0: งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
3: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
4: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
5: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
12: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
11: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
12: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
11: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
12: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
11: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
12: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
13: รายการคอร์ดเกรดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
14: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกรดเล็กเกรดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
13: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
14: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
15: รายการคอร์ดเกรดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
16: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
17: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร
18: ์
17: ม
18: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตี5รายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
19: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
20: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
21: ์สนับสนุนโดย
22: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
23: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะกับข่าวสารเรื่องราวน่าติดตามมาฝากกันค่ะกับเช้าวันนี้ศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
24: สวัสดีครับกรวันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะกรณ์เช้านี้อยากจะพูดถึงเรื่องแนวเศรษฐกิจกันหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่นะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยจะเชิญเจ้าสัวทั้งหลาย ในผู้บริหารระดับสูงของบ้านเราที่คุมธุรกิจหลักๆเนี่ยไปพบกันเพื่อจะบอกว่าจะผนึกรัฐบาลจะผนึกกำลังกับภาคเอกชนในการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจด้วยกันในการเดินหน้าต่อไปนะดูรายชื่อแล้วก็มีทั้งเจ้าสัว

0: นินจิรวันนนท์นะคุณสุประชัยจิรวันนนท์สารัตน์รัตนาวดีนะยังมีในส่วนของคุณเวทิตโชควัฒนานี่คือสาพัฒน์นะยังมีคุณสุทธิสารจิราธิวัฒน์นี่ก็เซ็นทรัลนะครับยังมีคุณสุภลักษณ์อัมพุทธนะครับดีเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของชอการช่างนะคุณปิวตรีวิศวเวศนะฮะก็เลยทำให้เห็นข่าวเมื่อวานนี้นะครับวันข่าวเรื่องกกร.ก็ออกมาพูดออกมาแถลงเรื่องปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยของเราก็หวังว่าวันนี้เขาจะคุยเรื่องนี้กันด้วยนะไม่รู้ก็จะคุยหรือเปล่าคุณรอนเพราะว่ารับการร่วมภาคเอกชนสามสถาบันเนี่ยก็มีการเผยผลสํารวจความคิดเห็นเอกชนภาคเอกชนนะเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐ401รายทั่วประเทศนะครับที่เป็นนักธุรกิจนะปรากฏว่า 89.1% ของภาคธุรกิจระบุว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสถานการณ์ตอนนี้มีความรุนแรงระดับปานกลางถึงมากที่สุดต่อการดำเนินธุรกิจนะและก็ 51.2% มองว่าแนวโน้มคอร์รัปชันแย่ลงเมื่อเทียบกับ3ปีที่ผ่านมานะครับ 51% บอกว่าความยุ่งยากในการติดต่อกับทางราชการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมีเพียง 3% เท่านั้นที่บอกว่าลดลงนะครับและรวมทั้ง 60.9% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยในที่บอกว่าไปขออนุญาตต่อหน่วยงานภาครัฐพบว่ามีการสื่อในยะหรือสอบเป็นในว่าอยากจะเรียกร้องสิ่งตอบแทนกับใบอนุญาตที่จะได้รับนะ 45.9% เนี่ยบอกว่าเคยจ่ายเงินของขวัญหรือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตและรูปแบบของการจ่ายมากที่สุดเนี่ยคือ 46.6% บอกว่าจ่ายเป็นเงินสดนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้นะครับวันการพบกันของนายกกับบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยจะคุยเรื่องนี้หรือเปล่าหรือก็อาจจะบอกว่ามาคือเรื่องคุยเรื่องมองไปข้างหน้าดีกว่าว่าจะทำประโยชน์อะไรบ้างกับทางธุรกิจหรือว่าจะขยายธุรกิจยังไงรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกอย่างไรหรือเปล่าแต่ก็ฝากประเด็นนี้ไว้ดูกันแล้วกันนะไหนๆก็จะเจอกันแล้วนะคุณรอน
1: น่าจะยังไม่ใช่ประเด็นแรกๆที่จะคุยหรอกค่ะคุณวิเชษค่ะเพราะจริงๆเนี่ยคือน่าจะเป็นเรื่องของการพูดถึงความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนกันก่อนแต่แน่นอนปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่มองข้ามไม่ได้แต่ว่าถ้าดูเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นอะไรล่ะเป็นหัวข้อนำคุณวิเชษคิดว่าแขกหน้ามาไหมก็ต้องดูก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการจัดเนี่ยนะคะสำหรับงานตอนเย็นวันนี้ต้องบอกว่ามีดินเนอร์ด้วยนะมีเลี้ยงอาหารค่ำด้วยนะเพราะว่างานจะเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งนะคะชื่องานก็ตรงไปตรงมาเลยคุณวิเชษผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะมีชื่อแบบไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยอะไรให้มากมายเลยนะไม่ต้องหวือหวาให้ต้องแปลแล้วแปลอีกนะคะผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแต่อาจจะเป็นผู้ประกอบการที่เสียงดังเข้าถึงโอกาสนะเข้าถึงการเข้าถึงงบประมาณของรัฐนะคะมากกว่าคนตัวเล็กตัวน้อยนะคะหรือผู้ประกอบการรายย่อยๆ SME นะคะก็อย่างที่คุณวิเชษเกริ่นแต่ต้องเดี๋ยวไล่เรียงตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะถ้าจะเริ่มด้วยเรื่องนี้เนี่ยก็คือทางรัฐบาลเนี่ยมีแนวคิดที่จะหารือกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวกับฝั่งของเอกชนนะคะโดยวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็เลยเชิญผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมนะคะสิ่งที่อยากคือบอกอยากจะเป็นรัฐบาลที่รับฟังเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนะคะบอกว่างานในเย็นวันนี้จนถึงหัวค่ำเนี่ยจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจมาสะท้อนปัญหาข้อเสนอและมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้รัฐบาลนำไปกำหนดเป็นนโยบายและก็มาตรการที่ตอบโจทย์ให้กับภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงนะคะก็มีคำอธิบายถึงวัตถุประสงค์เพิ่มเติมจากโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาด้วยบอกว่าคงจะไม่ได้เป็นเพียงความสัมพันธ์แบบผู้กำกับดูแลกับผู้ประกอบการเพราะส่วนใหญ่การออกกฎกติกากฎหมายอะไรต่างๆมันต้องมาจากภาครัฐใช่ไหมคะแต่บอกว่าอยากจะให้เกิดความสัมพันธ์แบบเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ นะคะก็คือระหว่างรัฐกับเอกชนนะคะคือปกติคำว่าหุ้นส่วนเศรษฐกิจเนี่ยเรามักจะเจอในแง่ของการมีความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนกับต่างประเทศนะคะที่จะทำให้รู้สึกว่าไม่เหมือนกับเป็นผู้ให้ผู้รับนะคะหรือผู้ขอนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในสถานะที่เหนือกว่าด้อยกว่าเนี่ยนะคะคำนี้เรามักจะได้ยินบ่อยๆกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ถ้าจะบอกกันว่าในความสัมพันธ์ระหว่างในประเทศเองระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยนะคะคำนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะคำว่าเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะคะก็อันนี้ก็บางคนก็อาจจะบอกดีสินะจะได้แบบเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็แก้ปัญหากันให้ตรงจุดนะแต่บางคนบอกว่าเมื่อไปดูนะคะตระกูลใหญ่ๆเจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่ได้รับเชิญแล้วเนี่ยเขาอาจจะหนาวหน่อยนะคะว่าถ้าเกิดได้มาเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐจริงเนี่ยความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มทุนใหญ่ที่มีมากมายมหาศาลอยู่แล้วกับโอกาสและนโยบายนะมันจะทำให้คนที่มันอยู่ข้างหลังหรือข้างล่างเนี่ยมันยิ่งถอยห่างกันออกมายิ่งไกลกว่าหรือเปล่าอันนี้ขอตั้งข้อสังเกตกันก่อนนะคะคำว่าหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐกับเอกชนแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมแล้วก็นามสกุลตระกูลอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ที่ประเทศไทยมีมานะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออยากจะมารับฟังนะคะว่ายุทธศาสตร์ใน4ปีจะมีนโยบายหรือกฎระเบียบอะไรที่ควรเลิกบ้างนะหรือจะมีข้อความโดยตรงอะไรที่อยากจะสื่อถึงนายกนะคะความเชื่อมั่นของเหล่า CEO เหล่านี้ต่อรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนประเทศใน12เดือนข้างหน้าก็อย่างที่บอกว่าในอีกด้านหนึ่งหลายๆคนก็แอบตั้งข้อสังเกตก่อนนะคะว่านะมันจะยิ่งเสริมทับกันหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้นะเอาถ้ามองตรงๆบางคนก็มองบอกว่ามีแต่ทุนใหญ่ได้ประโยชน์อยู่แล้วตลอดเวลานะกับนโยบายต่างๆในรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเสียงเหล่านี้มันก็ต้องบอกว่าก็โดนกันทั่วหน้านะไม่ใช่โดนกันเฉพาะรัฐบาลภูมิใจไทยเท่านั้นแต่ต้องดูกันว่าถ้ากลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้นะคะเขาสามารถสะท้อนไม่ใช่เพียงแต่โอกาสและการต่อยอดในความร่ำรวยของเขานะคะหรือว่าในขีดความสามารถของเขาที่มีอยู่ในภาคเศรษฐกิจอยู่แล้วถ้ารัฐบาลจะสามารถโน้มน้าวให้เขาสามารถแบ่งปันหรือเฉลี่ยความสำเร็จกำรีกำไรนะหรือองค์ความรู้ต่างๆหรือโอกาสให้กับเอกชนรายอื่นที่ไม่มีกำลังแรงได้เท่าเนี่ยดิฉันว่าจะเป็นเรื่องดีมันต้องมีแบบนี้ด้วยนะต้องเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยไม่ใช่มันจะยิ่งได้โอกาสได้ต่อเติมได้ทำอะไรได้มากกว่านะคะก็ดูสิว่ามีใครบ้างนะ CP นี่มาทั้งคุณพ่อคุณลูกเลยเจ้าสัวธนินทร์คุณสุภชัยเจรวนนท์นะคะกราฟก็ไม่ต้องพูดถึงเลยทุนพลังงานยักษ์ใหญ่ที่สุดแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่พลังงานแล้วก็ข้ามโซนไปในอีกหลายอุตสาหกรรมด้วยสำหรับกราฟนะคะคุณสารัตน์รัตนาวดีสาพัฒน์นี่ก็หลายคนแซวบอกว่าสักกระเบือยันเรือรบของสินค้าที่ใช้อยู่ในบ้านมาจากสาพัฒน์นะคะนามสกุลก็คุณกันดีโชควัฒนาคุณเวทิตโชควัฒนานะคะแล้วก็ยังมีจากกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกการเงินยานยนต์พลังงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์สุขภาพนะคะก็ต้องบอกว่านามสกุลจะคุ้นๆหรือเป็นบิ๊กบอสกันมาทั้งนั้นเลย CEO ใหญ่กันทั้งนั้นเลยนะคะจิราชิวัฒน์นะคะจากเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นคุณสุทธิสารจิราชิวัฒน์ปูนใหญ่ค่ะนะคะคุณธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมนะคะอันนี้ไม่ใช่ตระกูลแต่ก็เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่นะคะของบ้านเรามาช้านานนะคะปูนใหญ่นะคะปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนคุณธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมชอการช่างใครไม่รู้จักบ้างนะคะไปถนนเส้นไหนเห็นโครงการใหญ่ๆก็ไม่ซิโนไทยก็ชอการช่างนะจะเป็นส่วนมากแล้วก็อิตาเลียนไทยนะคะเราจะเห็นอยู่ไม่กี่ตระกูลนี่แหละนะคะในโครงการใหญ่ๆที่เราใช้ชีวิตอยู่กันมาในประเทศไทยอันนี้บอสใหญ่มาเลยนะคุณปลิวตรีวิศวเวศนะคะส่วนปตท.ค่ะเป็น CEO ท่านปัจจุบันคุณคงกระพันอินทราแจ้งเดอะมอลแน่นอนคุณสุภลักษณ์อัมพุทธนะคะแล้วก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจมากความสามารถที่บอกว่าต้องเติบโตโดยความสามารถมาโดยแท้เลยนะคะคุณจรีพรจารุกรสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของบริษัท WH A Corporation จำกัดมหาชนนะคะก็คุยกันเสร็จสับก็เดี๋ยวจะมีเลี้ยงอาหารค่ำกันด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเปิดโอกาสว่าไม่ได้ไปเอาเชฟนะคะค่าหัวแพงอะไรมานะแต่เป็นฝีมือนักศึกษาเลยค่ะจะเป็นน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับโรงแรมวังสวนสุนันทานะคะปกติเราจะได้ยินแต่ครัว
0: ส
1: วนดุสิตนะคะแต่นี่สวนสุนันท์บ้างแล้วนะคะเป็นสวนสุนันทานะคะซึ่งเขาก็มีหลักสูตรนะคะเรื่องของการโรงแรมอยู่ด้วยนะคะโรงแรมวังสวนสุนันทาก็บอกว่าจะได้ให้นักศึกษาแสดงศักยภาพเกี่ยวกับวิชาชีพความพร้อมของสถาบันการศึกษาไทยในการผลิตคนเข้าสู่ภาคบริการและเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์นะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวดูกันว่าคุยกันได้น้ำได้เนื้อได้หนังอะไรกันมาบ้างนะคะจะมีมาตรการอะไรที่รัฐได้รับฟังบ้างนะคะส่วนหัวข้อที่คุณวิเชษบอกว่าเขาจะคุยกันหรือเปล่าเนี่ยเราก็คงได้แต่ฝากลอยลมไปนะคะกับบทบาทของสื่อมวลชนนั่นแหละเพราะว่าน่าจะไม่ได้อยู่ในหัวข้อหลักใหญ่นะคะแล้วไม่รู้ว่าเวลาไปพูดเรื่องอย่าแบบไปปรบมือข้างเดียวกันมันไม่สำเร็จอย่าไปตีมือกันกับอีกฝั่งนึงเนี่ยคือไม่รู้มันจะหยิกเล็บเจ็บเนื้อหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูแล้วเอกชนเองก็ยอมรับกันบอกว่าทุกวันนี้ถ้าจะให้ได้ทำอะไรต่อมีอะไรให้มันสำเร็จสะดวกรวดเร็วมีกรอบเวลาที่ชัดเจนมันต้องจ่ายค่ะนะคะคือถ้าเติมจากที่คุณวิเชษได้เกริ่นเอาไว้เนี่ยนะคะคือเป็นการทำโพลตรงอะว่าคอร์รัปชันมันเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจจริงๆนะคะถึง 89% เนี่ยแปลกันว่าเอกชนอาจจะไปได้ไกลและได้ดีกว่านี้นะถ้าปัญหาตรงนี้เนี่ยมันหมดไปนะคะแต่ว่ามันก็นานมาแล้วนะถ้าเราจะดูนะเพราะว่าคำว่าไม่ทนนะคะไม่ทนต่อคอร์รัปชันเนี่ยซีโร่คอร์รัปชันก็เอาเข้าจริงเราก็ทนกันเก่งนะคุณเชษเราก็ทนกันมาทุกปีเหมือนกันทนกันมาต่อเนื่องนะคะคือคณะทำงานของ Zero Corruption เนี่ยซึ่งก็มีองค์กรใหญ่คือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะคะก็มีเมื่อวานนี้ที่ไปในการแถลงข่าวมีคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะของสภาอุตสาหกรรมไทยเป็นรองประธานคุณรัฐกายริมสิริตระกูลแล้วก็เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยคุณวรกิจจารุวงศ์พักแล้วก็มีภาคเอกชนก็คือมอหอการค้านะคะเห็นอาจารย์ธนวัฒน์อยู่ด้วยเนี่ยนะคะเขาบอกว่านะคะอยากจะให้สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการเปิดเผยและติดตามข้อมูลด้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องประชาชนจะได้รู้ปัญหากว้างขวางเพราะสำคัญต่ออนาคตประเทศแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันความเชื่อมั่นและคุณภาพของสังคมในระยะยาวในเมื่อรัฐบาลและนายกจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจังเอกชนก็พร้อมเดินหน้าผลักดันนะคะเอาเป็นว่าในบางประเทศเขามีการศึกษาแล้วว่าถ้าแก้ปัญหาการทุจริตและเรียกรับสินบนได้อย่างจริงจังเนี่ยราคาสินค้าและบริการมันอาจลดลงได้นะถึง 20-30% เลยทีเดียวคือมันส่งผลได้เห็นชัดขนาดนั้นเลยว่าก็ต้นทุนเขาไม่ต้องแบกเพิ่มไงกับค่าโสคุยต่างๆที่เขาต้องเผื่อเงินใต้โต๊ะเอาไว้ในการไปทำโครงการเนี่ยหรือว่าคุณภาพของโครงการที่ลดทอนลงนะถนนอาจจะใช้ได้นานมากกว่านี้หรือถนนมันใช้ได้ไม่นานกว่านี้เพราะว่าต้องเจียดเงินจำนวนหนึ่งไปคอร์รัปชันนะคะคือถ้ามันทำแบบนี้ได้เนี่ยเอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปห่วงเลยนะคะกับเรื่องของราคาสินค้าและบริการที่มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอย่างเช่นราคาพลังงานเหมือนทุกวันนี้มันจะลดลงได้ขนาดนั้นกันเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของผลพวงของคอร์รัปชันซึ่งมันไม่ได้กระทบกับผู้ประกอบการที่ต้องจ่ายเพราะเขาต้องผลักภาระหาใครสักคนที่มารับมันก็ไม่พ้นคนปลายทางก็คือประชาชนนะคะและอีกอย่างนึงก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นช่องทางที่ทำให้คอร์รัปชันแบบไม่เต็มใจจ่ายแต่ต้องจ่ายให้มันจบเนี่ย มันเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ากฎระเบียบยุบยับเหลือเกินกว่าจะทำอะไรได้อย่างหนึ่งวิ่งไปหลายหน่วยงานนะคุณเชษฐ์วิ่งไปหลายหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็จะมีกรอบเวลากันไปต่างๆนานากันนะคะคือแล้วส่วนใหญ่ก็จะให้ประชาชนนี่แหละหรือว่าผู้ประกอบการนี่แหละเป็นคนที่ต้องตระเวนกันไปนะคะคือเขามองว่าทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยมีโครงสร้างกฎหมายและกฎระเบียบมากจนเกินไปมันเปิดช่องให้เกิดการตีความและใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวาง

นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันได้อยากเห็นการปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดช่องว่างนำไปสู่การทุจริตอันนี้จะเป็นมุมมองจากทางรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะส่วนในมุมของสมาคมธนาคารไทยบอกมันมีผลโดยตรงกับการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S Curve อันนี้มันต้องอาศัยความเชื่อมั่นทั้งจากนักลงทุนไทยเองและก็ต่างประเทศถ้าแก้ปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานได้มันก็จะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนแต่เอาละอันที่เป็นรูปธรรมที่สุดว่าที่บอกกันว่ามันมีผลพวงแล้วก็ส่งผลกระทบปลายทางเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะต้องรู้ว่าทุกวันนี้จ่ายกันขนาดไหนอย่างที่คุณวิเชษฐ์เกริ่นว่ามันน่าคิดนะถ้าเทียบกับ3ปีที่แล้วเอาถ้าจะพูดกันนะอานิสงส์นี้จะเกิดเข้าได้กับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเลยนะเพราะอยู่ในข่ายการบริหารประเทศมาในช่วง3ปีก่อนหน้านี้กลายว่าทุกวันนี้จ่ายแพงกว่าฮะจ่ายแพงกว่าในยุคพรรคเพื่อไทยฮะถ้าเอาอย่างนี้นะคะคือเขาสำรวจสดๆร้อนๆในปีนี้เองเพราะฉะนั้นจะไปโบยบายใครไม่ได้สำรวจมา26มีนาถึง10เมษายนนี่เองนะคะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยบอกว่าผลสำรวจความเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐเนี่ยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมาจากผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจ401รายทั่วประเทศบอกว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างที่บั่นทอนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทยอย่างรุนแรง 89.1% เลยนะบอกว่าคอร์รัปชันนี่แหละเป็นอุปสรรคในระดับนะคะปานกลางถึงมากที่สุดนะคะแล้วเกินครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 51.2% บอกว่าแนวโน้มคอร์รัปชันแย่ลงกว่าเมื่อ3ปีที่ผ่านมาอีกแล้ว 51% นี้ก็บอกว่ามีความยุ่งยากในการติดต่อราชการเพิ่มขึ้นเราก็พูดกันเรื่องของการที่จะลดขั้นตอนนะคะในการที่จะให้มีการใช้ดุลพินิจตีความอะไรต่างๆเรื่องเหล่านี้ไม่ไปถึงไหนเลยนะกลับจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะคนเอกชนภาคเอกชนที่เขาเจออยู่ทุกวี่ทุกวันเขาบอกโอ้โหยุ่งยากมากกว่าเดิมอีกนะนี่ถึง 51% เลยทีเดียวนะคะแล้วขอกันยังไงมันก็ต้องมีเทคนิคหน่อยนะคุณวิเชษนะคะก็คือจากประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจ 60.9% บอกว่าเวลาขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐมักจะพบการสื่อเป็นในหรืออาจจะมีการร้องขอสิ่งตอบแทนในการยื่นขออนุญาตนะคะนี่เกินครึ่งเหมือนกันนะคะคือก็มีการสื่อให้เข้าใจได้ว่านะถ้าจะได้ใบอนุญาตนี้ถ้าจะขอให้มันเสร็จสับมันก็ต้องมีอะไรมาบ้างใช่ไหมคะโดยปรากฏว่าล่าสุดที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ 45.9% บอกว่าเคยต้องจ่ายเงินของขวัญหรือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวกอันนี้คือประสบการณ์ล่าสุดของผู้ตอบแบบสอบถามว่าคุณโดนร้องขอไหมเกินครึ่งบอกว่ามีและบอกครั้งล่าสุดเราบอกมีและยังต้องจ่ายเลย 45.9% นะคะหรือบางคนเนี่ยที่รู้เลยว่าไงก็ต้องจ่ายคุณวิเชษฐ์ไม่ต้องร้องขอเนี่ยนะคะ 37.3% เหมือนเป็นอันที่ต้องรู้โดยอัตโนมัติเลยว่าอุตสาหกรรมของเขาต้องจ่ายเงินให้ได้สัญญาภาครัฐเป็นเงินพิเศษโดยคิดเงินตรงนี้นะเงินเก๋าเจ๊ะเนี่ยดิฉันเรียกเงินเก๋าเจ๊ะดีกว่าคุณเชษ 11-15% ของมูลค่าสัญญามันไปไหนเนาะและใครเป็นคนให้สัญญาได้ล่ะประเทศไทยแห่งนี้มันก็ต้องเป็นภาครัฐถูกไหมแต่เขาต้องกันเงินไว้ 11-15% ของมูลค่าสัญญาต้องจ่าย 37.3% ยืนยันมาแบบนั้นนะคะแล้วง่ายๆเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ดิบๆเนาะไม่ต้องไปเนียนๆพาไปเที่ยวซื้อของแบรนด์เนมให้กับหลังบ้านหรือเมียน้อยละนะคะปรากฏว่าสินบนที่พบบ่อยที่สุดคือเอาเงินนี่แหละเงินสดๆนี่แหละ 46.6% มาในรูปแบบของขวัญหรืองานเลี้ยงรับรอง 23.1% มาในรูปแบบการบริจาคหรือให้ไปเป็นสปอนเซอร์ 18.7%นะคะแล้วก็ยังมีการส่งสัญญาณอีกประเภทงานที่ต้องแข่งขันการประกวดราคานะบอกว่ามีสัญญาณน่ากังวลว่าเวลาไปทำงานที่มีลักษณะต้องแข่งขันประกวดราคา 27.3% ยอมรับว่ามีบุคคลที่จะมาอ้างว่าเดี๋ยวช่วยให้ชนะได้นะหรือถ้าไม่บอก

0: หรือคนที่ยอมจ่ายเพราะผิดเองไปทำผิดระเบียบเขาเอง 18.8% นะคะพอเจอแบบนี้แต่ทุกครั้งในการรณรงค์ที่จะว่าไม่ทนต่อคอร์รัปชันเนี่ยนะก็มักจะบอกว่าเอาเลยใครเจอเนี่ยแจ้งเบาะแสกันเลยคุณเชษฐ์อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะ 52.3% บอกพวกเขาไม่เชื่อมั่นในการแจ้งช่องทางเบาะแสคอร์รัปชันของภาครัฐเลยค่ะอันนี้น่าคิดนะว่าแล้วมันจะแก้ปัญหาสำเร็จได้ยังไงในเมื่อกลไกที่จะแจ้งปัญหาคอร์รัปชัน 52.3% บอกไม่เชื่อมั่นเลยและกระทั่ง 43.7% บอกไม่กล้าร้องเรียนเลยด้วยซ้ำเมื่อเขาถูกเรียกรับผลประโยชน์ค่ะแต่เชื่อว่าคุณวิเชษมีข้อมูลในมือใช่ไหมคะว่าหน่วยงานไหนติดอันดับเรียกเงินเป็นพิเศษอันนี้ก็ต้องตรงไปตรงมานะวันนี้ไม่มีการมาเซฟไว้ว่าเป็นหน่วยงานชื่อย่อหรือหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงหนึ่งเราไม่เอาเราตรงๆเลยคุณเชษฐ์มีข้อมูลตรงนี้แล้วถ้าเชิญถ้ามีเชิญเลยนะคะ
1: ยังไม่มีกรณ์เดี๋ยวกรณ์พูดต่อเลยแล้วกัน
0: ได้ได้
1: ว่าเชิญอย่างนี้คืออย่างนี้คือจุดสำคัญมีอยู่สองอย่างคุณระวันที่เป็นจุดที่เท่าที่ผมได้คุยกับธุรกิจเอกชนถ้าเราแก้สองจุดนี้ได้นะ
0: ค่ะ
1: เราปัญหาเราจะลดลงเลยหนึ่งคืออะไรหนึ่งคือเรื่องการขออนุญาตทุกประเภทเลยขออนุญาตอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะจับตั้งอะไรก็แล้วแต่ใบอนุญาตจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้ามันแก้ตรงขออนุญาตได้เนี่ยนะหนึ่งเราลดได้เยอะเลยสองคืออะไรประมูลสองคือประมูลมันมีสองจุดเท่านั้นเองที่เรียกว่ามันจะเป็นจุดรั่วไหลสำคัญที่สุดการคอร์รัปชันเนี่ยนะเวลาประมูลมันจะมีประมูลปกตินะแล้วก็มีประมูลแบบ e-bidding e-bidding เดี๋ยวนี้นะก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่า e-bidding จะใช้ไอ้ผู้ประมูลผู้เสนอที่ราคาต่ำสุดโดยที่บางทีไม่ได้ดูคุณภาพไม่ได้ดูอะไรเลยอันนี้เป็นช่องโหว่ช่องว่างที่สุดเลยนี่เนี่ยถ้าแก้สองจุดนี้ได้นะถ้าที่ผมได้ฟังดูเด็กที่สนพูดเนี่ยก็คือลดปัญหาท่านใดเรื่องเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องจ่ายอ่ะถ้าเกิดว่าไม่จ่ายเขาก็บอกเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ได้มีโควต้าไอ้คำว่าโควต้าเนี่ยสำคัญที่สุดนะใบอนุญาตเนี่ยนะเอามาใช้เนี่ยนะทำให้เอกชนเนี่ยโอ้โหไปไม่เป็นเลยเพราะก็บอกปีนี้มีโควต้าแค่นี้คุณลองนึกภาพดูนะมีโควต้าแค่นี้และไอ้คนที่อยากได้ใบอนุญาตมันเยอะแต่ไอ้โควต้าเขาอ้างขึ้นมาไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะบางทีเจ้าหน้าที่ก็บอกมีโควต้าแค่นี้จะเอาหรือเปล่าถ้าเอาก็ต้องจุดอย่างเงี้ยแล้วลองคิดดูเอกชนบางคนเขาบอกรอไม่ไหวอ่ะถ้าไปรอปีหน้าก็สูญเสียพวกนี้เมื่อต้องจ่ายเยอะเพราะบางทีมันสองด้านแหละแต่ว่าการสร้างปัญหาสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อจะทำให้มันมีการจ่ายเงินเกิดขึ้นเนี่ยให้มันลำบากให้มันยากให้มันยุ่งยากเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราแก้สองจุดนี้ได้นะประมาณโอ้เราทะลุได้อะไรได้เยอะเลยเดียวละอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเอกชนก็ต้องการนะฮะกรอด
0: ค่ะก็เห็นด้วยกับคุณวิเชษนะคะคือการอนุญาตถามว่าจำเป็นต้องมีไหมก็จำเป็นต้องมีเพราะว่าดีกว่าปล่อยให้ทำอะไรก็ได้โดยไม่อนุญาตแต่ต้องเป็นอนุญาตแบบว่าที่มีกติกามีกรอบเวลาแล้วก็มีความชัดเจนว่าการใช้เกณฑ์พิจารณามันต้องลดการใช้ดุลพินิจลงอ่ะคือคุณจะต้องทำวิธีการที่จะทำให้รู้ว่ากว่าใครจะได้งานอะไรไปหรือจะทำอะไรที่ต้องใช้ใบอนุญาตมันต้องผ่านด่านอะไรบ้างแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกอย่างเปิดเผยด้วยใช่ไหมไม่ใช่ใช้ดุลพินิจเป็นหลักการใช้ดุลพินิจเป็นหลักเนี่ยมันทำให้เปิดโอกาสได้จริงๆนะคะสำหรับการบอกใบหรือการเรียกเอาเงินตรงๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งหรือ e-bidding เนี่ยมันบางทีมันก็เป็นe-bidding tip อ่ะคุณวิเชษบางทีมันล็อกกันอยู่แล้ว
1: ว่าจะเอาใครจะบิดไง
0: ถูกแล้วก็ไปหามาคู่เทียบมาไม่ต้องแข่งจริงจังแต่เอามาเพื่อให้ฉันชนะหรือว่าเธอจะได้งานนี้แกมีหน้าที่ไปหาคู่เทียบมานะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่ไปติดต่องานในลักษณะ e-bidding ก็ปรากฏจ่ายสองเท่านอกจากจะต้องจ่ายเงินในการทำงานที่ตัวเองจะไปเอาแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าต้องมีของตอบแทนให้กับคนที่บอกสูตรมาด้วยหรือเปล่ายังต้องไปจ่ายเงินให้กับคู่เทียบอีกนะจ้างเขามาเป็นคู่เทียบดิฉันว่าไม่ต้องเหล่าเรื่องนี้ให้มากนะว่าวิธีการซิกแซกเนี่ยมันเป็นยังไงเชื่อว่าแฟนๆรายการ 96.5 เนี่ยรู้ลึกรู้จริง รู้อยู่มากมายเดี๋ยวไม่แน่ตอนเม้นเนี่ยอาจจะแชร์วิธีมาให้มากอีกต่างหากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไป

0: ไปดูอ่ะเอาเบรกนี้ให้จบเลยก็ได้นะเดี๋ยวอารมณ์จะค้างเดี๋ยวเบรกหน้าเราก็ไปเรื่องอื่นแล้วทีนี้เขามีการจัดอันดับนะก็เอาเป็นว่าอันนี้เป็นอันดับที่หน่วยงานที่ถูกพาดพิงถึงเนี่ยคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านอาจจะเป็นคนทำงานดีสุจริตอย่างตรงไปตรงมานะคงไม่สบายใจในการจะฟังว่าหน่วยงานท่านไปอยู่ในลิสต์เหล่านี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนในหน่วยงานของท่านบางส่วนคงจะทำแบบนั้นจริงๆนะคะก็เลยทำให้เกิดการบอกว่านี่คือ10อันดับ10อันดับที่เอกชนเขาบอกว่าต้องไปเสนอของตอบแทนให้นะคะอันดับ1มาเลยค่ะตำรวจทางหลวงและจราจร
1: อันนี้ของตายอยู่แล้ว
0: อันนี้มาเป็นอันดับ1เลยนะคะบอกว่าอัตราเสนอสิ่งตอบแทนต่อจำนวนครั้งที่ติดต่อ 1.69 นะคะส่วนจำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.6 คิดเป็น 100% ดิฉันเอาปลายทางแล้วกันว่าเป็นคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะไม่ต้องเป็นกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วกันอันดับ1คือตำรวจทางหลวงและจราจรนะคะอันนี้ 100% เลยของคนตอบคือโดนกันแน่ๆเต็มๆ อันดับ2อันนี้ฟังแล้วน่าใจหายแต่ว่ายังยั้งมือนะเพราะใช้คำกว้างๆว่ากระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลคำนี้เลยวงเล็บเลยว่ายกเว้นศาลนะคะแต่ก็สัดส่วนน่ากลัวนะกระบวนการยุติธรรมก็ไปกับเขาแล้วก็จะไม่ยุติธรรมแล้วนะคะ 94.4% อันดับ3คืออบต.ค่ะ 91.7% กรมเจ้าท่าติดกับเขาด้วยนะ 90% กรมทางหลวง 82% อันนี้อยู่ในสังกัดใครวิเชษก็คมนาคมทั้งคู่ใช่ไหมเจ้าท่ากับทางหลวงเนี่ยนะคะมหาดไทยมีไหมมีกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะ 78.9%
1: อันนี้ก็ขออนุญาต
0: ตำรวจได้ติดหลายโพนะโพนี้ติดอันดับ7ด้วยอันนี้คือตำรวจท้องที่เมื่อกี้ตำรวจทางหลวงนะคะพออยู่ทางหลวงพอวิ่งไปบนถนนก็เจอตำรวจแบบหนึ่งพอกลับเข้ามาแถบบ้านเองตัวเองก็เจอตำรวจสอนอเองตำรวจท้องที่ค่ะ 77.7% นะคะอันดับ8ไปกับเขาด้วยนะจริงๆกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นกระทรวงต้องบอกว่าโหข้าราชการเก่งเยอะนะแต่ก็โดนกับเขาด้วยค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะ76% มาถึงกระทรวงการคลังบ้างกรมสรรพากรค่ะ 71% แหมแล้วก็มานี่เลยกรมการขนส่งทางบกคมนาคมอีกละ 69.4% นะคะอันนี้คงไม่มีเสียงปรบมือให้กับ10อันดับ10หน่วยงานที่ว่านี้นะคะได้แต่ฝากใจว่าน่าเป็นห่วงและหวังใจว่าถ้าเขาทำโพลอีกในปีหน้าท่านจะหลุดจากอันดับที่ว่านี้นะคะเราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
3: เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
12: จูสังกมาสารวัตร
11: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
12: เรื่อง
11: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
12: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
13: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
3: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน์
0: มาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นโค้นนะคะขอเพิ่มเติมข้อมูลสักนิดหนึ่งจะได้ให้ความเป็นธรรมกับภาครัฐเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเราติดทุกอย่างที่เขาทำคงไม่ใช่เราได้แต่ฝากความห่วงใยไว้นะคะเอาไปว่าวันนี้ที่จะจัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแล้วเราบอกโอ้โหดูจากคนประเดิมงานแรกนี่มีแต่CEOหรือว่าเจ้าสัวตระกูลดังทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจริงๆเมื่อกี้พูดมาระดับหนึ่งนะจริงๆมาเยอะกว่านี้อีกนะคุณเชษเต็มไปหมดเลยแต่อ่านกันไม่หวาดไม่ไหวอ่ะเอาเป็นว่าในระดับธุรกิจยักษ์ใหญ่ในแขนงใดๆที่เรานึกถึงอ่ะวันนี้จะมาหมดเลยนะคะแล้วเราก็ห่วงว่าเอ๊ะมันจะยิ่งทำให้แบบช่องว่างของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยมันยิ่งหนีห่างไปจากพวกเขาไหมนะคะพวกเนี้ยเขาก็กำลิกำไรธุรกิจเขาไปโลดอยู่แล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คุณพราดอมปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่านี่เป็นมิติใหม่เลยในการเปิดทำเนียบให้ผู้ประกอบการมาแสดงความคิดเห็นนะคะแต่เอาเป็นว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมี SME และกลุ่มอื่นได้
14: อ
0: ีกได้มีได้รอนะคะใช่นะคะค่ะลำตีแบทบอกว่าเดี๋ยวมีในอนาคตจะมี SME และกลุ่มอื่นอีกเพราะว่าจะเปิดพื้นที่ให้กับทุกกลุ่มในสังคมมีโอกาสมาแสดงความคิดเห็นและมุมมองเพื่อให้รัฐบาลเอาไปปรับใช้และกำหนดเป็นแนวทางนโยบายแล้วถ้าเป็นแบบนี้จริงนะดิฉันว่าคือ CEO เหล่านี้เขางานรัดตัวนะเวลาทุกนาทีเขาก็คือเป็นเงินน่ะคุณวิเชษฐ์นะคะดอกเบี้ยในแบงค์หรือว่ามูลค่าหุ้นในตลาดของเขาเนี่ยน่าจะรายวินาทีกันเลยทีเดียวนะคะมาแล้วเขาก็คงอยากเห็นผลนะคะก็ต้องดูกันเพราะว่าเมื่อวานนี้อีกคนหนึ่งที่พูดเพิ่มเติมเอาไว้ก็คือคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังนะคะเขาบอกว่าคือเป้าหมายเนี่ยคือให้เอกชนนำในประเด็นที่เชี่ยวชาญรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนหรือฟาซิเลเตอร์นะคะโดยเฉพาะตรงนี้เลยคุณวิเชษจะไปแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคจะติดตามงานทุกเดือนตั้งเป้าให้เห็นผลสัมฤทธิ์ใน6เดือนก็แสดงว่ามี KPI แล้วใช่ไหมติดตามงานทุกเดือนต้องเห็นสัมฤทธิ์ผลใน6เดือนก็ดีเนาะถ้าได้แบบนี้นะแน่นอนก็จะได้รับคำชมเชยเลยนะคะว่าโอ้สามารถเปลี่ยนความล่าช้าแล้วก็no action talk only ต่างๆซึ่งเป็นสไตล์ไทยนะให้มันเกิดเป็นผลในเชิงรูปธรรมให้มากขึ้นก็สนับสนุนนะคะเดี๋ยวลองดูกันก็เอากันตรงไปตรงมาเลยถ้าเอาแบบบ้านๆกันจับเข่าคุยกันก็ถ้าสะท้อนปัญหาตรงๆได้ก็ดีแล้วก็อยากให้นึกถึงคนที่เล็กกว่าด้อยกว่าหรือยังสู้ไม่ไหวนะอยากให้เผื่อแผ่ไปถึงเขามากๆแล้วก็เร็วๆด้วยค่ะคุณเชษจะไปไหนต่อเชิญเลยนะคะ
1: ก็ไปเรื่องต่อเนื่องกันเลยกันแล้วกันนายกก็ลงพื้นที่บ่อยนะคุณรวันไปทั้งต่อพังงานไปที่ภูเก็ตนะจุดประสงค์หลักก็คือต้องการแก้ปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลและก็แก้ปัญหาเรื่องของนอมินดีที่มีต่างชาตินะเข้ามาทำธุรกิจนะแล้วเสร็จแล้วก็ให้คนไทยถือหุ้นนะแล้วก็ปรากฏว่าไปใช้อภิสิทธิ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวอย่างนี้ว่าในช่วงหลังจากที่นายกลงพื้นที่แล้วเนี่ยนายกได้เรียกทางอธิบดีกรมการปกครองนะคุณนฤชาโภสาศิวิไลเนี่ยเข้าพบและสั่งการให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่นะ ของรัฐก็คือนายอำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยทุกอำเภอเลยนะที่ปล่อยให้เกิดปัญหาโดมินีต่างชาติเนี่ยเข้ามาบุกรุกที่ดินสาธารณะแล้วก็มีการทำผิดกฎหมายในพื้นที่หลังจากที่นายกได้ลงพื้นที่แล้วเนี่ยได้พบเห็นการกระทำผิดซึ่งหน้านะครับรวมถึงได้มีการให้ข้อมูลจากชาวบ้านร้องเรียนว่ามีข้าราชการหลายระดับนะครับทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจและหน่วยงานอื่นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปล่อยปละละเลยในการที่จะให้ต่างชาติเนี่ยมีการกระทำผิดในจุดต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่จะเดือดร้อนแน่ๆนะคุณรันคือนายอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดภูเก็ตนะซึ่งแน่นอนนายกก็ย้ำกับทางอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าเนื่องจากอธิบดีเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการปปงอยู่ด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ให้ไปใช้กลไกปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะตำรวจเห็นไหมมีตำรวจอยู่ด้วยนะเมื่อกี้เราพูดถึงตำรวจใช่ไหมทั้งนายอำเภอนะปลัดอำเภอฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกรณีพิเศษเลยนะในฐานะที่เป็นกรรมการปปงอยู่ด้วยเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายนอมินีต่างชาติหรือไปดูนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัยอย่างเด็ดขาดต่อไปนะโอกาสนี้เดือดร้อนนะครับเพราะว่าสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพังงานเนี่ยเป็นเป้าหมายเลยนะฮะภูเก็ตเนี่ย3อำเภอนะอำเภอเมืองอำเภอกระทู้อำเภอถลางนะก็จะต้องโดนตรวจสอบนะเส้นทางการเงินด้วยต่อไปเนี่ยนะว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรบ้างแล้วตำรวจแน่นอนตำรวจก็จะไม่ละเว้นนะฮะก็เขาจะติดตามตรวจสอบเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ย้ำเอาไว้นะครับกับทางอธิบดีกรมการปกครองนะและขณะเดียวกันเนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นนะท่านก็รับนโยบายมาจากนายกเหมือนกันนะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าล่าสุดได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนะทวงพื้นที่คืนครับโดยเฉพาะบริเวณหาดนู้ที่ตำบลกะรนจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเรื่องนี้ได้กำชับให้ดำเนินคดีมีการประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยแม้ว่าคดียังไม่ถึงที่สุดแต่ว่าให้ไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณหาดนู้ที่ว่านั่นแหละครับเป้าหมายก็คือต้องดำเนินการตามกฎหมายมาตรา25แห่งพรบป่าสงวนแห่งชาตินะครับให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน1สัปดาห์ด้วยนะครับและได้ดำเนินการนะครับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยเร็วนะครับโดยไม่ต้องรอคดีอาญานี่ก็คือสิ่งที่คุณสุชาติเมื่อวานนี้ออกมาย้ำนะครับว่านายกก็สั่งการมาอย่างนี้นะครับกันเลยกันนะกรวนตำรวจภูธรภาค8ครับมีคำสั่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนเพื่อปราบปรามนอมินีตามคำสั่งของรองผบ.ตร.นะพอดูเรื่องสำราญบนมาแล้วนะครับโดยเขาบอกว่ามีการตรวจค้นบริษัทต้นน้ำ6บริษัทบริษัทกลางน้ำ24บริษัทรวมแล้ว30บริษัทมีการตรวจยึดเอกสาร788รายการคอมพิวเตอร์7เครื่องตราประทับอีก245ตราประทับนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบที่ดิน36แปลงรวมแล้ว51ไร่2งานมูลค่า150ล้านบาทเพื่อดำเนินคดีซึ่งตอนนี้ดำเนินคดีไปแล้ว25คดีนะฮะโอ้เนี่ยผลจากการที่นายกลงพื้นที่นะปรากฏว่าแต่ละหน่วยนะคุณรวันก็ขยันกันเหลือเกินในตอนนี้นะก็หวังว่าจงหวังว่าจะขยันกันตลอดทั้งปีในการดำเนินการ
0: เมื่อวานนี้ต้องบอกว่านายกตามเกาะติดนะคะเพราะว่าเรียกผบ.ตร.กับรองผบ.ตร.เข้าทำเนียบกับขออภัยกับผู้ช่วยผบ.ตร.นะคะก็คนพบเห็นทั้งพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรนะคะผบ.ตร.แล้วก็มีบิ๊กก้องด้วยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งบิ๊กก้องก็เผยบอกว่าท่านนายกเรียกมากำชับกับการปราบปรามชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นก็คือจะเป็นพื้นที่ที่ท่านไปมาหยกๆนะคะเกาะพะงันที่สุราษฎร์หาดฟรีดอมที่ภูเก็ตสั่งการบอกให้จัดการให้สิ้นคำนี้เลยนะจัดการให้สิ้นซากเลยคือสิ่งที่นายกบอกกฎหมายในการจัดการต้องที่ทำงานก็จะมีท่านต่างชาติลงมาเนี่ยอย่างจริงจังเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าจะลดวันเหลือ30เนี่ยอยู่บ้างนะคะบอกว่าดำเนินการอยู่ก็หันรับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ดีแต่ละที่ว่าใครดิมก็ต้องดูว่าพูดตรงๆนะถ้าของตำรวจไม่หรือเป็นของท่าน

0: ต้องเคลียร์ตรงนี้ด้วยนะทำไปแล้วเดี๋ยวว่านะคะอิทธิพลแฝงต่างชาติเปลี่ยวๆถ้าไม่ใช่มีคนเกี่ยวข้องอ่ะอย่างนี้หรอกถูกมันนี่ก็ต้องดูกันแล้วถ้าเราฟังจากผิวพันธ์นะนักการกฎหมายอันนี้ท่านนายกก็ทราบนะที่เขาเอาไปเป็นที่ปรึกษาจะทำยังไงนะคะบอกอยู่ว่าหรือว่าการจดทะเบียนปิดบังอำพรางให้ไทยเพราะว่าเหล่านี้ประเทศไทยมันก็ต้องมีทำนายความดำเนินการจัดตั้งบริษัทให้พวกเขานะคะจะดูกันโดยละเอียดส่วนคนที่การที่ย่าไปช่วยเหลือสนับสนุนการมีคนต่างด้าวก็จะมีคนนี้ดำเนินคดีแล้ว2รายซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าตื่นตาทั้ง2รายเนี่ยไปช่วยจดทะเบียนต่างชาติให้กับบริษัทเราที่ก่อพงานเนี่ยเป็นร้อยบริษัทในคุณวิเชษทำไมจะมีอาชีพรับจ้างจดทะเบียนเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทได้รื้มขนาดนี้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดการนอมินีซึ่งเดี๋ยวตอนเบรกสุดท้ายเดี๋ยวเราจะชวนอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งมาคุยด้วยเพราะว่าเอ๊ะไปๆมาๆมันจะเป็นภัยความมั่นคงแบบใหม่หรือเปล่าที่เราอาจจะแบบแบบมองข้ามไปหรืออาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาเนี่ยแต่ตอนนี้มันเริ่มรู้แล้วว่ามันมีมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเบรกสุดท้ายอันนี้เดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์วันวิชิตกันอีกทีนึงคุณเชฟมีเรื่องไหนต่อเชิญเลยนะคะ
1: เพิ่มเติมล่าสุดเนี่ยที่จะเกี่ยวกับตำรวจด้วยก็คือว่าหลังจากที่มีการออกมาเปิดเผยว่าเสี่ยนเล็กเนี่ยนะก็คือนายปริญญาเรืองรัตนวานิชเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นผู้บุกรุกป่าสวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดแล้วก็โดนดำเนินคดี4คดีเนี่ยเป็นพื้นที่ความเสียหายกว่า10ไร่แล้วก็มีการบอกกับผู้ต้องนักการเมืองว่าเนี่ยมีการข่มขู่จับผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะปรากฏว่าเสี่ยนเล็กเนี่ยเข้ามอบตัวนะกับพนักงานสอบสวนกรวันและล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจได้นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดภูเก็ตนะโดยทางสภ.กรณ์เนี่ยได้มีการคัดค้านการประกันตัวนะแล้วเมื่อตอนสักประมาณ 17:30 เมื่อวานนี้ก็มีงานว่าศาลไม่ให้ประกันตัวเสี่ยนเล็กนะครับซึ่งศาลเกรงว่าถ้าให้ประกันตัวไปเดี๋ยวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและไปข่มขู่ชาวบ้านที่ไปร้องนายกอนุทินคือชาวบ้านไปร้องนายกอนุทินเมื่อวันที่ไปนี่แหละบอกว่าเนี่ยแหละผู้มีอิทธิพลเนี่ยคือเสี่ยเล็กเลยก็มีอย่างนั้นอ่ะปรากฏว่าศาลก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับเนื่องจากว่ากลัวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานแล้วก็ส่งตัวเข้าเรือนจำจังหวัดภูเก็ตทันทีนะแล้วปรากฏว่าในส่วนของคุณเฉลิมพงษ์แสงดีในส.ส.ภูเก็ตเขต2จากพรรคประชาชนเนี่ยก็มอบหมายผู้ช่วยส.ส.เนี่ยไปยื่นหนังสือคัดค้านการประกันตัวเช่นเดียวกันโดยระบุว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนใช้อาวุธปืนนะครับแล้วก็โพสต์ข้อความสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านด้วยนะครับก็เลยคัดค้านการประกันตัวนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ผมคิดว่าที่ภูเก็ตมันก็คงมีอีกหลายๆจุดนะคุณรวันเพราะว่าเรื่องของปัญหาการบุกรุกนะป่าอุทยานป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดที่เราได้ยินมานานเป็น10ปี20ปีแล้วแต่ปัญหานี้ก็ยังมีอยู่ยังดำรงอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะแก้ปัญหาเหล่านี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ว่าละคุณรวันเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากมันมีอิทธิพลหนึ่งอิทธิพลของคนในพื้นที่อ่ะที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบนะแต่ที่สองคืออิทธิพลของคนที่อยู่ในเครื่องแบบที่บางทีเนี่ยมันใหญ่กว่าตำรวจชั้นผู้น้อยมันใหญ่กว่าคนที่จะเข้าไปจัดการได้เพราะที่ดินในภูเก็ตมันมหาศาลในละคนครอบครองผมก็เคยรู้จากที่ดินภูเก็ตนะว่าโอ้บิ๊กทั้งนั้นนะที่ไปครอบครองเนี่ยยศใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยนะที่ครอบครองกันไปได้กันไปเนี่ยนะก็จะไปไม่ถึงอ่ะปัญหาพอไปเจออย่างนั้นไปไม่ถึงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าก็โอเคก็ให้กำลังใจกันแล้วกันครับเจ้าที่นะแต่จะทำได้ขนาดไหนอย่างไรเราต้องดูต่อไปนะคร
0: ับ ใช่นะคะก็นี่แหละอะไรไม่น่าห่วงเท่ากับห่วงเจอตอกลางทางมันถึงจะไปได้ไม่สุดนะคะเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับตานายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบจัดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังหารือ CEO 10กลุ่มบิ๊กธุรกิจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วงเย็นวันนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพเชิญภาคเอกชนในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งเป็นงานสำคัญครั้งแรกของรัฐบาลที่จัดเวทีแบบนี้เพื่อจับมือภาคเอกชนเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไปด้วยกันจากความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจัดเวทีรับฟังเสียงจากภาคเอกชนด้วยแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีผู้แทนเข้ามาเสนอประเด็นซึ่งจะเป็นเวทีเปิดใจรับฟังของภาครัฐมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมารับฟังรูปแบบการจัดจะจัดเป็นเก้าอี้นั่งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะนอกจากนี้จะมีเวทีรับฟังเสียงประชาชนในส่วนอื่นด้วยโดยอยากให้ผู้ประกอบการได้พูดถึงความคิดเห็นสิ่งที่ทำอยู่อยากให้เพิ่มเติมอะไรบ้างหรือมีข้อกังวลใดถือเป็นเรื่องสำคัญจะเป็นข้อมูลที่ตรงลึกและนายกรัฐมนตรีได้รับฟังถึงหูจริงๆเป็นตัวจริงเสียงจริงมาเล่าให้นายกรัฐมนตรีฟังซึ่งในเวทีหารือวันนี้จะมีผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญเข้าร่วมอาทิกลุ่มการเงินยานยนต์พลังงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และสุขภาพสำหรับผู้บริหารภาคธุรกิจที่จะเข้าร่วมอาทินายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนายสารัตน์รัตนวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกัฟเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนทางนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอจากผู้นำภาคธุรกิจทั้งภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีรากฐานยุทธศาสตร์ในระยะ4ปีรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของ CEO ต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนขีดความสามารถของประเทศในช่วง12เดือนข้างหน้าสุชาติสั่งด่วน3หน่วยงานแจงปมถูกอ้างมูลค่าสินบนสูงย้ำตรวจสอบโปร่งใสนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนไปยังหน่วยงานในสังกัดที่ปรากฏเป็นข่าวได้แก่กรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมจัดทำรายงานชี้แจงอย่างละเอียดภายหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่ถูกระบุว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดจากการสำรวจข้อมูลด้านการทุจริตทางนี้ข่าวดังกล่าวอ้างถึงการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนซึ่งระบุรายชื่อหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุด10อันดับแรกประกอบด้วยกรมควบคุมมลพิษกรมเจ้าท่ากรมสรรพสามิตกรมสรรพากรกระบวนการยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมทางหลวงกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้นายสุชาติกล่าวย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังหากมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดรวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และรายงานผลให้กระทรวงทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ส ิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Behealth Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
9: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
8: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
9: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
13: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
14: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษ สุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
17: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนะคุณวิเชษฐ์เกี่ยวกับวันนี้ที่เราตั้งประเด็นจะพูดคุยกันกับอาจารย์ว่าตกลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของภัยคุกคามความมั่นคงแบบใหม่ของประเทศไทยหรือเปล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการเข้ามานะคะแล้วก็มาทำสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยโดยใช้คนไทยบางหน้านะคะก็เรียกว่านอมินีต่างชาตินั่นเองนะคะแต่ว่ามีเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่รู้สึกช่วงนี้จะถี่นะคุยเชษวันก่อนเราเพิ่งพูดถึงเรื่องของการยิงเข้ามา11นัดใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอันนั้นที่ตรงฝั่งตรงข้ามกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่ฝั่งโอสเมตของกัมพูชานะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของกำลังพลของเขาที่อาจจะขาดวินัยบางส่วนอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ยังไม่มีอะไรเราก็ยังตรึงกำลังเพิ่มความเข้มปรากฏว่ามาอีกจุดหนึ่งที่ศรีสะเกษแล้วค่ะด้านกันทรลักษณ์นะคะที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าฐานปฏิบัติการตำมาเรียนนะคะคือตอนแรกข้อมูลยังสับสนสติงเกอร์ก็คือผู้สื่อข่าวพิเศษในพื้นที่เนี่ยบอกว่าเป็นลักษณะของระเบิด M79 เลยทีเดียวนะคะตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าแบบนั้นว่า2นัดเข้ามานะคะแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะข่าวทางการจากกองทัพภาค2เดี๋ยวทีมงานขึ้นอินโฟกราฟิกนะคะก็ได้พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ากำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตำมาเรียน1ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดขนาดเล็กมาจากป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างออกไป200เมตรยังไม่สามารถระบุทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้ในทันทีเนื่องจากเหตุเกิดในช่วงค่ำมีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยแต่ว่าหน่วยก็เฝ้าติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดแต่หลังเกิดเหตุเนี่ยที่ได้ยินเสียงดีลักษณะเหมือนแบบคล้ายระเบิดขนาดเล็กตามที่กองทัพภาค2แจ้งไว้เนี่ยนะคะบอกว่าผู้บัญชาการของฝั่งไทยและกัมพูชาก็ประสานร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงนี้ว่าตกลงมันเป็นอะไรแล้วก็ยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชายังไม่ได้มีการปะทะหรือยิงตอบโต้กันเกิดขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใดนะคะนี้หมายถึงด้านกันทรลักษณ์

0: ีสะเกษนะคะกำลังพลทุกนายปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมแต่ข่าวเนี่ยมันออกไปใกล้ออกไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าอินฟลูบางคนบอกโอ้มีการเคลื่อนกำลังของทหารกัมพูชาอะไรเข้ามาอีกเนี่ยคือมันจะไปใหญ่โตถ้าภาค2เลยบอกว่าเขาติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้นค่ะ
1: ก็เห็นรัฐมนตรีกลาโหมโดนถามเรื่องนี้เหมือนกันนะปรากฏว่ารัฐมนตรีกลาโหมก็บอกว่าประสานกองทัพบกเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องการคงจะต้องดูแลเนื่องจากว่ามันบ่อยมันถี่ระวันแม้จะไม่ได้ตกลงมาในตรงฐานนะแต่มันก็ถือว่าอยู่ไม่ไกลจากฐานเท่าไหร่นักอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับสถานการณ์นี้ผมว่าก็เตรียมพร้อมทั้งคดีแล้วครับ
0: นะคะเดี๋ยวยังไงเราดูความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่จะคุยตรงนี้นะคะก็คือเช้าวันนี้เนี่ยเราได้นัดหมายนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปรนะคะท่านเป็นอาจารย์ที่รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมาพูดคุยกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ท่านนายกเอาจริงนะไปเห็นด้วยตาตัวเองมาแล้วนะคะว่าโอ้โหบางที่มันเป็นพื้นแผ่นดินชายหาดธรรมชาติอันสวยงามของไทยเอ๊ะไปๆมามามีเจ้าเข้าเจ้าของครอบครองเก็บเงินเก็บทองกันอีกต่างหากนะคะเดี๋ยวถ้าอาจารย์เข้ามาสายแล้วเข้ามาในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วันวิชิตคะอ๋อเดี๋ยวก่อนหลุดหรือเปล่า
1: สายหลุด
0: ใช่ไหมคะสายหลุดหรือ
1: มา
0: สายหลุดนะคะมาแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอาจารย์วันวิชิตอ๋อกำลังต่ออยู่นะคะเดี๋ยว
1: ระหว่างรอเนี่ย
0: เชิญค่ะพี่วิเชษเอามาแล้วค่ะมาแล้ว
1: โอเค
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วิชิตค่ะ
2: สวัสดีครับพี่อรวรรณพี่วิเชษแล้วท่านผู้ชมท่านผ
1: ู้
2: ชม
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: โอ้โหอาจารย์นอมินีต่างชาติแล้วนายกให้นโยบายแบบไปปราบให้สิ้นซากท่านผู้ฟังของเราก็บอกว่าโอ้โหกลัวคนจะไปปราบแจ็คเก้าอี้ติดสปริงเด้งไปซะก่อนมาเจอตอนี่แหละอาจารย์มองว่านะคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าข่ายว่ามันเราน่าจะห่วงว่ามันมีผลต่อการจะเรียกว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงได้หรือเปล่าคะมีการยกตัวอย่างค่ะอาจารย์วันวิชิตค่ะบอกว่าอย่างพังงานอย่างเนี้ยคืออิสราเอลเนี่ยแต่ก่อนก็มาเที่ยวธรรมดาตอนหลังตักหลักตั้งรกรากทำเป็นคล้ายๆกับนิคมทำธุรกิจอะไรขึ้นมาเนี่ยคือเราใจดีไปหรือเปล่าคะหรือว่าอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้มันมีข้ออะไรที่น่าตั้งข้อสังเกตบ้างคะ
2: เราไม่ได้ใจดีหรอกครับเราแพ้ความใจถึงพวกเขา
0: อันนี้ตรงเลย
2: แพ้ความใจถึงคือเขาจ่ายแล้วจบนะอย่ามายุ่งกับผมนึกออกไหมครับพวกธุรกิจสีเทาคือถ้าธุรกิจตรงไปตรงมาเขาก็จะเคารพกติกากฎหมายระเบียบประเทศนั้นอยู่ภายใต้อย่างความอย่างสงบเรียบร้อยแต่ถ้าดูว่าเงินมันเคลียร์เดี๋ยวผมจะจัดการเองแล้วเช่ามาอย่างเนี้ยฮะพี่อรวรรณ วิเชษร้อยทั้งร้อยเนี่ยไม่ได้เป็นการค้าขายทำมาหากินอย่างสุจริตหรอกครับการที่มีเงินที่จะมาจ่ายเพื่อเคลียร์หรือการสร้างสถาปนาพื้นที่ตัวเองเนี่ยเราเป็นอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่เอาโทษนะครับต้องเอ่ยชื่ออย่างกลุ่มผู้มีอิทธิพลรัสเซียอย่างเงี้ยมาในพัทยาเนี่ยเยอรมันรัสเซียเราคุยกันมาแถวพัทยาเนี่ยมาเป็นสิบปีละนะฮะแต่ว่าเผอิญว่าเขาอยู่จำกัดในวงเขามันไม่ขยายไปสร้างความเดือดร้อนไปยังกลุ่มอื่นมันก็เลยเงียบไปใช่ไหมแล้วอย่างนี้สิเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบตรงนี้ก็ชอบเลยลูบปากเลยว่านะตราบใดที่คนไทยไม่โวยหรือแล้วก็อยู่ในพื้นที่ใครพื้นที่มันคือโซนนิ่งตัวเองได้อะก็จบแต่กรณีอิสราเอลเนี่ยคืออะไรลุกลามบานปลายนอกจากไม่ยึดครองพื้นที
1: ่
2: ก็มีแนวโน้มที่อยู่ยาวๆเพราะอะไรเราก็รู้ว่าความปลอดภัยประเทศเขาย่านภูมิภาคมันก็ไม่ดีก็กลายเป็นแหล่งซ่องสุมแหล่งพองทายแล้วสำคัญก็คือไม่ได้จุนเจือหรือสร้างเนื้องานให้คนในพื้นที่อย่างพวกรัสเซียเยอรมันนะใดๆก็แต่ยังลูกจ้างคนไทยยังมีไปเกี่ยวข้องนะธุรกิจจะยังไงก็แล้วแต่ในคาบของบาร์ร้านอาหารใช่ไหมครับอะไรต่างๆมันก็ยังมีที่จะจอยเวนเจอร์ร่วมผลประโยชน์กับคนในท้องถิ่นนะคนไทยได้แต่กรณีอิสราเอลเนี่ยคือเข้ามาคือเอาจะโทษนะเอาจะพวกกูนะคนอื่นไม่เกี่ยวซึ่งมันเกินไปนะครับถ้าเราไม่ไปจัดระเบียบเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นแหล่งล่อเป้า อย่าลืมว่าอิสราเอลโจทย์เนี่ยในโลกนี้เขาเยอะมากนะครับพี่อรวรรณ พี่วิเชษฐ
0: ์
2: ถ้ามาใช้พื้นที่ในประเทศไทยทีเดียวจบมันดูไม่เจิดเลยนะเขาจะดูความปลอดภัยเป็นหลักแล้วโดยเฉพาะประเทศที่มีsensitive ต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในต่างประเทศที่เวลาเขาใช้เดินทางก็จะประกอบกันในใจจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งไต้หวันเอาแค่ 3-4 ชาติเนี่ยพี่ครับนะฮะมันเป็นตัวเลขเม็ดเงินมหาศาลที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบคืออะไรทำให้งามหน้าแค่ครั้งเดียวอ่ะนะฮะงามไส้งามหน้าแค่ครั้งเดียวเขาก็ทิ้งช่วงทิ้งกว้างเราแน่ดังนั้นต
1: ้
2: องจัดระเบียบครับพี่คือไอ้ปล่าให้ซึ่งซากเนี่ยก็พูดเป็นวัฒกรรมให้มันดูงดงามมันทำไม่ได้หรอกผมไม่ดูแคลนนะผมดูถูกเลยนะครับมันทำไม่ได้คือทำไปแล้วขอให้ทำไม่ให้ทำแบบเอาตัวเล็กตัวน้อยทำมา 3-4 เจ้าแล้วประเภทว่าผู้ประกอบการหนีไปแล้วเหลือแต่ลูกจ้างต่างด้าวนะนั่งไม่รู้อีหนุ่ยดีก็ไอ้อย่างเงี้ยคือแล้วทำอะไรได้คือโทษนะพี่ถ้าประเทศเด็ดขาดหนึ่งหรือสถานที่หรือจุดหรือป้ายหรือทุบมันไปเลยถ้าสมมติมันเคลื่อนไหวมันก็ต้องเกิดการลงทุนใหม่เราก็ไปจับมันได้แต่ถ้าเขาลือหรือแค่ปิดอย่างเดียวพอแต่พองานเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอข่าวสถานก็แอบไปเปิดกิจการกันเหมือนเดิมนะฮ
0: ะ
2: เพราะว่าถ้ามาทำมาผิดกฎหมายจะมากลัววันทุนฟ้องร้องทำลายทรัพย์สินไม่ใช่ถ้ามันผิดต้องยึดไปเลยนะครับพูดไปแล้วก็เราทางทีมันก็ทำให้คนหงุดหงิดใจคือเราก็ต้องแบบนะคือทั้งติติงแล้วก็ต้องให้กำลังใจกับผู้มีอำนาจบ้านเมืองในการจัดการในนี้ด้วยนะครับในเมื่อนายกตีลงไปแล้วคือเอาล่ะเราก็รู้นะฮะว่าถ้าท่านขันน็อตเนี่ยก็ต้องทำไม่ใช่ว่าตัวเล็กตัวน้อยจะขอใช้เวลาจะอะไรตั้งกรรมการพี่นาผมไม่ต้องตั้งแล้วชาวบ้านเนี่ยแหละเป็นกรรมการอย่างดีเลยนอกจากชาวบ้านก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปเนี่ยเอาเนี่ยมาประกอบดำเนินการได้เลยแล้วก็ต้องเลิกได้แล้วว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายถ้าคนที่ประกอบมาอาชีพสุจริตก
0: ็
2: ต้องดูไปเช็ดเลิกพูดอย่างเงี้ยถ้าชาวบ้านจะชี้เป้าก็ให้สงสัยได้ก่อนว่ามันมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ
1: ทีนี้อาจารย์วรุชิตประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันตั้งแต่เบรกก่อนหน้านี้ก็คือหนึ่งแน่นอนเจ้าที่ของรัฐนี่แหละคือตัวดีเลยบางทีนะอันนี้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับบางส่วนที่ไปเอื้อประโยชน์ให้กับต่างชาติอันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องนอมินีเนี่ยเราพูดกันมานานแล้วก็ยิงโทษก็สูงนะอาจารย์ตามมาตรา36เนี่ยจำคุกสูงสุด3ปีปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านอ่ะแล้วยังมีปรับรายวันอีกต่างหากนะโทษหนักนะถ้าไปถือหุ้นแทนอย่างเงี้ยหรือว่าไปเอื้ออำนวยให้เขาตั้งธุรกิจได้หรือสนับสนุนซะอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะมันหนักนะแต่ทำไมมันยังมีปัญหานี้เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่เราไม่บังคับใช้กฎหมายหรือเกิดจากอะไรนะครับ
2: ใช่ใช่กว่าคดีกว่ามันจะเดินทางไปถึงที่สุดอ่ะเขาก็หนีไปหมดแล้วพี่นะฮะคือต้องจับนั่นเลยเป็นการก่อนอันนี้คือตัวหนึ่งกระบวนการที่สองที่ทำให้พวกเขิมเกินต่างชาติคือพวกสวมสิทธิ์สวมบัตรประชาชนมีการซื้อขายอ่ะพวกเจ้าที่ร้านนะครับพวกที่มาทำบัตรประชาชนแล้วก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกรณีของไอ้นายหมิงซันอะไรเนี่ยนะฮะไอ้เนี่ยที่โดนจับที่บางละมุงอ่ะนะฮะกรณีนี้ก็เป็นตัวอย่างความล้มเหลวอย่างหนึ่งคือความเห็นความประพฤติหน้าที่โดยมิชอบที่ไปสวมบัตรหรืออะไรลักษณะแบบนี้นะครับเฮ้ยมันเกี่ยวข้องยังไงอะไรเงี้ยผมคิดว่าไอ้พวกต่างด้าวก็จะมาในลักษณะแบบนี้สักพักก็ได้มีเอกสารมีใบบัตรประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถคำนั้งอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายเนี่ยเราต้องปัดหรือดูลิสต์บัญชีทั้งหมดนะครับคือไม่ต้องมาโทษไปโทษกันมาต้องเลิกกันแล้วไอ้เรื่องเบลมเกมอะว่าอันนี้เป็นอำนาจของกรมการปกครองแต่กรมการปกครองบอกเฮ้ยผมมีหน้าที่อยู่แค่ปลายทางเองพวกที่ชงขึ้นมาต่างหากนะข้าราชการอะไรในพื้นที่ผมก็แค่ทำตามเอกสารไอ้เลิกโทษกันได้แล้วนะครับคือต้องดูกันคือต้องคืออะไรคือสังคายนานะครับผมไม่อยากใช้คำปฏิรูปก็สังคายนาทั้งระบบเลยเอาจริงจังเพราะว่าเรายอมรับจริงๆนะครับว่าไม่งั้นมูลค่าเม็ดเงินเศรษฐกิจคือรายได้หลักของเรามาจากการท่องเที่ยวดังนั้นแดนไทยมันเป็นแดนซีวิไลสำหรับคนที่มีอารยะไม่ใช่ซีวิไลสำหรับโจรเพื่อมาฟอกตัวหรือมาชุบตัวนะแล้วบางทีก็สมคบกับคนในท้องถิ่นที่เขาถือว่าเป็นโอกาสในการลืมหูลืมตาลืมตาอ้าปากในทางเศรษฐกิจอ่ะเขาก็ไม่รู้อะไรนะฮะบางทีเขาก็ไม่รู้ข้อกฎหมายอันนี้ผมก็มองอย่างแฟร์นะหรือในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการขยายความมั่งคั่งความร่ำรวยตัวเองก็เลยจดทะเบียนสมรสอะมาอยู่มาพำนักอะไรกันเนี่ยหรือร่วมลงทุนกันไปมามันก็กลายเป็นอย่างนี้ครับนะฮะบางทีเนี่ยเอาหลักๆเลยพวกเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการจัดการเนี่ยนะครับคือต้องจัดการให้มันแบบตัวใหญ่ๆให้มันเห็นน่ะทำให้เห็นเดี๋ยวก็เออ บ้านเราเนี่ยมันเพื่อด้วยการด่ากับพี่อรวรรณวิวิเชษฐ์ไม่ด่าก็ด่าสุดสัปดาห์

0: แล้วก็เงียบแล้วก็มีคดีอื่นมีเคสอื่นมาบดบัง
1: มันก็หายไป
0: แล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาใหม่เอาเนี่ยดูวัดเป็นปฏิบัติปกติอย่าดูเรื่องปลาหมอคางดำนี่เราพูดกันเป็นปีอะพอไม่มีเรื่องมันก็กลับมาอีกเห็นไหมฮะนี่แปลว่าเราไม่เกิดความจริงจังใดๆเลยสักเรื่องพูดไปแล้วก็พูดอย่างเงี้ยมันต้องขับเคลื่อนด้วยการเนี่ยที่ภาควิจารณ์ด้วยการกดดันภาคประชาสังคมต้องกดดันต้องอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่นะอย่างนั้นต้องด่าต่อไปครับ
1: อาจารย์คะคือบางทีเนี่ยเท่าที่แม้แต่เนี่ยท่านที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยเขาก็บอกนะว่าคือตัวคนที่เกี่ยวข้องเองเขาก็รู้ว่าถ้าจะทำอะไรอันนี้ยังไม่พูดต่างชาตินะเอาเป็นว่าอย่างคนไทยเองก็ยังต้องจ่ายเบี้ยบ้ายหลายทางทีนี้ต่างชาติก็มาเรียนรู้ว่าอ้อที่อาจารย์บอกอ่ะจ่ายแล้วจบเนี่ยนะคะแต่ทีนี้มันก็จะมีปัจจัยอีกบอกว่ามันก็มีระบบเอื้อประโยชน์เป็นกลไกซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าบางครั้งก็คนที่หนุนหลังเพื่อให้เกิดธุรกิจที่ไม่ถูกต้องหรือการเข้ามาทำอะไรที่ไม่ถูกบางอย่างเนี่ยมันกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองเราพูดกันแบบนี้ดีกว่าพอเขาอุดหนุนจุนเจือให้เกิดเรื่องราวแบบเหล่านี้เกิดขึ้นเงินทองผลประโยชน์ที่ได้มาก็จ่ายไปในการเลือกตั้งแล้วพวกคนเหล่านั้นก็เลือกฉันกลับมาอีกเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนที่เข้ามานะจ๊ะอาจารย์เป็นอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยมองกลไกเรื่องของการเอื้อประโยชน์นะคะในเชิงการเมืองแต่ว่ามันไปมีผลกระทบนะในเชิงมิติอื่นๆเนี่ยอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยที่ทำให้ต่างชาติมองเข้ามาว่าประเทศไทยเราเนี่ยเอาเงินง้างได้ในทุกเรื่องทุกขั้นตอนเนี่ยอาจารย์คิดว่าในภาคการเมืองควรแสดงนะคะในความมุ่งมั่นในเรื่องนี้เนี่ยที่ไม่ใช่แค่เป็นแค่คำพูดเนี่ยได้อย่างไรบ้างคะ
0: คือพี่อรวรรณพิวิเชษเอาจริงๆนะว่าถ้าจะจัดการเนี่ยเราต้องลดพวกเอกสิทธิ์เวลาพวกนักการเมืองมีคดีความให้ดำเนินการไปตามปกติเลยอย่ามาใช้สิทธิ์ว่าเดี๋ยวรอยังอยู่ในช่วงสมัยการประชุมโดยเฉพาะนักการเมืองที่มาและตัวดีคือถ้าสมมติว่าถูกดำเนินคดีหรือศาลสั่งให้ยุติไปบ้างที่หรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไอ้คนพวกนี้มันจะกลัวนะมันจะหลาบจำนะครับ
2: คือ
0: ถ้าลดจัดการขั้นตอนอย่ามาบอกเลยผู้ทรงเกียรติเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกผู้ทรงเกียรติยังมาประท้วงไอ้ลึงค่าอาหารกลางวันอะไรเงี้ยอยู่เลยเนี่ยนะครับนะคือยางอายไม่ค่อยจะมีอ่ะก็ยังมารักษาสิทธิ์ของตัวเองไงทั้งที่ประชาชนจะไม่ค่อยจะมีกินอยู่แล้วเนี่ยคือตัดสิทธิประโยชน์ในบางเรื่องที่มันให้รู้ว่าคุณเป็นหน้าที่ตัวแทนประชาชนนั้นสิทธิ์ต้องเท่ากันอย่ามาใช้อภิสิทธิ์เหนือกว่าแล้วบางคนใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองอะไรนะแต่ไม่เคยอภิปรายในสภาที่วิเชษที่อรวรรณนะถ้าแบบตัวหลักพูดจาแข็งถามกระทู้สดทุกสัปดาห์ก็ว่าไปอย่างคือทำหน้าที่คุ้มค่าแต่มันบางคนไม่เคยครับไม่มาประชุมด้วยครับบางทีก็ไปซ่องไปนั่งกินกาแฟตามกระทรวงต่างๆที่ลูกพี่อยู่กำกับอยู่อะไรเงี้ยสันดานมันเป็นอย่างนั้นนะบางทีเราก็ต้องเลิกอย่ามาใช้ว่าเอกสิทธิ์เนี่ยคือจี้เป้าไปเลยไอ้คนที่มีคดีไอ้เรื่องเทาๆสแกมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยได้รับสิทธิ์คุ้มครองเนี่ยเคยอภิปรายไหมเคยพูดที่ตัวเองถูกฆ่าทิ้งไหมว่าช่องทางอะไรเงี้ยอย่างน้อยเป็นประโยชน์ว่าชื่อผมที่ไปเกี่ยวข้องอย่างนั้นพบผมมีหน้าที่พยายามปราบปรามอะไรก็พูดอย่างเงี้ยได้ยินชื่นใจบ้างก็ยังดีไม่มีเงี้ยเป็นเป่าตาถ้าเราไปจำกัดสิทธิ์เรื่องพวกนี้เนี่ยนักการเมืองจะรู้สึกว่าจะเอาแวร์ของตัวเองจะรู้สึกระมัดระวังมากขึ้นแล้วกลไกระบบเนี่ยมันจะฟอกมันจะกดดันให้เขากลับมาเธอต้องถ้าอยากจะฟอกตัวเองก็ทำให้มันถูกต้องนะครับดังนั้นถ้าการเมืองมันโดนลดทอนอภิสิทธิ์ข้าราชการก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นไม่งั้นเขาบอกถ้าเฮ้ยนายครับนายอย่าย้ายผมนะครับผมเพิ่งมาอยู่ครับคนพวกนี้ต้องมาสถาปันมาประวัลนาตัวเองแสวงหาความจงรักภักดีเมื่อมารับตำแหน่งใหม่ๆถ้าฝ่ายการเมืองไม่มีอำนาจเต็มพิกัดเนี่ยข้าราชการก็จะลดความเกรงใจก็จะทำหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นนะครับ
2: อาจารย์วริชิต3ประเด็นเรื่องของที่รัฐบาลกำลังขยับเรื่องของฟรีวีซ่าเนี่ย60-30ล่าสุดผมดูอินโดนีเซียนะของเขาเนี่ยฟรีวีซ่า30แล้วเกิดปัญหาตอนนี้พลเมืองในอาเซียนมีทุกประเทศเลยลาปลอกเข้าเมืองวีจีด้วยเรื่องประกอบปัญหาเนี่ยอาจจะทบทวนของเขาอาจจะบอกว่า30วันอาจจะมากไปแล้วอาจจะลงน้อยกว่านี้อีกเนี่ยแล้วนโยบายฟรีวีซ่าเนี่ยของเราควรจะเป็นยังไงอาจารย์
0: คือไอ้บางประเทศที่มันมีเรื่องมีราวกันแล้วก็เป็นลักษณะมาแสวงหาผลประโยชน์มิชอบเนี่ยลดได้ก็ลดครับนะครับบางทีเนี่ยประเทศที่ใหม่ๆเข้ามาในประเทศไทยเราต้องการคือช่วงนึงเราติดกับดักทางความคิดครับพี่อะไรวีซ่าหรือหนังสือเดินทางที่ได้รับเกียรติมากที่สุดในโลกอะไรเงี้ยพี่นึกออกไหมว่าเอาประเทศนั้นประเทศเนี้ย คือเท่ากับว่าการมีใครมีวีซ่ามีสนธิสัญญาความใกล้ชิดความร่วมมือกันการพำนักเข้าออกระหว่าง2ประเทศเนี่ยยิ่งมากขึ้นมันก็ได้รับการยอมรับดังนั้นการเปิดหาตลาดประเทศใหม่ๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฟังดูดีแต่เราต้องเลือกประเทศที่จะเข้ามาเยี่ยมประเทศใดบางประเทศเอ๊ะเข้ามาเนี่ยเข้ามามาอยู่มานานมาอะไรเงี้ยเอาจริงนะพี่วิเชษฐ์พี่อรวรรณผมมอบโจทย์หนึ่งแล้วลองไปถามดูประเทศพวกกลุ่มสถานเนี่ยเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากนะฮะเราเนี่ยไม่ค่อยรู้จักกับประเทศสถานแต่เขาเนี่ยเริ่มมาทำอะไรกลุ่มพวกที่อยู่ในภายใต้ไอ้รัสเซียเดิมอะฮะโซเวียตเดิมอะนะครับเข้ามาเยอะมากนะครับถ้ามาด้วยการท่องเที่ยวก็แล้วไปแต่ผมรู้สึกมาทำร้านอาหารก็ไม่ใช่มานักท่องเที่ยวผมก็พยายามเชื่อให้เป็นบวกน
1: ะ
0: เนี่ยประเทศลักษณะแบบเนี้ยมันเริ่มมีมากขึ้นนะฮะคือบางทีเนี่ยการพิจารณาเพื่อจะเอาโวลูมของยอดของประเทศที่มันมีมากเรื่องเกิดการยอมรับเรื่องในเวทีโลกนะระหว่างประเทศเนี่ยฟังดูก็ดีแต่เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างกรณีของจีนเองก็ดีที่ท่านเสียสละกว่า60วันหรือ30วันเนี่ยลดไปมันก็ไม่ทำให้จีนเขามองเราเป็นอื่นหรอกครับเขาจะเข้าใจเราว่าคนของเขาเนี่ยประเภทเทาๆเข้ามาชุบตัวเข้ามาสร้างความเดือดร้อนทำให้ประเทศเขาภาพลักษณ์เสียหายเนี่ยผมว่าเข้าใจนะบางทีจีนเขามีเหตุผลมากนะอย่าไปกลัวเดี๋ยวจีนเขาจะยังรู้สึกเยื่อชิดไม่อะฮะเขาจึงไล่เที่ยวไล่เที่ยวคือไอ้พวกเท่าๆเนี่ยเขาจะจับไปรับไปประหารให้เนี่ยก็เห็นจับไปส่งคืนให้เขาเลยใช่ไหมฮะอีกเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่พูดถึงประเทศไทยสั่งไปยังเขมรสั่งไปยังประเทศอื่นๆด้วยที่พวกเท่าๆเนี่ยจีนเขาอยากดำเนินในคดีให้เด็ดขาดเพราะพวกนี้มันก็ทำธุรกิจสแกมเมอร์ทำออนไลน์ก็มาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในประเทศจีนแผ่นดินแม่เขาอีกเนี่ยกรณีอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาใครควรให้มันรู้สึกว่าต้องเด็ดขาดอย่าใช้ตั้งกรรมการศึกษา45วันเดี๋ยวไปมาอ้าวสิ้นปีแล้วเริ่มใหม่อย่างเงี้ยไม่ไหวเหมือนกันนะครับ
1: ก็เอาเป็นว่านะคะฝากอาจารย์มาวิชิตยังขับเคลื่อนต่อไปนะแม้ว่าอาจารย์จะบอกว่าประเทศไทยเรานี่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนด้วยการด่าถึงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพื่อให้ปัญหาบางอย่างมันเกิดการถูกโฟกัสอย่างต่อเนื่องได้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ได้หลายข้อสังเกตแล้วก็ตรงไปตรงมาจากอาจารย์จริงๆเลยนะคะวันนี้กราบขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไงมีโอกาสอาจจะรบกวนในหัวข้ออื่นต่อไปด้วยนะคะ
0: ครับขอบพระคุณครับพี่นักข่าวคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคุณวิเชษฐ์ก็อย่างที่บอกนะก็จริงๆแหละนะถ้าเรายังแก้ปัญหาที่คนอื่นเขามองว่าบ้านเราอ่ะมันง่ายเอาเงินเข้ามาเคลียร์ได้ทุกอย่างจ่ายจบเนี่ยนะเราก็จะไม่ไปถึงไหนเลยนะคะเดี๋ยวต้องดูกันเพราะว่าหลายข้อสังเกตของอาจารย์ก็น่าคิดใช่ไหมเรื่องของการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องว่าถ้ามันจะไปพันกับการเมืองสิทธิพิเศษบางอย่างในภาคการเมืองที่มีอยู่มาช้านานเนี่ยอาจจะคำนึงถึงแบบเพื่อประโยชน์ในการประชุมสภาทำหน้าที่นิติบัญญัติอย่างอาจารย์บวิชิตบอกแล้วก็ไม่เห็นจะทำอะไรเลยนะจะทบทวนได้ไหมเผื่อเขาจะเกรงใจนะคะน้อยลงแล้วจะได้ไม่ได้เกิดการจับมือร่วมกันนะคะก็เป็นแหล่งข้อสังเกตที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดค่ะไว้เราเก็บประเด็นต่างๆมาว่ากันต่อในอาทิตย์หน้านะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณลากันไปเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
6: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
8: ใจเย็น
7: ถ้าเราไม่ซักมันก่อนมันเล่นเราแน
8: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
7: มันอยู่ที่มืออ
8: ะไร
7: เชื้อโรค
9: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
10: ์ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิด มากกว่ายุคใดๆ

0: หอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพา

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนะคะก็อยู่กันกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมในช่วงครึ่งแรกของรายการ CEO Vision Plus กับผ่าโลกเศรษฐกิจค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปพบสีจิ้นผิงแล้ววันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันวันที่2บรรดาสื่อต่างๆก็มีการคาดหมายว่าเอ๊ะจะเป็นการกล่อมจีนเรื่องของอิหร่านหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบนะคะต้อนรับCEO 35คนจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมนี่จะเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นนะคะเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจกับการจัดงานในแนวคิดผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังก็ตั้ง3โจทย์อนาคตไทยบนภูมิทัศน์โลกใหม่นะคะคุณเอกนิติเองก็บอกว่านี่เป็นดำรินายกแล้วก็หวังว่าเวทีระดมความเห็นยกเครื่องประเทศเนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็จะขับเคลื่อนผ่านทางกรอ.นะคะเน้นลงทุนต่อยอดพัฒนาคน AI ขณะที่สท.ก็เสนอยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเร่งแผน PDP เป็นต้นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะกับสมาพันธ์ SME ไทยโดยเฉพาะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ทราบดีว่ามีเรื่องของพรกเงินกู้400,000 ล้านบาททางประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยคุณแสงชัยธีรคุณวันนี้จะมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรเชิญมาพูดคุยกันในเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแสงชัยค่ะ
3: สวัสดีครับพี่สลินดาครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนรายการด้วยครับ
2: ค่ะก่อนจะไปถามถึงว่ามีความเห็นอย่างไรกับ400,000 ล้านเอาอยากถามถึงสถานการณ์ของพี่น้อง SME ของเราในปัจจุบันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ
3: สถานการณ์พี่น้อง SME ของเราในปัจจุบันเนี่ยเราเผชิญกับสิ่งที่เป็นแรงกดดันนะครับสองด้านใหญ่ๆก็คือแรงกดดันเนี่ยในเรื่องของต้นทุนกับแรงกดดันในเรื่องของรายได้นะครับซึ่งทั้งต้นทุนและรายได้เนี่ยมันถูกบีบรัดตัวเนี่ยในขณะที่ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นนะครับรายได้หดตัวลงนะครับก็มีความเสี่ยงสูงนะครับของผู้ประกอบการ SME เนี่ยนะครับในการที่จะอาจจะต้องเร่งปรับเปลี่ยนธุรกิจนะครับ

0: บางส่วนจริงๆแล้วเนี่ย SME ก็มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดเวลาแล้วก็พยายามปรับตัวนะครับให้มากที่สุดในขณะที่เราเองเราก็อาจจะต้องมีแต้มต่อนะครับในเรื่องของมาตรการต่างๆของภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะครับในการเปลี่ยนผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดของ SME เนี่ยนะครับประมาณ 74% เป็นต้นทุนเรื่องของพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีความกังวลใจว่าสถานการณ์เนี่ยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยจะเป็นความท้าทายและจะเป็นอุปสรรคนะครับของการอยู่รอดนะครับของผู้ประกอบการ SME ขณะที่ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของค่าขนส่งโลจิสติกประมาณสัก 15-16% นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็ปัจจัยการผลิตประมาณ 10-11% นะครับก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยครับก็จะเป็นตัวแรงกดดันนะครับที่จะส่งผลต่อเรื่องของยอดขายนะครับแล้วก็ต้นทุนของธุรกิจครับ
1: ทีนี้ค่ะพอมีเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะเราคาดหมายว่าตรงนี้เนี่ยจะเม็ดเงินเนี่ยมันจะลงมาถึงพวกเรา SME ได้มากน้อยขนาดไหนคะ
0: สถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากลุ่มที่เป็น SME เกษตรกรนะครับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับแล้วรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับเราก็มองว่าเม็ดเงิน200,000 ล้านบาทแรกเนี่ยที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยมีนโยบายในการที่จะนำมาช่วยเหลือในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับแล้วก็ทั้งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีมาตรการในการที่จะสนับสนุนเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานส่วนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะต้องเร่งทำอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยนะครับจำ1 ถึง 1 ใน 5นะครับ1 ใน 5เนี่ยมีสภาพคล่องนะครับมีสามารถอยู่ได้เนี่ยประมาณสัก3 เดือนนะครับในขณะที่อีกประมาณสัก 80% เนี่ยนะครับน่าจะดำเนินธุรกิจต่อได้ไม่เกิน6 เดือนอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางสสว.เนี่ยนะครับมีการสำรวจผู้ประกอบการ SME ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศในทุกขนาดในทุกกลุ่มคลัสเตอร์นะครับที่ประสบกับปัญหาเรื่องของเงินทุนสำรองนะครับสภาพคล่องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าหากปล่อยไว้แล้วไม่ทันต่อสถานการณ์เนี่ยก็จะทำให้ SME จำนวนมากนะครับอย่างที่เรียนนะครับภาวะต้นทุนที่ถีบตัวสูงขึ้นรายได้ลดลงนะครับมันนำมาซึ่งขีดความสามารถในการชำระหนี้นะครับก็จะส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพหนี้ครัวเรือนหนี้เสียและหนี้นอกระบบในอนาคตซึ่งมีข้อมูลนะครับก่อนช่วงปัญหาตะวันออกกลางเนี่ยในช่วงไตรมาส4 ปี 68มีข้อมูลที่สะท้อนสภาวะการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการ SME ก็คือสสว.สำรวจพบว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่ใช้แหล่งทุนในระบบเพียงอย่างเดียวเนี่ยมีอยู่ 32% นะครับแล้วก็ใช้แหล่งทุนที่เป็นนอกระบบเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับ 28% ขณะที่ก้อนที่3เนี่ยคือผู้ประกอบการ SME ที่ใช้ทั้งแหล่งทุนในระบบและนอกระบบเนี่ยมีสูงถึง 40% นะครับนั่นก็หมายความว่า 40% เนี่ยเป็น 40% ที่เรามองว่าก็มีความค่อนข้างเสี่ยงสูงนะครับในการที่SME จำนวนมากเนี่ยเผชิญกับปัญหาเรื่องของสภาพคล่องและไม่สามารถไปเข้าถึงสถาบันการเงินในระบบได้ก็มีความจำเป็นจะต้องไปพึ่งพานอกระบบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมองว่าในระยะกลางเนี่ย นะครับอาจจะถูกดึงนะครับSME เหล่านี้เนี่ยลงไปอยู่นอกระบบจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าพรบ.เงินกู้เนี่ยนะครับถ้าทางรัฐบาลเนี่ยนำมาใช้นะครับเป็นยาแรงและเป็นยาที่ถูกกับอาการของโรคนะครับโดสเพียงพอนะครับก็จะทำให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์นะครับกับปัญหาของผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรนะครับแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เรามองว่าอาจจะต้องเป็นนวัตกรรมนโยบายก็คือในเรื่องของมาตรการทางการเงินเนี่ยนะครับเรามองว่าซอฟโลนเนี่ยเราก็ใช้ยาซอฟโลนเนี่ยมาในหลายสถานการณ์นะครับแต่ซอฟโลนนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องมาทบทวนในเรื่องของการเข้าถึงซอฟโลนอย่างแท้จริงของกลุ่มนะครับที่มีความจำเป็นนะครับและเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือรองรับนะครับเราจะสังเกตว่าซอฟโลนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้ใช้กับกลุ่มของผู้ประกอบการ SME ที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยนะครับที่กลุ่มที่เกือบได้นะครับหลายรายเนี่ยก็ไปใช้สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
1: อ
0: าจจะถูกผลักไปใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเช
1: ื่อเข้าไม่ถึงมันเกือบได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเกือบได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยไปใช้สินเชื่อที่ดอกเบี้ย20-30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับรวมถึงพวกนอนแบงค์เนี่ยนะครับคือไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เรากำลังบอกว่าวันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีกลไกในการที่จะไปช่วยส่งเสริมกลไกทางการเงินเนี่ยนะในกลุ่มของผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยหรือไมโคร SME นะครับให้สามารถที่จะเข้ามาถึงแหล่งทุนในระบบเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือเรื่องของการที่จะไปลดหนี้นอกระบบเพราะรายได้เนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดแต่รายได้นั้นเนี่ยถูกนำไปใช้ในเรื่องของการชำระหนี้นอกระบบซึ่งมีดอกเบี้ยที่สูงการที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME หรือเกษตรกรเนี่ยกลับเข้ามาสู่ในสถานะที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้นะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องไปลดภาระที่จะเป็นภาระทางด้านการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอันแรกๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะฟื้นฟูนะครับ SME เกษตรกรเนี่ยให้เข้าสู่ในแทร็กของหนี้ในระบบนะครับอย่างเช่นการอาจจะเอาโมเดลของธนาคารที่ดินนะครับมาใช้ในการที่จะเขาเรียกรีไฟแนนซ์นะครับรีไฟแนนซ์ผู้ประกอบการ SME กับเกษตรกรที่มีหลักประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินหรือที่ดินต่างๆอาคารสถานประกอบการสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามีอยู่ในนอกระบบเนี่ยเราอาจจะต้องมาทำเรื่องเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสู่การดำเนินธุรกิจที่มีภาระที่ลดลงได้ในทางหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการอัดฉีดนะครับเพิ่มเรื่องของการเข้าถึงเพื่อที่ให้เกิดสภาพคล่องเนี่ยมันต้องไปควบคู่กันพร้อมกับเรื่องของระบบพี่เลี้ยง
1: เป็นยังไงคะระบบพี่เลี้ยง
0: วันนี้เนี่ย SME เนี่ยโดยเฉพาะ SME รายย่อยกับรายย่อยเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงนะครับหรือมีความเข้มแข็งนะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับทั้งเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้ามีระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษานะครับที่จะสามารถที่จะลงไปเป็นไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฟกัสกรุ๊ปนะครับเป็นกลุ่มนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของทำเรื่องของเช่นมาตรการในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการบริหารทางบัญชีนะครับ ในเรื่องของการช่องทางการตลาดใหม่ๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นความต้องการของผู้ประกอบการ SME ด้วยนะครับในการที่จะทำให้ SME เนี่ยสามารถที่จะมีmindset มีขีดความสามารถนะครับมีแนวทางมีกลยุทธ์นะครับในการที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องทำควบคู่กันไปในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างต้นทุนวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องมาตรการเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่มันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแบบไม่ต้องใช้เงินงบประมาณนะครับแล้วก็ใช้การเจรจาพูดคุยนะครับแล้วก็มาตกลงประเมินสภาวะวิกฤตนี้เนี่ยบนพื้นฐานของการสร้างความเป็นธรรมกับต้นทุนราคาพลังงานทั้งน้ำมันไฟฟ้าคือเราเห็นในวันนี้เรามีการเจรจากันเยอะนะครับคุณสลินดานะครับก
1: ็
0: เราอยากเห็นนะครับความคืบหน้านะครับว่าความคืบหน้าเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างต่างๆในเรื่องของ อย่างเช่นน้ำมันเนี่ยวัตถุดิบการนำเข้าการบริหารความเสี่ยงดุลยภาพซัพพลายเชนตรงนี้เนี่ยมีราคาสะท้อนต้นทุนนะครับที่แท้จริงอย่างไรนะครับค่าการกลั่นนะครับจะมีมาตรฐานมีการกระจายอย่างไรเพราะว่าค่าการกลั่นน้ำมันเนี่ยนะครับมันก็จะได้ผลผลิตออกมาเนี่ยเป็นหลายๆผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับไม่ว่าผลผลิตทางด้านปิโตรเลียมนะครับผลผลิตทางด้านน้ำมันชนิดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้เกิดการสะท้อนเรื่องของค่าการกันค่าการตลาดและในเรื่องของกลุ่มที่จะเก็บภาษีนะครับทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีท้องถิ่นนะครับภาษีต่างๆรวมถึงเงินที่ส่งเข้ากองทุนนะครับสองกองทุนด้วยนะครับคือวันนี้เนี่ยถ้าโครงสร้างต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะมีข้อสรุปและสามารถที่จะลีนต้นทุนต่างๆตรงนี้เนี่ยได้นะครับมันก็จะทำให้การเขาเรียกว่าการรับภาระนะครับของภาคประชาชนนะครับของ
1: น้อยลง
0: เศรษฐกิจฐานะน้อยลงครับถูกต้องครับคุณจริงนะครับ
1: ค่ะค่ะคือดูแผนของรัฐบาลโดยเฉพาะส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของคนละครึ่งเป็นสวัสดิการแห่งรัฐส่วนที่สองเนี่ยเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดแต่ว่าเหมือนกับว่าเรายังไม่ค่อยเห็นภาพรายละเอียดที่มันชัดเจนนักโดยเฉพาะในส่วนที่สองเราก็ยังอย่างที่คุณแสงชัยว่าเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนอันนี้ก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนนะคะแต่ว่ามองยังไงเพราะว่าดูเหมือนว่าส่วนที่สองเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเนี่ยจะถูกวิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนมากหรือว่าไม่ต้องออกเป็นพ.ร.ก.อะไรแบบนี้ในมุม SME เราเนี่ยไอ้ตรงเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเนี่ยมองยังไงบ้างคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากครับคุณจริดาครับอย่างนี้ครับอยากเราอยากจะชวนกันคิดนะครับว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยคือต้องใช้เงินถูกไหมครับการมันมีทั้งแบบที่ใช้เงินและไม่ใช้เงินถ้าไม่ใช้เงินเนี่ยการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่คือการใช้การเจรจาการพูดคุยนะครับในเรื่องของโครงสร้างต้นทุนและการตั้งราคาที่เป็นธรรมนะครับกับในเรื่องที่สองนะครับก็คือการเปลี่ยนผ่านที่จะใช้งบลงทุนการใช้งบลงทุนนี้ก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือรับลงทุนหรือรับลงทุนร่วมกับเอกชนหรือจะให้เอกชนลงทุนนึกออกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งก็คือผู้ประกอบการหรือภาคประชาชนลงทุนด้วยตัวเองในกลุ่มของผู้ประกอบการนะครับหรือภาคประชาชนเนี่ยลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยก็นั่นหมายความว่าเราก็ต้องมีขีดความสามารถมีสภาพคล่องมีกำลังมีกำลังสถานะในการลงทุนที่ดีใช่ไหมครับ
1: ครับค่ะใช
0: ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าอย่างที่เรียนว่าในกลุ่มนี้ถามว่าจำเป็นต้องมีมาตรการไหมจำเป็นต้องมีมาตรการในกลุ่มที่พร้อมเดินได้ด้วยตัวเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการในเรื่องของเครดิตภาษีเราก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในเรื่องของซอฟท์โลนที่จะเข้ามาช่วยการเปลี่ยนผ่านเนี่ยให้ผู้ที่มีความพร้อมเนี่ยสามารถเปลี่ยนผ่านไปด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีเซอร์วิสพรอไวเดอร์นะครับร่วมก็คือหมายความว่าการใช้โลคอลคอนเทนต์การใช้แผงชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยให้เยอะที่สุดนะครับรวมถึงEPC การติดตั้งต่างๆเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกอบการนะครับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญเพราะว่าจริงๆผู้ประกอบการก็จำนวนไม่น้อยนะครับที่สนใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในระยะยาวเองเนี่ยการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยก็อาจจะต้องมีตัวช่วยในเรื่องการทำให้เห็นความคุ้มค่าในการลงทุนที่มีความชัดเจนในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีกลไกในเรื่องของแพ็กเกจที่อาจจะไม่ต้องลงทุนเองนะครับแต่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจของโซล่าเนี่ยลงทุนให้นะครับแต่เป็นการเก็บค่าใช้จ่ายนะครับแบบผ่อนส่งอันนี้ก็จะเป็นทางหนึ่งครับที่จะทำให้ลดภาระการลงทุนแต่ว่ามาใช้พื้นที่สถานประกอบการของผู้ประกอบการนั้นๆในการติดตั้งโซล่านะครับก็เหมือนกับว่าเราเช่าซื้อติดตั้งนะฮะแต่ว่าก็อาจจะจ่ายในราคาที่มีบวกพรีเมียมให้กับผู้ที่มาลงทุนนะติดตั้งโซล่าแต่ก็อาจจะได้ใช้ไฟนะครับในราคาที่ถูกลงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องมีควบคู่ประกอบกันไปในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้นี่เราอยากจะเห็นในกลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มที่ภาครัฐนะครับภาครัฐและภาคเอกชนลงทุนร่วมกันรวมถึงภาคเอกชนเนี่ยไปลงทุนในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือพลังงานขยะก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการลงทุนตรงนี้เนี่ยจะต้องไม่เป็นการลงทุนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยรับซื้อไฟแพงแล้วก็ต้องขายไฟแพงคือจะต้องมีความเป็นธรรมในเรื่องของต้นทุนและราคานะครับอันนี้อาจจะต้องเน้นย้ำในเรื่องของธรรมาภิบาลความโปร่งใสนะครับสัญญานะครับที่จะต้องไม่ถูกเสียเปรียบนะครับของภาครัฐนะครับแล้วก็ต้องมีการกำหนดราคาให้กับภาคประชาชนกับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับที่เหมาะสมกัน
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณแสงชัยนะคะเดี๋ยวยังไงก็พวกเราทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับ SME อยู่เสมออยู่แล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเรียนเชิญมาคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับ
1: ยินดีค่ะคุณแสงชัยธีรคุณวานิชนะคะประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยนะคะนางโกย่า SME Insight ของเรานะคะยังเปิดรับอยู่ 15-20 พฤศจิกายนที่จะเดินทางไปกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูการตลาดชื่อดังไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจตลอดทริปไปเลยนะคะเราจะพาไปดูทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นการปรับตัวของโลกยุคใหม่ดู SME ของจริงนะคะแล้วก็จะพาไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งไปดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะชมแบบพาโนรามาลอยฟ้าไปดูมรดกหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะนะคะแล้วก็ชมปราสาทนาโงย่าช้อปปิ้งย่านซากาเอะแล้วก็ปีเทศกาลประดับไฟนาบานานาซาโตะที่จะได้ไปดูกันมันยิ่งใหญ่จริงๆค่ะนาโงย่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นบ้านเกิดโตโยต้าด้วยนะคะเราก็จะพาไปดูจุดเด่นของการบริหารจัดการเมืองที่ผสานคู่ไปกับการท่องเที่ยวเดินทางด้วยการบินไทยพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีดูแลดีทุกมื้อนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ใกล้ชิดรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์อย่างเต็มที่จะได้ไอเดียใหม่ๆมาต่อยอดธุรกิจจองกันได้ที่ LINE@thinkingradio ค่ะอย่าลืมนะคะมี@ด้วย Thinking Radio มาทักเราที่ไลน์นะคะมาจองถามรายละเอียดกันได้แล้วเดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้ Nagoya SME Insight ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอยู่ต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์คุณวิกรมพรหมดิษฐ์คุณสุทธิชัยหยุ่นวันนี้คุยกันเรื่องทรัมป์เปลี่ยนโลกทุกอย่างดิฉันกลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
3: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีอุทยานเตรียมประสานกกร.ขอรายละเอียดผลสำรวจสินบนสั่งปิดช่องโหว่ทุกกระบวนงานนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.ซึ่งระบุให้กรมอุทยานแห่งชาติอยู่ในลำดับที่9จาก10หน่วยงานที่ถูกมองว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงว่ากรมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกระบวนการที่มีการติดต่อกับภาคเอกชนทันทีเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามกรมพร้อมรับฟังและนำข้อมูลไปสู่การตรวจสอบภายในอย่างจริงจังเตรียมประสานไปยังคณะทำงานกกร.เพื่อขอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลสำรวจดังกล่าวว่ามีลักษณะของกระบวนการหรือขั้นตอนใดที่ภาคเอกชนมองว่าอาจเป็นจุดเสี่ยงเพื่อให้กรมสามารถกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นขณะเดียวกันตั้งข้อสังเกตว่าภารกิจหลักของกรมเป็นงานพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไม่ใช่งานบริการประชาชนโดยตรงในลักษณะอนุญาตทางธุรกิจทั่วไปอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติยืนยันว่ากรมไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่คนใดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือเรียกรับสินบนจะดำเนินการลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและศักดิ์ศรีของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเตือนภัยประชาชนระวังโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนให้ความสนใจติดตั้งระบบพลังงานสะอาดภายในครัวเรือนมากขึ้นรัฐบาลจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐานล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทสคบได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าสำหรับกรณีเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นเบื้องต้นพบว่าผู้ติดตั้งมีการใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงดัดแปลงระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องเช่นการใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงและการปรับระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสส่งผลให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยโดยปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแล้วนอกจากนี้สคบยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสภาวิศวกรและภาคประชาชนเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้า เรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuka Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
15: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.comและ
16: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
17: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ประจำวันศุกร์นะครับวันนี้ศุกร์ที่15พฤษภาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับและทุกวันศุกร์เราจะได้ฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนหยิบประเด็นที่น่าสนใจมาคุยกับคุณสุทธิชัยหยุดครับ และผมเชื่อว่าประเด็นที่ร้อนที่สุดนะครับของสังคมโลกในวันนี้ก็คือการที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคณะนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มเทคนะครับกลุ่มการเงินการลงทุนและอื่นๆนั้นก็เดินทางไปที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จากท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับเพราะฉะนั้นการที่คนทั้งโลกจับตามองว่าผลของการประชุมจะออกมาอย่างไรซึ่งก็จะมีการถอดรหัสกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะครับภูมิรัฐศาสตร์แวดวงการค้าการลงทุนต่างคนต่างก็ให้มุมมองที่น่าสนใจวันนี้กับคำถามหรือว่าภาพของโดนัลด์ทรัมป์นั้นที่ไม่ว่าจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจน่าติดตามคุณวิกรมท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างโลกเปลี่ยนโลกทุกอย่างเลยหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปฟังทั้งสองท่านแลกเปลี่ยนมุมมองกันแล้วเราจะได้ค้นหาคำตอบว่าใช่ท่านนี้หรือเปล่าที่เปลี่ยนโลกใบนี้จนเป็นอย่างทุกวันนี้ติดตามกันได้เลยครับ
18: คุณวิกรมกรมดิษฐ์แม้กำลังเดินทางพเนจรอยู่เราก็ต้องตั้งวงสนทนาเสวนาเพราะว่าโลกมันแปรปรวนผันผวนหนักมากเราไม่รู้จะไปทิศทางไหนอย่างไรประเทศไทยเราเล็กๆ เราก็ต้องปรับตัวและการปรับตัวเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกวันนี้ไปถึงไหนอย่างไรบ้างวันนี้ขณะที่เราพูดอยู่นี้ก็จะใกล้ๆกับช่วงที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเจอกับท่านสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งนะครับถือเป็นการเยือนที่สำคัญเป็นการเยือนที่มีความหมายและเป็นการเยือนที่กำลังเกิดความรุนแรงในตะวันออกกลางด้วยเราก็รู้ว่าทางจีนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมกับทางอิหร่านขณะที่ทรัมป์ก็พยายามที่จะให้ทางฝั่งอ่าวเปอร์เซียนั้นเนี่ยสามารถที่จะยันกับอิหร่านไว้ได้อยากรู้ว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยต้องถามคุณวิกรมกรมดิษฐ์แล้วต้องถามด้วยว่าทรัมป์เปลี่ยนโลกไปทุกอย่างจริงๆอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีครับ
18: สวัสดีครับ
19: ยนต์ครับ
18: ครับลองเดาดูถ้าเป็นนั่งอยู่ในใจของสีจิ้นผิงทรัมป์มาคุณวิกรมในฐานะเป็นสวมวิญญาณสีจิ้นผิงเนี่ยจะถามทรัมป์ทักทายทรัมป์ว่าอย่างไรจะกอดไหมจะกอดทรัมป์ไหมเพราะว่าทรัมป์เรียกร้องว่าเจอครั้งนี้นี่สงสัยท่านประธานาธิบดีสีจะบิ๊กแฟตฮักเลยนะกอดแบบหมีเลยนะหมีแบบรัสเซียคุณวิกรมว่าเป็นไปได้ไหมที่สีจิ้นผิงจะกอดทรัมป
19: ์คุณสุทธิชัยเคยเห็นสีไปกอดใครบ้าง
18: เอาทรัมป์ร้องอ่ะเพื่อนขอเพื่อนขอเนี่ยทำไมจะให้เขาไม่ได้หรือไง
19: อันที่สองเนี่ยนิสัยของสีเขาไม่ได้เหมือนแบบคนบางคนถ้ากระล่อนไปทั่วจะไปออบไปโอบไปคิสไปอะไรต่ออะไรเขาไม่ใช่อ่ะใช่ไหมครับแล้วก็ธรรมเนียมของจีนเนี่ยไอ้เรื่องกอดแบร์เฮิงแบร์ฮักอะไรฮักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันน้อยนะมันน้อยนะมันน้อยผมเนี่ยก็อยู่ในเมืองจีนมาก็ที่ไต้หวันแล้วก็ไปเมืองจีนมาไอ้ที่จะไปแบร์เฮิงแบร์ฮักอะไรกับใครนี่ไม่เคยมีเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนซีซีเพื่อนซีซีนี่ก็อย่างมากก็จับแค่มือแล้วก็จับศอกหน่อยอันนั้นก็ถือว่าใกล้ชิด
18: จับศอกไม่โอบไหล่อะไม่โอบไหล่อะ
19: มันน้อยนะน้อยแล้วอันนั้นคือคนทั่วไปแต่ท่านสีเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครที่ท่านสีจะไปใกล้ชิดอาจจะมีนั่นแหละคิมจองอึนน่ะ
18: คิมจองก็ไม่กอดนะไม่กอดโอ้ย
19: ใช่ที่ก็ใกล้ชิดใกล้ช
18: ิดคิมนี่เด็กๆกอดไม่ได้
19: ใช่แล้วก็คนที่อีกต่อมาก็เฮียปูไง
18: ก็ไม่กอด
19: ที่ก็ถือว่าใกล้ชิดที่สุดละในชีวิตของสีจิ้นผิงนี่มีใครใกล้ชิดกันในอินเตอร์เนชั่นแนลบ้างเอ่ย
18: สีก็แต่สีสนิทกับใครแค่ไหนก็ไม่กอดไงใช่ไหมครับ
19: สีนี่ก็มีกอดแต่อซ้อแค่นั้นนะ
18: ก็ไม่
19: คนอื่นคนอื่นไม่เขาก็หลังฉากเลย
18: แหมรู้เอก
19: เขาถ้าพูดถึงการกอดกันในธรรมเนียมของจีนนี่ถือว่าเป็นเรื่อง พิเศษของพิเศษนะคุณสุทธิชัย
18: ใช่ใช่ใช่
19: ฉะนั้นอย่างกับทรัมป์เนี่ยไปวาดอะไรไว้ไปทำอะไรไว้นะมันเยอะแยะไปหมดละแล้ววันนี้อย่างกับที่ผมอยากจะถามว่าในบรรดาของประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ย มาถึงวันนี้นะเป็นคนที่47แล้วมีใครไปวาดนะทางด้านอิทธิพลอิทธิฤทธิ์หรือมีพฤติกรรมหรือมีท่าทางอย่างทรัมป
18: ์
19: มีไห
18: ม
19: ไม่มีนะผมไม่เห็นที่ผ่านมาเลยที่ผ่านมาเนี่ยผมยังมองไม่เห็นเลยนะว่าจะมีประธานาธิบดีคนไหนของอเมริกันที่มีพฤติกรรมแบบทรัมป์ขยายวงออกไปอีกขยายวงออกไปอีกว่าในโลกนี้ล่ะ มีใครที่มีแบบเฮียทรัมป์มั้งได้ไหม
18: ไม่แต่ว่าเขาบอกเขาไม่เหมือนใครในโลกนี้ไงเขาต้องไม่เหมือนใครเขาต้องพิเศษกว่าฉะนั้นไม่มีใครเหมือนเขาแล้วเขาก็จะไม่เหมือนใครนี่วันนี้เขาหลุดออกมานะวันก่อนเขาบอกว่าผมจะอยู่ในตำแหน่งผมจะลงจากตำแหน่งในอีก7-8 ปีข้างหน้าคนก็งงอะไรนะอะไรนะ7-8 ปีนะแสดงว่าในสมองแกคิดว่าแกจะอยู่ไปถึง7-8 ปีแปลว่าแกคิดเทอมที่3แล้วนะคุณวิกรม
19: โอ้แกก็ไปตั้งไอ้องค์กรใหม่ของแกเนี่ยแทน UN
18: Board of Peace
19: นะไอ้องค์กรนั้นเขาตั้งโดยทรัมป์นะบอกว่าเขาจะเป็นประธานจนชั่วฟ้าดินสลาย
18: อย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอชั่วฟ้าดินสลายเลยเหรอ
19: จะเป็นประธานเนี่ยเป็นประธานใช่
18: ไหมแกไม่ตายเหรอแกคิดว่าแกไม่ตายใช่ไหมแกจะชั่วฟ้าดินสลายเลย
19: เดี๋ยวนี้นะขอบคุณทวีชัยท่านผู้ชมเนี่ยได้ยินไหมได้ยินไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ได้ถึงปี2030 ไม่รู้ใครโม้มาก็ไม่รู้นะ เขาบอกว่าวิวัฒนาการของทางด้าน AI แล้วการแพทย์เนี่ย จะทำให้เราเนี่ยนะยืดออกไปอย่างน้อยที่สุดก็ 20-30%
18: ว้าว
19: นะอาจจะถึง 40-50% ก็ได
18: ้ wow.
19: ด้วยเทคโนโลยีของการยืดอายุ
18: โอ้ แบบไหนอะใช้แบบมีการฉีดอะไรพิเศษเข้าไปในร่างกายเราหรือใช้วิธีการเอาเลือดถ่ายเลือดออกมาผมได้ยินว่าเคยมีคนเอาเลือดออกแล้วก็เอาเลือดมาล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปล่ะคุณได้ยินไหม
19: เขาเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยก็เป็นระบบของทางด้าน AI นะที่เขาจะคิดมาให้ตอนนี้เขาคิดอะไรไม่ออกเขาก็บอก AI แล้ว
18: AI รู้ได้ไงว่าเราจะใช้อยู่ยั่งยืนยังไง
19: เอาเขาก็ถามเขาไปใส่เข้าไปในข้อมูลไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆไอ้ AI มันก็ทำเรื่องกงงละ AI ก็ต้องมาทำงานให้ฉะนั้นทรัมป์เนี่ยถ้าเกิดเขาคุณวิชัยคิดว่าอยู่ถึงปี30ไหมล่ะทรัมป
18: ์ปีนี้ปี26
19: 4ปี
18: เด้ออยู่หมายความว่าอยู่มีชีวิตอยู่หรือว่ามี
19: มีชีวิตอยู่เนี่ย
18: ก็ไม่แน่นะแต่ว่าสุขภาพแกก็ดูไม่มีปัญหาอะไรนะ
19: เอานี่แกก็ไปตั้งองค์กรมาเพื่อรองรับแล้ว
18: ใช่
19: ใช่ไหมแล้วก็อีกไม่กี่ปีใช่ไหมแกก็หลุดจากประธานาธิบดีแกก็ไปนั่งองค์กรนั้นสิ
18: องค์กรนั้นอยู่ใต้ทำเนียบขาวนะครับถ้าไม่อยู่ในทำเนียบขาวไม่ได้นะครับ
19: เอาเขาก็บอกว่าเนี่ยตั้งทรัมป์มาเป็นเรียกว่าเป็นประธานชั่วชีวิตนะ
18: โอ้
19: โหจะอยู่ภายใต้อะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดองค์กรอันนี้เขาก็สแตมป์ไปเรียบร้อยแล้วนี่ถูกต้องไหม
18: ใช่ใช่ใช
19: ่แล้วแต่ละประเทศก็มาออกทุนกันคนละพันล้านเหรียญน่ะใช่ไหมฉะนั้นวันนี้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นประธานนะไอ้องค์กรนะเรียกว่าสันติภาพใช่ไหมเนี่ยตลอดชีพ
18: โอ้โหน่ากลัวมากเลยครับ
19: เอ้าเราเฮียทำกับตั้งได้ยังไงและองค์กรนี้ก็ตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะโลโก้อะไรก็เรียบร้อยแล้วใช่หรือเปล่า
18: ใช่
19: เอ้าก็วันนี้ถ้าทรัมป์เขาเหลือเวลาอีก2.5 ปีมั้งใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วสิ้นปีนี้ก็2 ปีแล้วเขาต่ออีก2 ปี ใช่ไหมแล้วก็ไปนั่งเป็นประธาน
18: ใช่
19: ต่อ
18: เอ
19: าอันนี้ถึงปี30ไหมถ้าปี 30เสร็จปั๊บเขาก็ไปต่ออายุด้วยพันธุกรรม
18: เทิร์นหมายความว่าออกจากตำแหน่งแล้วแกก็ไปต่ออยู่แต่ว่าออกจากตำแหน่งแล้วใครจะไปฟังแกจะไปนั่งอยู
19: ่
18: แกก็บอกเอาลูกเอาหลานลูกเขยมั้ง
19: แต่เอานี่ถ้ามาดูนะเฮียหยุ่นเราวันนี้สมมติสองคนเนี่ยเป็นทรัมป์นะวันนี้รู้แล้วก็เห็นแล้วว่าทรัมป์เขาต้องการเป็นอะไรเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไม่ใช่แค่อเมริกาเขาต้องการที่จะกดปุ่
18: ม
19: ทุกอย่างในโลกนี้ด้วยเขาถูกต้องไห
18: ม
19: ก็ไปตั้งเห็นUNมาเอ้ยที่จริงUNนี่ใครเป็นคนตั้งล่ะ
18: ตั้งอเมริกา
19: แล้ว
18: ครั้งที่สองจบปี1945 UN ตั้ง1949อเมริกาเป็นหัวหลัก
19: คราวนี้ตอนที่เขาตั้งตอนนั้นน่ะเขามองว่าอเมริกันต้องแบกภาระนะไอ้องค์กรที่เขาจะตั้งขึ้นมาใหม่นี่เขาก็บอกว่าเอ้ยหรือต้องมาจ่ายกันคนละพันเหรียญอ้าวเห็นไหม
18: พันเหรียญอ่ะ
19: พันล้านเหรียญทุกคน
18: มาดีมันง่ายมันเดี๋ยวมันง่าย
19: นี่ขนาดเขมรเขายังไปเลยนะ
18: ก่อนแน่นอน
19: เป็นสมาชิกเลย
18: เขมรต้องไปเพราะเขมรจะได้เอาใจทรัมป์ไงเพราะเขารู้ว่าเรื่องไทยกัมพูชานี่ถ้าเขาเข้าข้างอเมริกานี่อเมริกาจะช่วยเขามากกว่า
19: ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยดูซิว่าเป็นตอนๆเลยไม่ใช่บอกว่าอีก2ปีครึ่ง
18: อ
19: ีก2ปีครึ่งเขาก็มีองค์กรใหม่มารองรับใช่ไหมแล้วก็องค์กรใหม่เนี่ยพอรองรับเข้าไปเสร็จอีก4ปีเขาก็กลับมาเลือกตั้งใหม
18: ่เออ
19: คุณลิชัยคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่ทรัมป์เขาไปใส่ไอ้อะไรต่ออะไรเข้าไปแล้วยกเครื่องยกอะไรทั้งหมดแล้วก็กลับมาทำไมเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่มหาเดเนี่ย
18: เขาก็ว่าไงเขาจะไปอยู่เทอมสามรัฐธรรมนูญอเมริกาทำไม่ได้นะ
19: ไม่เขาไม่ต่อเนื่องนี
18: ่หมายความว่าหายก่อนว่าหายไปสี่ปีหายไปสี่ปีก่อนแล้วก็กลับมาเอาเป็นรองประธานาธิบดี
19: เอาแบบเฮียปูอ่ะเฮียปูเขาทำยังไงอ่ะ
18: เฮียปูก็เป็นนายกให้เบอร์มือขวาเขาขึ้นมาเป็นผู้สมัครรัชนะและเขาก็เป็นนายกเบดเวเดฟก็เป็นประธานาธิบดีแล้วเขาก็สั่งการจากข้างหลังโอเคทรัมป์ก็จะมาเป็นรองประธานาธิบดีของเจดีแวนส
19: ์คงไม่หรอกคงอาจจะแบบแม่งันเสียฟอร์ม
18: แล้วทำไงอยู่เฉย
19: ๆก็นี่แหละที่เขาไปสร้างตำแหน่งใหม่ไว้แล้วเนี่ยใช่ไห
18: ม
19: ก็อยู่ที่นั่น4 ปี
18: ตำแหน่งใหม่นั้นเนี่ยตำแหน่งใหม่นั้นตัวเองต้องเป็นประธานาธิบดี
19: มีเครื่องไหนด้วยเหรออ
18: ้าว
19: มีเหรอไม่น่าจะมีนะ
18: มีตั้งบอร์ดออฟฟิศในฐานะทำ President of the United States เป็นคนตั้ง
19: อย่างนั้นผม
18: แต่ว่าไปตั้งแบบไม่เป็นทางการก็ได้โอเคเรียกมันว่าทรัมป์บอร์ดออฟฟิศแต่ปัญหาคือเราจะไปนั่งอ่ะ
19: เขาถ้าเกิดว่าไปมี AI นะอีก4ปีนี่อีก4ปีนะเฮยุนแล้วเสร็จแล้วอีก็ยืดไปอีก20ปีใช่ไห
18: ม
19: เป็นร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ย
18: ไป
19: AI ให้ AI จัดการ
18: หน้าตายังอยู่แต่ตัวช้อมจริงๆตายไปแล้วหรือยังไง
19: ยังอยู่คือตอนนี้หมายความว่าต่อไอ้เรื่องอวัยวะ

0: ให
1: โอ
0: ้
1: ้โห
0: มันถวาย
1: โอ้โห
0: ไปเพราะว่าเขากะกันว่าปี30เนี่ยนะ
1: อืม
0: ปี30เนี่ยจะต้องมีวิทยาการที่ต่ออายุ
1: อืม
0: ผมยังพยายามอยากจะลองดูเลยนะว่าผมจะถึงปี30ไหมถ้าถึงปี30เนี่ยผมก็ยังมีโอกาส
1: ก็อยู่สิก็อีกแค่ส
0: ท
1: ี่
0: ี่
1: ปีเองคุณวิกรมก็อยู่สิคุณวิกรมก็อยู
0: ไ
1: ่
0: ม่รู้
1: สี่ปี30ยังอยู่แล้ว30นี่อยู่ไปอีก100 ปีเลยไงเอ
0: ก็
1: อ
0: นั่นน่ะก็คาดหวังว่าอย่างนั้นน่ะ
1: ยังอยู่อย่า
0: ค
1: ง
0: ร
1: น
0: า
1: ั้
0: ว
1: นเ
0: น
1: ล
0: ี้
1: ยก็อยากจ
0: ค
1: ะไป
0: าด
1: อยู่
0: หว
1: ไป
0: ัง
1: หนึ่ง200 ปี 200 ปีทําไมไม่มี
0: โ
1: เ
0: อ
1: พื่อนเหลือแล้วนะตอนนั้นนะจะคุยกับใครผม
0: ต
1: ไม
0: อ
1: ่
0: น
1: อยู่
0: น
1: เ
0: ี
1: ล
0: ้
1: ยนะ
0: อ
1: ผ
0: ุ
1: ม
0: ต
1: ไม
0: ส
1: ่
0: ่า
1: ค
0: ห
1: ุ
0: ์
1: ย
0: เน
1: เล
0: ี่ย
1: ยน
0: น
1: ะ
0: ะ
1: เออ
0: ทำมาหากินมาจนกระทั่งถึงวันนี้มีอันจะกินแล้ว
1: อ
0: จ
1: ๋
0: ะรี
1: อ
0: บจากไปทำอะไร
1: โอ้โหนี่มันก็มีคนเหมือนคิดเหมือนกับคุณวิกรมมาตายไปอย่าไม่ต้องเผานะแล้วก็รักษาร่างกายเอาไว้
0: ใช่ใช่ใช่
1: ให้คน
0: ใช
1: มา
0: ่
1: เคา
0: ใช่
1: รพนะให้ค
0: เอ
1: นมาไหว้กราบบูชาอย่างนั้นเลยเหรอไม
0: ใช
1: ่
0: ่
1: น่าอย่าแล
0: เ
1: ้
0: ข
1: ว
0: า
1: อย่าไปผูกติด
0: เอาไปแช่ไว้ในไฮโดรเจนเหลวเพื่อจะได้รับอุณหภูมิที่ต่ำสุดนะ
1: โอ้
0: แล้วเขาบอกว่าฟีสไว้
1: โอ้ฟรีสไว้
0: แล้วก็เอา DNA ม
1: เอ
0: าโค
1: อ
0: ลนนิ่งใหม่แต่อันนั้นมันล้าสมัยละอันนั้นมันล้าสมัย
1: อ
0: ล
1: ัน
0: ะ
1: นั้นแบบเหมาเจ๋
0: ค
1: อ
0: วร
1: ตุงใช่ไหมที่ร
0: เ
1: ั
0: อ
1: กษา
0: อ
1: ร่างกาย
0: ละ
1: ได้เพราะทำให้มันร่างกายดูยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อย่างโฮจิมินห์พวกนี้ใช่ไหม
0: เออใช่อย่างนั้นนั่นล้าสมัยละ
1: ม
0: ว
1: า
0: ัน
1: แบ
0: น
1: บ
0: ี้เอาตัวเป็นนี่ต่อไปเลยเอ้าถ้าสมมุตินะวันนี้เรามาพูดกันถึงทรัมป์นี่เปลี่ยนทุกอย่างนะของโลกเลยแม้กระทั่งตัวเองคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดว่าปี30เนี่ยสามารถต่ออายุมนุษย์ได้เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าจะเสียเงินสัก1,000 ล้านเหรียญเนี่ยทรัมป์เอาไหม
1: เอาอยู่แล้วทรัมป์เอาอยู่แล้วทรัมป์ไม่ต้องการตายทรัมป์ต้องการอยู่ไปตลอดกาลแต่ผมโลกทั้งใบก็ตายไปก่อนที่แกจะอยู่เพราะว่ามันไม่ไหวรับไม่ไหวรับไม่ไหวว
0: ันนี้นะทรัมป์อีกเปลี่ยนโลกทุกอย่างไหม
1: เป็นยังไง
0: ดูสิเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนหลักการนะเปลี่ยนทุกอย่างที่เคยมี UN นี่เป็นผู้ที่ทำไมอ่ะกำหนดแล้วก็เป็นคนที่ร่างกฎเกณฑ์อะไรใหม่ๆมาตอนนี้แกทำตามหรือเปล่า
1: แต่ไม่สนไม่สน
0: ก็นั่นไงแล้วอันที่สองนี่ในอเมริกาเนี่ยที่เขามีกฎเกณฑ์สำหรับประธานาธิบดีอ่ะเรื่องกฎหมายการค้ากฎหมายอะไรทุกอย่างเนี่ยแกทำตามหรือเปล่า
1: สงครามนี่แกก็ไม่ทำตามนะ60 วัน
0: ตาม
1: ก็ไม่ทำตามนะ
0: แล้วแกเนี่ยมีแคร์ใครแกมีอะไรที่แกเขาเรียกว่าอับอายนะรู้สึกว่าแม้ไม่มีจริยธรรมนะอะไรยังไงแกคิดถึงไหมแกมีไหมไม่มีเลย
1: ไม่สน
0: วันก่อนนี่ผมเห็นนะควีนอังกฤษนะกำลังเดินเดินอยู่กำลังจะจับมือ กับทางด้านนะแขกเรือแกเข้าไปแซงเฉยๆเลย
1: ก็ไม่สนใจแต่ไม่มีก็มารยาทไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของแก
0: แกหมายความว่าแกไม่มีขีดจำกัดนะคุณสุทธิชัยไม่มีขีดจำกัดในฐานะที่เป็นทรัมป์แล้วแกเป็นประธานาธิบดีแกก็ทำแบบไม่มีขีดจำกัด
1: ใช่
0: แล้วผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทางรัฐสภานะทางสังคมเขาปล่อยให้ทรัมป์ทำปุยี่ปุยำนะเอาเรื่องตระภาษีดีกว่าทำไปทำมาเสร็จแล้วนี่ต้องมาคืนภาษีให้เขาใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็
0: อันนี้
1: ดูสิมานะต้องไม่มีตังค์คืนนะต้องไปกู้มานะกู้มาคืนนะ
0: แล้วถามผู้รู้ใจว่าวันนี้จริงๆเนี่ยนะไอ้สิ่งที่ทรัมป์บอกว่าจะทำให้อเมริกันยิ่งใหญ่คำว่าอเมริกันยิ่งใหญ่ต้องมีความหมายว่าประชาชนนี่อยู่ดีกินดีไหม
1: แน่นอนแน่นอน
0: วันนี้ดูสิโดนภาษีเข้าไปนั่นน่ะแล้วอันแรกเลยใครโดนประชาชนไอ้สินค้าก็เพิ่มราคาขึ้นแล้วตอนนี้ไม่พอต้องเอาเงินจากคงคลังไปจ่ายคืนเขาอีกโอ้โหนี่สองเด้งเลยนะ
1: ใช่เงินมหาศาลด้วยนะไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะแต่ก็ไม่มีตังค์ในคงคลังหรอกก็ไปกู้มาไปออกพันธบัตรยืมประชาชนก่อนขายเมืองจีนจีนซื้อนี่นะพันธบัตร
0: ไม่เอาละ เมื่อก่อนนี้จีนเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มมาจากแฮลลารีคลินตันก่อน
1: เ
0: ฮลลารีเนี่ยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เห็นแล้วว่าไอ้จีนทำเซงลีทีไรกับจีนนี่ขัดดุลทุกทีไม่เคยทำเซงลีกับจีนแล้วไม่ขัดดุลแล้วยิ่งอบังนะอบังเนี่ยเขาก็ไม่เอาเลยนะเพราะว่าอบังเกี่ยวจีนนี่จริงๆเราก็มองว่าโอ้อบังเนี่ยเหนียวนะเหนียวมากแต่อบังนี่ทำการค้ากับจีนปุ๊บอย่างกับปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ130,000 ล้านเหรียญนะปรากฏว่าขาดดุลกับจีนไปประมาณเกือบ100,000 ล้านเหรียญนะอบังนี
1: ่
0: ล็อกจี๊กเลยอบังเลยบอกเฮ้ยไอ้ที่มีอะไรที่เป็น FTA อะไรต่ออะไรแล้วมีจีนอยู่ด้วยนี่อบังเห็นนี่ดูสิแล้ววันนี้ไปดูสิอเมริกาเป็นไง
1: แขกนี่เขาบอกก็ค้าขายเก่งนะแขกสู้อยู่จีนไม่ได้ไอ้เรื่องเอาแล้วเชื่อว่าแขกนี่ไปเก็บดอกเบี้ยให้กู้ใช่ไหมยอมที่จะปั่นจักรยานทุกวันไปเก็บดอกเบี้ยวันละนิดไปหน่อยก็ยังดีจะไม่จีนจีนก็ค้าขายแต่ว่าอบังก็ไม่ได้น้อยหน้านะ
0: เอ้ยคุณสุริชัยเห็นอบังเนี่ยเล่นจับนกได้ไหม
1: จับนกนี่แต่เป่าปีไม่แต่เป่าปีงู
0: นั่นงูเอ้าดีคนจีนเขาเรียกจับนกอะเล่น
1: อ๋อเล่นไอ้นี่เล่นไอไพ่นกกระจอก
0: ไพ่นกกระจอกคุณลือชัยรู้ไหมคนที่เล่นไพ่นกกระจอกส่วนใหญ่จะไม่เป็นอัลไซเมอร
1: ์ใช่ใช่เพราะว่าต้องคิดต้องวางแผนต้องเดินก็เหมือนเล่นไพ่โป๊กเกอร์พวกนี้แหละ
0: แต่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะลึกซึ้ง
1: ลึกซึ้งกว่าอีกลึกซึ้งกว่าเดินหมากไอ้เชสเนี่ยนะ
0: ผมก็ไม่เคยเล่นหรอกแต่ดูคนที่เขาเล่นเนี่ยพวกนี้นี่รู้สึกว่าจะทำไมอ่ะไม่ยอมแก
1: ่
0: เพราะอีเล่นแล้วอีมันไงอีเล่นแล้วอีมัน
1: อ
0: ีก็จะเล่นของอีไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้ประเทืองสมองนะ
1: ใช่
0: คุณวิชัยลองสังเกตดูนะคนเล่นไพ่นกกระจอกเนี่ยนะจับนกกระจอกนี่พวกนี้หัวจะไปได้เรื่อยๆ
1: ใช่ไหม
0: เรียกว่าช้ากับคนปกติฉะนั้นวันนี้ถ้าอบังเนี่ยไปเล่นไพ่นกกระจอกเนี่ยนะเซ็งวันนี้พอไปเจอคนเล่นไพ่นกกระจอก
2: คุณกรมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่ทำการค้ากับจีนนั้นไม่ง่ายเลยที่จะชนะหรือว่าจะได้เปรียบจีนครับแต่ว่าการที่ท่านทรัมป์มาเมืองจีนครั้งนี้แล้วก็ขนระดับ CEO มามากมายจะสามารถที่จะเจรจาต่อรองอะไรกันได้บ้างมั้ยได้บ้างนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับมาฟังคุณวิกรมและคุณสุริชัยลองวิเคราะห์กันดูว่าทรัมป์มาครั้งนี้ได้อะไรกลับไปบ้างครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
5: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
6: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วง พิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
8: mcot connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ

0: สุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์ครับก็มาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับ15พฤษภาคม2569กับการประชุมครั้งสำคัญของ2มหาอำนาจโลกนะครับก็คือทางอเมริกาและทางจีนและทีนี้ทางคุณวิกรมกรมดิษฐ์นะครับคุยกับคุณสุทธิชัยหยุดว่าเออแล้วทรัมป์นี่เขาเปลี่ยนทุกอย่างบนโลกใบนี้หรือไม่อย่างไรนะครับจากในช่วงแรกที่เราได้เห็นว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยจีนนี่ก็มีศักยภาพมีความสามารถมากทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของการค้าถึงแม้ว่าจะมีประเทศที่เก่งๆที่คุณวิกรมหยอกว่าเป็นอาบังเนี่ยนะครับเขาเองพอเจอกับจีนก็ไปไม่เป็นเหมือนกันทีนี้วิธีการในการที่ทำให้คนจีนเก่งขึ้นเขามีอะไรอย่างไรนอกเหนือจากภายนุกระชองแล้วนะครับมีอะไรบ้างที่ฝึกคนจีนให้เก่งกว่านี้เราไปติดตามกันได้เลยครับ
4: แล้วอีกอย่างหนึ่งคนจีนเขาเล่นหมากล้อมด้วยนะ
5: หมากล้อมนี่ยิงยากใช่ไหมยิง
4: โกะไอ้เรื่องคนไทยเรียกโกะเรื่องอะไรดำๆขาวๆเม็ดๆกลมๆ
5: โกะโกะคุณวิกรมเล่นไหมโกะ
4: ตอนอยู่มหาวิทยาลัยผมเล่นอยู่เรื่อย
5: ถ้ามันกระเทือนสมองไหมมันบังคับอะไรต้องคิดวางยุทธศาสตร์วางแผนไหม
4: ใช่ก็ต้องกะล้อมไงแล้วกะยังไงว่าจะต้องไปล้อมไอ้คู่ต่อสู้เราให้ได
5: ้
4: คราวนี้การที่จะกะว่าจะไปล้อมเนี่ยมันก็ต้องคิดว่าเอ๊ะว่าจะเดินท่าไหนว่าจะหลบท่าไหนว่าจะลุกท่าไหนอบังเป็นไหมสองหมากเนี่ย
5: อบังไม่เป็นแต่อบังก็เก็บดอกเบี้ยไง
4: อบังเก็บดอกเบี้ยแต่คนจีนนี่อีเก็บทั้งกำไรอีทั้ง
5: ปล่อยกู้ด้วยนะปล่อยกู้นะแล้วก็ยึดเลยนะไม่เก็บดอกเบี้ยนะ
4: ก็พี่
5: คุณจีนอีกอย่างนึงแชร์เปิดเล่นแชร์
4: เล่นแชร์
5: เล่นแชร์
4: เท่าอะไรก็เพ่นกันเยอะนะของคนจีนน
5: ี่
4: แหละเล่นแล้วก็เพ่นกันคราวนี้กลับมาว่ายังกับเราเห็นเลยว่าในโลกเนี่ยวันนี้ทุกคนนี่กลัวจีนหมดเลยนะแล้วก็ทรัมป์ก็กลัวจีนแต่ทรัมป์ก่อนจะกลัวจีนทรัมป์ก็เปลี่ยนโลกทุกอย่างก่อนเปลี่ยนเรื่องภาษีนะเปลี่ยนเรื่องของการอะไรเรื่องกลาโห
5: ม
4: เพราะเขาคิดว่าวันนี้จะเอาอะไรไปชนะจีนเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าเฮเลอรี่คลินตันเนี่ยไปบอกว่าเอ้ยหรือต้องเพิ่
5: ม
4: นะมูลค่านะของหยวนหรือเล่นปล่อยหยวนให้อ่อนๆ อย่างนี้สินค้าแล้วก็ส่งออกให้กับอเมริกาอเมริกาก็ซีมองเทคเด็ด
5: เออใช่
4: ใช่ไหมคราวนี้ตอนนั้นเขาเห็นอาร์ลี่ไปเนี่ยนะเขาก็โอเคหรือกลับไปนะหรือไม่เอางี้อ้วนเนี่ยไปซื้อธนบัตรเลยหรือไม่ต้องมาอะไรนะถ้าธนบัตรหรือกลับกันหรือไม่ต้องมาทำอะไรอ้วจะทำให้ธนบัตรหรือเนี่ยมีคุณราคาก็ให้ไปซื้อธนบัตรไปทีเดียวเลยนะ800,000,000,000อเมริกันแล้วจากตอนนั้นเนี่ยคุณวิชัยตอนนั้นนี่จีนเขาก็ซื้อธนบัตรจนมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญ
5: เหรียญเลยนะ
4: เหรียญตามมาคนที่สองคือญี่ปุ่นแล้วตามมาคนที่สามก็คือไต้หวันเพราะสามประเทศที่เขาขายสินค้าไปอเมริกาเยอะเขาก็เลยบอกเฮ้ยเห็นทางจีนทำอย่างนี้ปั๊บญี่ปุ่นก็ก๊อปตาม ก็ไปซื้อญี่ปุ่นก็เคยซื้อธนบัตรถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสัก 1.4 ล้านล้านเหรียญ
5: ใช่
4: แล้วไต้หวันก็ซื้อไปถึงตั้ง 5-6 แสนล้านเหรียญ5-6 แสนล้านเหรียญ
5: ทุกงานเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้
4: คือหมายความว่าเขาก็เอาใจอเมริกาว่าคุณวิชัยลองคิดดูอเมริกาเอากระดาษไปพิมพ์อยู่ที่นั่นใช่ไหมแล้วคนเอาเงินเนี่ยเอาไปให้อ่ะ
5: เอ
4: าแล้วเอากระดาษกลับมาคุณวิชัยคิดว่าฉลาดไหม
5: ฉลาดสิโอ้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วไม่ต้องมีทองแบงค์ด้วยนะพิมพ์แบงค์เพิ่มเนี่ยไม่ต้องมีทองแบงค์ประเทศอื่นต้องมีทอง หนุนหลัง

0: อยู่ใช่ไหมล่ะ
1: คุณวิชัยลองคิดดูสิว่าไม่ใช่กระดาษอย่างเดียวนะที
0: ่
1: เอาไปเปลี่ยนเป็นเงินแกก็ยังไปบอกพวกอาหรับอ่ะแขกอาหรับบอกว่าให้บัวจะช่วยลื้อนะป้องกันประเทศเลยหรือเห็นไหมซัดดัมเนี่ยโอ้โหเขากระเหี้ยมกระหือนะดูว่าเขาเข้มแข็งไหมหรือเนี่ยนะอ้วจะเรียกว่าไปทำโดรนขึ้นโดรมขึ้นมาป้องกันพวกอาหรับแต่ลือนะแต่ลือใช้อย่างนี้ได้ไหมลือมานะบอกให้ลูกค้าลือที่จะซื้อน้ำมันเลยนะต้องไปใช้ดอลลาร์นะ
0: ต้องซื้อดอลลาร์จะซื้อขายได้ดอลลาร
1: ์ใช้เป็นดอลลาร์อ้าวนี่สองเด้งแล้วนะเม
0: ื่
1: อกี้เด้งหนึ่งเอากระดาษเอาไปขายเป็นเงินกลับมาอันที่สองนี่ตัวเองน้ำมันเนี่ยชาวบ้านต้องเอาเงินที่ของเป็นอเมริกันเนี่ยไปใช้จ่ายในการซื้อขายดอลลาร์
0: เอ้
1: าแล้วอเมริกันนี่พิมพ์ตอนนี้อเมริกันนี่พิมพ์กระดาษออกมานะกระดาษออกมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขนี่มันใช่หรือไม่พิมพ์ออกมาแล้วนี่ต้อง20-30 ล้านล้านเหรียญเดี๋ยวท่านผู้ชมช่วยคอนเฟิร์มมาให้ทีหนึ่งฉะนั้นเอาสองตัวนี้เนี่ยโอ้โหนี่คือการที่อเมริกันเปลี่ยนแปลงระบบนะเรื่องของอะไรสันบัตขายกระดาษแล้วก็น้ำมันฉะนั้นทรัมป์เนี่ยก็เห็นมาขึ้นมาปั๊บทรัมป์เขาจะเอาเงินไปสร้างทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของกลาโหมไงวันนี้ใครที่เรียกว่ามีเสียงกับทรัมป์กล้าไหม
0: กล้าหือไหม
1: ในโลกนี้กล้าหือไหมกล้าที่จะมาท้าตีท้าต่อยไหมมีไหมมีใครไหมในโลกนี้ที่จะบอกว่าอ้วเอางี้อ้วจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไปเฉียดอยู่ที่ริมนะชายฝั่งใกล้อเมริกันน่ะมีไหม
0: ไม่มี
1: เอ้าแล้วอเมริกันนี่เอาเรือต่างๆนี่ไปประชิดชายแดนของเขาอ่ะมีใครกล้าหือมั้งแล้วไม่พอไม่ประชิดอย่างเดียวไปซ้อมรบอีกไปซ้อมรบใกล้ๆนั่นอีกคุณวิชัยคิดว่ามีใครไปกล้าจะไปทำอย่างนี้อย่างที่อเมริกันทำไห
0: มไม่มีจีนยังไม่กล้าเลย
1: จีนผสมรวมกับรัสเซียเนี่ยคุณทวีชัยคิดว่ากล้าไหม
0: ไม่กล้า
1: ฉะนั้นทรัมป์เนี่ยได้ใจไหมโอ้โหอัวนี่ถือว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหน
0: ใช่ทุกคนต้องกลัวเกรงใจข้า
1: วันนี้อเมริกายิ่งใหญ่ไม่มีใครใหญ่กว่าอเมริกา
0: อ
1: ันที่สองมีใครใหญ่กว่าทรัมป์บ้างตอนนี
0: ้ไม่มีไม่มี
1: ใช่ไหมเอ้าอย่างเงี้ยอย่างกับทางด้านนาโต้เนี่ยเขาก็มาทีแรกก็หึงใช่ไหมเสร็จแล้วปรากฏว่าทำไมเขาก็ออกมาบอกอีกบอกเฮ้ยนาโต้ยังต้องการอเมริกันนะที่จริงเนี่ยเริ่มต้องการนายกมาโคของเยอรมันกับมาคองสองมาเนี่ยสองมาเนี่ยเขาคุยกันนะตั้งกับทรัมป์หนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราจะไปอาศัยอเมริกันหายใจนี่ไม่ได้ละเราต้องสร้างกองทัพของเราขึ้นมาละเพื่อความยั่งยืนของนาโต้ใช่ปะ
0: ใช
1: ่ตั้งแต่วันนั้นมาถึงตอนนี้นะเอ้าก็นายกเยอรมันมาตืบทรัมป์เขาใช่ไหมทรัมป์พอนั่นปั๊บบอกชักดาบขึ้นมาเลยบอกเอ้ยอ้วเอาสัก 5,000 ก็แล้วกันถอนออกมา
0: ถอนทหารออกมา
1: เขาแค่นั้นน่ะปั๊บอ่อนเปรี้ยเพียแรงเลยใช่ไห
0: ม
1: ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าทรัมป์เนี่ยมีอิทธิพลมากเหลือเกินคุณธีชัยดูว่าไม่มีประเทศไหนเจ๋วกว่าอเมริกาไม่มีผู้นำคนไหนนะจะยิ่งใหญ่กว่าทรัมป์แล้วนิสัยทรัมป์เขาก็ชอบใช้ของนะเขาเรียกว่าเล่นของอ่ะ
0: เล่นของเลย
1: เอ้าคุณสุริชัยคิดว่าทรัมป์ทำไมไม่เล่นของเดี๋ยวก็เอาฮอบินไปนะมาดูโลกไปจับมาเอาทั้งผัวทั้งเมียมาใช่ไหมตอนนี้อยู่ในอเมริกาไปไหนมาไหนไม่ได
0: ้
1: เอาแล้วก็อยู่ๆก็บอกเอ้ย แคนาดาหรือมาเป็นรัฐที่51ของอ้วดีกว่าอ้วจะได้ไม่เก็บบัญชีไม่เก็บไอ้ภาษีหรือเอ้ยกรีนแลนด์อะไรก็แล้วแต่อันนี้มันไม่ได้นะเพราะความปลอดภัยของอ้วนะอ้วอยากจะเอากรีนแลนด์อ้วอยากจะซื้อกรีนแลนด์คือความคิดอะไรแบบนี้เพราะอะไรทำไมทรัมป์ถึงคิดอย่างนี้คุณธนิชัย
0: อ๋อเขาอยากได้ง่ายๆเลยกิเลสมนุษย
1: ์เพราะว่าทรัมป์นั้นยิ่งใหญ่ไม่มีประเทศใดกล้าหือกับอเมริกาไม่มีผู้นำคนไหนใหญ่เท่ากับทรัมป์ใช่เปล่าบวกกับเรื่องลิ้วล
0: ้อ
1: ทรัมป์ตอนนี้เสียคนไปแล้วนะ
0: อ้าวเดี๋ยวเขายิ่งใหญ่ก็เสียคนได้ไงยิ่งใหญ่ต้องไม่เสียคนสิ
1: ถูกคนข้างๆปั่นไงปั่นจนกระทั่งทรัมป์เนี่ยมีความคิดว่าอ้วไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาละ
0: ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา
1: สเต็ปแรกเลยเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นคิงเป็นคิง
0: น่ากลัวมาก
1: คุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดว่าอย่างกับคุณวิชัยเนี่ยอยู่กับคนข้างๆนะแล้วคุณวิชัยไม่มีโอกาสจะไปแบบรอห้านะเสด็จน่าไปเยี่ยมราชกราษฎรโดยลำพังโดยที่ไม่มีใครรู้ไงสมัยก่อนไม่มีรูปไม่มีหนังสือพิมพ์รอห้าก็เสด็จโดยที่ไม่มีใครรู
0: ้
1: ทำไมเพราะไปเยี่ยมประชาชนแต่ทรัมป์นี่ไม่ค่อยเสด็จอ่ะ
0: อ
1: ีก็นั่งของแกอยู่ในทำเนียบขาวแล้วก็มีลิ้วล้อก็มาปั่นแกไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วคนเนี่ยนะตั้งเป็นประชาชนคนอเมริกันเนี่ยที่เขารับเขาไม่ได้นี่เป็นยังไงทรัมป์ก็อีก็นั่งถูกเป่าหูถูกปั่นหัวนะเฮ้ยท่านพูดไปพูดมาก็จะเรียกว่าท่านคิง
0: ท่านคิง
1: สมมตินะสมมติว่าคุณชัยเนาะเป็นอย่างทรัมป์เนี่ยคุณชัยนี่เสียคนนะ
0: เสียไหมเสียสิ
1: เสียคนไหมเพราะว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่เรียกว่ามีอิทธิพลที่สุดแล้วมีอำนาจที่สุดโดยคุณสุทธิชัยเนี
0: ่
1: ยแล้วคนข้างๆก็มาบอกท่านคิงโลกนี้เป็นของท่านท่านอยากจะได้อะไรบอกมาเถิดกระจกวิเศษนี้จะไปจัดการให้เห็นไหมทรัมป์อยากจะได้อะไรก็บอกเอ๊ะว่าอยากจะได้น้ำมันเว้ยเวเนซุเอลานี่น้ำมันโอ้คงเรียกว่าน้ำมันสำรองเยอะมากเอ้าอ้วก็ทำงานมาแล้วว่าไอ้เรื่องโลกร้อนนี่อ้วไม่แคร
0: ์
1: ฉะนั้นการใช้น้ำมันเนี่ยมันเต็มที่กับแก๊สหรือไอออยเชล
0: ใช่น่าน่า
1: ใช่ไหม
0: ดินดาน
1: หินน้ำมันหินน้ำมันเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยทรัมป์เขาก็ไปลงทุนไงไปยกเลิกไงใช่ไหม อะไรต่ออะไรสนธิสัญญาของปารีสไปเรื่องอะไรทุกอย่างเขาก็ไม่เอาเขาไปถอนอยู่ในเรื่องของ UN หมดเลยใช่ไหมคราวนี้เท่ากับว่าเขาเนี่ยมีของขายอย่างงวดเนี่ยตอนเนี้ยถามว่าอเมริกาได้ประโยชน์จากน้ำมันขึ้นราคาเท่าไหร่คุณวิชัยคิดว่าเนี่ยอเมริกาขายเนี่ยส่วนต่างเนี่ยในช่วงที่ปกติกับช่วงที่มีนะปัญหาเรื่องของอิหร่านแล้วเนี่ย
0: ราคากำไรมหาศาลว่าทรัมป์บอกทุกคนไม่ซื้อน้ำมันผมไม่ต้องซื้อน้ำมันอิหร่านมาซื้อน้ำมันผมตอนนี้มีเรือรออยู่เต็มเลย
1: แล้วที่สำคัญคือวันนี้ทรัมป์มาดิดติ๊กต็อกแล้วเอ๊ะเห็นแล้วน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาคุณวิชัยถือว่าอะไรอ่ะมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทรัมป์แค่ส่งฮอไปนะไปเอาสองสามีภรรยาขึ้นมาแล้วก็เอารองประธานาธิบดีมารันธุรกิจต่อวันนี้ทรัมป์จะกดปุ่
0: ม
1: ทรัมป์จะเอาอะไรอยู่ในเวเนซุเอลาคุณวิชัยคิดว่าเป็นไงมีใครจะไปหือกับทรัมป์ไหม
0: ไม่กล้าหรอกได้หมดแล้วอยากได้น้ำมันก็ได้อยากได้ใครเป็นผู้นำก็สั่งเองได้เลยนะคนละประเทศแต่สั่งได้แล้วนะ
1: วันนี้ทรัมป์บอกว่าเนี่ยนะอิหร่านเป็นอย่างนี้เพราะมีผู้นำห่วย
0: ๆ
1: อิหร่านเนี่ยเขาก็จะคิดจะทำไมมีเป็นเจ้าโลกในตะวันออกกลางด้วยการมีอาวุธนิวเคลียร์เพราะเขาคงอาจจะคุยกับนะเสี่ยคิมมานาน
0: ใช่ใช่
1: คือเห็นเสี่ยคิมเนี่ยไม่ใครไปกล้าแย่ ไม่กล้าอะไรไปแตะเสียคิมเลยมีใครกล้าแตะเสียคิมมั้ง
0: ไม่มีไม่มีฉันมีนิวเคลียร์ฉันคือมหาอำนาจนิวเคลียร์แล้วใครจะมาห้ามฉันเมียว่านิวเคลียร์ไม่ได้แล้วเพราะฉันมีแล้ว
1: เออนี่
0: ไม่เหมือนอิหร่านไม่เหมือนอิหร่านอิหร่านนี่แกยังไม่ทันทดสอบได้เลยก็โดนบีบซะแล้วมีเกาหลีเหนือไม่ยอม
1: คราวนี้อิหร่านเนี่ยด้วยความที่เมื่อตอนที่ไปกักไอ้ทูตสถานทูตก็สร้างความแค้นสะสมให้กับทางอเมริกามาถึงทุกวันนี้นะใช่ไหมแล้วอิหร่านเนี่ยเขาก็มีความเป็นตัวเองสูงแล้วเขาก็มองเสียคิมว่าโอ้ยเสียคิมนี่ไม่มีใครกล้าไปแตะเสียคิมเลย
0: ใช่อิหร่านก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างอ่ะ
1: เออก็ฉะนั้นอิหร่านก็อาจจะทำไอ้นี่และอาจจะบางครั้งอาจจะไม่มีจริงก็ได้แต่เพื่อหลอกให้พวกยูพวกอเมริกากลัวไม่กล้ายุ่งไง
0: อาจจะไม่มีบอกมีเหรอมีแต่บอกว่ามีแล้วบอกไม่มีมันไม่ใช่กลับกัน
1: คุณสุริชัยจำคำพังเพยเขียนว่าเขียนเสือให้งัวปัวไหม
0: รู้แต่ว่าแกเนี่ยอยากมีแต่แกพัฒนาอยู่คนตะวันตกบอกห้ามมีแล้วแกก็เลยต้องทำแต่โดนถล่มก็ด้วยเหตุผลนี้แหละ
1: ก็นี่แหละก็เพราะอิหร่านเขาจะก๊อปเสียคิมใช่ไหมก
0: ็
1: ใช่ไหมพอเห็นว่าเอ้ยเฮียคิมอีจะทำอะไรยังไงเนี่ยถามว่ามีใครกล้าคือขนาดโดนัลด์ทรัมป
0: ์
1: อยากจะมาเจรจาต้าเว่ยนี่นะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยถ้าเกิดเฮียทรัมป์อีก็ประกาศออกไปบอกเอ้ยคิ
0: ม
1: อยู่จำไอได้ไห
0: ม
1: เราเคยนัดพบกันที่ริมน่าชายแดน
0: ใช
1: ่เฮ้ยวันนี้อยู่นั่งรถไฟมากิน มากินอะไรมาดิ้งไว
0: ดิ้งไวหน่อย
1: ไวแคลิฟอร์เนียกับหงอ้วได้ไหม
0: ไม่เอาเมาไทยดิมาถึงปักกิ่งจะรู้ว่าที่ไหนมาเจอที่ไหน
1: ก็แล้วแต่ละแต่วันนี้นะเฮียยุนลงไปคิดดูแค่อย่างเนี้ยถ้าเกิดทรัมป์บอกมาขนาดนั้นบอกเอ้ยคิ
0: ม
1: อัวจะมีวายดีๆนะมาเลี้ยงหรือมาเจออัวแถวสถานีรถไฟไหนได้มาเพราะหรือไม่นั่งเครื่องบินสมมตินะสมมตินะคุณศรีชัยคิดว่าคิมมาไหม
0: ไม่มาตอนนี้ยังไม่มาเพราะว่าไม่รู้จะได้อะไรมาแล้วเสีย
1: คุณศรีชัยคิดว่าถ้าทรัมป์เนี่ยได้เจอคิมจับมือกันแล้วกอดคิมนะแบบไอ้เคมีกอดกันนี่หมีสองตัวเนี่ยมาแบฮักกันนะ
0: ตัวใหญ่ๆอ้วนๆพอๆกันนะ
1: คราวนี้ถ้าอย่างนั้นปั๊บแล้วทรัมป์บอกเฮ้ยคิมหรือเอาใหม่ได้ไหม
0: เอาใหม่
1: หรือไปจัดการเลยนะหรือบอกเลยว่าอ้วนเนี่ยยินดีจะเอาหัวลบนิวเคลียร์นะที่อ้วนมีเท่านี้หัวนะยกให้อเมริกันเอ้าสมมติเรามาคิดกันว่าวันนี้นะการที่ทรัมป์เนี่ยจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาจากหลังจากที่คะแนนมันตกต่ำจากสงครามอิหร่านเนี่ยสมมติทรัมป์ไปกระซิบคุยกับคิมบอกเฮ้ยคิมลือเนี่ยเอางี้ได้ไหมวะลือมากับอ้วนนะลือตอนนี้ถามจริงๆได้ไห
0: ม
1: ว่าลือเนี่ยจะเอาหัวลบนิวเคลียร์เนี่ยเอามาให้อัวเอามาให้อัวได้เนี่ยสักกี่หัว
0: เว้ย
1: เพื่อที่จะเป็นการลดจำนวนหัวลบนิวเคลียร์โอ้โหเจสันเอะแกจะดีใจไหม
0: ดีใจมาก
1: กระโดดรถเต้นแกก็จะเป็นตีกองให้ทรัมป์ฟังเลย ใช่ไหมว่าโอ้นี่เฮียทรัมป์ท่านทำไมสามารถกล่อมให้เฮียคิมนี
0: ่
1: เอานิวเคลียร์ที่มีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเอามาให้กับอเมริกาถ้าสมมติทรัมป์เนี่ยไปคุยกับคิมแล้วบอกกับคิมบอกให้คิมเอางี้ดีกว่าอัวจะให้1 2 3 4 5กับลือทำให้คิมเนี่ยเขาโอ้โหดีใจมากสิ่งหนึ่งที่วันนี้คิมอยากจะได้คืออะไรมั้ยคุณวิชัย
0: คือ
1: สุขภาพไง
0: คิมบอกคิมอายุแค่นี้เอง
1: ก็อีก็เป็นหมีไปตั้งแต่เด็กๆมาแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: มาหัวใจเอ่ยความดันเอ่ยน้ำตาลเอ่ยถ้าทรัมป์บอกว่าอันแรกเลย ว่าจะขอให้ลื้อมารักษาตัวที่อเมริกาและอเมริกันเนี่ยอ้วจะยกเลิกนะอ้วจะยกเลิกไอ้ที่ว่าคว่ำบาตรคว่ำบาตรคว่ำอะไรก็แล้วแต่นะอ้วจะแบฮักกันหรือถ้าสมมติพูดอย่างเงี้ยคุณที่ชัยคิดว่าคิมเขายินดีแบฮักไหม
0: ยินดียินดีเพราะว่าคุณต้องไม่คว่ำบาตรผลไม่เนี่ยนะ
1: เออคุณที่ชัยอย่าลืมนะคิมเนี่ยเขาโตอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหม
0: เขาไปเรียนสื่อบ้างใช่ไหม
1: ใช่ใช่ฉะนั้นไอ้เรื่องแบเฮงแบฮักเนี่ยสำหรับคิมนี่เขามัน
0: nothing
1: แต่สีนี่เขาโตอยู่เมืองจีนเขาได้รับวัฒนธรรมจีนเขาไม่ฮักด้วยหรอกผมคิดว่าอย่างนั้นผมว่าวันนี้นะทรัมป์เขาก็จะไปอีอ๋อไปโอบไหลโอบเลยนะแต่สีเนี่ยเขาก็ผมเชื่อว่าสีเนี่ยเขาก็จะต้องทำท่าทำทางหรือมีการคุยกันก่อนบอกเฮ้ยคนที่เขาเตรียมงาน
0: อ
1: ่ะเฮ้ยจะไม่มีนะนอกจากจับมือแล้วเนี่ยใช่ป่ะก็ทำได้แค่นั้นแต่ถ้าวันนี้จะได้ใจแฟนคลับของทรัมป์ก็ไปกอดไปแบฮักกับคิมเอออันนี้เนี่ยภายใน 3-4 เดือนนี
0: ่
1: ทรัมป์ต้องไปทำเพื่อจะทำให้ไอ้คะแนนที่มันตกอ่ะตอนนี้มีคนประท้วงอยู่ในอเมริกาเนี่ยรอบที่แล้วที่ต้องเกือบ10 ล้านคนนะ
0: ใช่ใช
1: ่เออแล้วมันกระจายไปสู่ที่ทำไมอ่ะยุโรปเนี่ยเราก็ดูแล้วเรตติ้งทรัมป์นี่ตอนนี้ตกนะแล้วถ้าเกิดว่าไปอิหร่านยื้อไปเรื่อยๆยื้อไปเรื่อยๆเนี่ยคุณทวีชัยคิดว่าอเมริกาจะหมดงบประมาณเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอิหร่านนี่กี่ตังค
0: ์โอ้นี่ตัวเลขที่ CNN ไปสืบหามาก็50,000ถึงวันนี้นะสงคราม2เดือนนิดหน่อย50,000กว่าล้านเหรียญก็เงินไทยก็ 1.6 ล้านล้านบาทแล้วล่ะ2เดือนกว่านี้นะใช้เงินไปแล้วนะ
1: แต่ไอ้นั่นมันค่าอาวุธนะ
0: ค่าอาวุธและค่าอะไร
1: แต่เอาค่าถูกถล่มธรรมฐานทัพที่ถูกถล่มไปนั่น
0: เนี่ย
1: เสียหาย
0: เสียหายเยอะเสียหายเยอะ
1: ใช่ไห
0: ม
1: วันนี้บวกกับทางด้านพวกอาหรับอ่ะแขกอาหรับก็โดนแขกอิหร่านถล่มไปอีก
2: คิดดูนะครับว่าภาระสำคัญของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่แบกอยู่ณตอนนี้หลากหลายมากเลยทีเดียวครับแล้วก็จะมีทั้งการเมืองภายในประเทศเองนะครับเรื่องของความขัดแย้งกับประเทศอื่นๆรวมแม้กระทั่งประเทศที่เคยเป็นอดีตพันธมิตรนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจต่างๆมากมายดังนั้นการพบเจอกันของสองผู้นำระดับโลกในครั้งนี้ย่อมมีนัยยะสำคัญครับแล้วความบนความคาดหวังของทุกคนทุกฝ่ายเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจโลกไม่ดีก็ต้องมาตั้งต้นกันว่าแล้วจะช่วยกันแก้ไขอย่างไรการที่มีปัญหาความขัดแย้งอย่างท่านสีท่านบอกมันไม่ใช่วิธีการที่ดีเลยไม่จำเป็นต้องแข่งกันทุกเรื่องแต่ว่ามาร่วมมือกันดีกว่าแล้วก็จะทำให้สถานการณ์ต่างๆนั้นน่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีครับจับตามองผลของการประชุมของสองมหาอำนาจใหญ่ๆกันต่อไปนะครับเข้าใจว่าน่าจะวันนี้คงจะมีข่าวดีๆหรือว่ามีเรื่องสำคัญที่คนทั้งโลกต้องจับตามองกันต่อไปครับฟังคุณวิกรมและคุณสุริชัยวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆในประเด็นที่น่าที่จะได้พูดเราจะได้หยิบยกเอาไปใช้นะครับจากทั้งสองท่านในทุกๆวันศุกร์ในซีวิชั่นพลัสนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ อยู่ที่ชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพิพัฒน์สั่งเช็คข้อเท็จจริงปม3หน่วยงานคมนาคมมีชื่อเอี่ยวคอร์รัปชันนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และกลุ่มเพื่อนไม่ทนเปิดเผยข้อมูลประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยพบว่าหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมรวมอยู่ด้วย3หน่วยงานได้แก่กรมเจ้าท่ากรมทางหลวงและกรมการขนส่งทางบกว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานธุรการหรือการบริหารงานในภาพรวมดังนั้นหลักธรรมาภิบาลจึงต้องถูกยึดถือเป็นหลักสำคัญในการทำงานของทุกหน่วยงานในสังกัดภายหลังจากมีข่าวดังกล่าวออกมาจะเชิญอธิบดีหรือผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ถูกพาดพิงเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดหากตรวจสอบและพบว่ามีมูลหรือมีข้อเท็จจริงจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลที่เผยแพร่ออกมานั้นเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือไม่เนื่องจากต้องรอพิจารณารายละเอียดของการสำรวจด้วยว่าครอบคลุมมากน้อยเพียงใดจึงจำเป็นต้องตรวจสอบเชิงลึกก่อนว่าเป็นข้อมูลที่สะท้อนภาพรวมของหน่วยงานได้มากน้อยเพียงใดและต้องรอให้ปลัดกระทรวงคมนาคมรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอเข้ามาก่อนจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้กรมป่าไม้ย้ำไม่ยอมรับทุจริตพร้อมตรวจสอบหากพบเรียกรับผลประโยชน์นายนิกรศิลาโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวถึงกรณีผลสำรวจความโปร่งใสของภาคเอกชนและมาตรการยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรซึ่งเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.ระบุกรมป่าไม้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่10จาก10หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้ง 67,500 บาทว่ากรมป่าไม้ขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมกรมป่าไม้ยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสความซื่อสัตย์สุจริตและการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญโดยให้ความสำคัญกับการบริหารราชการอย่างถูกต้องเป็นธรรมตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดพร้อมส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่หากตรวจพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบกรมป่าไม้จะตรวจสอบทางวินัยรวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้นทรัมป์สีจิ้นผิงเตรียมหารือวันที่2ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคาดหวังผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social วันนี้ว่าความสัมพันธ์กับจีนจะแข็งแกร่งกว่าที่ผ่านมาก่อนเริ่มการหารือวันที่2กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเพื่อปิดฉากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันโดยแม้การเยือนจะเต็มไปด้วยความร่วมมือทางธุรกิจแต่ผู้นำจีนได้เตือนให้ระวังการจัดการประเด็นไต้หวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อย่างรุนแรงได้การพบกันครั้งนี้เน้นรักษาข้อตกลงระงับข้อพิพาททางการค้าหลังในทรัมป์ยอมยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าอัตราสูงและในสีตกลงที่จะไม่ระงับการส่งออกแร่หายากซึ่งผู้นำสหรัฐคาดหวังว่าความสำเร็จจากการเจรจาจะช่วยดึงคะแนนนิยมก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมผู้นำทั้งสองมีกำหนดดื่มน้ำชาและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางกลับสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
13: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะครับกับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับวันนี้คุณบิวจิติมาทวาเรศติดภารกิจนะครับเลยให้วิชัยมารับหน้าที่ดำเนินรายการแทนครับและแน่นอนครับเราเริ่มต้นรายการที่จะพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะครับคุณกิตพลไพรพิสารกิจนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการบล. UOB KGM ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนคงเฝ้าจับตาสถานการณ์ของการลงทุนนะครับและเรื่องของความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจของโลกและมีอะไรที่จะส่งผลกระทบกับนักลงทุนบ้างคุยกับท่านเลยนะครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับ
14: สวัสดีคร
13: ับ มาแล้วครับวันนี้พี่ชัยมาทำหน้าที่แทนน้องบิวนะฮะครับผมผมต้องเรียนถามเลยครับผมเชื่อว่าคนทั้งโลกคงต้องจับตามองผลของการประชุมระหว่างท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้น ตรงนี้จะมีบทบาทสำคัญจะกลายเป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของตลาดทรัพย์ทั่วโลกแล้วก็ในบ้านเรามากน้อยแค่ไหนหรือไม่อย่างไรครับ
14: ผมคิดว่ามีนะครับคือบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นว่ามันมีอะไรแต่ว่าถ้าลองสังเกตดูผมคิดว่าประเด็นที่มีการรายงานข่าวออกมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่เริ่มครบกันช่วงเช้าไปจนกระทั่งถึงทานอาหารเย็นเนี่ยประเด็นต่างๆที่ออกมามันไม่ได้มีอะไรที่มันเกินความคาดหมายของตลาดนะครับอย่างเช่นซื้อเครื่องบินซึ่งจริงๆก็ซื้อเครื่องบินน้อยกว่าที่ตลาดคิดไว้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันอาจจะมีข้อเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนคลายการซื้อชิปแต่ต้องบอกว่าไอ้ชิป H200 เนี่ยถ้าเราเห็นก็คือก่อนหน้าที่จะมีการหารือกันเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วทางการจีนเพิ่งประกาศห้ามบริษัทเอกชนจีนเนี่ยซื้อชิปรุ่นนี้นะครับนะดังนั้นมันซึ่งเป็นการประกาศก่อนหน้าจะมาเยือนด้วยนะดังนั้นผมคิดว่าเฮ้ยหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเอาจริงแล้วมันบรรยากาศมันดูชื่นมื่นแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นภาพใหญ่ๆหรือเป็นข้อตกลงใหญ่ๆที่เรียกว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมหรือว่าเป็นการ break through สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับขณะเดียวกันผมคิดว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่มันต้องสนใจก็คือว่าเราจะเห็นว่าในภาพของการพูดเกี่ยวกับเรื่องอิหร่านเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับมีคุณทั้มเท่านั้นเองที่พูดนะว่าโอเคจีนพร้อมที่จะช่วยในเรื่องของการเจรจาแต่ทีนี้ไม่ได้มาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากทางฝั่งจีนแล้วเห็นว่าอินโฟเมชันเกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากฝั่งของผู้บริหาร US หรือไม่ก็เป็นคุณทรัมป์นะครับดังนั้นผมคิดว่าตอนนี้พอมันไม่ได้มีสิ่งที่ออกมาจากการที่จีนพูดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตลาดเองก็ไม่มั่นใจว่าตกลงแล้วเนี่ยสถานการณ์อิหร่านซึ่งหลายคนก็แข่งข้างว่ามาคุยในรอบนี้มันได้ทั้งดีลการค้าได้ทั้งจบเรื่องของสันติภาพด้วยเนี่ยพอมันไม่จบหรือมันยังไม่ได้เห็นอะไรที่ออกมาแบบนี้ตอนนี้ตลาดเองก็เลยอาจจะเหมือนแข่งข้างไว้นิดนึงว่าเอ้ยแสดงว่าสถานการณ์ของส่วนออกกลางเนี่ยมันอาจจะลากยาวนะครับสมมติว่าสถานการณ์ของการลากยาวของอิหร่านของสถานการณ์ส่วนออกกลางแบบนี้มันไม่ได้แปลว่าราคาน้ำมันต้องสูงขึ้นเยอะๆแต่สมมติว่ามันดึงเชงอีลงตรงนั้นกันอยู่อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำมันก็คงจะส่งตัวระดับนี้ไปนานพอนะเพราะที่สมมติส่งตัวไปแค่สองสามเดือนเนี่ยในภาพของเงินเฟ้อเองมันก็คงจะมีน้ำหนักที่เร่งตัวขึ้นนะครับซึ่งพอเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอีกเนี่ยเราก็เห็นว่าภาพตัวนี้มันเริ่มสะท้อนความเสี่ยงมาให้ตลาดเห็นเป็นไอ้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้ก็เห็นว่า10ปีอยู่ที
13: ่ครับอยู่ที่แม่รีบติดต่อด่วนเลยนะครับเพราะว่านี่กำลังเป็นประเด็นสำคัญนะครับสำหรับการตัดสินใจลงทุนทันทีชะลอการลงทุนหรือว่าจะยังไม่ลงทุนนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าคุณกิตพลพร้อมเดี๋ยวคุณยัดต่อสายต่อได้เลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในรอบสัปดาห์นี้ประเด็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวในการตัดสินใจนะครับว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเขาเจรจากันแล้วออกมาจากฝ่ายเดียวซึ่งเป็นฝ่ายอเมริกานะครับคุณกิตพลครับรบกวนต่อได้เลยครับเชิญนะครับ
14: โอเคครับผมคิดว่าพอตอนนี้สถานการณ์ตลาดเองก็เลยมองเผื่อว่าเอ้ยทั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะเห็นความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่ยาวนานนะเพราะฉะนั้นไอ้ความเสี่ยงตัวนี้มันจะทำให้ความเสี่ยงของแต่ละประเทศไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นในฝั่งอเมริกาซึ่งบอนด์ยิลด์อยู่ประมาณ 4% กว่า 4.5% แล้วเนี่ยหัวขึ้นไปอีกหน่อย 1-5% นี่มันทริกเกอร์ให้เกิดความผันผวนได้เลยซึ่งแน่นอนว่าเวลาทริกบอนด์ยิลด์อเมริกาขึ้นเนี่ยมันทริกเกอร์ไปยังประเทศอื่นๆได้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ถามว่าถ้ามาดูแล้วในฝั่งของตลาดเอเชียจะเห็นว่าในหลายๆประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการปรับอย่างวันนี้ที่ลงแรงก็จะเป็นพวกของทางด้านญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับหรือแม้กระทั่งฮ่องกงแต่ว่าตัวอีกหลายประเทศเนี่ยไม่ได้ลงแรงถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้สิ่งที่เราต้องไปนั่งไล่ดูก็คืออาจจะต้องดูตัวผลตอบแทนพันธบัตรแล้วก็ดูตัว earning yield ของแต่ละประเทศเอง earning yield เนี่ยถ้าเราคำนวณง่ายๆก็คือเอา1ส่วน PE ครับก็คือ PE เป็นเท่าไหร่เนี่ยเอา1ตั้งแล้วเอา PE ไปหารนะดังนั้นเอา bond yield ลบ earning yield เนี่ยสมมติว่าแกปตัวนี้กว้างๆเนี่ยมันก็จะเป็นแกปที่ภาพบอกว่าหุ้นน่าสนใจแต่เราจะเห็นว่าวันนี้ครับในฝั่งอเมริกาเนี่ย earning yield ตัวเนี้ย earning yield แกปตัวนี้มันจะเริ่มลงไปติดลบแล้วก็แปลว่าจริงๆแล้วมันจะเริ่มเกิดภาพของความลังเลว่าดูซื้อหุ้นดีซื้อตราสารหนี้ยังไงดีนะครับฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นภาพที่พอมันมีความไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ยตลาดเองก็จะต้องกลับมาพิจารณาทีนี้ในฝั่งของบ้านเราเองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ช่วงสั้นจะมีผลกระทบของความหวั่นไหวด้วยเพราะว่า1ผลประกอบการไตรมาสที่1น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนะครับไตรมาสที่2เนี่ยเรารู้ว่าต้องมีการปรับประมาณการลงซึ่งแต่ว่ามันก็จะไปลงในกลุ่มที่เกี่ยวกับบริโภคภายในประเทศนะครับนะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เห็นเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะทยอยมาเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจริงๆมันก็มีโหมดที่คนเองก็จะอยู่ในโหมดระมัดระวังอยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าให้ใจชื้นว่าโอเคมันลงจริงแต่ว่าในรอบนี้ภาพการลงของเราเองคงจะปลอดภัยกว่าภาพของอเมริกาหรือหลายประเทศนะครับด้วยความที่เอิร์นนิ่งยูแกปเนี่ย เราน้อยกว่าวันนี้ถ้าไปดูจะเห็นว่าบอนด์ยิลด์ของไทยเนี่ยอยู่ประมาณสัก 2.1 กับ 2.2 นะครับในแต่ว่าทีนี้ถ้ามาดูปันผลบ้านเราเนี่ยโอ้โหหุ้นไทยปันผล 4% นะแล้วก็ในหุ้นใหญ่ๆหลายตัวเนี่ยปันผลประมาณ 5-7 เพราะฉะนั้นถ้ามาดูแล้วเนี่ยวันนี้หุ้นไทยมีความเซ็กซี่มากกว่าตราสารหนี้ในไทยพอสมควรเลยนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดสถานการณ์ที่มันมีภาพของตัวเงินเฟ้อขยับขึ้นหรือบอนด์ยิลด์ระดับโลกขึ้นแล้วดึงให้บอนด์ยิลด์เราก็ขึ้นตามเนี่ยไอ้ภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ทำให้เกิดการโยกย้ายเงินระหว่างตัวของทางด้านตราสารหนี้เนี่ยมาเข้าหุ้นคือถ้าไปเน้นดูในฝั่งอย่างอเมริกาหรือหลายประเทศเนี่ยอาจจะเห็นภาพของหุ้นเข้าตราสารหนี้นะครับแต่ในฝั่งของทางด้านบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นฝั่งของตราสารหนี้ที่เข้าหุ้นมากกว่าแต่แน่นอนการเทคโปรฟิตกันจังหวะของการปรับพอร์ตหรือรีอะโลเคชันเนี่ยมันจะไม่มีครับที่ไปปรับพอร์ตเสร็จปุ๊บแล้วหุ้นไม่ลงแล้วหุ้นขึ้นต่อเลยแต่ว่ามันมักจะเป็นการเขย่ากลุ่มนึงเข้ากลุ่มนึงหรือบางทีเขย่าลงมาทั้งหมดพร้อมๆกันแต่ว่าทีนี้เราก็จะเห็นภาพว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยณวันนี้ที่เราประเมินนะครับผมคิดว่าในภาพหลายๆอย่างของไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่เรามี financial condition ที่ดีกว่าในฝั่งอเมริกาก็อยากจะให้มองในภาพตรงนี้ไปทำกันบ้านแล้วก็ให้มองเป็นโอกาสครับ
13: ครับแล้วถ้าผมสรุปว่าเราต้องใช้คำว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับโปรดติดตามสถานการณ์นะครับด้วยความรอบคอบและลงทุนด้วยความระวังแบบนี้ได้ไหมคร
14: ับ ก็อาจจะมีความผันผวนบ้างในช่วงเดือน2เดือนครับแต่ผมคิดว่าเดือน2เดือนผันผวนเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ทิ้งตลาดไปเลยแต่ว่าจะต้องหาจังหวะดูว่าจะกลับเข้ามาในช่วงเวลาไหนครับ
13: ครับผมงั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปทั้งในวันนี้แล้วก็ในสัปดาห์หน้าขอบคุณคุณกิตพลครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณครับ
15: สวัสดีครับ
13: ครับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจนะครับรองกรรมการผู้จัดการบล. UOB KGN ประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านให้แนวทางเอาไว้น่าสนใจทีเดียวครับแล้วก็ถ้าจะว่าไปแล้วตลาดหุ้นของบ้านเราในวันนี้ถือว่าเซ็กซี่นะครับกว่าตลาดหุ้นในเอเชียด้วยกันแต่ว่าก็นั่นแหละครับอันนี้มันเป็นผลงาน Q1 นะครับว่าเอ๊ะแล้วยังไงกันต่อไปเราคงจะต้องเฝ้าติดตามนะครับแต่ทีนี้ถ้าว่ามองในแง่ของเศรษฐกิจของธุรกิจครับคุณฟังฮะเคยสังเกตนะครับว่าตอนแต่ละวันที่ท่านออกไปข้างนอกเนี่ยไม่ว่าจะไปทานข้าวไปเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจำนวนของผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะที่เราเรียกกันว่า SME ในวันเวลาแบบนี้ดูท่าดูทางแล้วเหนื่อยมากกว่ากลุ่มอื่นๆทีเดียวนะครับเพราะว่าต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจนะครับต้นทุนในการใช้ชีวิตหลายแต่หลายอย่างนั้นมันทำให้พวกเขาเหล่านั้นบางทีก็รู้สึกได้ว่าจะตัดสินใจยังไงดีเพราะฉะนั้นวันนี้แนวทางในการแก้ปัญหานะครับของบรรดา SME ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจของไทยเราพูดอย่างนี้น่าจะไม่ผิดนะครับเราคงจะต้องมาดูว่าและวิธีการจัดการอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเงินทุนเกี่ยวกับสินเชื่อต่างๆวันนี้เราก็คุยกันครับกับท่านคุณสุรชัยกำลานนวัฒน์นะครับอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME B-Bank และเจ้าของเพจ Mr. Banker นะครับจะให้ความรู้กับเราในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องการกู้หนี้นะครับแก้หนี้แก้ปัญหาธุรกิจประเด็นที่เราอยากจะขอความรู้จากท่านก็คือเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อ SME ของสสว.ซึ่งรู้สึกว่าฮอตมากนะครับเปิดแป๊บเดียวหมดแล้วเดี๋ยวคุยกับท่านเลยนะครับสวัสดีครับคุณอ๋อคุณสุรชัยสวัสดีครับผมไม่ได้คุยกับท่านนานทีเดียวครับผมสวัสดีครับคุณสุรชัยครับ
16: สวัสดีครับคุณวิชัยครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
13: ครับ
16: มัน
13: เช่นเดียวกันครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตสวมบทบาทเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆเพื่อที่จะขอความรู้ในการอยู่รอดนะฮะเอาอยู่รอดก่อนนะครับว่าที่จะต้องคิดอะไรใหม่ทำอะไรต่างจากเดิมบ้างคร
16: ับครับคิดถูกนะคิดว่าวันนี้จะถึงสิ้นปีนี้เอาปีนี้ปีนี้ถ้าคุณวิชัยทำธุรกิจเนี่ยคิดว่าเอาให้อยู่รอดไม่ต้องอยู่รวยครับแค่หวังรอดอย่างเดียวก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่ทำมากินทำธุรกิจโดยเฉพาะไซส์เล็กๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ SME กลางๆหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยซ
13: ึ่
16: งอันนั้นเนี่ยเขามีทรัพยากรเยอะทั้งคนทั้งเงินทั้งองค์ขาพยพเขาพร้อมก็กระทบไหมกระทบทุกคนนะฮะแต่ว่าใหญ่ๆเขากระทบเนี่ยเขากระทบแบบเขามีแผนรองรับนะครับเขามีจังหวะเขามีตุนไว้ทั้งเรื่องสต็อกวัตถุดิบเก่าต้นทุนต่ำพอมีนะครับเงินทุนวงเงินต่างๆเงินทุนหมุนเวียนมีกำไรสะสมไหมพอมีแต่ถ้าพูดถึง SME ในภาษาเราเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นไซส์เล็กจริงๆนะที ่เราเห็นอยู่ต ามอะไรตามที่เปิดร้านเปิดกิจการอยู่ในห้างเล็กอยู่ในร้านเล็กๆในห้างร้านอยู่ในตลาดนะครับหรือว่าริมถนนหรือแม้ทั้งอย่างธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งอันนี้เราก็ถือว่าเล็กหมดนะ
13: คร
16: ับ นะครับคุณวิชัยนะครับตอนนี้เจอศึกหนักอยู่2ด้านอ่ะยังไม่พูดถึงเรื่องเงินกู้นะนะครับคุณวิชัย
13: คร
16: ับยังไม่ต้องพูดเรื่องเงินกู้หรือว่าจะไปเอาเงินกู้ที่ไหนเอาเงินกู้ที่ไหน
13: ทั้งสองกองไก่นี่เหนื่อยทั้งคู่เลยทีเดียวนะฮะ
16: ใช่เอาเป็นว่าศึกหนักเลยตอนนี้เอาให้อยู่เอาให้รอดเนี่ยก็คือ1เนี่ยเรื่องข้างในก่อนเลยคือต้นทุนเนี่ยต้นทุนของตัวเองคุยใหญ่ตอนนี้เรารู้อยู่เห็นข่าวทุกวันเนี่ยว่ามันต้นทุนอะไรต่างมันขึ้นมาโดยที่เขาก็ออกมาทำโซเชียลก็เยอะนะครับขึ้นแบบไม่รู้ก็มีเราก็ไม่เห็นก็มีนะครับถ้าเป็น SME แล้วต้นทุนขึ้นเนี่ยโอ้โหนี่เหนื่อยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยสายป่านน้อยสายป่านสั้นอ่ะจะไปสต็อกวัตถุดิบสต็อกถุงห่อนะครับพลาสติกแพคเกจจิ้งเนี่ยมันไม่มีทุนในสต็อกเยอะดังนั้นเนี่ยพอเกิดสงครามเกิดปัญหาเรื่องน้ำมันเนี่ยมันขึ้นแบบโอ้โหน่ากลัวมากนะทั้งหนังยางที่เราไปซื้อเข้าถุงแกง
13: ยางวงนี่ฮะ
16: เคยซื้อไหม
13: ครับ
16: มันขึ้นจากถุง50บาทเป็น75บาทขึ้นไป 50% แล้วนะ
13: ทุกวันนี้ฮะคุณสุริชัยฮะเวลาซื้อกับข้าวอะไรมาผมจะเก็บหนังยางเอาไว้นะฮะ
16: ใช่นี่ผมก็เก็บเหมือนกันไม่ใช่ว่
13: าติดหนังยาง
16: เราผู้บริโภคเลยยังปรับตัวเลยใช่ไหม
13: คร
16: ับ แล้วพอ
13: การที่ตั้งใจจะไปให้แม่ค้าเหมือนกันนะครับเพราะว่า
16: ดี
13: เราต้องช่วยเขาเท่าที่เราช่วยได้เพราะว่าเราจะเอายางวงกองไปเลือกไว้ทำไมครับเราก็มีแค่สองสามวงก็พอก็เอาไปให้เขาบ้าง
16: แล้วพอเราซื้อมาเนี่ยเขาก็ใส่ถุงหิ้วมาแล้วก็เก็บแล้วก็บอกไม่ต้องแยกถุงกันเอาลูก
13: รวม
16: ก
13: ัน
16: ถุงเดียวก็พอน่าเห็นใจน่าเห็นใจทีนี้ยังไม่รวมพวกอะไรข้าวต้นทุนข้าวไข่ก็ขึ้นหมูเนื้อวัตถุดิบมันขึ้นหมดเลย
13: ครับ
16: บางที่ก็เจอศึกหนักเรื่องนี้ก็ไปปรับราค
13: า
16: เพราะไปปรับราคาขายเพราะว่าทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะในออนไลน์เนี่ยนะคุณวิชัยเชื่อไหม
13: คร
16: ับ วันนี้ผมเคยพูดในรายการครั้งหนึ่งว่าค่าเราซื้อของออนไลน์ร้อยบาทเนี่ยคนที่เขาขายเราร้อยบาทเนี่ยหักค่าคูปองหักอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาร้อยบาทเนี่ยเขาเจอค่าแพลตฟอร์มไป 30% 30บาทแต่ก่อนเนี่ยมันไต่มาตั้งแต่ 3% 5% นะครับจนวันนี้ร้องโอ๊กเลยเนี่ยก็ขึ้นมาโดยเฉพาะปีนี้มา 3-4 รอบแล้วนะแล้วยังไม่รู้ว่าไปสุดตรงไหนด้วยคุณวิชัยต้องพูดอีกครั้งหนึ่งดังๆเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดแพลตฟอร์มเนี่ยเอาไป 30% มันคือกำไรของธุรกิจ
13: นั่นแหละครับ
16: เพราะว่าคนที่มาลงแพลตฟอร์มเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันจะขายได้คุณวิชัยเขาก็ต้องยิงแอดโฆษณานะครับให้มันเห็นให้มันซื้อนะครับบางคนก็ต้องไปจ้างเขาเลย affiliate ในหน้าหมดไป 10% นะครับมีค่าแอดมินมีค่าแพ็คของมีค่าส่งของอะไรอีกสารพัดเสร็จมันไป 30% ครับคุณวิชัย
13: ต้นทุนการตลาดนี่คร
16: ับ
13: ผมจะได้ถามคุณสุชัยครับว่าทุกวันนี้ SME นี่เจอต้นทุนหลากหลายประเภทที่เราคุยกันนี่ก็คือต้นทุนการตลาดเพื่อที่จะขายสินค้าให้ได้แล้วก็ถูกคนอื่นมาฉกไปทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเงินก็จ่ายออกนอกประเทศนะฮะ
16: ถูกต้องเนี่ยเขาเลยแพลตฟอร์มคอสแล้วก็มาเจอพอยังไม่พูดถึง product cost พูดแค่ยังพูดแค่ marketing cost ยังพูดถึง operation cost พอ100บาทเนี่ยหักไป60มันก็เหลืออยู่40คราวนี้มาหักอะไรครับต้นทุนสินค้าแล้วต้นทุนขายโดยเฉลี่ยของแต่ละคนเนี่ยครับเหลืออยู่40อ่ะคุณวิชัยคิดว่าถ้าจะมีกำไรมันต้องต้นทุนเท่าไหร่ครับมันถึงจะเหลือกำไร
13: ต้องต่ำกว่า 20% นะครับไม่งั้นอยู่ไม่ได
16: ้ครับถ้า 30% แสดงว่าคุณเหลือบางๆประมาณ 10% ซึ่งหักนู่นนี่ยังไม่รวมเงินเดือนเจ้าของนู่นนี่นั่นเลยนะยังไม่รวมค่าเบ็ดเตล็ดอีกตั้ง108ชนิดเนี่ยดังนั้นเนี่ยน่าสงสารมากตอนนี้ SME ไทยถ้าคุณมีต้นทุน 30% แค่ต้นทุน 30% จากราคาขาย100บาทนั่นแปลว่า1ใน3
13: ครับ
16: 2ใน3นี่มันให้เขาไปหมดแล้วนะครับ แล้วเขาจะอยู่ยังไงครับทั้ง SME แล้วตอนนี้มีการรณรงค์บอกว่าเนี่ยโอท็อปเราจะขายของได้สินค้าชุมชนเราจะขายของได้มันต้องใช้ช่องทางออนไลน์ซึ่งจริงไหมจริงนะเป็นความจริงเป็นช่องทางหลักที่ต้องขายออนไลน์ไม่งั้นมันไปไม่ทั่วไปไม่ถึงแต่พอมาเจอโครงสร้างการเงินแบบนี้ไม่มีคนออกมาช่วยดูแลเลย
13: ครับ
16: นี่ยังไม่พูดถึงอะไรคุณวิชัยต้นทุน 30% เหลือกำไรสัก 10 เนี่ยยังไม่หักหนี้เลยนะ
13: นั่นแหละครับนี่ก็นี่มีดอกเบี้ยเนี่ยฮะใช่ไหมฮะ
16: ต้นทุนเงินเราเรียกต้นทุนเงินเลยนะ
13: ครับ
16: หลายคนเนี่ยผมยกเกือบจะ 100% น่ะก็มี 90% ที่ไปกู้หนี้ยืมสินน่ะหนี้ส่วนตัวบ้างผ่อนบ้านบ้างผ่อนรถบ้างหนี้บัตรเครดิตบ้างเห็นมั้ยเชื่อหนี้ธุรกิจบ้างดังนั้นเนี่ยสิ่งหนักคือถ้าไม่ขึ้นต้นทุนขึ้นแล้วไม่ขึ้นราคาก็จะอยู่ไม่ได้ไอ้ครั้งที่ขึ้นราคาจะไปเจอเด้งที่สองคือขึ้นราคายิ่งขึ้นมันก็จะยิ่งขายไม่ได
13: ้ครับ
16: ยอดขายก็จะลดลง
13: ครับ
16: เป็นไหมครับ
13: ผมเรียนถามนิดนึงครับคุณสุรชัยครับขออภัยครับผมเห็นตัวเลขการขึ้นราคาของพ่อค้าแม่ขายที่เป็น SME แล้วผมก็ยังงงๆอยู่ว่าเขาเอาสูตรอะไรมาขึ้นเพราะบางทีขึ้นพรวดพราดเลยนะครับขึ้นชนิดที่ว่าเราก็อยากจะอุดหนุนนะแต่โอ้โหชะงักไปสักพักใหญ่ๆว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีเลยครับ
16: ใช่ครับก็ถ้าในแง่ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไซส์เล็กเนี่ยเนื่องจากปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องตัวเลขการเงินนะครับกิจการแต่ละที่เนี่ยตัวเลขการเงินตัวเองเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าระบบไม่ได้บันทึกทางบัญชีอย่างครบถ้วนเนี่ยไม่มีทางเห็นเลยใช้วิธีจดวิธีจำเนี่ยมันมีโอกาสพลาดสูง
13: ครับ
16: อันนี้ครับเป็นจุดอ่อนของ SME ไทยซึ่งจริงๆโดยหน่วยงานรัฐมีมากมายเนี่ยทั้งหน่วยงานด้วยทั้งหน่วยกระทรวงด้วยทั้งรัฐวิสาหกิจด้วยทั้งแบงค์ด้วยเนี่ยเขาก็พยายามช่วยผลักดันหรือว่าไปให้ความรู้เรื่องการเงินแต่ว่าโดยโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ตัวเลขต้นทุนเงินที่แท้จริงตัวเลขต้นทุนธุรกิจเขาที่แท้จริงอันนี้ครับเป็นจุดอันตรายและจุดตายเลยเพราะว่าในภาวะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ดูเดือดรุนแรงแล้วมันไม่ใช่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดทันทีมันก็ยังรักษารู้สึกมีกำไรกระแสเงินสดไม่ขาดมือขายแล้วเงินยังอยู่ได้หมุนได้ก็ไม่ติดแต่สองเดือนที่ผ่านมามันขึ้นพรวดเห็นไหมครับอันนี้คือจุดอ่อนจริงๆอันนี้พอเจออย่างนี้ปั๊บทำไงนะครับขึ้นก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วจะไม่รู้อีกนะครับว่าจะไปจบต้นทุนค่าแพลตฟอร์มเท่าไหร่อันนี้ต้องร้องเสียงมันดังแทนพ่อค้าแม่ขายถ้าอยู่อย่างนี้แล้วต้นทุนคนเกิน 30% อยู่ไม่ได้เมื่อกี้คุณวิชัยพูดเองว่าต้นทุนต้องอยู่แถวๆ 20-25% ถูกไหม
13: ใช่ไหมครับเศรษฐกิจแบบนี้ต้นทุนสูงอยู่ไม่ได้จริง
16: ๆแล้วมันเป็นไปได้ไหมครับที่ SME ไทยโอท็อปไทยมันจะเหลือต้นทุนแค่
13: 25%
16: เป็นไปไม่ได้เลยถูกไหม
13: เป็นไปไม่ได
16: ้เพราะเราไม่ใช่เป็น mass production
13: อ
16: ะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้ถ้ารัฐบาลยังอยู่เฉยๆไม่เอามันไม่มาดูแลเรื่องค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มค่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ SME ไทยโอท็อปไทยทั้งหลายทั้งปวงในโลกออนไลน์จะหายไปมันจะตายไปครึ่งหนึ่งแล้วคนที่เข้ามาเสียบคือสินค้าจากจีนเห็นไหมครับแล้วมันก็จะพันกันไปตรงนี้ครับว่าเมื่อไหร่ที่ยอดขายตกขายได้แต่ไม่เหลือกำไรหรือกำไรไม่พอไปจ่ายนี่มันก็เหมือนกับยิ่งขายดียิ่งขายดีอาจจะยิ่งเจ๊งอยู่ยิ่งขายดียิ่งขายดีอาจจะยิ่งขาดทุนอยู
13: ่
16: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะนอกจาก SME ไทยโอท็อปไทยจะร่วงไปหมดแล้วมันก็จะกลายเป็นเปิดพื้นที่ให้กับสินค้าต่างประเทศราคาถูกก็ถูกกว่าเราเยอะอันนี้คืออันตรายมากนะครับ
13: คร
16: ับ
13: อ
16: ันนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บก็จะย้อนกลับไปที่เราเปิดวันนี้ว่าเราไปขอสินเชื่อได้ไหม
13: นั่นแหละสิครับ
16: มีสินเชื่อเยอะครับมีที่ SME B Bank ก็มีเป็นหมื่นล้านนะ
13: ครับ
16: ที่สสวก็มีล่าสุด 1,200 ล้านสินเชื่อ SME เขาก็ให้ SME B Bank เป็นคนบริหารจัดการให้800ล้านที่เหลืออีก400ล้านให้ Exim Bank ไปช่วยทำเกี่ยวกับพัฒนาใส่เทคโนโลยีส่งออกพวกนี้นะครับ
13: อัน
16: นี้ประเด็นก็คือว่าคนพอเปิดปั๊บจองเสร็จจองเนี่ยจบภายในวันเดียวเนี่ยล้นแล้ว
13: ล้นเลย

0: แต่ว่า
1: ก็ก
0: ด
1: ล่
0: ี
1: าว
0: มานด์ซัพพลายไม่เท
1: ม
0: ่า
1: ี
0: ก
1: ค
0: ั
1: ว
0: น
1: ามต้องการใช่
0: ครั
1: ม
0: บ
1: ีความต้องการมีความจําเป็นเยอะมากเพราะว่าเขาต้องการเงินไปหมุนเวียนไปใช้ป่านเขานะครับอันนี้1,200ไม่พอนะครับบอกคุณวิชัยแล้วก็ผ่านรายการด้วยช่วยบอกสักเอาสัก10,000-20,000เนี้ยได้ไหม
0: คร
1: ับ นะครับเพราะว่าจองเต็มหมดแล้วทางไหนเขาไปจองผ่านเว็บไซต์ด้วยเคสนี
0: ้
1: นะครับเนื่องจากต้องไปขึ้นทะเบียนกับสสว.ก็เรียกว่า One ID นะครับไปเอาเลขทะเบียนบริษัทเราไปขึ้นเลขทะเบียน ID ถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับวันนี้มาบอกว่าเปิดอาทิตย์ที่แล้วจองเต็มแล้วก็เรียกว่าผิดหวังเยอะไหมผิดหวังเยอะ
0: เยอะ
1: จองไม่ทันแต่ว่ากำลังจะมาบอกวันนี้ว่าทำใจเย็นๆไว้หน่อยเพราะว่าผมดูแล้วจากที่การไปเช็คข้อมูลอาจจะมีรอบสองซึ่งแต่ว่ารอบแรกมีคนตกรอบเยอะเหตุผลที่ตกรอบมันก็จะมาพันกับเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่จะตกรอบแรกเนี่ยก็เจอด่านแรกเลยก็คือเรื่องของการตรวจประวัติการเงินถ้าตรวจประวัติการเงินตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้จะมีประวัติสวยๆไม่เคยค้างเลยไม่เคยสะดุดเลยสินเชื่อส่วนตัวผ่อนบ้านผ่อนรถบัตรเครดิตนะครับสินเชื่อธุรกิจไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้เลยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเหลือเยอะไหมครับผมประกอบการไทย
0: ผมว่าไม่น่าจะเยอะนะครับเพราะโควิดมาฟึบหายไปฟึบเลยนะฮะไม่น่าจะเยอะครับคุณสุวิชัย
1: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะมีค้างบ้างช้าบ้างปรับโครงสร้างเนี่ยเยอะเลยนะครับมีไปเข้ามาตรการรับบ้างนะครับที่บอกว่าอะไรปิดหนี้ไว้ไปต่อได้อะไรเงี้ยคนเหล่านี้ถือว่าประวัติทางการเงินอาจจะมีปัญหา
0: คร
1: ับ ถ้าจะไปขอสินเชื่อใหม่เนี่ยอาจจะไม่ผ่านนะครับ
0: คร
1: ับ ดังนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจดูถ้าเป็นบริษัทนะเราก็ตรวจที่บริษัทตัวนิติบุคคลห้างส่วนจำกัดก็ตรวจตัวนิติบุคคลนะครับแล้วก็ถ้ามีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามโดยเฉพาะบริษัทเนี่ยสังเกตดูนะครับบริษัทเราเนี่ยก็จะ1คนเซ็นหรือ2ใน3 3ใน4ใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้เขาก็จะตรวจทุกคนนะครับคุณวิชัย
0: ละเอียดเลย
1: ก็คนที่มีอำนาจลงนามก็ต้องมาค้ำประกันนี่ที่จะกู้ด้วย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่ามีส่วนได้เสียกับตัวนิติบุคคลตัวนิติบุคคลก็ไม่มีชีวิตคนที่ทำก็คือตัวเจ้าของและกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามตรงนี้ก็มีลุ้นเหมือนกันเพราะที่ผมเจอเราคอนซัลท์อยู่ทุกวันเนี่ยนะครับพบว่าอย่างนี้ครับคุณวิชัยพบว่าตัวบริษัทดีบางบริษัทไม่มีหนี้เลยนะครับแต่ว่าไปอยู่ในหนี้ตัวส่วนตัวกรรมการตัวเจ้าของครับหนี้เต็มนะครับมีทั้งบ้านมีทั้งบัตรมีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลมีทั้งทำอีกตั้งหลายอย่างผมเจอคนมีบัตรเครดิตตั้ง14 ใบก็มี
0: เต็มวงเงินไหมฮะ
1: สองคันมีบ้านก็เต็มวงเงินหมดครับแต่ว่าผ่อนได้
0: คร
1: ับ ผ่อนขั้นต่ำ8%ได้อย่างนี้ก็มีดังนั้นคุณสมบัติด่านแรกถ้าใครยื่นจองไปแล้วตัวเราเองย่อมรู้นะครับวิชัยตัวเราเองต้องรู้ว่าเราค้างไหมเราช้าไหมเราเคยติดค่างวดไหมเราเคยปรับโครงสร้างไหมเนี้ยอันเนี้ยอาจจะต้องทำใจไว้นะครับอาจจะรอบแรกยื่นได้แต่อาจจะไม่ผ่านด่านนะครับ
0: ผม
1: ถ้าผ่านด่านได้ด่านแรกได้ก็จะต้องมาดูเรื่องของถ้าเป็นนิติบุคคลเขาก็ต้องดูเรื่องตัวเลขการเงินนะครับคุณวิชาตัวงบการเงินนะครับคุณวิชาจดบริษัทก็ต้องดูงบการเงินประกอบการพิจารณาเพราะว่าในนั้นมันบอกหมดบอกเรื่องยอดขายบอกเรื่องกำไรบอกเรื่องต้นทุนบอกเรื่องดอกเบี้ยมีหนี้เก่าเท่าไหร่จ่ายไหวไม่ไหวนี่มันบอกได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังต้องยื่นงบภายในปียื่นงบของปี2568ปีที่แล้วนะครับต้องยื่นภายในสิ้นเดือนนี
0: ้
1: นะคร
0: ับ ที่ผมจะเรียนถามคุณสุริชัย
1: ครับ
0: นะครับคืออย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาซึ่งผมใช้คำว่าคาราคาซังได้ไหมครับว่า SME บ้านเราเจอแบบนี้มาตลอดหลายต่อหลายคนผมเห็นว่าสู้ชีวิตมากเลยฮะและชีวิตเขาก็สู้กลับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเจอเยอะๆเข้านี่บางคนเกิดอาการท้อนะฮะแล้วในมุมของผู้ให้กู้โดยเฉพาะสถาบัน

0: มาปล่อยกู
1: ้
0: ครับที่เราเห็นแบงก์รัฐเนี่ย6-7แห่งเนี่ยจะเป็นเงินที่เขามาจากการหมุนเวียนแต่ทุนเนี่ยมาจากรัฐบาลถ้าเป็นแบงก์รัฐก็ถือหุ้นโดยรัฐเกือบ 100% นะครับ 90% แต่ว่าการปล่อยสินเชื่อของระบบสถาบันการเงินของรัฐเนี่ยจะผ่อนปลนกว่าของเอกชนเพราะเอกชนเนี่ยก็พุ่งเป้าไปเรื่องของกำไรเป็นหลักซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของธุรกิจใช่ไหมครับเขาเงินผู้ฝากมาเขาต้องปล่อยกู้เขาต้องดูแลไม่ให้เงินมันเสียไม่งั้นเดี๋ยวเขาไปใช้คืนเจ้าหนี้ของแบงก์ก็คือคนฝากเงินไม่ได้แบงก์รัฐก็เหมือนกันถ้าเกิดเขาเอามาแล้วปล่อยแล้วมันเป็น NPL จ่ายหนี้คืนไม่ได้มันก็ไม่สามารถหมุนมาไปปล่อยสินเชื่อช่วยคนอื่นต่อไปได้นะคุณชัยนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์ของเรื่องการคำนวณดูคุณสมบัติผู้กู้ดูว่าจะใช้คืนความสามารถชำระหนี้ที่กู้ไปได้ไหมซึ่งเขาก็ผ่อนปลนค่าถ้าเป็นเงินกู้เนี่ยก็ยาวกว่านะครับมี7ปีได้มี10ปีได้นะครับก็ยืดเพื่อให้การผ่อนมันเบาลงซึ่งดอกเบี้ยตอนนี้ก็ถือว่าถูกสุดนะในระบบถ้าเป็นแบงก์รับ
2: 1%
0: เพราะว่าถ้าเป็นแบงก์พาณิชย์เนี่ยพาณิชย์แบงก์พาณิชย์ขนาดใหญ่ก็อยู่แถวๆ M+ ก็อยู่แถวๆสัก 7-8% ครับคุณวิชัยแต่ว่าต่อปีนะฮะแล้วก็แต่ถ้าเป็นแบงก์รัฐตอนนี้มีดอกเบี้ยจากภาครัฐรัฐบาลก็ช่วยเหลือเนี่ยอยู่ที่ 3% ต่อปี3ปีแรกอย่างสสว.เนี่ยที่เขาออกมาที่แบบเป็นที่นิยมมากก็คือเขาคิดดอกเบี้ย 1% ต่อปี5ปี
2: ครับ
0: ซึ่งอันนี้คือมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ว่ามันไม่สามารถกระจายไปทุกคนที่เดือดร้อนได
2: ้
0: นะครับมันก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์ซึ่งกฎเกณฑ์นี้มันก็มีประเด็นเรื่องของการชำระคืนมาเป็นหลักนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติมี 1,200 ล้านปล่อยกู้ไป 1,200 ล้านแล้วชำระคืนไม่ได้เลยอันนี้จบเลยนะ
2: จบเลย
0: เงินมันไม่สามารถเอากลับมาหมุนช่วยคนอื่นได้แล้ว
2: ครับ
0: เพราะดอกเบี้ย 1% มันไม่มีกำไรแล้วนะครับพูดถึง 1% นี่ถือว่าไม่มีกำไร
2: ครับถูกเลยโ
0: อ้นะครับดอกเบี้ยตอนนี้แบงก์เล็กเนี่ยแบงก์พาณิชย์ขนาดเล็กเนี่ยมีไปถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับต่อปีนะครับซึ่งถ้าไปเทียบกับสินเชื่อบุคคลก็ยังถูกกว่าครึ่งเลยนะสินเชื่อบุคคลตอนนี้ร้อยละ25ที่เขาใช้หมุนเวียนอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดไปนอกระบบนี้ก็โอ้โหคนละเรื่องเลย
2: ใหญ่กันใหญ่เลย
0: นะครับใช่ดังนั้นแหล่งเงินทุนก้อนนี้ของรัฐก็ดีของโครงการพิเศษเหล่านี้ที่มันจำเป็นต้องดูคุณสมบัติผู้กู้และการชำระคืนด้วยไม่เช่นนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีกี่แสนล้านก็มันก็คงไม่พอ
2: ไม่พอ
0: ครับในแง่เราเองเนี่ยในแง่ผู้ประกอบการเองเนี่ยถ้าเราเองก็ต้องดูแลกิจการดูแลธุรกิจเพราะถ้าเกิดธุรกิจเราไปไม่ได้เช่นต้นทุนเรามากขึ้นเรื่อยๆจนไม่เหลือกำไรเช่นเรายังมีปัญหาเรื่องภายในกิจการเราเรื่องเอาแต่บริหารเงินยังไม่ได้เนี่ยที่สุดแล้วขายเท่าไหร่ก็เจ๊งนะครับ
2: โอ้ยอดขายเท่าไหร่ก็เจ๊ง
0: ใช่แล้วเราจะทำยังไงถ้าเรามีหนี้มีสินแล้วจะเอาตรงไหนไปใช้คืนนะ
2: นั่น
0: เพราะว่าเงินที่เป็นหนี้เราเอามาเนี่ยเอามาใช้เพื่อต่อยอดออกดอกผลถ้าเราเอามาเพื่อไม่ใช้จ่ายอย่างเดียวแล้วมันไม่เกิดดอกผลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจผิดอย่างนี้ครับเอาเงินกู้มาแล้วเอามาใช้จ่ายไปแล้วพอถึงเวลาค่อยไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเรามีแนวคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนี้เสียทันที
2: คร
0: ับนะครับ
2: ในยากของการมากู้เงินมานะฮะหลายท่านที่เป็นลูกหนี้คงจะเข้าใจดีวัตถุประสงค์ในการกู้ต้องชัดเจนถ้าในการทำการค้าการทำธุรกิจกู้มาเพื่อจะไปทำอะไรปกติก็ต้องแจ้งให้กับเจ้าหนี้ได้พอรู้ด้วยไหมครับคุณสุรชัย
0: ถูกต้องครับก็จะมีอยู่หลักๆก็เนี่ยเอาไปหมุนเวียนก็คือไปซื้อของไปซื้อของไปขายของถูกไหมครับนะครับถ้าจะเอาไปลงทุนก็เช่นเอาไปซื้อเครื่องจักรซื้ออุปกรณ์เอาไปขยายพื้นที่ซ่อมปรับปรุงสถานประกอบการเพื่อมันหาค้าขายหารายได้แต่ถ้าบอกเอาไปใช้หนี้เก่าเอาไปแก้ปัญหาไปแต่มีอะไรค่าใช้จ่ายส่วนตัวมีค่านู่นนี่อะไรต่างเอาเงินไปใช้ปั๊บแล้วมันไม่กลับมา
2: คร
0: ับ พอมันไม่กลับมาเนี่ยเราก็ไม่มีเอาเงินไปจ่ายหนี้เขาได้อยู่ดีดังนั้นการไปขอสินเชื่อทั้งหลายมันต้อง

0: มีแผนก่อนมีการคำนวณมีวัตถุประสงค์นะครับถ้าจะไปหมุนเวียนเช่นอยากได้เงินหมุนเวียนสักล้านหนึ่งนะครับมันก็คงจะไปอยู่ในรูปของการอะไรฮะซื้อวัตถุดิบสต็อกของเวลาขายของต้องมีเครดิตขายไปต้องมีเครดิตขายออนไลน์นี่ต้องใช้เวลากว่าจะได้เงินอีกประมาณเกือบ20วันนะครับคุณ
1: โอ้โหน่าสงสารเลย
0: ไม่ใช่ขายวันนี้แล้วได้พรุ่งนี้นะ
1: ไม่มีใช่ไหมต้องมีเครดิตเทอมอีก
0: ใช่อย่างน้อยก็14ถึง20วันอ่ะระหว่างนี้ขายทุกวันนะคุณวิชัยขายวันหนึ่ง 20,000 น่ะเอาน้อย 20,000 แล้วกันนะ 20,000 เนี่ยถ้า10วันก็ต้องมีเงินหมุน 200,000 แล้วนะถ้า15วันก็ต้องมีเงิน 300,000 แล้วนะใช่มั้ยครับนั่นสิครับมันถึงต้องประเมินและคำนวณว่าอ๋อเราต้องการวงเงินหมุนขนาดนี
1: ้
0: นี่ขนาดเงินเรียกว่าหมุนจริงๆคำว่าเงินทุนหมุนเวียนนี่คือต้องหมุนแล้วเวียนนะคุณวิชัย
1: ครับผมหมุนแล้วเวียนหมุนแล้วเวียน
0: ต้องหมุนไปหมุนมาหมุนเข้าหมุนออกแล้วเวียนกลับมาสร้างดอกผลอีกเวียนกลับมาอีกรอบนึงเวียนกลับมาอีกรอบนึงแต่ถ้าเกิดเงินไปแล้วไม่กลับไปแล้วไม่กลับไม่มาเนี่ยอันนี้จบเลยนะดังนั้นวันนี้ก็มาให้กำลังใจกับทุกคนในเรื่องการวางแผนแก้ปัญหาตัวเองก่อนนะครับสแกนตัวเองนะครับสแกนข้างในก่อนสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องสแกนตัวเองก่อนนะครับมีต้นทุนอะไรบ้างต้นทุนผลิตภัณฑ์สินค้าเราต้นทุนขนส่งเราบรรจุภัณฑ์ไหมครับต้นทุนด้านการตลาดมีเพิ่มไหมต้นทุนด้านแอดมินข้างในมีค่าเช่าเพิ่มไหม
1: ครับ
0: เราลดตรงไหนได้เซฟตรงไหนได้ประหยัดตรงไหนได้แล้วก็กลับไปดูข้างนอกว่าแล้วเราจะขายเหมือนเดิมไหม มีหลายเจ้าที่เขาเปิดตึกอยู่ริมถนนตึกแถวตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: บ่ายตกเย็นเขาก็ใส่รถออกไปขายข้างนอกแล้วเนี่ยนะเรียกว่าติดล้อไม่ยืนขาตายอยู่ที่เดิมก็หาช่องทางเพิ่มรายได้นะครับถ้าจำเป็นต้องออนไลน์ท่านก็ต้องดีต้นทุนตัวเองดีๆว่าขายแล้วหักแพลตฟอร์มหักค่ายิงแอดหักนู่นนี่นั่นแล้วหรือกำไรประมาณสักเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าสินค้าก็ไม่สามารถไปขายในช่องทางออนไลน์ได้นะครับ
1: ใช่ครับคุณสุริชัยฮะผมเห็นการปรับตัวของผู้ประกอบการบางเจ้าที่ผ่านอยู่บ่อยๆจากเดิมที่ขายอาหารตอนนี้ก็มาตั้งบูธเล็กๆในร้านตัวเองขายน้ำขายเครื่องดื่มเพิ่มมากขึ้นก็คือเข้าใจว่าต้องการเพิ่มรายได้นะครับบางเจ้า
0: ครับ
1: บางเจ้านี่ขายดีจนชนิดที่ว่าลูกค้าเนี่ยหูยเข้าแถวยาวเมื่อก่อนเขาก็ไปเช่าหน้าร้านของตึกแถวขายนะครับทุกวันนี้ผมขับรถผ่านนะฮะเห็นเขาไม่รู้เซ็งหรือซื้อนะฮะคุณสุรชัย
0: คร
1: ับ ไอ้ที่เคยขายอยู่เนี่ยฮะทำโอ้โหลูกค้าก็ยังเต็มร้านอยู่เลยครับ
0: ถูกต้องถูกต้องเมื่อวานผมเพิ่งคุยอยู่เจ้าหนึ่งนะเป็นแบรนด์ใหญ่เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันคุณวิชาจะเห็นอยู่ก็อยู่แถวพระรามเก้าก็มีที่อยู่ใกล้อสมทเนี่ยนะครับเขาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าก็ประมาณสัก50-60สาขาแล้วคือมื้อกลางวันกับมื้อเย็นเนี่ยเขาขายได้แต่พอยต์ของเขาคือว่ามื้อเช้าเขาขายไม่ได้แต่มีเราเขามีร้านอยู่แล้วเช่าอยู่แล้วมีคนอยู่แล้วครัวอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยมาเปิดอีกแบรนด์หนึ่งขายข้าวเหนียวหมูปิ้งครับ
1: เช้า
0: จากร้านอาหารญี่ปุ่นมาขายข้าวเหนียวหมูปิ้งภาคเช้านะครับแล้วตอนเช้าเขาก็ปิดช่องว่างเอารายได้จากภาคเช้าเขาไม่มีตอนนี้มีแล้ว50กว่าสาขาก็เดือนนึงก็แตะหลายแสนเลยครับรวมๆกันก็ปรับตัวเพิ่ม product line เพิ่มโอกาสนะครับว่าเรามีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันเราเปิดร้านเต็มวันเหมือนกันช่วงเวลาไหนที่เราสามารถหารายได้หาเพิ่มเติมได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของเลยที่จะต้องสแกนตัวเองให้เจอนะคร
1: ับแปลว่าการเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบนี้ต้องคิดอ่านวางแผนใช่ไหมครับแล้วลงมือทำพิสูจน์ผลงานกันเลย
0: อันนี้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มที่สุดดีที่สุดดีกว่ากู้เงินมาแล้วเป็นหนี้แล้วก็ต้องเสียดอกเนี่ยเราก็ถึงเวลาใช้คืนเนี่ยเดี๋ยวมันก็วนลูปติดมันเดินนะครับหัวใจคือการนั่งนิ่งๆแล้วดูว่าเรามีจุดเก่งศักยภาพตรงไหนมีจุดแข็งของธุรกิจตรงไหนเราเหลือทรัพยากรตรงไหนเอาตรงเนี้ยออกมาทำหากินออกมาทำประโยชน์นะครับเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมันก็จะช่วยทำให้เรามีรายได้เพิ่มในขณะที่เราไม่ต้องลงทุนทรัพยากร มากขึ้นเหมือนเดิมนะครับใช่ของเดิมที่มี
1: ขอความรู้ทิ้งท้ายนิดนึงครับเราจะเห็นวิธีคิดของเจ้าของธุรกิจ2คนที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ1คือคนหนึ่งเวลาเจอปัญหาภาวะเศรษฐกิจปุ๊บหาวิธีการในการลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดเช่นแทนที่จะขายมันทั้งวันก็ขายมันครึ่งวันแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ใช้วิธีเอ๊ะมันยังมีเวลาเหลือนี่แม้กระทั่งกลางคืนก็คือขายมันทั้งวันทั้งคืนสองคนนี้คนไหนไปได้หยุดไปเอาตัวรอดได้ครับคุณสุรชัย
0: ไม่มีสูตรสำเร็จครับแล้วก็แต่ละคนไม่เหมือนกันไส้ในไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเขามีทรัพยากรต่างกันอย่างสองกรณีนี้บางคนลดแล้วก็จะรอดเพราะว่ามันการลดลงทำให้ค่าใช้จ่ายเขาน้อยลงนะครับแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าเขารักษาคงไว้จะไปเพิ่มโอกาสมันมีสองคำนะครับคุณวิชัยนะครับหนึ่งคือลดต้นทุนนะครับแต่สองก็คือเพิ่ม efficiency นะครับการลดต้นทุนเนี่ยมันลดยังไงก็มีลิมิตมันไม่บางมันไม่สามารถกดลงไปต่ำกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องไปเพิ่ม efficiency จากต้นทุนที่มีอยู่เดิมเช่นเรามีคนอยู่10คนเราลดไม่ได้เพราะถ้าลดมีปัญหาก็ต้องใช้คน10คนสร้างโอกาสเพิ่ม efficiency ให้มากขึ้นกว่าเดิม2อันนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จบางคนทำขาขาเดียวก็ไปได้บางคนต้องทำ2ขาคู่กันแต่ว่าหลักคิดก็คือว่าการลดต้นทุนน่ะมันต้องทำแหละที่ไม่จำเป็นเหมือนเรารีดน้ำหนักไขมันตอนนี้คุณผู้ชมถ้าเราจะลดไขมันออกมันก็ไม่ทำให้เราแย่ลงแต่ว่าโอกาสที่มันจะอยู่ได้เนี่ยมันต้องไปเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับเพราะการลดมันมีเพดานแต่การเพิ่มเอฟเฟคที่มันไม่มีเพดานนะครับ
1: ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
0: ม
1: ัน
0: เป็นตัวซัพพอร์ตมันเป็นตัวซัพพอร์ตให้เราเดินถ้าเราไม่ลดต้นทุนเราไม่เพิ่มประสิทธิภาพเราแก้ปัญหาโดยการเอาเงินกู้มาอุดนะครับเต้าเงินกู้มาก็คือเงินทุนเงินที่ไม่มีต้นทุนอย่างนี้ไม่เป็นไรคุณมีทุนเท่าไหร่คุณก็ใส่ไปแต่ก็ไม่แนะนำนะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่จะเป็นเงินกู้มีดอกเบี้ยและการใช้คืนทุกเดือนความกดดันมันจะเกิดขึ้นนะครับมันแค่เป็นตัวซัพพอร์ตมันไม่ใช่เป็นยาหลักในการแก้ไขความเจ็บป่วยเรา
1: คือแปลว่าเวลาที่เราเป็นหนี้เราก็มีภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อที่จะลดใช่ไหมครับแล้วก็ปลดหนี้เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราสามารถผ่านด่านตรงนี้ไปได้ความสุขมันมาเลยใช่ไหมครับความสุขมันบังเกิดแป๊บเลยใช่ไหมครับคุณสุรชัย
0: คือช่วงนี้แบงก์ปล่อยกู้เข้มงวดอันนี้ผมก็เข้าใจแล้วเคยอยู่ในระบบสถาบันการเงินมานานนะแล้วก็เห็นนะคือการที่เขาปล่อยกู้เข้มงวดก็เพราะว่าอย่างที่บอกสถานการณ์มันก็มองไม่ออกว่าระยะถัดไปมันจะเป็นยังไงเพราะที่เขาห่วงคือว่าการปล่อยกู้ระยะยาว5ปี7ปีเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่การชำระหนี้คืนตามสัญญากู้เนี่ยมันถูกกำหนดฟิกทุกเดือนเป็นเวลาต่อเนื่อง5ปีก็60งวดนะครับนี่ครับนี่คือจุดที่มันทำให้การตัดสินใจการพิจารณาเนี่ยมันเข้มงวดแต่รายได้กับธุรกิจเรามันอาจจะไม่เสถียร5ปีที่ต้องจ่ายหนี้ได้เท่ากันตลอดเวลาใช่ไหมครับธุรกิจมันเสถียรแต่การจ่ายหนี้มันเสถียร
1: ครับผมรบกวนคุณสุรชัยให้กำลังใจให้แนวทางกับบรรดา SME ที่ฟังเราอยู่ครับให้อยู่รอดปลอดภัยครับผม
0: ครับก็อันนี้เป็นสถานการณ์ที่เราทุกคนเจอนะครับไม่ใช่เราโชคร้ายเจอคนเดียวนะครับเราเจอทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะปรับตัวเองได้เร็วแล้วก็ดูแลข้างในตัวเองได้ดีนะครับก็แนะนำว่าก็เราเจอเหมือนกันทุกคนเจอก็ตั้งสติแล้วสแกนธุรกิจตัวเองอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราในฐานะเจ้าของเราต้องรู้ธุรกิจเราทุกจุดทุกเม็ดนะครับใครที่เป็นเจ้าของแล้วไม่ได้ไปดูสต็อกไม่ได้ดูลูกค้าไม่ได้เข้าไปดูว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ตรงนี้เป็นไงไม่ได้เข้าไปดูการทำงานของลูกน้องเราว่ามันเต็มประสิทธิภาพแล้วต้องลงไปดูนะครับแล้วเราก็จะสามารถมาประเมินวางแผนได้ว่าเราจะแก้ไขปรับปรุงตรงไหนนะครับมันก็มีสองส่วนนะครับคุณวิชัยครับปรับที่ปรับได้และเห็นและทำได้เร็วคือปรับภายในนะครับปรับภายในส่วนที่ปรับข้างหน้าเนี่ยข้างนอกคือการขายมาร์เก็ตติ้งเนี่ย ค่อนข้างยากแต่ก็ต้องปรับนะครับเราก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเราจะขายเหมือนเดิมไหมขายช่องทางเดิมไหมกลุ่มเป้าหมายเดิมไหมวิธีการเดิมไหมผลิตภัณฑ์เดิมไหมหรือเราจะปรับจะเพิ่มจะเปลี่ยนนะครับก็ให้กำลังใจครับว่าทุกคนถ้าทำเป็นที่เนี่ยผมคิดว่าปีนี้เราผ่านได้
1: ใช่
0: เราผ่านได้ไม่ต้องหวังรวยฮะเราเอาแค่รอดอยู่ได้มีเงินมีกำไรพอสมควรหล่อเลี้ยงได้จ่ายหนี้ได้เท่านี้ครับปีนี้จะมาปี
1: เป็นพอทำธุรกิจแล้วปุ๊บอยากจะรู้วิธีการในการจัดการเรื่องของหนี้ต่างๆนะครับเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาก็ต้องติดตามนะฮะรู้ใช้เข้าใจเงินแล้วก็ในเพจของมิสเตอร์แบงเกอร์ของคุณสุรชัยด้วย
0: ก็มาเป็นเคส by เคสอะครับผมไม่เหมือนกันเลย
1: ครับผมได้ครับเพราะฉะนั้นเราช่วยกันเต็มที่ครับเดี๋ยวมีโอกาสจะขอความรู้เพิ่มเติมอีกนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสุรชัยครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณสุรชัยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณสุรชัยกำลังนนบัตรนะครับอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank นะครับและท่านเป็นเจ้าของเพจ Mr. Banker ซึ่งให้ความรู้เรื่องของการกู้เงินแก้หนี้และแก้ปัญหาธุรกิจครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจในแวดวงเศรษฐกิจธุรกิจมาฝากกันในช่วงท้ายครับ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
1: ครับเข้ามาสู่รู้ใช้เข้าใจเงินนะครับประจำวันศุกร์ครับ15พฤษภาคม2569วันนี้อยู่กับผมวิชาวรัฐนีวงศ์นะครับทำหน้าที่แทนคุณบิวจิติมาทวาเรศหนึ่งวันครับคุณฟังฮะเย็นนี้ก็จะมีช่วงเวลาพิเศษนะครับนั่นก็คือทางรัฐบาลก็ได้จัดเวทีหารือร่วมกันกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนกว่า35ท่านครับในปัญหาเศรษฐกิจของประเทศณขณะนี้คงไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต่างคนต่างแก้ปัญหาถ้าว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโอกาสได้ระดมความคิดความเห็นแนวทางวิธีคิดนะครับต่างๆเหล่านี้นั้นก็น่าจะช่วยให้ปัญหาต่างๆที่มันเคยใหญ่ๆหนักๆเนี่ยนะครับมันก็น่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นเย็นนี้นะฮะก็จะมีผู้บริหารระดับสูงนะครับจากภาคเอกชนกว่า35ท่านก็เข้ามาพบปะหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือคุณอนุคือท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็จะมีเป้าหมายในการรวบรวมความเห็นจากภาคเอกชนมาจัดทำเป็นพิมพ์เขียวเลยนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้หัวข้อนะครับผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังอันนี้ถือว่าเป็นทิศทางแนวโน้มที่น่าสนใจแล้วจากข่าวเขาก็บอกว่ารัฐบาลก็จะปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนให้เอกชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะฮะและจะนำข้อเสนอที่ได้ไปผลักดันต่อนะครับผ่านกลไกของกรอ.กรอ.ก็คือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและรัฐบาลนะครับภาครัฐเอกชนนั่นเองซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีต้องการที่จะรับฟังข้อเสนอทั้งในภารกิจเร่งด่วนและยุทธศาสตร์ระยะยาวนะครับเพื่อจะนำไปกำหนดนโยบายที่ตอบโจทย์ภาคเศรษฐกิจอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยว่าโจทย์ใหญ่ที่เป็นหัวใจสำคัญของการหารือกับผู้บริหารระดับสูงในเย็นนี้นะครับก็คือท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรัฐบาลจะร่วมนะครับร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปในทิศทางไหนเพื่อที่จะกำหนดอนาคตของประเทศภายใต้ภูมิทัศน์โลกใหม่นะฮะณวันนี้เวลาที่เราเห็นการรวมกลุ่มรวมตัวกันของบรรดาประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็ดีหรือกลุ่มประเทศเกิดใหม่ทางเศรษฐกิจก็ดีเราก็คงจะต้องจับตามองนะครับว่าแล้วเราจะไปอยู่ในกลุ่มใดอะไรแบบไหนอย่างไรซึ่งแน่นอนครับภาคเอกชนก็จะมีบทบาทสำคัญในการที่จะมาให้มุมมองให้ข้อมูลให้ข้อเสนอแนะนะครับเขาบอกว่ายังต้องพูดถึงเรื่องของแนวทางในการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้โจทย์นี้โดยส่วนตัวนะครับมองว่าต้องรีบทำเลยครับเพราะว่าถ้าหากว่าโลกมันหมุนไวมันเปลี่ยนแปลงเป็นเร็วอย่างนี้เรายังอยู่ในพวกโอเทรดนะครับคือการค้าการขายแบบเดิมการค้าเกษตรที่ไม่ได้แปรรูปไม่ได้ยกระดับศักยภาพมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปเพราะฉะนั้นณตรงนี้เย็นนี้น่าที่จะได้ข่าวดีนะครับหรือว่าแนวทางที่ทางภาคเอกชนเข้ามาช่วยภาครัฐในการให้ข้อคิดให้แนวทางแล้วก็กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ครับนะครับหลังจากที่รัฐบาลได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงแล้วก็จะมีการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอทั้งหมดมาขับเคลื่อนต่อก็อย่างที่ย้ำนะฮะว่าใช้กลไกของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอซึ่งที่ผ่านมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบแนวทางฟื้นกลไกของกรอแล้วด้วยนะฮะถ้าหากว่าเราจะมีโอกาสพลิกโฉมเศรษฐกิจของไทยให้แข่งขันได้กับทั่วทั้งโลกในบริบทใหม่ๆแบบนี้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเหลือเกินเราจะต้องปรับตัวให้ทันและเราจะต้องทำอย่างไรเพราะว่าถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยการส่งเสริมให้เอกชนซึ่งมีศักยภาพมีความสามารถนะครับได้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผมเชื่อว่าเราสู้คนอื่นได้สบายเราเก่งนะครับเรามีภาคเอกชนที่เข้มแข็งวิธีคิดแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพที่เราจะต้องช่วยเหลือกันต่อไปนะครับและมาติดตามรู้ใช้ก็จะเงินได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกเรียกเลขาสภาพัฒน์แรงงานสภาพเศรษฐกิจก่อนเปิดทำเนียบคุย35เจ้าสัวช่วงเย็นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 8:50 นและสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าตามปกติก่อนจะเรียกนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าพบเพื่อรายงานสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยช่วงไตรมาสแรกของปี2569ก่อนที่ในช่วง 17:00 นวันนี้จะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า35คนเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศหอการค้าไทยภาคเอกชนเข้าหารือรัฐบาลดันแอนตี้คอร์รัปชันยกระดับความโปร่งใสลานบ้านเมืองเป็นแบบนี้เอกชนไม่ไหวแล้วนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าวันนี้สภาหอการค้าไทยและกลุ่มเพื่อนไม่ทนขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเพราะถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากต้องการเห็นการทำงานที่เอาจริงเอาจังและเป็นรูปธรรมซึ่งประเทศไทยต้องพยายามเข้าองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ให้ได้ส่วนข้อเสนอที่จะเสนอต่อรัฐบาลในวงประชุมผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังเย็นนี้นายพจน์กล่าวว่าประเด็นที่นายกรัฐมนตรีจะรับฟังจาก CEO ทั้งหลายคือเรื่องภาวะเศรษฐกิจภาคเอกชนจะมีข้อเสนออะไรที่จะผลักดันอย่างเร่งด่วนและการที่ภาคเอกชนมาพบรัฐบาลในวันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะรัฐกับเอกชนต้องทำงานร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจรัฐบาลเป็นผู้อำนวยความสะดวกกำหนดนโยบายแต่ตัวขับเคลื่อนจริงคือเอกชนเพราะทราบว่าปัญหาอยู่จุดใดนายพจน์กล่าวว่าจากที่มีการประชุมร่วมกันไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคม2568เอกชนมองว่าคงไปไม่ไหวถ้าบ้านเมืองเป็นเช่นนี้จึงได้พูดคุยกันว่าจะต้องมาหารือกันเพราะการคอร์รัปชันเป็นเรื่องอันตรายมากแอฟริกาใต้ยุติไต่สวนมาตรการหลบเลี่ยงการโต้การทุ่มตลาดอย่างรถยนต์ไทยรักษาส่งออกกว่า 1,500 ล้านนางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศประสบความสำเร็จในการช่วยผู้ส่งออกไทยต่อสู้คดีไต่สวนมาตรการหลบเลี่ยงการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าอย่างนอกอัดลมชนิดใหม่หรืออย่างรถยนต์ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้หลังล่าสุดเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาแอฟริกาใต้ประกาศยุติการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20กันยายน2567คณะกรรมาธิการบริหารการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประกาศเปิดไต่สวนเอซีต่อสินค้าอย่างนอกอัดลมชนิดใหม่ที่ใช้กับรถยนต์นั่งโดยสารและรถบรรทุกจากประเทศไทยภายหลังกรมการค้าต่างประเทศจัดส่งหนังสือถึง ITAC เพื่อขอให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเป็นธรรมพร้อมประสานงานและสนับสนุนผู้ส่งออกไทยอย่างใกล้ชิดโดยมีผู้ส่งออกไทยเข้าร่วมตอบข้อซักถาม11รายคราวนี้การที่แอฟริกาใต้ประกาศยุติการไต่สวนและเผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของแอฟริกาใต้แล้วทำให้ผู้ส่งออกไทยสามารถส่งออกสินค้าอย่างรถยนต์ไปยังตลาดแอฟริกาใต้ได้ตามปกติโดยไม่ถูกเรียกเก็บอากร AC เพิ่มเติมซึ่งมีส่วนช่วยรักษามูลค่าการส่งออกอย่างรถยนต์ไทยไปยังแอฟริกาใต้ไว้ได้ในปี2568ไทยมีมูลค่าส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังแอฟริกาใต้ 1,599 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสุ

0: กรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
8: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะกลับมาพบกันวันศุกร์นะคะวันนี้ศุกร์15เดือน5นะคะพฤษภาคม2569วันนี้เป็นวันแรกของฤดูฝนนะคะที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักนะโดยจะมีบางพื้นที่นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะคะแล้วก็จะมีฝนตกสะสมแล้วก็อาจจะให้ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนทางใต้ก็จะมีคลื่นลมทะเลอันดามันนะคะโดยเฉพาะอันดามันตอนบนเขาบอกว่ามีคลื่นลมกำลังปานกลางนะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกก็จะ2เมตรกว่าอันนี้ก็เป็นการเตือนสำหรับชาวเรือด้วยนะคะเรามาระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีฝนตกค่ะวันนี้ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นวันแรกนะคะสำหรับที่เข้าสู่ช่วงหน้าฝนอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งจะถล่มมากน้อยแค่ไหนนะคะ บางสื่อเขาใช้คำว่าโอ้ภาคเหนือนี่คือถล่มเลยนะคะ 70% ของพื้นที่นะคะภาคเหนืออีสาน 60% ภาคกลาง 60% ภาคใต้ 60% ฝั่งตะวันออกนะถ้าเป็นฝั่งตะวันตกนั้น 70% ของพื้นที่แล้วก็กรุงเทพมหานคร 60% ของพื้นที่นะคะวันนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากเลย3จังหวัดคือจังหวัดตากกาญจนบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะคะนี่คือจะตกหนักมากเพราะว่าอย่างนั้นค่ะก็มาดูกันนะคะเรื่องของฝนเรื่องของอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสำนักข่าวทั่วโลกนะคะตอนนี้โฟกัสไปที่จีนนะคะกับการเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป์ถือว่าเป็นการพบกันที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับ3แรงกดดันคือความเปราะบางของดีลการค้าความตึงเครียดเรื่องไต้หวันแล้วก็สงครามอิหร่านที่ทำให้ช่องแคบฮอร์โมสกลายเป็นประเด็นเร่งด่วนด้านพลังงานโลกด้วยนะคะสำนักข่าวหลายสำนักเลยนะคะระดับโลกทั้งนั้นค่ะ ABC อัลจาซีราซึ่งระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงเห็นพ้องต้องกันว่าช่องแคบฮอร์โมสนั้นต้องเปิดเอาไว้เพื่อการไหลเวียนของพลังงานแล้วก็ทางจีนนั้นย้ำถึงการคัดค้านการทำให้ช่องแคบเป็นพื้นที่ทางทหารไปรวมถึงคัดค้านการเก็บค่าผ่านทางด้วยนะข้อความจากสื่อที่อ้างจากทำเนียบขาวนะคะยังระบุด้วยว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าอิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นะคะแล้วก็ทางจีนก็สนใจจะซื้อน้ำมันจากสหรัฐมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุสในอนาคตค่ะนี่คือสำนักข่าวรายงานตรงกันนะคะส่วนอีกสำนักนึงก็คือรอยเตอร์สนะคะรายงานว่าตอนนี้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะซึ่งตลาดนั้นให้ความสนใจไปที่การพบปะกันครั้งสำคัญของ2ผู้นำเพื่อรอดูว่าจะมีสัญญาณบวกอะไรหรือไม่ต่อการแก้ไขปัญหาสงครามในอิหร่านซึ่งปัจจุบันนี้ก็ส่งผลกระทบ ค่อนข้างรุนแรงต่อการจัดหาน้ำมันทั่วโลกอยู่แล้วนะคะราคาน้ำมันดิบBenz ขยับขึ้นเป็น26เซนหรือ 0.25% ก็แตะที่ 105.89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะขณะที่น้ำมันดิบ West Texas นะคะของสหรัฐเพิ่มขึ้น32เซนก็ 0.32% แตะที่ 101.34 ดอลลาร์แล้วก็ก่อนหน้านั้นราคาน้ำมันทั้ง2ชนิดเพิ่งจะปรับตัวลดลงค่ะเนื่องจากว่ามีความกังวลเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐหลังจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นก็กลายเป็นแรงกดดันต่อเงินเฟ้อด้วยนะคะบรรยากาศที่จีนก็อย่างที่หลายคนได้เห็นในภาพข่าวนะคะว่าประธานาธิบดีสหรัฐได้รับการตอบรับต้อนรับอย่างสมเกียรติที่มหาศาลาประชาชนที่ปักกิ่งนะคะตั้งแต่เมื่อวานก่อนจะเริ่มหารือครอบคลุมทั้งเรื่องของข้อตกลงทางการค้าเรื่องของประเด็นการขายอาวุธให้กับไต้หวันแล้วก็นอกเหนือจากประเด็นทางการค้าแล้วโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะโน้มน้าวให้จีนช่วยเจรจากับรัฐบาลอิหร่านเพื่อให้ยอมตกลงสงบศึกด้วยนะคะนักวิเคราะห์ก็ยังคงกังขาเหมือนกันว่าทางสีจิ้นผิงจะยอมกดดันอิหร่านซึ่งเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจีนมากน้อยแค่ไหนนะคะในบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์จาก ING เขาบอกว่าตลาดน้ำมันขณะนี้กำลังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า wait and see นะคะคือเฝ้าระวังแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่านักลงทุนอาจจะตั้งความหวังมากเกินไปว่าการคุยกันระหว่างสองผู้นำจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในอิหร่านได้เนื่องจากว่าเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญอย่างช่องแคบฮอร์โมสยังคงถูกปิดตายอยู่เป็นส่วนใหญ่เนาะตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ IEA ก็ระบุว่าขณะนี้ปริมาณน้ำมันโลกจะขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการแน่นอนสำหรับปีนี้เพราะว่าสงครามครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อการผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางเยอะแล้วก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันสำรองทั่วโลกลดลงไปในอัตราที่เรียกว่ารวดเร็วอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนการคาดการณ์เดิมที่เคยระบุว่าน้ำมันจะล้นตลาดนั่นแหละค่ะเนาะก็น่าจะต้องติดตามเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละค่ะการที่นักวิชาการ ในหลายๆประเทศก็วิเคราะห์กันนะคะว่าในครั้งนี้เนี่ยน่าจะต้องจับตานะคะเพราะว่าในส่วนของทางจีนเองนี่นะคะก็เน้นย้ำว่าขณะนี้ประชาชนทั้งจีนและสหรัฐนั่นแหละต่างก็เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่เพราะนี้การจะบรรลุเป้าหมายการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของชาตินะและการที่จะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่ก็สามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ร่วมกันส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนทั้งโลกนะคะผู้นำจีนย้อนไปว่าเมื่อ55ปีก่อนนู่นน่ะก็ได้เกิดการทูตแบบปิงปองขึ้นระหว่าง2ประเทศนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูที่ถูกแช่แข็งมานานกว่า20ปีแล้วนี่ก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เนาะครั้งสำคัญในการในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันนะคะนับตั้งแต่นั้นมาทั้ง2ประเทศนี้ก็ร่วมกันเขียนบทบันทึกแห่งมิตรภาพมากมายนะผ่านการเปิดรับแล้วก็การร่วมมือกันในยุคสมัยนี้นะคะก็ถือว่าทั้งคู่ต่างก็เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐเป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกนะก็น่าจะต้องดำเนินไปแบบนี้แหละนะคะแล้วที่สำคัญคือทั้งสองประเทศเนี่ยสื่อทั่วโลกก็สนใจมากเลยนะเขาบอกว่าจะได้ประโยชน์จากการร่วมมือกันนะคะแล้วก็ ที่สำคัญคือก็ต้องติดตามว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยข้อเรียกร้องทั้งหมดนะคะกี่ข้อที่ออกมานี่นะคะล่าสุดที่สื่อนำเสนอเนี่ยจะได้ทั้งหมดไหมจะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะแล้วก็ที่สื่อเขาให้ความสำคัญว่าครั้งนี้เนี่ยมีคณะบุคคลสำคัญของทางทั้งรัฐบาลจีนแล้วก็บรรดา CEO เนี่ยนะคะโอ้โหไปกันเพียบเลยนะคะนะรอบนี้นี่ไปกันเยอะมากนะคะเกือบทุกบริษัทนะที่แบบดังๆที่คนทั่วโลกเขารู้จักนะทิมคงทิมคุกเนี่ยไปหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เนาะสำหรับการเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่นักวิชาการก็วิเคราะห์กันไปนะคะพูดถึง CEO แล้วก็ไปคุยดีกว่าของเราก็เป็น CEO นะคะแต่ก็อย่างที่หลายท่านได้ทราบแล้วนะคะว่า CEO ท่านนี้เนี่ยก็โอ้โหสู้หน้าดูนะคะอยู่ในวงการค้าจากสินค้าจีนมาคือนานมาก20กว่าปีนะคะต้องบอกเลยว่าเจ๊งมาแบบนับไม่ถ้วนจริงๆแต่ปัจจุบันนี้สบายแล้วค่ะมีบริษัทเยอะแยะเลยทั้งที่จีนที่ไทยนะคะวันนี้ถ้าใครยังขายของไม่ออกยังสู้คู่แข่งไม่ได้หรือว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจากธุรกิจไหนดีเชนมันเป็นยังไงถ้าเราไปจีนปุ๊บเนี่ยเราจะไปซื้ออะไรมาขายดีสินค้าจีนมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะวันนี้เรากำลังพูดถึงคอสนี้แหละค่ะลงสนามการค้าสินค้าจีนรุ่นที่33รุ่นสุดท้ายนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคอสระดับตำนานด้วยค่ะที่มีคนพูดถึงกันเยอะมากจากประสบการณ์จริง20กว่าปีที่ว่านี้เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยจะพาไปดูอะไรตรงไหนยังไงบ้างแล้วได้อะไรกลับมานะคะในช่วง 4-5 วันที่ไปนี่นะคะกับ CEO ของเราค่ะคุณหนึ่งพานินอัครเทพธนวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัท ACT Innovation จำกัดสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่าน CEO ก็ได้เนาะนะก็มีเด็กยุคใหม่อ่ะพี่หนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้นะคือนั่งหน้าจอก็รวยอ่ะทำไมต้องบินไปโน่นไปนี่ทำไมต้องไปด้วยตัวเองไม่อยากเหนื่อยคิดว่าวิธีคิดแบบนี้มันจะทำให้รวยจริงไหมจะถึงเงินถือว่าประสบความสำเร็จได้จริงเหรอคะ
9: จริงๆคุณศิวิไลเชื่อผมไหมคนส่วนใหญ่เข้าใจไม่ได้ลึกซึ้งและไม่ได้เข้าใจในความเป็นจริงและไม่ได้เข้าใจในเรื่องของเทรนด์ของกระแสโลกมันเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งตลาดมันเปลี่ยนและตลาดเปลี่ยนไม่พอนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน20กว่าปีที่ผมทำมาตลอดผมไปจีนตั้งแต่ปี2001จนมีบริษัทที่จีนที่ไทยมีพาร์ทเนอร์ขนส่งคาร์โก้ของตัวเองแล้วอยู่ที่ฝั่งนู้นทั้งหมดมีพนักงานหลายสิบชีวิตอยู่ทั้งที่จีนและที่ไทยทั้งหมดเดินทางไปมาตลอดเวลาเดือนนึงผมไป2รอบ3รอบบางเดือนก็รอบนึงบางเดือนก็2รอบบางเดือนก็3รอบแล้วเชื่อมั้ยครับจีนเปลี่ยนแปลงไปทุกปีทุกเดือนและยิ่งปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไวไม่ต้องรอข้ามปีต้องสิวิไล3เดือนเปลี่ยน3เดือนเปลี่ยน6เดือนเปลี่ยน6เดือนเปลี่ยน3เดือนเปลี่ยน
8: โอ้ถือว่าเร็วมาก
9: ที่มันเปลี่ยนธุรกิจที่มันเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนไม่พอนะครับการผลิตสินค้าลายสินค้าระบบทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดทุกเรื่องคนที่เป็นยังมีความคิดเดิมๆเชื่อแบบเดิมๆว่าจีนห่วยจีนเป็นอย่างนั้นจีนเป็นอย่างนี้ระวังนะระวังนู่นนี่นั่นนะหรือบางคนที่ฟังผมอยู่หรือฟังหลายๆรอบหรือฟังจนเบื่อเอางี้แล้วกันคิดว่าตัวเองไม่เกี่ยวตัวเองไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวแต่อย่าลืมว่าคนรอบตัวลูกหลานท่าน บริษัทท่านหรือธุรกิจอะไรที่ท่านต่อยอดขนาดไม้เสียบลูกชิ้นยังเอามาจากจีนนะคุณแกคิดอะไรอีกอ่ะลองนึกจินตนาการบางทีมันจินตนาการคุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่คุณจินตนาการไม่ถึงหรือสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน
8: ่
9: มันเกี่ยวโยงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่มันไม่มีใครมานั่งบอกความจริงสาธยายบอกคุณแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นความเสียหายมหาศาลแล้วอย่างที่บอกนะครับสมัยนี้คือโลกมันเปลี่ยนไปทางระบบออนไลน์ทั้งหมดมันมีแพลตฟอร์มมีแอปพลิเคชันมีทุกรูปแบบที่เปลี่ยนไปแต่อย่าลืมนะครับว่านั่นคือช่องทางการขายผมบอกไปแล้วช่องทางการสร้างตัวตนช่องทางการโฆษณาเอาภาษาบ้านๆให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะช่องทางการโฆษณาพรีเซนต์ช่องทางการขายช่องทางการสร้างตัวตนยอดไลค์ยอดคอมเมนต์หรือบางคนไม่เคยขายสินค้าและส่วนใหญ่คุณศิวิไลเชื่อผมไหมเน้นสร้างตัวตนมากกว่าประสบความสำเร็จในธุรกิจหรือในสินค้ามันเป็นธุรกิจหนึ่งนะผมใช้คำนี้แต่อย่าลืมว่าถ้าคุณคิดจะสร้างแบรนด์ผลิตสินค้าซื้อสินค้าหรือจะซื้อมาขายไปหรืออะไรก็แล้วแต่จุดจบสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ยังไงก็ต้องบริโภคอุปโภคบริโภคสุดท้ายคุณศิวิไลเห็นไหมครับว่าคนที่สร้างตัวตนทั้งหลายสุดท้ายขายของเราไปย้อนดูทุกคลิปเลยที่ใครสร้างมา4ปี5ปี10ปี10กว่าปีสุดท้ายวันนี้ตอนแรกๆเขาจะยังไม่ขายนะคุณไปย้อนดูได้เลยแต่เขาจะขายทางตรงหรือทางอ้อมจะขายคอร์สขายอีบุ๊กจะขายอะไรนะผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่หรือบางทีสปอนเซอร์วิ่งเข้าเพื่อให้มาพรีเซนต์ขายนั่นขายนี่เพื่อเอามาตั้งข้างหน้าเอาสปอนเซอร์มาวางนู่นนี่นั่นมาตั้งข้างหน้าทุกคนขายของครับอย่าปฏิเสธไม่งั้นรายได้เข้ามาจากไหนครับรายได้เขาจะมาอาจจะมาจากแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆแต่เชื่อไหมครับสุดท้ายมันไม่พอครับไม่พอต่อค่าใช้จ่ายที่เขาเลี้ยงอยู่หลังบ้านเพราะนั้นต้นน้ำต้นทางของการขายสินค้าหรือการทำตลาดออนไลน์หรือแม้กระทั่งที่คุณไถติ๊กต็อกไถฟีดนู่นนี่นั่นที่เป็นยอดนิยมในประเทศไทยมาจากไหนครับย้อนดูไหมครับว่าใครเป็นคนสร้างแล้วสิ่งที่นิยมและฮอตฮิตที่สุดมาจากจีนทั้งนั้นครับแล้วจีนระบบพวกนี้แซงเราไปเกิน10ปีแล้วนะครับแซงเราชนิดที่ว่าไม่เห็นฝุ่นแล้วนะคุณศิริไลในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นยังต้องบินไปซื้อไปหาไปเจรจาไปต่อรองไปจับต้องไปเปรียบเทียบไปเทสไปทดสอบไปเห็นโรงงานและนวัตกรรมของสินค้าทั้งโลกอ่ะแต่สิ่งที่คุณเห็นน่ะผมว่ายังไม่ถึง 5% ของอีก 95% ที่คุณยังไม่เคยเห็นนั่นเลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงมีคนเจ๊งในออนไลน์มีคนเจ๊งในการทำธุรกิจหรือมีคนสำเร็จแบบชนิดกระชากไปเลยแบบเด็กรุ่นใหม่ที่รวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่เขาไม่เคยเอาเบื้องหลังความจริงมาบอกคุณหรอกว่าเขาทำงานหนักแค่ไหนแล้วเขาไปเอาสินค้ามาจากไหนเขาไปเจรจาต่อรองยังไงเขาไปเมืองอะไรโรงงานอะไรแหล่งไหนไม่งั้นลูกค้าผมจะมีแต่เจ้าสัวเศรษฐีอินฟลูเอนเซอร์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เหรอสังเกตไหมคนเหล่านี้ไม่เคยเอาความลับตัวเองมาบอกว่าเอาของจากไหนมาขายหรือทำวิธีการขายแบบไหนเหรอทำไมถึงขายดีร้อยล้านพันล้านเรื่องอะไรเขาจะมาทุบหม้อข้าวหม้อแกงตัวเองล่ะจากเบื้องหลังเขาสั่งของผ่านเราเขาส่งของกับเราแม่ค้าสักลายทั้งตัวปากจัดๆผู้หญิงผู้ชายผู้จ่าเพราะเจ้าสัวเศรษฐีห้างสรรพสินค้าชื่อดังเจ้าของโรงงานอซออาเฮียหรือคนที่ทำแหล่งค้าส่งสำเพ็งประตูน้ำเสือป่าคลองถุมบ้านหม้อต่างๆที่ผมอยู่มาใน20กว่าปีคนเหล่านี้ไปเอาของจากไหนครับซื้อผ่านเอเย่นผ่านตัวแทนผ่านตัวกลางผ่านนายหน้าคนจีนหรือบางคนบินไปซื้อเองแล้วสุดท้ายเจ๊งโดนหลอกโดนโกงเพราะไม่รู้ขั้นตอนเพราะไม่รู้รายละเอียดเชิงลึกหรือบางคนลูกหลานจบแล้วไม่รู้จะทำอะไรหรือยังค้นหาชีวิตหรือค้นหาตัวเองไม่เจอเชื่อไหมครับไปกับผม 90% นะอย่าเอา100เลยเดี๋ยวเวอร์ใน32รุ่นที่ทำมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครเจ๊งมีแต่ต่อยอดไปเป็นร้อยล้านแล้วไม่ใช่แล้วตั้งใจจะต่อยอดแค่ธุรกิจเดียวบางคนไม่เอาธุรกิจครอบครัวไม่เอาธุรกิจที่บ้านด้วยแต่ไปต่อยอดธุรกิจตัวเองแซงธุรกิจที่บ้านชนิดที่ว่าไม่เห็นฝุ่นเป็นยอดเป็น800ล้านยอดเป็น 1,000 ล้านไอ้คนยอดหลัก10ล้านก็มีนะไอ้คนไปรอบเดียวกำไร 200,000 ก็มีนะแล้วไต่เต้ามาเซ็นกำไร 300,000 400,000 500,000 แล้วสุดท้ายกำไรเป็น3ล้าน5ล้าน10ล้านมีทุกเลเวลลูกค้าผมเป็นโอ้โหเป็น 1,000 คนนะคุณศิริไล
8: ไม่ใช่เป็นหลักทีนี้จะเปรียบเทียบอย่างเด็กรุ่นใหม่เนี่ยการเค้าเรียนจบมาเนี่ยในมหาวิทยาลัย 4-5 ปีส่วนใหญ่ก็4ปีอ่ะเนาะกับการที่เขาบอกว่าเนี่ยไปทำธุรกิจเนี่ยไปคอร์สเนี่ย3-4 วัน3คืนผลลัพธ์มันต่างกันยังไง
9: ผมคงไม่ใช่ผู้วิเศษหรอกที่จะไปบอกว่าใครมาไปกับผมเลยรวยเลยเหมือนพวกทัวร์แม่ค้าทั้งหลายที่พาไปหรืออินฟลูเอนเซอร์ใน TikTok แนะนำนู่นนี่นั่นแต่คุณศรีวิไลเชื่อไหมไอ้ไปตามพวกนั้นน่ะ 95% เจ๊งมากกว่าสำเร็จเพราะเขาพาไปจิ้มซื้อของเขาไม่ได้พาคุณไปสอนโนว์ฮาวสอนวิธีการสอนขั้นตอนแล้วเป็นที่ปรึกษา3ปี5ปี8ปีแบบที่ผมทำนะเพราะผมเจ๊งมากับจีนมาเยอะเจ๊งมากับสินค้าจีนคนจีนโรงงานจีนทุกรูปแบบ ในทั่วโลกมันมีคนทั้งดีและไม่ดีสลับปันปนกันไปแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการย่นระยะเวลาให้คุณเจ๊งไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเริ่มศูนย์ใหม่คุณเสียเงินไปกินไปเที่ยวแพงกว่าค่าทริปไปแบบนี้อีกและนี่เป็นทริปการค้าไม่มีมาหลอกติ๊กไกด์ท่องเที่ยวซื้อบัวหิมะซื้อของฝากไหว้พระอันนั้นคุณไปบริษัททัวร์ท่องเที่ยวที่เขาเก่งกว่าผมเยอะแยะเปิดหลายสิบปีไอ้ผมมันทัวร์ธุรกิจจับมือทำพาไปทำไปคิดไปอ่านไปเริ่มศูนย์เริ่มต้นหรือคนที่ยังเริ่มมานานแล้วยังเจ๊งหรือคนที่เริ่มมานานแล้วซื้อผ่านตัวแทนเอเจนต์ยังไม่รู้จักความเป็นจริงที่แท้จริงต่างๆคนที่ไปมาฟีดแบ็กทำอะไรครับไปซื้อร่มมาไลฟ์สดอาทิตย์เดียวกำไร 70,000 เกินค่าที่ได้แล้วไอ้คนที่เคยไลฟ์สดแล้วติดมือติดดอยไปเห็นมุมมองใหม่เห็นสินค้าใหม่เห็นวิธีการใหม่เห็นการนำเข้าขั้นตอนต่างๆใหม่ๆประหยัดเงินไปรอบนึงเป็นแสนอีกคนหนึ่งเกษียณอายุเอาไปต่อยอดกับลูกแล้วรวมตัวกันทำทั้งครอบครัวไลฟ์สดขายในช่องทางออนไลน์ต่างๆเจอต้นทุนต่ำกว่าอีกเกือบ 200-300% อีกคนหนึ่งเป็นเซลล์ขายตามแคตตาล็อกขายตาม WeChat หมายความว่าบ้านเขาใช้ WeChat บ้านเราใช้ LINE ในการแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแคตตาล็อกแล้วที่จีนมันส่งแคตตาล็อกส่งรูปแบบตาม WeChat ทั้งหมดไม่ต้องถือกระดาษถือโบชัวร์ถือหน้าบัตรเกะกะแค่เขาขายทางออเดอร์อย่างเดียวเขาเรียกว่าพรีออเดอร์อย่างเดียวดอกคิดเรื่องอะไรต่างๆอย่างเดียวเนี่ยเขากำไรรอบหนึ่งแบบแสนสองแสนห้าน้อยๆสุดที่เลยสุด10,000แล้วยังมีอีกคนที่ไปขายภาครัฐงานประมูลภาครัฐเอกชนสั่งมาขายเป็นเอเจนต์ตัวแทนตัวกลางแล้วยังมีคนที่ประหยัดในโรงงานประหยัดในร้านค้าประหยัดในบริษัทประหยัดในโรงแรมประหยัดในชีวิตประจำวันบางคนตกแต่งบ้านหลังเดียวอะเชื่อไหมครับคุณสิริไรเนี่ยลูกค้าผมตกแต่งบ้าน55 ล้านอยู่ตรงอะไรนะลำลูกกาเขาถอดเดียวคิวไปคุณศิริไลเชื่อเลยครับถอดเดียวคิวกับสถาปนิกเอาสถาปนิกไปด้วยนะเอาคนก่อสร้างไปด้วยนะไปกับผมนี่แหละแล้วผมก็แนะนำสอนชี้ช่องทางทุกช่องทางเชื่อไหมครับเขาประหยัดไป30 กว่าล้านจากการที่เขาเทียบเดียวคิวกับการซื้อในไทยนะเป็นคุณจะซื้อผ่านในไทยไหมครับประหยัดไป30 กว่าล้าน
10: เรื่องนี้สิคะ
9: เขียนข่าวผมอยู่ภูเก็ตกระบี่พังงาอยู่เชียงใหม่อยู่หัวหินอยู่พัทยาแล้วเจ้าสัวดังๆอีกหลายเจ้าไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วกันน้ำดื่มชื่อดังสวนน้ำชื่อดังห้างสรรพสินค้าชื่อดังอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายในออนไลน์ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางดังสุดระดับประเทศเยอะแยะดารงดารานักแสดงต่าง
10: ๆ
9: เบื้องหลังพวกนี้คุณรู้ไหมครับเขาสั่งโรงงานจีนนั่นเองแต่ไม่มีใครกล้าเพราะว่าถ้าบอกคำว่าลงมาจากจีนปั๊บมูลค่าสินค้าเขาหายมูลค่าบริการเขาหายมูลค่าสภาพบริษัทโรงงานโกดังเขาหายแต่ไส้ในอะไหล่อุปกรณ์ทุกอย่างมาจากจีนหมดแต่คุณศิริไลเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านาฬิกาแว่นตาเครื่องประดับอาหารแห้งขนมเครื่องดื่มเทใหม่ๆแพ็คเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆชุดแต่งงานชุดราตรีชุดจัดเลี้ยงเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านผ้าม่านผ้าปูผ้าห่มอุปกรณ์สำนักงานรีสอร์ทโรงแรมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างอุปกรณ์ของเล่นอุปกรณ์แคมปิ้งแกดเจ็ตอุปกรณ์มือถือ power bank สมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มอุปกรณ์ระบบ AI ประหยัดพลังงานทั้งหมดมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าอะไหล่เครื่องจักรพาร์ทประดับยนต์สารเคมีวัตถุดิบอุตสาหกรรมของอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงต่างๆอุปกรณ์ไลฟ์สดอีคอมเมิร์ซกล้องไฟไมค์เครื่องมือทำคอนเทนต์ออนไลน์ทุกรูปแบบคุณศิริไลอุปกรณ์น้ำหอมเครื่องสำอางเวลเนสอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เบื้องต้นทันตกรรมต่างๆชุดสัตว์เลี้ยงชุดแฟชั่นอุปกรณ์โรงแรมทั้งหมดโอ้โหมีอีกไม่รู้กี่รูปแบบคุณศิริไลที่จะเป็นสินค้าที่คุณจะต้องเอามาจัดจำหน่ายเอาผลิตต่างๆแล้วที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนิคมต่างๆหรือระดับ SME ต่างๆขนาดขายของที่ตลาดไทยคุณศิริไลลูกค้าผมที่ใช้เกี่ยวกับแม่ค้าพ่อขายทั้งหลายที่เอาไปส่งทั่วประเทศตั้งแต่ไม้จิ้มลูกชิ้นยันพวกถุงแพ็คเกจจิ้งต่างๆคุณเชื่อไหมครับปัจจุบันมาจากจีนหมดแล้วชาไข่มุกชื่อดังห้างสรรพสินค้าลูกชายเจ้าสัวลูกสาวเจ้าสัวชื่อดังคิดว่าเขามีสาขาเป็นร้อยสาขาเขาสั่งอุปกรณ์ร้านชาไข่มุกร้านกาแฟมาจากไหนครับ
10: จีนทั้งนั้นหรอ
9: จีนทั้งนั้นแต่เขาไม่เคยมาบอกความจริงคุณไม่งั้นมูลค่าเขาหายดิให้คนเข้าใจไปเลยว่ามันเป็นแบรนด์มาจากอิตาลียุโรปเขาอันนั้นเขาอาจจะซื้อเป็นเขาไม่ได้อาจอ่ะเขาซื้อเป็นไทยมาจีนแต่หลังจากนั้นแหละครับเวลาผลิตใช้ทุกๆวันที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะครับมาจากไหนครับแต่คุณไม่เคยรู้อะไรที่คุณใช้รถยนต์มือถือที่คุณใช้เสื้อผ้าที่คุณใส
10: ่
9: อย่าคิดนะครับว่าตัดเย็บในไทยก็จริงแต่ผ้ามาจากไหนครับผ้ามาจากจีนครับ
10: ค่ะมาจากจีนหมดเนี่ยมีทัวร์ไปเยอะมากนะคะมีบรรดาแม่ค้ามีอินฟูมียูทูบเบอร์ที่ก็ไปแบบเจอไลฟ์สดเห็นกันอยู่นะทำเพจต่างๆเต็มไปหมดเลยของคอสคุณหนึ่งนี่นะคะคอสการ์ดจีนเนี่ยต่างจากคนอื่นยังไง
9: ผมทำมา20กว่าปีผมทำคอร์สนี้มาสัก10ปีแล้วผมออกสัมภาษณ์คุณศรีวิไลมา10กว่าปีแล้วชื่อเสียงโปรไฟล์ผมก็น่าจะเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแต่ผมไม่ได้มีเวลามานั่งไลฟ์สดทำคอนเทนต์หรือมาเอายอดคอมเมนต์ยอดไลฟ์แล้วหากินกับเงินยอดนั้นคือคนหากินก็ไม่ได้ผิดนะเป็นอาชีพใหม่ๆของเด็กรุ่นใหม่เขาก็ถือว่าเขาโชคดีจังหวะดีแต่ว่าคุณเคยเห็นใครรวยรัดรวยเร็วรวยง่ายรวยไวแบบยั่งยืนไหมไม่งั้นเจ้าสัวไม่ต้องทำงานแล้วเศรษฐีเจ้าของโรงงานต่างๆไม่ต้องทำงานแล้วนักไลฟ์สดอย่างคุณสักทั้งตัวปากจัดๆไม่ต้องมานั่งไลฟ์24ชั่วโมงหรือบางคนไลฟ์แบบไลฟ์ปลดหนี้ทั้งวันทั้งคืนโอ้มันง่ายอย่างนั้นนะคุณศรีวิไลเขาไม่ต้องทำงานแล้วแต่ชอบเอานู่นเอานี่มาอวดใช้ชีวิตหรูหราสวยหรูแต่เป็นหนี้เป็นสินหรือบางทีใช้เงินเกินตัวหรือบางทีสร้างภาพเพื่อจะขายของอย่างนู้นขายระบบอย่างนี้ขายคอร์สตัวนั้นตัวนี้ขายหนังสืออย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะแต่เราตีโจทย์ให้แตกเรื่องสิ่งใดเราตีโจทย์ให้แตกว่าคนทำธุรกิจที่แท้จริงเบื้องหลังความสำเร็จมันมีขั้นตอนมีรายละเอียดแล้วทัวร์ต่างๆที่ไปอ่ะคุณรู้กลยุทธ์กลโกงเขาเหรอของผมเก็บครั้งเดียวไม่มีเก็บอะไรงอกเพิ่มไม่มีวางสนุกวางหมากไว้ว่าต้องมาใช้บริการบริษัทผมใช้บริการขนส่งผมคาร์โก้ผมไม่ใช่แต่เจ้าอื่นเวลาคุณไปกับเขาคุณเชื่อไหมต้องส่งของเขาใช้บริการเขาใช้ไกด์ใช้ล่ามเขาแล้วเขาทอนหลังบ้านทอนโรงงานทอนกับร้านค้า1หยวนจีนเท่ากับ5บาทไทยเขาทอนคุณ5บาท 50,000 ชิ้นก็ 50,000 บาทแล้วแสนชิ้นก็ 500,000 บาทแล้วนั่นแล้วขนส่งแล้วคนส่งกับเขาไม่บอกคู่แข่งแบบที่ผมบอกนะของผมอ่ะผมมีบริษัทมีคาร์โก้ก็จริงไม่ได้อวดว่าตัวเองดีเลิศเลอกว่าคนอื่นหรือเปล่าแต่ทำไมต้องให้คนไทยหรือลูกหลานเราหรือคนที่เราเป็นคนไทยเหมือนกันไปโดนหลอกโดนโกงโดนฟันโดนบวกโดยที่เขาไม่เคยรู้ตัวเขาคิดว่าอุ้ยบริการดีจังเลยพูดจาเพราะจังเลยดูแลเราดีดีเราจะหลงประเด็นเราจะเคลิ้มไป4วันเนี่ยโอ้โหยังกับเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันมาเป็น10ปีแต่ที่ไหนได้ครับเขากินเราตลอดชีวิตครับเขาต้องบริการเราดีอยู่แล้วครับแม้กระทั่งล่ามกับไกด์ก็ทอนหลังบ้านทอนทีละหยวนทอนทีละครึ่งหยวนทอนทีละ2หยวน3หยวนนั่นคือสิ่งที่คนไทยเจอมาตลอดปัจจุบันยังเจออยู่นะครับเพราะมันไม่มีใครเคยเอามาเปิดความจริงพวกนี้มาเปิดเผยแต่ผมกล้าเปิดเผยแล้วผมให้ตำราเล่มแรกในการสอนและเปิดโกดังเปิดบริษัทสอนที่ประเทศจีนด้วยสำหรับคนที่ไปกับผมอ่ะเปิดขั้นตอนสอนการนำเข้าทั้งหมดด้วยการเลือกสินค้าการ QC การตรวจสอบวัฒนธรรมประเพณีการเจรจาการต่อรองคนไม่เคยทำธุรกิจทำยังไงไม่ให้โดนหลอกโดนโกงแลกเงินอัตราแลกเงินยังไงคุยยังไงให้เจอโรงงานรับแหล่งรับให้ได้ราคารับราคาที่คนจีนได้ราคาที่คนวอลลุ่มใหญ่ๆได้ที่เอามาแข่งขันกับคนจีนในประเทศได้ที่คนจีนไปตีทั่วโลกเลยเราอย่าลืมนะครับเราจะสร้างคอนเนคชั่นพันธมิตรยังไงให้เป็นเรากับจีนเราเป็นพี่น้องกันมานานแล้วนะอย่าคิดว่าจีนเข้ามาสมัยนี้มันเยอะแยะนะมันเข้ามาตั้งแต่สมัย20กว่าปีที่ผมอยู่สำเพ็งประตูน้ำแล้วเสือป่าคลองถุมแล้วเข้ามาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนานมามากแล้วเวิร์กนครเกษมนู่นนี่นั่นผมอยู่มาตั้งแต่สมัยนั้นมันเข้ามาตั้งนานแล้วครับเขาเข้ามาตั้งนานแล้วแต่ปัจจุบันมันมีช่องทางโซเชียลออนไลน์มีกฎหมายมีคนมากขึ้นมีเศรษฐกิจที่กระจายตัวโอ้โหโรงงานใหญ่ขึ้นเทคโนโลยีไวขึ้นทุกอย่างมันล้นโอเวอร์ซัพพลายหมดก็เลยแตกไปทุกที่ทั่วโลกเลยเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่ตัวใหญ่กว่าเราในการที่จะวางเกมวางกฎหมายป้องกันแต่สิ่งที่เราเป็นพี่น้องกับเขาเขา copy and develop เราเอาโน้ตฮาวของเขามาพัฒนาคนของเราและสินค้าเราธุรกิจเราสิครับเราอย่าไปมองเขาเป็นศัตรูดิครับขนาดทหารรัฐยังไปเยี่ยมเขาตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่วงในที่เป็นวงการค้าเป็นระดับนักธุรกิจอย่างพวกผมกันก็มองเกมออกแล้วว่าเขามาตรงไหนจะมาเกมอะไรไม่งั้นอย่างที่คุณศรีวิไลบอกอะนักธุรกิจ CEO ต่างๆไปกันเต็มเลยเพราะเขาหวังผลอะไรครับเพราะเขาจะเกิดอะไรขึ้น
10: ทั้งนั้นแน่นอนนะคะทีนี้ยังมีคนจำนวนมากอาจจะแบบไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจสินค้าของจีนคุณภาพยังแอนตี้อยู่นั่นแหละอันนี้มองเรื่องนี้ยังไงบ้างปัจจุบัน
9: จริงๆผมอยากจะบอกอย่างนี้นะผมว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะพูดแล้วเขาความคิดเขามันเป็นความคิดเดิมเมื่อ30ปีที่แล้วจีนแดงของมันห่วยใช้แป๊บเดียวพังใช้ไม่ดีนะใช้แล้วแป๊บเดียวก็เสียอย่าไปซื้อนะระวังมันหลอกนะระวังมันยัดไส้นะระวังของมาแล้วมันไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะอะไรครับเขาไม่เคยมีใครไปสอนเขาไงว่าของที่ดีอยู่ไหนโรงงานที่ดีอยู่ไหนโรงงานรับเมืองรับแหล่งรับตลาดที่ไม่เคยหลับเลยแล้วตลาดหลังบ้านราคาหลังบ้านดิวรับหลังบ้านที่ไม่มีในงานแฟร์ไม่มีในทัวร์ที่ไปต่างๆดิวยังไงไปเจอกันที่เมืองไหนของอยู่เมืองไหนของอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มันไม่มีใครเคยสอนเคยบอกเขาเลยจำว่าของจีนใช้แป๊บเดียวก็พังผมสัมภาษณ์โรงงานจีนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วทำไมต้องขายของไม่ดีให้กับคนไทยคนไทยเขาบ่นคุณทั้งประเทศคุณรู้กันไหมว่าของคุณมันไม่ดีมันห่วยนี่คือสิบกว่าปียี่สิบปีที่ผมพูดกับเขาน่าจะสักสิบกว่าปีแล้วแต่เขาบอกว่าก็คนไทยชอบเอาราคามาเป็นตัวตั้งอ่ะชอบมาบอกเขาว่าจะเอาของดีๆอ่ะเอาดีที่สุดอ่ะแต่ขอของถูกๆได้ไหมมันไม่เมคเซนส์ไงก็เลยได้แต่ของที่ผมใช้คำว่าถ้าเอาภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆได้แต่ของเกรดตลาดนัดเอามาใช้กัน เอามาบริโภคกันเอามาอุปโภคบริโภคกันก็ซื้อของราคาเกรดตลาดนัดแต่จะเอาของราคาระดับเกรดทองหล่อมันเป็นไปได้ไหมคุณศิวิไลแต่หารู้ไหมว่าเกรดทองหล่อเกรดเอกมัยเกรดเรียบทางด่วนห้างดังบางบัวทองบางนาที่คุณบอกอิตาลียุโรปอะถ้าผมไปพาไปเจอโรงงานที่คุณตกตะลึงผมเอาเจ้าสัวเอาไฮโซไปมาไม่รู้กี่คนแล้วเลิกซื้อของยุโรปประมาณ 80% น่ะเพราะเขาไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วมันมาจากจีนเขาไม่เคยเข้าใจเขาไม่เคยรู้และเขาไม่เคยเห็น

0: ไม่ได้รู้หนังสืออะไรแล้วไม่มีใครพาไปทัวร์ส่วนใหญ่พาไปแต่ผิวเผินไม่ได้สอนโนฮาวแล้วพาไปถึงเนี่ยเขาไม่ได้ทัวร์ส่วนใหญ่ที่ไปอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนสอนเองนะเขาพาคุณนั่งเครื่องบินไปเจอไกด์เจอล่ามแล้วก็พาคุณไปคนเดียวเลยแต่การที่คุณไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอิมแพกแบบผมเนี่ยมันได้ทั้งโนฮาวได้ทั้งคอนเนคชั่นได้ทั้งความรู้คำถามที่ทุกคนช่วยกันโหวตช่วยกันอุดช่องโหว่ในการตั้งคำถามยิงใส่ผมหรือตั้งคำถามที่ถามผมปรึกษาผมตลอดเวลาผมยังไม่เคยเห็นใครเจ๊งนะที่ไปกับผมเอาตรงๆแต่ต้องเป็นคนที่กัดไม่ปล่อยนะทำอย่างจริงจังแต่บางคนอายุ7-8-10-90ไปกับผมเยอะนะแต่เขาไม่ได้อยากจะไปทำธุรกิจเขาฟังผมหลายรอบแล้วแล้วรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของปีนี้เขาอยากตัดสินใจไปดูสักครั้งนึงในชีวิตที่แล้วผมไปพาไปลำบากกินหรูอยู่สบายเลย
1: ทีนี้การ
0: ไป
1: เป็นจริง
0: เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นสิบคน
1: มีเจ้าหน้าที่ประกบท่านทุกคนคือไปแบบไม่มีทีมไม่มีคุณหนึ่งพาไปเนี่ยความเสี่ยงและผลลัพธ์มันต่างกันไหมก็โอเคพูดภาษาจีนได้อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ล่ามละแต่ว่าเราไปเองเนี่ยได้ไหมคะ
0: คุณศรีวิไลเคยเห็นคนพูดภาษาอังกฤษได้แล้วทำธุรกิจเจ๊งไหมผมเปรียบเทียบแต่ทำธุรกิจแล้วไม่รวยแต่อีกคนหนึ่งอ่ะจบป.4เหมือนผมนะไม่ได้จบสูงอะไรผมจบวิชาชีวิตวิชาการทำการค้าทำธุรกิจมาทั้งชีวิตผมทำงานตั้งแต่อายุ17นะครับตอนนี้50กว่าแล้วคนลำบากกว่าผมรวยกว่าผมมีเยอะแยะผมไม่ได้เปรียบเปยว่าเราดีกว่าใครแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเส้นทางชีวิตที่คนนึงเดินมาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอ่านเขียนจีนได้แล้ว 95% คนที่ไปกับผมใน30กว่ารุ่นที่ผ่านมา 95% ผมย้ำนะพูดอ่านเขียนจีนไม่ได้เลยแต่แปลกไหมครับคนที่พูดอ่านเขียนจีนได้เขาก็ยังไม่รู้วิธีการหลักการรู้วิธีการทำธุรกิจหรือรู้วิธีการดีลสินค้าหรือวิธีการซื้อสินค้าเมืองรับแหล่งรับหรือหลักการนำเข้าหรือขั้นตอนการเลือกการคุยการเจรจาเขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาซื้อผ่านเอเจนต์ผ่านตัวกลางผ่านตัวแทนหรือบางทีไปงานแฟร์ก็ไปโดนเอเจนต์บนในหน้าโดนบริษัทเทรดเดอร์เทรดดิ้งบวกฟันอีกไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นี่คือสิ่งที่เขาพูดอ่านเห็นจริงได้แต่เขาไม่ได้มีทักษะหรือโน้ตฮาวทางด้านทำธุรกิจทำการค้าที่รู้ลึกรู้จริงแบบที่ผมฝ่าฟันมาไอ้ผมน่ะไม่ได้เก่งกาจหรืออ่านตำราหรือจำตำรามาเหมือนไอ้คนที่ออกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ที่จำตำรามาแล้วก็อ่านหนังสือมาแล้วก็ดูช่องนั้นช่องนี้มาแล้วเอามาประมวลผลมาพูดเป็นข่าวคราวพูดผมลงมือเจ็บจริงเจ๊งจริงผมเจ๊งกับสินค้าจีนมา30ประเภทสินค้าไม่งั้นปัจจุบันผมไม่เปิดบริษัทที่จีนได้เปิดโกดังที่จีนได้มีพนักงานที่จีนหรอกผมทำมา20กว่าปีก็ไม่ได้ว่ารวยหรือสำเร็จผมยังยุ่งอยู่ทุกวันใน6-7บริษัทผมทำทั้งอสังหาริมทรัพย์ทำทั้งบ้านทำทั้งโรงแรมรีสอร์ทแล้วก็ทำธุรกิจหลักคือสินค้าจีนต่างๆก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าผมจะวนลูปอยู่6-7บริษัทธุรกิจผมมีอยู่แค่นี้แหละครับอสังหาริมทรัพย์กับสินค้าจีนแล้วก็โลจิสติกส์จากจีนผมเลยเป็นผู้ช่วยให้กับผู้ประกอบการมากมายที่อยากสำเร็จและทำธุรกิจจากสินค้าจีนครับ
1: ใน4วันนี้จะสอนอะไรบ้าง
0: ผมสอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้อะไรเลยในการเลือกสินค้าในการดูสินค้าในการ QC สินค้าในการตรวจสอบสินค้าเอาอย่างนี้คุณศรีวิไลแค่รู้ว่าสินค้าเนี่ยอยู่เมืองไหนอยู่โรงงานไหนที่แท้จริงและคุณภาพดีสุดจีนมีโรงงานเป็นล้านๆโรงคุณรู้ได้ไงว่าเขาเอาเกรดไหนมาขายคุณจีนมี20กว่าเกรดนะไม่ใช่มี 4-5 เกรดเหมือนประเทศไทยนะคุณจะรู้ได้ไงว่าอะไรดีไม่ดีงานแฟร์เนี่ยเขาเอาสินค้าดีหรือไม่ดีและงานแฟร์ไม่ใช่โรงงานที่แท้จริงด้วยเป็นเอเจนต์ตัวแทนเทรดเดอร์เทรดดิ้งทั้งนั้นแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าอะไรดีไม่ดีแล้วกลโกงของโรงงานต่างๆแล้วคุณซื้อไปเรื่อยๆล็อตแรกดีล็อต2ดีล็อต3ดีล็อต4ล็อต5เจ๊งเสียหายระเนระนาดต้องเปลี่ยนโรงงานค่าของขึ้นค่าวัตถุดิบขึ้นอ้างสารพัดอ้างแต่จริงๆมันไม่ได้ขึ้นหรอกเขาขึ้นเองเพราะเขารู้ว่าคุณขายดีเขารู้ว่าคุณติดกับดักเขาละคุณติดเขาละคุณไม่สามารถจะเปลี่ยนไปเจ้าอื่นได้กลางคันละคุณต้องง้อเขาละนี่คือกลลวงแผนที่เขาวางมาตั้งแต่แรกจีนเขามีการทุ่มราคาตลาดเขารู้ว่าลูกค้าเขาอ่านเกมคนไทยออกหมดนะครับเขาค้าขายกับเรามาหลายสิบปีเขารู้นิสัยเราเขารู้สไตล์เรายุโรปสั่งอีกแบบนึงเอเชียสั่งอีกแบบนึงคนไทยสั่งอีกแบบนึงเขารู้วิธีการเขารู้หลักการหมดเพราะนั้นสิ่งที่ผมสอนใน4วัน3คืนเนี่ยผมไม่ได้พาไปเที่ยวเล่นนะผมสอนวิธีจ่อราคาเดินตลาดวิธีเลือกยังไงไม่ให้เจ๊งนะครับไม่ใช่พาไปเที่ยวไปกินไม่ใช่พาไปเช็คอินกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะนั้นผมจะบอกคุณเลยว่าการเลือกโรงงานการเลือกคนขั้นตอนการเจรจาต่อรองขั้นตอนแม้กระทั่งการตีตั๋วเดินทางเครื่องบินจีนสามารถยกเลิกคุณได้เลยนะครับเครื่องบินที่คุณจองไว้ทั้งหมดเนี่ยผมเจอประจำนะจองทิปไปอย่างเงี้ยยกเลิกทั้งไฟผมต้องแก้ปัญหาอุตลุดเลยโอ้เขามีวิธีการหลักการอัตราแลกเงินแลกยังไงโอนตังโอนยังไงอ่านเขียนจีนไม่ได้ทำธุรกิจการค้ายังไงและการจะดูคนโกงการ QC ของมาแล้วไม่ตรงปกของมาแล้วไม่ได้คุณภาพเอากลับไปเปลี่ยนได้เหรอไม่มีใครในประเทศไทยเอากลับของไปเปลี่ยนเอากลับไปเปลี่ยนคือเจ๊งครับคุณวิไลอย่าลืมนะเราขนส่งมาหนึ่งรอบโดนค่าภาษีค่าขนส่งหนึ่งรอบเอากลับไปเปลี่ยนปั๊บโดนค่าภาษีขนส่งอีกหนึ่งรอบแล้วเข้าประเทศ

0: ขาไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วเอากลับมาโดนอีกหนึ่งรอบเอาอะไรมาผมแก้ปัญหาตรงนี้ได้ที่คนทั้งประเทศไทยแม้กระทั่ง SME ประเทศไทยเสียหายจากสิ่งนี้มหาศาลของโดนและอีกมุมนึงที่เสียหายคือค่าขนส่งค่าภาษีโดนจับโดนล็อกเพราะผิดกฎหมายศุลกากรไทยผิดกฎหมายศุลกากรจีนไม่ทำให้มันถูกต้องแล้วจะขออนุญาตยังไงและไอ้คนที่มันเริ่มต้นจากไอ้ของแค่โหลเดียวลังเดียวเนี่ยไม่ใช่อย่ามาคุยเป็นตู้คอนเทนเนอร์ครับผมเห็นไอ้คนที่สั่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์เจ๊งมานักต่อนักแล้วครับเพราะว่าอะไรครับบริษัททัวร์หรือขนส่งที่พาคุณไปเขาอยากให้คุณซื้อเยอะๆอีกแล้วครับเพราะเขาได้ค่าตาแรกเงินเยอะค่าขนส่งเยอะแต่นั่นคือกลลวงหลายๆกลลวงที่คุณไม่เคยรู้ผมสอนครั้งเดียวความรู้นี้ติดตัวลูกหลานคุณฝ่ายจัดซื้อคุณแล้วตัวคุณไปตลอดชีวิตนะแล้วเป็นที่ปรึกษาให้อีก3ปี5ปี8ปีไม่ได้ทอดทิ้งกันจนกว่าคุณจะสำเร็จจนกว่าคุณจะทำได้จนกว่าคุณจะเข้าใจมันเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะเป็นเพื่อนแล้วมันเลิกกันคบกันไม่ได้ครับแล้วไม่ได้กลัวไม่ได้อิจฉาใครว่าใครจะรวยกว่าเราหรือเขาสำเร็จมากกว่าโอ้ยอดขายเป็นพันล้านบางคนแทบจะเกือบเท่าผมด้วยซ้ำผมทำมาตั้งนานเขาทำไม่กี่ปีเอง
1: บางคนติดสำเพ็งบางคนติดพันหม้อเหมือนที่พี่หนึ่งบอกนี่แหละกลัวจะเจอเหมือนที่คุณหนึ่งเคยเจอก็คือว่ากลัวโดนโกงกลัวพลาดกลัวไม่เข้าใจอันนี้อยากจะบอกอะไรกับคนที่กลัวแล้วก็ยังอยากจะแบบอยากทำนั่นแหละแต่ว่ามันกลัวมากกว่าตอนนี
0: ้คุณศรีวิไลจำไว้นะครับไม่ใช่แต่ธุรกิจจีนการนั่งไถโทรศัพท์อยู่ที่บ้านการนั่งเคาะคอมพิวเตอร์แล้วการนั่งฟังคอมเมนต์นั่งฟังนู่นนี่นั่นโดยที่ไม่ใช่ลงมือทำเลยไม่มีวันจะเข้าใจและไม่มีวันจะสำเร็จหรอกครับคนสำเร็จล้วนแล้วแต่เป็นคนลงมือทำแล้วทำไม่ได้ทำสองเดือนเลิกสามเดือนเลิกห้าเดือนเลิกหกเดือนเลิกปีนึงเลิกท้อนู่นนี่นั่นไม่ผมไม่ได้บอกว่าคนเลิกเขาผิดสายป่านแต่ละคนจังหวะชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากันแต่การจะสำเร็จครับคุณต้องสู้อดทนคุณต้องแก้ปัญหาสู้กับปัญหาหาวิธีแก้แต่ถ้าคุณมีที่ปรึกษามีพาร์ทเนอร์มีคนที่รู้ลึกรู้จริงแล้วคอยเป็นที่ปรึกษาแล้วคอยช่วยเหลือคุณไปตลอดรอดฝั่งเหมือนเป็นครูบาอาจารย์พายเรือคุณพาข้ามฝั่งคุณข้ามไปแล้วก็พ้นหน้าที่เขาละคุณติดลมบนแล้วทุกวันนี้ลูกค้าผมที่เรียนมา32รุ่นเรียนมาตอนรุ่นแรกๆไม่10รุ่นเขาติดลมบน800ล้าน 1,000 ล้านไปกันหมดแล้วเขาไม่ต้องมาปรึกษาผมแล้วเขาลอยลำแล้วนานๆปีนึงเอาของฝันเอาของฝากมาเจอกันสิ้นปีมากินเลี้ยงโต๊ะจีนกันนู่นนี่นั่นมาขอบคุณกันถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ถือว่าเป็นที่ปรึกษาถือว่าเป็นคนที่รู้จักกันผมว่าตรงนี้มันพิสูจน์แล้วนะครับผมทำมาเป็น10ปีชื่อเสียงผมนะผมว่าพิสูจน์จากการที่คนไทยเดินไปทำธุรกิจที่จีนแล้วโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่พ่อแม่ไม่รู้ว่าเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยลูกเราจะดำเนินชีวิตบางคนเรียนเก่งนะบางคนประสบความสำเร็จในการต่อยอดธุรกิจครอบครัวนะแต่ถ้าเราปิดมุมมองในปัจจุบันของเขาอ่ะหรือตัวเราเองอ่ะถ้ายังมีลมหายใจอยู่แล้วเราปิดกั้นคอมฟอร์ตโซนเดิมๆอยู่ในชีวิตเดิมๆทั้งที่โลกมันเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจมันเปลี่ยนไม่พอนะครับปัจจุบันสิ่งที่เปลี่ยนมหาศาลเลยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปชนิดที่ว่าหน้ามือกันหลังมือเราจะรับมือวางแผนตรงนี้อย่างไรจีนเขาขยับไวมากนะเพราะปัจจุบันนะคุณศิวิไลรู้ไหมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของคนรวยชนะคนจนแล้วนะไม่เป็นเรื่องของปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วนะผมพูดหลายครั้งเป็นเรื่องของปลาไวกินปลาช้าเด็กรุ่นใหม่เขาถึงสำเร็จไวรวยไวเขาต่อยอดไวเขาไปกับผมแป๊บเดียวนะพ่อแม่ส่งมาหรือมากันทั้งครอบครัวนะเขาต่อยอดไปชนิดกลับไปเขาต่อยอดภายใน6เดือนน่ะทะลุไปเป็น10ล้าน100ล้านหลายๆคนอยู่ที่ต้นทุนชีวิตแต่ละคนนะว่าเริ่มจากสินค้าอะไรเริ่มจากเงินต้นทุนชีวิตเท่าไหร่แล้วความชำนาญของครอบครัวที่เป็นแบ็คอัพหรือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนมีไหมแต่ถ้าเดินคนเดียวเลยอาจจะใช้เวลามากกว่าถ้ายิ่งถ้าไม่มีประสบการณ์เลยยังไงก็สำเร็จแต่อย่าเลิกนะอย่าล้มเลิกกลางคันนะต้องสู้ไม่ถอยนะอันนี้ผมย้ำครับ
1: ต้องสู้จริงๆสุดท้ายถ้าคุณผู้ฟังกำลังเลยอยู่นะคะคุณหนึ่งอยากจะฝากอะไรก่อนจะตัดสินใจเดินทางไปรอบนี้นะคะสำหรับปีนี้เป็นรุ่นสุดท้ายค่ะเชิญค่ะ
0: ครับรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วครั้งหนึ่งในชีวิตรุ่นที่33แล้วผมเดินทางมา20กว่าปีรุ่นนี้เป็นรุ่นที่33ทำสัมมนามา10ปีนอกนั้นเป็นคนทำธุรกิจล้วนๆไม่มีเวลามานั่งไลค์นั่งกดคอมเมนต์นั่งทำเทปบันทึกอะไรเสียเวลาผมไม่ได้หากินจากยอดคอมเมนต์ยอดไลค์ไม่อยากมีชื่อเสียงไม่ได้อยากดังผมเป็นคนทำธุรกิจทำการค้าทำสินค้าทำบริษัทเพราะนั้นผมมีเวลาแต่สิ่งเหล่านี้แต่อนาคตผมไม่รู้ว่าผมจะมีเวลาเพิ่มขึ้นไหมแค่นี้ผมก็เหนื่อยทุกวันคนทำธุรกิจรู้ครับว่าคนที่ทำจริงๆเนี่ยไม่มีเวลามานั่งพร่ำพรรณนาหรือไม่มีเวลามานั่งทำอะไรที่มันไร้สาระเพราะว่าธุรกิจต้องเดินต่อไปเราต้องขับเคลื่อนทุกอย่างเพราะนั้นเราลองเปิดมุมมองเปิดใจบางคนฟังผมไม่รู้กี่สิบรอบหรือบางคนเพิ่งขึ้นมาฟังหรือบางคนไม่เคยฟังหรือบางคนบอกโอ้คุณหนึ่งอีกแล้วหนึ่งพันนินหนึ่งพันนินอีกแล้วมีอยู่2เรื่องเนี่ยอสังหาริมทรัพย์กับไปจีนเนี่ยได้ยินอยู่เรื่อยเลยแต่ฉันไม่เคยไปไม่เคยตัดสินใจสักทีลองสักครั้งนึงสิครับ
1: มัน
0: คุ้มค่ามากกว่าเงินที่คุณไปกินไปเที่ยวมหาศาลเพราะความรู้มันติดตัวไปตลอดชีวิตแล้วมันเหมือนได้กินได้เที่ยวเลยไปกับผมเนี่ยแต่มันเป็นได้มุมมองของการทำการค้าทำธุรกิจแต่มันจะไม่ได้มุมมองไปซื้อของฝากไปหลอกติ๊บไกด์ซื้อบัวหิมะซื้ออะไรแล้วไปไหว้พระพวกนี้ไม่มีอันนั้นไปซื้อทัวร์ที่เขาท่องเที่ยวเขาเก่งกว่าผมมีหลายบริษัทแต่อันนี้คุณได้ความรู้ติดตัวในการดิว

0: ในการทำธุรกิจวันหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอาจจะไม่ได้ใช้ทางตรงแต่คุณอาจจะได้ใช้ทางอ้อมก็ได้จากลูกหลานคุณคนรอบตัวคุณและธุรกิจของคุณและพาร์ทเนอร์ของคุณเพราะนั้นใครสนใจรุ่นสุดท้ายของปีนี้ครับรุ่นที่33วันที่29 30 31พฤษภาคมสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับมันตรงกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์4วัน3คืน29 30 31เข้าวันที่1มิถุนายนศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เราจะไปกัน 3-4 เมืองค้าส่งของโลกเมืองกวางโจวเมืองกวางฝัวเมืองฝัวซานเมืองจงซานกวางโจวกวางฝัวฝัวซานจงซาน4เมืองจะ4เมืองค้าส่งของโลกไม่มีสินค้าที่คุณจะหาอะไร 3-4 เมืองที่เป็น 3-4 เมืองที่ต้องขายสินค้าตั้งแต่ของเกรดตลาดนัดยันของเกรด7ดาวพรีเมียมไม่มี 3-4 ไม่มีนอกจาก 3-4 เมืองนี้ในประเทศจีนที่ขายของทุกประเภทของอินเทนของแบรนด์เนมต่างๆครบทุกประเภทสินค้าสักเบือยันเรือลบคุณจะเจอทุกประเภทสินค้าที่คุณอยากได้เลยเจ้าของโรงงานคนใช้ชีวิตประจำวันก็เจอครบหมดและเป็นที่ปรึกษาให้หลังเรียนจบไปกับผม4วัน3คืน3ปี5ปี8ปีผมยังเป็นที่ปรึกษาลูกค้าตลอดนัดมาเจอที่บริษัทสำนักงานใหญ่ที่ทองหล่อได้นะครับเพราะนั้นใครสนใจนะครับ 59,000 บาทต่อ1ท่านรวมตำราเล่มแรกนะครับรวมเปิดรหัสรวมค่าใช้จ่ายโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินไปกับค่าโรงแรม4วัน3คืนค่าอาหารครบทุกมื้อค่าล่ามค่าไกด์ค่ารถโค้ชรถบัสต่างๆครบหมดคือไม่ต้องพกเงินไปเลยแม้แต่บาทเดียวแม้แต่หยวนเดียวรวมอยู่ในนี้เบ็ดเสร็จไม่ต้องตั้งคำถามว่าคุณหนึ่งรวมนั่นรวมนี้ยังไม่ต้องคิดเลยครับผมใช้คำว่าไม่ต้องเอาเงินไปจบนะครับ 59,000 บาทรวมแล้วผมเปิดโกดังเปิดบริษัทสอนขั้นตอนการนำเข้าทุกขั้นตอนแต่เริ่มจากศูนย์จากคนไม่เคยทำธุรกิจเลยคนไปกับผมตั้งแต่อายุ14ถึงอายุ90คนอายุ7 80ไปเยอะแยะแล้วเดินเก่งกว่าเด็กรุ่นใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นใครสนใจผมเหลืออย่างนี้ครับ 59,000 บาทแต่ผมเหลือ4ที่นั่งสุดท้าย4ที่นั่งสุดท้ายที่สนใจเตรียมหยิบเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์โทรออกหรือยิงเบอร์โทรออกไว้ก่อนเลยเพราะบางคนขับรถอยู่ฟังไม่ทันหรือเพิ่งขึ้นมาฟังหรือฟังแล้วอยากได้รายละเอียดจะส่งต่อให้ลูกให้หลานให้คนนั้นคนนี้ฟังไม่ทันไม่รู้ไปเมื่อไหร่ไปวันไหนรายละเอียดชื่ออะไรบ้างแอด LINE ID เบอร์นี้มารายละเอียดอยู่ในนี้มีครบหมดเลยแต่เอาอย่างนี้ครับผมเหลือ4ที่สุดท้าย 59,000 บาทต่อ1ท่านเป็นที่ปรึกษาให้3ปี5ปี8ปีผมให้เหลือ 49,900 บาทไปเลยถ้าบอกว่ามาจาก FM 96.5 4ที่นั่งสุดท้ายมีข้อแม้เดียวครับชำระไม่เกิน3ทุ่มวันนี้ระบบจะปิด3ทุ่มวันนี้นะครับต้องชำระไม่เกิน3ทุ่มวันนี้แต่ถ้าใครโทรมาผมจะเป็นคนรับสายเองแต่ถ้าใครทักไลน์มารายละเอียดจะอยู่ในไลน์ทั้งหมดจำง่ายๆครับ ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันเราไปกันสิ้นเดือนพฤษภานี้ฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์29 30 31พฤษภาถึง1มิถุนายน4วัน3คืนนะครับที่เมืองจีนนะครับกวางโจวกวางฝัวฝัวซานและจงซาน4เมืองค้าส่งของโลกที่เบอร์นี้นะครับ08 3 4 2 4 7 9 9 4อีกครั้งนึงนะครับ08 3 4 2 47994เป็นทั้ง ID line เป็นทั้งหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กดเพิ่มเพื่อนค้นหา ID เบอร์นี้หรือโทรมาที่เบอร์นี้ผมจะเป็นคนรับสายเองแต่ว่า4ที่สุดท้ายไม่เกิน3ทุ่มวันนี้เท่านั้นจาก 59,000 ถ้าบอกว่ามาจาก FM 96.5 เหลือ 49,900 ลดไปตีไป 10,000 กลมๆนะครับเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดจนกว่าคุณจะทำได้และจะเข้าใจในการทำธุรกิจและสินค้าจีนครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่หนึ่ง
0: ขอบคุณครับคุณศิริไลท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ใครสนใจโทรด่วนเลยนะคะ0834247994นะคะทั้ง ID Line แล้วก็เบอร์โทรพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศิริวิไลสมทรง
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
4: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
4: กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: ร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร02-201-6770 Thank you
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
5: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะร้อนแบบนี้เปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมคะร้อนนี้ต้องคูลพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและใส่น้ำแข็งสามารถปรับแรงลมได้3ระดับนะคะพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลเลยค่ะมีล้อด้วยนะคะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มนะคะหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะใครที่สนใจคุ้มแน่ค่ะสุดๆเลยเพียง 1,190 บาทนะคะใครสั่งซื้อวันนี้ก็รับไปเลยฟรีทันทีเลยค่ะ Cooling Pack ทั้งหมด4ชิ้นนะคะแถมไปให้เลยนะคะใครที่อยากจะสั่งซื้อตอนนี้ก็ได้นะคะโทร02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทเหมือนเดิมค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจจะไปนาโกย่ากับอาจารย์ธัญวัฒน์นะคะก็ตอนนี้เหลือที่นั่งไม่เยอะแล้วนะคะชวนกันไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูการตลาดค่ะนั่นคือนาโกย่า SME Insight 15-20 พฤศจิกายนนี้นะคะตลอดการเดินทางทริปนี้ท่านจะได้ฟังการวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆค่ะทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นแล้วก็การปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ไปดู SME ของจริงกันค่ะแล้วก็สนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถยันโต๊ะอาหารเลยโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากไหนอีกแล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะคะจะพาไปคลื่นความคิด 96.5 นะคะจะพาไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของมรดกโลกด้วยนะคะทั้งสองแห่งในมุมที่แตกต่างกันค่ะไปชมใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีแดงธรรมชาติเป็นสีส้มแดงนะคะชมแบบพาโนรามาลอยฟ้าไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะถ้าไปที่นาโกย่าก็ต้องไปชมปราสาทอันยิ่งใหญ่ด้วยนะคะช้อปปิ้งที่ย่านซากะเอะให้จุใจและตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟด้วยนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนาโกย่านี่เป็นเมืองอุตสาหกรรมนะคะที่ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเหมือนกันค่ะการจะไปดูจุดเด่นเหล่านี้ จะทำให้คุณได้เห็นภาพการบริหารจัดการเมืองของเขาได้เห็นเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนค่ะเป็นการเดินทางเหนือระดับด้วยสายการบินประจำชาตินะคะการบินไทยเลยค่ะพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะใครจะไปทริปนี้15-20พฤศจิกายนนี้นะคะต้องรีบจองค่ะรับจำนวนจำกัดเท่านั้นเพื่อให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดแล้วก็รับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์เต็มที่กันเลยทริปนี้ไม่ได้มีแค่ความสนุกแต่ว่าทุกท่านเนี่ยนะคะจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจกันแน่นอนนะคะสนใจจองด่วนนะคะที่ LINE @thinkingradio ค่ะแล้วก็ไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน 15-20 พฤศจิกายนนี้นะคะพลาดแล้วก็จะเสียดายแน่นอนนะสำหรับใครที่ไม่ได้ไปนะสำหรับทริปนี้ค่ะส่วนอีกทริปหนึ่งอันนี้ห้ามพลาดเหมือนกันนะคะปลายเดือนหน้าแล้วค่ะนี้ก็ไม่ไกลมากชวนทุกท่านเลยนะคะไปร่วมสัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยวรับหน้าฝนกันเลยนะคะไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกันนอนที่เมืองกาญจนบุรีนะคะทานทุเรียนและเงาะ GI กันที่นั่นค่ะ 25-27 มิถุนายนพบกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นด้วยนะคะท่ามกลางธรรมชาติมีทั้งหมด15บ่อแล้วทุกบ่อนั้นจะผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์และรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้วว่าปลอดภัยแน่นอนอาบได้แช่ได้เรียกว่าแบบเรียกสุดฟินเนาะสำหรับการไปแช่ออนเซ็นเนาะคือแช่แล้วมันรู้สึกโอ้โหสบายตัวมากนะคะและพักผ่อนสบายๆนะคะกับที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควรับประทานอาหารท้องถิ่นแกงป่าแล้วก็ปลาแม่น้ำนะคะถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมแม่น้ำแควกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไปแล้วพลาดไม่ได้ค่ะต้องขอพรเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จนะพระพุทธรูปหยกขาวโบสถ์สีม่วงและร่องรอยทางรถไฟสายมรณะที่วัดพุตะเคียนนะคะพาไปย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยนู่นเลยค่ะสงครามโลกครั้งที่2กับพิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดนะคะได้ไปดูคลิปวิดีโอไปดูวิดีโอในสมัยก่อนนะเห็นแล้วรู้สึกสงสารที่สุดแล้วก็ไม่ลืมกิจกรรมการตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศสดชื่นวิวแบบสวยๆเลยนะคะสำหรับในบรรยากาศที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนแล้วก็เดินชมตลาดริมแควชิมอาหารและขนมท้องถิ่นนะนั่นคือขนมทองยกค่ะไฮไลท์อีกที่หนึ่งพาไปชมงานเทศกาลผลไม้ที่ทองผาภูมินะคะนี่แหละไปชิมทุเรียนนะคะกับเงาะ GI ที่รสชาติหวานกรอบอร่อยแบบสดๆกันถึงสวนนะคะ25 26 27มิถุนายนนี้ค่ะ3วัน2คืนในราคาพิเศษสุดเลย 9,900 บาทต่อท่านนะคะราคารวมค่าเดินทางค่าที่พักและอาหาร8มื้อและเข้าชมสถานที่ต่างๆแล้วนะคะพิเศษสุดน้องเมธิชานะดีเจและพิธีกรรายการเรื่องพบค่ำช่อง9ร่วมเดินทางไปด้วยนะคะแต่ว่ารับน้อย30คนเท่านั้นค่ะใครสนใจโทรเลยค่ะ0812477109 0812477109นะคะโทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะแล้วก็ใครที่จะไปแบบออเดิร์ฟก่อนก็ได้นะสองอาทิตย์นี้หยุดกันนะคะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับ Modern Market สวัสดีค่ะ
4: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 12:00 นลุงหยดกลับไทยแล้วเปิดกลไก RBC ทบ2ประสานใกล้ชิดจนกัมพูชายอมส่งกลับลดตึงเครียดชายแดนนายกหารือเลขาสภาพัฒน์ก่อนเปิดทำเนียบคุย35เจ้าสัว 17:00 วันนี้กรมควบคุมมลพิษตั้งโต๊ะแถลงเดือดหลังโพกกร.ระบุติดอันดับหนึ่งของหน่วยงานรับสินบนสูงสุดขณะที่หลายหน่วยงานเปิดแถลงโต้ไม่สนับสนุนทุจริตเคียร์สตาร์เมอร์เตรียมเชิญผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกจากในพักแรงงานด้วยกันถึง2คนท่ามกลางมรสุมรุมเร้าอย่างหนักหลังพักรัฐบาลทำผลงานแย่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่15พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ฝ่ายกัมพูชาครับประสานมายังกองทัพภาคที่2ของไทยส่งตัวนายโยชน์กลับไทยแล้วครับหวังลดความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาโดยพลจัตวานิชนารงรองเสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนที่4ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ฝ่ายกัมพูชาครับประสานไปยังกองทัพภาคที่2กรณีการส่งตัวนายโยชน์กลับไทยหลังกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาอนุมัติให้ส่งตัวกลับไทยแล้วรายงานบอกว่าการส่งตัวครั้งนี้ใช้กลไกความร่วมมือระดับกองทัพภาคที่2และกองกำลังป้องกันชายแดนที่4เพื่อสะท้อนถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องของคณะกรรมการ RBCทั้ง2ฝ่ายเบื้องต้นมีกำหนดส่งตัวลุงโยชน์วันนี้ครับเวลา 10:00 นที่ผ่านมาบริเวณช่องสังงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยฝ่ายไทยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานคณะกรรมการ RBC ฝ่ายไทยเป็นหัวหน้าคณะขณะที่ฝ่ายกัมพูชามีพลจัตวานิชนารงค์ทำหน้าที่หัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาส่งมอบตัวนายโยชน์สายน้อยหรือว่าลุงโยชน์ให้แก่พลตรีกัมปนาทเพื่อรับตัวกลับไทยโดยนายโยชน์ครับมีสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีบาดแผลหรือว่าร่องรอยการบาดเจ็บทางร่างกายแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่2บอกว่าความสำเร็จในการประสานตัวส่งตัวครั้งนี้ครับเกิดจากการทำงานอย่างใกล้ชิดของกองทัพภาคที่2ภายใต้การกำกับของแม่ทัพภาคที่2รวมถึงกองกำลังสุรนารีที่มีผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเร่งขับเคลื่อนและก็ติดตามการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังจนผลักดันการประสานงานผ่านกลไก RBC ให้บรรลุผลได้อย่างราบรื่นทั้งนี้การส่งตัวนายโยชน์กลับไทยถือเป็นสัญญาณบวกของความร่วมมือระดับ RBC ระหว่างไทยและกัมพูชาครับแล้วก็มีส่วนช่วยลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศได้ในระดับหนึ่งด้านนางสาวกันนิกาหอมขจรอายุ47ปีภรรยาของลุงโยชน์ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยครับหลังเฝ้ารอข่าวมานานกว่า20วันพร้อมกล่าวสั้นๆด้วยความดีใจที่สามีได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็เตรียมเข้าครัวทำกับข้าวให้สามีกินในวันนี้ครับ
6: ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะวันนี้เข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลสักการะองค์นรสิงห์ก่อนจะเรียกคุยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าพบเพื่อรายงานสภาพเศรษฐกิจช่วงไตรมาสแรกของปี69ก่อนที่ช่วง 17:00 นวันนี้จะเปิดทำเนียบต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า35คนเข้าร่วมรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีเป้าหมายสำคัญค่ะก็คือการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
7: มีเรื่องของกกล.เมื่อวานนี้นะครับที่แถลงเรื่องของสินบนนะครับวันนี้กรมควบคุมมลพิษเองก็ตั้งโต๊ะแถลงเดือดเลยนะครับหลังจากโพกกร.บอกว่าทางกรมนั้นติดอันดับหนึ่งของหน่วยงานที่รับสินบนสูงสุดพร้อมขอให้กกร.เปิดหลักฐานภายใน7วันเพราะว่าอยากจะเห็นข้อที่จริงยืนยันกัดไม่ปล่อยเรื่องนี้แน่นอนครับภายหลังจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.โดยคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนครับได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและก็พบว่าเกือบ 90% ของภาคธุรกิจมองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในระดับปานกลางถึงมากที่สุดส่วนหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด5อันดับแรกก็คือตำรวจทางหลวงและจราจรมีการติดต่อเฉลี่ย 1.69 ครั้งต่อปีทุกครั้งที่มีการเสนอนะครับประสานงานกันต้องจ่ายค่าตอบแทนคิดเป็น 100% เลยครับรองลงมากระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลเสนอสิ่งตอบแทน 94.4% ตามด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล 91.7% กรมเจ้าท่า 90% และกรมทางหลวง 82% สำหรับหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุด5อันดับแรกครับได้แก่กรมควบคุมมลพิษมีจำนวนเงินที่เสนอให้ 12,160 บาทต่อครั้งรองลงมาเป็นกรมเจ้าท่าครับ 100,000 บาทต่อครั้งกรมสรรพสามิต 94,667 บาทต่อครั้งกรมสรรพากร 89,498 บาทต่อครั้งและกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาล 88,750 บาทต่อครั้งซึ่งเมื่อข่าวนี้เผยแพร่ออกไปนะครับทางกรมควบคุมมลพิษได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกกร.เลยครับขอให้เปิดเผยข้อมูลและหลักฐานผลการสำรวจครั้งนี้หลังจากถูกพาดพิงโดยหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงสุดนะครับโดยนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยรองอธิบดีและก็ผู้บริหารครับได้ร่วมกันแถลงข่าวแล้วก็นำเจ้าหน้าที่แสดงจุดยืนยึดมั่นองค์กรแห่งความโปร่งใสภายหลังคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยผลสรุปความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษครับมีการตอบแบบสอบถามว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ต้องจ่ายสินบนทางนี้ครับคพ.ได้ออกจดหมายเปิดผนึกลงนามโดยอธิบดีส่งถึงนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายณัฐวุฒิอิ่มสุวรรณรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและก็ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันดร.มานะนิมิตมงคลครับเพื่อขอทราบข้อมูลวิธีการสำรวจและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลการสำรวจดังกล่าวโดยอธิบดีคพ.บอกว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีภารกิจด้านควบคุมกำกับดูแลประสานงานติดตามและประเมินผลด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมถึงฟื้นฟูและแก้ไขปัญหามลพิษแต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติหรือว่าออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆทั้งต่อภาครัฐเอกชนจึงไม่มีช่องทางหรือว่ากลไกครับที่จะไปเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบแต่อย่างใดทั้งนี้ยังชี้แจงด้วยนะครับว่า9ช่องทางติดต่อภาครัฐที่อยู่ในผลสำรวจมีถึง6ช่องทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคพ.โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องจริงเหลืออยู่เพียง3ด้านครับได้แก่การขออนุมัติหรือว่าอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การตรวจสอบกำกับดูแลซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดดำเนินการผ่านระบบ e-payment นะครับแล้วก็ระเบียบกรมบัญชีกลางส่วนภารกิจด้านการตรวจสอบโรงงานนั้นคพ.บอกว่าไม่มีอำนาจสั่งปิดหรือว่าอนุญาตโรงงานโดยเป็นการร่วมตรวจสอบกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในลักษณะเช็คแอนด์บาลานซ์แล้วก็หากพบการกระทำความผิดก็จะเสนอความเห็นให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการต่อไปนะครับก็เลยต้องทำหนังสือไปถึงทางกกร.ครับขอทราบรายละเอียดผลการสำรวจแล้วก็รายละเอียดของที่มีการออกมาแถลงทั้งหมดโดยในจดหมายเปิดผนึกครับยังบอกด้วยว่าหากไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานรองรับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานโดยการชี้แจงหรือว่าขอโทษอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนต่อข้อเรียกร้องของกรมควบคุมมลพิษดังกล่าวครับ
6: ค่ะอธิบดีกรมป่าไม้ยืนยันนะคะเรื่องของที่มีข่าวหน่วยงานที่มีการทุจริตนะคะซึ่งทางกรมป่าไม้ยืนยันว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้พูดถึงกรมป่าไม้ที่ถูกจัดในอันดับที่10หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้ง 67,500 บาทกรมป่าไม้ยืนยันอย่างชัดเจนไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและอ้อมถ้าหากตรวจพบการกระทำเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบกรมป่าไม้ก็จะดำเนินการตรวจสอบทางวินัยรวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นะคะนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสานกกร.ขอรายละเอียดผลสำรวจพร้อมสั่งตรวจสอบทุกกระบวนการและปิดช่องโหว่ที่อาจนำไปสู่การทุจริตหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะลงโทษเด็ดขาดไม่มียกเว้นก่อนหน้านี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งด่วนกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดทำรายงานชี้แจงหลังมีข่าวอ้างข้อมูลหน่วยงานรัฐที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดย้ำว่ากระทรวงให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลความโปร่งใสและพร้อมดำเนินการเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะไม่เพิกเฉยในทุกประเด็นที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินะคะเตรียมประสานกกร.ขอราย ายละเอียดสำรวจภาคเอกชนหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติถูกจัดอยู่ในกลุ่มหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงซึ่งสั่งตรวจสอบทุกกระบวนงานปิดช่องโหว่ที่อาจนำไปสู่การทุจริตนะคะย้ำเลยนะคะว่าถ้าหากพบการกระทำผิดเนี่ยจะต้องลงโทษอย่างแน่นอนไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้นะคะจากการที่มีการสำรวจความเห็นของภาคเอกชนโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.ที่ระบุให้กรมอุทยานแห่งชาติอยู่ในลำดับ9จาก10หน่วยงานที่ถูกมองว่ามูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงซึ่งกรมก็สั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทำงานที่มีการติดต่อกับภาคเอกชนทันทีปิดช่องโหว่ยกระดับความโปร่งใสในการทำงานเมื่อผลสำรวจออกมาทางกรมก็พร้อมรับฟังนำไปสู่ข้อมูลการตรวจสอบภายในอย่างจริงจังพร้อมขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจวิธีการสำรวจกลุ่มตัวอย่างและกระบวนการประเมินเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงปรับปรุงการทำงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นค่ะแต่ก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับลักษณะภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติแตกต่างจากหน่วยงานที่มีลักษณะให้บริการประชาชนหรือว่าอนุญาตกิจการธุรกิจโดยตรงเนื่องจากบทบาทหลักของกรมคือการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผืนป่าสัตว์ป่ารวมถึงการดูแลพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศทั้งนี้กรมพร้อมนำทุกข้อมูลมาพิจารณาปิดช่องโหว่ยกระดับพรรมาภิบาลในองค์กรต่อไปเมื่อมีข้อมูลออกมาแบบนี้กรมจะต้องนำไปตรวจสอบปรับปรุงไม่ให้เกิดข้อครหาต่อหน่วยงานยืนยันว่ากรมไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่คนใดมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือว่าเรียกรับสินบนก็จะดำเนินการลงโทษทั้งวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเปิดให้ประชาชนภาคเอกชนแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าศูนย์ราชการสะดวกนะศูนย์ราชการสะดวกกรมอุทยานแห่งชาติโทรไปที่หมายเลขนี้เลยนะคะถ้าต้องการที่จะแจ้งข้อมูลการทุจริตต่างๆ02-561-0777ต่อไปที่1240ในวันและเวลาราชการนะคะ
7: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีความเคลื่อนไหวของกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับเพราะหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่กกร.บอกว่ามีการเรียกรับสินบนกันด้วยนะครับพักครู่เดียวครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
7: ติดตามข่าวกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับรัฐมนตรีคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการสั่งปลัดกระทรวงคมนาคมไปตรวจสอบข้อที่จริงหลัง3หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงโดนพาดพิงติดอันดับรับสินบนสูงสุดครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงและกรมการขนส่งทางบกติดอันดับรับสินบนสูงสุด20อันดับแรกว่ามอบไปให้ปลัดกระทรวงไปดูข้อที่จริงและรวบรวมข้อมูลมานำเสนอต่อไปหากพบข้อมูลก็พร้อมจะตั้งกรรมการสอบย้ำทุกหน่วยงานต้องยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสชี้ผลสำรวจต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือเชิงลึกด้วยนายพิพัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นโอกาสที่อธิบายเรื่องนี้ครับในโอกาสเป็นประธานในพิธีครบรอบสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ครบรอบ75ปีปรับโฉมท่าเรือสู่อนาคตเดินหน้าพัฒนาองค์กรโดยขับเคลื่อน5ด้านสำคัญครับก็ได้แก่ท่าเรืออัจฉริยะท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการเสริมศักยภาพชุมชนการเชื่อมโยงโลจิสติกระดับสูงภูมิภาคและก็การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3โดยผลดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ69ครับการท่า เรือมีรายได้รวม 8,306 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.30% มีกำไรสุทธิ 3,571 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับ
6: ค่ะในส่วนของหอการค้าไทยภาคเอกชนเข้าหารือรัฐบาลดันแอนตี้คอร์รัปชันยกระดับความโปร่งใสหวังเข้า OECD ให้ได้นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพูดถึงการประชุมหารือร่วมคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยบอกว่าวันนี้สภาหอการค้าไทยและกลุ่มเพื่อนไม่ทนขอเข้าพบนายกเพื่อปรึกษาหารือว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งก็ได้มอบหมายนายประกรณ์นินทรรองนายกรัฐมนตรีและตัวแทนรับข้อเสนอจากภาคเอกชนที่ต้องการให้รัฐบาลขับเคลื่อนประเด็นหลักที่จะหารือเน้นเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากต้องการเห็นการทำงานที่เอาจริงเอาจังเป็นรูปธรรมขณะนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากซึ่งประเทศไทยจะต้องพยายามเข้าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือ OECD ให้ได้เพราะหากเข้าไม่ได้ก็จะเหนื่อยขณะนี้เรตติ้งต่ำมากจึงต้องพยายามดึงเรตติ้งขึ้นมาให้ได้ส่วนข้อเสนอที่จะเสนอต่อรัฐบาลในวงประชุมผู้ประกอบการพูดคุยผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเย็นวันนี้นะคะนายพจน์บอกแบบนี้ค่ะว่าข้อเสนอนั้นมีอยู่แล้วแต่ขอให้รอการพูดคุยเสร็จสิ้นก่อนขณะที่นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมประเด็นหลายอย่างในสภาวะวิกฤตแบบนี้ก็จะต้องเร่งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันประเทศและต้องผลักดันเรื่องแอนตี้คอร์รัปชันสร้างความโปร่งใสในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้รัฐบาลต้องพุ่งเป้าไปที่ใดเป็นอันดับแรกนางพิมพ์ใจบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าจะต้องมาดูที่กลุ่มเปราะบางก่อนซึ่งเป็นกลุ่มที่สำคัญมากนายพจน์ยังกล่าวเสริมนะคะว่ากลุ่มเปราะบางก็ถือเป็นกลุ่มหนึ่งส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีจะรับฟังจาก CEO ทั้งหลายก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจภาคเอกชนจะมีข้อเสนออะไรที่จะผลักดันอย่างเร่งด่วนในการที่ภาคเอกชนพบรัฐบาลในวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ารัฐกับเอกชนต้องทำงานร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลเป็นผู้อำนวยความสะดวกกำหนดนโยบายแต่ขับเคลื่อนจริงก็คือเอกชนเพราะว่าทราบปัญหาว่าอยู่ตรงไหนนะคะจากนั้นค่ะนายประกรณ์ก็พูดถึงว่ายินดีที่ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันส่วนในพจน์นะคะบอกว่าจากที่ได้มีการประชุมร่วมกันก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคมปี68เมื่อปีที่แล้วเอกชนก็มองว่าคงไปไม่ไหวถ้าบ้านเมืองเป็นแบบนี้เพราะมีแต่คนบ่นกันเยอะเห็นได้จากตามข่าวจึงได้มีการพูดคุยว่าจะต้องมาหารือกันเพราะการคอร์รัปชันนั้นถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากค่ะ
7: พักครู่เดียวครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
9: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
10: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
9: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
10: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
9: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
10: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
9: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
11: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปลื้มปฏิญญาร้านลาบออกผลครับพลทหารรุ่นแรกรับประกาศนียบัตรวิชาชีพแล้ววันนี้ครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่พลทหาร24นายแบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปปช1นายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวส23นายซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโครงการ1กองบัญชาการ1สถานศึกษาพัฒนาคนพัฒนากองทัพพัฒนาชาติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าโครงการนี้ครับเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่2ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกำลังพลและได้รับมอบหมายจากแม่ทัพภาคที่2ในขณะนั้นครับให้ประสานงานเมื่อได้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2จึงร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการ1กองบัญชาการ1สถานศึกษาพัฒนาคนพัฒนากองทัพพัฒนาชาติผลจากความร่วมมือดังกล่าวก็ทำให้กำลังพลมีโอกาสมากกว่าการเป็น หารเพียงอย่างเดียวโอกาสแรกก็คือการได้พัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจจากการฝึกมีความแข็งแรงเข้มแข็งรวมถึงปลูกฝังความรักชาติส่วนโอกาสที่2ก็คือเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาครับซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพนำความรู้ไปใช้เลี้ยงดูตนเองและก็ครอบครัวได้ขณะที่อีก1โอกาสสำคัญก็คือการได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพมีระเบียบวินัยแล้วก็มีอาชีพมั่นคงจุดเริ่มต้นความร่วมมือเกิดขึ้นระหว่างทานอาหารกับอธิการบดีที่ร้านลาบแห่ง1ครับจึงเรียกความสำเร็จวันนี้ว่าปฏิญญาร้านลาบก็รู้สึกภูมิใจที่แนวคิดนี้เริ่มออกดอกออกผลจนพลทหารได้รับประกาศนียบัตรรุ่นแรกแล้วครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
12: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ช่วงสุดท้ายสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะมาดูภารกิจของรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะที่ไปร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ BRICS และประเทศหุ้นส่วนที่อินเดียในโอกาสนี้มีการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีประเทศอิหร่านลุ้นเปิดช่องแคบฮอร์โมสแล้วก็ถ้าหากเจรจาสันติภาพนั้นได้ข้อยุตินะคะก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับนายศิริศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะบอกว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเข้าใจดีว่าการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์โมสโดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันและปุ๋ยเป็นสิ่งสำคัญต่อไทยและประเทศอื่นๆเชื่อว่าหากยุติขัดแย้งได้การหารือกับสหรัฐมีความคืบหน้าในไม่ช้านี้การเปิดช่องแคบฮอร์โมสก็อาจจะมีผลแล้วก็เห็นนะคะส่วนกรณีที่อิหร่านต้องการการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจำพวกยาไทยพร้อมตอบสนองและจะส่งความช่วยเหลือผ่านประเทศโอมานในไม่ช้าประเด็นที่สมเด็จฮุนเซนเตือนรัฐบาลกัมพูชาอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วนะคะที่มีการพูดคุยก็คือเรื่องไทยกัมพูชาไม่ให้เจรจาทวิภาคีใดๆกับไทยและให้เดินหน้ากลไกนะคะอันคลอสนะคะโดยนายศิริศักดิ์บอกว่าสำหรับไทยเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันก่อนหากไปถึงจุดที่ไม่สามารถพูดคุยกันได้ก็จะต้องมีกลไกอื่นๆหรือไม่ซึ่งก็เป็นเรื่องของการประนีประนอมแบบสมัครใจและแบบบังคับโดยไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่คือแนวทางที่สองประเทศจะใช้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาค่ะสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ BRICS ครั้งนี้ถือเป็นการครบรอบ20ปีการก่อตั้ง BRICS มีการหารือแนวทางรักษากติการะหว่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือให้แน่นแฟ้นขณะที่ไทยก็ใช้โอกาสนี้สานสัมพันธ์ตลาดเศรษฐกิจใหม่ในประเทศแอฟริกาค่ะ
1: มีเรื่องของหนุ่มจีนครับที่เมื่อวานนี้หัวร้อนไปพังเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้เจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังพร้อมดำเนินคดีในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานเจ้าตัวเองก็ยอมจ่ายค่าเสียหายแล้วกว่า 400,000 บาทครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อเหตุอลวาดใช้กำลังพังเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะครับ2เครื่องจนพังเสียหายก่อนเดินฝ่าด่านตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ก็ยังชี้หน้าด่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยถ้อยคำหยาบคายและพยายามจะเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนบ่าย 2:30 พนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งเหตุภายในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกสวน2ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร้อยตำรวจเอกสรัญวิทย์แก้วโขโตนะครับบอกว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติมีชายชาวจีนนายหนึ่งครับอาการฉุนเฉียวใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทาง2เครื่องก่อนจะเดินฝ่าจุดตรวจออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังเกิดเหตุชายคนดังกล่าวก็ยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายด้วยภาษาจีนเสียงดังโดยมีความหมายในภาษาไทยว่าเป็นคำที่หยาบคายนะครับรวมถึงคำสบถอื่นๆอีกหลายคำพยายามที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยแต่ว่าภรรยาของผู้ก่อเหตุได้เข้าห้ามปรามแล้วก็ดึงตัวไว้ทันจนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนะครับล่าสุดนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุวรรณภูมิคุมตัวหนุ่มจีนหัวร้อนไปฝากขังที่ศาลสมุทรปราการแล้วครับพร้อมดำเนินคดีข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ขณะที่เจ้าตัวให้การรับสารภาพแล้วยอมชดใช้ค่าเสียหายจากการทำเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติพังไป2เครื่องรวมเป็นเงินกว่า 450,000 บาทครับ
0: ค่ะมีเรื่องของอาหารนะคะที่มีการไปตรวจของเจ้าหน้าที่ไปพบนะคะว่ามีทิชชู่ปะปนอยู่ในเกี๊ยวก็เป็นประเด็นขึ้นมาเป็นข่าวขึ้นมาทำให้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะตรงนี้นะคะก็นิ่งเฉยไม่ได้สั่งลุยเลยนะคะสคบ.ขอนแก่นไปดูซิว่าปัญหานี้มันเกิดได้ยังไงนะคะโดยความคืบหน้าการดำเนินการกรณีนี้จากที่ผู้บริโภคคนหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นแจ้งว่าพบกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาซื้อจากร้านค้าใกล้บึงแก่นนครมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางค่ะทำให้นางสุภมาศนะคะก็ได้กำชับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ สามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีนายรณรงค์ ผูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองร่วมติดตามข้อเท็จจริง นางสาวสุภมาศบอกว่าการดูแลความปลอดภัยอาหารและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคนั้นเป็นไปตามมาตรการรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันหลังทราบเหตุก็ได้สั่งการสคบส่งทีมลงพื้นที่ไปในวันเกิดเหตุทันทีพยายามประสานผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องแต่ก็ติดต่อไม่ได้นะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่บริเวณบึงแก่นนครพบผู้ประกอบการจำหน่ายเกี๊ยวทอดประมาณ 15-20 ร้านแล้วก็เกี๊ยวนึ่งอีก 5-7 ร้านรวมเกือบ30ร้านด้วยกันพร้อมสุ่มซื้อตรวจสอบแต่ยังไม่พบกรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าวก็เลยกำชับค่ะว่าให้เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับพายุถล่มรัฐอุตรประเทศเสียชีวิตกว่า100คนเลยครับพายุฝนและลูกเห็บพัดถล่มรัฐอุตรประเทศอย่างรุนแรงซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104คนโดยพื้นที่รอบเมืองประยักขราชได้รับความเสียหายหนักที่สุดครับทางมุขมนตรีประจำรัฐได้สั่งการให้เร่งกระจายงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยให้ถึงมือภายใน24ชั่วโมงคณะกรรมการบรรเทาทุกประจำรัฐเปิดเผยว่าพายุดังกล่าวสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างใน12เขตมีผู้บาดเจ็บ59คนบ้านเรือนพังเสียหาย87หลังส่วนสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากต้นไม้แล้วก็ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มทับรวมถึงอาคารกำแพงถล่มลงมาท่ามกลางกระแสลมแรงในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมของอินเดียครับ
0: มาดูการเมืองของอังกฤษกันบ้างนะคะ Keir Starmer เตรียมเผชิญผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพรรคแรงงานด้วยกันถึง2คนท่ามกลางมรสุมรุมเร้าอย่างหนักหลังจากพรรครัฐบาลทำผลงานแย่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นจนมีเสียงเรียกร้องให้ลงจากเก้าอี้ผู้นำเพื่อแสดงความรับผิดชอบเมื่อวานนี้ค่ะเวสต์รีติงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษยื่นใบลาออกจากตำแหน่งท้าเพื่อลงท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานและเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจาก Keir Starmerผู้นำคนปัจจุบันให้เหตุผลว่าเขาหมดความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และการนำทีมของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์แล้วและเห็นได้ชัดว่าสตาร์เมอร์นั้นไม่สามารถนำพรรคแรงงานเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคแรงงานต้องการให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเพื่อให้พรรคนั้นมีผู้สมัครและมีผู้นำที่ดีและพร้อมที่สุดค่ะเช่นเดียวกับแอนดี้เบอร์แนมนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์ที่หวังลงท้าชิงอีกคนเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งของตนเองเพื่อกลับสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหลังจากที่เพื่อนส.ส.พรรคแรงงานในเขตดังกล่าวประกาศสละเก้าอี้เปิดทางให้โดยตามกฎหมายพรรคแรงงานผู้ที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีฐานะเป็นส.ส.เท่านั้นทำให้เบอร์แนมจำเป็นจะต้องชนะการเลือกตั้งซ่อมรอบนี้ให้ได้ซะก่อนจึงจะสามารถเปิดศึกท้าชิงอำนาจได้อย่างสมบูรณ์ค่ะสำหรับเงื่อนไขและกระบวนการสรรหาผู้นำคนใหม่ของพรรครัฐบาลเพื่อโค่นนายกรัฐมนตรีที่ยังอยู่ในตำแหน่งผู้ที่หวังลงท้าชิงจำเป็นจะต้องรวบรวมรายชื่อผู้รับรองส.ส.ของพรรคให้ได้อย่างน้อย81คนหรือร้อยละ20ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดนะคะจึงจะสามารถเปิดศึกเลือกตั้งหัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการได้แต่ว่าณจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดกระบวนการเลือกหัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการซึ่งสตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันตอนนี้เขาเผชิญวิกฤตศรัทธาอย่างหนักเลยนะคะหลังจากพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรครัฐบาลประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นและภูมิภาคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสูญเสียที่นั่งในสภาท้องถิ่นของอังกฤษไปมากกว่า 1,400 ที่นั่งรวมถึงพ่ายแพ้ในสภาเวลส์และสภาสกอตแลนด์จนส.ส.พรรคแรงงานมากกว่า80คนออกมาเรียกร้องให้เขาก้าวลงจากตำแหน่งหรือประกาศกรอบเวลาในการอำลาเก้าอี้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
12: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับประจำวันที่15พฤษภาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรธนูเถิดครับสวัสดีครับคุณดาแบงค์ครับ
15: สวัสดีครับอาจารย์โอครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
14: ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะครับที่เราคุยกันเรื่องของ ChatGPT นะครับคนที่เราตกหลุมรักเขาครั้งแรกในคำว่า Generative AI นะครับวันนี้เขากลับมาแล้วเมื่อวานโอ้โหใครไม่ดูนะครับย้อนกลับไปดูได้เลยนะฮะสิ่งที่เขาทำรูปเนี่ยมันเรียกว่าวินิสมาลารู้ละมากมากนะครับ
15: ครับ
14: เชิญคุณดาแบงค์ต่อเลยครับวันนี้
15: ก็อย่างที่บอกไปฮะว่าตอนนี้ ChatGPT เขากลับมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างเมื่อวานที่เราคุยกันเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบเอ้ยกลับมาแค่รูปภาพสวยรูปภาพทำดีเราอาจจะแบบไม่ต้องมีกราฟิกไม่ต้องมีคนบรีฟทำคอนเทนต์รูปภาพแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าในงานของกราฟิกหรืองานของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยังไงก็ต้องมีอยู่แหละแต่ต้องบอกว่ากราฟิกที่แบบเป็นแบบที่เราหงุดหงิดเรียกว่าเราหงุดหงิดแล้วกันนะเราสั่งแล้วงานไม่ค่อยตรงใจอะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยแหละเราสามารถมาใช้ตัวของ ChatGPT ทำได้เลยนะครับแต่ว่ากราฟิกที่แบบเขาทำได้ดีเขามีไอเดียดีได้อะไรเงี้ยอันนี้กลุ่มนี้จะอยู่ต่อได้อยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับสามารถทำงานร่วมกับ AI ได้เลยแต่นี่ประเด็นสำคัญ
14: ไม่ต้องใช้คำว่าอวสานกราฟิกใช่ไหม
15: ก็ผมเรียกว่าอวสานกราฟิกที่เรียกว่างานทั่วไปแล้วกันเรียกว่างานทั่วไปแล้วกันที่แบบไม่มีความครีเอทอะไรอะไรเงี้ยอันนี้
14: คนแก้ภาพคนแก้ภาพ
15: ใช่
14: งานเขาเรียกนะอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรงานกราฟิกร้านอิงเจ็ต
15: ก็ไม่อิงเจ็ตก็อาจจะพูดยากนะเพราะว่าการขยายไฟอิงเจ็ตเนี่ยมันต้องมีความละเอียดมากคนละเรื่องกันก่อนประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าห้างงานเรียกว่าการงานอาร์ตเวิร์กต่างๆที่ลงบน Facebook ลงประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อะไรเงี้ยโปสเตอร์ที่แปะอะไรเงี้ย A4 A3 เงี้ยผมว่าอาจจะ จำเป็นต้องมีกราฟิกตรงนี้อยู่ไหมผมว่าก็ผมเรียกว่าอาจจะไม่ผมเรียกว่าทุกวันนี้อาจจะไม่แล้วด้วยซ้ำแต่ถ้าจะเก็บไว้แล้วก็ต้องมีไอเดียที่แบบการทำรูปหรือไอเดียการทำคอนเทนต์ที่ดูดีกว่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่า AI มันทำได้ดีกว่าจริงๆอันนี้เรื่องเรียกว่าทำได้ดีกว่าจริงๆแล้วต้องยอมรับเลยนะครับแต่ทีนี้ประเด็น
14: ต่อไปอีกมุมนึงคือเราสามารถทำให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้นถ้าเราได้เครื่องมือเขาทำงานได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้น
15: ใช่ทำได้ไวขึ้นเรียกว่า

0: สั่งเดียวออกมาเป็นทั้งสไลด์แบบ19หน้า20 20 30หน้าได้เลยจากคำสั่งเดียวสั้นๆมันง่ายขนาดนั้นแล้วก็คือแบบสวยมากนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยพอเรารู้แหละว่ารูป5มันทำได้เจ๋งขนาดนี้ทีนี้มันก็มีความเจ๋งอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ทีนี้ความเจ๋งอย่างอื่นเนี่ยที่มันนอกเหนือกับจากการทำรูปภาพเนี่ยมันจะเป็น ChatGPT แบบไม่ใช่ปกติละผมต้องใช้คำว่าแบบไม่ใช่ปกติแล้วนะครับแบบปกติคืออะไรก็คือที่เราใช้อยู่กันฟรีอยู่ทุกวันหรือใครที่จ่ายแบบแพ็กเกจที่เป็นโกก็คือจ่ายประมาณ200กว่าบาทเนี่ยก็คืออันนี้คือแบบเป็นแพ็กเกจที่เริ่มต้นเข้ามารู้จัก ChatGPT ใช่ไหมครับกับลงทุนเสียเงินนะครับต่อมาก็คือแพ็กเกจที่เป็นเรียกพัทที่จ่ายเดือนประมาณ700กว่าบาทเนี่ยหรือ690กว่าบาทเนี่ยนะครับอันเนี้ยเรียกว่าเป็น ChatGPT แบบเก่าทั้งหมดนะครับที่แบบทำรูปได้สวยนะครับแต่ ChatGPT ที่เก่งนะครับเรียกว่า ChatGPT ที่เก่งแล้วก็เป็นตัวใหม่แล้วโหดแล้วทำงานได้เหมือน Cross Cowork เรียกว่า Cross Cowork แล้วก็สามารถทำงานได้ระดับ Cross Code นะครับ Cross Code เลยนะฮะคือเรียกว่าขี่คอกันทำได้เลยนะครับแล้วก็ทำงานแบบ Automation ได้ด้วยเรียกว่า Automation ได้ด้วยเนี่ยจะต้องใช้ ChatGPT ที่ชื่อว่า Business นะครับจะต้องใช้ ChatGPT ที่ชื่อว่า Business นะครับนะแต่ทีนี้พอผมบอกว่าโอ้เป็น Business แล้วมันต่างกับพาร์ทยังไงก็คือเขาทำมาเพื่อองค์กรผมเรียกว่าเขาทำมาเพื่อองค์กรฟังก์ชันต่างๆก็เลยจะมีเยอะมากกว่า Individual ก็คือคนทั่วไปนะครับแต่ว่าคนทั่วไปสามารถใช้งานแบบ Business ได้นะครับผมบอกก่อนนะคนทั่วไปสามารถใช้งานแบบ Business ได้นะครับและราคาที่ต้องจ่ายอันเรียกว่าราคาที่ต้องจ่ายในตัวของ Business เนี่ยผมเรียกว่าราคาเรทเดียวกันผมเรียกว่าราคาเรทเดียวกันที่คุณกระจายในราคาของพัทนะครับพาร์ทก็คือเดือน690นะครับตัวบิสเนสก็จ่ายราคาประมาณนั้นนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องบอกก่อนมันจะมีเงื่อนไขนะมันจะมีเงื่อนไขที่เดี๋ยวผมจะบอกต่อจากนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกันนิดนึงนะครับเนื่องจากแพ็กเกจของตัวของ ChatGPT เนี่ย ChatGPT เนี่ยมันจะพิเศษนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้ใครที่คิดว่าเราพร้อมที่แบบอยากไปข้างหน้าแล้วอยากลืม AI ตัวอื่นอยากกลับมาใช้ ChatGPT แล้วก็อยากใช้ตัวที่ดีๆนะครับที่เขาเก่งๆฟังก์ชันครบหรืออยากลองฟังก์ชันเหมือน Cross Cowork ที่เขาทำได้แต่เราไม่เคยลองสักทีอะไรเงี้ยเราอยากใช้ให้ได้เนี่ยมาลอง ChatGPT แบบ Business กันนะครับทีนี้เรามาคุยเรื่องแพ็กเกจกันนิดนึงนะครับเรื่องเหมือนเป็นเซลล์ขาย ChatGPT ยังไงไม่รู้นะแต่ก็ต้องคุยนะเพราะว่ามันสมัครผิดคือแบบเรียกว่าคุณใช้ฟังก์ชันไม่ครบอันนี้ก็เลยต้องคุยนะฮะอ่ะทีนี้อย่างแรกครับคือคุณเข้ามาใน ChatGPT นะผมแนะนำนะเวลาถ้าคุณจะสมัครอะไรพวก AI อะไรต่างๆนะครับอันนี้คุยกันก่อนเลยนะเวลาคุณจะสมัคร AI ตัวไหนก็ตามนะไม่ว่าจะ ChatGPT Gemini อะไรก็ตามนะแนะนำอย่าสมัครผ่านมือถือนะถ้าคุณจะจ่ายเงินอะไรต่างๆเนาะจ่ายเงินอะไรต่างๆเนี่ยอย่าจ่ายผ่านมือถืออันนี้ขอร้องขออันนี้หนึ่งโดยเฉพาะใครที่เป็นมือถือ iPhone ด้วยนะยิ่งเป็น iPhone นะยิ่งไม่ค่อยแนะนำให้แบบสมัครผ่าน iPhone เลยเพราะอะไรครับเพราะเขาจะชาร์จเงินแพงกว่าปกติประมาณ 30% นะฮะชาร์จนะครับ
1: คอมมิชชั่นให้กับ
0: Apple
1: iStore อะไรนะ
0: Apple Store
1: ถูกต้อง
0: นะครับดังนั้นไม่ต้องใจดีเขาขนาดนั้นก็ได้นะครับดังนั้นรายเดือน 30%
1: รักสติปจำไม่ได้อ่ะรักแล้วต้องบูชาใช่ไหมชาบู
0: โอ้ไม่ต้องนะชาบูไว้ให้เรากินพอนะไม่ต้องให้เขานะเขารวยอยู่แล้วแซวเล่นนะอ่ะดังนั้นถ้าแนะนำนะฮะใครที่จะลงทุนจ่ายเงิน AI อะไรต่างๆเนี่ยให้สมัครผ่านตัวของคอมพิวเตอร์นะครับซื้อผ่านคอมพิวเตอร์จะดีที่สุดแล้วก็มันจะกรอกพวกแบบขอเบิกจากขอทำบินเนาะใบบินที่เบิกบริษัทได้นะครับเบิกค่าใช้จ่ายของบริษัทได้นี่ก็คือเป็นข้อดีนิดนึงนะครับทีนี้เวลาถ้าคุณจะมาสมัครเนี่ยอย่างแรกนะครับถ้าใครเป็นพัทอยู่แล้วหรือเป็นโกอยู่แล้วเนี่ยสังเกตล่างซ้ายเนี่ยมันจะเป็นรูปโลโก้ของคุณใช่ไหมครับล่างซ้ายนะฮะคุณก็แค่กดรูปโลโก้ของคุณเข้าไปนะฮะกดปุ๊บมันจะมีขึ้นคำว่าอัปเกรดแผนนะครับอัปเกรดแผนนะฮะกดเข้าไปเลยครับอัปเกรดแผนเนี่ยเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้าอีกหน้าหนึ่งละก็คือเป็นหน้าที่เรียกว่าคุณจะใช้บริการแบบไหนล่ะ นะครับซึ่งในการใช้บริการเนี่ยมันก็จะมีอยู่ถ้าคุณซื้ออยู่แล้วนะฮะมันจะมี4อย่างก็คือ

0: พัฒน์ Business Pro แล้วก็ Business Codec นะครับซึ่งผมแนะนำให้ซื้ออันที่มันขึ้นสีม่วงๆที่เขียนว่าใช้ว่าสีม่วงๆที่เขียนว่านะฮะก็คือ Business Chat GPT and Codec นะครับต้องเขียนว่า Chat GPT and Codec นะครับที่เป็น Business เท่านั้นนะครับผมยืนยันว่าต้องเท่านั้นนะฮะที่มันเขียนว่าราคาประมาณ630บาทเขียนว่าราคาประมาณ630บาทนะครับราคานี้บอกก่อนนะครับเป็นราคาหลอกนะครับเป็นราคาหลอกเนาะราคาหลอกคือไงครับก็คือเป็นราคาต่อเดือนที่คุณจ่ายแบบรายปีนะฮะต่อเดือนที่จ่ายรายปีก็คือ630คูณ12นะฮะซึ่งราคาเนี้ยมันไม่ใช่นะเดี๋ยวเรามาดูราคาจริงๆของมันกันอีกทีนึงแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าให้ซื้อตัวนี้เนาะคือ BusinessChatGPT and Codec เนาะมันจะเป็นผมเรียกว่าเป็นระบบของ Enterprise ระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับที่มันทำมาเพื่อ Business โดยตรงจากนั้นให้เรากดไปที่คำว่าเพิ่ม Workspace ของ Business นะครับตัวนี้นะกดเข้าไปปุ๊บเขาจะเปลี่ยนหน้ามาซึ่งหน้านี้คือหน้าที่เราจะชำระเงินกันนะครับซึ่งหน้านี้จะเป็นหน้าที่ชำระเงินกันซึ่งต้องดูดีๆนะครับทำไมถึงผมบอกให้ดูดีๆนี่ครับมาดูกันครับครบกำหนดชำระเงินคือ3,900บาทต่อนะครับต่อเดือนนะฮะนี่แหละอันเนี้ยถ้าใครแบบไม่อ่านดีๆนะครับกดสมัครเลยเนี่ยเสียเงินเลยนะครับ3,900บาทคุณแบบโหคุณใจดีมากนะฮะซึ่งราคามันไม่ใช่ราคานี้นะครับต้องบอกนะราคา 3,900 เนี่ยมันไม่ใช่ราคานี้ซึ่งถ้าคุณอยากได้ถูกกว่านี้นะครับคุณมาสังเกตตรงนี้ครับมันจะมีเขียนว่าสิทธิ์การใช้งานครับมันจะมีช่องเขียนว่าสิทธิ์การใช้งานอยู่นะทุกคนจะถูกเมื่อคุณกดปุ่มเข้ามาเนี่ยมันน่าชำระเงินเนี่ยมันจะถูกสวิตช์ไปที่คำว่า5การใช้งานครับซึ่งมันไม่จำเป็นเลยครับซึ่งมันไม่จำเป็นเลยนะฮะ5การใช้งานคือยังไงครับก็คือสมมติเราสมัคร ChatGPT Business เนี่ยจะมี5อีเมลที่ใช้ ChatGPT Business เนี่ยได้5อีเมลก็แปลว่าอะไรครับคุณใช้1เครื่องพนักงานคุณอีก4คนสามารถใช้อีเมลแยกกันไปอีก4คนได้เลยอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่จำเป็นที่ต้องใช้ถึง5นะครับซึ่งบางมันจะเป็นการบังคับครับผมแนะนำบังคับเนาะถ้าวันนี้คุณอยากจะลองนะอยากจะลองใช้ ChatGPT Business นะฮะให้คุณเปลี่ยนจาก5เป็น2ครับให้เปลี่ยนจาก5เป็น2นะเอ้าทำไมไม่เปลี่ยนเป็น1อาจารย์ทำไมเปลี่ยนเป็น1ไม่ได้เหรอทำไมต้องเป็น2ล่ะนี่ครับเปลี่ยนไม่ได้ครับผมพยายามกดเลข1นะผมพยายามกดเลข1นะมันไม่ไปครับสังเกตไหมปุ่มลบผมก็ลบไม่ได้เห็นไหมแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าคุณจะสมัคร ChatGPT Business เนี่ยมันถูกบังคับนะครับว่าให้คุณต้องสมัครเป็น2นะครับ2ก็คือใช้ ChatGPT ได้2เมลแยกกันนะครับก็คือคุณเองกับพนักงานน่ะแยกกันเลยนะครับมีคุณมี2เมลที่ใช้งานร่วมกับ ChatGPT ได้นะครับอันนี้มันถูกบังคับแล้วก็นะเน้นย้ำนะให้เลือกเป็น2พอแล้วไม่ต้องแบบโอ้โหไม่ต้องไปใจดีแบบจ่าย5ไม่เอานะแค่2นะครับแค่2พอแล้วนะครับซึ่งแค่2เนี่ยมันได้มันต้องเราต้องจ่ายรายเดือนเนาะเดือนละ 1,510 บาทนะ 1,560 บาทนะก็แนะนำนะห้ามแบบคุณทำงานคนเดียวแล้วมีเพื่อนอ่ะก็ไปหารกับเพื่อนกันก็ได้นะก็เป็นเหมือนแบบเหมือนคุณจ่าย NetflixYouTube Premium มันนั่นแหละอารมณ์เดียวกันนั่นแหละนะครับไปจ่ายแบบนั้นก็ได้นะครับนะอ่ะอันนี้คือราคาที่ต้องจ่ายคือ 1,560 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับChatGPT แบบ Business นะครับทีนี้เน้นย้ำนิดนึงนะครับว่าเวลาคุณจะซื้อ AI ตัวไหนก็ตามนะผมอันนี้พูดตรงๆนะเวลาคุณจะซื้อ AI ตัวไหนก็ตามเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อแบบเป็นรายเดือนดีกว่าแนะนำให้ซื้อแบบรายเดือนดีกว่าทำไมล่ะทำไมเป็นแบบรายเดือนทำไมไม่เอารายปีไปเลยคุ้มกว่าถูกกว่าก็นี่แหละฮะเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นก็คืออะไรครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับก็คือแต่ก่อนเราใช้ตัว Gemini มาตลอดเลยใช่ไหมฮะอยู่ดีวันดีขึ้นดี ChatGPT ดีขึ้นมาเราอยากจะย้ายถ้าเราสมัครเป็นรายเดือนอ่ะเราย้ายได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเราสมัครเป็นรายปีอ่ะไออารมณ์ที่อยากจะย้ายเนี่ยมันก็จะแบบโอ้โหแบบลังเลแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะเรารู้สึกแบบโอ้โหจ่ายหลายปีแล้วยังใช้ไม่ถึงครึ่งเลยจะมาย้ายได้ไงอะไรเงี้ยกลายว่าเราก็จะใช้ AI ไม่ค่อยคุ้มแล้วแล้วใจเราก็อยากจะย้าย AI ไปที่ AI ที่มันเก่งๆที่มันดีๆขึ้นใช่ไหมฮะดังนั้นผมก็เลยแนะนำว่าวันนี้ถ้าคุณจะสมัคร AI ตัวไหนก็ตามนะไม่ว่าจะตัวที่เขาบอกอัปเดตดีอย่าง ChatGPT เองก็ตามอย่างที่ผมบอกเนี่ย ก็แนะนำให้สมัครรายเดือนเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคต AI ตัวไหนจะเก่งขึ้นแล้วเราอยากจะย้ายไปเนาะเพราะความเก่งของ AI มันเก่งแบบผมเรียกว่ามันจะเก่งแบบระดับคนไปที่แบบเหนือคนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็จะใช้งานมันได้พิเศษมากขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็อยากให้ทุกคนสมัครเป็นรายเดือนดีกว่าไม่ต้องหลายปีหรอกเชื่อผมนะครับนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็พยายามเข้ามาหน้านี้ให้เลือกเป็น10การใช้งานแค่2คนแล้วก็สมัครรายเดือนไปนะครับแล้วก็ราคาที่จ่ายก็ 1,560 เท่านี้ที่เหลือก็ผูกบัตรเครดิตนู่นนี่นั่นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็คเกจที่เราต้องซื้อนะครับแล้วก็เย้นย้ำนิดนึงนะใครที่จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินของ ChatGPT ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนที่เขา invite สิทธิ์แล้วก็ invite อีเมลที่คุณจะเอาเข้ามาใน ChatGPT นี้ด้วยได้นะครับก็สามารถใช้แยกกันแต่ว่าสามารถใช้แยกกันก็จริงนะครับแต่ว่าสามารถใช้แบบเป็นตัวของแบบ full function อ่ะ full function แบบครบทุกอย่างนะครับออโตเมชันทุกอย่างทำเหมือนคอร์สโคเวิร์กได้ทุกอย่างเนี่ยเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับ
1: อย่างนี้แปลว่าเขาจะเห็นสิ่งที่เราถามไหมฮะ
0: ไม่เห็นครับไม่เห็นครับแยกกันครับแยกกันเลยของใครของมันเลยอันนี้คือ
1: แต่ถ้าสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาในโปรเจกต์นี้ทำงานด้วยกันได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับมันจะมีไดรฟ์กลางได้อยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็คือมันทำเพื่อเอื้อมาสำหรับเป็นการทำเป็นบริษัทตรงๆอาจจะมีคือเขาทำไดกลางมาเพื่อแบบเราแชร์ข้อมูลกันตรงระหว่างไดกลางกันนะครับนะอันนี้คือความพิเศษของ ChatGPT ทีนี้ถ้าใครที่ซื้อเสร็จแล้วนะครับมันกลับมาหน้าแรกเนี่ยอันนี้ย้ำเตือนนิดนึงนะก็คือมันเนื่องจากอันนี้ผมไม่สามารถทำได้นะก็คือซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะแนะนำนะครับมันจะมีให้เลือกว่าคุณจะเอาข้อมูลแชทเก่าๆที่คุณเคยคุย ChatGPT ย้ายมาใน ChatGPT Business ไหมให้เลือกอันบนนะครับผมแนะนำให้เลือกอันบนนะอย่าเลือกอันล่างนะครับเพราะเลือกอันล่างคือมันจะไม่ได้เอาแชทเก่าๆที่คุณเคยคุยมาใส่อยู่ในตัว ChatGPT ตัวใหม่ที่คุณสมัครไปมันจะทำให้คุณอะแชทหายเรียกว่าแชทหายเลยนะครับดังนั้นแนะนำให้เลือกอันบนนะก็คือให้ดึงแชทเก่าๆมาใช้ด้วยนะครับมันจะได้เก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอมันเป็น ChatGPT ที่เป็น business แล้วครับความต่างมันคือคนละเรื่องอ่ะนี่นะความต่างคือยังไงครับนี่ครับเราเห็นสไลด์ไหมครับนี่ผมใส่สไลด์ไปโครงสไลด์ก็คือไม่มีอะไรหรอกแล้วก็บอกว่าทำสไลด์ประมาณนี้นะครับมันสามารถทำได้หลายรูปพร้อมกันจับพร้อมเดียวอะไรแบบนี้นะฮะเก่งมากเรียกว่าเก่งมากหรือเนี่ยครับเรามีภาพแบบนี้เราบอกให้เขาเปลี่ยนเราสามารถสั่งคำสั่งเดียวนะใช้คำว่าคำสั่งเดียวใส่รูปไป1อันแล้วบอกว่าจากรูปผมเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นรูปยืนรูปนั่งทำสีหน้ายกมืออะไรเงี้ยเป็นสัก5มุมเราสามารถพิมพ์สั่งแล้วใส่รูปของเราเข้าไปครับพอส่งไปปุ๊บเขาทำออกมาหลายๆมุมให้เราทั้ง5มุมเลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วเปลี่ยนสีหน้าของเราให้เป๊ะด้วยนะหน้าเหมือนเป๊ะด้วยนะครับเนี่ยคือความเก่งที่มันเก่งในระดับหนึ่งนะครับนี่คือแบบเป็นเรื่องของบิสเนสนิดนึงนะครับแต่ที่พอเราอันนี้เราคุยเรื่องรูปไปแล้วมันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ทีนี้นอกเหนือจากรูปล่ะมันคืออะไรนะครับมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าเอเจนต์ที่เขาจะเพิ่มเข้ามาครับนะฮะเอเจนต์คืออะไรครับนี่เอเจนต์นะฟังก์ชันของตัวของบิสเนสนะวิธีการดูว่าเราเป็นบิสเนสจริงๆหรือเปล่าให้เราสังเกตทางล่างซ้ายนะมันจะมีเขียนคำว่าบิสเนสอยู่นะครับถ้าล่างซ้ายเราเป็นเขียนคำว่าบิสเนสอยู่เนี่ยแสดงว่าเราใช้บิสเนสอยู่นะครับแต่ถ้าเราเขียนว่าพาร์ทอยู่เนี่ยก็คือเราใช้พาร์ทอยู่นะครับทีนี้เราสังเกตดูนะฮะระหว่างเนี่ยอันนี้ผมเป็นบิสเนสเนี่ยมันจะมีคำว่าเอเจนต์แต่ถ้าผมไปใช้ตัวของพาร์ทนะครับนี่พาร์ทนะครับตัวของพาร์ทเองเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับตัวของพาร์ทเองเนี่ยมันจะเปลี่ยนอีกรูปแบบนึงเลยนะครับตัวของพาร์ทเองเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นมั้ยในตัวของพาร์ทเองเนี่ยทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะไม่มีคำว่าเอเจนต์เนี่ยเลือดให้ตายไงไม่มีเอเจนต์เนี่ยต่างเนี่ยกดเพิ่มเติมก็ไม่มีเอเจนต์ไม่มีฮะแต่พอเรากลับไปที่เราเนี่ยอันนี้คือพาร์ทเนาะพอเราสวิตช์กลับไปที่ผมเปลี่ยนไปบัญชีนึงผมเป็นบิสเนสนี่ครับมีคำว่าเอเจนต์เนี่ยคือฟังก์ชันที่แตกต่างกันละนี่คือฟังก์ชันที่แตกต่างกันละเนี่ยเอเจนต์เนี่ยเอเจนต์คืออะไรก่อนก็คือเอเจนต์มันคือการที่คุณทำออโตเมชันครับใช้คำนี้เลยคือการทำออโตเมชันออโตเมชันคือยังไงสมมติวันเนี้ยคุณต้องการให้เขา ไปหาข้อมูลทำคอนเทนต์เนาะไปจากหาจาก Harvard Harvard Business School ไปหาจากเอ็กอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับเรื่อง AI ทั้งหมดรวบรวมมาสัก10คอนเทนต์ทุกวันเนาะ6 โมงเช้าเงี้ยนะครับแล้วก็จากนั้นพอคุณหาข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เอาข้อมูลตัวนั้นอะมาทำเป็นหัวข้อคอนเทนต์เป็นหัวข้อไอเดียคอนเทนต์มาให้สัก10 หัวข้อคอนเทนต์จากนั้นพอได้หัวข้อคอนเทนต์ทั้งหมดปุ๊บให้เขามาเขียนเป็นบทความให้เขามาเขียนบทความจากนั้นพอได้บทความเสร็จปุ๊บให้เขามาเขียนเป็นพาดหัวให้เขาเขียนบนพาดหัวพอได้พาดหัวเสร็จปุ๊บให้เขาทําเป็นรูปภาพให้ทําให้เขาทําเป็นรูปภาพให้พอทํารูปภาพเสร็จปุ๊บทําไงฮะเอาไปลง Facebook ให้เนี่ยทั้งขบวนการเนี่ย6อันเนี่ยคือเอเจนต์ครับซึ่งเขาทําให้ทั้งหมดเลย
1: เดี๋ยวนะคือสั่งให้เขาทำเองหมดเลยแล้วเรา
0: ใช
1: ต้อ
0: ่
1: งทำเ
0: คร
1: อ
0: ับ
1: งเหรอ
0: ไม่ต้องทำเลยครับขอให้เสร็จครั้งแรกให้ได้ผลลัพธ์ก่อนที่เหลือให้เขาทำให้เลยนะครับนี่แหละอันนี้คือเอเจนต์นะครับ
1: อยากเห็นครับอยากเห็นครับถ้าเราจะให้เขาเซตขนาดนั้นจะสามารถให้ดูได้ไหมครับ
0: ก็วิธีการเซตนะฮะเรามาดูกันนะผมจะเปิดอันใหม่ให้ดูนะนี่นะเวลาเราอยากเซตเนี่ยเอเจนต์เนี่ยให้เรากดบวกเข้าไปครับวิธีการเซตก็คือพิมพ์ไหมฮะว่าอยากได้อะไร
1: โอ้แม่ฮะฮะผมอยากให้ไปอ่านข่าวจากไทยรัฐทุกวัน
0: ก็นี่ให้อ่านข่าวจากอสมทดีครับให้อ่านข่าวนี่ให้อ่านข่าวจากทางเอ็มคอร์ดนี่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะนี่เนาะนี่ปุ๊บนี่ขอ10 หัวข้อทุกเช้าส่งทุกเช้า9 โมงสมมติ9 โมง
1: อ่าฮะ
0: สมมติเราเข็มแค่นี้แหละนะครับแล้วก็กด
1: คร
0: ส
1: ั
0: ่
1: บ
0: งจริงๆทั้งกระบวนการที่ผมเล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้ครับเราสามารถสั่งทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยลองสักอันนึงดูก่อนนะซึ่งการทําเนี่ยพอผมพิมพ์ส่งไปปุ๊บเราจะเห็นว่าจุดประมาณนี้ฮะเขากำลังทําอะไรครับเขากําลังคิดอยู่ว่าอ๋อไอสิ่งที่เราสั่งเมื่อกี้ถ้าเราจะให้เขาทําเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนการทํางานอย่างไรบ้างหรือเรียกว่า workflow การทํางานอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเนี่ยคือจุดสําคัญคือยังไงคือปกติเนี่ยถ้าเราใช้งานกับ AI เนี่ยถ้าเราไม่เก็ตอ่ะผมเรียกว่าถ้าเราไม่เก็ตนะฮะเราจะทํางานกับ AI ได้ยากมากเพราะเราจะไม่สามารถเล่ากระบวนการกับ AI ได้ถูกไหมครับแต่ยุคเนี้ยในยุคเนาะในยุคที่มันเป็นเอเจนต์ AI แล้วอะครับหรือ Generative AI เองก็ตามนะถ้าเราเล่าเป็นเรียกว่าเล่าในสิ่งที่ต้องการเป็นนะฮะเล่าไปเลยว่าเราต้องการอะไรเรามีปัญหาอะไรเล่าไปนะครับจากนั้น AI เขาก็จะไปวางกระบวนการให้ครับว่ากระบวนการของการทํางานของคุณขั้นตอนที่1จะมีอะไรขั้นตอนที่2จะมีอะไรให้เนี่ยอย่างเช่นเนี่ยครับเห็นไหมฮะสรุปข่าวจาก MCOT นะครับก็คือความสามารถคือทำงานทุกเช้าทุกวัน9โมงนะฮะให้คัดข่าวเศรษฐกิจเด่นจากนั้นพอคัดข่าวเสร็จปุ๊บสรุปเป็นหัวข้อทุกวันแล้วก็ส่งรายงานทุกเช้าเนี่ยมันก็จะอันนี้คือขั้นตอนการทำงานของเขานะครับเราสามารถกดแก้ไขก็ได้หรือเรากดเริ่มสร้างเลยก็ได้อ่ะสมมุติว่าผมกดเริ่มสร้างไปก่อนอันนี้แบบง่ายๆนะจริงๆมันสามารถทําได้เยอะกว่านี้มากๆนะเช่นสมมุตินะเราสามารถให้เขาตรวจอีเมลทุกเช้าแล้วให้เขาคัดเลือกมาให้เราดูครับว่าอีเมลไหนที่สําคัญส่งมาฐานไลน์ให้เราดูก็ได้นะครับอะไรแบบนี้นะหรือแบบให้เขาลบอีเมลให้เราอะไรที่มีเป็นเมลสแปมเนี่ยลบออกอะไรสมมุตินะอันนี้ยกตัวอย่างหรือให้ใครกลัวอยากไม่อยากให้ลบก็สามารถให้เขาตอบอีเมลแทนคุณเลยก็ได้ถ้าเป็นเมลที่เป็นที่มันสามารถตอบง่ายๆเนี่ยให้เขาตอบอีเมลของคุณได้รับอีเมลมาปุ๊บเสร็จปุ๊บแจ้งเตือนมาที่ไลน์แล้วก็คุณยืนยันว่าจะให้ตอบไหมให้ตอบเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตอบให้คุณเลยส่งอีเมลให้คุณเลยอะไรเงี้ยสามารถทําได้หมดนะ
1: โอ
0: ครั
1: ้
0: บ
1: โหอันนี้ได้ออกมาละเขาบอกว่าก็สร้างเป็นเอเจนต์หนึ่งคนที่จะสรุปข่าวเศรษฐกิ
0: ใ
1: จ
0: ช่
1: จ
0: ค
1: าร ก
0: ับ
1: เอ็มคอตให้ฟังทุกๆเช
0: ใช
1: ้า
0: ่
1: ตอน9 โมง
0: ใช่ครับนี่ครับอันนี้หน้าจอเนี้ยผมไม่ได้ทําอะไรนะหน้าจอนี้คือหน้าจอที่ AI กําลังทํางานอยู่นะฮะอันนี้ก็ปล่อยเขาทํางานไปนะครับแต่ที่ผมจะพูดเรื่องหนึ่งครับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญมากสังเกตไหมครับว่าในเอเจนต์เนี้ยมันมีช่องทางคือ ChatGPT จากนั้นแอปคืออะไรครับแอปคือเรียกดูแอปคือคอนเนคเตอร์ครับคอนเนคเตอร์คือการที่เราเชื่อมโปรแกรมอื่นๆเข้ามาเชื่อมกับ ChatGPT ก็เปรียบเสมือนกับฝั่งของ Cost Cowork นั่นแหละที่มีคอนเนคเตอร์เชื่อมกันเนี่ยเริ่มเหมือนกันแล้วใช่ไหมอันนี้คือคอนเนคเตอร์แต่ทีนี้ทีเด็ดมันคืออะไรครับเพิ่มทักษะครับเพิ่มทักษะคืออะไรครับคือสกิลครับคือสกิลคือ ChatGPT สามารถใช้สกิลได้
1: แล้วเราไปขโมยสกิลจากคอร์สมาได้ไหมครับ
0: ได้ครับใช้รวมกันได้เลย
1: เอาเหรอโอ้
0: ใช้รวมกันอ่านี่อาจารย์โอนะผมจะเปิดอะไรบางอันนี้มันเป็นหน้า AI ทำงานอยู่นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมลองกดดูนะวิธีการใช้สกิลนะถ้าใครใช้คอร์สโคเวิร์กเป็นจะเข้าใจนะก็คือกด slash ครับผมกด slash เหมือนกันเลยนะครับไปดูทักษะครับนี่ครับสกิลทาร์ลอตหนึ่งนี่ทาร์ลอตหนึ่งสกิลทาร์ลอต
1: แห
0: น
1: ม
0: ึ่งคือ
1: เรื่องเศร
0: ไ
1: ษ
0: ม
1: ฐ
0: ่
1: ก
0: ค
1: ิ
0: ่
1: จ
0: อย
1: ชั่วเลยเนี่ยทาร์ลอตเนี่ย
0: ถ้าเราเศรษฐกิจประจำวันนะก่อนลงมือทำงานทุก
1: คว ร
0: ั
1: ัน บ
0: ต้องเปิดไพ่สักหน่อยอะไรเงี้ยนะเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่านี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือเราสามารถใช้งานกับ AI ได้ครับคือเราสามารถใช้สกิลเหมือนคอร์สโคเวิร์กได้เลยนะครับเราสามารถเอาสกิลที่คุณใช้ในคอร์สโคเวิร์กอ่ะอันเดียวกันนะจะโหลดออกมาแล้วก็โยนใส่ ChatGPT ได้โดยใช้สกิลเนี่ยได้เลยหลายคนยังงงว่าสกิลคืออะไรสกิลผมพูดงี้สกิลมันอารมณ์คล้ายพร้อมแต่มันจะเป็นเหมือนคู่มือการทํางานมันจะเป็นคู่มือการทํางานที่คุณเรียกใช้งานได้ทุกเมื่อเรียกว่าใช้งานได้ทุกเมื่อคุณสมมุตินะคุณอยากใช้คู่มือที่เป็นการเขียนบทความของคุณเนี่ยคุณก็เรียกใช้สกิลตัวเนี้ยมาใช้แล้วมันจะเขียนบทความเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมแต่เป็นหัวข้ออื่นๆมาให้คุณได้เลยอะไรแบบนี้นะครับนี่คือสกิลเนาะแต่ว่าในตัวของสกิลเองเนี่ยมันก็สามารถออปติไมซ์อะไรหลายอย่างคือเปลี่ยนแปลงดัดแปลงรูปแบบการทำงานได้หลายรูปแบบนะครับอันนี้ต้องไปลองเล่นเพิ่มเติมดูนะครับนะนี่ครับ
1: โอ้โหมาเต็มๆนะครับวันนี้ใครที่ได้ฟังวันนี้เนี่ยประหยัดเงินไปแล้วนะครับเพราะว่า
0: เยอ
1: จ
0: ะ
1: ะซื้อแพ็กเกจได้ถูกลงนะฮ
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: ได้ถูกลงแล้วก็ได้ใช้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
0: คร
1: แม
0: ับ
1: แต่เนื้อหาวันนี้เวลาไม่พอครับถ้าอยาก
0: ครับ
1: ติดตามผลงานหัวหน้าแบงค์หรือเล่าเรื่องนี้เยอะๆไปฟังที่ไหนต่อได้ครับ
0: ก็เพจหัวหน้าแบงค์ฟูแนลได้เลยครับติดตามได้เต็มที่นะคุณสามารถติดตามจนกว่าคุณจะใช้ AI จนคล่องได้เลยนะประโยคสำคัญนะฮะ
1: ครับต้องขอบคุณอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรสุนทรเป็นอย่างสูงครับที่มาลากเปลี่ยนแปลกมันในวันนี้นะครับแล้
0: คว ร
1: พ
0: ับ
1: บกับผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิษฐ์แล้วก็หัวหน้าแบงค์วงศกรสุนทรได้ในสัปดาห์หน้านะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อกไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะรัฐมนตรีกลาโหมการันตีรัฐบาลและกองทัพไร้เงื่อนไขเปิดด่านส่งตัวนายโยชน์กลับไทยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2กล่าวถึงกรณีทหารกัมพูชาส่งตัวนายโยชน์สายน้อยชาวไทยที่ถูกจับกุมขณะเข้าไปหาของป่าแล้วถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลและกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ได้ประสานงานทันทีเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้จึงเป็นที่มาของการปล่อยตัวถือเป็นจุดเริ่มต้นการลดความขัดแย้งเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแต่ความเป็นทหารของไทยไม่ได้ลดหย่อนลงไปยังคงความพร้อมปกป้องอธิปไตยอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้มีการหารือกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งหากมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็จะใช้กลไกทวิภาคีในการประชุมตั้งแต่คณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ตามลำดับซึ่งอยากให้เชื่อมั่นในกองทัพว่ามีความพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดด่านอย่างแน่นอนและการส่งตัววันนี้ไม่มีการแลกเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆและไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการจะเปิดด่านซึ่งทุกอย่างยึดตามถ้อยแถลงร่วมหรือ Joint Statement ซึ่งการประสานงานมีแม่ทัพภาคที่2เป็นผู้ดำเนินการยืนยันว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งระดับกองทัพและระดับรัฐบาลผบ.ตร.น้อมรับผลการสำรวจภาคเอกชนพบตำรวจติด1ใน10หน่วยงานรับสินบนสูงสุดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีผลสำรวจ3หน่วยงานภาคเอกชนพบว่าตำรวจเป็น1ใน10หน่วยงานติดอันดับรับสินบนสูงสุดว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบรายงานดังกล่าวแล้วผู้ถูกสำรวจถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงจึงเป็นข้อมูลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องรับฟังซึ่งที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยให้ป้องปรามและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัดและสั่งดำเนินการทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่อย่างเฉียบขาดทันทีในรายที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนส่วนการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพื่อให้เกิดความโปร่งใสรวมถึงผลักดันให้เจ้าหน้าที่จราจรทุกนายมีกล้องติดตัวเพื่อบันทึกภาพและตรวจสอบได้ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมีปัญหานอกจากนี้ยังปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการประชาชนตามโรงพักต่างๆให้สามารถตรวจสอบได้ซึ่งหากประชาชนที่ใช้บริการไปโรงพักจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนชัดชาติเตรียมยื่นลาออกผู้ว่ากทม.สมัครชิงเก้าอี้อีกสมัยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการแถลงข่าวความคืบหน้าการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ซึ่งเดิมกำหนดให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้แถลงข่าวด้วยตนเองแต่เมื่อถึงเวลาแถลงกลับเปลี่ยนเป็นนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำหน้าที่แถลงข่าวแทนทั้งนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงสาเหตุที่นายชัดชาติไม่ได้เดินทางมาแถลงข่าวด้วยตนเองว่าเกี่ยวข้องกับการเตรียมประกาศลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระหรือไม่โดยนายวิษณุชี้แจงเพียงว่าผู้ว่ากทม.มีภารกิจหลายด้านที่ต้องดำเนินการเมื่อถูกถามเพิ่มเติมว่าหากนายชัดชาติกลับมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งจะยังคงร่วมงานในทีมบริหารชุดเดิมหรือไม่นายวิษณุระบุว่ายังไม่สามารถตอบได้และต้องรอให้นายชัดชาติประกาศความชัดเจนเกี่ยวกับการลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งก่อนส่วนประเด็นนโยบายต่างๆยังคงเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่านายชัชชาติเตรียมยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อกระทรวงมหาดไทยภายในสัปดาห์นี้เพื่อเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสมัยและภายหลังการลาออกมีรายงานคาดว่านายชัชชาติจะใช้เวลาพักผ่อนพร้อมเดินทางไปยังสหรัฐเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบุตรชายที่สำเร็จการศึกษาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อสมัครรับเลือกตั้งและเปิดตัวทีมรองผู้ว่ากทม.รวมถึงทีมงานวันที่28พฤษภาคมนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thai Fex Anuka Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะฮะอยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
11: วัน2วันนี้นะฮะสาว
12: ครับ
11: ศุกร์พฤหัสและศุกร์เนี่ยนะครับก็ไม่มีเรื่องอะไรในระดับโลกที่สำคัญไปกว่าการเดินทางเยือนประเทศจีน
12: ครับ
11: แบบสเตทวิสิตนะ ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ
12: ครับ
11: คือจริงๆแล้วประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนสุดท้ายที่เยือนจีนแบบสเตทวิสิตเนี่ยก
12: ็
11: คือโดนัลด์ทรัมป์เองอะนะ
12: ครับ
11: คือเขาไปเยือนเมื่อปี2017นะฮะก็ประมาณเกือบ9เท่าไหร่2017ก็ประมาณ9ปีใช่ไหมตอนนี้มัน2000เท่าไหร่อ่ะ2026ใช่ไหมก็ประมาณ9ปีมาแล้วนะครับ
12: ครับ
11: คราวที่แล้วเนี่ยโจไบเดนเนี่ยไม่ได้เยือนนะไม่ได้เยือนจีนนะแต่ว่าเจอประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ G20 คือหมายในว่าที่ประชุมกันที่อินโดนีเซียเจอกัน
12: โลก
11: แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ไปเจอสีจิ้นผิงที่ปูซานที่ก็ไปเนี่ยเอเปกนี่แหละไปประชุมเอเปกนี่แหละแล้วเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเจอกันดีกว่านะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจีนกับอเมริกาเนี่ยหลังสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยนะไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับคือจีนเนี่ย คืออเมริกาเนี่ยก็เป็นฝ่ายตรงข้ามกับคอมมิวนิสต์
12: จีน
11: ใช่ไหม
12: ครับ
11: คอมมิวนิสต์เลยไม่ใช่เฉพาะจีนนะครับก็คือตอนที่สัมพันธมิตรเนี่ยร่วมรบกับตัวอักษะเนี่ยสหภาพโซเวียตยังอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับแล้วก็พอหลังสงครามโลกเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสงครามเย็นนะครับ
12: ครับ
11: แล้วก็ตัวสหภาพโซเวียตเนี่ยก็เป็นผู้นำสงครามเย็นใช่ไหม
12: ครับ
11: ตอนนั้นเนี่ยตัวสตาลินเนี่ยก็เป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตอยู่ตัวท่านประธานเหมาเนี่ยก็ชนะพรรคก๊กมินตั๋งของจอมพลเจียงไคเช็กก็ไล่จอมพลเจียงไคเช็กก็หนีไปอยู่ไต้หวันนะฮะ
12: ครับ
11: ในปี1949แล้วปี1949เนี่ยตัวท่านประธานเหมาก็ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนนะ
12: จีน
11: แผ่นดินใหญ่อ่ะนะแล้วก็ตัวท่านประธานเหมาเนี่ยก็นับถือตัวสตาลินมากนะครับก็เรียกว่าเป็นต้าเกอร์ก็คือเป็นพี่ใหญ่ใช่ไหมทีนี้หลังสตาลินเสียชีวิตเนี่ยตัวคุชชอฟเนี่ยขึ้นมาก็ล้มล้างสิ่งที่สตาลินเนี่ยทำคือสตาลินเนี่ยมีคล้ายๆนโยบายแบบลัทธิบูชาตัวบุคคลน่ะนะหมายถึงว่าแบบเป็นท่านจะเป็นพระเจ้าเลยนะตัวสตาลินนะแล้วท่านประธานเหมาก็เป็นแบบนี้นะในแผ่นดินจีนใช่ไหมครับนะฮะและเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสตาลินพอชุดชอปเนี่ยล้มล้างสตาลินเนี่ยท่านประธานเหมาก็โกรธก็หมางเมินกับทางสหภาพโซเวียตนะมีรบกันด้วยซ้ำไปตามชายแดนใช่ไหมครับส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือประเทศไหนที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยคอมมิวนิสต์จะพยายามเข้ามายึดเนี่ยก็เข้ามาช่วยใช่ไหมครับก็เข้ามาช่วยเวียดนามใต้นะครับ
12: ครับ
11: ป้องกันการรุกรานของเวียดนามเหนือซึ่งเวียดนามเหนือตอนนั้นเนี่ยภายใต้การนำของโฮจิมินห์เนี่ยก็ต้องการจะรุกรานเวียดนามใต้เหมือนเมื่อครั้งหนึ่งอ่ะหลังสงครามโลกอ่ะไอเวียดไอเกาหลีเหนือจะบุกเกาหลีใต้ใช่ไหมอเมริกาเข้าไปช่วยอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมครับ
12: ครับ
11: ทีนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยมันสร้างบาดแผลให้กับสงครามเวียดนามมันสร้างบาดแผลให้กับทางสหรัฐมากคนก็ตายเยอะตายไป 50,000 ใช่ไหมทีนี้เนี่ยประธานาธิบดีที่นำประเทศเข้าสงครามเวียดนามเนี่ยหนักๆเลยเนี่ยคือลินดอน บี จอห์นสันก็ไม่ได้ลงเล
12: ือ
11: กตั้งสมัยสองแล้วริชาร์ดนิกสันเนี่ยก็ไปหาเสียงไว้ว่าจะเลิกสงครามเวียดนามใช่ไหมครับ
12: ครับ
11: พอได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะริชาร์ดนิกสันก็เดินเกมนะฮะก็ส่งเฮนรี่คิสซิงเจอร์เข้าไปนะฮะก็หาทางไปเชื่อมนะฮะจนกระทั่งไปคุยกับทางลับๆนะฮะกับโจเวนไลน์และจนกระทั่งไปนัดนะฮะกับทางท่านประธานเหมาได้ก็เข้าไปนะไปคืนความสัมพันธ์ทางการทูตจากนั้นเนี่ยจีนกับสหรัฐเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตใช่ไหมฮะ ก็นั้นก็เป็นริชาร์ดนิกสันนะไปเสร็จก็ตามด้วยเจอร์เรนฟอร์ดก็ไปอะไรพวกเนี้ยโรเดนโรจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยไม่ได้ไปนะ
12: JFK ก็ไม่ไปเหมือนกัน
11: JFK มันตายไปแล้วไง
12: ครับครับ
11: JFK ตอนนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ในการทูตก็เพิ่งบอกไง
12: ครับครับ
11: เขาไม่มีความสัมพันธ์ในการทูตนะฮะ
12: ครับ
11: แล้วก็โรนัลด์เรแกนไปจอร์จบุชคนพ่อในไปจอร์จบุชคนพ่อในเคยเป็นคล้ายๆกับอยู่ประเทศจีนด้วยคล้ายๆจะทูตแต่อยู่จีนแต่ตอนนั้นยังเป็นทางการแล้วก็บิลคลินตันไปจอร์จบุชคนลูกได้ไปต้อง 3-4 ครั้งแล้วก็โอบามาไปนะฮะแล้วก็ทรัมป์ไปเนี่ยมีโจไบเดนเนี่ยไม่ได้ไปนะครับตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปคราวนี้เนี่ยตอนแรกว่าจะไปประมาณต้นเดือนประมาณสักเดือนเมษาเนี่ยแต่ตอนนี้มันติดพันไอ้สงครามที่อ่าวกับไอ้ทางอิรักอยู่ทางอิหร่านอยู่ใช่ไหมก็เลยเลื่อนใช่ไหมฮะ
12: ครับ
11: ทีนี้คนก็คิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จะต้องดีลกับทางอิหร่านให้ได้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไปเจอท่านสีจิ้นผิงแล้วก็พูดง่ายๆตกเป็นรอง
12: ครับ
11: เพราะว่าต้องไปอาจจะไปขอร้องให้ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยช่วยให้คุยกับอิหร่านเพราะว่าอิหร่านเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าจีนเนี่ยก็ไปซื้อน้ำมันใช่ไหม
12: ครับ
11: ทีนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นแล้วว่ามันดีลไม่ดันเพราะว่าอิหร่านเนี่ยก็คืออิหร่านเนี่ยต้องการเจรจาทีละเฟสนะเปิดเฮอร์มุดเปิดฮอร์มุดแล้วก็แลกเซงชั่นเออมุดแล้วก็อิหร่านก็จะเอาเก็บค่าผ่านทางอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมแต่อเมริกาเนี่ยต้องการเปิดเฮอร์มุดด้วยแล้วก็ต้องการเรื่องนิวเคลียร์ด้วยแต่เนี้ยอิหร่านก็บอกว่าเฮ้ยเอาเฮอร์มุดก่อนนะก็อันนี้ทรัมป์ก็ไม่ยอมแล้วก็ไม่อยากให้ทางไอตัวอันเนี้ยเก็บค่าผ่านทางด้วยเพราะเก็บค่าผ่านทางนี้รายได้มากกว่าขายน้ำมันด้วยซ้ำใช่ไหมฮะมันก็จะไปทำให้อิหร่านในเข้มแข็งทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับแล้วก็จะมีนโยบายที่จะไปครอบงำตะวันออกกลางก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการดีลนะฮะก็เลยต้องบินไปก่อนนะฮะบินไปนี่ก็ท่านฟังก็จะเห็นก็ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะแต่ทรัมป์นี่ก็จะชอบใจตอนที่เด็กๆมากระโดดนะแล้วก็บอกเวลคัมเวลคัมอะไรพวกนี้นะเขาก็ชอบก็ยืนอยู่หน้าเนี่ยก็ปรบมือให้อะไรพวกนี้นะแล้วก็เนี้ยแล้วก็คุยกันท่านสีจิ้นเมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วท่านสีจิ้นก็เตือนเรื่องไต้หวันเนี่ยนะคือหมายถึงว่าอย่าไปขายอาวุธให้ไต้หวันอะไรพวกนี้นะเพราะว่าไต้หวันนี่จะเป็นเรื่องใหญ่นะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดว่าจีนลบกับอเมริกาพูดตรงๆนะลบกับอิหร่านเนี่ยเป็นเด็กๆไปเลยก็ภาวนาว่าอย่าเปิดศึกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาเองอาวุธก็น้อยลงได้ครั้งอะไรเงี้ยนะก็ไม่มีใครอยากจะลบจีนเองก็ไม่ได้อยากลบแต่จีนตอนนี้ใช้มากล้อมอยู่ก็คือล้อมปิดลมหายใจทางไต้หวันอยู่นะฮะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็เอาตัว CEO ไปด้วยประมาณ17คนตอนแรกว่าจะไม่เอาเจนเซ่นหวงไปเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปหาจะเอาจะไปขอซื้อชิปอะไรพวกนี้นะแต่ก็เอาวะไปวะ
12: เอาไปพาไป
11: ก็ไปหิ้วไปตรงที่อลาสก้าจอดเติมน้ำมันแล้วก็หิ้วเจนเซ่นหวงไปด้วยอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
12: ครับ
11: ก็จับตาดูต่อไปว่าจีนเนี่ยจะเข้ามาช่วยยุติสงครามได้มากน้อยขนาดไหน
12: ครับ
11: เพราะจริงๆเองเนี่ยจีนเนี่ยก็ลำบากนะฮะถ้าสงครามดำเนินอยู่เพราะว่าน้ำมันมันก็แพงแล้วก็ต้นทุนจีนก็สูงขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่มีปัญหาก็คือว่าไอ้ประเทศที่เป็นลูกค้าของจีนซื้อสินค้าเนี่ยมันก็จะไม่มีเงินอยู่แล้ว
12: ครับ
11: นะครับนะอย่างไทยเงี้ยมันก็คือมันยากจนนะเพราะว่ามันต้องเอาเงินไปซื้อน้ำมันหมดใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าปล่อยให้เศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้ทั่วโลกมันก็เป็นลูกค้าของจีนอ่ะมันก็จะอยู่ได้ไหมใช่ไหมอันเนี้ยก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ฟังก็ลองไปดูเดี๋ยวก็จะมีคนก็ไปคุยกับอาจารย์สมชายใช่ไหมทีนี้มีอยู่เรื่องนึงนะฮะเมื่อวันอังคารเนี่ยผมก็คุยกับดร.ธนชาติใช่ไหมนุ่มนนท์ซึ่งเป็นวิทยากรประจำวันอังคารนะฮะทีนี
12: ้
11: ก็เป็นเรื่องของ AI กับตัวจ็อบซึ่งอย่างเงี้ยเราก็เคยคุยกับท่านผู้ฟังมา ค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมครับทีนี้ท่านผู้ฟังท่านนิติศาสตร์อีโคโนมิสต์เนี่ยซึ่งผมรับเป็นประจำเนี่ยอ่านมา20กว่าปี30ปีแล้วเนี่ยไอ้ตัวเขาไม่ขึ้นปกเรื่องจีนกับอเมริกานะผมเข้าใจว่าระหว่างเขียนเนี่ยมันคงจะแบบคืออาจจะเขียนรายวันได้แต่ว่ายังไม่ได้เขียนเป็นรายสัปดาห์แต่นี้6สัปดาห์เนี่ยเขาพูดล่าน่าสนใจนะฮะเขาพูดเรื่อง prepare for an AI job apocalypse นะคือเนี่ยผมคุยกับอาจารย์ธนชาติเนี่ยอาจารย์ธนชาติก็บอกว่าไอ้ตัว AI เนี่ยมันมาทำงานแหละแต่มันยังทำงานแทนคนไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหม
12: ครับ
11: คือเวลาคนทำงานเนี่ยมันจะหรือว่าเราสมัครงานเราสมัครงานใน job นี้เช่นเป็นผู้สื่อข่าวหรือเป็นผู้ประกาศข่าวอะไรเงี้ยใช่ไหม
12: ครับ
11: อันเนี้ยเรื่องไอ้งานนี้เรียกว่าจ็อบใช่ไห
12: ม
11: เขาถึงเรียกว่าจ็อบเดสคริปชันไง
12: รายละเอียดการ
11: เวลาเราทำงานเนี่ยแล้วเราก็ต้องการคำอธิบายงานเนี่ยไอ้คำอธิบายงานเนี่ยก็คือเรียกว่า JD หรือว่าจ็อบเดสคริปชันว่าเออเราจะทำอะไรบ้างอะไรที่เราต้องทำอะไรที่เราไม่ต้องทำใช่ไหม
12: ครับ
11: ทีนี้ในงานเนี่ยมันจะแบ่งเป็นงานเป็นชิ้นๆเนี่ยที่เรียกว่าแชสใช่ไหมไอ้อย่างฟิลเงี้ยเป็นผู้ประกาศตอนนั้นอยู่ช่องวันอย่างเงี้ยฟิลก็ต้องเตรียมทำต้องเตรียม
12: ข่าวเตรียมข้อมูล
11: บ้าง
12: ครับ
11: คุณจะต้องเตรียมข้อมูลคุณจะต้องแบบถ้ามีการสัมภาษณ์แขกในรายการอะไรเงี้ยใช่ไหม
12: คร
11: ับ อันเนี้ยมันเป็นแชสแต่จ็อบของฟิลเนี่ยคือผู้ประกาศ
12: ครับแล้วก็มี
11: AI
12: เนี่ยแชร์ลงมา
11: AI เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำคือเป็นหุ่นยนต์แล้วก็มานั่งพูดอะไรพวกนี้เลยแต่ AI เนี่ยทำแทสให้เช่นเตรียมข้อมูลหรือว่าปรับสำนวนหรือไปรีเสิร์ชอะไรเงี้ยเออเนี่ย AI มันทำแทสใช่ไห
12: ม
11: แต่ตอนนี้ไอ้แทสหรือว่าไอ้งานที่เป็นชิ้นๆเนี่ยที่ประกอบร่างกันเป็นจ็อบเนี่ยมันทำได้เก่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยแอนโทปิกคือในท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่าในโลกของ AI เนี่ยแบ่งเป็น2ค่ายค่ายจีนก็จะเป็นพวก DeepSeek พวกของหัวเว่ยของอาลีบาบาอะไรเงี้ยมีประมาณสักเยอะอะแต่ที่เจ๋งๆเนี่ยมีประมาณร่วม10ตัวแล้วก็ในระดับโลกก็รู้อยู่แล้วก็มี ChatGPT มี Claude
12: Gemini มี Claude
11: Gemini มีPerplexity มี Clock ทีนี้ไอ้ตัวที่ล่าสุดเนี่ยมันโดดเด่นมากเนี่ยคือ Claude
12: มาแรงมากแรงมาก
11: Claude เนี่ยมันเข้าไปจับองค์กร
12: ครับ
11: ซึ่งก่อนหน้านี้องค์กรที่บริษัทที่เข้าไปจับเนี่ยก็คือ Microsoft ซึ่งเขามี Copilot ใช่ไหม
12: ครับ
11: แต่ตอนนี้ Claude เนี่ยก็เข้าไปจับตัวองค์กรเป็นหลักนะก่อนหน้านี้ครอสก็จะแบบเป็นโค้ดด้วยหมายถึงว่าครอสโค้ดเหมือนกันว่า
12: ครอสยังหลักๆก็ยังโค้ดอยู่ครอสโค้ดที่เก่งมาก
11: แต่เนี้ยครอสโค้ดเนี่ยสมมุติผมก็ไม่ได้เขียนโค้ดกูก็ไม่สนใจอยู่แล้วใช่ไหม
12: ครับ
11: มันก็โค้ดเป็นโค้ดมันก็เขียนได้น้อยไงแต่เนี้ยพอมันออกโคเวิร์กอ่ะคือไม่ต้องเขียนโค้ดอ่ะก็เนี้ยให้มันมาทำงานเนี่ยแหละไปเป็นโน่นเป็นนี่แล้วแต่คุณจะให้มันทำอะไรอ่ะนะมันก็จะมีวิธีเราไม่ได้สอนในที่นี้นะแล้วก็เขาเป็นเอเจนต์เนี่ยเขาเป็นเอเจนติกเนี่ย
12: อ
11: ันนี้มันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วล่าสุดเนี่ยมันก็เข้าไปดูเรื่องวัฒนาเงี้ยมันไปดูผมไม่รู้ในไทยทำได้ยังนะคือมันไปช่วยหาคำพิพากษาศาลฎีกาสมมติว่าเรามีคดีอะไรสักคดีหนึ่งใช่ไหม
12: ครับ
11: แล้วก็เนี้ยเราก็จะต้องจ้างทนายมาสู้คดีเนี่ยอย่างในอเมริกามันก็แพงมากนะแล้วแต่คดีอาญาคดีแพ่งแต่ตอนนี้หลักๆเนี่ยมันก็คือไปดูเฮ้ยว่าศาลฎีกามันตัดสินอะไรไปวะ
12: ครับ
11: ถ้าสมมุติว่าเรามีคดีนึงแต่คดีตอนนี้ที่กำลังดังกับพี่น้องก็ไม่อยากพูดนะ
12: ไม่พูดดีกว่า
11: ครับ
12: ไม่พ
11: ู
12: ดด
11: ีกว่ามันดังมากแล้วแบบตอนแรกที่ข่าวออกมาก็ยังไม่เชื่อเลยนะแต่ลงดาราเนี่ยก็ขอโทษกันเป็นละวันเลยนะฮะเป็นข่าวดังกันโลกเลยนะฮะอันเนี้ยเขาก็ดูพูดว่าเป็นกรณีฆ่าคนเราก็ได้ไปดูว่าเคสแบบเนี้ยฆ่าคนแบบเนี้ยไอ้ศาลฎีกาเนี่ยมันตัดสินยังไงไอ้ตอนเนี้ยครอสเนี่ยไปหาได้แล้วเพราะฉะนั้นครอสมันก็ทำหน้าที่เป็นทนายความให้เรา ไม่ต้องพูดถึงเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นนักรีเสิร์ชเป็นนักการอะไรพวกนี้มันจะทำให้หมดใช่ไหม
12: ได้หมด
11: ทีนี้คำถามก็คือว่าเอาในฐานะในฐานะที่เราเป็นคนทำงานเนี่ยทำไงในฐานะที่เราเป็น SME จะเป็นยังไง SME มึงคนละบทโอ้ยไอคอนได้ประมาณ750ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดใช้แบบที่ได้เยอะหน่อย5เท่าเนี่ยก็ประมาณ 3,000 โอ้ถ้าแบบใช้ได้มากจริงๆก็หมื่นประมาณสักผมว่าน่าจะประมาณสัก 7-8,000 น่ะถามว่าแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงหรอกบางทีเราจ้างโค้ชออกกำลังกาย
12: ก
11: ดฟิตเนสนี่ก็หมื่นนึงก็ไปแล้วหมื่นนึงก็แพงใช่ไหมจ้างเด็กทำงานนี่ก็หมื่นละ15,000แล้ว15,000มันก็ใช้ได้หลายตัวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ธุรกิจเล็กๆเนี่ยมันจะดีเพราะว่าธุรกิจเล็กๆเนี่ยมันก็ใช้คนน้อยอยู่แล้วใช่ไหม
12: ค
11: ือธุรกิจเล็กมันก็ไม่สามารถที่ไปจ้างคนเก่งๆมาทำงานได้อยู่แล้วมันก็ใช้ AI เนี่ยทำใช่ไหมทีนี้คำถามก็คือธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ยังจะจ้างคนอยู่ไหมคือหมายถึงว่าจ้างคน
12: จ้างน้อยลงจ้างน้อยลง
11: อันนี้ไอ้ตัวอีโคโนมิสต์เนี่ยใช้คำว่า apocalypse apocalypse เนี่ยมันเป็นคำในพระคัมภีร์
12: มันสิ้นโลก
11: มันสิ้นโลกเนี่ยนะมันเมื่อก่อนมีภาพยนตร์เรื่องนึงชื่อ apocalypse now เป็นเรื่องในสงครามเวียดนามนี่แหละใช่ไหม
12: ครับ
11: ทีนี้เนี่ยพอเป็นเรื่องจ็อบอพอคาลิปคือเหมือนหนึ่งว่าเนี่ยก็พูดเลยว่า prepare hope for the best prepare for job the worst อ่ะ
12: ก็จริงๆมันก็เป็นคนที่พูดตลอด
11: ไอคนที่อยู่เนี่ยนะฮะไอคนที่อยู่เนี่ยนะครับแล้ววีผมนะผ่อนคันหัวใช้วีพี่นาหน่อย
12: น
11: ี่วีญี่ปุ่นนะแล้วฟังวีญี่ปุ่น
12: มันก็เป็นคำพูดที่เขาพูดมาตลอดครับ
11: 3,000 นะ
12: เขาบอกว่าอันนี้ 3,000 กว่าบาทเขาบอกว่า hope for the hope for the best แต่ prepare for the worst ใช่มั้ยนี่คือคำพูดที่ตลอดเขาพูดกันตลอดก็คือหวังว่าจะดีที่สุดแหละแต่คุณต้องเตรียมการว่าคุณจะเจอสิ่งที่เลวร้าย
11: ที่สุดเลวร้ายที่สุดเป็นยังไงที่เราเรียกว่า worst case scenario ใช่มั้ยครับ
12: ครับ
11: ทีเนี้ย economist เขาก็พูดเลยว่าตอนนี้ให้ prepare for an AI job apocalypse
12: ก็คือตลาดงาน
11: ผมถามอาจารย์ชัชชาอาจารย์ธนชาติเนี่ยว่าอาจารย์บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันยังทำงานทั้งชิ้นเนี่ยยังไม่ได้แต่ว่ามันทำงานแบบทำทั้งจ็อบไม่ได้แต่ในจ็อบเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น10ชิ้นเนี่ยแต่ละชิ้นมันทำได้เว
12: ้
11: ยแล้วคนเราที่เป็นคนเนี่ยเราต้องมาซูเปอร์วายเหมือนเอามาประกอบ
12: คร
11: ับ นะสมมติว่า1จ็อบเราอ่ะมันมีสมมติท่านผู้ฟังนึกภาพใน1จ็อบที่เราทำงานเนี่ยเหมือนคล้ายเป็นไอ้ก็เรียกว่าตัวจิ๊กซอมีทั้งหมด10ตัว10ชิ้น AI มันทำได้10ชิ้นเลยหน้าที่คือเรามาประกอบเราก็มาดูใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องทำทั้ง10ชิ้นเลยใช่ไห
12: ม
11: แต่คำถามก็คือต่อไปประกอบได้เลยล่ะ
12: อ
11: ันนี้เขาเลยบอกว่าเตรียมตัวให้เจอ job apocalypse ได
12: ้คือตลาดแรงงานพัง
11: แต่นี้คำถามก็คือว่าเอารัฐบาลนะมึงทำไงอ่ะรัฐบาลจะทำไงอ่ะไอ้ทุกวันนี้เนี่ยไอ้หุ่นยนต์มันก็ไปทำในโรงงานละไอ้โรบอทที่เป็นแขนโรบอทเดี๋ยวก็จะมีหุ่นยนต์ก็เข้ามาทำงานในครัวเรือนละเนี่ยประมาณไม่กี่ปีเนี่ยมาดูแลคนป่วยมาดูแลผู้สูงวัยมาสอนหนังสือลูกเด็กๆของเราแล้วเนี่ยนะ
12: จู
11: งเราข้ามถนนอะไรพวกนี้นะ
12: อ
11: ันเนี้ยคือจะมาแทนแบบดูแลผู้สูงวัยเลยนะครับแล้วก็ไอ้คนนานที่นั่งโต๊ะเนี่ยมันจะทำยังไงใช่ไหมแล้วก็เล่าย้อนไปให้ฟังนะคุณจับประเด็นมาก็ได
12: ้ครับ
11: จริงๆมันก็เพิ่งเริ่มเมื่อปลายปีเองนะเชิญ
12: ก็ในบทความที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเขาบอกว่าคือตอนเนี้ยมันมีเทรนด์ที่ภาพรวมที่ตอนนี้ทุกคนเริ่มรู้สึกแล้วล่ะตั้งแต่ที่ ChatGPT มีการเปิดตัวในปี2022แล้วมันก็มีความรู้สึกเป็นข้อความที่ถือว่าเป็นข้อความแบบดาร์กเลยแบบมืดเลยคืออะไรก็คืออย่างแรกก็คือ7ใน10คนชาวอเมริกัน7ใน10คนเนี่ยคิดเลยว่า AI จะยิ่งทำให้คนเนี่ยหางานยากมากยิ่งขึ้น
11: ช่
12: จะหางานยากมากยิ่งขึ้น
11: ใช่
12: ทีเนี้ยเขาก็บอกว่า1ใน3รัวเลยว่าจะเกิดขึ้นกับงานเขาด้วย
11: คือหมายถึงว่าไอ้ชุดอันแรกเนี่ยที่พูดเนี่ยคือหางานใหม่หมายถึงว่าสมมุติเราจบจากมหาลัยเนี่ยเราไปทำงานใหม่ไอ้1ใน3ไม่กลัวว่าไอ้งานที่ทำอยู่เนี่ย
12: จะโดนแย่ง
11: ไอ้มันแทนที่แล้วเราจะถูกไล่ออกแล้วจะเป็นเรื่องจริงแล้วนะ
12: อืมใช่แล้วก็ภาพมันก็ออกมาอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์คือมันยิ่งชัดเข้าไปใหญ่ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์พูดถึงคลอสเนี่ยคลอสโค้ดล่าสุด
11: เรื่องโค้ดเก่งมาก
12: โอ้โหสุดยอดมากเพื่อนฟิลใช้หลายคนใช้ล่าสุดฟูดูช่องนายอาร์มก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันใช้มันไม่ได้เอาแทนโปรแกรมเมอร์ได้มันเก่งยิ่งกว่าไปเป็นแบบว่าพวกโปรเจกต์แมเนเจอร์หรืออะไรอย่างนี้อีกมันคือเก่งมากๆเลยมันแก้ได้หมดเลยทีนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าtoday's office คือในภาพการทำงานของออฟฟิศของเราในวันนี้เนี่ยเอาจริงๆถ้าย้อนกลับไป50ปีก่อนคน50ปีก่อนมาเห็นเนี่ยคือมันลบภาพไปเลยภาพมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเลยคือถ้าคน50ปีก่อน
11: อันนี้นะผมเพิ่งอ่านงานดักเกอร
12: ์ครับ
11: เอาง่ายๆรุ่นคนที่เป็นปู่เราเนี่ย
12: ครับ
11: นึกภาพไม่ออกนะว่าเราอ่ะวันนี้ใช้ชีวิตยังไง
12: โอ้ยจริงๆใช่ไม่ไ
11: ม่ให้เนี่ยปู่เราเนี่ยสมมติพ่อเราอายุมากกว่าเราสัก30ปีปู่เราก็อายุมากกว่าเรา60ปีใช่ไหมเนี่ยคนที่เป็นปู่เราอ่ะซึ่งปัจจุบันถ้ามีชีวิตอยู่ก็น่าจะประมาณนั้นผมก็น่าจะเป็นร้อยละเกินร้อยละร้อยกว่าปู่ผมก็น่าจะ120ปีเนี่ยนะซึ่งก็ตายไปแล้วนะไม่ได้อยู่นะ
12: ครับ
11: เขาจินตนาการไม่ออกแล้วว่าผมมีชีวิตอยู่ยังไงเนี่ย
12: หรือจินตนาการตัวเองทำงานอย่างเงี้ยไม่นึกภาพไม่เห็น
11: จินตนาการไม่ออกอ่ะจินตนาการไม่ออกเราก็ถึงเรียกว่าอันนี้คือฟิวเจอร์ช็อคไงไม่ต้องพูดอะไรเอาง่ายๆนะไอ้เรื่องเนี้ยทำอินโฟกราฟิกในพริบตาเนี่ยมันก็โอ้
12: โหเสร็จเร็วมาก
11: คือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงเขียนโค้ดนะเขียนโค้ดไม่ต้องพูดถึงเขียนโค้ดคือจะไปหาคุณทำอินโฟกราฟิกยังไม่รู้จะไปหาที่ไหนเลยนะ
12: อืมใช่ต้องมาเป็นแผนกพิเศษ
11: ไอ้คอร์สไอ้โค้ดเนี่ยเขียนโค้ดดิ้งเนี่ยที่เมื่อ2ปีที่แล้วเอ้ยนักเด็กนี่ต้องเรียนเขียนโค้ดนะจำได้ไหมต้องเรียนเขียนโค้ดตั้งแต่อยู่น้อยๆนะนี่มันไม่ต้องแล้วใช่
12: ไหมไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วแก้โค้ดแก้บั๊กอะไรให้ด้วยเก่งกว่าคนอีกใช้เวลาสั้นกว่าคนมากมากครับทีนี้เขาก็บอกว่าตั้งแต่เนี่ยไอ้ modern history คือประวัติศาสตร์โลกยุคใหม่เนี่ยตั้งแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เคยมีครั้งใดครั้งไหนเลยนะที่การพัฒนาการเนี่ยมันจะเหมือนครั้งนี้ที่มันจะพัง overall คือมันจะพังภาพรวมของตลาดแรงงานแบบเจ็บหมดเลยทั้งหมดเลย overall demand เลยคือมันจะทำใหความต้องการการใช้แรงงานมนุษย์เนี่ยลดร้อยถอยลงอย่างชัดเจนเลย
11: นักประวัติศาสตร์คืออันเนี้ยเขาคือมันมีคำพูดอย่างนี้ว่าเฮ้ยตอนที่มันมีโรงงานอุตสาหกรรมเงี้ยใช่ไหมมันไม่มีเครื่องจักรอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยไม่ต้องการมนุษย์ละใช่ไหมแต่มันก็ยังมีแบบงานบริการงานไม่ต้องมีคน ATM ไม่ต้องการพนักงานธนาคารมันก็จะมีงานใหม่อะไรเกิดขึ้นมาไงเข้าใจป่ะเหมือนกับว่าเวลามีเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้ยเราเสร็จหมดแล้วไม่มีอะไรทำแล้วแต่มันก็มีงานใหม่ๆไงแต่เนี้ยเขากำลังบอกว่าไอ้งานใหม่ๆเนี่ยที่มันจะเกิดมาเนี่ยเขาปรากฏว่า AI มันก็ทำได้หมดเลยอ่ะหมายถึงว่าไอ้งานที่มันมีอยู่ที่มันคุณว่าคุณทำงานนี้แล้ว AI มาแทนคุณก็กระโดดทำไปอีกงานนึงอีกงานนึงที่คุณทำเนี่ยอีกไม่นาน AI มันก็ทำได้แต่สมมติว่าแต่สมมติว่าเป็นเรื่อง judgment อย่างเงี้ยเป็นเรื่อง judgment เป็นเรื่องดุลพินิจอะไรพวกเนี้ยแต่งานระดับที่มันใช้ judgment ระดับสูงมันมีไม่เยอะไง
12: ครับ
11: คือหมายถึงว่ามันก็จะมีคนรอดอ่ะนะประมาณสัก 10% อะไรเงี้ยแต่เรากำลังพูดถึงคน 90% ไง
12: ใช่เออ
11: ไปอยู่ยังไง
12: โอ้แต่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็รอดน้อยมากเลยนะอาจารย์แทบจะไม่รอด
11: ไม่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ผมหมายถึงว่างานนั่งโต๊ะนะหมายถึงว่างานที่เด็ดเหนื่อยทำงานก่อสร้างอะไรพวกนี้แต่แม้กระทั่งงานก่อสร้างเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ประกอบฉาบปูนแล้วไงมันก็เป็นแก๊สมาจากโรงงานเลย
12: ใช่ใช่
11: โรงงานก็ใช้หุ่นยนต์แล้วอะไรพวกนี้ใช่ไหม
12: ครับทีเนี้ยเขาก็บอกว่าถ้านักประวัติศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเขากำลังเป็นเหมือนดูไอสิ่งที่เรียกว่า angle pause อยู่ซึ่งฟิวอันนี้ไม่แน่ใจว่าฟิวจะอธิบายได้ถูกต้องหรือเปล่าแต่เขาอธิบายว่ามันเหมือนกับตอนที่อาจารย์อธิบายอะว่าตอนที่มันเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรม industrial revolution เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือเราเห็นว่าชนชั้นแรงงานเนี่ยรายได้ของชนชั้นแรงงานเนี่ยมันโตช้ากว่าภาพรวมของเศรษฐกิจที่มันโตขึ้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับจะแสดงให้เห็นเหมือนกันนะว่ามันกำลังเกิดอาการช็อกอยู่ว่าคนมันก็โตไม่

0: นวนมันเยอะมากมันมาทำงานกันเต็มไปหมดเลยแล้วการจับจ่ายใช้สอยของ AI โดยที่ต่างธุรกิจที่มีการลงทุนไปเนี่ยก็สูงขึ้นอย่างชัดเจนเลยแล้วก็ analyze recurring รายได้ที่จะได้รับแต่ละปีของ Anthropic ก็ Anthropic ก็คือเจ้าของ Claude เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ทำไอ AI ที่กำลังมาแรงมากเนี่ยเขาเชื่อว่าจะครับ
1: กำลังมาแรงกว่า ChatGPT
0: ครับมาแรงกว่า ChatGPT ซึ่งเขาเชื่อว่ารายได้เนี่ยภายในสิ้นมิถุนายนเนี่ยจะถึง 1,000 ล้านก็คือ 50,000 ล้าน 50,000 ล้าน USซึ่งตอนนี้มันไม่มีหลักฐานที่ชัดค่า50บิลเลียนก็คือ50พันล้าน50ล้านยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าในฝั่งของ data ของตัวเลขแรงงานเนี่ยจำนวนแรงงานเนี่ยว่า AI มันทำงานทำลายไปเท่าไหร่แล้วแต่ถ้าเราดูว่ามันพัฒนาเร็วขนาดไหนเนี่ยมันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะมันจะบอกว่าเฮ้ยคุณกลัวไปเองมันพูดแบบนั้นไม่ได้แหละสังคมทั้งหมดเนี่ยเรากำลังอยู่ในจุดที่จะเรียกได้ว่าเป็นปากเหวแล้วที่รายได้เงินทุกอย่างเนี่ยมันจะ reallocate คือมันทุกอย่างอ่ะมันอาจจะเกิดแบบเรื่องของเงินที่จะยับย้ายถ่ายเทเรื่องของการเมืองเราระดับคนที่จะขึ้นมารุนแรงขึ้นเพราะว่าคนจะตกงานเยอะขึ้นเงินก็จะไปอยู่กับบริษัทใหญ่ๆหรือคนใหญ่ๆที่เป็น AI เท่านั้นในขณะที่บริษัทที่ยังอยู่ AI ที่เรากับอาจารย์พูดย้ำมาตลอดว่าบริษัทต่างๆแทนที่จะจ้างคนหลายคนกับจ้างคนแค่คนเดียวที่เก่ง AI เนี่ยมันจะยิ่งทำให้สภาพการเมืองของคนทั่วโลกมันจะวุ่นวายอย่างรุนแรงเลย
1: อือ
0: ครับ
1: ผมขอตัดมาตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะ
0: ครับ
1: กับผมเรียนท่านผู้ฟังงี้ปกติผมเนี่ยไม่ค่อยได้ชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวต่างประเทศนะคือเมื่อก่อนเนี้ยทางคลื่นเนี่ยก็จัดนะแต่ว่านานมากเลยผมเคยชวนท่านผู้ฟังไปในประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วอะนะแล้วก็ไม่ได้ชวนอีกเลยเพิ่งมาชวนท่านผู้ฟังไปทีหนึ่งไปงานโอซาก้าเวิร์ลเอ็กซ์โปนะฮะ
0: ครับ
1: และครั้งนี้ทั้งคืนก็ได้มอบหมายให้ผมไปที่นาโงย่านะก
0: ็
1: นาโงย่าเนี่ยชวนท่านผู้ฟังไปเนี่ยวันที่15ถึงนะครับ20พฤศจิกายนไปชิราคาวาโกะด้วยนะแต่เนี้ยผมก็บอกแล้วว่าเนี้ยผมจะนำทัวร์เนี่ยขออนุญาตอันนี้นำพับลิกแล้วต่อไปผมไม่นำแล้วนะ
0: ครับสุดท้ายละ
1: สุดท้ายละผมจะไม่นำละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีถ้าคุณฟังจะไปเที่ยวด้วยกันนะคือทริปเนี้ยไม่ได้พาท่านไปดูสถานที่นะแต่พาท่านผู้ฟังไปอ่านวิธีคิดของญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ก็เนี่ยแล้วก็จะชวนทุกฟังไปเนี่ยนะมันก็จะมีหลายที่อ่ะนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับไปไหนบ้างไงไปโตโยต้าไปดูโตโยต้านะไปดูโกไซโกลบเวภูเขาที่ไม่ใช่ภูเขาแต่เป็นวิธีที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนธรรมชาติให้เป็นประสบการณ์กระเช้าใบไม้เปลี่ยนสีร้านอาหารไปดูนาบาน่าโนซาโตไฟดอกไม้และอุโมงค์แสงที่ไม่ได้มีให้ดูอย่างเดียวนะแต่เป็นการออกแบบ emotional memory ให้คนรู้สึกว่าต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับแล้วก็ไปอันนี้ไปชิราคาบาโกะหมู่บ้านเก่า250ปีที่สอนเรื่อง community branding ได้ดีกว่าตำราของเก่าจะไม่เก่าถ้ามีระบบความหมายที่แข็งแรงบ้านกัตโชซึคุริวิถีชุมชนภูเขาและการอนุรักษ์ถูกเปลี่ยนเป็นแบรนด์ระดับโลกชวนทุกฟังไปดูนาโกย่าแคสเซิลปราสาทไม่ใช่แค่อาคารเก่าแต่คือสถาปัตยกรรมของอำนาจศูนย์กลางเมืองสัญลักษณ์และภาพจำของประวัติศาสตร์นะครับอันเนี้ยทุกฟังถ้าสนใจนะครับเหลือประมาณ6ที่นั่งนะครับเราล็อกไว้24ที่นั่งตอนนี้เราก็ได้ประมาณสัก18แล้วนะครับที่เราล็อกไว้เพราะว่าค่าเครื่องบินมันแพงไง มันมีค่า oil search

0: ชาร์จใช่ไหมแล้วก็ล็อกไว้24น้อยที่สุดที่ไปได้ก็24ท่านผู้ฟังถ้าสนใจไปกับผมนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมน่าไปเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังแอดไลน์ไปนะไลน์เป็นไลน์ OA นะใส่เครื่องหมายแอดเหมือนแอด Gmail อ่ะแล้วตามด้วย Thinking Radio นะครับแอด Thinking Radio ครั้งนี้ผมก็ชวนคือผมก็ไปชวนลูกศิษย์ผมไปด้วยเยอะเลยนะฮะก็มีเจ๊จงหมูทอดไปกับลูกนะฮะมีพัดเถื่อนสิรินะซึ่งเป็นวิทยากรทุกวันอังคารทุกวันพฤหัสที่3เนี่ยนะครับแล้วก็จัดรายการกับผมทาง YouTube ตลอดเนี่ยนะครับพัดได้เป็น CEO ของเซลซูกินะเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่ช่วยวางอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็ช่วยให้คนที่จะขายของออนไลน์เนี่ยซึ่งตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยนะฮะให้สามารถที่จะสร้างยอดขายและสร้างกำไรได้เขาเคยช่วยให้บริษัทที่มียอดขาย50ล้านเนี่ยขึ้นเป็น 3,000 ล้านเลยนะ
1: ค
0: ่าตัวเขาเนี่ยค่าที่ปรึกษาในเดือนหนึ่งเนี่ย 300,000 เลยนะอันนี้จะอยู่กับเราด้วยนะครับแล้วก็มีพี่นาเนี่ยคนบอกโอ้ยจะสู้ไอ้จีนยังไงพี่นานี่ทำให้ขัดถือการสู้กับโมงกับนักเรียนนะครับสามารถจะยืนหยัดสู้กับจีนได้แล้วชนะจีนด้วยนะครับ
1: สุดยอดเลย
0: จีนเนี่ยเจ้าของโรงแรมพาวานานอนซึ่งกำลังจะทำaffordable wellness อยู่ทำยังไงเปลี่ยนเนี่ยจากเดิมต้องพึ่งพาวาเนี่ยตอนนี้พึ่งพาตัวเองทำยังไงนะครับ
1: ครับ
0: ผมมีคุณเอสซึ่งเป็นเจ้าของบริษัททำรีไซเคิลไอตัวเวสที่เป็นโลหะเนี่ยนะฮะจากเดิมทำธุรกิจมาหลายปีก่อนมาเรียนกับเราเนี่ย400ล้านเนี่ยตอนนี้ประมาณ 3,000 ล้านนะครับผมมีโน้ตนะฮะซึ่งเป็นที่2ที่ขายไอสินค้าเครื่องกีฬาใน TikTok เป็นอันดับ2อ่ะนะพวกเนี้ย
1: ครับ
0: อันเนี้ยเป็นก้อนของ SM ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาผมไปแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราไปเนี่ยเราจะอยู่บนรถไปมาไปกลับเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงเนี่ยเราจะ deep talk
1: ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วเราจะตีแตกแต่ละเขตของท่านแล้วก็เนี้ยแล้วทั้ง5วันเนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันนะฮะซึ่งผมคิดว่าการสร้างคอมมูนิตี้ในยุคนี้มีความสำคัญ Don't eat alone
1: อย่ากินคนเดียว
0: ข้าวคนเดียวอย่านั่งกินข้าวคนเดียวนะ
1: คร
0: ับ เพราะว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้มันต้องมีคนใหม่ๆนะฮะซึ่งท่านต้องสามารถที่รู้จักอ่ะมันจะรู้จักมันต้องไปอยู่ด้วยกันประมาณ6วันน่ะมันจะสนุกแล้วมันจะต่อยอดกันได้อ่ะอันเนี้ยอยากจะชวนท่านผู้ฟังมาเพราะว่าจากนี้ไปผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะครับผมบอกทางขึ้นแล้วว่าผมโปรโมทได้แต่ว่าตัวผมเป็นนำทริปเนี่ยผมไม่ทำแล้วผมก็จะไปผมเองประมาณสัก 5-6 คนอะไรพวกนี
1: ้
0: ซึ่งถ้าเกิดเราจะไปกันได้เยอะเราก็ทำกันไม่ได้ไงมันก็ต้องเป็นทัวร์ไงซึ่งอันนี้เป็นโอกาสที่อยากจะชวนท่านผู้ฟังนะครับเพราะผมก็จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังถ้าอยากจะไปอยู่กับคนใหม่ๆท่ามกลางบรรยากาศที่ตังโกย่าใบไม้เปลี่ยนสีดูสถานที่มรดกโลกถ่ายรูปเตรียมมากล้องไป2กล้องก็ที่ไปกับคุณโตเกียวนี่ผมถ่ายพันรูปนะ
1: ใช่ถ่ายเยอะมาก
0: ถ่ายสวยนะเออกล้องเลนส์ไลก้ากล้องอะไรเงี้ยนะถ่ายท่านผู้ฟังไม่มีแล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับ15ถึง20พฤศจิกายนเหลืออีก4ที่นั่งอยากชวนท่านผู้ฟังไปด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังไลน์นะฮะเพิ่มเพื่อนที่ไลน์แล้วก็ใส่เครื่องหมายแอดนะแอด Gmail เงี้ยหางเอายาวแล้วตามด้วย Thinking Radio @ Thinking Radio ถ้าสนใจก็โอนเงินเข้ามาจำเหลือๆประมาณ6ที่นั่งเท่านั้นเองนะฮะผมรอท่านผู้ฟังอยู่นะครับเราก็เนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะมีไอ้เนี่ยไอ้โปรแกรมเนี่ยผมก็เขียนอ่านหมดแต่มันก็มีเยอะแยะเลยนะโปรแกรมนี้ก็ให้ ChatGPT ดีไลน์แล้วแบบน่าไปมากผมเนี่ยนะโอ้โปรแกรมเนี้ยไปถาม ChatGPT ไปถามไอตัวคลอสว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าดีมากเลยอ่ะโปรแกรมเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยดีมากให้ประมาณ8แล้วผมบอกว่าเนี่ยผมมีทีมเนี่ย SME ผมไปด้วยเนี่ยเราจะแบบคมกรอบจะตีแตกสร้างคอมมูนิตี้เขาบอกถ้าอาจารย์พูดแบบนั้นผมให้10เต็ม10เลยนะเนี่ยถาม
1: ครับ
0: ทั้งนั้นโดยเฉพาะไอ้ ChatGPT บอกโอ้โหอันนี้นี่หาไม่ได้แล้ว นะก็อยากจะชวนทุกท่านฟังไปเลย6ที่นั่งนะครับก็เพื่อนเพื่อนนะฮะแอดไลน์ไลน์เป็นไลน์แอดนะฮะตามเครื่องหมายแอดและตามด้วย Thinking Radio ครับ6ที่นั่งสุดท้ายนะครับเอาละฮะตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยอย่างชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏิสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
6: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
12: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
8: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
0: เรามาพบกันในช่วงที่2นะฮะผมเนี่ยเอาบทความใน Economist เนี่ยทำให้ChatGPT นะไปวิเคราะห์ก็ลองให้ครอสไปวิเคราะห์ดูนะ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าเนี้ยที่คุณอ่านเนี่ยคือเวลาที่คุณพูดเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเวลามันมีงานใหม่เสียไปมันก็จะมีงานใหม่คือมีงานเก่าเสียไปมันจะมีงานใหม่ขึ้นมาใช่ไหม
1: โอ้ขึ้นมาครับ
0: คุณพูดใช่ไหม
1: ครับ
0: คลอสก็บอกว่าอีโคโนมิสต์เนี่ยเขียนบทความชิ้นเนี้ย ด้วยล็อกจิกของคนที่ยังเชื่อในระบบนะหมายถึงว่าเนี่ยเวลาระบบทำงานพอมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมานะครับก็จะทำให้งานเก่าๆนี่หายไปนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยพองานเก่าหายไปปุ๊บมันก็จะมีงานใหม่เกิดขึ้นมาใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี
1: ้
0: ระบบมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยคนก็จะพูดว่าให้คุณไม่ต้องกลัวนะAI มันก้าวหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็เนี่ยแหละเดี๋ยวมันก็จะมีงานใหม่ๆมาแทนคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะครับแต่ว่าคุณก็ดูเอาละกันมันไม่ใช่แค่งานแบบประเภทนั่งโต๊ะตอนนี้งานนั่งโต๊ะหนักงานครีเอทีฟอะไรพวกนี้หนักใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นงานในเวลที่ใช้แรงงานในอนาคตก็จะลำบาก
1: มาแน่ครับมาแน
0: ่มาแน่นอนมาหุ่นยนต์อย่างเงี้ยมาอย่างจีนอย่างเงี้ยเอาประชากรแก่ประชากรตอนนี้จีนที่อายุเกิน65เนี่ยเกือบ300ล้านนะนะครับคนก็เกิดน้อยต่อไปก็ไม่ได้ทุนจนขึ้นมาแทนไง
1: ครับ
0: อันเนี้ยเขาบอกว่าบทความชิ้นเนี้ยคนยังเชื่อในระบบ
1: ครับ
0: แต่ระบบที่เขาเชื่อนั้นเนี่ยกำลังกลายเป็น liability กลายเป็นหนี้สินไม่ใช่สินทรัพย
1: ์ครับ
0: นะคือเขาบอกว่าคืออีโคโนมิสต์พูดอ่ะวิเคราะห์ AI disruption น่ะผ่านเลนส์ของ labor economic คือที่เขาพูดนี่ก็คือว่าหมายถึงว่าเฮ้ยคุณระวังนะเดี๋ยวเกิดว่าเนี่ยงานมันจะไม่มีแล้วนะไองานใหม่เนี่ยก็เขาก็ไม่รับคนใหม่คนที่กำลังทำงานเนี่ยเขาให้ออกซึ่งเกิดในเมืองไทยแล้วนะนะครับอันนี้เวลาวิเคราะห์แบบนี้วิเคราะห์ผ่านเลนส์ของ labor economic คือหมายถึงว่าเศรษฐศาสตร์ว่าในเรื่องของแรงงานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ AI ทำตอนนี้คือ redistribution ของ leverage เข้าใจปะ
1: ไม่เข้าใจครับ
0: redistribution ของ leverage คืออะไร
1: คือการจัดแจงแบบใหม่เหรอแล้ว
0: leverage เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของคันงัดอะไรที่มันทำมันช่วยเราอ่ะคือมันช่วยเราอ่ะคือตอนนี้ไอ้ตัว AI เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นคันงัดคันดีดขึ้นมาหนึ่งว่าคุณกระโดดสูงได้มั้ยคุณกระโดดสูงได้แค่ไหนอ่ะ
1: AI ช่วยเต็มที
0: ่เหมือนคุณไปว่ายน้ำเนี่ยคุณไม่มีสปริงบอร์ดอ่ะคุณกระโดดสูงได้ไหม
1: ไม่ได้
0: AI เนี่ยมันคือการกระโดดสูงมันคือกระโดดสปริงบอร์ดเหมือนอย่างผมเงี้ยผมจะไปทำได้ไงวะไอ้อินโฟกราฟิกเนี่ย
1: ใช
0: ่ผมเนี่ยก็จะไปทำได้ไงว่าไอ้คอร์สโค้ดเคิร์ดอะไรผมจะไปทำเขียนไม่เป็นแต่วันนี้นะผมเขียนเวิร์กโฟลว์ผมว่ามันเขียนได้ก็ได้นะเนี่ยเราก็ทำไวท์โคดดิ้งอะไรพวกนี้ได้อะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือบางคนเนี่ยให้รีเสิร์ชก็ทำเนี่ยมันคือทำ AI มันให้คนทำในสิ่งที่คนอื่นเราอะปกติเราทำไม่ได้แต่ AI มันทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือ redistribution ของ leverage ผมก็ถามมันก็บอก leverage ก็คือการความสามารถในการได้มากกว่าทุนที่ลงไปคุณลงไป750บาทมันทำอะไรให้คุณได้เยอะไหม
1: ครับ
0: เอาง่ายๆผมนี่อ่านนิยายจีนนี่กูแปลจากจีนเลยไม่ต้องเสียตังค์ใจตอนละ4บาท5บาทอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือว่าคำถามก็คือที่เราพูดว่าปัจจุบันนี่มันไม่ใช่ labor economic หมายถึงว่าเฮ้ยเศรษฐศาสตร์แรงงานงานใหม่งานใหม่แทนงานเก่าอะไรพวกนี้นะคุณจะต้อง reskill upskill อะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่มันเป็นการกระจายใหม่ของ leverage นะครับคำถามคือเดิม leverage เนี่ยไอ้คันดีดคันงัดเนี่ยมาอยู่ตรงไหนนะครับมีคนก็บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่ AI ยังแทนคนไม่ได้เนี่ยนะคือตรงไหนรู้ไหม judgment
1: อะไรครับ
0: judgment ดุลพินิจวิจารณญาณว่าเนี้ยตอนเนี้ยคนไทยมีวิจารณญาณมีปัญหามากว่าสัปดาห์นี้นะผมว่านะไม่ใช่พี่น้องที่เราไม่ใช่พี่น้องเรื่องนั้นนะแม้กระทั่งน้องนายเงี้ยให้คุณตัดขาดกับแม่เนี่ยคุณต้องมาประกาศเหรอวะ
1: เราถึงต้องจุดแล้วนะจริงๆคุณต้องเสียเหมือนกัน
0: ถ้าคุณไปตัดขาดกับแม่คุณก็ตัดขาดไปสิทำไมคุณต้องประกาศล่ะใช่ป่ะอันนี้มันคือดุลพินิจใช่ไหม
1: ครับ
0: หรืออย่างเงี้ยผมเห็นกรณีบนท้องถนนเงี้ยท่านผู้ฟังเออมันมีมอเตอร์ไซค์เว้ยไอ้ไรเดอร์เนี่ยมันเฉี่ยวกับรถคันนึงอะน่าจะเป็นรถปิกอัพหรือรถอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไอ้คนบนรถเนี่ยก็โหดมากเลยลงมาจะเอาค้อนมาทุบไอ้ไรเดอร์ไอ้ไรเดอร์ก็วิ่งหนีแต่ไรเดอร์มันก็มีมีดแล้วมันจะทุบปุ๊บไรเดอร์มันสวนเสียบเข้าไปไอ้นี่ก็ยังไม่รู้ก็ไล่ทุบอยู่สักพักก็ทอดเรื่องจบแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปนอนตายข้างรถ
1: โอ้โห
0: เนี่ยแล้วก็มีอันแท็กซี่นั่งแท็กซี่นะนั่งแท็กซี่แล้วมีคนบอกว่าอ่ะพี่ลงตรงนี้อ่ะพี่ทางด่วนพี่ลงตรงนี้อ่ะปรากฏแท็กซี่นี่ขึ้นทางด่วน2ครั้งนะแล้วก็ไอ้คนที่จ้างรถแท็กซี่ก็บอกว่าพี่ขับรถเป็นเปล่าแท็กซี่ขับเข้าปั๊มน้ำมันเลยมึงเอาไงกูไล่นี่ไล่ชกผู้โดยสาร
1: กระทืบไล่ต่อยเลย
0: เออไล่ผู้โดยสารเตะตัดขาแล้วไล่กระทืบลุงเอออะไรเงี้ยนะเกือนเนี้ยถามว่าเป็นเรื่องวิจารณญาณไหมว่าคุณจะทำไหม
1: แล้วเราบอกว่าจัดเมนAIสู้ไม่ได้
0: AIเนี่ยมันจัดเมนให้ดีกว่า
1: ใช่ไงมันจะจัดเมนได้ดีกว่า
0: ทุกวันนี้เราถามเนี่ยเราให้แอร์จัดเมนเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องบางทีเราก็ต้องดูมันต้องห่วยนะ
1: ใช่
0: ไ
1: ม่ใช่ทุกเรื่อง
0: นะเดี๋ยวน้ำผมเนี่ยนั่งไปสนามบินเนี่ยชวนคุยบอกว่าบอกให้พี่ลงตรงนี้ดอนเมืองก็บอกไม่ใช่ป้ายไก่บอกว่าลงผิดแท็กซี่ก็ตกใจบอกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรผมชวนผมผิดชวนพี่คุยผมเผื่อเวลาแล้วพี่ขับไปได้ไม่เป็นไรนะลงไปผมยังให้ทิปอีกอ่ะอะไรทำนองนี้ใช่ไหมเกิดตายตีมันกระทืบตายหาเลย
1: ไม่ใช่หมดเวลาแล้วครับจ้าครับ
0: หมดเวลาแล้วครับวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
14: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
15: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะลุงโยชน์เปิดใจทั้งน้ำตาหลังได้รับอิสรภาพกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวนายโยชน์สายน้อยหรือลุงโยชน์อายุ58ปีเปิดเผยความรู้สึกทั้งน้ำตาเป็นครั้งแรกหลังได้รับการช่วยเหลือและเดินทางกลับประเทศไทยโดยระบุว่าได้กลับมาพบครอบครัวอีกครั้งอย่างปลอดภัยหลังต้องเผชิญเหตุการณ์ถูกควบคุมตัวในประเทศกัมพูชาลุงโยชน์เล่าว่าระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าวถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวและปิดตาด้วยผ้าก่อนนำไปยังสถานที่ควบคุมตัวซึ่งต่อมาถูกนำตัวเข้าคุกในพื้นที่ประเทศกัมพูชาส่งผลให้ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในช่วงเวลาที่ถูกควบคุมตัวอย่างไรก็ตามลุงโยชน์แสดงความขอบคุณต่อทหารไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนทำให้สามารถได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับประเทศไทยได้ในที่สุดหากไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่ที่กัมพูชาอีกหลายปีพร้อมสะท้อนความรู้สึกโล่งใจและดีใจที่ได้กลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอีกครั้งทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ในความสนใจของสังคมขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการช่วยเหลืออย่างเป็นทางการชงนายก3ข้อเสนอแก้ปัญหาคอร์รัปชันนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนที่มีนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมว่ามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักโดยเฉพาะปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาวิกฤตที่จำเป็นต้องใส่ใจและมาแก้ไขปัญหาร่วมกันถือเป็นปัญหาระดับชาติภาคเอกชนพร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยทุกข้อเสนอนายปกรณ์ให้การตอบรับทั้งหมดและจะนำไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในช่วงเย็นวันนี้แต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดขอให้เป็นประเด็นที่พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนพาริสซัดรัฐบาลไม่จริงใจปัดตกร่างแก้วรัฐธรรมนูญมาตรา256ฟังไม่ขึ้นอ้างปากท้องประชาชนมาเป็นตัวตั้งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายถึงการให้ความเห็นชอบการพิจารณาร่างพรบ.ที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญว่าขอตั้งข้อสังเกตถึงร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติยืนยันต่อรัฐสภาคือเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งที่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลประชามติชัดว่าเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเห็นตรงกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560นั้นมีปัญหาที่จะแก้ไขเพียงบางมาตราไม่เพียงพอแต่จำเป็นต้องมีการจัดทำฉบับใหม่และนับตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นมาตนเองคิดว่าสังคมได้เห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญปี60ชัดขึ้นกว่าเดิมกกต.รายงานผลล่าช้าคะแนนผิดพลาดสอดไส้บาร์โค้ดเข้าไปในบัตรเลือกตั้งแต่ประชาชนทำอะไรไม่ได้เราเห็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้วาระของการครบรอบ1ปีที่ตึกถล่มโดยการออกมิวสิกวิดีโอแทนที่จะแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบปัญหาประเทศรุนแรงขนาดนี้เสียงของประชาชนชัดเจนขนาดนี้แต่รัฐบาลนิ่งเฉยปฏิเสธความรับผิดชอบตนเองตั้งใจฟังข้ออ้างต่างๆที่ตัวแทนรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีหยิบยกขึ้นมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายอมรับว่าฟังไม่ขึ้นถ้าจะอ้างเรื่องปากท้องประชาชนเป็นที่ตั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500 มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

0: ศุกร์15พฤษภาคม2569นะครับ 14:13 นะก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัทรานนท์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะก็สบายๆนะไม่ข่าวสารต่างๆเนี่ยก็ถามว่ามันมีประเด็นมีความคืบหน้าอะไรไหมนะก็มีอยู่ 2-3 เรื่องนะฮะอย่างเรื่องของสหรัฐอเมริกากับทางจีนเนี่ยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนทางจีนนะแล้วก็พบกับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยวันนี้นี่วันสุดท้ายนะครับเพราะว่าการเยือนของสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย3วันนะ13 14และ15นะผมเข้าใจว่าช่วงประมาณเที่ยงๆเนี่ยหรือช่วงบ่ายเนี่ยนะทางโดนัลด์ทรัมป์ก็เดินทางกลับนะไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะแต่ว่าการหารือวันนี้มันจะค่อนข้างที่เรียกว่าชื่นมื่นซะหน่อยเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามันเป็นคณะไงใช่มั้ยฮะเราก็เห็นเลยภาพข่าวแล้วก็รวมไปถึงตอนที่เขาเลี้ยงอาหารค่ำกันนะเมื่อวานนี้ก็หลายคนก็จับตามองนะฮะว่าเรื่องของการเจรจาทางการค้าระหว่างทางสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยนะเงื่อนไขต่างๆมันจะมีการปลดล็อกตรงไหนได้บ้างนะเพราะว่าในเวทีนะในกลุ่มย่อยที่นักธุรกิจทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้หลายตัวหลายคนนะฮะบิ๊กเทคทั้งนั้นที่ทางโดนัลด์ทรัมป์พาไปเนี่ยนะทั้งอีลอนมัสก์ทั้งใครต่อใครเนี่ยเต็มไปหมดเลยทิมคุกนะหรือแม้แต่เจ้าพ่อของ Nvidia เนี่ยที่ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ไปแต่ท้ายที่สุดก็หนีไปด้วยนะแล้วก็ขายชิปให้กับทางบริษัทของจีนน่ะที่มันเป็นชิปที่มันมีความเร็วสูงอ่ะนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่เพิ่มเติมมาแล้วก็หลังจากนั้นตอนช่วงค่ำนะผมก็เห็นเขาจัดเลี้ยงอาหารกันก็ดูบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นแต่ว่าวันนี้นะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นการรับรองแบบจิบน้ำชาใช่ไหมเป็นแบบการรับรองแบบจิบน้ำชานะโอ้ยโปรยเสน่ห์กันทั้งสองฝั่งนะที่เรือนรับรองจงหนานไห่นะในช่วงเช้าเนี่ยเขาบอกบรรยากาศนี่เป็นไปด้วยความชื่นมื่นเลยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะก็พาเยี่ยมชมเรือรับรองนะครับแล้วก็ทรัมป์นี่ก็บอกเลยนะพูดเลยโอ้โหนี่เป็นดอกกุหลาบที่สวยที่สุดนะที่เคยเห็นมาแล้วบอกประทับใจจีนมากๆนะนอกเหนือจากนี้เนี่ยทางสหรัฐอเมริกานะก็ทรัมป์ก็บอกนะเดี๋ยวจะเชิญทางด้านของสีจิ้นผิงนะจะไปที่สหรัฐอเมริกานะจะเดินทางไปในช่วงวันที่24กันยายนนะบอกว่าหวังว่าทางสีจิ้นผิงนี่จะประทับใจสหรัฐอเมริกาเหมือนกับที่เขาเนี่ยประทับใจจีนนะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์นะส่วนทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะก็บอกนะครับบอกว่าสีจิ้นผิงแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็นสำคัญนะที่เป็นความกังวลต่อทั้งสองประเทศแล้วก็โลกนะอีกทั้งยังบรรลุความเข้าใจร่วมกันในรอบใหม่นะเช่นเห็นพ้องต้องกันนะเรื่องของวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์นะระหว่างจีนกับทางสหรัฐเพื่อเป็นแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ต่อความสัมพันธ์ของ2ประเทศในอีก3ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้นนะก็คือส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐให้มันยั่งยืนขึ้นนั่นแหละนะครับนอกเหนือจากนี้นะเขาก็รายงานมาเหมือนกันนะบอกว่ายังเห็นพ้องต้องกันนะฮะที่จะรับมือกับข้อกังวลร่วมกันถึงแนวทางที่ถูกต้องนะแล้วก็จะยกระดับการพูดคุยประสานงานในประเด็นระหว่างประเทศแล้วก็ภูมิภาคนะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันความเชื่อมั่นแล้วก็ความร่วมมือร่วมกันนะผมเข้าใจว่าประเด็นหนึ่งที่เขาพยายามพูดเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดอย่างชัดเจนนะก็คือเรื่องของไต้หวันใช่ไหมเมื่อวานนี้ที่เราเห็นแถลงข่าวนี่อเมริกาไม่พูดเลยถึงไต้หวันถึงแม้ว่าทางสีจิ้นผิงทางจีนเขาจะพยายามพูดถึงไต้หวันก็ตามทีนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้ความเห็นอะไรเรื่องของการขายอาวุธให้ไต้หวันอะไรพวกอย่างเงี้ยไม่มีนะก็จะเป็นเรื่องของประสบความสำเร็จนะจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำแต่ตอนแรกนี่ตัวนั้นทามบอกนะบอกจะซื้อต้อง500ลำใช่ไหมแต่ทำไปทำมาเหลือ200ลำวันนี้เห็นรายงานข่าวเขาบอกว่าหุ้นโบอิ้งลงไป 5% นะเพราะว่าผิดคาดนึกว่าคาดว่าจะมาสัก500ลำนะหรือว่าอย่างน้อยๆก็ต้องใกล้เคียงล่ะนะแต่วันนี้หายไปครึ่งนึงอ่ะนะก็ หุ้นก็ราคาปรับตัวลดลงไปนะครับอ่ะส่วนอีกที่หนึ่งนะที่เขาไปนะนอกจากอาคารรับรองหรือว่าเรือนรับรองอะไรเนี่ยจงหนานไห่ก็ไปที่หออะไรฮะหอเทียนฐานโอ้หอเทียนฐานเนี่ยคือวันนี้มีคนมาอธิบายเพิ่มเติมนะหอเทียนฐานนี่แบบนี่สายมูบอกว่าทำสายมูขอไปที่หอเทียนฐานเนี่ยไปเพราะว่าเขาบอกว่าปักกิ่งเนี่ยเวลาที่สร้างหรือว่าเลือกเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเมืองหลวงของจีนเนี่ยมันต้องดูภูมิลำเนาไอ้ดูภูมิประเทศดูฮวงจุ้ยอะไรเรียบร้อยแล้วนะบอกเนี่ยและไอ้ตรงจุดที่หอเทียนฐานสร้างเนี่ยอันนี้มันเป็นการดูฮวงจุ้ยมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วข้างในเขาก็จะมีเรื่องของมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องนะกับสายมูเนี่ยเขาก็จะอธิบายมานะผมก็เห็นมีคนอธิบายอยู่สองสามท่านนะอ่านแล้วก็สนุกดีนะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่ผมไปที่ฉงชิ่งมันจะมีจัตุรัสอยู่ตรงนึงผมจำชื่อจัตุรัสไม่ได้นะแต่ว่าเขาพาไปเนี่ยตรงนั้นเขาก็สร้างเหมือนกันสร้างเป็นหอเทียนฐานจำลองเป็นอาคารหอเทียนฐานทรงคล้ายๆกับเจดีย์ครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทรงแบบเหลี่ยมแบบเจดีย์นะไม่ได้เหมือนแบบเจดีย์จีนแต่ว่ามันจะเป็นทรงกลมๆแล้วก็เป็นชั้นๆๆๆๆนะก็สวยดียังถ่ายรูปมาเลยตอนที่ไปฉงชิ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นจำลองมาจากที่ปักกิ่งนะแต่ว่าตอนที่ปักกิ่งนั้นตอนนั้นไปมานานแล้วไปมาประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วก็ต้องยอมรับนะตอนนั้นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะไปถึงก็เราก็เดินหน้าเข้าไอ้ที่นี่อย่างเดียวเลยนะพระราชวังต้องห้ามอย่างเดียวเลยเข้าไปดูข้างในอย่างเดียวเลยนะแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นจัตุรัสด้วยถูกไหมตรงเทียนอันเหมือนหน้าแถวนั้นน่ะนะตรงคนก็เยอะนะแล้วเวลาก็ตอนที่ไปมันไปกับทัวร์เพราะว่าผมไปกับทัวร์แล้วก็หลังจากนั้นต้องขึ้นรถไฟไปสายไอ้ทรานส์มองโกเลียนะก็เลยมีเวลาไม่เยอะก็เลยอยู่แค่ตรงบริเวณของอะไรล่ะตรงพระราชวังต้องห้ามแป๊บนึงอยู่ตรงจตุรัสเทียนอันเหมือนแป๊บนึงนะแล้วก็ไปตรงกำแพงเมืองจีนน่ะที่ใกล้ๆกับทางปักกิ่งขับรถออกไปนิดเดียวแล้วก็ถึงนะที่ไปปีนกันอะไรล่ะแล้วไปถ่ายรูปกันอ่ะเยอะๆอ่ะนะตรงที่เดียวกับคุณวิระนั่นแหละนะครับอันนั้นก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะก็จำไม่ค่อยได้แล้วแหละนะครับแต่ต้องไปใหม่สำคัญคือต้องไปใหม่นะถ้าไปครั้งนี้แหละโอ้เข้าใจแล้วหอเทียนฐานเป็นยังไงจะได้ไปดูใกล้ๆหน่อยสินะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับก็จบไปสำหรับจีนกับทางสหรัฐอเมริกาส่วนของบ้านเรานะส่วนของเนี้ยผมว่าตอนนี้ไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่ตอน5โมงเย็นตั้งแต่17นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีเนี่ยที่ทางรัฐบาลนะเขาจะเป็นเจ้าภาพนะในการจัดหารือระหว่างรัฐบาลนะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะโดยเฉพาะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแล้วก็ภาคเอกชนก็คือผู้ประกอบการบริษัทใหญ่ๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งนั้นอ่ะเท่าที่ผมเห็นรายชื่อเท่าที่ผมเห็นจำนวนของผู้ที่ได้รับเชิญนะที่จะไปพูดคุยไปหารือกับทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเพื่อจะกำหนดแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศเนี่ยรัฐบาลก็ใช้ชื่อเก๋นะบอกว่าผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังก็เท่าที่ดูมีอยู่ประมาณ30กว่าบริษัท30กว่าท่าน30บริษัทรวมองค์กรด้วยนะสภาหอสภาอะไรอุตสาหกรรมอะไรพวกอย่างเงี้ยกกร.เนี่ยนะแต่ว่ามันก็จะมีตัวแทนจากสถาบันการเงินนะมีธนาคารนั้นธนาคารนี้นะปูนใหญ่ไปด้วยนะภาคของพลังงานนะพลังงานก็มีไปใช่ไหมอุ้ยมีเยอะนะ30กว่าคนอ่ะ30กว่าท่านนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะอย่าง CP นี่ไปทั้งคุณธนินทร์เจียรวนนท์นะเห็นว่าคุณสุภชัยก็ไปด้วยนะกัฟนะอันนี้ของคุณสารัตไปด้วยนะสมาคมธนาคารไทยนะประธานสมาคมธนาคารไทยนี่คุณพยงค์นะทางกสิกรไทยคุณขัตติยาอินทรวิชัยใช่ไหมสภาอุดสภาหอนะไปทั้งคู่เลยมีปตท.มีโตโยต้ามี SCB มีบางจากมีปูนใหญ่ WHA นะอันนี้ทำนิคมอุตสาหกรรม BDMS โอ้เต็มไปหมดอะนะอาจจะพูดชื่อไม่ครบนะไม่เป็นไรนะแต่ว่าวันนี้ผมเข้าใจว่าไฮไลท์ที่เราตามกันอยู่เนี่ยก็คือช่วงเย็นนี่แหละนายกให้ความสำคัญขนาดที่ว่าเมื่อวานเนี้ยนะนายกต้องเรียกรัฐมนตรีมาคุยเพิ่มเติมเหมือนกันนะเห็นทางท่านรองนายกรัฐมนตรีนะก็พูดออกมาในทิศทางเดียวกันนะทั้งท่านรองปกรณ์แล้วก็ท่านรองเอกนิติเนี่ยก็คือจะรับฟังความคิดเห็นนะของทางภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยแล้วก็จะเอาแนวทางต่างๆเนี่ยนะฮะที่เขาพูดเนี่ยแล้วก็จะสรุปประเด็นต่างๆเนี่ยนะมาทำเรื่องของการยุทธศาสตร์แล้วก็ยกเครื่องเศรษฐกิจนะคือจะไปดูหมดอ่ะนะโดยเฉพาะท่านรองเอกนิตินี่ท่านบอกเลยบอกว่าก็จะฟังนะแล้วก็จะสรุปประเด็นแล้วก็จะไปดูจะไปผลักดันเอาความคิดความเห็นเนี่ยที่คุยกันเนี่ยที่รัฐบาลพร้อมจะฟังเนี่ยนะก็ต้องไปดูนะยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนะยกเครื่องเศรษฐกิจจะ3ปี4ปีจะ5ปีเนี่ยนะทั้งเรื่องของผลักดันผ่านเรื่องของการลงทุนเอามีประเด็นไหนที่เขาเสนออันไหนที่น่าสนใจอันไหนที่มันเป็นเป้าหมายของทางรัฐบาลอันไหนที่มันเป็นเป้าหมายของทางภาคเอกชนอันไหนที่มันจะสามารถเชื่อมกันได้นะจะไปดูนะเรื่องของการผลักดันผ่านเศรษฐกิจสีเขียวจะไปผลักดันผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะผ่านทาง AI ผ่านทางการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยบอกเดี๋ยวจะไปดูหมดนะจะรับฟังความคิดเห็นนะวันนี้ก็ต้องรอติดตามอ่ะนะผมว่าหลายท่านเนี่ยรอติดตามว่าผลสรุปข้อเสนอแนะหรือว่าข้อเสนอต่างๆของภาคเอกชนเนี่ยมีประเด็นไหนมากแต่ว่าที่มันเป็นไฮไลท์เพิ่มขึ้นมาผมว่าเมื่อวานนี้จากการเปิดเผยของสภาหออ่ะโดยเฉพาะที่ทำร่วมกับไม่ใช่สภาหอสิทางกกร.ฮะคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันนะที่ทำให้ไปศึกษาเกี่ยวเรื่องกับการคอร์รัปชันที่มีทางหอการค้าไทยเขามีการแถลงออกมาโอ้เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะไอซีโร่คอร์รัปชันเนี่ยนะทางการแถลงที่เป็นผลสำรวจนะความเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐนะโดยคณะทำงานก็คือซีโร่คอร์รัปชันเนี่ยโอ้เขาก็ออกมาเปิดเผยนะฮะอันนี้ไปถามมาทั้งหมดประมาณ400กว่าแห่งนะที่เป็นภาคเอกชนบริษัทต่างๆเนี่ย400กว่าแห่งทั้งไทยทั้งเทศที่ทำงานที่มาทำในไทยนี่แหละนะเขาบอกเอกชนเนี่ยนะคือเขาไปสำรวจนะแล้วเขาก็ไปเห็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขายอมรับเลยภาคเอกชนเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยยอมรับเลยมันจะต้องมีลักษณะของการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเพื่อให้ได้สัญญาไม่รู้อะกระบวนการมันจะเป็นยังไงก็ตามทีอะนะแต่เขาบอกมันมีลักษณะเนี้ยมันมีลักษณะของการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเพื่อให้ได้สัญญานะสูงสุดเนี่ยนะคุณรู้ไหมจ่ายเท่าไหร่ของงบประมาณบอก 26-30% แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง 6-15% ถามว่าไอ้ที่จ่ายเงินเนี่ยนะนอกจากไอ้การที่จะได้เป็นคู่สัญญากับทางภาครัฐแล้วเนี่ยนะมันมีอย่างอื่นอีกไหมบอกมีไปตรวจดูเลยไปถามความผลสำรวจออกมาเลยเนี่ยนะไปถามความเห็นภาคเอกชนออกมาเลยเนี่ยนะบอกว่าหน่วยงานที่มีลักษณะของการเรียกรับสินบนนะมากที่สุดเขาจัดอันดับมานะคือเข้าไปติดต่อเนี่ยไม่ว่าคุณจะให้เป็นเงินสดไม่ว่าคุณจะให้เป็นอะไรล่ะกระเช้าไม่ว่าคุณจะให้เป็นในรูปแบบไหนก็ตามทีการเลี้ยงรับรองการบริจาคอะไรก็ตามทีเนี่ยเขาบอกเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้แล้วหน่วยงานที่เขาบอกว่ามีการเรียกรับมากที่สุดนะซึ่งวันนี้ก็เห็นกับทุกหน่วยงานก็ออกมาปฏิเสธนะหรือว่าจะเอาข้อมูลที่ได้มาแล้วจะไปตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่คนไหนที่เขาทุจริตคอร์รัปชันแล้วจะดำเนินการอย่างเข้มงวดตามกฎหมายนะนั่นก็ว่ากันไปนะเจ้ากระทรวงบ้างนะเป็นอธิบดีบ้างที่ออกมาแถลงข่าววันนี้ผมเห็นเต็มไปหมดเลยนะเขาบอกอันดับที่หนึ่งฮะอันนี้จากผลสำรวจของเขานะอันดับที่หนึ่งเนี่ยนะบอกกรมควบคุมมลพิษ ข้าไปต่อครั้งเนี่ยเฉลี่ยนะเขาบอก 12,160 บาทถ้าจะต้องมีการจ่ายอะไรพวกเนี้ยอันดับที่2นี่เป็นกรมเจ้าท่าฮะ 100,000 บาทต่อครั้งโอ้อันดับที่3นะกรมสรรพสามิตนะ 94,667 บาทอันดับที่4สรรพากรฮะ 89,498 บาทต่อครั้งอันดับที่5บอกกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาล 88,750 บาทต่อครั้งอันดับที่6มีนะมีที่ไหนอีกล่ะมีอย.บริการสาธารณสุขนะมีกรมทางหลวงมีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดับตัวซ้ายอันดับที่10นี่กรมป่าไม้นะอันนี้ที่เขาสำรวจออกมาเขาก็ถามต่อนะบอกว่าอ้าวแล้วที่มีความสุ่มเสี่ยงล่ะหน่วยงานที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการคอร์รัปชันหรือว่ามีการเรียกรับสินบนนะมีที่ไหนยังไงบ้างนะเขาบอกโอ้มาอันดับหนึ่งเลยนะอันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเดาถูกนะก็บอกว่าเป็นตำรวจทางหลวงหรือว่าจราจรนะอันดับที่2นะกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลอันดับที่3ฮะอันนี้สุ่มเสี่ยงนะสุ่มเสี่ยงที่เกิดการคอร์รัปชันหรือว่าเรียกรับสินบนนะอันดับที่3นี่เขาบอกว่าองค์กรหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนะอันดับที่4นี่กรมเจ้าท่าอันดับที่5กรมทางหลวงนะแล้วก็มีอีก5 6 7 8 9 10อันนี้ก็ว่ากันไปแต่รายงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันก็สะท้อนนะมันก็สะท้อนอย่างหนึ่งคือผมต้องยอมรับนะบางรายชื่อเนี่ยบางหน่วยงานเนี่ยผมคิดไม่ถึงจริงๆซึ่งพอมีรายชื่อหน่วยงานที่ออกมาในลำดับที่แตกต่างกันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เพราะจริงมันก็คงมีหน่วยงาน11 12 13 14 15นะที่เขาทำผลสำรวจออกมานะแต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่มันเห็นภาพชัดก็คือถ้าเราคิดไม่ถึงนี่ก็แสดงว่าไอ้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันแทรกซึมไปในเกือบจะเรียกว่าคือผมจะใช้คำว่าทุกหน่วยงานมันก็ดูว่าจะหนักเกินไปหรือเปล่าแต่ก็มันก็อาจจะใช้คำนั้นได้ก็ได้อะนะไอเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆใช่ไหมฮะเราถึงเห็นภาพของเวลาจัดอันดับความโปร่งใสดัชนีความโปร่งใสการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะประเทศไทยนี่มันถูกการสำรวจหรือว่าในมุมมองของทั้งต่างชาติทั้งคนไทยด้วยกันเองเนี่ยหรือว่าองค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรทางต่างประเทศเนี่ยเขามองนะว่ามันแย่ลงในทุกๆปีใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่มันเป็นตัวฉุดรั้งเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของบ้านเราใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะผมว่าวันนี้ทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็คงมีการคุยเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่านี่ก็ต้องยอมรับอ่ะนะมันก็รอดูว่ามันจะเป็นยุทธศาสตร์ที่จะออกมาในลำดับไหนอย่างไรนะเพราะว่าก็เพิ่งเปิดมาเมื่อวานนี้มันงานมันชนกัน2วันแล้วก็ตัวแทนก็เข้าไปด้วยทั้ง3คนน่ะทั้งประธานหอประธานสภาอุดใช่ไหมแล้วก็ประธานสมาคมธนาคารไทยอ่ะนะนี่ก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามนะว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมเนี่ยทางอธิบดีกรมอะไรเนี่ยอย่างควบคุมมลพิษนะเขาบอกว่าโอ้ไม่มีนะแล้วถ้ามีเนี่ยนะขอหลักฐานเลยนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้เนาะใช่ไหมน่าจะประมาณนี้อันนี้เห็นคุณประกรณ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นิมประพันธ์นะก็รับ3ประเด็นข้อเสนอนะของทางกกร.นะเรื่องของการปิดช่องทุจริตนี่บอกเลยบอกว่าต้องใช้ดิจิตอลต้องลดการใช้ดุลพินิจต้องมีการปฏิรูปกฎหมายอันนี้เขารับข้อเสนอเลยนะของคณะทำงานนะ หลังจากที่ภาคเอกชนเนี่ยพบว่า 89% มองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนะนะนี่มีการหาลือเลยนะเห็นไหม OECD อย่างเงี้ยมันมีคะแนนนะฮะเราจะไปเป็นสมาชิกเขาได้เนี่ยมันจะต้องมีความโปร่งใสนะถ้ามันไม่มีความโปร่งใสนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับส่วนต่างประเทศคือตอนเนี้ยผมตามคิวบาครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวรัฐมนตรีพลังงานของคิวบาออกมาบอกเลยว่าน้ำมันในประเทศเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยเขาบอกหมดเลยนะไม่เหลือแล้วน้ำมันที่ใช้ในประเทศคิวบาตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยนะเราก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราเคยได้ยินถูกไหมว่าทรัมป์เคยพูดถึงนี่ใช่ไหมมีเวเนซุเอลาแล้วมาที่อิหร่านแล้วหลังจากนั้นจะไปที่คิวบาอะไรอ่ะนะเนี่ยก็เลยพยายามทำความเข้าใจว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับคิวบาแน่นอนนะว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของทางสหรัฐอเมริกาแล้วมันก็มีมาตรการที่เข้มงวดนะจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอะไรกับคิวบาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่ล่าสุดเห็นมีรายงานข่าวเดี๋ยวผมดูหน่อยนะเห็นว่าทางรัฐมนตรีนะผู้อำนวยการ CIA ครับของทางสหรัฐอเมริกาบินไปที่คิวบานะไปพบกับหลานชายลาอูคาสโตนะแล้วก็ยื่นข้อเสนอด้วยนะบอกยื่นข้อเสนอเลยว่าคิวบานี่ต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองนะเพื่อแลกกับไอ้ทางรอดทางวิกฤตพลังงานหลังจากที่คิวบาเนี่ยนะก็บอกว่าไฟดับมิดเลยมืดมิด2วันไอ้22ชั่วโมงที่ผ่านมาน้ำมันเนี่ยหมดเกลี้ยงประเทศเลยคือส่วนหนึ่งเนี่ยคือพอสหรัฐอเมริกาเข้าไปที่เวเนซุเอลาใช่ไหมแล้วเขาก็ไปจัดระบบข้างในใช่ไหมฮะที่ตอนที่ไปชิงทางประธานาธิบดีมานะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปจัดระบบข้างในแล้วมันมีเรื่องของน้ำมันด้วยนะเขาก็ปิดกั้นการส่งน้ำมันจากเวเนเนี่ยไปที่คิวบามันก็เลยเกิดผลกระทบกับทางคิวบาเต็มๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะผมก็รอดูอยู่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าการเข้าไปคุยครั้งเนี้ยนะของผู้อำนวยการ CIA เนี่ยนะมันจะส่งผลยังไงกับที่คิวบาบ้างนี่ก็เป็นเรื่องต่างประเทศที่ตามอยู่นะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับผม
1: เพิ่งเดินเข้ามาอย่างไม่ได้จัดสำรับอะไรเลย คงไม่มีอะไรอัปเดต
0: ครับ
1: เอ๊ะเมื่อวานเราคุยเรื่องคณะกรรมการการกรองโครงการอะไรกู้เงินใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ตกลงเขาอนุมัติ200,000 ล้านนะเมื่อวานนี
0: ้
1: แบ่งเป็น2ก้อน
0: ครับ
1: ก้อนหนึ่งเนี่ย107อันนี้คือไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็อีก 30,000 อันนี้
0: บ
1: ั
0: ตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ผู้มีรายได้น้อยหรือยังไงไม่รู้แหละนะแต่ว่าเดี๋ยวอินดีเทลทั้งหมดเนี่ยทางสำนักงานปลัดกระทรวงกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็คงจะทำเรื่องเข้าครม.
0: ครับ
1: เห็นบอกว่าต้องเข้าครม.เศรษฐกิจวันที่18ก่อนแล้วค่อยไปครม.ใหญ่วันที่19เนี่ยส่วนรายละเอียดของโครงการแต่ละอันเงื่อนไขอะไรต่ออะไรพวกนี้อย่างเป็นทางการเนี่ยคงต้องรอครม.

0: เตอร์ก็เปิดไม่เป็นซะอีกเครื่องนี้มันปุ่มเปิดมันอยู่ตรงไหนวะนี่อะไร input source คืออะไรวะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่เป็นไรช่างมัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเปิดสายคุยแล้วกัน
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักก่อนนะ 14:38 นนะฮะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500 มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง่าย
5: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
6: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14:42 นะครับช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับ
1: เดี๋ยวก่อนจะเปิดสาย
0: ครับ
1: ถามคุณณัฐพงษ์นิดปีนี้ได้กินทุเรียนหรือยัง
0: ปีนี้ได้กินทุเรียนหรือยังได้กินแล้วได้กินแล้ว
1: ได้กินแล้ว
0: ครับ
1: ได้กินมังคุดหรือยัง
0: มังคุดได้กินแล้วครับ
1: ได้กินเงาะหรือยัง
0: เงาะยังไม่ได้ทาน
1: ผม
0: แล้วก็ลองกอง
1: ผมเพิ่งซื้อเงาะเมื่อวานนี
0: ้
1: กิโลละนะ
0: เท่าไหร่ฮะ
1: 80 บาท
0: โอ
1: ้ครับเงาะต้นฤดู
0: โอ้
1: เงาะโรงเรียน
0: เงาะโรงเรียนนะ
1: 1 กิโล 80 บาท
0: ครับ
1: มังคุดอันนี้

0: มีคุณบุญส่งสวนศรีสยามจากปราจีนบุรี
1: ครับ
0: ผู้ก่อตั้งไอ้ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก TGM อ่ะเขาไปทำสวนทำไร่ที่ปราจีนเขาส่งมาให้ก็เท่ากับได้กินมังคุดก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ตามด้วยเงาะเมื่อวานกินทุเรียนเม็ดแรกของฤดูกาล อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นลาบปากนะอดิเรกลาบมีคนรู้จักกันนะเขาไปทำสวนที่ระยอง
1: ครับ
0: ทำมานานพอสมควรนะแต่ว่าปีนี้เขาเพิ่งส่งมาให้กินเป็นทุเรียนก้านยาว
1: โ
0: อ้แกะมาเรียบร้อยตามด้วยทุเรียนพวงมณี
1: พวงมณี
0: แกะมาเรียบร้อยใส่ถาดพลาสติกมานะครับมาจากทุเรียนบ้านสวนทุเรียนบ้านสวนอยู่ในตัวอำเภอเมืองนักจังหวัดระยองเลย
1: ครับ
0: ออกจากถนนสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายเข้าไปน่าจะประมาณสัก500เมตรเท่านั้นเองนะแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: ครับ
0: อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนเขาแต่ผมไม่ได้เข้าไปที่สวนนะทางเจ้าของสวนเขาส่งมาให้นะทุเรียนบ้านสวนนะส่งมา2แพ็คก้านยาวกับพวงมณีนะคราวนี้ถ้าเกิดใครคืออร่อยทั้งคู่เพิ่งเมื่อเช้าเมื่อวานกินไป2เม็ด
1: ครับ
0: อย่างละเม็ดด้วยความระมัดระวังในการดูแลเรื่องน้ำหนัก เมื่อเช้าก็อย่างละเม็ดนะพวงมณีเม็ดหนึ่งแล้วก็ก้านยาวเม็ดหนึ่งก็เท่ากับว่าเปิดฤดูกาลปีนี้ผมเกิดฤดูกาลของแพงนะ
1: ครับ
0: เริ่มต้นด้วย
1: ก้านยาวเลย
0: ก้านยาวของพวงมณีก็ขอบคุณ ทางทุเรียนบ้านสวนนะที่ส่งมาให้กิน
1: ครับ
0: อร่อยไม่แฉะกลิ่นก็ประมาณกลาง
1: ๆ
0: ไม่รุนแรงเหมือนชะนีแต่ว่าเนื้อถ้าเป็นก้านยาวเนื้อเม็ดมันฝ
1: ่ออ
0: ันเนี้ยกินได้เยอะเนื้อเยอะพวงมณีอาจจะเม็ดใหญ่กว่า
1: ครับ
0: นะผมไม่แน่ใจว่าเขาขายหรือเปล่าน ะแต่ถ้าเกิดใครสนใจจะติดต่อกับทางสวนเขาเองนะจดเบอร์โทรศัพท์ไปก็แล้วกัน
1: ครับ
0: 0818212544นะ0818212544ทุเรียนบ้านสวนนะยังไม่แน่ว่าคือพอดีปีนี้ผมไม่ได้พาคนไปชิมผลไม้ภาคตะวันออกนะ
1: ครับ
0: ปีนี้ย้ายนะย้ายไปกินที่ทองผาภูม
1: ิ
0: อันนี้มันจะเลทหน่อยมันต้องประมาณปลายมิถุนาต้นกรกฎาคมถึงจะมีทุเรียนจากทองผาภูมิ
1: ครับ
0: นะก็อันนี้กำหนดไปเรียบร้อยแล้วนะใครที่จะไปด้วยเขาคงติดต่อกันเองเรียบร้อยแล้วล่ะคือผมก็ไปกินมาหมดนะคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: ปีที่แล้วเนี่ยไประยองแต่จำไม่ได้แล้วไปสวนไหนระยองเนี่ยไป 3-4 ครั้งแต่ไม่ได้เคยไปทุเรียนบ้านสวนอันนี้ยังไม่เคยไปนะศรีสะเกษทุเรียนภูเขาไฟไปมาแล้ว
1: ครับ
0: อุตรดิตหลงลับแลหลินลับแลไปมาแล้วบ้านรักไทยเนินมะปรางใช่ไห
1: มไปมาแล้ว
0: พิษณุโลกไปมาแล้วจันทบุรีโอ้ไปจนถึงไม่รู้กี่ครั้งเลยนะทั้งบ้านโป่งทั้งแหลมสิงห์ทั้งอะไรไปหมดอ่ะตราดก็ไป
1: ครับ
0: ไปถึงเกาะช้างเลยเกาะช้างเกาะกูดเลยนะ างใต้ทางใต้ทางใต้ไม่ได้ไปหลังสวนนี่ไม่ได้ไปนะปีนี้ก็ขยับมาอ้ออีกอันนึงป่าละอู
1: ป่าละอู
0: ป่าละอูนี่มาสัก 7-8 ปีก่อนเนี่ยไปที่สวนของบางรอนเขาไม่รู้ว่าปีนี้บางรอนเขาจะเอาทุเรียนมาขายที่ร้านแกงป่าคุณหนุ่มที่ลาดกระบังซอย 5/2 ที่อยู่ในปั๊มบางจากหรือเปล่าเด
1: ี๋
0: ยวถ้าเกิดเขาเอามาเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบจะได้ไม่ต้องไปถึงป่าละอูส่วนทองผาภูมิเนี่ยเขาไม่นิยมที่จะทำทัวร์ไปที่สวนเขาเขาไม่ได้ออกแบบแบบนั้นแต่เราก็ไปกราบอ้อนวอนขอเข้าไปเดี๋ยวก็คงรู
1: ้ครับ
0: ว่าทุเรียนทองผาภูมิประมาณไหนหมดแล้วล่ะครับยกเว้นที่เขาปลูกกระลิบกระล่อยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งถ้าว่ากันเป็นแพลนใหญ่ๆเนี่ยหลักๆเนี่ยก็ถือว่าไปมาหมดแล้วตอนแรกนี่มันจะเป็นระยองจันท
1: ร์
0: แล้วก็บางทีก็ไปตราดตอนหลังก็ศรีสะเกษ
1: ศรีสะเกษ
0: โอ้ปีที่แล้วไปเขาใหญ่
1: อ่า
0: ปีที่แล้วไปกินทุเรียนที่เขาใหญ่นะสวนไหนจำไม่ได้แล้วก็แทบจะไม่เหลือที่จะให้ไปกินแล้วล่ะนะแต่ละที่ก็มีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ความหวานความมันแล้วก็ความหลากหลายของสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็มักจะสตาร์ทกันที่หมอนทองเพราะว่าเป็นมาตรฐานเหมือนมะม่วงน้ำดอกไม้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: จนเดี๋ยวนี้มะม่วงสุกเนี่ยหรือมะม่วงหวานเนี่ยเราก็กินน้ำดอกไม้เป็นสำคัญนะแต่ถ้าไปทางศรีสะเกษรู้สึกจะมีอย่างเดียวนะจะมีหมอนทอง
1: หมอนทองอย่างเดียว
0: จังหวัดนนท์เนี่ยใช้วิธีไปซื้อที่สวนเลยแต่ก็แพงอยู่นะแพงอยู่ก็ต้องเลาะไปตามคลองบ้างอะไรบ้างอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เลือกนะคือเขาส่งมายังไงก็อย่างนั้นแหละไม่มีคือเราเลือกไม่เป็นต
1: ้
0: องไว้ใจกันต้องไว้ใจเจ้าของสวนที่คัดเลือกให้เรา
1: ครับ
0: เคยไปกินครั้งแรกๆเลยเมื่อสัก50 กว่า 50ปีที่แล้วเข้าไปในสวนแถวบางกรวย
1: ครับ
0: นะก็ไอ้นั่นละบรรยากาศแบบเลาะคลองเลยพายเรือไปเมื่อก่อนนี่นะเดี๋ยวนี้ไม่มีละเดี๋ยวนี้ถนนมันถึงหมดละอ่ะก็ขอบพระคุณทางบ้านสวนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาส่งทุเรียนมาให้กิน2 สำรับเลยทุเรียนบ้านสวนก้านยาวกับพวงมณีจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนใครที่ถ้าไประยองจะแวะไปที่สวนเขาหร
1: ือ
0: ใครสนใจที่จะสั่งเข้าคุยกับเขาลองคุยดูผมให้เบอร์โทรศัพท์แล้วกัน0818212544 0818212544นะเจ้าของก็ไม่รู้นะว่าผมแอบให้เบอร
1: ์
0: นะคุยกันเองก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ที่เหลือก็คงไม่มีอะไรขอเปิดสายก่อน
1: ครับผม
0: เชิญ
1: 022481657
0: อ่าฮะ
1: 022481657นะครับ
0: มาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเชิญ
1: ครับ
0: วันนี้
1: วันศุกร
0: ์วันศุกร
1: ์
0: เสาร์ที่นี้ไม่ไปไหน
1: ที่นี้ไม่ไปไหน
0: เสาร์อาทิตย์นี้ไม่ไปไหนเสาร์อาทิตย์นี้อยู่กรุงเทพ
1: ครับ
0: นะจะทำอะไรค่อยว่ากันมันไปบ่อยมากไม่ไหวเหนื่อยขับรถว่าไหม
1: ครับ
0: มันระยะทางมันไม่ใช่ไกลๆมาแล้วเดี๋ยวรอนิดนึงได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วใครสายแรก
1: สายแรกสายแรกใคร
0: สายแรกสายแรกสายแรก
1: คุณอะไรฮะคุณวรวุฒิครับสาย2
0: คุณวรวุฒิครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับ
2: ตุเรียนทุเรียนปีนี้ผม8ลูกแล
0: ้
2: ว
0: โอ้โห
2: ก็ลูกชายเขาเรียนอยู่มอบูงานเพื่อนเขาอยู่ระยองอยู่จันทร์กันนะแล้วเขาก็ส่งทุเรียนมาทางไปรษณีย์ให
0: ้ครับ
2: ก็ล่าสุดเอามา5ลูก
0: โอ้โห
2: แต่มังคุดผมยังไม่ได้กินนะอาจารย
0: ์เออผมได้กินมังคุดก่อนปีนี
2: ้ผมไม่ดูแล้วมังคุดมันไม่สวยผมก็เลยไม่ซื้ออ าจารย์วันที่ผมไปเสพภาษีมา
0: อ่าฮะ
2: พงศ์ดอ91
0: โอ้โอ้ไม่ช้าล่ะ
2: ผมจ่ายไม่ทันในที่8
0: โอ้ไม่เป็นไรช่าง
2: ก็เลยปล่อย
0: ไม่เป็น
2: ก็เลยจ่าย2งวดจ่ายทีเดียวเลยจบเลย
0: อ้าว
2: แล้วก็ตอนออกจากสัมภาระเขตไปตรงเซ็นทรัลนะ
0: ม
2: ันมีแผ่นป้ายหล่นอยู่เต็มเลย
0: ผ
2: มก็จอดเสร็จก็พอดีมีพี่ตำรวจ2คนแกมาจอดแกว่าผมทำอะไรผมว่าผมกำลังจะเก็บแผ่นป้ายส่งคืนเจ้าของเขา
0: เออ
2: กองเนี้ยประมาณ10,000 กว่าบาทแต่ผมดูแล้วเข้าใจว่ามันเป็นเชือกเขาทำหล่น
0: อ๋อครับ
2: ก็เป็นแผ่นอลูมิเนียมประมาณฝ่ามืออ่ะแต่เยอะมากอาจารย์เป็นร้อยแผ่นผมก็ถามคุณตำรวจถามเขาแล้วเขาก็ลงมาหยิบใช่ไหมแล้วแกดูว่าแกถามผมว่าจะไปทำอะไรบอกว่าจะไปส่งคืนเจ้าของผมก็เลยถามว่าพี่ถ้าผมไปส่งที่สนได้ไหมเอาไปให้ที่สนแล้วให้ประสานได้ไหมแกดูสักพักหนึ่งแกว่าอะไรอาจารย
0: ์ว่า
2: แกก็โยนทิ้งบอกเอาไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องมาแจ้งปล่อยไว้อย่างเงี้ย
0: เออ
2: แล้วแกก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเลย
0: เออ
2: แต่ผมไม่นะผมก็เก็บจนเกือบหมดอ่ะ
0: เออ
2: แล้วพอดีมัสเซนเจอร์มาขับรถย้อนสอนมา
0: เออ
2: มันเห็น
0: เออ
2: ผมรู้ทันทีว่าใช่แน่
0: เออ
2: บอกของน้องใช่ไหมบอกใช่ใช่ครับพี่บอกเนี่ยผมตามหาอยู่มันหล่นแล้วเขาก็ยกเขามีกล่องนะเขายกมาให้ผมดูนี่เนี่ยของผมจริงๆครับบอกรู้ว่าของจริงของเราจริงผมก็ช่วยเก็บบอกทีนี้น้องก็ประสานงานต่อพี่นะพี่ไปแล้วนะอะไรประมาณนี
0: ้
2: ผมก็มีงานไง
0: โอเค
2: ก็วันนี้ทำเรื่องดีไปสองเรื่อง
0: ดีแล้วทำเรื่องดีๆสองเรื่องในชีวิตขอบพระคุณ
1: ครับ
2: ขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องมากไว้นะ
1: ออ
0: วันไหนทำเรื่องดีๆต้องมากไว
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คุณแฟงครับสาย3
0: คุณแฟงครับ
3: ฮัลโหลครับ
0: ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์แล้วก็คุณนัทสวัสดีครับผมอันนี้ผมสงสัยอยู่อย่างนึงอ่ะนะครับนะฮะที่เขาบอกวิเคราะห์ว่าในวันข้างหน้าเนี่ยประชากรของเราเนี่ยจะลดลงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไม่ดีแต่คนนี้แน่อันนี้ผมไม่รู้จริงว่าคราวนี้ที่ผมวิเคราะห์ดูนะผมคิดดูถ้าเกิดเมืองไทยเราเนี่ยทรัพยากรเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมีอาหารมีต้นไม้มีอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยนะครับถ้าประชากรเราลดลงสมมุติว่าลดลงเหลือประมาณ50ล้านคนทุกคนก็ต้องมีอยู่มีกินดีขึ้นไม่ใช่เหรอครับอันเนี้ยอาจารย์ผมคิดถูกหรือคิดผิดครับ
0: มันมีแต่คนแก่ซึ่งมันไม่ทำงานมันก็ไม่มีผลผลิต
3: ครับ
0: คนแก่คนแก่เยอะขึ้นคนทำงานน้อยลง
3: ครับแต่ผมมองว่าสมมติว่าคนแก่เหล่านั้นสักวันหนึ่งเขาก็ต้องตายไปใช่ไหมครับ
0: ตอนยังไม่ตายนี่ค่าใช้จ่ายเยอะ
3: อ๋อ
0: ตอนนี้ที่เป็นปัญหาของหลายครอบครัวก็คือว่าคนที่อายุประมาณสัก50 กว่า 60เนี่ยมีญาติผู้ใหญ่อายุประมาณ80-90เนี่ยเป็นมหากรรมในการพาไปโรงพยาบาลนะคุณแล้วตัวเขาก็ต้องมีลูกด้วยอาจจะยังกำลังเรียนอยู่หรือใกล้จะจบยังไม่ทำงานนั้นคือมันมีคนเข้ามาทำงานน้อยลงแล้วก็มีคนที่ไม่ได้ทำงานแต่ต้องบริโภคหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผลรวมที่ออกมาเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจมันไม่เกิดที่คุณบอกมีต้นไม้เยอะอะไรเยอะเนี่ยมันต้องทำนะครับ
3: ม
0: ีดินแต่ไม่มีคนไปปลูกข้าวมันก็ไม่มีข้าวนะครับไม่ใช่ว่ามันขึ้นเองนะครับไม่ใช่สมัยหมื่นปีที่แล้วนะครับสมัยหมื่นปีที่แล้วเราอยากได้อะไรเราก็ไปเก็บเอาครับมันเหลือพอครับสมัยนี้ถ้าไม่ปลูกไม่มีได้กินล่ะครับ
3: ครับและอาจารย์คิดว่าอย่างรัฐบาลอะไรเขาได้เตรียมเรื่องพวกนี้ไว้หรือยังนะครับหรือเขาก็
0: เตรียมครับเขาก็ต้องเตรียมแต่ว่าเขาจะเตรียมได้พร้อมแค่ไหนอะไรนั่นไม่รู้เหมือนกันอย่างเช่นอาจจะขยายอายุคนทำงานอย่างประกันสังคมตอนเนี้ย55รับบำนาญชราภาพเนี่ยอาจจะขยายเป็น60
3: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ผมเข้าใจแล้วครับครับขอบคุณมากนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คือคิดท่อนเดียว
1: ครับ
0: คนเหลือน้อยก็แบ่งกันได้เยอะ รัฐพง
1: ศ์ใช
0: ่แต่คนทำไม่มีมีแต่คนใช้อ่ะพี่ใช่ไหม
1: เออ
0: เออนี่ผมก็ทำงานเกินช่วงเวลามาแล้วนะกรณีผมก็เป็นกรณีไม่ใช่กรณีปกตินะคือถ้า65แล้วหยุดทำงานเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลนะ
1: ครับ
0: อายุไขมันก็ได้พอแต่จะ70แบบผมเรียกทำต่อนี่แหมมันก็รู้สึกว่ามันจะ productivity มากไปหน่อย คุณแจ็คไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพูดแล้วมันจะขาดตอน
1: นะไว้ช่วงหน้าแล้วกันคุณแจ็ค
0: ได้ครับ
1: นะครับตอนนี้14:59 นพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: นี้เวลา 15:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะมาวรงบอกเคารพประชาชน21ล้านเสียงฝากคุณสมบัติสสรต้องเป็นกลางการประชุมร่วมรัฐสภาที่มีนายมงคลสุรสัจจะรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาเรื่องด่วนการให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามิได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีอภิปรายว่าที่ผ่านมาในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตนเองยืนอยู่ฝั่งข้างน้อยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพราะประชาชนไม่ได้ประโยชน์ที่ผ่านมาแม้ตนเองจะเคยดีเบตทางการเมืองในเรื่องนี้แล้วแพ้ตนเองก็ยอมรับได้เพราะเสียงของประชาชน21ล้านคนบอกว่าต้องการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับตนเองเคารพกติกาแต่สิ่งที่อยากฝากไปยังผู้มีอำนาจในการรวบรวมเสียงเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่คือคุณสมบัติคนที่จะมาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.นอกจากนี้เก่งและดีที่สำคัญคือต้องเป็นกลางกกต.จัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนสัญจรเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยานายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่1การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากรณีดำรงตำแหน่งครบวาระเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยารวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องครบถ้วนและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนายแสวงได้กล่าวว่าการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาถือเป็นการเลือกตั้งในพื้นที่จำกัดซึ่งกกต.ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการคัดเลือกและอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเลขาธิการกกต.ยังเน้นย้ำว่าความโปร่งใสเป็นหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งโดยกรรมการประจำหน่วยต้องเปิดรับฟังข้อทักท้วงจากประชาชนและบันทึกข้อร้องเรียนไว้เพื่อตรวจสอบหากดำเนินการได้ตามแนวทางนี้จะช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคิวบาวิกฤตน้ำมันหมดประเทศสถานการณ์พลังงานในคิวบาเข้าสู่ขั้นวิกฤตสูงสุดหลังจากประเทศไม่มีน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาสำรองเหลืออยู่ในระบบอีกต่อไปส่งผลให้ระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติล่มสลายขณะที่ผู้นำรัฐบาลกำลังพิจารณาข้อเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า100ล้านดอลลาร์จากสหรัฐรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแรกของคิวบาประกาศภาวะวิกฤตพลังงานขั้นรุนแรงเนื่องจากน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาสำรองในประเทศหมดลงโดยสิ้นเชิงหลังจากถูกมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการขนส่งน้ำมันจากสหรัฐอย่างเข้มงวดส่งผลกระทบต่อเนื่องเข้าสู่เดือนที่4ระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติอยู่ในขั้นวิกฤตเนื่องจากไม่มีน้ำมันสำรองเหลืออยู่เลยส่งผลให้กรุงฮาวาน่าและพื้นที่ต่างๆเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับหมุนเวียนยาวนานถึง 20-22 ชั่วโมงต่อวันประชาชนในกรุงฮาวาน่าและจังหวัดทางภาคตะวันออกต้องอยู่ท่ามกลางความมืดและความร้อนจัดเกือบตลอดทั้งวันส่งผลให้อาหารแช่แข็งเน่าเสียและไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้จนเกิดกระแสการประท้วงในหลายพื้นที่โรงพยาบาลหลายแห่งต้องยกเลิกการผ่าตัดโรงเรียนและหน่วยงานราชการถูกสั่งปิดและระบบขนส่งสาธารณะหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักต้องหยุดชะงักเนื่องจากสายการบินขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM ื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
11: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15:11 นะครับชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีก็เปิดสายคุยกัน
1: ได
0: ้สำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะครับใช้หมายเลขโทรศัพท์02-2481657 02-2481657นะครับ
1: มาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
0: ครับ
1: นะแต่เรื่องที่เขาบอกว่า10หน่วยงานที่ว่าต้องจ่ายเงินคอร์รัปชันอะไรนะโอ้โหตัวคนรับผิดชอบทั้งรัฐมนตร
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งอธิบดีโอ้โหเจอของแข็ง
0: โอ้แต่ก็มีหลายชื่อนะคุณวิระที่แบบไม่นึกถึงอ่ะ
1: เช่น
0: อย่างอันดับหนึ่งที่เขาบอกอะไรกรมควบคุมมลพิษอย่างเงี้ย
1: โ
0: อ้
1: โรงงานเจออ
0: ๋ออ่าใช่เพราะเขาไปถามผู้ประกอบการเนาะส่วนใหญ
1: ่โรงงานเจอ
0: 400กว่าแห่งก็ต้องทำอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่โรงงานเจออ้าว
0: อ่ะ02-248165702-2481657นะครับ
1: อันนี้มาใหม่เว้ยไม่รู้ว่าแต่ละคนก็คงเดือดร้อน
0: เดือดร้อน
1: เอาว่ากันไป
0: ครับ
1: 34ฉบับนะที่กำลังพิจารณากันอยู
0: ่
1: ว่าจะเอาฉบับไหนวันนี้ประชุมรัฐสภานะ
0: ครับ
1: ให้ความเห็นชอบร่างรัฐมนตรีที่รัฐสภายังไม่ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ34ฉบับคราวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัตินี่เขาจะพิจารณาเป็นร่างใดร่างหนึ่งหรือว่าทั้งแพ็กเกจอันนี้ไม่แน่ใจต้องฟังตอนเย็นนะ
0: ครับ
1: ว่าจะนั่นยังไงส่วนไอ้กรรมธิการที่เขาเลือกไปเมื่อวาน35คณะตอนนี้ก็เริ่มละ
0: ครับ
1: เริ่มแยกแล้วว่าใครจะไปเป็นประธานชุดไหนอะไรยังไง
0: ครับผม
1: ติดตามกันก็แล้วกัน
0: ครับ
1: คุณ
0: เล็กครับสาย2
2: คุณเล็กครับสาย2คุณเล็กครับสาย2
0: คุณชาติชายครับสาย3
1: ชาติชายครับ
3: ครับสวัสดีครับคารวะอาจารย์วีระสวัสดีพี่ณัฐพงษ์ครับครับผมเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนบนใช้รถนะครับบนถนนผมอยากให้เปลี่ยนกฎหมายครับรถเล็กกับรถใหญ่ครับยกตัวอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งขวาเกิดอุบัติเหตุเนี้ยรถใหญ่มันต้องผิดตลอดเลยครับมันจะเป็นข้อหาประมาทร่วมก่อนครับแล้วก็ต้องไปว่ากันไปตามหลักฐานว่าจะเสียเวลาครับ อยากให้เปลี่ยนกฎหมายเรื่องพ.ร.บ.จราจรเรื่องว่าด้วยการใช้รถบนถนนว่าด้วยช่องเลนนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุจะได้ไม่มีปัญหาครับ
1: ทำไงล่ะแ
3: ค่นี้ครับ
1: ไม่ทำไงล่ะให้ทำยังไง
3: ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า
1: จะให้
3: ผู้ใหญ่เขาจะทำยังไงเพราะว่าเวลารถใหญ่ๆชนกับ
1: รถ
3: ใต้รถจะผิดตลอด
1: รู้คันนี้ว่าจะให้เขาทำยังไงล่ะ
3: ก็เขาต้องปรับหรือยังไงสักอย่างคร
1: ับ นั่นเองก็เนี่ยจะให้เขาปรับยังไงมันถึงจะไม่มีปัญหาล่ะลองเสนอมาสิ
3: ก็คือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยควรที่จะวิ่งช่องซ้ายตามปกติถือเป็นอะไรนะครับกฎหมายจราจรตามปกติครับ
1: มันไม่มีมันไม่มี
3: มันมาชนกับรถใหญ่ด้านขวาเนี่ยมันก็เป็นประมาทร่วมอีกแทนที่รถใหญ่
1: อย่างนี้สิ
3: อย่างนี้เลนขวา
1: อย่างนี้ก็ต้องตีเส้นให้มอเตอร์ไซค์วิ่งสิ
3: ไม่ต้องตีเส้นหรอกครับก็วิ่งเลนซ้ายปกติครับปกติแบบที่เคยวิ่งกันมาครับ
1: อ้าวแล้วถ้าเกิดมันมีรถจอดอยู่เราต้องแซงทำไงล่ะก็เลนซ้าย
3: รถใหญ่มันแซงเลนกลางกับเลนขวาได้ครับ
1: เลนซ้ายเนี่ยมันมีรถวิ่งอยู่อ่ะถ้าเกิดมันจอดแล้วเราจะทำยังไงเราขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องรอให้เขาเคลื่อนตัวก่อนเหรออ
3: ย่างนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ครับไอ้ที่ห้ามจอด
1: ไม่ได้ห้ามจอดอ่ะแบบว่าเราขับตามรถแท็กซี่เขารับผู้โดยสารอย่างเงี้ยเราก็ต้องจอดรอเขารับผู้โดยสารก่อน
4: หรือว่ารถเมล์หรือ
3: มันเบียดเบียดเลนซ้ายได้ครับเบ
4: ีย
3: ดเลนซ้ายได้ในช่องเลนซ้ายครับ
4: มันเบียดมันก็ยิ่งอันตรายสิวะเพราะรถเขาจอดอยู่แล้วเราต้องไปแซงซ้ายอีกมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกสิอย่างเนี้ยรถเมล์จอดอยู่ว่าทำไงรถเมล์จอดปกตินะเขาไม่ได้เสียนะเขาก็จอดรับส่งผู้โดยสารเนี่ยรถตู้เนี้ยอ่ะถ้าให้เขาถ้าไม่ให้เขาออกมาอยู่เลนขวาแซงขึ้นไปเลยเงี้ยมันก็เป็นปัญหาสิ
3: ผมหมายถึงเลนขวาสุดครับ
4: มันก็ไม่มันจะขวา
3: เลนขวาสุดเน
4: ี่
3: ย
4: มันจะขวาสุดหรือตรงเลนกลางหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าถนนมันมีหลายเลนมันก็ได้ถ้าถนนมีแค่สองเลนมันก็มีเลนขวาเดียวไม่มีขวาสุดขวาไม่สุดหรอก
3: อ๋อครับ
4: เออคือต้องทำเส้นต้องตีเส้นเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์อย่างนี้โอเค
3: อันนี้ก็ไม่ทราบได
4: ้เออนี่ถ้าพอตีเส้นรถมอเตอร์ไซค์ปั๊บก็จะมีรถใหญ่ไปวิ่งในเส้นนั้นอีกอ่ะ
3: ครับ
4: ใช่ไหม
3: ครับ
4: อย่างผมไปเมืองจีนมาเนี่ยเขามีเฉพาะของมอเตอร์ไซค์เลย
0: ครับ
3: ครับ
4: ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถจักรยานยนต์
0: อ
4: ่ะเขาเอ๊ะทั้งรถจักรยาน
3: ผมไม่ได้เคยไปต่างประเทศครับผม
4: เออต้อง
3: อยู่ในประเทศไม่ค่อยทราบอะไรเท่าไหร่
4: ลองไปดูจะได้ดูว่าบ้านเขาทำยังไงบ้านเราจะทำยังไงเพราะถ้าเกิดเราบอกว่ามันมีปัญหาแล้วเราไม่บอกว่ามันจะแก้ยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้
3: ครับ
4: เออนะโอเคนะ
3: ขอบคุณครับ
0: ต่อครับครับคุณ KS ครับสาย2
4: คุณ KS ครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์ครับ
4: เชิญครับ
5: ผมเป็นก่อนโทรมาจะคุย3เรื่องพอดีตื่นเต้นไปหน่อยคร
4: ับวันนี้ไม่ตื่นเต้นละ
5: 2เรื่อง
4: วันนี้ไม่ตื่นเต้นละอ้าวเอาใหม
5: ่พยายามคุมโทนเสียงตัวเองไว้อาจารย์
4: มันอย่าทำให้มันเป็นธรรมชาติสิเหมือนกับเราคุยกันธรรมชาติอ่ะผมไม่ต้องทำโทนเสียงอะไรทั้งนั้นแหละก็คุยกันเออก็ทำเป็นธรรมชาติเหมือนกับเวลาเราคุยกับคนอื่นเราจะต้องเกรงขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ไม่ใช่อาจารย์มันเพิ่งโตมาใหม่ไงมัน
4: ไม่ใหม่เก่า
5: คุมเดี๋ยว
4: มัน
5: จะคุยไม่รู้เรื่อง
4: ไม่ใหม่เก่าก็เหมือนกันถ้าเราลำดับเรื่องถูกมันต้องคุยรู้เรื่องสิเขาว่าพูดคนละทีไม่ใช่พูดคนเดียวอ่ะ
5: โอเคอาจารย์งั้นต่อเรื่องสองเลยนะ
4: เออว่า
5: วันก่อนที่มีพี่แท็กซี่คนหนึ่งอ่ะที่เขาบอกว่าเขาขับตั้งแต่ตีสามถึงเที่ยงคืนอ่ะ
4: เออ
5: แล้วเขาบอกว่าเขาได้2,000อ่ะมันจะไหวอาจารย์ผมขับแก๊ปคา
4: ร์แล้วไง
5: หมายถึงว่าร่างกายเขาจะไหวอาจารย
4: ์เขาคงไม่ทำทุกวันมั้ง
5: โอ้เขาขับแท็กซี่ก็ต้องทุกวันมั้ง
4: ไม่เขาขับทุกวันแต่เขาไม่ใช่ว่าขับเที่ยงคืนแล้วตื่นตีสามอย่างนั้นมั้งคงไม่ถึงขนาดนั้นมั้งไม่ใช่ทุกวันแบบนั้นหรอก
5: ไม่รู
4: ้เออว่าแล้วเขามานอนแล้วเขาก็แล้วตอนบ่ายเขานอนหลับหนึ่งตื่นช่วงบ่ายเขามีนอนหลับอย่างผมเนี่ยผมก็นอนตอนกลางวันทุกวันนะเออตั้งแต่11:30หรือช้าสุดก็เที่ยงอ่ะตื่นมาทีก็13:30หรือ14:00อ่ะแล้วแต่ถ้าวันไหนดูว่าคุณณัฐพงษ์แกบริหารจัดการรายการเรียบร้อยผมก็ตื่น14:00ไปเลย
5: ครับ
4: เออ
5: แต่วันเนี้ยผมออก9:00
4: เออ
5: เดี๋ยวว่าจะลองวิ่งยาไปถึงสักเที่ยงคืนดูว่าจะได้เท่าไหร
4: ่ไอ้แกร็บนี่มันต้องวิ่งด้วยเหรอ
5: ฮะ
4: ไอ้คุณเป็นแท็กซี่หรือว่าเป็นรถแกร็บ
5: ถ้าผมแก๊ปส่วนตัวครับ
4: ถ้าแก๊ปส่วนตัวเนี่ยคุณก็ไม่ต้องวิ่งไปไหนดิคุณก็จอดรอคนเขาเรียกสิ
5: บางทีไปจอดจุดที่มันไม่ค่อยเด้งเรียกมันก็ต้องวิ่ง
4: อ๋อมีจุดเด้งเรียกไม่เด้งเรียกด้วยเหรอ
5: มันก็อย่างเส้นสุขุมวิทมันก็จะเด้งเยอะหน่อย
4: อ๋อคนใช้เยอะมันก็เด้งบ่อยเด้งที
5: ใช่ใช่ครับ
4: ก็ขับบนก็ขับอยู่แถวๆนั้นน่ะเออแล้วเมื่อไหร่เนี่ยไอเลนซ้ายสุดของถนนสุขุมวิทอะนะตั้งแต่ซอยนานาไปจนถึงอโศกอะเมื่อไหร่จะเลิกจอดกันตรงนั้นน่ะ
5: ผมไม่รู้ผมไม่เคยไปจอด
4: คุณเคยเห็นเขาจอดไหม
5: ผมไม่เคยได้เข้าเส้นนั้นอะผมพยายามเลี่ยงไม่เข้าสุขุมวิทมันติด
4: แล้วคุณเมื่อกี้คุณบอกว่าถ้าแถวสุขุมวิทมันจะเรียกบ่อยผมเลยไปอยู่แถวสุขุมวิทตกลงคุณอยู่ขับรถอยู่แถวไหน
5: ไม่สุขุมวิทเนี่ยถ้ามีลูกค้าเรียกเข้าไปผมก็เข้า
4: เออ
5: แต่ถ้าให้ไปประจำเลยเนี่ยมันรถก็ไม่ใช่วันหยุดเนี่ยมันรถติดเนี่ย
4: งั้นคุณก็ไม่เห็นที่รถที่เขาจอดรอผู้โดยสาร
5: ไม่เห็นเนี่ยอาจารย์นานาผมไม่เห็น
4: โอเคอ่ะโอเคไม่มีงั้นข้ามไปเรื่องที่3
5: เรื่องที่3ก็มีวันก่อนมีพี่ท่านนึงให้ความเห็นไม่น่าสนใจมากอาจารย
4: ์เรื่อง
5: ที่เขาบอกว่าโครงการเอง ไทยช่วยไทยพัฒน์อ่ะ
4: เออ
5: เขาบอกว่ามันเป็นโครงการที่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
4: ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
5: วันนั้นอาจารย์ยังไม่มามากคุณรัฐพงศ์ก็อย
4: ู่ตำน้ำพริกตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเอาว่ามา
5: ก็ผมก็อยากรู้ว่าละลายแม่น้ำยังไงพอดีเวลาหมดซะก่อนเนี่ยเขาไม่ได้อธิบาย
4: เข้าใจคำพังเพยที่ว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไหม
5: ก็ละลายแม่น้ำมันก็เสียเปล่าไง
4: เออรู้สำนวนรู้สำนวนไทยว่าคำว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนี่คือไม่ได้ประโยชน
5: ์
4: มันไม่มีแกงเนาะเพราะว่าน้ำพริกมันใส่ลงไปในแม่น้ำก็ละลายหมดอะเน
5: า
4: ะ
5: จำว่ามันละลายไหมล่ะ
4: เออละลายถ้าตำน้ำพริกใส่แม่น้ำมันละลายแน่แต่ว่าอันนี้มันใช่หรือเปล่าอีกเรื่องนึงเราเวลาเราตำเป็นทีละโคกอ่ะแม่น้ำแม่งใหญ่โตโยนลงไปมันก็ต้องละลายสิถ้าตำน้ำพริกใส่ในหม้อแกงอ่ะมันก็เป็นแกงให้เรากินมันก็ละลายเหมือนกันนะแต่ละลายแล้วกินได้ไม่หายไปเมื่อเช้าก็เพิ่งกินเมื่อเช้าเพิ่งให้ร้านเจ้าจำนำแกงป่าคุณหนุ่มอ่ะ
0: ครับ
4: ที่ซอยลาดกระบังถนนลาดกระบัง
5: แล้วพี่เขาบอกว่าคนที่เรา
4: เดี๋ยวพึ่งพูดยังพูดไม่จบประโยคเดี๋ยวให้พูดไปจบประโยคก่อน
5: ได้
4: นะเมื่อเช้าก็สั่งแกงป่าหมูกระดูกอ่อนที่จริงเขาส่งมาหลายอย่างนะก็เมื่อเช้าที่อร่อยแล้วกินแล้วชอบมากเนี่ยนะไม่รู้แพงเปล่านะทอดมันโอ้โหทอดมันเหนียวนะไม่ต้องมีเครื่องแหนมเลยคุณรัตพงศ
0: ์
4: เขาทำกลมกล่อมมากไม่ต้องไปมีไอ้น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มแดงๆที่เป็นจำเชื่อมอ่ะเออแล้วก็มีอะไรล่ะแตงกวาเลยไม่ต้องเลย
0: ครับ
4: เอามาเป็นแผ่นๆนะหนาๆด้วยนะผมไม่รู้เขาขายแผ่นละเท่าไหร
0: ่
4: เออไม่รู้เขาขายชิ้นละเท่าไหร่นะแต่ว่าหนึบเลยเหนียวหนึบแบบอย่างที่เคยกินแล้วก็รสชาติดี
0: ครับ
4: นะคราวนี้ไอ้น้ำพริกที่เขาใส่ในแกงป่ามาเนี่ยมันเข้มข้นคือมันคงไม่ละลายหรอกแต่มันละลายในท้องผมโอเคต่อครับ
5: อ๋อแล้วก็พูดต่อว่าคนที่รอโครงการเนี่ยงอมืองอเท้าอาจารย
4: ์ก็มีบางคนงอมืองอเท้าจริงครับ
5: จริงเหรอ
4: จริงครับบางคนงอมืองอเท้าจริงครับรอจริงๆมีครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับตั้ง30ล้านคนมันจะไปงอมืองอเท้ากันทั้ง30ล้านคนได้ยังไงผมก็เป็นหนึ่งไม่ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จะ
5: งอมืองอเท้ารอด้วย
4: ไม่ผมไม่ได้งอมืองอเท้าผมก็ทำงานเป็นปกติถ้าได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไร
5: โอ้
4: เออไม่คุณก็พูดไปมากความอ่ะไปจับผิดเขา
5: ไม่ใช่มันบั่นทอนกำลังใจอาจารย์
4: ไม่มีอะไรหรอกมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอะไปรับกระทบมาแล้วมานั่งกุ้มอะมันไม่ใช่นะมันผิดหลักนะฟังอะไรฟังอะไรมาที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ปัดทิ้งดีวะ
5: เอามันเรื่องของเราที่ผมก็สมาธิทิ้งผมก็ดิ้นรนนะ
4: ไม่ก็คุณก็ดิ้นรนไปดิก็มันไม่เกี่ยวกับเขาบอกเขามีคนงอมืองอตีนที่มันไม่ใช่เราก็คือคนไม่ได้งอมืองอตีนเว้ยไปรับ
5: งอมืองอเท้าอาจารย์ก็ไม่ได้พูดจริง
4: ไปรับอะไรเราไปรับเรื่องที่เราไม่ได้ทำทำไมเราเออไปประหลาดเว้ยไม่เราไม่ได้เป็นคนงอมืองอเท้าเนี่ยนะแล้วมีเขาบอกว่าคนที่จะเอาเงินในไทยและไทยช่วยไทยพัดมันงอมืองอเท้าแล้วเราไม่ได้งอมืองอเท้ามันก็ไม่เกี่ยวกับเราสิวะเออแล้วเวลาฟังอะไรคนอื่นพูดแล้วทำไมมันต้องมีอารมณ์ตอบสนองมีความเห็นโต้แย้งไปตลอดทุกเรื่องแบบนี
5: ้มันก็ไม่ทุกเรื่องนะอาจารย์ผมก็ฟังมานานแล้วแต่ว่า
4: ก็ใช่แต่ว่าต้องไม่อย่าง
5: เนี้ยมันแทงใจยังไง
4: มันไม่แทงใจอะไรแล้วไม่เห็นมันมีแทงอะไรผมก็ฟังหูไว้หูฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไม่งั้นตายดิผมก็ต้องแทงใจคุณผู้ฟังทุกวันที่ว่าอย่างเงี้ย
5: โอ้มึงเหมือนรายการแดงหูฟังหูไว้หูนะครับ
4: โอเคโอเคครับ
5: อาจารย
4: ์โอเค
5: แต่ว่าก็ดีนะอาจารย์มันเป็นแรงผลักดันให้ผมโทรเข้ามาหาอาจารย์
4: โอเคก็มองด้านดีเห็นไหมมองเห็นด้านดีแล้วขอบพระคุณ
5: ครับขอบคุณครับอาจารย
4: ์แล้วได้ฝึกด้วย
0: ครับ
4: ก่อนหน้านี้แกบอกว่าแกตื่นเต้นแกต้องคุมโทนเลยนะขนาดน
0: ี้คุมโทนคุมโทน
4: ต้องคุมโทนในการคุยเลยนะผมว่ามันจะอะไรจะขนาดนั้นวะใช่ไหมนะทัพพง
0: คุมโทน
4: คุณเคยเห็นผมคุมโทนไหม
0: ไม่เคย
4: ผมนี่ very very natural เลยนะ
0: เออ
4: ธรรมชาติมากเลยว่าไหนลมไม่ดีก็คนฟังซวยไป
0: คุณนุกูลฮะสายหนึ่ง
4: นุกูล
6: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับคุณสวัสดีคนนั้นของผมด้วยครับ
4: ครับ
6: ให้เหตุผลการจอดรถสุขุมวิทตั้งแต่นานาจนถึงเอกมัยเลยครับ
4: เออ
6: เหตุผลคือมีการไล่ซองขาวกันแล้วก็เป็นแก๊งมาเฟียกันครับ
4: มาเดี๋ยวใส่ซองขาวให้ใครฮัลโหล
0: คุณนุกูล
4: คุณนุกูล
0: นุกูลครับ
6: ครับสวัสดีครับได้ยินครับได้ยิน
4: เออใส่ซองมีมาเฟียด้วย
6: นะมีมาเฟียคุมซอยครับอาจารย
4: ์แต่ละซอย
6: แต่ละซอยทุกซอยแล้วก็ถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่งเลยครับมีแก๊งมาเฟียคุมซอยอยู่คุมถนนอยู่ครับ
4: เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นคนธรรมดา
6: เป็นแท็กซี่เนี่ยแหละฮะ
4: อ๋อเป็นแท็กซี่ด้วยกันเนี่ยนะ
6: ผมเป็นแท็กซี่ถอดป้ายก็มีแท็กซี่หมดอายุแล้วก็มาวิ่งป้ายดำมาวิ่งผีก็มีอาจารย์
4: ไม่แล้วเขาเป็นมาเฟียตรงไหนล่ะ
6: ก็ใครมาจอดจะตรงที่เขาไม่ได้
4: แล้วเขา
6: ทะลักออกหมด
4: เขาทำยังไงถ้าเราไปจอด
6: เขาก็บอกคุณที่นี่มีคิว
4: ที่นี่มีคิวโอเคแล้ว
6: เขาเชิญเขาบอกขอเชิญออกครับเขาว่างั้นแล้วเขาจำทะเบียนได้หมดแล้วแก๊งขายแก๊งมันเขาจำทะเบียนได้หมดครับอาจารย์
4: ถ้าเกิดเราเป็นเบอร์ทะเบียนที่ตรงกับที่เขาว่าเนี่ยนะที่เรามีสัญญากับเขาเนี่ยเราก็จอดได้
6: อาจารย์จอดได้แต่ถ้าไปผิดที่ผิดซอยก็จอดไม่ได้อาจารย
4: ์ถ้าจอดได้ต้องจ่ายเท่าไหร่
6: อ๋ออันนี้ผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้อยู่ในแก๊งเขา
4: โอเคแล้วไปรู้ได้ไงว่ามันมีแก๊งในเมื่อไม่ได้อยู่ในแก๊งเขา
6: ก็แหมอาจารย์ผมขับแท็กซี่อาจารย์แล้วก็มัน
4: ก็บอกก็คุณบอกคุณไม่ได้อยู่ในแก๊งเขาเลยคุณไม่รู้เรื่องแล้วคุณรู้เรื่องของแก๊งเขาได้ยังไง
6: ก็เขาคุยกันมา
4: แล้วคุยกันมาแล้วเขาไม่ได้บอกหรือว่าต้องเสียค่าเข้าแก๊งเท่าไหร่
6: เขาไม่ได้บอกอาจารย์เสียงแต่เขาบอกให้มึงอย่าไปยุ่งกับเขานะไม่อ่ะโดนตีง่ายๆเขาว่างั้น
4: อ๋ออ้าวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องไหม
6: ไม่เจ้าหน้าที่ไม่มีครับแต่เขาจะเจ้าหน้าที่ก็จะรู้เวลาการเก็บเงินนะครับ
4: อันนี้คือเจ้าหน้าที่หรือคนที่เป็นมาเฟีย
6: อ๋อไอ้เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่บางทีก็มีนอกเครื่องแบบนะครับอาจารย์
4: เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนี้เครื่องแบบอะไรครับเครื่องแบบข้าราชการเหรอครับ
6: น่าจะใส่ปลายเวทนะคร
4: ับ อ๋อปลายเวทนี่เป็นตำรวจหรือเป็นทหารหรือว่าเป็นอะไรครับ
6: ก็เป็นตำรวจท้องที่เหรอครับ
4: ท้องที่นั้นท้องที่อะไรครับ
6: สน.ลุมพินีครับ
4: สน.ลุมพินีนะครับแล้ว
6: ก็ทองหล่อด้วยครับ
4: สน.แล้วผู้บังคับผู้กำกับเขาไม่รู้เหรอครับ
6: มันก็น่าจะรู้อาจารย์มันก็น่าจะรู้นะว่าแต่ประเภทนี้แหละก็น่าจะรู้แม้ปลาใหญ่ก็ต้องกินปลาเล็กครับ
4: โอ้ตกลงว่าที่เขาจอดกันอยู่เนี่ยเขามีระบบของเขาอยู
6: ่มีระบบอยู่ครับอาจารย์แล้วเขายุ่งเขาไม่ได้โดนตีครับอาจารย
4: ์โดนตีด้วย
6: ผมโดนมาแล้ว
4: โดนตีด้วย
6: ถ้าไม่ออกก็โดนอาจารย์ถ้าเขาไล่แล้วไม่ออกก็โดน
4: เขาเอาอะไรตีอ
6: ่ะก็บางทีก็ชกครับบางทีก็ไม้หน้าสามบางทีเอามีเหล็กแป๊บงัดออกมาครับอาจารย
4: ์แต่ยังไม่ได้ตีใช่ไหม
6: ไม่ได้ตีเพียงงัดออกมาครู
4: อ๋องัดออกมาเราก็ขับรถเราก็เลื่อนรถแล้ว
6: เราก็เลื่อนแล้วเขาถ้าเราไปเพื่อฮะบอกว่าเฮ้ยที่นี่สิที่สาธารณะมูจอดได้เงี้ยโดนแน่นอนอาจารย
4: ์ไม่มันไม่ใช่ที่สาธารณะที่จะจอดได้อยู่แล้ว
6: อ๋อมันเป็นถนนสุขุมวิทน่าจะสาธารณะ
4: ไม่ถนนสาธารณะแต่เขาห้ามจอดตลอดสายตลอดทาง
6: ใช่แต่เขาจอดได้เพราะเขาเสียเงินอาจารย์
4: เขาเสียเงินให้ใครล่ะ
6: ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นสน.นะครับที่คุมท่านที่อยู
4: ่โอเคขอบพระคุณ
6: ครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ครับ
4: ต่อไปผมจะได้ไม่ถามเรื่องนี้
0: ครับ
4: เพราะว่าเขามีระบบระบบอย่าอะไรนะอย่าเล่นกับระบบชีวิตจริงเป็นอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชม
0: ครับ
4: คุณ
0: ซันดาวครับสายสาม
4: ซันดาว
7: อาจารย์วีระสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
4: ทำไมตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นพระอาทิตย์ตกดินล่ะครับ
7: อ๋อก็แอดเงาตั้งให้ครับผม
4: อะไรนะ
7: แอดมินเงาตั้งให้ครับ
4: แอดมินเงาตั้งให้เหรอชื่อเพลงซันดาวนะ
7: ใช่ครับ
4: ของไอ้ตีนเบามันชื่อกอร์ดอนไลฟ์ฟู้ดคนละ ้องใส่แม่งเป็นโจรว่ะคุณรัฐพงศ์หลักฟูดโอเคต่อครับ
7: วันนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าอยากจะทำอะไรเกินเหนือขีดจำกัดที่ผมไม่เคยทำมาก่อนอ่ะก็คือโทรศัพท์มาหาอาจารย์ก็โทรมาแล้วตอนนี้อยากจะขอร้องเพลงครับอาจารย์อนุญาตหรือเปล่า
4: จะขอร้องเพลงเลยนะ
7: ใช่ครับแล้วเล่นกีตาร์ด้วยนะ
4: เอานานไหมกว่าจะจบอ่ะ
7: สามนาทีมั้งถ้าเกิดอยากให้จบแล้วก็จบได้ครับ
4: คนการเอาสักท่อนหนึ่งเป็นหนังตัวอย่างก่อนได้ไหม
7: อิสราเอลอินคอนเนียอาจารย
4: ์อ้าวเริ่มเลย
7: โอเคเดี๋ยวผมไม่แน่ใจแล้วถ้าเกิดผมสะอื้นร้องไห้ผมตัดจบไปอาจารย์ผมไม่แน่ใจ
4: ได้ไม่มีปัญหาครับเชิญ
7: โอเคสักครู่นะครับ
4: ได้ครับ
7: one two

0: sound.
1: The only one, yeah.
2: เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวอัลเบิร์ตฮัมมอนด์มันจะตกงานโอเคครับขอบพระคุณ
3: ครับสวัสดีครับ
2: วันนี้แกทะลุขีดจำกัด2ขีดเลยขีดแรกเนี่ย
3: โทรศัพท์มา
2: ขีดที่2เนี่ยบรรเลงกีตาร์เพลง It Never Rained in Southern California ของอัลเบิร์ตฮาร์มอน
3: ครับ
2: อุ่นร้องอันนี้ก็ดังแต่ว่ามัน50ปีแล้ว
3: คุณชัยครับสาย2
2: คุณชัยครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับ
2: เชิญครับ
4: อาจารย์วีระครับถามหน่อยครับ
2: ครับ
4: ทุกวันนี้สาโทนี่ถูกกฎหมายไหมครับอาจารย์ครับเล่าสาโทเนี่ยครับ
2: สาโทโอไม่รู้
4: ทุกวันนี้ยังเขายังทำกันไหมครับอาจารย์ครับ
2: สาโทนี่มันเป็นแบบไหนอะ
4: คล้ายๆน้ำขาวอาจารย์เล่าสาโทบ้านตามต่างจังหวัดนะครับผม
2: โอ้ไม่รู้จริงว่ามันถูกมันทำยังทำได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จริง
4: โอเคครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: ครับพัฒพงษ์ว่าไง
3: เอ๊ะมันมีนะ
2: ทำได้
3: น่าจะทำได้นะฮะก็แช่สาโทอะไรพวกนี้ผมก็ยังเห็นเขาขายมี
2: แต่หาคนกินน้อยอ่ะ
3: เออแต่สาโทเนี่ยคนกินน้อย
2: เนาะ
3: ครับใช่
2: มันคือมันไม่ได้กัด
3: อืม
2: เป็นสุราหมัก
3: ครับ
2: มันไม่ใช่กลั่นนะถ้ากลั่นนี่อันนี้ถ้ากลั่นนี่ไม่แน่ใจนะ
3: ครับ
2: ถ้ากลั่นนี่ไม่แน่ใจ
3: อ
2: ื
3: ม
2: ไอสักชุดนึงไหม
3: ได้ครับ02-248-1657
2: อืม
3: 02-248-1657นะครับ
2: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาว่ากันต่อเมื่อกี้มีไลฟ์คอนเสิร์ตนะมีไลฟ์คอนเสิร์ตนะเออเอาอันนี้เขาได้กรรมาธิการละแต่ละชุดแล้วคุณนัทพงศ
3: ์อ๋อครับ
2: คุณรังสิมันโรมประธานกฎหมายยุติธรรม
3: ครับ
2: คุณบุญยิ่งนิติกาญจนาภักกาธรรมประธานกิจการสภาผู้แทนราษฎรคุณหมอวายุประธานกิจการศาลองค์กรอิสระอัยการคุณจักรพันธ์กล้าธรรมประธานกีฬาคุณสฤทธิ์บุตรเนียนประธานแก้ปัญหาทรัพย์สินคุณนพพลประธานเกษตรและสหกรณ์เอาแค่นี้ก่อน
3: ครับ
2: ต่
3: คุณหมอปริยาครับสาย3
2: คุณหมอครับ
5: อาจารย์ฮะ
2: ฮะว่าไงฮะ
5: สวัสดีค่ะละครพันทาง
2: เออ
5: ด้านอาจารย์ถามอะไรมันพันทางอะไรก็หลายๆอย่างมันพันกันอย่างผู้ชนะสิบทิศนี่มีทั้งพม่าเขมรมีลาวมีไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายๆอย่างมาพันกันเพราะนั้นการรำละครก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นรูปแบบที่เป็นเทรดดิชันเป็นผสมผสานก็เลยเรียกละครพันทาง
2: ทำไมเขาไม่เรียกละครไฮบริด
5: ก็มันไม่ใช่ไฮบริดมันมีมากกว่าไฮบริดมันผสมกันเยอะแล้วอาจารย์ไปดูบ้างละครผู้ชนะสิทธิ์น่ะต้องดูเลยอาจารย์ประกรณ์หล่อสุด
2: โอเคแม่ยกว่าเองก็ต้องเชื่อแม่ยกว่าเองก็ต้องเชื่อว่าปกรณ์เป็นหล่อที่สุดนะต้องเชื่อ
5: เดี๋ยวจะเป็นแม่ยกอาจารย์มาอาจารย
2: ์ไม่เป็นไรนี่มันเสียหายอะไรหรอเออ
5: ไม่เสียหายคือสนับสนุนเขาเพราะเก่งจริง
2: การที่เราเป็
5: นเจ็ดสิบไปนะ
2: เออไม่การที่เราสนับสนุนใครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าจะอนุโมทนาสาธุไม่ได้เสีย
5: ขอบคุณอาจารย
2: ์เออกูต้องขลังไปต้องเอาไอ้พวงมาลัยแล้วก็ร้อยแบงค์ไปละพันด้วยนะ
5: อาจารย์บอกว่าใส่ตู้ไว้เปิดมันเงินทะลักออกมาเลยมันนานพอไม่มีเงินจะกินก็ไปแกะพวงมาลัยสักทีนี่ในเบื้องหลังนะ
2: เออก็คงประมาณนั้นแหละครับขอบพระคุณคุณหมอครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณอาจารย์
3: สวัสดีครับ
2: อย่างน้อยก็ทำให้ผู้สูงอายุหัวเราะได
3: ้ครับ
2: นะ อันนี้สำคัญคุณณัฐพง
3: ศ์
2: เรื่องเนี้ยสำคัญมากเลยนะต่อ
3: คุณกล้วยครับสายสอง
2: คุณกล้วยครับคุณกล้วย
0: จ้า
2: เจิญค่ะ
0: ดีใจมากเลยค่ะได้โทรมา
2: ว่า
0: แค่อยากชมอาจารย์เก่งมากเลย
2: เรื่อง
0: ตอบคำถามได้หมด
2: โอ้ครับ
0: แค่นี้นะคะ

0: ยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้ว
1: ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับ
0: เอ๊ะเมื่อเช้าผมนึกอะไรออกนะคุณณัฐพงศ
1: ์มีอะไรฮะ
0: ก่อนที่ผมจะเดินบนสายพานเนี่ยตอนที่ผมทำสเตรทกล้ามเนื้ออยู่เนี่ยผมนึกอะไรออกอย่างนึงเป็นเรื่องดีซะด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกอะลืมไปแล้ว ผมว่าผมจะต้องเริ่มอย่างนี้แล้ววันนัทพงศ
1: ์ทำยังไงฮะ
0: ต้องมีปากกากับกระดาษติดตัวว่ะ
1: โอ้
0: หรือมีสมุดพกเล็กๆอ่ะ
1: ครับ
0: พอนึกอะไรออกต้องจดว่ะ
1: ต้องจดนะต้องจด
0: ว่าผมว่าจะต้องเริ่มละเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอะไรที่มันผุดขึ้นมาดีๆอ่ะมันหายไปอ่ะแล้วมันก็ไม่กลับมาอีกแล้วบางทีอ่ะเดี๋ยวสงสัยจะต้องเริ่มแบบนี้แล้วเพื่อยอมรับสภาพว่า
1: บางทีอาจจะลืมได
0: ้มันคือลืมนะมันลืมได้อยู่แล้วเหมือนกับเป็นชีวิตปกติมันก็ลืมได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าถ้าเรามีปากกาจดไว้หน่อยมันก็ดีเพราะพักหลังมันลืมบ่อยไง
1: ครับ
0: คือถ้ามันไม่ห่างกันมากนี่มันก็รีทีฟกลับมาได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่ามันห่างไปมันก็ลืมไปเลยมันก็หายไปเลย
1: ใช่
0: บางทีมันผุดขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วบางครั้งมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับเป็นบทสรุปอะไรบางอย่างมันก็เป็นแบบแนวคิดอะไรที่มันปู๊ดขึ้นมาเลยเสียดายบางทีถ้ามันอยู่ในหน้าจอมือถือเนี่ยผมก็แคปอยู่แล้วเจออะไรดีๆผมก็กดชึบแล้วค่อยไปนั่งอ่านทีหลังไปชึบๆถ้ามันโอเคไหม
1: ครับ
0: ถ้ามันไม่โอเคก็ตัดทิ้ง
1: เ
0: นี่ยแหละอ่ะยังไงต่อเราจะพักไหม
1: พักสิครับ
0: อ่ะเชิญ
1: 15:40 นพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโ

0: 0959-4646-4646 Line at Royal House
1: ด่วนคุณดีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
2: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
2: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความ

0: ื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
0: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: การเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ช่วงสุดท้ายนะครับ
1: 02-248-1657ครับ
0: 02-248-1657นะครับ
1: วันนี้ รู้สึกว่าจะมีทั้งคนเก่าคนใหม่สอดแทรกกันเข้ามา
0: ครับ
1: อ่ะต่อ
0: คุณดาวครับสายสองคุณดาวครับ
1: คุณดาวครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: เชิญครับเชิญเชิญ
2: ขอใช้สิทธิ์พาดพิงหน่อยอาจารย์ขอสองเรื่องครับ
1: ครับ
2: เมื่อกี้พี่เขาโทรมาถามว่าอาจารย์ว่าผมขับทุกวันหรือเปล่าขับทุกวันครับอาจารย
1: ์
2: แบบนี้ทุกวันเลย
1: ครับ
2: ตอนนี้ผมก็ขับอยู่เพิ่งนอนตื่นอาจารย์นอนประมาณบ่ายสองตื่นมาตอนสามโมงครึ่งเมื่อกี้
1: ครับ
2: วันนี้ดวงไม่ค่อยดีอาจารย์เนี่ยตั้งแต่ตีห้าเนี่ยเพิ่งได้เงิน800เอง
1: เท่าทุนยัง
2: ยังอาจารย์เติมก๊าซไป240ค่ารถ650
1: โอ้ยังไม่เท่าทุน
2: ยังเลยอ่ะต้องวิ่งรอบเย็นเนี่ยจะได้ไม่ได้
1: อ้าวโอเค
2: ก็อย่างนี้แหละอย่างนี้ทุกวันอาจารย์เมื่อคืนผมเข้าบ้านเกือบตีสามผมไม่ได้นอนนะเมื่อคืนผมเข้าบ้านไปตีสามผมไปซักผ้าผมไม่นอนเพราะว่าผมกลัวนอนแล้วมันไม่ตื่นผมก็เลยซักผ้าจนถึงตีสี่ครึ่งผมก็อาบน้ำแต่งตัวออกมาเลยแต่ผมนอนในรถช่วงประมาณ5-6รูปมันไม่มีคนผมก็งีบอยู่ในรถ
1: ครับ
2: ปิดแอร์นอน
1: ได้ครับ
2: ครับผม
1: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: ผมเกิด17อาจารย์ปีนี้52
1: ขอให้โชคดีครับขอบพระคุณครับ
2: ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: คุณ
0: ตึงฮะสาย3
1: คุณตึงครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับผมเป็นแฟนคลับมานานครับวันนี้ดีใจครับอาจารย์วีระแล้วก็คุณณัฐพงษ์นะ
1: ครับ
3: ครับผมครับผมวันนี้ผมชอบใจติดใจไอ้ดีใจตรงไอ้มินิคอนเสิร์ตอาจารย์ขอบคุณมากครับแค่นี้แล้วครับสุดใจมากเลย
1: ครับ
3: สุดยอดครับขอบคุณคุณพี่ครับครับ
1: ขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คนจะเล่นเพลงนี้รู้จักเพลงนี้ก็ต้องมีอายุพอสมควรแล้วนะครับผม
0: ครับ
1: แม้ว่าผมจะมาเปิดไฟฟังบ่อยๆนะแต่ว่าก็โอ้ผมว่าต้องมี50ปีคือเพลงที่ผมฟังส่วนใหญ่เนี่ยอายุเพลงอ่ะที่ออกครั้งแรกอ
0: ่
1: ะราวๆนั้นอ่ะ40-50ปีเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: เพราะไม่เพราะก็เป็นคนรุ่นผมอย่างนั้น
0: ครับ
1: นี่คนอีกรุ่นนึงก็ฟังเพลงอีกแบบนึง
0: อัน
1: น
0: ี้
1: เพียงแต่ว่าหลังๆก็ไม่ได้ตาม
0: ครับ
1: บางอันไม่รู้จักได้ยินแต่ชื่ออะไรเงี้ยแต่ไม่เคยฟังเพลงเขาอย่างอะไรสวิฟใช่ไหมเทเลอร์สวิฟผู้หญิงอ่ะที่ว่าคอนเสิร์ตเยอะยั่วเย้ไปหมดเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่
0: คุณน้อยครับสายสอง
1: คุณน้อยครับ
4: สวัส

0: ดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: ดูหนังแล้วยังคะ
1: ยังไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นล่ะค่ะไม่ต้องมาถามแบบนี
0: ้จะให้ถามว่ายังไง
1: ไม่ใช่ไหมคำว่าเรามาแนะนำแล้วก็ต้องไม่ต้อง follow up ว่าดูหรือยัง
0: ก็ตามฟังอยู
1: ่ไม่ต้อง
0: คืออยากเพราะถ้าคุณวีระดูแล้วก็จะได้คุยกันว่า
1: ก็นี่ไงก็คือปกติอะถ้าเกิดผมดูแล้วผมก็แล้วเกิดผมอะไรผมก็มาบอกเองแหละแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าไม่ใช่ว่ากันเป็นวันต่อวันแบบนี้ไม่
0: เผอิญว่างงาน
1: ไม่เป็นไร
0: ขอโทษ
1: ครับได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
1: ค
2: ุ
1: ณสิริลักษณ์ครับ
2: สาย3ครับ
1: เชิญครับคุณสิริลักษณ์ครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์หนูยิ่งกว่าคุมโทนอีกค่ะหนูหูอื้อเลยค่ะ
1: ทำไมนะ
3: หนูหูอื้อเลยค่ะเวลาคุยมีคนฟังเยอะค่ะเด็กค่ะอาจารย
1: ์ไม่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นไอเนี่ยวิธีคิดแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ไม่กล้าโทรศัพท์มาคือต้องคิดว่า
3: ก็เลยลองฝึกโทรมาตามพี่คนนั้น
1: ไม่คือต้องเข้าใจว่าเราโทรมาคุยกับเขาแค่นั้นส่วนที่เหลือเนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันมีคนอื่นมาฟังด้วยถ้าเราไม่คิดตรงนั้นน่ะมันก็เหมือนคุยกันทั้งสองคนนี่แหละถ้าเราไปคิดตรงนั้นเราก็จะรู้สึกว่าต้องทำให้มันดีนะเสียงต้องโอเคนะมันต้องจังหวะจะโคนมันเลยทำให้ไม่เป็นธรรมชาติ
3: ของหนูหูอื้อสมองปิดด้วยค่ะนึกไม่ออกเลยอ่ะ
1: เป็นอะไรกันไปมันโทรศัพท์ว่าเวลาคุยกับเพื่อนคุยได้เป็นวักเป็นเวงไม่ยอมวาง
3: เราแบบว่าเรารู้จักอาจารย์ไงแต่อาจารย์ไม่รู้จักเรา
1: ก็ยิ่งดี
3: ก็แบบฟังบ่อย
1: ก็ยิ่งดีใหญ่เลยเขาไม่รู้จักเราเนี่ยเราทำอะไรเขาก็ไม่มีทางจะมาว่าอะไรเราได้เห็นไหมผมเนี่ยเสียเปรียบนะคุณเนี่ยรู้จักหน้าผมได้ยินเสียงผมบางคนก็ติดตามผมผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยเลยด้วยเนี่ยนะคือผมแทบจะเป็นอยู่ในสปอตไลท์ฉายให้คุณดูเลยใช่ไหมผมเสียเปรียบอย่างคุณเนี่ยผมไม่รู้จักได้ยินแต่ชื่อโทรศัพท์มาครั้งเดียวแล้วก็ไปเงี้ยไม่รู้จะเป็นห่วงอะไรเราไม่มีปัญหาหรอก
3: แต่ว่าอาจารย์ความรู้เยอะค่ะแล้วเราแบบเราไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: อ
3: ะ
1: ไ
3: รแล้ว
1: ก็เราก็ต้องมี
3: ประเด็นอะไร
1: ไม่เราก็ต้องมีเรื่องที่แกไม่รู้สิเห็นไหม
3: ค่ะ
1: แกจะมารู้เรื่องอะไรของเราได้หมดทุกอย่างแล้ว
3: แต่ดูก็อยากคุยกับอาจารย์นะคะเพราะอาจารย์แบบความรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องที่อาจารย์รู
1: ้มันไม่ถ่ายทอดกันแบบมาใช้โทรศัพท์แล้วมันแตะแล้วมันไหลไปนะ ไม่ใช่แบบนั้นโอเคเข้าใจขอบพระคุณ
3: ขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับ
1: คือแกไม่มีประเด็นอะไรหรอก
2: ครับ
1: แกอยากจะเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกของแกในการโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นการทะลุเพดานสำหรับหลายๆคนนะ
2: ครับ
1: ถูกไหม
2: ครับ
1: การที่คุณยกโทรศัพท์จิ้มเบอร์02-248-1657เนี่ยจากที่คุณก้ำๆกึ่งๆมาตลอดเวลาเนี่ยมันเหมือนกับทะลุอะไรสักอย่างนึงใช่ไหม
2: ครับ
1: พอหลังจากทะลุแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปกังวลว่าคุยกับผมแล้วมันมีคนอื่นฟังด้วยเยอะแยะอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้อาจจะมีคนฟังอยู่3คนตอนนี้คือคุณผมณัฐพงษ์เท่านั้นรวมทั้งมุสตาฟาที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศอาจจะมีคนฟังกันอยู่4คน5คนเนี่ยแต่เราไปคิดว่ามีคนฟังเยอะ
2: อาจจะไม่จริง
1: อาจจะไม่จริง
2: คุณเอกครับสาย2
1: เพิ่มมาอีกคนนึงแล้วคุณเอกครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์วิลาครับสวัสดีครับพี่รัฐพงศ์ครับ
1: เชิญครับเชิญ
4: ครับอาจารย์วิลาครับผมอยากสอบถามนิดนึงครับอาจารย์พอดีว่าผมได้ผมแบบขับแก๊ปเสริมใช่ไหมครับอาจารย์ทีเนี้ยเราก็จะได้แบบเข้าหมู่บ้านใหญ่เยอะมากเลยส่วนใหญ่ลูกค้าจีนนะครับอาจารย
1: ์ลูกค้าจีน
4: ก็เลยสงสัยว่าใช่ครับคนจีนพูดไทยไปพูดไทยไม่ได้นะอาจารย์พูดอังกฤษก็ไม่พูดด้วยแต่ว่าอยู่หมู่บ้านแพงๆนั่นเลยอาจารย์แบบไม่ต่ำกว่า50 ล้าน 100 ล้านก็เลยอยากรู้ว่าพวกนี้เขาซื้ออยู่หรือเขาเช่าครับอาจารย
1: ์ไม่ทราบจริงๆนะ
4: อย่างผมเข้าของตรงประชาอุทิศตรงรัชดาเนี่ยอาจารย์หมู่บ้านของแสนสิริได้จะเอ่ยแบรนด์ได้นะอาจารย
1: ์
4: มี8หลังนะอาจารย์รปภ.บอกว่า8หลังเนี่ยหลังละ100 ล้านไม่มีคนไทยเลยจีนเขาบอกจีนล้วนเลย
1: ก็ไม่ก็ถ้าไม่ถ้าเกิดเขาซื้อถูกต้องก็ไม่มีปัญหานะเขาไม่ได้ห้ามนะเราไม่ได้ห้ามต่างชาติซื้อนะ
4: ครับ
1: เออไม่ได้ห้ามนะใช่ไหมคุณณัฐพงศ
2: ์มันมี
1: นิดหน่อย
2: มันมีนิดหน่อยที่เขาจะบอกว่าราคาอะไรเท่าไหร่ที่สามารถซื้อได้ผมจำอะไรไม่ได
1: ้มันมีแล้วบางครั้งมันจะไปเอื้อกับเรื่องการได้อะไรวีซ่าแบบระยะยาวด้วยนะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ไม่ประเด็นคือว่าถ้าเขาซื้อถูกต้องตามกฎหมายมันก็เงินเขาอะไม่ใช่เงินของเขาเขามีเงินมาซื้ออะถูกไหม
4: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเขาซื้อไม่ถูกต้องเขาห้ามซื้ออย่างนั้นแล้วเขาไปซื้ออะอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงใช่ไหมผมจำได้มันมีการผ่อนผันอะไรสักอย่างก่อนหน้าน
2: ี้
1: แม้แต่การซื้อคอนโดเนี่ยคอนโดมิเนียมนี่จดได้เลย
2: ซื้อได้
1: เลยใช่ไหม
4: คอนโดต่างชาติซื้อได้ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคอนโดซื้อได้แต่ว่าในตึกนั้นต้องไม่เกินร้อยละ
2: 49
1: หรือร้อยเนี่ย
2: อะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มีข้อกำหนดในงั้นอยู่ไม่ก็เห็นเขาก็มาซื้อกันแล้วก็เหมือนกันน่ะทำไมคนไทยไปซื้อบ้านที่อังกฤษเยอะแยะไม่เห็นมีใครบ่นนะ
4: จริงครับ
1: แล้วคนไทยไปซื้อบ้านที่ฮ่องกงที่สิงคโปร์เยอะแยะ
2: ที่ญี่ปุ่น
1: ที่ญี่ปุ่นอีกต่างหากญี่ปุ่นนี่ซื้อยกเล่าเลยซื้อไปรีสอร์ทเลยอ่ะไม่เห็นมี
4: ใช่ครับแต่ก็จริงคร
1: ับ
4: แต่
1: นั่นน่ะสิแล้วไปใส่ใจตรงนั้นทำไมวะไม่เข้าใจอ๋อ
4: ไม่ใช่ครับอาจารย์คือพอผมขับแก๊ปเราจะได้เข้าหมู่บ้านที่เราไม่มีโอกาสได้เข้านะอาจารย์เนาะแล้วส่วนใหญ่ผมสังเกตลูกค้าจีนเนี่ยมันอยู่บ้านแพงๆกันเลยนะอาจารย์แบบ
1: มันไม่ใช่
4: เป็นอย่างคฤหาสน์ใหญ่ๆ
1: มันโอ้โถคุณไม่จริงผมอยู่แถวนี้แม่งเดินใส่เกงขาสั้นดูแล้วสภาพไม่มีตังเต็มไปหมดครับผมอยู่ห้วยขวางเนี่ยครับอยู่อสมทเนี่ยเห็นแม่งเดินใส่เกงขาสั้นนะดูท่าทางแม่งไม่มีตังอะดูท่าทางมาหาตังด้วยซ้ำไปคุณก็มองเฉพาะจุดเกินใช่ไหม
4: คร
1: ับ โอเค
4: ได้ครับอาจารย์ขอบคุณครับ
2: ใช่
4: ไ
2: หมดีครับ
1: ใช่ไหมแล้วถ้าผมขับรถอยู่ต้องก็เห็นอ่ะ
2: ใช่
1: ใช่ไอ้อย่างนี้ดูหน้าตามึงแล้วมึงไม่มีตังมึงมาหาตังใช่ไหม
2: ครับ
1: มาหาตังมาหางาน
2: อ
1: ่ะใช่ไหม
2: คุณพัฒน์ฮะสายสาม
1: คุณพัฒน์ครับคุณพัฒน์ไม่อยู่งั้นเอาแค่นี้คุณณัฐพงศ
2: ์ครับผม
1: ก็เดี๋ยวใครที่มาฟังรอบนี้อาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าปีนี้ผมฉันทุเรียนเม็ดแรกนะประจำฤดูกาลนะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ฉันทุเรียนประจำฤดูกาลเนี่ยวันนี้เมื่อวานนี้กับวันนี
2: ้
1: มีกัลยาณมิตรส่งมาให้นะส่งมาให้เป็นทุเรียนพวงมณี1ลูกแกะมาเสร็จเลยนะแล้วก็เป็นทุเรียนก้านยาวอีก1ลูกแกะมาเสร็จเลยก้านยาวมีกี่เม็ดวะเนี่ยมีกี่ภูวะ1 2 3 4 5 6ภู
2: โอ้โห
1: นะพวงมณี1 2 3 4 5 6ภูเหมือนกัน6ภูเหมือนกัน6ภูก็รวมๆน่าจะประมาณ10เม็ด
2: ครับ
1: 10เม็ด11เม็ดนะก็เรียนให้ทราบสำหรับกัลยาณมิตรจากทุเรียนบ้านสวนจังหวัดระยองที่ส่งมาให้ได้
2: กินแล้ว
1: สนองไปแล้ว
2: กินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: กินไปแล้วทั้งสองอย่างกำลังกินให้หมดนะกำลังค่อยๆกินส่วนใครที่เผอิญว่าไปจังหวัดระยองอาจจะไปที่สวนเขานะชื่อทุเรียนบ้านสวนจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เผื่อจะไปแวะชิมแวะซื้อของเขานะ0818212544ทุเรียนบ้านสวนที่ผมรับมานี่ก็ก้านยาวกับพวงมณีเดี๋ยวลอยคิดว่าถ้าพูดไปอย่างนี้เขาน่าจะส่งหมอนทองมาให้คุณณัฐพงศ
2: ์
1: อาจจะมีหมอนทองหรือกระจิบถ้าให้ดีถ้ามีชะนีส่งชะนีมา
2: ครับ
1: เพราะว่าชะนีเนี่ยไม่ค่อยได้กินแต่ยาวลูกใหญ่นะกินพอเอาแบบผสมเอาเป็นแบบเม็ดเล่หลายๆอย่างในกล่องเดียวกัน
2: โอ้แต่พอชิมหลายๆอย่างในกล่องเดียวกันมันจะรู้เลยนะว่าไหนมันเป็นยังไงเนื้อ
1: เท็กเจอร์เป็นยังไงรสชาติเป็นยังไง
2: ครับ
1: กลิ่นสี
2: ใช
1: ่แล้วก็ไอความหวานความมันเม็ดต้องทั้งหลายอย่างมานั่งเรียงนะ แต่กินทุเรียนหมอนทองยากกว่าหมอนทองที่เขาทำดีๆนะไม่ใช่หมอนทองเล้งนะหมอนทองเล้งๆเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้กินแล้วนะผมมีความรู้สึกว่ามันร้อนเกิน
2: ใช่ใช
1: ่โอเคไม่ต้องทำมือแล้วกูรู้กูจะไปแล้ว
2: งั้นวันจันทร์กลับมาเจอกันคุณวีระแล้วผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ขณะนี้เวลา 16:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกรณ์เผยถกกกรเห็นพ้องปราบทุจริตเป็นวาระแห่งชาติชี้สอดรับนโยบายรัฐบาลผลักดันเป็นโอเพ่นกัฟเวอร์เมนต์โปร่งใสตรวจสอบได้นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่กกร.เสนอตรงกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการปราบปรามทุจริตกกร.เสนอให้เป็นวาระแห่งชาติในการผลักดันเรื่องนี้และอีกประเด็นที่ตรงกับนโยบายรัฐบาลคือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการจะเป็นโอเพ่นกัฟเวอร์เมนต์ขณะเดียวกันกกร.เสนอให้มีหน่วยงานนำร่อง4หน่วยงานเพื่อเป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบและขยายไปที่อื่นนอกจากนี้จะมีการพูดคุยเรื่องการพัฒนาปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมส่วนกรณีที่มีการเปิดเผยชื่อหน่วยงานที่มีการทุจริตนายปกรณ์กล่าวว่าจากการพูดคุยกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการไปทำวิจัยว่ามีหน่วยงานใดบ้างหากจริงต้องปรับปรุงเลขากกต.เผยที่ประชุมกกต.เริ่มถกคดีหัวสว.แล้วยอมรับเอกสารข้อมูลจำนวนมากยังไม่ยืนยันจะแล้วเสร็จเมื่อใดนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กล่าวถึงสำนวนคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่าขณะนี้กกต.กำลังพิจารณาคำร้องหัวสว.และจะมีสำนวนอื่นด้วยที่ต้องพิจารณาไปพร้อมกันโดยในช่วง2ปีที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียน 5,000 เรื่องพิจารณาไปแล้ว 2,500 เรื่องเหลืออีกครึ่งหนึ่งราว 2,500 เรื่องโดยภายใน1ปีต้องเสร็จยืนยันว่าของสำนักงานกกต.ไม่เคยขาดอายุความเว้นแต่กรณีมีเหตุเฉพาะที่ต้องขอขยายเวลาออกไปเช่นคดีหัวสว.ย้ำว่าจะพยายามทำให้เร็วที่สุดถูกต้องและเป็นธรรมนายแสวงกล่าวว่าการประชุมของกกต.กำหนดใน1สัปดาห์การประชุมพิจารณาคำร้องจะใช้1วันสำหรับการพิจารณาคดีหัวสว.เช่นกำหนดทุกวันจันทร์พิจารณาคำร้องคดีหัวสว.ส่วนวันอังคารประชุมเรื่องการบริหารสำนวนทั่วไปและมีการประชุมกันวันพุธอีก1วันซึ่งที่ประชุมกกต.จะกำหนดเลือกวันอีกครั้งหนึ่งส่วนสาเหตุที่ต้องใช้เวลาประชุม1วันเต็มเพื่อพิจารณาคดีหัวสว.เนื่องจากมีเอกสารพยานหลักฐานจำนวนมากที่ต้องใช้เวลาแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จวันใดเหลือไม่ถึง1เดือนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกชาวนาทวงถามความชัดเจนแก้วิกฤตปุ๋ยนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศแต่สิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดคือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละ800ถึง900บาทไปอยู่ที่กว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่เหลืออีกเวลาไม่ถึงเดือนที่จะเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกใหญ่แล้วแต่จนถึงตอนนี้ชาวนายังไม่เห็นความชัดเจนว่ารัฐบาลจะช่วยอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการควบคุมราคาปุ๋ยเพราะถึงเวลาชาวนาจำเป็นต้องซื้อแม้ราคาจะแพงก็ไม่มีทางเลือกทั้งนี้เสนอรัฐบาลพิจารณานำงบประมาณสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตออกมาเป็นคูปองซื้อปุ๋ยให้เกษตรกรโดยตรงโดยให้ชาวนาเลือกซื้อปุ๋ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และชนิดดินมากกว่าการกำหนดรูปแบบปุ๋ยจากส่วนกลางเพียงแนวทางเดียวพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและกำกับดูแลราคาปุ๋ยอย่างเข้มงวดหลังมีข้อร้องเรียนว่าราคาจำหน่ายในหลายพื้นที่ปรับสูงขึ้นเป็นอย่างมากพร้อมขอรัฐบาลเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ชัดเจนก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูก
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
11: สิบหกนาฬิกากับอีก7นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นะครับคุณอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชและผมมนตรีจอมพันธ์อยู่กับท่านผู้ฟังนะก็ถือว่าเป็นอีกศุกร์หนึ่งนะที่มีข่าวสารเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะที่ทำเนียบรัฐบาลนาทีนี้นะครับก็คงจะเริ่มมีความคึกคักอย่างมากนะฮะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนัดหมายพบปะกับภาคเอกชนซึ่งเป็นระดับเจ้าสัวระดับเบอร์ใหญ่ๆของแต่ละค่ายนะแต่ละภาคธุรกิจนะประมาณสัก 34-35 เพราะฉะนั้น 17 นาฬิกานะครับถ้าเป็นคอนเสิร์ตก็บอกว่าก็จะเปิดไม่รู้ว่าในส่วนของภาคเอกชนที่มานั้นจะเริ่มเข้าไปในสถานที่ที่จัดเอาไว้นะครับสำหรับการพบปะในวันนี้นั่นก็คือที่ตึกภักดีบดินทร์นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกในช่วง19นาฬิกาแต่งานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าใจว่าใครไปถึงก่อนก็คงจะนะเข้าไปก่อนนะเพราะคงจะจัดที่จัดทางเสร็จสับแล้วว่าใครจะอยู่ตรงไหนอย่างไรเพราะเห็นทางทำเนียบรัฐบาลนะครับมีคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานของสื่อมวลชนนั่นก็คือทางสำนักโฆษกนะครับจะอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพ นะครับเข้าไปถ่ายอินเสิร์ตนะตั้งแต่เวลา16นาฬิกานะ40นาทีเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีรายละเอียดว่าจะเข้าตรงไหนพอถ่ายถึงช่วงไหนอย่างไรจากนั้นก็จะเชิญนะครับผู้สื่อข่าวแล้วก็ช่างภาพนะครับออกมารอนะฮะอยู่ด้านนอกนะซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ผู้สื่อข่าวเองก็คุ้นชินกันนะครับนั่นก็คือห้องทำงานของสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยหารือนะและก็มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันจนกระทั่งถึงงานเลี้ยงนะครับที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกดังที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่แต่การถ่ายภาพหมู่รวมถึงงานเลี้ยงนะครับถ้าดูในรายละเอียดตรงนี้นั้นเนี่ยกำหนดให้เฉพาะนะครับช่างภาพสำนักโฆษกเท่านั้นที่จะไปเก็บภาพแล้วก็คงจะเอามากระจายให้กับสื่อต่างๆในโอกาสถัดไปนั่นก็คือความคึกคักนะของข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ทำเนียบรัฐบาลแต่จริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยไปไล่เรียงในรายละเอียดต่างๆเพราะว่านะช่างเหมาะเจาะนะครับถ้าจะให้ผมใช้ภาษาบ้านผมทุกครั้งผมก็บอกว่าแม่มันจับเบ๊ะพอดีเลยนะนั่นก็คือบังเอิญนะครับว่าการนัดหมายพบปะกับภาคเอกชนของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นะครับทางภาคเอกชนนะครับเขาก็มีการเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละนะฮะซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโอ้โหนะฮะก็ปรากฏว่ามีหน่วยงานต่างๆไม่ใช่เฉพาะ10หน่วยงานที่เราได้เห็นบนหน้าสื่อเท่านั้น10หน่วยงานที่ได้เห็นชื่อแทรกกันไปโดยเข้าที่หนึ่งก็คือกรมควบคุมมลพิษนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็น10อันดับแรกที่เรียกรับสินบนในระดับที่สูงนะจัดลำดับความหล่อนะฮะ10หน่วยงานแรกประกอบด้วยหน่วยงานไหนบ้างก็ทราบกันดีแล้วส่วนที่เข้าไปทำสำรวจนะสอบถามความคิดเห็นของภาคเอกชนนักธุรกิจด้วยกันเนี่ยปรากฏว่าในบรรดาหน่วยงานที่ทำหน้าที่นะดูแลจดทะเบียนหรือว่ารายละเอียดต่างๆกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เกี่ยวกับเรื่องของภาคการจัดทำธุรกิจเนี่ยมีมากถึง26หน่วยงานนะที่เรียกรับสินบนโอ้นะก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนัดหมายพบปะกับภาคเอกชนในวันนี้พอดีดังนั้นในช่วงสายๆวันนี้นะครับภาคเอกชนนะครับที่ว่านั้นเนี่ยก็เข้าพบท่านรองนายกรัฐมนตรีนะจริงๆเนี่ยถ้าดูจากข่าวคือจะนำข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะที่ได้ไปสำรวจนะไปเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแต่เนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีก็คงจะมีหลายๆภารกิจนะก็มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็คือรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะพบปะพูดคุยกับทางหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะกกร.ก็พบปะกันเสร็จสับแล้วนะก็ได้นำเสนอรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะผมจ่วงหัวนิดหนึ่งเห็นท่านรองนายกนะครับประกรณ์นินประพันธ์นะครับหลังจากที่ได้มีการพบปะพูดคุยกับภาคธุรกิจเสร็จสับนำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านั้นแล้วนะครับก็ขมวดรวมนะครับว่าต่อจากนี้ก็ฟังกันคุ้นๆนะครับท่านผู้ฟังครับก็เตรียมเสนอแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านทุจริตเป็นวาระแห่งชาติต้องวงเล็บไหมครับท่านนะอีกแล้วนะเพราะหลายๆครั้งเนี่ยพอมีปัญหาในระดับใหญ่ๆเกิดขึ้นเราก็มักจะหยิบยกนะปัญหาตรงนั้นเนี่ยขึ้นไปสู่วาระแห่งชาตินะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะบูรณาการนะจัดการ ปัญหาร่วมกันนะอ่ะนี่คือที่ทำเนียบรัฐบาลผมแตะเอาไว้ก่อนในระหว่างที่รอคุณอภิรักษ์ทีนี้นอกเหนือจากที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วท่านผู้ฟังครับวันนี้นะความคึกคักก็ไปปรากฏอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพราะวันนี้เป็นวันนัดหมายในการประชุมร่วม2สภาหรือประชุมรัฐสภานะเป็นครั้งแรกของสภาชุดที่27การประชุมในวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะพิจารณานะครับร่างกฎหมายสำคัญนะจำนวนทั้งหมด34ฉบับนะครับตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ในมาตรา147นั่นก็คือร่างกฎหมายใดๆก็ตามที่ค้างอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภาไม่ว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภานะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จสรรพมีรัฐบาลชุดใหม่นะและนะครับภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่มีการเปิดประชุมรัฐสภาก็ให้รัฐบาลชุดใหม่นำร่างกฎหมายนะที่เห็นว่าควรที่จะนะผลักดันต่อในสภาชุดนี้นะขึ้นมายืนยันต่อรัฐสภาซึ่งรัฐบาลก็ไปร่อนตะแกรงเสร็จสับได้มาทั้งหมดนะครับที่เห็นว่าสมควรในการที่จะผลักดันกฎหมายเหล่านั้นต่อไปก็ได้มา34ฉบับวันนี้ก็เป็นการเปิดประชุมร่วม2สภาที่ว่าเพื่อที่จะพิจารณาและก็ลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับจะให้นำทั้ง34ร่างนั้นมายืนยันต่อไปหรือไม่เพราะฉะนั้นความคึกคักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณานะร่างกฎหมายนะก็อยู่ที่รัฐสภาในวันนี้นะเดี๋ยวจะไปดูในรายละเอียดกันอีกเหมือนกันนะครับว่ามีตรงไหนที่มีการอภิปรายพูดถึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำฉบับใหม่นะแรกๆรัฐบาลก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้ออกตัวเต็มที่นักเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับจนกระทั่ง อีกฝั่งหนึ่งเขาก็กระทุ้งซ้ายกระทุ้งขวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีของฝ่ายค้านก็หยิบจับเอาเรื่องของผลการลงประชามตินะครับมาเป็นตัวกระทุ้งรัฐบาลว่า21ล้านเสียงของประชาชนเนี่ยนะลงมติเห็นด้วยกับการที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นแต่บังเอิญนะครับว่ารัฐบาลเองก็เห็นว่าร่างเดิมที่มีอยู่ในสภานั้นเนี่ยมันมากมันมีหลายๆประเด็นที่ยังเห็นไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นอยากระนั้นเลยนะก็เริ่มต้นนับหนึ่งทำขึ้นใหม่ดีกว่านะครับเมื่อวานในช่วงที่ผมจัดรายการกับคุณวิสุทธิ์นะครับก็เห็นข่าวว่าทางรัฐบาลก็คือคุณพระดอนปริศนานันทกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาสื่อสารเสร็จสับแล้วว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับคือมี192เสียงยังไงนะก็มีเสียงมากพอในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่แล้วก็นะวันที่19คือวันอังคารหน้านะก็เสมือนหนึ่งว่าจะเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งนะก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลนะก็นะจะผลักดันโดยการเริ่มต้นนะไม่เริ่มต้นหนึ่งใหม่นะเพราะมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนี่ยครับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ลัดขั้นตอนจู่ๆจะมีสสรขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นเลยก็หาไม่มันก็จะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งนะครับกันที่การแก้ไขมาตรา256เหมือนกับครั้งนั้นนะที่มีการยื่นร่างแก้ไขแล้วก็เอาร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักนะพอเปิดประตูตรงนั้นเสร็จสับก็นำไปสู่รายละเอียดว่าจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรใครจะมาร่างประกอบไปด้วยสสรจะมีกรรมธิการวิสามัญหรือจะมีอะไรก็จะอยู่ในรายละเอียดตรงนั้นคือจะต้องเปิดประตูตรงนั้นซะก่อนให้เรียบร้อยแล้วค่อยๆไปว่ากันนะดูเหมือนคุณอภิรักษ์เข้ามานะครับผมไป ทักทายคุณอภิรักษ์กันก่อนนะสวัสดีครับคุณอภิรักษ์ครับ
12: สวัสดีครับคุณมนตรีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณมนตรีจะไปต่อเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยๆนั่งไล่ตามนะครับ
11: ก็ผมโฉบๆนะฮะยังไม่ได้ลงในรายละเอียดนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ก่อนก็แล้วกันครับคุณอภิรักษ์ครับนั่นก็คือมันมีประเด็นนะเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตกลงมันยังไงกันแน่ตอนแรกก็11นัดเอ้าเมื่อคืนมาอีกไม่รู้กี่นัดนะแล้วมีลูกประเภทที่เราเองก็คงคุ้นนะ M79 อย่างเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนบ้านของเราด้านหนึ่งก็เหมือนต้องการที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะครับแต่พอมามีเหตุการณ์ตามแนวชายแดนอย่างเนี้ยมันก็ทำให้การที่จะมาจับเข่าคุยนะฮะมันก็คงจะยากสิถ้าเป็นแบบนี้เอาละเรื่องนั้นพักเอาไว้ทีนี้มันมีประเด็นที่น่าจะเห็นถึงสัญญาณบวกก็แล้วกันกรณีของแม็กสื่อเขาก็เรียกลุงอยู่เรื่อยเลยวันก่อนผมบอกว่าอายุ58เนี่ยก็น่าจะเป็นเอาละจะสื่อเขาบอกว่าลุง
12: โยตรีไม่พอใจใช่ไหมล่ะมันจะเข้าตัวใช่ไหมล่ะเรื่องของเรื่อง
11: ก็ลุงก็ลุงคุณอภิรักษ์ลำ
12: ที่ไปหาของป่านะเราเรียกว่าลุงโย
11: ที่ไปหาของป่านะครับเดี๋ยวชื่อเต็มเต็มชื่ออะไรคุณอภิรักษ์ครับชาวอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับนายโยตสายน้อยหรือลุงโยตนะครับที่หายตัวไปตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนนะครับเสร็จสับแล้วก็เอากลายเป็นว่าล่วงล้ำข้ามแดนเข้าไปในพื้นที่ของฝั่งกัมพูชาถูกทหารฝั่งโน้นเขาจับแล้วก็เอาไปควบคุมตัวไว้ที่จังหวัดอุดรมีชัยนะเราก็ได้เห็นใส่เสื้อผ้าที่สื่อเขานำมาเปิดเผยอ่ะก็กลายเป็นเอาละเขาก็ทำตามกฎหมายในฐานะที่เข้าเมืองผิดกฎหมายสุดท้ายสุดเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้มีการประสานงานกันผ่านทางช่องทาง RBC หรือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคของทั้งสองฝ่ายและก็ในช่วง11โมงวันนี้นะครับก็มีการส่งมอบตัวกันที่ด่านช่องสังงำนะครับโดยทางฝั่งนู้นนะครับก็เป็นทหารที่เป็นประธาน RBC ทางฝั่งของเรานะครับก็มีในส่วนของกองกำลังสุรานารีนะครับก็รับตัวมาเสร็จสับเรียบร้อยในข่าวเขาก็บอกว่าก็นายโยชน์ลุงโยชน์เนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงดีไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยบาดเจ็บตามร่างกายแต่อย่างใดก็ถือว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยผ่านทางช่องทาง RBC ที่ว่าแล้วก็มีการปล่อยตัวเขาบอกว่าการส่งตัวนายโยชน์กลับประเทศไทยถือเป็นสัญญาณบวกของความร่วมมือระดับ RBC ระหว่างไทยกัมพูชาและมีส่วนช่วยลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศได้ในระดับหนึ่งครับคุณอภิรักษ์ครับ
12: ครับเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นวิธีการเล่นเกมในแบบ good cop bad cop นะครับก็คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งด้วยแล้วก็การเจรจารอบหลังเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับท่าทีของการเจรจารอบหลังแม้ว่าเขาจะมีการจับไม้จับมือเราอยู่ที่ตัวฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันเนี่ยพร้อมๆกันก็คือคุณพ่อท่านประธานวุฒิเนี่ยก็มีการออกคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับบ้านเราขณะเดียวกันมีการปล่อยตัวคนที่ไปหาของป่าแต่ก็จะมีประเด็นเรื่องของการฮึ่มๆอะไรขึ้นมามองในแง่นึงเขาก็สามารถที่จะสื่อสารได้ว่าเขามีความพร้อมมีความเต็มใจมีความตั้งใจขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สะท้อนให้ได้เห็นว่าทางฝั่งเราเนี่ยก็ยังมีแผลยังมีโน่นยังมีนี่กันอยู่ทีนี้มันก็มีความยากความง่ายอยู่อันนึงที่เรานั่งคุยกันก่อนหน้านี้แหละที่ถามคุณมนตรีก่อนก็คือว่าเมื่อเราไปเข้าสู่ unclose บังคับสมัครใจอะไรแบบนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเกมนี้จะออกมากันยังไงแบบไหนซึ่งแน่นอนนะครับหลังจากที่มีการพูดคุยในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจคุณมตรีเราคิดได้ไหมอ่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ย รัฐบาลเนี่ยก็เดินหน้าหลายเรื่องไปจนเรียกได้ว่าไม่ได้แตะชายแดนแต่พอถึงเวลาปุ๊บเหมือนเรตติ้งจะดูถูกตั้งคำถามด้วยกันไม่ได้บอกว่าเรตติ้งไม่ดีเนี่ยสถานการณ์ชายแดนเนี่ยกลับมาอีกครั้งก็ต้องยอมรับครับว่าไอ้ตัวผลงานชายแดนเนี่ยคือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ภูมิใจไทยเข้ามาอยู่ในกระแสขณะเดียวกันถามว่าผลงานในเชิงเศรษฐกิจผลงานในการแก้ไขปัญหาประเทศเนี่ยมาหรือยังก็ยังไม่มาแต่มันอยู่ในความคาดหวังของบรรดาทีมต้องขออนุญาตเรียกเหมือนที่เขาเรียกกันกันเลยนะสามแม่ครัวทีนี้เนี่ยทีมสามแม่ครัวเนี่ยคุณสุปจีก็เรื่องของทุเรียนก็ต้องใช้คำว่าเจ็บหนักอะในขณะที่เรื่องของรถพ่วงข้างก็ยังคงตอบคำถามในเชิงของการที่จะให้เห็นผลงานออกมายังไงแบบไหนไม่ค่อยชัดเจนเนื่องด้วยอาจจะเป็นปลายทางอาจจะเป็นปลายเหตุแล้วก็ย้อนมาถึงเรื่องของ 40,000 ล้าน 40,000 ล้านเนี่ยเมื่อวานผมคุยกับคุณวิสุทธ์เนี่ยก็คือมันเหมือนกับฝั่งนึงก็อาศัยสื่อแล้วก็พูดทุกวันว่ามันมีความจำเป็นสถานการณ์โลกสถานการณ์พลังงานของแพงเงินเฟ้อ 5% แต่อีกฝั่งนึงเหมือนกับก็ไม่หยุดนะครับก็กลายเป็นว่าคุณกรคุณอภิสิทธิ์หรือแม้กระทั่งเมื่อวานหมอวรงแม้กระทั่งท่านเสรีพิสุทธิ์เองเนี่ยฝ่ายค้านก็ขยับกันอยู่เยอะจะมีแต่ฝ่ายคอยอย่างเดียวมั้งครับที่เมื่อวานเนี่ยไม่ค่อยได้ขยับที่เหลือก็คือขยับหมดมันก็เลยแอบคิดไปเหมือนกันไม่รู้ผมคิดในเชิงการเมืองเกินไปหรือเปล่าเรื่องชายแดนก็เลยกระเถิบเข้ามาอยู่ในความสนใจทั้งที่ดูเหมือนว่าไม่น่าที่จะมีประเด็นอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังอะไรมากมายจะเป็นเนื้ออีกทีเนี่ยก็คือว่าการที่จะไปคุยเรื่องของ MOU 44ที่จะไปแทนที่ใช้ Unclose ก็ไปแทนเนี่ยแหละว่าจะออกมากันยังไงแบบนั้นครับคุณมนตรีผมคิดเยอะไปไหมคุณมนตรี
11: ก็ดูเหมือนมีคนคิดเหมือนคุณอภิรักษ์อยู่ด้วยแม้กระทั่งการนัดหมายพบปะกับภาคเอกชนในวันนี
12: ้
11: นะครับก็มันก็ทำให้มีพื้นที่บนหน้าสื่อและข่าวอื่นๆนั้นนะมันก็อาจจะนะมันเป็นธรรมชาติของข่าวอ่ะคุณอภิรักษ์ครับเวลามีอะไรที่อลังการงานสร้างสักหน่อยหนึ่งมันก็จะเป็นข่าวที่ถูกนะตีอยู่บนหน้าสื่อนะข่าวอื่นก็อาจจะหลุดไปหรือว่าเป็นข่าวเล็กๆตรงนี้ทั้งเรื่องของชายแดนแล้วก็มาถึงภาคเอกชนในวันนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้นัดหมายกันนะตอนต้นผมนำมาเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนั่นก็คือเป็นการเปิดรายงานผลสำรวจของภาคเอกชนพอดีมันก็เลยกลายเป็นทำให้มันไปด้วยกันทั้งปัญหาที่นาทีนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็คือการจัดการกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่มีหน่วยงานต่างๆ20กว่าหน่วยงานเนี่ยเวลาที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ให้บริการจดทะเบียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในรูปต่างๆตามมาจนกระทั่งเป็นข่าวเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เลยถูกมองว่าในขณะที่ผ่านมาถึงวันนี้ดูเหมือนเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่บวกนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องมีเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆขึ้นมาให้อยู่บนหน้าสื่อนี่คือคนก็คิดแบบนี้ก็คงไปห้ามเขาไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นข่าวและเป็นข่าวใหญ่นะฮะก็ขยายความตามที่คุณพิรักษ์พูดถึงไปเมื่อสักครู่คุณรักผมกลับมาที่ชายแดนต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนโอ้มันคนในพื้นที่นะเขาก็เห็นสัญญาณว่าเอ๊ะนะมันจะเกิดอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีปฏิบัติการต่างๆเกิดขึ้นทีนี้ไปดูในมุมของประธานกรรมธิการการทหารนะคุณสมบูรณ์หนูนวลนะเป็นสวนะและเป็นประธานกรรมธิการการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐของวุฒิสภาคุณสมบูรณ์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็บอกว่าภาพรวมตอนนี้ทางกัมพูชาพยายามสร้างภาพนะฮะว่ามีเสียงดังมีการยิงในฝั่งของเขาเนี่ยข้ามมาจากฝั่งไทยเพื่อสร้างกระแสนะให้กับตนเองนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบูรณ์มองว่ากัมพูชาเนี่ยยิงอยู่ในพื้นที่ตัวเองไม่ได้เ ข้ามเข้ามาในฝั่งไทยนะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลอัปเดตหรือยังนะเพราะว่าเมื่อวานเขาบอกว่าตกเข้ามาในฝั่งไทยบ้างก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ในสายตาของประธานกรรมาธิการทหารแล้วก็ได้สอบถามข้อมูลนะจากฝ่ายปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยคุณสมบูรณ์ก็เข้าใจได้ว่านะมันเป็นการนะสร้างกระแสนะจากฝั่งนู้นด้วยเหตุผลบางประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความนิยมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปก็ทีนี้ทางฝั่งเราจะทำอย่างไรคุณสมบูรณ์ก็บอกว่าต้องยอมรับว่าเราต้องอดทนให้ได้เราไปตอบโต้ไม่ได้เพราะประเด็นที่สำคัญที่สุดเขายิงในพื้นที่เขาสร้างภาพให้ประชาชนชาวกัมพูชาบ้านเราก็เรียกว่าสร้างภาพที่จริงแล้วไม่มีอะไรในฝั่งไทยนะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้นะครับตรงนี้แหละครับเกี่ยวกับรอบ3รอบอะไรมีไม่มีเนี่ยคุณสมบูรณ์บอกว่ายอมรับว่าการสร้างภาพยิงปืนแบบนี้มีส่วนเกี่ยวข้องนะมาจากการยกเลิก MOU 44ซึ่งมีส่วนเขาก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนต้องใช้หลักสากลมากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ในคณะกรรมการการทหารเรามาหารือกับทางกระทรวงกลาโหมเรื่องการดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับแล้วก็มาดูว่าจะดูแลกันอย่างไรเราเชื่อว่าการที่จะเกิดสู้รบในรอบที่3เกิดค่อนข้างยากยากมากนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็เตรียมพร้อมทุกเรื่องนะตนก็ตามเรื่องนี้อยู่ก็เป็นว่าในมุมของคนที่ก็ติดตามสถานการณ์ก็จะมีความเห็นว่าสถานการณ์มันน่าจะไม่ไปไกลถึงอย่างที่เราเองเห็นการยั่วยุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วว่าเดี๋ยวก็จะไปรอบ3จนได้แต่ในมุมของคนที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็มีข้อมูลเห็นว่าน่าจะไปไม่ถึงจุดนั้นครับคุณอภิรักษ์ครับ
12: ครับอาจจะขออนุญาตพักแล้วก็เรียกแผนหลังไมค์คุณมนตรีนิดหน่อยเมื่อสักครู่ผมอาจจะเข้ามาช้าไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเพื่อความคล่องตัวพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับ
11: ครับ
10: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
14: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
16: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมเซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุยกับคุณมนตรีไล่เลียงเรื่องของสภาแล้วก็ไล่เรียงวาระสำคัญผมขออนุญาตที่จะย้อนสอนตัวเองในการที่จะเราอัพในหลายประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้แน่นอนนะครับหนึ่งในเรื่องที่หลายคนติดตามก็คือเรื่องของกรณีที่ทรัมป์มาเจอกับสีจิ้นผิงมีการถอดรหัสมีการถอดความหมายทั้งเรื่องสถานที่ทั้งเรื่องเนื้อหาถ้อยคำถ้อยความส่วนวันนี้ก็ค่อยตามติดกันต่อนะครับว่าจะมีประเด็นอะไรกันยังไงแบบไหนขณะเดียวกันในซีของฝ่ายค้านรวมไปถึงรัฐบาลวันนี้ก็มีการขยับเรื่องของกรรมธิกงกรรมธิการอะไรเพิ่มเติมกันค่อนข้างเยอะสีสันอย่าเรียกว่าสีสันเลยเนื้อหาที่ฝ่ายเชียร์ที่เขาสนใจก็คงจะเป็นการทำหน้าที่ของฝั่งพรรคประชาชนรัชนกสีนอกนี่ก็ถือด้วยว่าเป็นไฮไลท์นะครับวันนี้ก็ได้เห็นการทำหน้าที่พูดถึงเรื่องเบี้ยเลี้ยงนะครับคุณหมอวายโยนะครับก็อีกท่านหนึ่งก็เรียกได้ว่าอยู่ในขั้นที่จะต้องมีการทำหน้าที่คุณรังสิมันโรมคุณพักขมลหนุนอนันต์คุณเวรยุทธการชูฉัตรอันนี้เป็นส่วนที่อาจจะเรียกได้ว่าจริงๆก็ดังทุกคนนั่นแหละอย่างคุณพัฒนพงศ์ลีลาพัฒน์ที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็ดูแลประธานกรรมธิการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัยอย่างเงี้ยเป็นต้นยังในส่วนของภูมิใจไทยนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยถ้าเขาเลือกได้ก็คงจะไปอยู่ในตัวรัฐมนตรีในฝั่งนี้ก็จะเห็นชื่อมีคุณจุติไกรเลิกก็แล้วกันที่เหลือก็คงเป็นการสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ส่วนที่ไม่ได้ทั้งกรรมธิการด้วยไม่ได้ทั้งตำแหน่งส.ส.ด้วยเนี่ยจังหวะนั้นก็มีออกแนวฟาดงวงฟาดงากันไปแล้วเพื่อไทยมีคุณจิติมาฉายแสงนะครับที่หลายคนสนใจคุณนพพลเหลืองทองนรานะครับอื่นๆในส่วนของพรรคกล้าทำนะครับก็อาจจะเห็นคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาคุณจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์ประชาธิปัตย์คุณสกลทีนะครับประธานกรรมธิการสาธารณสุขคุณพิทักษ์เดชโชประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไทยรวมพลังนะครับส.ส.อุบลคุณจิตรวรรณหวังสุภกิจโกศลประธานกรรมธิการต่างประเทศนะครับส่วนเรื่องของนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็จริงจังหลายเรื่องนะครับผมก็นั่งดูครับคุณมนตรีวันก่อนก็เอาจริงปราบนอมินีต่างชาติวันก่อนลงไปทางใต้ก็พูดถึงไม่ใช่กลุ่มอิทธิพลหรอกกุ้ยเมื่อวานเนี่ยมีแรงงานไทย4จังหวัดที่ถูกแบนไม่ให้เข้าท่านนายกก็บอกช่วยไม่ได้นี่ทีนี้ในส่วนของหมิงเฉินครับนายกรัฐมนตรีสั่งสอบขยายผลซุกอาวุธหลังมีข่าวเชื่อมโยงนักการเมืองนายกบอกฟันไม่เลี้ยง

0: เด็ดขาดเมื่อกี้ฟันไม่เลี้ยงอันนี้ฟันเด็ดขาด
1: ครับ
0: ส่วนในส่วนของท่านอธิบดีที่เจอปัญหาแบบนี้นี่บอกว่าสั่งสอบสินบนฟันไม่เลี้ยงไม่มีข้อยกเว้นเอาเป็นว่าณตอนนี้เวลานี้มีแต่เรื่องฟันไม่เลี้ยงเอาไม่หยุดกันทั้งนั้นเลยครับคุณมนตรีครับ
1: ทีนี้นะครับมาดูว่าจะฟันไม่เลี้ยงกันอย่างไรเนี่ยเอาผมย้อนกลับไปดูนะเมื่อสักครู่นะพูดถึงเรื่องของวาระแห่งชาตินะฮะแล้วก็เรื่องของปัญหาต่างๆที่จะจัดการนะในเรื่องที่เป็นปัญหาไปดูจากประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะคุณมานะนิมิตมงคลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมหรือคณะทำงานซิโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเนี่ยก็ได้ร่วมพูดคุยกับทางรองนายกปกรณ์นินทประพันธ์อยู่ด้วยหลังการพบปะกับรองนายกปกรณ์นินทประพันธ์คุณมานะก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าวันนี้ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักโดยเฉพาะปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาวิกฤตที่จำเป็นต้องใส่ใจแล้วก็มาแก้ไขปัญหาร่วมกันถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ภาคเอกชนพร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยทุกข้อเสนอรองนายกปกรณ์ให้การตอบรับทั้งหมดและจะนำไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในช่วงเย็นวันนี้แต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดขอให้เป็นประเด็นที่พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนคุณมานะยังบอกว่ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คณะทำงานและเพื่อนไม่ทนเปิดเผยผลการสำรวจความเห็นของภาคประชาชนว่าหน่วยงานภาครัฐใดบ้างที่เรียกรับสินบนเป็นจำนวนมากซึ่งเปิดเผยไปแล้วตั้งแต่เปิดไปแล้วทั้งหมด26หน่วยงานและจัดอันดับให้เห็น10อันดับแรกที่เรียกรับสินบนและ10อันดับแรกที่เรียกรับจำนวนสินบนที่สูงซึ่งได้ชี้แจงให้ทราบว่าที่ผ่านมาทุกหน่วยงานของรัฐที่ภาคเอกชนและประชาชนต้องไปขอใช้บริการหรือมีอำนาจอนุญาตอนุมัติต่างๆจะเรียกรับสินบนทั้งสิ้นมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันและการสำรวจครั้งนี้ชี้เห็นว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดซึ่งสิ่งที่อยากเห็นไม่ได้หวังว่าจะเกิดการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการต่อว่าบั่นทอนหรือตำหนิหน่วยงานเหล่านั้นแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงแล้วนำไปดำเนินการแก้ไขและจากนี้ไปได้รณรงค์ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนหากเจอคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนที่ไหนขอให้ช่วยกันร้องเรียนอย่ายอมทนอยู่แบบนี้เพราะเป็นต้นทุนการทำธุรกิจนะฮะคุณมาน่ายังบอกว่าจากข้อมูลการสำรวจจะเห็นว่าบริษัทต่างๆต้องจ่ายสินบนซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมากประมาณร้อยละ48ของภาคเอกชนที่ไปติดต่อหน่วยงานแล้วจะต้องจ่ายสินบนซึ่งเป็นต้นทุนที่ทำให้ประเทศไทยเสียศักยภาพในการแข่งขันและทำให้เสียชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้คนไทยรู้นักธุรกิจรู้และต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยก็รู้ซึ่งเขาไม่ชอบและนี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คะแนนของประเทศไทยตกต่ำนะครับเมื่อถามว่าผลสำรวจของกกร.ได้สำรวจหรือไม่ว่ามาจากนักการเมืองหรือราชการคุณมานะก็บอกว่าผลสำรวจไม่ได้เจาะจงแต่ระบุชื่อหน่วยงานและไม่ได้ระบุว่าเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการแต่ในทางปฏิบัติราชการทุกระดับจำนวนมากจะทำสิ่งเหล่านี้ต่อซึ่งเราไม่อยากได้ยินใครมาอธิบายว่าเป็นปัญหาของตัวบุคคลเพราะพฤติกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆเกิดมาต่อเนื่องยาวนานเป็นปัญหาเชิงระบบเป็นปัญหาวัฒนธรรมในการทำงานของหน่วยงานในระบบราชการไม่ใช่ปัญหาตัวบุคคลขออย่าพูดแบบนั้นเพราะเป็นการตัดปัญหาออกไปแล้วจะไม่เกิดการแก้ไขได้เลยคือย้ำว่าไม่ใช่เป็นเรื่องตัวบุคคลแต่มันกลายเป็นเรื่องวัฒนธรรมขององค์กรของหน่วยงานหรือกลายเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาและก็ส่งผลต่อเนื่องมาถึงวันนี้และถ้าไปดูการให้คะแนนต่างๆคุณวิลาครับ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าในรอบ3ปีที่ผ่านมานะก็3นายกนะฮะตั้งแต่นายกเศรษฐาท ที่ตอน

0: นั้นเข้ามาก็จะต้องเป็นรัฐบาลดิจิตอลนะฮะคุณแพทองธารอาจจะยังไม่ทันได้ขยับแต่ก็สานต่อจากที่คุณเศรษฐาพอมาถึงคุณอนุทินก็จะต้องลดการซ้ำซ้อนจะต้องขจัดปัญหาสารพัดอย่างแต่ในด้านกลับกันเนี่ยผลสำรวจที่นักธุรกิจเขาตอบมาในส่วนที่ทางซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเข้าไปทำมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า3ปีที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้แผ่วลงเลยครับคุณพิรักษ์ครับ
1: เดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยจะเอามาอ่านไล่เรียงกันอีกทีนึงแต่ผมต้องขอยอมรับนะครับว่าชอบวิธีของสิ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่ทนเนี
0: ่
1: ยแล้วมันเป็นสิ่งที่เหมือนผีมั้งคุณมนตรีรู้ว่ามีแต่ว่าจะถามหาใบเสร็จก็คงไม่ง่ายถ
0: ้
1: าถามว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยใครที่ไม่จ่ายเนี่ยต้นทุนในการไม่จ่ายเนี่ยอาจจะแพงกว่าต้นทุนในการจ่ายทีนี้ถ้ารวมตัวกันไม่จ่ายกันเยอะๆเนี่ยอันนี้น่าจะโอเคทีนี้ครับเขาไม่ได้พูดหรอกว่าข้อมูลชุดเนี้ยมาจากไหนกันยังไงแล้วถามหาใบเสร็จหรือเปล่าเพราะถ้าถามในแง่ของทางเอกชนก็คงไม่มีใบเสร็จเพราะว่าวิธีการนี้ที่เขาบอกก็คือเป็นผลการสำรวจว่าเขาเจออะไรกันแบบไหนมาบ้างหลากหลายร้อยชุดเลยทีเดียวแต่ทีนี้หน่วยงานรัฐเนี่ยผมว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยการที่จะไปเรียกรับเนี่ยก็คงจะต้องถ้ามีนะผมใช้คำว่าถ้ามีก็คงจะเหนียมๆกันมากขึ้นอ่ะเพราะว่าถ้ารับกันชัดๆแบบนั้นคงไม่ไหวอันนี้คือผลที่ได้โดยตรงในการที่จะเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้ทีนี้คำถามสำหรับผมที่น่าสนใจก็คือว่าบางกรมเนี่ยผมมองว่าเล่นไม่ฉลาดเอาใหม่เล่นไม่ละมุนคุณมนตรีก็ออกมาบอกว่าไม่มีขอเถียงขอโต้ขอหลักฐานด้วยอย่างวันนี้ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษคุณสุรินทร์วรกิจธำรงค์เนี่ยตั้งโต๊ะแถลงหลังจากผลการสำรวจของคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันเนี่ยที่มีสภาหอสภาอุดแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยสมาคมธนาคารไทยเนี่ยภายใต้คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.เพื่อนไม่ทนคือเก็บข้อมูลสำรวจความไม่โปร่งใสเนี่ยคือสำรวจความคิดเห็นความโปร่งใสตัวอย่างจากผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจ401รายทั่วประเทศกรมควบคุมมลพิษอันดับ1เสนอต่อครั้งหลักแสนบาทท่านอธิบดีบอกว่าเรียกประชุมผู้บริหารทั่วประเทศต้องดำเนินการ2แนวทาง1ขอทำหนังสือเปิดผนึกถึงกกร.ให้ชี้แจงของที่มาของข้อมูลวิธีการตรวจสอบและส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันเพื่อขอให้หน่วยงานตรวจสอบได้ว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่เช้าวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปส่งจดหมายเปิดเผยด้วยตัวเองตอนนี้กกร.รับจดหมายแล้วข้อที่2ก็คือต้องแถลงข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนให้เร็วที่สุดคุณสุรินทร์ท่านอธิบดีบอกว่าหากไม่มีหลักฐานรองรับการเผยแพร่ข้อมูลนี้เป็นการสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานกระทบความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่เรียกร้องให้มีการแสดงความรับผิดชอบและขอโทษต่อกรมควบคุมมลพิษอย่างเป็นทางการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีที่สั่งสมมาเป็นเวลา34ปีท่านอธิบดีบอกว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลไม่มีอำนาจอนุมัติหรือออกใบอนุญาตให้กับภาครัฐหรือเอกชนไม่มีกลไกเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภายใต้กฎหมายและระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ตั้งแต่งดรับของขวัญงดรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มายืนแล้วก็เอามือทำเป็นสัญลักษณ์ตัว X ครับผมเชื่อว่าองค์กรเนี่ยมันต้องมีคนดีมากกว่าไม่ดีอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วอันที่2เนี่ยผมไม่กล้าพูดครับแต่ถามประชาชนกับถามหน่วยงานองค์กรที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยให้เขายืนยันไหมว่าที่ไหนไม่มีบ้างเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่าเราน่าจะหากันยากทีเนี้ยพอออกมาพูดแบบนี้ปุ๊บเรียนตรงๆนะข้อที่1ก็คือขอข้อมูลจากทางกกร.ใครเขาจะให้อันที่2มันเป็นข้อมูลวิจัยในการเก็บข้อมูลอันที่2ตั้งโต๊ะชี้แจงกับสื่อมวลชนเรื่องนี้ไม่ต้องชี้แจงกับสื่อมวลชนครับถ้าจะชี้แจงอ่ะต้องชี้แจงกับประชาชนครับอันเนี้ยสำคัญมากที่สุดอันนี้อาจจะผิดจุดไปหน่อยแล้วไปดูคอมเมนต์นะคุณมนตรี
0: ครับ
1: ทุกสื่อที่ลงคอมเมนต์ข่าวนี้ เรียกได้ว่าข่าวที่จะแทนที่จะบวกอ่ะหงายหลังแทบทั้งนั้นนะคุณมนตรีผมว่าไม่คือมันต้องปฏิเสธแหละว่ามันไม่มีหรือมีอะไรเราคือบอกว่าเราจะเร่งตรวจสอบเราเข้าใจความห่วงใยเราเข้าใจความรู้สึกแต่ความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าจะถูกแก้ไขปัญหาขอหลักฐานที่ชัดเจนและส่งมาทางลับผ่านทางช่องทางที่มีรับรองว่าจะแก้ไขปัญหาอุ้ยถ้าตอบอย่างเงี้ยรับรองไม่มีกระทบแต่พอเล่นโยนกับแบบนี้ผมว่าไม่รู้ใครเทรนท่านอธิบดีมาคุณมนตรี
0: คือดูเหมือนเอาละ
1: บู๊มาก็บู๊กลับอ่ะ
0: ฟังจากที่คุณวิรักษ์บอกในตอนต้นว่าทางรัฐมนตรีว่าการสั่งการนะให้หน่วยงานที่อยู่ในกำกับของท่านแถลงเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับถูกดันหลังออกมานะแล้วเวลาแถลงเนี่ยก็แหมคือถ้ายอมรับเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงต่อพอปฏิเสธมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่คือต้องเรียนตรงๆนะอย่างกรมตอนแรกหลายคนก็อาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะกรมควบคุมมลพิษนะครับมันน่าจะเป็นกรมอื่นหน่วยอื่นอะไรนะแต่พอมันมีภาพของมหากาพของคลองด่านบ่อบำบัดน้ำเสียนะที่มีทั้งข้าโง่มีทั้งอะไรต่อไม่อะไรเกิดขึ้นก็คือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้นะการดูแลนะของกรมเนี่ยคนเขาก็เลยก็เป็นเหตุเป็นผลอยู่กับสิ่งที่ทางกกร.เข้าไปทำมาแล้วก็จัดอันดับอย่างเนี้ยมันมีที่มาและมันมีกรรมเก่าของท่านอยู่ด้วยพอดีมันก็เลยกลายเป็นประเด็นถ้าท่านออกจะมาตอบโต้มาสวนบอกว่าเอาข้อมูลเอาหลักฐานมาเนี่ยมันก็ฟังดูแล้วก็ท่านยังมั่นอกมั่นใจอยู่ครับคุณพิรังคุณรักเมื่อสักครู่ผมพูด
1: ผมดอกจันเพิ่มเติมนิดนึง อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคนที่คอมเมนต์หรือสิ่งที่ผมคอมเมนต์ก็ได้ครับแต่ณวันนี้ถ้ามี PR อยู่ใกล้ๆหรือหน่วยงานสื่อสารองค์กรเนี่ยให้เขาไปหาเครื่องมือที่เป็นการวัดเช่นโซเชียลเซนติเมนต์หน่อยดูหน่อยสิว่าเขาพูดถึงองค์กรของเราอย่างไรอันนี้จะตอบได้โดยที่ไม่ต้องฟังคอมเมนต์จากสื่อมวลชนหรือว่านักวิชาการก็ได้ดูโซเชียลเซนติเมนต์เนี่ยอันนี้จะรู้เลยว่าสังคมก็มองตัวเรายังไงครับ
0: ก็จะได้เห็นเป็นกระจกอีกด้านหนึ่งไงคุณในเวลาครับเพราะว่าเราการันตีตัวเองแต่เสร็จแล้วเนี่ยเอาละด้านหนึ่งเนี่ยก็คงจะต้องซักไซ้ไล่เลียงดูความเป็นไปภายในองค์กรของตัวเราเองด้วยแต่เมื่อกลางวันผมพูดไปอยู่คำหนึ่งจำได้ไหมครับคุณอภิรักษ์ตอนนั้นเนี่ยหนึ่งในหน่วยงานที่เป็นหนึ่งในสิบที่เขาจัดอันดับมาในครั้งเนี้ยผลก่อนนู้นได้รับรางวัลอะไรจากปปช. นะ คุณธรรมดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ปรากฏว่าในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานบุคคลภายในมีทั้งหัวคิวมีทั้งเรียกรับมีทั้งอะไรจากลูกน้องอันนั้นก็คือกรมนั้นจงกระทั่งเป็นคดีความคนที่เป็นอธิบดีก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปนั่นก็คือเป็นหน่วยงานระดับรางวัลคุณธรรมจากหน่วยงานองค์กรที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสก็คือปปช.แต่ณเวลานั้นปปช.ท่านเองก็ชี้แจงว่าก็ยึดโยงตามเอกสารนะไม่ได้ลงไปสำรวจไม่ได้ไปดูรายละเอียดต่างๆมากมายไปกว่านั้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับกรณีที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาอยู่ณเวลานี้นั้นเนี่ยก็ภาคเอกชนเขาก็มีวิธีการในการไปสำรวจนะจากนักธุรกิจจากคนที่อยู่ในก็สัมภาษณ์ตรงอ่ะคุณอภิรักษ์ก็ล้วนแล้วแต่ทอนออกมาเป็นเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มากน้อยก็แตกต่างกันอย่างที่ว่าทีนี้เมื่อสักครู่ที่บอกว่าทางกกร.และเพื่อนไม่ทนเนี่ยที่เขาไปพบท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์แล้วทางดร.มานัสนิมิตมงคลเองก็บอกว่าเดี๋ยวให้รอคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนว่ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรนักข่าวเขาก็ไปสัมภาษณ์รองนายกประกรณ์เกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอแนวทางการต่อต้านการทุจริตนะครับว่าภาคเอกชนเขาเสนออะไรบ้างรองนายกประกรณ์ก็บอกว่าก็ตรงกับรัฐบาลเพราะเราต้องการปราบปรามการทุจริตอยู่แล้วไม่ได้ขัดแย้งกัน โดยกกร.จะเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติวาระแห่งชาติตรงนี้มาจากกกร.นะครับที่ยังให้ผลักดันให้รัฐบาลหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเอาจริงเอาจังในระดับวาระแห่งชาติกันเสียทีนะครับเป็นวาระแห่งชาติในการผลักดันเรื่องนี้ก็ตรงกับนโยบายรัฐบาลอีกนั่นแหละและอีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะจับต้องได้เพิ่มมากขึ้นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองต่างๆซึ่งได้กำหนดขั้นตอนรายละเอียดในการดำเนินการอะไรต่างๆไว้และใช้ดุลพินิจได้มากโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคือจะมาใช้ดุลพินิจตามอำเภอน้ำใจหรือว่าภายใต้หลักคิดของตัวเองต่อไปอีกไม่ได้ก็จะมีการกำหนดกรอบเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลตรงนี้ซึ่งท่านรองนายกประพันธ์ก็บอกว่าก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลพอดีและการที่เราจะเป็นโอเพนครับเวิร์นเมนนะเป็นรัฐบาลเปิดนะกับรัฐบาลดิจิตอลซึ่งทุกเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันหมดถ้าเป็นดิจิตอลจะโปร่งใสและตรวจสอบได้สอดคล้องกับข้อเสนอกกร.นอกจากนี้กกร.จะเสนออีกข้อหนึ่งคือให้มีหน่วยงานนำร่อง4หน่วยให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ขยายไปที่อื่นๆต่อไปก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาหน่วยงานไหนมาเป็นนำร่องนะครับซึ่งเขาเสนอให้นำมา4หน่วยงานเป็นต้นแบบในเรื่องของความโปร่งใสครับคุณพิรักษ์ครับก็ดูเหมือนจะท้าทายไม่น้อยนะครับคุณพิรักษ์เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้เป็นรัฐบาลเปิดเข้าใจว่าในยุคของนายกเศรษฐาเนี่ยผมพูดไปตอนต้นก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้แหละครับคุณในเวลากลับเรื่องรัฐบาลดิจิตอลเรื่องอะไรทั้งหลายแหละเพื่อให้ตรวจสอบได้โปร่งใสนะแต่มาถึงวันนี้ปัญหามันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเราก็ยังจะต้องนะควานหาคำตอบโดยจะใช้เนี่ยตรงนี้แหละความโปร่งใสตรงนี้แหละเป็นตัวทะลุทะลวงครับ
1: คุณมนตรีเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้คอมเมนต์กลุ่มหนึ่งที่ขยับที่ผมมองว่าไม่สวย ผมเจอกลุ่มที่ขยับสวยครับก็คือกลุ่มสรรพสามิต วันนี้เขาโพสต์เลยเขาบอกว่าข้อมูลของกกร.มีประโยชน์ทำให้จะต้องมากลุ่มสรรพสามิตบอกข้อมูลสินบนจากกกร.มีประโยชน์โดยกลุ่มพร้อมยกระดับปราบทุจริตเร่งใช้เทคโนโลยีโปร่งเพื่อความโปร่งใสโดยกลุ่มสรรพสามิตออกแถลงการครับชี้แจงผลการสำรวจโดยบอกว่าผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงดำเนินงานทำให้ต้องไปทบทวนกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบกรมสรรพสามิตยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการป้องกันการปราบปรามทุจริตอย่างเต็มที่ทั้งวินัยการตรวจสอบภายในตอนนี้อยู่ระหว่างการทบทวนขั้นตอนการอนุญาตและกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตรวมถึงยกระดับช่องทางร้องเรียนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นภายใต้หลักการความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้พร้อมบูรณาการร่วมมือกับเอกชนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อราชการไทยในระยะยาวเนี่ยอันนี้เล่นเป็นอันนี้เล่นเป็นเพราะว่าไอ้ปัญหาที่มันสะสมกันมาแล้วสำรวจกันมาเนี่ยปี2ปีหรือ3ปีอ่ะผู้เล่นนะวันนี้บอกผมจะเป็นอธิบดีหรือผมจะเป็นใครก็ตามบอกเอ้ยงั้นเรามานั่งเซต0เราเซต0กันเล่นอย่างนี้ง่ายกว่าคนเขาไม่ด่าด้วยครับคุณมนตรีในวงเล็บทำจริงทำได้มากได้น้อยว่ากันไปแต่ถ้าตอบอย่างเงี้ยยังไงไม่โดนด่าคุณมนตรี
0: ก็เป็นคนละภาพกับทางในส่วนของกรมควบคุมมลพิษเราพักกันก่อนนะครับคุณวิรักษ์เดี๋ยวหลังข่าวต้นชั่วโมงกลับมาว่ากันต่อครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อนมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณ เยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดรายชื่อ34เจ้าสัว35เอกชนยักษ์ใหญ่เตรียมหารือรัฐบาลเย็นนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีเชิญผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า35คนเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 17:00 นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศประกอบด้วย3สถาบันกกร.และสภาอุตสาหกรรมแห่งและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาทินายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายพยงศรีวณิชย์ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยกลุ่มสถาบันการเงินอาทินายชาติสิริโสพลพนิชธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนายสารัตน์รัตนวดีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารอาทินายธนินทร์เจรวนนท์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนายถาปณะสิริวัฒนภักดีบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นายกลินสารสินบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกลุ่มธุรกิจพลังงานอาทินายสารัตน์รัตนวดีบริษัทกัฟเอเนอร์จีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจโรงแรมกลุ่มธุรกิจสุขภาพอาทิแพทย์หญิงปฐมาพรปราสาททองโอสถเครือ BDMS กลุ่มธุรกิจก่อสร้างกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มผู้ประกอบการ SME กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคจตุรนชีรัฐธรรมนูญ60ผูกปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบต้องแก้พร้อมวิกฤตประเทศนายจตุรนฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายระหว่างการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาเรื่องด่วนการให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามิได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จว่าผลประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีประชาชนเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 21.6 ล้านแสนเสียงแต่ปรากฏว่าใน1ร่างในครม.ที่ถูกตีตกไปคือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีระบุว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นโยบายแต่เป็นคำสั่งของประชาชนหากมองว่าเรื่องนี้ใหญ่กว่านโยบายจริงก็ต้องตอบให้ชัดว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรต่อไม่ใช่ปล่อยให้สังคมเคลือบแคลงสงสัยและการที่พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันที่19พฤษภาคมถือเป็นท่าทีที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อกระบวนการที่ทุกฝ่ายเคยร่วมกันผลักดันมาส่วนกรณีมีความเห็นว่าควรพักเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไว้และให้แก้ปัญหาปากท้องก่อนมองว่าเป็นตรรกะที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อเปิดทางเข้าสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ได้ทำให้ฝ่ายบริหารเสียเวลาในการแก้ปัญหาประเทศหรือปัญหาปากท้องแต่อย่างใดเพราะการแก้รัฐธรรมนูญแยกไม่ออกจากวิกฤตประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ปัญหาปากท้องจะแก้อย่างเดียวโดยไม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบไม่ได้การรับมือกับวิกฤตและแก้ปัญหาปากท้องได้ด้วยจึงจะต้องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะปัญหาหลายด้านผูกอยู่กับโครงสร้างที่เกิดจากรัฐธรรมนูญปี2560
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
11: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับมาดูผลงานในฝั่งของรัฐบาลบ้างนะครับนอกเหนือจากเนื้อหาในเชิงการเมืองเนี่ยเนื้อหาหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของฝีไม้ลายมือลูกคงลูกคออุ้ยไม่ใช่อันนั้นเดี๋ยวให้ก่อนคุณมนตรีแซวไปบ้างยัง เรื่องลูกคงลูกคอเพลงอะไรหรอมีอะไร
12: อ๋อท่านนายกวันนี้ตื่นเช้ามา ภารกิจแรกของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็เห็นแล้วก็ไม่แน่ใจนะคุณอภิรักษ์ว่าหลายท่านอาจจะได้เห็นนายกไปเขย่าลูกคอแต่บังเอิญนะว่าเป็นบทเพลงหรือเป็นเพลงในแนวที่มันโอ้โหมันนู่นนะเพลงของชรินทร์นันทนาครนะฮะ ชื่อเพลงหอพบในฝันแต่นายกก็ร้องผมก็เห็นว่าคงจะซ้อมมาดีอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงนะช่วงสายๆวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็นะไปที่ห้องเกียรติคุณพันนา2อาคารเกียรติคุณพันนานะฮะก็สำนักงานพระราชพระคลังข้างที่นะนายกรัฐมนตรีท่านไปร่วมงานแถลงข่าวโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยนะฮะก็แน่นอนอ่ะพอไปแถลงข่าวโครงการนี้นะฮะก็นายกรัฐมนตรีก็นะฮะสื่อเขาใช้คำว่าโชว์เพลงนะฮะขอพบในฝันก็ร้องก็ผมก็ไม่ค่อยคุ้นนะแต่ก็ท่านนายกก็ร้องได้แต่จริงๆเนี่ยในระหว่างที่ท่านรอนะท่านก็ไม่ได้รอนะในระหว่างที่ร่วมงานบนเวทีก็จะมีเพลงหนึ่งท่านฟังแล้วท่านชอบใจเพลงที่ว่านั้นชื่อเพลงไม่เคยรักใครเท่าเธอนะฮะคุณรักนึกตามนะฮะนายกบอกว่าเดี๋ยวจะไปหัดร้องให้คนที่บ้านฟังก็อาจจะชื่อได้มาก็เลยกลายเป็นวันนี้ก็ถ้าจะเป็นวันศุกร์นะแบบผ่อนคลายนายกรัฐมนตรีก็เริ่มต้นด้วยการร้องเพลงขอพบในฝันครับคุณอภิรักษ์ครับ
11: นี่ไปร้องที่บ้านวันก่อนไปถามน้องเด็กๆเยาวชนว่าชื่ออะไรแล้วเขา
12: อ๋อนู่นที่ท่าเรือเกาะพังงานมั้งคุณอภิรักษ
11: ์พูดชื่อมายังตกใจไม่หายเลยนี่จะไปร้องให้ฟังอย่างนั้นเลยเหรอมนตรีให้คุณมนตรีรู้มุกวัยรุ่นไหมอ่ะในทะเลมีปลาอะไรช่วยตอบหน่อยสิ
12: ตอนแรกผมเนี่ยไม่ทันจริงๆเลยพอมาตอนหลังเราถึงได้รู้นะชาวบ้านก็คงจะมองว่ามุกท่านนายกก็ไม่ได้คิดว่าท่านนายกจะปล่อยมุกไงนะก็คิดว่าในทะเลก็มีปลาทูมีนั่นมีนี่สารพัดอย่างตอบกี่ปลากี่ชนิดไม่ถูกทั้งนั้นนะปลาอินทรีอินแปลว่าในซีก็ทะเลจบข่าวคุณวิรักษ์ครับ
11: ช่วงนี้นายกท่านต้องเรียกว่าพริ้วนะเมื่อก่อนนี่ไปชายแดนร้องไห้ไปโรงพยาบาลร้องไห้ไปตรวจเกาะโน่นเกาะนี่ขึงขังจะเชื่อจะอะไรขณะเดียวกันวันก่อนขี่มอเตอร์ไซค์ก็พริ้วว
12: ัน
11: นี้ร้องเพลงโอ้โหผมว่าเป็นนายกที่เรียกได้ว่าหลากหลายรสชาติทีเดียว
12: ครับ
11: อันนี้ดอกจันเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันขณะเดียวกันครับในมุมของความพยายามรัฐบาลอย่างแรงกล้าแลนบริดจ์ครับเบอร์ใหญ่ไม่พูดครับแต่ว่าคนที่พูดต่อยังคงเป็นฝั่งของประจำเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือเลขาสภาพัฒน์คุณดนุชาภิคยานันท์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมนัดแรกนะครับมีท่านรองนายกมีท่านรัฐมนตรีคลังเป็นประธานคุณเอกนิติในคุณเอกนิติไม่ได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณดนุชาให้สัมภาษณ์นี่บอกว่าที่ประชุมมีการหารือถึงพื้นฐานต่างๆในการทำงานมีเวลา90วันก็จะศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จึงต้องใช้ผลที่มีอยู่ของสนคซึ่งเป็นผลล่าสุดที่ละเอียดมากรวมถึงรายงานจากวุฒิที่ศึกษาไว้ประกอบด้วยดูสมมติฐานแนวโน้มปัจจุบันอนาคตการขนส่งโครงการแลนบริดจ์ที่จะเชื่อม2ฝั่งรวมไปถึงความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจยืนยันการทำงานจะพิจารณาผลกระทบในทุกมิติด้านสิ่งแวดล้อมการรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุมที่ประชุมมีมติแต่งตั้งอนุกรรมการ3คณะนะครับคณะพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากเอกชนนักวิชาการเข้าร่วมชุดประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานแล้วก็มีผู้ทรงด้านสิ่งแวดล้อม3ก็เป็นชุดของขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับโดยมีปลัดคมนาคมเป็นประธานเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบรวมถึงปรึกษาเชิงสาธารณะให้การพิจารณาข้อกังวลรวมถึงความห่วงใยในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาอนุ3คณะครับจะมีการรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรม

0: มาการเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปในช่วงเดือนมิถุนายนนักข่าวถามว่าจะฟัง NGO จะฟังนักวิชาการด้วยไหมท่านเลขาบอกว่าก็ต้องนำมาทั้งหมดถามต่อครับจะออกเป็นลักษณะของพระราชบัญญัติเหมือนกับพรบ EEC ไหมท่านดนุชาบอกว่าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งต้องไปดูก่อนว่าถ้าโครงการนี้มีกลไกลักษณะเชิงธุรกิจกฎหมายจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเบื้องต้นดูความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการก่อนส่วนกฎหมายยังไม่มีการพูดถึงในขณะนี้แต่ยืนยันว่าจะดำเนินการกรอบ90วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศตั้งคณะกรรมการท่านอนุชาบอกว่าจะนำเรื่องเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์มาประกอบด้วยต้องดูการศึกษาในอดีตปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ต้องดูจุดที่ต้องปรับในปัจจุบันคือหลักๆแล้วเนื้อหาเหมือนเดิมเลยเพราะว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีก็เคยบอกไว้ก่อนแล้วว่า3ข้อ3ฉบับที่มีอยู่เนี่ยเก่าแต่ว่า90วันเนี่ยมันคงทำอย่างอื่นได้ไม่มากก็คงจะเอา3อันเนี่ยมาดูแล้วจะท็อปอัพส่วนตรงไหนเพิ่มเติมก็ว่ากันไปหลักๆเนื้อหาเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือลุยต่อครับคุณมนตรีฮะ
1: ก็คณะนี้ก็จะมีท่านรองเอกนิตินะครับท่านเป็นประธานในการศึกษาและท่านเองก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านที่ท่านเองก็จะต้องรับผิดชอบและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือเยียวยาปรับโครงสร้างอะไรทั้งหลายท่านก็จะต้องเป็นเจ้าภาพอีกด้วยเหมือนกันนะดูเหมือนรองนายกเอกนิตินะฮะก็ใครเขาเรียกท่านเป็นยาสามัญประจำคณะรัฐมนตรีนะก็หลายๆเรื่องก็เป็นภาระอยู่ที่ท่านรับเรื่องนี้ไปคุณมรักไปที่สภาที่พูดกันในตอนต้นนะการประชุมรัฐสภานัดแรกนะครับได้เสร็จสิ้นลงเมื่อประมาณเกือบ1ชั่วโมงที่ผ่านมาท่านประธานโสพลปิดประชุมลงในเวลา16นาฬิกากับ20นาทีเมื่อสักครู่ที่เรากำลังจัดรายการกันอยู่นะครับก็หลังเปิดให้แต่ละฝ่ายได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างกฎหมายจำนวน43ฉบับ34ฉบับเอ๊ะทำไมผมเรียก43อยู่ด้วยนะ34ฉบับนะอภิปรายกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะเพื่อที่จะไม่ต้องยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของการลงมติว่าสมาชิกรัฐสภาก็คือทั้งสส.สว.จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะอย่างไรเกี่ยวกับร่างกฎหมายทั้ง34ฉบับที่ครม.มีมติให้ยืนยันนำให้สภาพิจารณาต่อปรากฏว่าลงมติรวมกันทั้งหมดนะครั้งเดียวว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะฮะผลการลงมติปรากฏว่า611เสียงนะเห็นด้วยนะฮะนั่นก็คือเห็นด้วยกับการนำมาพิจารณาต่อมี3เสียงที่ไม่เห็นชอบนะเสร็จสรรพท่านประธานโสพลก็สั่งปิดประชุมลง16นาฬิกา20นาทีที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ทีนี้กระบวนการขั้นตอนต่อจากนี้นะครับมันก็อาจจะมีความถ้าในส่วนของวุฒิสภาอาจจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นสว.ชุดเดิมกรรมาธิการขั้นตอนต่างๆอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะแต่ทีนี้มันก็จะมีในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่จะต้องมาเริ่มต้นกระบวนการซึ่งวันนี้ได้มีการพิจารณากำหนดแล้วว่าใครอยู่คณะไหนยังไงกรรมาธิการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าทั้ง34ฉบับนะจะกลับไปสู่ขั้นตอนที่ค้างอยู่ยกเว้นนะฮะถ้าเป็นร่างกฎหมายที่อยู่ในขั้นตอนกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะต้องตั้งกรรมาธิการชุดใหม่ขึ้นมาพิจารณานะเพราะสภาชุดที่แล้วไม่อยู่แล้วไงคุณพิรักษ์ชุดใหม่ก็จะต้องมาเริ่มต้นว่าแต่ละร่างที่อยู่ในมือของสภาผู้แทนราษฎรถ้าอยู่ในชั้นกรรมาธิการก็จะต้องนะให้มีคณะกรรมาธิการนะขึ้นมาพิจารณาในเรื่องนั้นๆต่อไปนะครับทีนี้ร่างกฎหมายทั้งหมดนั้นเนี่ยเขาแยกอย่างนี้คุณประครับ ร่างกฎหมายที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งคืนสภามี1ฉบับส่งคืนมาที่สภาผู้แทนราษฎรนะ2อยู่ในชั้นกรรมธิการของวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วรอเข้าพิจารณาอีก4ฉบับนี่พิจารณาเสร็จแล้วรอเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภานะวาระ2 3นะครับถัดไปเป็นร่างกฎหมายที่อยู่ในชั้นกรรมธิการของวุฒิสภาเนี่ย3ฉบับแล้วก็อยู่รอการพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่1อีก5ฉบับหมายถึงสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ผ่านมานะลงมติให้ความเห็นชอบแล้วส่งต่อไปที่วุฒิสภาแต่บังเอิญสภาสิ้นสุดลงซะก่อนก็เลยยังไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาในวาระแรกของวุฒิสภา5ฉบับนี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกของวุฒิสภาถัดไปครับอยู่ในส่วนที่กรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้วรอพิจารณาวาระ2นี่ก็ของสภาผู้แทนราษฎรและสุดอันนี้มี5ฉบับสุดท้ายอยู่ระหว่างพิจารณาของกรรมธิการสภาผู้แทน1ฉบับนะฮะแล้วก็โอ้ยังมีอีกที่รอเข้าวาระที่1ก็มีด้วยเหมือนกันนี่คือกระบวนการต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของสองสภาในการที่จะผลักดันพิจารณานะเรื่องที่มันค้างอยู่ในการพิจารณาในแต่ละขั้นตอนนั้นต่อไปครับคุณวิระครับ
0: ครับวันนี้ผมขยับไปหน่อยวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรับรองท่านทรัมป์เป็นวันที่2นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก็มีรายงานการเดินทางกลับไปแล้ววันนี้ทางทรัมป์มีการพบกับสีจิ้นผิงนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าหารือกันโดยเจอกันที่จงหนานให้เขตที่ทำการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ใช้ต้อนรับแขกและผู้นำคนสำคัญกับต่างจากต่างประเทศอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังต้องห้ามปูตินของรัสเซียอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกของเบลารุสเป็นคนที่เคยมาเยือนที่นี่ไม่นานมาแล้วนะครับแล้วก็ผู้นำสหรัฐคนสุดท้ายที่มาที่นี่ก็คือบารักโอบามามีการคุยกันชมสวนชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามกว่าชั่วโมงทรัมป์ก็กล่าวชื่นชมกุหลาบในสวนว่าสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วก็สีก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเมล็ดกุหลาบให
1: ้
0: หลังจากนั้นก็มีการร่วมประชุมหารือกันครับดื่มชากินอาหารกลางวันทรัมป์ก็บอกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากประทับใจแสดงความยินดีที่จะรักษาการสื่อสารที่จริงใจต่อกันและก็หวังว่าจะได้รับการต้อนรับที่วอชิงตันทรัมป์บอกว่าการหารือในครั้งสุดท้ายได้บรรลุข้อตกลงการค้าเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นมากมายเป็นประโยชน์ทั้งสองประเทศทีนี้ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยมันมีข้อตกลงสำคัญอันหนึ่งก็คือจีนตกลงที่จะซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำแล้วก็เปิดเผยว่าแสดงความสนใจที่จะซื้อน้ำมันแล้วก็ถั่วเหลืองจากสหรัฐด้วยทรัมป์ก็บอกว่าแก้ปัญหาต่างๆมาได้เยอะเลยชาติอื่นๆนี่แก้ไม่ได้แล้วก่อนอันนี้ใครก็แก้ไม่ได้ส่วนเรื่องของอิหร่านครับทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์กับทาง Fox News บอกว่าตัวเขาเองแล้วก็ประธานาธิบดีสีเนี่ยมีความรู้สึกที่คล้ายกันเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามคุยกันนะครับต้องการให้สงครามยุติไม่ต้องการให้เขามีอาวุธนิวเคลียร์ต้องการให้ช่องแคบเปิดต้องการให้จบเรื่องต่างๆเหล่านี้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าจีนเนี่ยให้คำสัญญานะครับว่าจีนไม่ได้เตรียมที่จะให้คำความช่วยเหลือทางการอาหารกับเตหะรานอยากจะเห็นช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้วก็บอกว่าทรัมป์บอกนะครับว่าสีเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าจะช่วยอะไรเนี่ยบอกนะเดี๋ยวเขาจะช่วยเติมให้ทีนี้ครับจีนมีการแถลงการเมื่อเช้า
1: ครับ
0: โดยบอกว่าเส้นทางการเดินเรือควรเปิดใหม่เร็วที่สุดและสงครามอิหร่านไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับสีบอกว่าการเยือนในครั้งนี้เป็นการเยือนครั้งที่สำคัญแล้วก็มีการสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีใหม่เป็นยุทธศาสตร์ความสำคัญสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์อันนี้สแตนดาร์ดเขาก็รวบรวมมาโดยใช้ทั้งทางรอยเตอร์ Channel New Asiaแล้วก็ BBC อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของสองชาติมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ครับคุณมนตรี
1: แต่มีบางกระแสคุณในพิรักษ์เห็นบอกว่ามัน มีบางจังหวัดที่ทำให้บรรยากาศมันตึงๆอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้อยคำบางคำของสีจิ้นผิงที่พูดเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของสถานะนั่นก็คือจีนปัจจุบันแล้วก็สหรัฐอเมริกาณเวลานี้โดยย้อนไปไกลตั้งแต่สมัยยุคนู้นแหละครับถ้าใครไปอ่านอารยธรรมตะวันตกก็จะรู้เรื่องเมโสโปเตเมียรู้เรื่องรัฐที่เป็นมหาอำนาจในอดีตอย่างสปาร์ตาอย่างเอเธนส์อะไรอย่างนี้แล้วพอมันอาจจะมานอนคิดหรือนั่งคิดเอ๊ะไออย่างเนี้ยเหมือนมันเป็นการเปรียบเทียบนะที่เทียบเคียงนะว่าจีนกำลังเหมือนกับเป็นเอเธนส์นะที่กำลังก้าวขึ้นมาจะมาแทนสปาร์ตาในอดีตนะซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาณเวลานี้มันก็เลยมีทำให้การพบปะกันก่อนจากนะจิบน้ำชาอะไรกันเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่สดใสเหมือนวันแรกๆแล้วทำเองเนี่ยคุณอภิรักษ์ลองไปอ่านดูได้เขียนใน True Social ของตัวเองว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันก็เลยทำให้แม่มันมีลูกจากโดยที่แรกๆก็คิดว่ามันน่าจะทำให้สถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรต่อไม่อะไรมันผ่อนคลายแล้วก็ย้อนกลับไปดูไม่ว่าเครื่องโบจะซื้อเท่านั้นเท่านี้โบอิ้งกี่ลำนะเรื่องของการจะเข้ามาช่วยเหลือเจรจากรณีของอิหร่านนะมันดูเหมือนมันเป็นการสื่อสารฝั่งเดียวของทรัมป์นะมันก็เลยทำให้ก็รอดูต่อจากนี้เพราะทรัมป์เองก็บอกว่ากลับมาก็จะมาลุยอิหร่านต่อเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าไปเที่ยวนี้นะแทนที่มันจะผ่อนคลายดูเหมือนจะมีอะไรที่ตึงๆกันอยู่บ้างในช่วงบางช่วงบางตอนครับคุณวิลาครับ
0: คือแค่ในภาพใหญ่อเมริกาไปที่เมืองจีนแค่นี้มันก็พอที่จะเห็นภาพแล้วครับว่าณดุลอำนาจณตอนนี้คนเปิดบ้านเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันเหนือกว่าโดยตัวพื้นฐานมีคนก็อ่านนัยยะอ่านความสัมพันธ์ในลักษณะนี้แบบนี้แล้วเกมในภาพใหญ่มันต้องมันเห็นภาพกันอยู่ว่าอเมริกาเองเนี่ยไปลุยอิหร่านรอบนี้แม้ว่าจะลุยเขาได้เยอะครับเพียงแต่ว่ามันไม่สำเร็จอ่ะอิหร่านเขาเจ็บแต่ว่าเขาแกร่งขณะเดียวกันจีนเนี่ยไม่ต้องเปิดเผยตัวมากแต่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าสามารถที่จะยืนแบ็กอัพประเทศอื่นๆที่ตรงกันข้ามกับอเมริกาได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่เปลืองแรงได้น้ำมันแล้วก็ได้เขี้ยวเล็บหลายๆอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยครับ
1: มันมีประเด็นหนึ่งที่สื่อเข้าไปนำมารายงานนั่นก็คือในช็อตในช่วงที่ไปที่วัดเทียนฐานในกรุงปักกิ่งนี่คือเมื่อวานคือวันที่14เขาก็นำเสนอข่าวว่าสีจิ้นผิงนั้นเนี่ยแหมโอ้ใช้คำว่าเตือนทรัมป์เลยนะเตือนว่าประเด็นไต้หวันอาจผลักดันให้สองประเทศเข้าสู่ความขัดแย้งหากจัดการไม่ดีซึ่งเป็นการเริ่มต้นนะการประชุมนะของทั้งสองฝั่งเมื่อวานนั่นคือมันไม่รู้ว่าเป็นหมัดแยบหรือหมัดอะไรที่ประเด็นของไต้หวันตรงนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปยุ่มย่ามถ้าเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปอะไรมากมายเนี่ยมันอาจจะนะทำให้สองประเทศเข้าสู่ความขัดแย้งถ้าจัดการไม่ดีก็เป็นคำสั้นๆแต่สื่อเขาก็จับประเด็นว่าเป็นการเตือนจากสีจิ้นผิงที่ส่งไปถึงทรัมป์ครับคุณวิรักษ์ครับ
0: คือมันมีการพูดน่ะคุณมนตรีทีเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาเราอ่านนัยยะความหมายของแต่ละคำเนี่ยมันมีคำว่าเตือนมันมีคำว่าโบยมันมีคำว่าแย้งมันมีคำว่าแย้มเนี่ยอันเนี้ยมันต้องดูรอบนี้ดูไม่ละเอียดอะว่าสื่ออันเนี้ยเป็นสื่อที่ออกมาจากฝั่งไหนอะครับคุณมนตรีทีเนี้ยมันจะเป็นตัวที่จะต้องมาอ่านระหว่างบรรทัดเนี่ยคนอ่านระหว่างบรรทัดแต่รอบนี้เยอะแต่ผมเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยอ่านไม่เหมือนกันเดี๋ยวอันนี้ขอออกตัวก่อนว่าขึ้นอยู่กับว่าอ่านจากสื่อฝ่ายไหนด้วยครับคุณมนตรีฮะ
1: ก็ต้องดูด้วยแม้กระทั่งอากัปกิริยากายภาพทั้งหลายแหละบ้างก็มองด้วยความรู้สึกที่อุ้ยคนในวัย80เดินทาง10กว่าชั่วโมงจะให้เฟรชให้สดให้พึงผายก็ดูเหมือนจะพยายามบอกว่า บางครั้งบางช่วงบางตอนอาจจะไม่ค่อยสง่าสักเท่าไหร่สู้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งดูเนี่ยเคร่งขรึมแล้วก็นิ่งก็จับไปหมดอะคุณรักก็สุดแท้แต่ว่าใครจะมองจากมุมไหนอย่างที่คุณรักว่านั่นแหละครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: กลับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
0: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเรื่องที่มีการคุยกันระหว่างประธานาธิบดีสีกับทรัมป์เนี่ยมีหลายเรื่องแต่ว่าหนึ่งในเรื่องที่อาจจะเหมือนว่าทางจีนเนี่ยจะใช้คำว่าแตะไม่ได้ก็คงไม่ใช่อ่ะแต่ว่าไม่ถอยแน่ๆให้กับทางอเมริกาก็คือเรื่องไต้หวันไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เนื้อหาในการพูดคุยกันล่าสุดนะครับในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
1: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
10: เราจะให้สรุปประเด็นสั้นๆว่าเมื่อวานนี้การพบปะระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับผู้มาเยือนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้เนื้อหาสาระอะไรอย่างไรข้อที่หนึ่งก็คือทั้งสองผู้นำยอมรับว่าต้องทำงานร่วมกันมิฉะนั้นจะนำไปสู่ความเสี่ยงของการปะทะกันปะทะนี่เป็นคำที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใช้ตอกย้ำว่าในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นหัวข้อสำคัญที่สุดคือไต้หวันนอกนั้นเรื่องอื่นๆเจรจากันได้แต่เรื่องไต้หวันเจรจากันไม่ได้แต่ว่าทรัมป์ ก็บอกกับนักข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะพูดกับสีจิ้นผิงเรื่องขายอาวุธให้กับไต้หวันซึ่งเพิ่งลงนามกันไปชุดใหม่ล่าสุดมีมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 300,000 กว่าล้านบาทเรื่องนี้จีนคงไม่สามารถยับยั้งแต่ว่าอเมริกาเองก็จะต้องเริ่มทบทวนนโยบายของตัวเองต่อไต้หวันซึ่งสร้างความตื่นตระหนกไม่น้อยบนเกาะไต้หวันลามไปถึงความระแวงสงสัยของญี่ปุ่นเกาหลีใต้เพราะว่าถ้าหากทรัมป์มีดีลกับสีจิ้นผิงเรื่องอื่นๆผลประโยชน์ที่อเมริกาได้อาจจะแลกกับท่าทีของสหรัฐที่เปลี่ยนไปต่อไต้หวันอาจจะไม่ใช่เปลี่ยนฉับพลันทันทีครับแต่ว่าจะลดความสำคัญของความสัมพันธ์กับไต้หวันระหว่างอเมริกากับไทเปแล้วหันมาจับมือกับจีนเพื่อทรัมป์จะได้ประโยชน์ด้านอื่นข้อนี้มีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่งทีเดียวทำให้ไต้หวันเองก็เริ่มรู้สึกว่าจะต้องยกระดับความพร้อมทางด้านการทหารของตัวเองและร้อนไปถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วยครับเพราะว่าสงครามอิหร่านทำให้เริ่มเห็นละประเทศในเอเชียที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐกำลังหนาวหนาวร้อนร้อนว่าอเมริกาอาจจะเริ่มลดจำนวนอาวุธที่มาติดตั้งไว้ในแถบนี้ย้ายไปอยู่ตะวันออกกลางและจะทำให้ความเชื่อมั่นของประเทศในเอเชียต่อพันธกรณีทางทหารความมั่นคงของสหรัฐลดน้อยถอยลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าบรรยากาศการประชุมระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงซึ่งยาวกว่าที่คาดคิดยาว2ชั่วโมงครึ่งหัวข้อมีอะไรทั้ง2ฝ่ายแถลงแต่ก็กว้างๆครับรายละเอียดจะค่อยๆโผล่มาทีละเรื่อง2เรื่องแต่ว่าที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดที่ทำเนียบข่าวรีบแถลงก็คือทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเห็นด้วยว่าช่องแคบโฮมุสต้องเปิดโดยที่จะต้องหนึ่งไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางทหารสองจะต้องไม่มีการเก็บค่าผ่านทางความข้อนี้ได้รับการสื่อผ่านรัฐมนตรีต่างประเทศมาโคโรบิโอของสหรัฐซึ่งนั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยแต่คำถามใหญ่คือถึงแม้ว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะเห็นพ้องต้องกันเรื่องฮอร์มุซว่าต้องเปิดใครจะต้องไปทำให้มันเปิดเพราะประเทศที่จะทำให้มันเปิดหรือไม่เปิดนั้นอยู่ที่อิหร่านซึ่งก็เพิ่งได้ประกาศขยายขอบเขตตีเส้นคำว่าช่องแคบฮอร์มุซกว้างขึ้นไปอีกประมาณ10เท่าจากบริเวณเดิม2ตั้งองค์กรใหม่เพื่อที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลและเก็บค่าผ่านทางทุกอย่างทำเป็นกิจลักษณะมากขึ้นมากขึ้นน่าสนใจว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงคุยกันเรื่องฮอมบุสเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องเปิดให้ใช้สำหรับนานาชาติได้ทรัมป์จะต้องทำอะไรสีจิ้นผิงจะต้องทำอะไรทรัมป์ก็คงแน่นอนบอกว่าก็ท่านก็เป็นเพื่อนสนิทกับอิหร่านท่านก็น่าจะสามารถแนวโน้มให้กับอิหร่านทำในสิ่งที่เราทั้งสองเห็นด้วยเกี่ยวกับฮอร์มุสแต่ว่าจีนเองรู้ว่าจุดยืนของอิหร่านเป็นอย่างไรเพราะเมื่อประมาณ9วันก่อนที่ทรัมป์จะบินมาปักกิ่งนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านอับบาสอารักชีบินมาเองเลยไปเจอกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนและไม่ต้องแปลกใจครับถ้าหากอิหร่านจะกระซิบกระซาบบอกกับจีนว่าถ้าหากท่านทรัมป์มาพูดเรื่องอิหร่านนี่คือจุดยืนของเราหวังว่าท่านจะสนับสนุนเรา แล้วก็ไม่ต้องแปลกใจเช่นกันที่หวังอี้บอกกับอารักชีว่าจีนยืนเคียงข้างอิหร่านมาตลอดและจะยืนเคียงข้างต่อไปดังนั้นถึงแม้ทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะบอกว่าเราเห็นพ้องต้องกันว่าช่องแคบโฮมุสต้องเปิดถาวร ใครจะไปบอกกับอิหร่านว่าคุณต้องเปิดแล้วอิหร่านจะเชื่อใครมีน้ำซ้ำเป็นไปได้เช่นกันว่า สีจิ้นผิงอาจจะบอกกับทรัมป์ว่ามันต้อง

0: ที่ต่างคนต่างยังไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวข้อนี้จีนจะช่วยในการไกล่เกลี่ยได้หรือไม่เพราะว่าปากีสถานพยายามอย่างยิ่งแล้วครับยังไม่สามารถทำให้ทั้งสองฝ่ายมองอะไรตรงกันได้แม้แต่ข้อเดียวที่เป็นข้อหลักๆจากนั้นการมาเยือนจีนของทรัมป์ความหมายในแง่ของการสองยักษ์ใหญ่ประกาศว่าต้องร่วมกันบริหารความสัมพันธ์ไม่ให้กลายเป็นวิกฤต ถูกต้องแล้วทำให้เราพอจะมีความหวังมากขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าในวาระการเจรจานั้นเนี่ยมีเรื่อง10กว่าเรื่องเรื่องอิหร่านเรื่องไต้หวันเรื่องชิปเรื่องแร่หายากเรื่องสงครามการค้ารวมไปถึงแม้กระทั่งเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเรื่องของการกล่าวหาซึ่งกันและกันว่ามีสปายมีจารชนของค่ายนี้แอบไปอยู่ค่ายนั้นค่ายนั้นมาอยู่อีกค่ายหนึ่งทั้งสิ้นนับปวงนี้ความไว้วางใจถ้าฟังจากแค่วาทศิลป์ของทั้งสองฝ่ายก็สวยงามดีครับแต่ลึกๆแล้วพอเรามองทะลุเข้าไปในเนื้อหายังมีการบ้านที่ต้องทำอะไรมากมายเอาแค่เรื่องฮอร์มุสจะเป็นจุดตัดสินเพราะว่ามันต้องเห็นผลภายในไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นข้อแรกเลยครับที่พิสูจน์ว่าคำหวานต่างคนต่างหยอดให้แก่กันนั้นพอเอาเข้าจริงๆเชื่อได้ไหมว่ามันจะเปิดกลายเป็นความจริงทางภาคปฏิบัติสะท้อนถึงความจริงจังและจริงใจของพญามังกรและพญาอินทรีนี้พิสูจน์กันในไม่กี่วันข้างหน้า
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงสุดท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ตอนประมาณ 5:00 นครับแข็งขันถึงกรณีที่มีการจับกุมปลัดอำเภออดีตปลัดอำเภอเชียงดาวที่ออกใบสีชมพูให้หมิงเฉินซุนใบสีชมพูเนี่ยถ้าย้อนกันเล่าอีกทีนึงก็คือช่วงที่เราคนที่เป็นชาวเขาชาวเผ่าหรือคนที่อยู่ตามพื้นที่สูงเนี่ยถ้าคนเมืองก็ไปมองก็มองว่าเขาไม่ใช่คนไทยโน่นนี่นั่นเป็นชาวของชาวเขาจริงๆแล้วบรรพบุรุษของเขาอาจจะอยู่ในเมืองไทยมาก่อนหลายๆครอบครัวอีกนะครับเขาก็มีการสำรวจกันแล้วก็ดูกันว่าใครที่ขาดตกบกพร่องตรงไหนเตรียมที่จะพิสูจน์เขาก็ให้บัตรสีชมพูไว้ก่อนอันนั้นก็เป็นหลักที่มาของบัตรสีชมพูแต่กลายเป็นว่าหมิงเฉินซุนผู้ต้องหาชาวจีนที่รัฐก็พยายามที่จะสื่อสารว่าเป็นนักสะสมอาวุธเนี่ยมีบัตรสีชมพูด้วยทีนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ขอให้มั่นใจนะว่ารัฐบาลของตนเองเนี่ยจะไม่เล่นเรื่องนี้เนี่ยแล้วเรื่องนี้เคลียร์ไม่ได้นะรวมไปถึงบุกรุกยาเสพติดบ่อนการพนันฟอกเงินสแกมเมอร์เนี่ยแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วนะรัฐบาลชุดนี้ไม่มีประนีประนอมนะไม่เป็นมิตรกับคนทำผิดนะก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติรู้สึกแฮปปี้ที่รัฐบาลให้อิสระในการทำงานก็มีการจับดำเนินคดีเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่ที่เข้ามาเป็นรัฐบาลนี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่ท่านนายกเข้ามาเป็นรัฐบาลนะคุณมนตรีฮะ
4: ครับ
3: เพราะถ้าย้อนไปนี่ในสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมท.1มายาวนานเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคนก็อาจจะยังไม่แฮปปี้นะแต่ว่าตอนนี้ราชการก็แฮปปี้นะที่ท่านนายกให้อิสระในการทำงานถามถึงกระบวนการนี่ใหญ่ไหมท่านนายกบอกมันยังไม่จบยังไม่จบแค่นี้ทีนี้อธิบดีกรมการปกครองใช้กลไกของทางปปงในการตรวจสอบเส้นเงินของนายอำเภอและตำรวจในสุราษฎร์ภูเก็ตที่เกี่ยวข้องกับการลุกที่สาธารณะนายกบอกว่าเห็นไหมว่าตั้งใจเอาจริงไม่ใช่แค่ลงพื้นที่ไปดูแล้วก็ตัดตอนแค่ตั้งคณะกรรมการระดับในอำเภอหรือหากจะมีมากกว่านั้นก็ขึ้นไปอีกเช่นปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าและรองผู้ว่าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ดำเนินการหมดแต่หลักการก็คือว่าต้องตั้งคณะกรรมการสอบไว้ก่อนเพื่อให้ทุกคน

0: มั่นใจในกระบวนการไม่มีการยกเว้นนักข่าวถามคนที่กระทำความผิดเนี่ยรู้จักบ้างไห
1: ม
0: นายกบอกปิดชื่อถือพฤติกรรมนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนมีหลักสูตรเยอะแยะไปหมดหากดูชื่อไว้ก่อนก็จะอึดอัดใจสิ่งรัฐบาลเนี่ยผมอยากจะอ่านข่าวที่นายกพูดจนจบเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่เลยนะมีคนนึงเนี่ยเรียนวิทยาลัยบางวิทยาลัยรุ่นเดียวกับแม่ทัพบางประเทศแม่ทัพบางประเทศเรียนกับรัฐมนตรีว่าการบางประเทศหรือแม้กระทั่งนายกในบางประเทศนี่รุ่นนั้นนี่โอ้โหทั้งนั้นเลยนะมันจะปิดชื่อถือพฤติกรรมกันยังไงแบบไหนเนี่ยถ้าเจออีกทีก็จะตอนแจ้งข้อกล่าวหานักข่าวถามนี่ถามชงสวานเลยจะเป็นการล้างบางข้าราชการยุคสีเทาในยุคนี้ไหมท่านนายกบอกล้างบางเนี่ยกวาดล้างต้องทำอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ยุคนี้ย้ำเราจะกวาดล้างพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมก็เข้าใจว่าล้างบางกันเยอะนะคุณมนตรีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของสิงอะไรทั้งหลายเนี่ยล้างไปไม่รู้กี่สิงแล้วคุณมนตรีจนเรียกได้ว่าเหลือแต่สิงน้ำเงินกันเป็นอย่างเดียวอย่างนั้นเขาเรียกล้างบางหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: เอ้ผมไม่แน่ใจว่ามีคณะรัฐศาสตร์ที่ไหนนะฮะอาจจะมีนะนะเราก็ไม่ค่อยคุ้นเพราะ
0: สิงน้ำเงินใช่ไหม
1: สิงน้ำเงินน่ะไม่แน่ใจสถาบันไหนใช้สีน้ำเงินไหมเพราะอย่างผมรามคำแหงเนี่ยนะฮะเขาก
0: ็สิงท
1: องรัฐศาสตร์รามคำแหงสิงทองส่วนที่เป็นอะไรที่โอ้โหขับเคี่ยวกันมาตลอดคือสิงดำกับสิงแดงนะฮะส่วนเชียงใหม่ก็สิงขาวนะฮะไม่แน่ใจมีสิงน้ำเงินหรือเปล่าคุณวิรักษ์ถ้ามีก็
0: เห็นเขาบอกว่าสมัยนี้ก็คือไม่มีสีอื่นไงยังไงมันต้องเปลี่ยนมาเป็นสีน้ำเงินกันให้ได้คุณมนตรี
1: ครับผมเติมให้อีกหน่อยหนึ่งจะเป็นน่าจะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องปลัดอำเภอที่เชียงดาวแต่กรณีตรงนี้ย่อความมานะเรื่องผลสำรวจของกกร.นายกเนี่ยบอกว่ายุคนี้ต้องไม่มีสินบนนะยุคนี้นะต้องไม่มีสินบนแล้วก็เตรียมสั่งครม.เช็คบิลนะหลังกกร.มาออกมาแฉเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานรัฐไม่ใช่แค่10หน่วยนะท่านนายกให้26หน่วยแต่ที่เขาจัดลำดับไว้10หน่วยก็คือนะเรียงตามลำดับความมากความน้อยนะยกมาเป็น10อันดับแรกนะครับก็ในโปรยข่าวเขาก็บอกว่านายกยอมรับดัชนีคอร์รัปชันไทยรังท้ายเหตุจากความรู้สึกฝังใจนะแล้วประกาศเลยต้องล้างตราบาปไม่สร้างดิจิตอลฟุตพริ้นแย่ๆทิ้งไว้นะนั่นก็คือจะกู้ความเชื่อมั่นประเทศกลับคืนมาผมพาไปดูรายละเอียดสักหน่อยหนึ่งนะก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเข้าไปที่ตึกภักดีบดินทร์ไปพบปากกับนักธุรกิจระดับเจ้าสัวทั้งหลายผมเห็นภาพแล้วเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีนั่งขนาบซ้ายขวาผมสารภาพว่าอีกด้านหนึ่งด้านซ้ายที่นั่งใกล้ๆติดกับท่านรองนายกอภิพัฒน์ราชกิจประการนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่านใดแต่อีกท่านหนึ่งนะใครเห็นก็รู้จักนะด้านขวามือท่านนายกคือเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์นะนั่งอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นอีกเจ้าสัวหนึ่งนะครับทีนี้ก่อนเข้าตึกเนี่ยคุณอภิรักษ์ครับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี่แหละผลสำรวจของกกร.ที่ว่านั้นแนบนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสินบนเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหลายนายกบอกจะต้องไม่มีหน่วยงานไหนที่ทำเช่นนั้นได้ซึ่งเราก็รับฟังจากภาคเอกชนดังกล่าวและวันนี้ได้พบกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นตนจึงบอกว่าเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อกรมโยธาธิการอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยและปัจจุบันไม่ได้มีเรื่องในการอนุญาตอะไรเลยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตรวจเขาก็บอกว่าบางทีต้องไปดูก่อนคำว่าโยธามีทั้งเทศบาลจังหวัดและหน่วยงานต่างๆที่ใช้คำว่าโยธาแต่ไม่ใช่กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งอันนั้นไม่สำคัญที่สำคัญคือต้องไม่ให้มีเรื่องพวกนี้

0: ก็นักข่าวถามว่าในเมื่อมันมีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนมาแบบนี้ท่านนายกจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหรือไม่นายกก็บอกว่าในที่ประชุมครม.ตนจะนำเรื่องนี้แจ้งให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงทราบเพื่อให้ไปติดตามว่าเป็นอย่างไรทั้งนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดอันดับความเชื่อมั่นในเรื่องของคอร์รัปชันจัดอันดับให้ประเทศเราอยู่ในลำดับรังท้ายตนจึงถามว่าไปทำการศึกษาหรือวิเคราะห์กันมาอย่างไรเขาบอกว่าใช้ดัชนีความรู้สึกในการถามตนคิดว่ามันไม่พอและเชื่อว่าในหลายปีที่ผ่านมาเราใช้หลักธรรมาภิบาลเพราะมีองค์กรอิสระต่างๆคอยตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันโดยที่รัฐบาลเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้จริงๆแล้วในทางปฏิบัติก็เป็นอีกเรื่องซึ่งจะเห็นว่ามีการดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดมากมายแต่อาจจะเป็นความรู้สึกที่มีมานานแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องล้างตราบาปจากนี้ไปเราต้องไม่ทำอะไรที่ไม่ดีคำว่าตราบาปสมัยเก่าใช้คำว่าสติ๊กมาเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าดิจิตอลฟุตพริ้นท์เราอย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่เช่นนั้นจะฝังไปในจิตใจคนถามกี่ครั้งกี่ครั้งก็บอกว่าโกงเพราะเราสร้างแนวทางมาไว้ไม่ดีก็ต้องแก้ไขตรงนี้ก็กึ่งรับกึ่งชี้แจงโดยเฉพาะคำว่าโยธานั้นมันมีหลายระดับทั้งระดับจังหวัดระดับเทศบาลระดับอะไรเพราะคำว่าโยธาธิการผังเมืองอยู่ในการกำกับดูแลของท่านเจออธิบดีเรียกถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรก็หน่วยงานในกำกับมหาไทยของท่านก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องกกล.นะคุณวิรักษ์กรณีที่ท่านลงไปจัดระเบียบตั้งแต่บางเทายันมาจนถึงหาดฟรีดอมนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนมีหลายๆเกือบจะทุกหน่วยงานนะที่เข้าไปเป็นกลไกในส่วนที่เอื้อเปิดทางแล้วก็ให้ต่างชาติเข้ามาที่เรียกกันว่านอมินีตรงนั้นก็คงจะต้องไปจัดการพร้อมๆกันกับที่กกร.เขาไปสำรวจตรวจสอบมาครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับผมมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมก็ชอบที่จะจับถูกจับผิดอีกอะเพราะว่าณตอนนี้มันจะมีเตรียมมันจะมีพร้อมมันจะมีจ่อมันจะมีอะไรกันอยู่เยอะเนี่ยล่าสุดนี่กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยท่านอธิบดีครับออกสื่อหลายที่เลยบอกว่าอย่างในอัมมารินทร์นี่เขาบอกว่าลั่น DSI ลั่นมีข้อมูลแล้วเนี่ยลั่นเหรอนะมีข้อมูลแล้วจอจับไอ้โม่งตุนน้ำมันภายใน15วันกรณี65ล้านลิตรหายลึกลับกลางทะเลนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าวันนี้เราเอาวันที่15พฤษภาเนี่ยจะดำเนินการไอ้โม่งเนี่ย15วันไอ้โม่งเนี่ยที่ตอนแรกไม่มีจริงมีแต่ประชาชนที่ไปตื่นตระหนกแล้วตอนหลังเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้จะจับให้ได้ภายใน15วันเนี่ยวันนี้ทาง DSI ครับบอกว่าหลังจากที่มีการเชิญเจ้าของเรือก็ให้ปากคำในฐานะพยานกรณีที่ DSI พบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันทางเรือ20เที่ยวเรือ12ลังจาก9บริษัทที่แล่นรับน้ำมันกลางพื้นที่สุราษฎร์กลางพื้นที่ทะเลนะครับไปยังคลังน้ำมันในสุราษฎร์เนี่ยแล้วก็มีหายไปประมาณ 57-60 ล้านลิตรอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าติดตามตอนนี้โฟกัส3เรื่องใหญ
0: ่
1: คลังน้ำมันที่อ่างทองคลังน้ำมันที่สุราษฎร์และการขนส่งน้ำมันทางทะเลด้วยเรือ99เที่ยวจากโรงกลั่นน้ำมันในตะวันออกไปยังคลังในภาคใต้3แห่งมีความคืบหน้าเร่งรัดให้สอบสวนโดยเร็วแล้วก็ให้เวลาในบางกรณีพิสูจน์ความผิดก็ใกล้พิสูจน์ความผิดได้แล้วส่วนคลังสุราษฎร์และที่อ่างทองเนี่ยอีก15วันจะมีการพิสูจน์ความผิดจะแจ้งข้อกล่าวหาได้ความผิดเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันยังไม่พบความผิดปกติเรื่องการปลอมแปลงปลอมปนน้ำมันทีนี้นักข่าวถามว่าเอ๊ะจะมีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบ้างบอกมีทั้งนิติบุคคลมีทั้งบุคคลธรรมดาที่อ่างทองล่ะบอกพบหลักฐานบางอย่างว่าอาจจะมีนายทุนอยู่เบื้องหลังกำลังตรวจสอบอธิบดีบอกว่าเรื่องเรือที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันทางทะเลก็จะมีการตรวจสอบลงไปใน GPS แล้วก็ระบบตรวจสอบของแต่ละลำตอนนี้เบื้องต้น

0: มีใบกำกับขนส่งผิดปกติข้อมูลไม่ครบถ้วนตอนนี้โฟกัสไปอีก 2-3 เที่ยว3ลำ3บริษัทที่มีการเดินผิดปกเดินเรือผิดปกติอยู่กลางทะเลไม่เทียบท่า3บริษัทนี้ยังไม่เคยเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยานมาก่อนอาจจะเกี่ยวข้องกับที่สุราษฎร์หรือไม่ยังไม่พบความเชื่อมโยงผมรออย่างเดียวครับไอ้คำว่าลั่นว่ามีข้อมูลแล้วที่สื่ออาจจะเขียนเองจ่อจับไอ้โม่งภายใน15วันรอนะครับจะเทคโน้ตกันก่อนครับว่าจะถึง15วันจะมีโอกาสได้เห็นไอ้โม่งตัวจริงบ้างไหมครับคุณมติ
1: เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนผมไม่แน่ใจว่าเป็นอธิบดีหรือว่าท่านใดที่บอกว่าไม่มีคำว่าไอ้โม่งมีแต่ผู้ต้องหาคุณวิรักษ์ดูเหมือนจะคุ้นๆอยู่แต่ก็ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ยังเกือบลืมไปแล้วว่ามีกรณีที่อ่างทองแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีผมเติมข่าวนี้ส่งท้ายหน่อยก็แล้วกันถ้าคุณอภิรักษ์พูดถึงเรื่องของน้ำมันวันก่อนนะครับคุณกรจาติกวนิชนะหยิบยกเรื่องของผลประกอบการไตรมาสแรกของไทยออยนะครับเอามาเปิดเผยว่าก็กำไร 9,000 ล้านแต่วันนี้มีรายงานข่าวว่าทางบริษัทปตท.ก็ส่งรายงานงบการเงินแจ้งตลาดหลักทรัพย์นะครับเผยถึงการดำเนินการ3เดือนแรกของปีนี้ก็คือไตรมาสแรกนะของปตท.รวมถึงบริษัทย่อยนะครับคุณวิลาครัมสามารถทำกำไรสุทธิ 25,738 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 10.4% หรือ 2,423 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี2568ปี68มีกำไรนะไตรมาสแรกนะ 23,315 ล้านบาทส่วนฐานะการเงินของปตท.และบริษัทย่อยณ31มีนาคมนะมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,583,216 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 313,556 ล้านบาทหรือ 9.65 นะเปอร์เซ็นต์จากเมื่อปีที่แล้วนะที่มีอยู่นั่นแหละ3ล้านกว่าเหมือนกัน3ล้านล้านนะฮะก็เป็นว่าไตรมาสแรกนะครับผลประกอบการกำไรสุทธิ 25,000 ล้านนะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2,423 ล้านบาทในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับหมดเวลาของข่าวเด่นนะครับพรุ่งนี้คุณมนตรีมา 10:00 นส่วนข่าวเด่นมาจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้าไทยเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18:05 น.สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันศุกร์ที่15 พฤษภาคม 2569นะครับวันที่ตลาดนั้นปิดลบไป 21.17 จุดครับก็ต้องมาฟังวิเคราะห์ของเรากันหน่อยนะครับว่าสาเหตุหลักวันนี้มาจากอะไรบ้างนะครับตลาดนั้นลบไป 1.38% ครับ 21.17 จุดปิดไปที่ 1517.95 จุดครับมูลค่าการซื้อขาย67,869.48 ล้านบาทนะครับวันนี้เนี่ยดัชนีเคลื่อนไหวแดนลบและลงแรงในช่วงบ่ายครับทำจุดสูงสุด 1,536.79 จุดและต่ำสุด 1,512.91 จุดนะครับหลักทรัพย์วันนี้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น201หลักทรัพย์ลดลง263หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง192หลักทรัพย์นะครับโดยมี Top 5เนี่ยเดลต้ามาอันดับ1เลยครับ 7,451 ล้านบาทปิดไปที่319บาทลดลงไป15บาทครับอันดับที่2 KTB 6,163 ล้านบาทปิดไปที่34บาท1สลึงครับเพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับที่3 KBank ครับมูลค่าการซื้อขาย 3,201 ล้านบาทปิดไปที่196บาท50สตางค์ลดลงไป50สตางค์นะครับอันดับที่4 Hana มูลค่าการซื้อขาย 2,989 ล้านบาทปิดไปที่31บาท50สตางค์ลดลงไป3บาท75สตางค์นะครับและอันดับที่5คือปตท.นะครับมูลค่าการซื้อขาย 2,713 ล้านบาทปิดไปที่36บาท25สตางค์ลดลงไป1บาทนะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX จะมาวิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันในวันนี้นะครับคุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวาลินครับผมครับ
0: ครับผิดหวังต้นเจรจาสีชิ้นผิดกับทรัมป์แบบครับตลาดวันนี้หรือไงฮะ
1: มันก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ได้มีที่มันประกาศเป็นทางการนะครับนะแต่เขามองว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีที่มันใหม่นะครับนะแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าข้างในเขาคุยอะไรกันบ้างนะครับนะแต่ผมคิดว่าคงต้องพักหนึ่งแหละถึงจะเห็นอะไรที่ชัดเจนมากกว่าแต่วันนี้แน่นอนคือตลาดเหมือนกับว่าเล่นกับข่าวประเด็นการพบปะกันเนี่ยมาถึงช่วงหนึ่งปุ๊บเนี่ยยังไม่มีอะไรที่มันแบบเรียกว่าดีจับต้องได้แล้วรู้สึกว่าเออมันใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ภาพการก็อาจจะมีการขายออกมาแต่ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะว่าตลาดวันนี้เอเชียส่วนใหญ่เขาก็ยังกังวลอยู่กับเรื่องประเด็นเรื่องของแค่ขบุตรอยู่นะครับนะเพราะราคาน้ำมันมันดีขึ้นมานะครับนะแล้วก็อย่างเด็กเองต่างมันก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่นะครับนะซึ่งวันนี้เองบ้านเราเองผมว่าส่วนหนึ่งของบ้านเรานะที่เราบ้านเราลงไป20 จุดผมว่าจริงๆมันจากเดลต้าตัวหนึ่งแหละนะครับเพราะว่าเดลต้าก็ลงไป15บาทเนี่ยมันก็ร่วงเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บนะฮะมันก็ตกอยู่ราวเป็นที่เป็นดัชนีนะก็มีผลกระทบประมาณ 14.5 จุดนะครับซึ่งมันก็ปาเข้าไปเกินครึ่งของตลาดหุ้นที่ลงอยู่แล้วนะครับนะแสดงว่าตลาดหุ้นวันนี้จริงเนี่ยมีภาพการขายจริงแต่ก็เป็นการขายที่ถือว่ายังไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับถือว่ามีเดลต้ามาสมลงมาเองนั้นซึ่งมันก็ลงมาเยอะนะครับ
0: ครับสัปดาห์หน้าเปิดมาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรจากทรัมป์นะครับดูเขาเก็บกดดูเขาสงบเสงี่ยมนะครับเจียมเนื้อเจียมตัวมากอวยจีนมากนะครับแล้วก็ผมก็กำลังรอลุ้นอยู่ครับว่าจะขึ้นนี่ตอนนี้กำลังเดินทางกลับอเมริกาแล้วนะฮะอยู่บนแอร์ฟอร์ส
1: ใช่ครับ
0: แล้วสงสัยไม่มี VPN ในจีนมั้งครับเลยไม่สามารถเข้าทูสโซเชียลได้นี่นะฮะเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะพ่นอะไรออกมาบ้างน่าจะกระทบกับราคาน้ำมันยังไงบ้างเนี่ยฮะ
1: ผมว่าจริงๆผมว่าแต่ถ้าเราติดตามจากฝั่งอเมริกาแต่ว่าจริงๆก็บอกว่าทางจีนเรายังไม่เห็นอะไรมากนะครับนะแต่ทางฝั่งอเมริกาเห็นเลยว่าอย่างน้อยที่เขาพูดออกมาในทางหลงเขาว่าทางโซเชียลของเขาเนี่ยเห็นเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีความสุขมันเป็นบวกนะครับนะไม่ใช่ว่าไปแล้วนิ่งถีบไปเลยไม่ใช่นะครับยังเป็นบวกอยู่นะครับเช่นเขาก็ไปขายของเขาละเรื่องปกตินะครับนะแต่เดี๋ยวยิ่งแยกกันดูก็คือเรื่องประเด็นตัวการค้าขายเขาจะลดราคาสอบกันลงไหมแล้วก็เรื่องของช่องทางหุ้นจะเป็นยังไงในอีหลาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้เราสิ่งเรื่องอยากจะดูมากกว่าคือว่าเขายังไม่ได้สื่อมาชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยแต่ที่น่าจริงจริงแล้วถ้าว่าเราตามตรงเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นจะมีอะไรมากนะครับเนี่ยงั้นผมคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเพราะตลาดคาดหวังไว้ว่าน่าจะมีอะไรเนี่ยแต่พอไม่มีอะไรก็อาจจะขายแต่ผมคิดว่าถ้าเดี๋ยวดูสักเดี๋ยวเราเขากลับไปก่อนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะสร้างมิ่งปุ๊บเนี่ยผมว่าเขาอาจจะมีอะไรพูดออกมาก็ได้ถ้าไปออกมาแล้วมันเชิงบวกแล้วมันดูซอฟต์ดูเลยที่ผมว่าหุ้นมันก็น่าจะมีโอกาสที่เรื่องในแง่บ้านเราเองจริงๆต้องบอกเลยว่าบ้านเราเองก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเนี่ยเราก็กำลังลุ้นกันอยู่ในทิศหน้าอยู่เรื่องของการประชุมครม.จะมีแม้การอะไรมาเสริมหรือไม่ต่างๆนะครับอย่างเรื่องวิกฤต GDP แต่เผื่อว่าวัน

0: สัปดาห์นี้เห็นชัดเจนอย่างคือเดลต้าเป็นตัวที่นำตลาดนะครับคือก็ขึ้นแรงพาตลาดขึ้นพอเขาตกลงมาแรงปุ๊บเนี่ยมันจุดตลาดมาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจได้ว่าตลาดเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเดลต้ามันทำให้ตลาดหุ้นมันดูไม่เสถียรนะฮะแต่ถ้าเราว่าตามความจริงก็คือเซ็ตมันถึงยังแข็งอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่พูดเดลต้าปุ๊บเนี่ยตัวอื่นมันก็ลงไม่ใช่ลงแรงไม่ลงแบบพักประคองตัวมีบางตัวบุกสวนขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะพุ่งไปกระวนกระตลาดมากผมยังเชื่อว่าตลาดยืนเหนือพันห้าร้อยจุดได้ปุ๊บเนี่ยโอกาสเด้งกลับยังมีและทรงตลาดถือว่ายังเป็นขาขึ้นนะครับ
1: ครับคุณชิรันรอปัจจัยอะไรบ้างครับอาทิตย์หน้าแล้วในเชิงเทคนิคเนี่ยแนวรับแนวต้านสัปดาห์หน้าให้ดูช่วงยังไงบ้างครับ
0: ครับจริงๆแล้วเรามองอยู่แถวนี้แหละฮะก็ถ้าเรามองนั้นมันรับหลักๆเลยคือพันห้าร้อยจุดนะครับนะถ้ายืนได้ก็จะเร่งดีตูรีบาได้เร็วซึ่งผมเชื่อน่าจะยืนได้นะครับนะแล้วก็แต่บ้านเราสัปดาห์หน้าจริงมันก็มีตัวเลข GDP มีเรื่องของไอ้นั่นเรื่องของโครงการประชุมครม.จะมีอะไรออกมาใหม่ไหมเพราะงบจบแล้วนะฮะงบคิวหนึ่งผ่านมาแล้วจบแล้วนั้นมันไม่มีประเด็นใหม่ต้องรอดูนี้แล้วก็ดูอย่างคือต่างชาติซึ่งก่อนหน้านี้ขึ้นมา4วันติดวันนี้ก็ขายนะแต่ขายน้อยนะครับนะซึ่งผมว่ามันก็ไม่คิดเรื่องแปลกอะไรเพราะว่าที่จะขายบ้างนะฮะแต่ถ้าเรามองตามส่งผมว่ายังคาดหวังว่าเขายังมีโอกาสกลับมาซื้ออยู่นะนะครับนะแล้วฝั่งอเมริกาจริงต้องดูอย่างคือตอนนี้ตัวทางเศรษฐคนใหม่เนี่ยในคิวินวอชเนี่ยนะครับนะจริงต้องดูเขาว่าเขาจะซื้ออะไรออกมานะครับนะเพราะว่าตัวทางเศรษฐปัจจุบันเนี่ยเขาหมดวาระวันนี้วันที่15นะครับนะแล้วคนใหม่ที่หน้ามาน่าจะมีอะไรชัดเจนคือต้องดูเขาว่าเขาส่งสัญญาณเฟดดอกเบี้ยเนี่ยจะไปทางไหนว่าตอนนี้เงินเฟ้ออเมริกาพุ่งเขากลัวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็บอกว่าเฟดไม่ขึ้นดอกไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยแล้วอาจจะลงมาเงี้ยมันจะมองไปอีกอย่างเพราะว่าพาร์ทีทำเนี่ยอยากให้ดอกเบี้ยลงนะครับงั้นทุกอย่างมันยังมีภาพที่มันยังมีอะไรที่มันยังมีพลิกไปในแบบหนึ่งตามที่ตลาดคาดหวังไว้ที่ยังมีโอกาสอยู่นะครับ
1: ครับกลยุทธ์การลงทุนล่ะครับสัปดาห์หน้าแนะนำยังไงดีครับ
0: จริงๆผมมองนะผมว่าจะเป็นสร้างสุริขิตได้ในรายตัวนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ชอบติดตามตลาดหรือมุ่งกับตลาดมากก็รออ่อนตัวรับน่าสนใจอยู่นะครับเฉพาะแถวพันร้อยจุดเนี่ยว่ายังมีจุดซื้อที่ดีอยู่นะครับ
1: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณเจริญครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมทุ่มในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัททรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KGX นะครับวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเผชิญกับแรงขายทำกำไรสอดคล้องกับตลาดต่างประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายเซนติเมนต์เป็นลบครับหลังจากที่สิ้นสุดการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีน2วันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนออกมาแล้วก็ไร้ประเด็นเซอร์ไพรส์ครับทำให้ตลาดนั้นขาดปัจจัยขับเคลื่อนหุ้นที่วิ่งขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็เลยถูกขายทำกำไรออกมานะครับขณะเดียวกันเนี่ยในประเทศเองก็ยังขาดปัจจัยใหม่หลังจากสิ้นสุดช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาสที่1ปี2569นะครับสัปดาห์หน้าก็มีโอกาสปรับขึ้นต่อครับจากจังหวะชะลอตัวในวันนี้เมื่อขึ้นมาติดกัน2วันนะครับหากดัชนียังไม่หลุดแนวรับ 1,515 และ 1,500 จุดก็มีโอกาสที่จะค่อยๆขยับขึ้นได้อย่างที่คุณเจริญเองก็เห็นภาพนี้เหมือนกันนะครับแต่ยังต้องติดตามการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ไทยไตรมาสที่1ปี69รวมทั้งการประชุมครม.เรื่องที่จะครอบโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับส่วนปัจจัยต่างประเทศนั้นก็รอละฮะติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ใกล้จะสิ้นสุดลงอีกรอบแล้วทรัมป์จะยังไงต่อนะครับบทบาทของจีนที่เขาคุยอะไรกันเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เราจะคุยกันต่อเนื่องกันด้วยนะครับกับวิสิตในครั้งนี้กับอาจารย์สมชายพักพันธ์วิวัฒน์ในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจนะครับวันที่2ของการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงม่วงนี่เราเจาะลึกเรื่องอิหร่านกันไปแล้วนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับก็น่าจะไม่ต่างไปจากบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับแต่ดูข้อมูลที่ InfoQuest ประมวลมาให้โดยคุณปริยะวันนี้คุณกนิษฐ์นุชสิริสุทธิ์นะครับและคุณประสิทธิ์อุ่นเมตตาจิตนะครับประมวลข้อมูลจากตลาดต่างๆในภูมิภาคมาให้ผ่านทาง InfoQuest นะครับช่างให้ Composite ติดลงกว่า 1% ครับเนื่องจากนักลงทุนผิดหวังต่อการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงซึ่งขาดรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมนะครับช่างให้ Composite ติดไปที่ 4,135.39 จุดครับลดลงไป 42.53 จุดคิดเป็น 1.02% ครับตลอดทั้งสัปดาห์ดัชนีปรับตัวลง 1.07% นะครับหางเสียงฮ่องกงติดลบครับนักลงทุนผิดหวังเรื่องของการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงเช่นเดียวกันนะครับและก ็ไม่มีรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมเหตุผลเดียวกับทางซิงไฮเลยนะครับทางเฉียงปิดไปที่ 25,962.73 จุดลดลงไป 426.31 จุดคิดเป็น 1.62% ครับนิกเกอิโตเกียวปิดลบครับระหว่างวันเนี่ยร่วงลงไปกว่า 2% ในช่วงสั้นๆเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากที่หุ้นกลุ่มเช็คขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากผลประกอบการที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 61,409.29 จุดลดลงไป 1,244.76 จุดนะครับคิดเป็น 1.99%คำพูดสิทธิ์เกาหลีใต้ร่วงลงกว่า 6% ในวันนี้ครับเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่มีมูลค่าสูงหลังจากตลาดพยานขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางปอสปีวันนี้ปิดไปที่ 7,493.18 จุดขึ้นก็ขึ้นแรงลงก็ลงแรงครับวันนี้ลงไป488จุดคิดเป็น 6.12% มองเป็น percentage นั่นจะเห็นภาพชัดเลยนะครับส่วนออสเตรเลียครับ S&P ASX 200นะครับปิดลบเล็กน้อยครับตลาดปรับตัวตามดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ที่ร่วงลงในวันนี้ขณะที่การประชุมระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐนั้นปิดฉากลงซึ่งก็มีรายงานว่าทรัมป์ออกจากกรุงปักกิ่งแล้วนะครับในช่วงบ่ายวันนี้S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,630.80 จุดครับลดลงไป 9.90 จุดคิดเป็น 0.11% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,870.60 จุดครับลดลงไป 14.10 จุดคิดเป็น 0.16% นะครับก็อย่างที่บอกนะครับตลาดค่อนข้างผิดหวังกับการพบปะกันระหว่างสีจิ้นผิงและโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสร็จสิ้นภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการครับท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นชมพิธีการสุดยิ่งใหญ่แต่กลับสร้างความผิดหวังให้กับตลาดหุ้นครับหลังจากที่ยอดสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้งนั้นต่ำกว่าเป้าด้านนักวิเคราะห์และตลาดหุ้นกลับมองว่าการเย็นครั้งนี้เนี่ยมีเนื้อหาสาระที่จับต้องได้น้อยกว่าที่คาดการไว้นะครับทรัมป์ออกจากจีนด้วยเครื่องบิน Air Force One นะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ถือเป็นการเยือนจีนซึ่งเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจรายใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2017ครับโดยแม้ทรัมป์จะกล่าวชื่นชมถึงข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นว่า Fantastic Trade Deals แค่นี้สั้นๆไม่ได้ขยายความไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับบอกว่า Fantastic Trade Deals แต่ว่าในสายตานักวิเคราะห์และตลาดทุนกลับบอกว่าการเย็นครั้งนี้นั้นมีเนื้อหาสาระที่จับต้องได้น้อยกว่าที่คาดการไว้ครับหนึ่งในประเด็นที่ตลาดจับตามองมากที่สุดเลยคือการทำข้อตกลงธุรกิจทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์กับทาง Fox News นะครับว่าจีนตกลงที่จะสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing จำนวน200ลำซึ่งถือเป็นการสั่งซื้อเครื่องบินพาณิชย์จากสหรัฐครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขดังกล่าวมันน้อยกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้500ลำคือ Boeing เนี่ย Boeing เองเนี่ยเขาได้เกินคาดนะครับเขาหวังไว้แค่150ลำตลาดเนี่ยหวังไว้500ลำแต่จีนซื้อไป200ลำก็สุดท้ายก็เลยทำให้ทุน Boeing นั้นร่วงลงทันทีมากกว่า 4% เลยนะครับนอกจากนี้นี่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนที่เกี่ยวกับข้อตกลงขายชิป AI ชั้นสูงรุ่น H200 ของ Nvidia ให้กับจีนครับแม้ว่าเจนเซ่นหวงCEO ของ Nvidia จะร่วมเดินทางมาในนาทีสุดท้ายคือข่าวว่าไปขึ้นเครื่องที่ Alaska โดยซ้ำนะครับไม่ใช่ DC last minute จริงๆขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐก็ระบุเพียงว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้เริ่มหารือเกี่ยวกับการสร้างแนวป้องกันในการใช้งาน AI ร่วมกันในอนาคตนะครับในมิติด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับทรัมป์ก็อ้างว่าสีจิ้นผิงได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่ส่งความช่วยเหลือทางทหารให้แก่อิหร่านและแสดงความพร้อมที่จะช่วยผลักดันให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดเผยด้วยว่าเขากับสีจิ้นผิงมีมุมมองที่คล้ายกันมากครับต่อสถานการณ์ในอิหร่านและผู้นำจีนแสดงความสนใจช่วยผลักดันการเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกนะครับแต่อย่างไรก็ตามแถลงการจากฝั่งจีนกระทรวงต่างประเทศจีนนั้นกลับมีท่าทีที่ระมัดระวังมากกว่านั่นคือสิ่งที่ทรัมป์พูดนะครับแต่ว่าทางฝั่งจีนเองเนี่ยก็เน้นย้ำเพียงการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงที่ครอบคลุมและยั่งยืนและก็วิจารณ์นะครับว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเป็นความขัดแย้งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรก it's not right to begin with นะครับค่อนข้างชัดเจนตรงนะครับก็อย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์ก็มองว่าจีนไม่น่าจะกดดันอิหร่านได้อย่างจริงจังหรอกครับเนื่องจากอิหร่านเองก็ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของจีนเพื่อต้านอิทธิพลของสหรัฐนะครับท่าทีที่เป็นมิตรของทรัมป์ต่อสีจิ้นผิงซึ่งเขาบอกว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ great leader และ a good friend นั้นเนี่ยนะครับก็ได้รับการตอบรับที่นุ่มนวลกว่าจากประธานาธิบดีจีนครับแต่ผู้นำสหรัฐก็กล่าวว่าสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นจากการเยือนในครั้งนี้นะครับทรัมป์เนี่ยบอกว่าเราได้ทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายรายการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศนะครับนี่ก็ออกมากล่าวหลังจากที่เดินเล่นกับสีจิ้นผิงท่ามกลางพุ่มกุหลาบในสวนจงหนันไห่ซึ่งก็เป็นศูนย์บัญชาการรัฐบาลที่ติดอยู่กับพระราชวังต้องห้าม Forbidden Palace ในกรุงปักกิ่งนะครับทรัมป์ได้ยังกล่าวเสริมด้วยว่าแต่ไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับบอกว่าเราได้แก้ไขปัญหาต่างๆมากมายที่คนอื่นไม่สามารถแก้ไขได้ส่วนสีจิ้นผิงก็บอกว่านี่เป็นการเย็นครั้งสำคัญครับและทั้งสองฝ่ายก็ได้สร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แห่งความมั่นคงเชิงกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วได้สร้างมันขึ้นมาแล้วผู้นำจีนยังส่งสัญญาณนะครับแล้วก็สัญญาได้ว่าจะส่งเมล็ดพันธุ์กุหลาบให้กับทรัมป์สำหรับโรสการ์เดนสวนกุหลาบที่ทำเนียบขาวนะครับแม้บรรยากาศในการเดินชมสวนจงหนันไห่ในกรุงปักกิ่งจะเป็นไปอย่างผ่อนคลายแต่ว่าสีจิ้นผิงก็ได้ส่งคำเตือนอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าอย่าลืมนะทรัมป์ปัญหาไต้หวันนั้นเป็นประเด็นที่sensitive ละเอียดอ่อนที่สุดนะครับอาจจะการผิดพลาดนั้นอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่าง2มหาอำนาจได้ส่วนมาโกรูบิโอที่ก็เดินทางร่วมไปด้วยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ในคลิปออกมาไวรัลเนี่ยนะครับว่าดูเขาตื่นตาตื่นใจกับบอลรูมนะครับมองบนมองเพดานชื่นชมบอลรูมที่มีการจัดงานเลี้ยงแบนเฟสไปเมื่อวานนี้นะครับนี่กำลังเป็นคลิปที่ไวรัลกันอยู่นะครับมาโกรูบิโอก็ยืนยันครับว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงครับและได้ยกระดับการหารือประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะกรณีการจำคุกจิมมี่ไลมาเศรษฐีในฮ่องกงนะครับมาเศรษฐีในสิงคโปร์นักวิเคราะห์จาก Economist Intelligence Unit ครับ EIU มองว่าความสำเร็จสูงสุดของการประชุมครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่การรักษาสถานะพักรบทางการค้าครับที่ทำไว้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วให้คงอยู่ต่อไปโดยทรัมป์นั้นยังคงระงับการเก็บภาษีนำเข้าในอัตราสูงขณะที่จีนก็ยังไม่ระงับการส่งออกแร่หายากที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับ BBC เองก็มองว่านี่เป็นออบเจกต์เป็นการสร้างภาพให้เห็นว่าแม้จะวุ่นวายแม้จะดูมีความขัดแย้งแม้จะดูว่ามองหน้ากันไม่ติดนะครับทรัมป์กับสีจิ้นผิงแต่อย่างน้อยก็ยังเจอกันได้BBC มองเป็นออบเจกต์นะครับเป็นการสร้างภาพไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผลลัพธ์อะไรที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นจากการประชุมในครั้งนี้นะครับอย่างที่ตลาดก็รีแอคไปแล้วนะครับทรัมป์ยังกล่าวด้วยนะครับว่าจีนนั้นแสดงความสนใจซื้อสินค้าจากสหรัฐเพิ่มเติมครับทั้งน้ำมันทั้งถั่วเหลืองซึ่งอาจจะช่วยลดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศหลังจากที่จีนลดการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอเมริกาในช่วงสงครามภาษีที่ผ่านมานะครับสื่อของรัฐบาลจีนนะครับก็ได้เน้นย้ำบทบาทของสีจิ้นผิงในการหยุดยั้งความสัมพันธ์ที่กำลังเสื่อมถอยระหว่างสหรัฐและจีนครับโดยรายงานเนี่ยบอกว่าสีจิ้นผิงนั้นมองในมุมมองเชิงกลยุทธ์และระยะยาวเสมอครับเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์กับสหรัฐนะครับสีจิ้นผิงมักจะมองในมุมมองเชิงกลยุทธ์และระยะยาวเสมอและก็เสนอหลักการว่าทั้งสองประเทศนั้นควรจะหาหนทางที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันเมื่อวานเราก็ได้เห็นแล้วนะครับประโยคที่สิงห์ชนบอกว่าไม่ควรมองเป็นคู่แข่งนะครับไม่ควรมองเป็น rivals จากที่จีนยืนยันการเยือนของทรัมป์เมื่อวันที่11พฤษภาคมเนี่ยหนังสือพิมพ์ Global Times ก็ได้ตีพิมพ์บทบรรณาธิการที่เกี่ยวกับวิธีที่สีจิ้นผิงได้โทรศัพท์พูดคุยและพบปะกับทรัมป์หลายครั้งในปีที่ผ่านมาซึ่งช่วยแก้ไขทิศทางของความสัมพันธ์ทวิภาคีนะครับส่วนหนังสือพิมพ์ People's Daily ก็ได้ตีพิมพ์บทความแสดงความเห็นของเซี่ยเฟิงผู้จีนประจำสหรัฐนะครับซึ่งเขียนว่าสีจิ้นผิงนั้นได้ชี้นำทิศทางของความสัมพันธ์จีนสหรัฐในช่วงเวลาสำคัญและนำพาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้ก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางพายุ ในช่วง9ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็หมายถึงการขึ้นขึ้นลงลงของความสัมพันธ์กับสหรัฐนะครับนับตั้งแต่การเยือนครั้งล่าสุดของทรัมป์ในปี2017ที่แสดงให้เห็นว่าสีชิ้นผิงเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่สาธารณชนชาวจีนว่าแนวทางการทูตของสีชิ้นผิงนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศนะครับก่อนเดินทางกลับนะครับก่อนจะขึ้นเครื่อง Air Force One กลับเนี่ยนะครับทางทรัมป์เองก็กล่าวทิ้งท้ายว่าเป็นการเยือนที่น่าเหลือเชื่อครับและผมคิดว่ามีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่มีข้อตกลงระดับพลิกโฉมแต่สองฝ่ายต่างก็ย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจนะครับโดยสีชิ้นผิงระบุว่าความสัมพันธ์จีนสหรัฐนั้นคือความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของโลกและทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงและไม่ล้มเหลวอีกครั้งนึงนะครับเมื่อวานนี้ในสปีชของทรัมป์ก็ได้มีการเชิญสีชิ้นผิงแล้วนะครับให้ไปเยือนอย่างเป็นทางการเสร็จได้เสร็จในวันที่24กันยายนของปีนี้เชิญทั้งมาดามเชิญทั้งตัวประธานาธิบดีนะครับก็นั่นก็จะเป็นการพบปะกันครั้งต่อไปที่เป็นแบบอินเพรสชั่นตัวต่อตัวนะครับระหว่าง2ผู้นำมหาอำนาจของโลกนะครับครั้งนี้จะเป็นที่ดีซีครับในวันที่24กันยายนปีนี้ครับนี่คือล่าสุดจากการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ก็เสร็จสิ้นแล้วก็ปิดฉากลงไปแล้วนะครับอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์นะครับหรือข่าวในภูมิภาคพบอีโบลาระบาดใหม่ในดีอาร์คองโกเสียชีวิตแล้ว65รายนะครับจับตาสายพันธุ์ใหม่ลามเข้าเขตเมืองนะครับแล้วก็ศึกฟุตบอลหญิงประวัติศาสตร์เกาหลีใต้เกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ7ปีตั๋วเกลี้ยงภายใน12ชั่วโมงนะครับรัสเซียกระหน่ำโดรนขีปนาวุธถล่มยูเครนหนักสุดในรอบ4ปีครับ2วันเสียชีวิตพุ่ง27รายนะครับสงครามนี้ก็ยังไม่จบนะครับผู้อำนวยการ CIA เยือนคิวบาในรอบ67ปีตกวิกฤตพลังงานหลังสหรัฐยื่นข้อเสนอช่วย100ล้านดอลลาร์ครับในขณะที่คิวบาเองตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานนะครับหลังจากที่สหรัฐใช้มาตรการในการที่จะบีบคิวบานะครับล่าสุดวันนี้เนี่ยผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนคิวบาในรอบ67ปีครับเพื่อหารือกับรัฐบาลคิวบาขณะที่วิกฤตพลังงานในประเทศนั้นทวีความรุนแรงโรงพยาบาลโรงเรียนและหน่วยงานรัฐหลายแห่งนั้นต้องหยุดดำเนินงานจากปัญหาขาดแคลนน้ำมันที่ทำให้คิวบานั้นเผชิญกับความมืดมิดทั่วเกาะขณะที่สหรัฐก็ย้ำนะครับว่าพร้อมให้เงินช่วยเหลือ 3,500 ล้านบาทวันล้านดอลลาร์นะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขต้องกระจายผ่านองค์กรอิสระและไม่ผ่านรัฐบาลคิวบานะครับส่วนความเคลื่อนไหวของข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจในบ้านเราวันนี้นะครับกลุ่มเซ็นทรัลทุ่มงบปั้นบิ๊กโปรเจกต์730ล้านบาทท็อปภูเก็ตและช็อปส์วงอมาตย์เจาะกำลังซื้อไฮเอ็นใจกลางเชิงทะเลและวงอมาตย์นะครับสุภจีนำทัพบันเทิงไทยบุกงานมาเชดูฟิลม์ที่เมืองคานส์ตั้งเป้าเจรจาการค้า 1,400 ล้านบาทนะครับสิริพงศ์ไม่กังวลขนส่งทางบกติดโผเสี่ยงทุจริตเดินหน้านำระบบออนไลน์มาให้บริการเพิ่มนะครับพาณิชย์คุมเข้มต้านทุจริตชูโปร่งใสไม่รับสินบนพร้อมรับฟังทุกเสียงเปิดช่องร้องเรียนตรงครับ KKP ชี้เอลนีโญปีนี้ไม่น่าห่วงครับหลังน้ำในเขื่อนสูง 55% เตือนรับมือวิกฤตผลผลาญฉุดผลผลิตข้าวเสียหายนะครับในขณะที่2มิถุนายนนี้คิกออฟไทยช่วยไทยหนุน SME จับมือแพลตฟอร์มออนไลน์อัดโปรกระตุ้นกำลังซื้อ150ล้านครับคุณพุนพงษ์ในนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับว่าครม.ทางกรมได้มีการหารือร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ iNet นะครับดำเนินงานภายใต้บริษัท Next Gen Shop จำกัดกำหนดกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการแข่งขันทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเร่งผลักดัน SME ให้เข้าถึงตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจนะครับโดยตั้งเป้าดึงผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยใน SME เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 รายภ ายในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน69ผ่านความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เพื่อช่วยสนับสนุนด้านการตลาดออนไลน์การจัดโปรโมชั่นและการเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศนะครับกับกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นคูปองส่วนลดสินค้า 500,000 คูปองฟรีค่าขนส่งอีกทั้งแพลตฟอร์มจะยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม GP นะครับกับร้านค้าเนี่ยกว่า 2,000 รายรวมทั้งจัดแคมเปญไลฟ์จำหน่ายสินค้าโดยอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในประเทศนะครับจะคิกออฟกันในวันที่2มิถุนายนนี้แล้วนะครับคุณพงษ์เนี่ยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยครับโดยเฉพาะ SMEs ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครับการผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดอีคอมเมิร์ซได้มากขึ้นนั้นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนโครงการไทยช่วยไทยนั้นจะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจครับกระตุ้นการใช้จ่ายและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคนั้นเข้าถึงสินค้าไทยคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมขณะเดียวกันนะครับยังช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการฐานรากทั่วประเทศถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งนะครับนั่นคือคำกล่าวของคุณผมครับ18:31เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าวันนี้ก่อติดสืบติดอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพัฒนาภิวัฒน์นะครับการเย็นของช่วงที่อเมริกาผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างฟังมุมมองของอาจารย์กันต่อนะครับในช่วงหน้าครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 นตรงจนถึง 2:00 นนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
9: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือน

0: ดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดเด็ดทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
7: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
9: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
10: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
9: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
10: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: รับความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูทางด้านการตลาดนะครับตลอดการเดินทางท่านจะได้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ดู SME ของจริงและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนแต่อาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้าสวยงามอย่างไรนะครับไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งย่านซากาเอะกันให้จุใจนะครับพิเศษสุดตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานะโนซาโตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนาโกย่านั้นคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นบ้านเกิดของโตโยต้านะครับการไปดูจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คุณเห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยไทยแอร์เวย์สครับพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดรับจำนวนจำกัดเพื่อให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์กันได้อย่างเต็มที่ทริปนี้ไม่ได้มีแต่ความสนุกแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจแน่นอนนะครับจองด่วนเลยครับที่ LINE @thinkingradio แล้วไปตีแตกจอกกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับช่วงนี้ครับก่อติดเศรษฐกิจอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์นะครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
0: สวัสดีครับอาจารย
3: ์ครับสวัสดีนะครับ
0: ครับเป็นไงบ้างครับวันที่2ของทรัมป์กับสีจิ้นผิงตลาดไม่ค่อยแฮปปี้ครับตลาดร่วงหมดบ้านเราก็ร่วงนะครับไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมครับอาจารย์
3: พูดง่ายรูปแบบนะครับสำคัญเนื้อหาไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับรูปแบบคืออะไรโอ้โหต้อนรับกันอย่างหรูหราเลยโอ้โหนะครับเป็นการเยินแต่พอเนื้อหาออกมาเนี่ยนะครับตลาดผมว่าตลาดเป็นการเป็นความผิดของตลาดมากกว่าเป็นการคาดในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันอธิบายได้ง่ายๆอย่างนี้สิ่งที่พอมาเป็นเนื้อหาก็คือว่าอันนี้เป็นส่วนที่ดีที่สุดนะฮะก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้สร้างบรรยากาศอันใหม่เป็นบรรยากาศนะครับที่ไม่เหมือนกับปี2ปีที่ผ่านหรือ3 4ปี3 4ปีเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2มหาอำนาจเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆขึ้นเขาลงห้วยตลอดเวลาซึ่งอันนี้มันสร้างบรรยากาศของสิ่งที่เรียกว่าการคาดคำนวณในหน้านักธุรกิจลำบากมากเลยเพราะฉะนั้นการพบกันครั้งนี้อย่างน้อยที่สุดข้อดีที่สุดก็คืออะไรสร้างบรรยากาศในการพูดสิ่งที่เห็นมีการพูดเรื่องของอะไรครับสร้างบรรยากาศของเสถียรภาพนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรครับการสร้างสรรค์ทรัมป์เองก็พูดในลักษณะว่าจะมีสิ่งที่พูดง่ายบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวที่เป็นนามธรรมนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ออกมาในลักษณะนี้ในส่วนที่สองที่มันมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจนะครับกับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับทั่วโลกเกี่ยวข้องกับมหาอำนาจคืออะไรครับทรัมป์อาจจะขายของได้บ้างนะครับไอ้เรื่องของโบอิ้ง200ลำที่จริงตอนแรกคาดไว้500ลำด้วยซ้ำนะฮะแล้วระยะหลังเนี่ยทรัมป์ก็มีการพูดกันถึงเรื่องของเกษตรแต่ว่าในตอนระยะแรกก็จะมีอันนึงก็คืออนุญาตให้ทางด้านไลเซนส์ของจีนเนี่ยนะครับในการซื้อจีนอนุญาตไลเซนส์ให้มีการนำเข้าพวกเนื้อแล้วก็ในตอนช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์กำลังประชุมก็มีการบอกเฮ้ยเรื่องเกษตรต่างๆเหล่านี้นะครับจะออกมาตั้งเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะมันยังรู้สึกยังน่าสงสัยอยู่ว่าแค่มันมากมายขนาดไหนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คนเขาคาดหวังผมว่าเป็นการคาดหวังของคนทั่วไปผิดพลาดคาดหวังแต่เรื่องเกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับว่าเราต้องยอมรับนะฮะว่าเรื่องตะวันออกกลางเนี่ยจีนเองถ้าดูเพียงโดยทั่วไปโอ้จีนเองมีอำนาจต่อรองใช่ครับมีอำนาจต่อรองเพราะว่าอิหร่านเพิ่งพาด้านน้ำมันอันส่งน้ำมันให้กับจีนเนี่ยเท่ากับ 90% ของยอดของเขานะครับวันละ 1.3 ล้านบาร์เรลแล้วก็เท่ากับ 12% ของการนำเข้าน้ำมันของจีน แล้วก็

0: จริงมีมูลค่าที่ซื้อน้ำมันเนี่ยเท่ากับ GDP ในประมาณ 40% ของเพราะฉะนั้นจีนเองก็มีอำนาจต่อรองในขณะนี้แต่จีนเองนะครับไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะใช้อำนาจต่อรองอันนี้มันก็สร้างแรงกดดันกับอิหร่านและแม้กระทั่งสร้างแรงกดดันอิหร่านอิหร่านเองก็คงไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะถูกกดดันเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องคิดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับความอยู่รอดของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นกรณีผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของการที่จะเอนลิสยูเรเนียมไม่ได้พูดถึงเลยเพราะฉะนั้นในกรณีจะเห็นได้ชัดว่าออกมาในขณะที่เป็นการพูดกันอย่างกลางๆเมืองอิหร่านนะครับเห็นด้วยทั้งสองประเทศอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ทางด้านอิหร่านพูดอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เคยคิดจะมีอาวุธนิวเคลียร์เขาเป็นสมาชิกของข้อตกลงเขาเรียกว่าข้อตกลงไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์1968 67และ68แต่นี่ต้องวงเล็บนิดหนึ่งประเทศอย่างหลายประเทศอย่างเช่นเกาหลีเหนือก็อยู่ในสมาชิกแต่มีการบี้เขาใหญ่อยู่ที่ตรงนั้นแต่อิหร่านก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวอ้างทีนี้ไอ้ตัวที่สำคัญก็คือเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเอนลิสยูเรเนียมได้ไหมเนี่ยซึ่งทางอเมริกาบอกไม่ให้คุณเอนลิสในประเทศเรื่องนี้ไม่มีการพูดถึงเลยเห็นได้ยังครับกับข้อ2มีความเห็นด้วยครับ2ฝ่ายว่าน่าจะมีการเปิดช่องข่าวประมูลแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยทั้งอิหร่านนะจะไม่มีวันยอมเพราะการเปิดช่องข่าวมุดเท่ากับตัดปัญหาเรื่องของอะไรครับอำนาจต่อรองของอิหร่านโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่คนที่คาดหวังนะครับมากเกินไปเนี่ยผิดหวังครับแต่สำหรับคนที่วิเคราะห์เราจะเห็นได้ชัดนะคนที่วิเคราะห์นะรู้บอกเลยนะอย่าไปหวังอะไรมากจากไอ้ตรงเกินนี้ก็อีกเรื่องนึงที่ดีสำหรับด้านนึงก็คือประเทศอย่างเช่นไต้หวันแล้วก็กรณีของญี่ปุ่นแล้วก็ทางด้านฟิลิปปินส์กำลังจับตามองว่าเฮ้ยทรัมป์กำลังอยู่ในฐานะที่เขาเรียกว่าอำนาจต่อรองน้อยลงจะเพียงทรัมป์นะฮะไปนะครับไปพูดในทำนองเพราะว่านโยบายต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันเนี่ยจะพูดในลักษณะที่เขาเรียกว่ามีเล่ห์ในเชิงกลยุทธ์คือไม่บอกชัดๆด้านหนึ่งนะบอกทางด้านไต้หวันเฮ้ยคุณอย่าแยกแผ่นดินนะฉะนั้นผมจะไม่ซับไม่ช่วยคุณนะครับและอีกกระบายหนึ่งบอกจีนให้คุณจะไปบุกเขานะไม่ฉะนั้นผมจะช่วยทางด้านนี้ปาสิโกก็สิ่งที่คนเก่งกันและเป็นสิ่งที่สีจิ้งผิงต้องการมาพบครั้งนี้ด้วยในเรื่องไต้หวันโดยหวังที่จะให้ทรัมป์เนี่ยพูดในตำนองว่าต่อต้านนะออฟโพสคือนะครับต่อต้านการเป็นอิสเอกราชถ้าเกิดมีการปล่อยภาพนี้ออกมาโอ้โหช็อกกันทั้งบางเลยนั่นหมายความว่านโยบายต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยกำลังดำเนินมาหลายสิบปีเนี่ยอยู่ในลักษณะที่คล้ายๆว่าเริ่มที่จะแสดงความอ่อนแต่เมื่อมาเทียบกับทางด้านจีนแต่ทั้งที่ออกมานั้นนะไม่ได้อยู่ในลักษณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาก็พูดออกมาทำไว้จากนะครับเรื่องนโยบายเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าเราดูนะทรัมป์ก็มีการโอนอ่อนไปบ้างเช่นอนุมัติเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธมันมีสองรอบรอบแรกเนี่ยอนุมัติแล้วแต่ยังไม่มีการส่งมอบอีกอันหนึ่งกำลังอนุมัติอยู่ซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับที่ไม่ใช่เรานะฮะแต่ฟิลิปปินส์ไต้หวันแล้วก็ทางด้านจีนเนี่ยกำลังมองไอ้เท่าทางด้านญี่ปุ่นกำลังมองด้วยความรู้สึกเป็นห่วงเพราะถ้าทรัมป์แสดงความอ่อนแอนี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะคนไม่ไว้ใจต่อเรื่องของท่าทีของทรัมป์ในหลายๆกรณีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่โดยภาพรวมเราจะกล่าวได้ว่าในภาพรวมเนื้อหาจริงๆนะมีไม่มากเลยครับแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับก็จะเห็นได้ชัดว่ามันมีน้อยมากยกเว้นว่าจะรักษาบรรยากาศที่มีการพูดว่าจะสร้างเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ในการมีเสถียรภาพซึ่งอันนี้ถ้าทำได้อย่างน้อยที่สุดก็ดีอย่างหนึ่งคือมันทำให้ทั่วโลกนักไม่ได้อยู่ในสถานะตื่นเต้นขึ้นลงแต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์กำลังใช้มาตรการ301ของกฎหมายปี1974ซึ่งสามารถที่จะขึ้นกำแพงภาษีได้เยอะนะในกรณีซึ่งทุกประเทศกำลังคุยกันอยู่ซึ่งอันนี้มันไม่หมายความว่าเขากับจีนดำเนินมาตรการอันนี้เป็นที่พอใจได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้หมายความจากทุกประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดทั้งที่ฟังดูรัฐบาลไทยก็ไปคุยก็รู้สึกผลออกมาทั้งที่ดูจากข่าวกล่าวก็น่าจะเป็นบวกมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูว่าเอาเข้าจริงๆจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับ
1: ครับแล้วในเมื่อไม่มีความชัดเจนนะครับว่าตกลงเรื่องของอิหร่านจะออกมาเป็นอย่างไรจีนจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอาจารย์คาดการณ์ว่าสัปดาห์หน้าหรือว่าจากนี้ไปนะครับพอทรัมป์เดินทางกลับแล้วนะครับตะวันออกกลางหรืออิหร่านเนี่ยมันจะมีพัฒนาการไปในทางไหนครับ
0: อันนี้มันง่ายมากเลยครับเพราะอิหร่านกับอเมริกาตอนแรกก็ประเมินสถานการณ์ตัวเองสูงแต่ตอนนี้เริ่มรู้แล้วครับว่าสถานการณ์ตัวเองเนี่ยเริ่มที่จะน้อยลงอิหร่านต่างหากมีความรู้สึกว่าเขามีอำนาจต่อรองสูงทำไมครับดูได้จากท่าทีของทรัมป์หลังสุดนะฮะท่าทีของทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

0: พียงแต่มีหน้าเดียวเท่านั้นเองบอกว่าโอเคขอเขาจะมีการแล้วครับคือเลิกที่จะบอยเรื่องของการปิดกั้นตัวช่องแคบหัวมุดนะครับบล็อกเขตเพื่อแลกกับการเปิดเรื่องของอะไรครับเรื่องของช่องแคบหัวมุดพูดแค่นี้และส่วนเรื่องอื่นเช่นเรื่องเอลิสยูเรเนียมไม่ได้พูดถึงเป็นพูดต่ออันนี้เท่ากับเป็นการอุ่นอ่อนลงมาแต่ทางด้านอิหร่านตอบแบบเดิมเลยนะครับว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันหลายเรื่องรวมทั้งบอกอะไรครับทางด้านตั้งแต่เรื่องอเมริกาต้องชดใช้ค่าเสียหายเรื่องของการผ่อนปลนในด้านแซงชั่นต้องเสียขายค่าเสียหายไอ้ที่เงินที่เคยที่มีการยึดไว้ในต่างประเทศในประเทศกาตาร์ต้องเอามาคืนสองจะต้องอะไรครับจะต้องอะไรหยุดลบถาวรจะต้องไม่มาเล่นงานเขาอีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังฐานทัพหรือเรื่องต่างเหล่านี้ที่มันอยู่ในภูมิภาคซึ่งเราจะเห็นได้ชัดที่ตรงนี้และแถมยิ่งกว่านั้นนะครับในขณะที่มีการรักษาเรื่องของการหยุดยิงนะครับตั้งแต่วันที่7ซึ่งวันที่7เมษายนเนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็แสดงว่ามีความต้องการที่จะหาทางลงแต่อิหร่านก็สามารถที่อะไรครับเล่นงานอยู่ในเกตอาหรับเอมิเรตซึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดแต่ทรัมป์ปรากฏไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะอะไรครับเพราะส่วนหนึ่งก็คือยังหวังว่าจะได้คำตอบจากท่านด้านอิหร่านและยังหวังว่าให้มาคุยกับสีจิ้งผิงคราวนี้สีจิ้งผิงอาจจะสร้างแรงกดดันนะครับอันจะมองที่ตรงนี้เพราะทรัมป์พูดง่ายอยู่ในหน้าที่หาทางลงเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่แล้วเพราะสถานการณ์ตอนนี้จริงขึ้นอยู่กับเรื่องของอะไรอิหร่านกับทางด้านอเมริกาเพราะฉะนั้นทางอิหร่านก็มองว่าเวลาอยู่ข้างเขาเพราะว่าอะไรครับเพราะสำรองทางด้านของ strategic reserve เนี่ยซึ่งมีทั้งหมดพันกว่าล้านบาร์เรลแล้วก็ออกมาใช้400 ล้านบาร์เรลเนี่ยมันผมเข้าใจว่าจะใกล้หมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คนก็วิเคราะห์ต่อถ้าหากว่าดำเนินต่อไปเรื่อยๆไอ้ตัวราคาน้ำมันจะสูงขึ้นไปอีกซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับทั่วไปเพราะสถานการณ์ยังมีความยืดเยื้ออยู่ครับ
1: ครับจีนย้ำเรื่องไต้หวันเยอะมากนะครับอาจารย์ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนำไปสู่ความแตกหักระหว่างสหรัฐกับอเมริกาได้เลยนะครับสหรัฐกับจีนได้เลยนะครับอาจารย์มองว่าเมสเซจครั้งนี้จากสีจิ้นผิงซึ่งเปิดแบบแอกรีสีฟมากๆเลยนะครับ
0: เสียงยังไม่กระชับคุณทวนใหม่ครับ
1: เรื่องไต้หวันนะครับอาจารย์ที่สีจิ้นผิงชัดเจนมากนะครับว่าอเมริกาเนี่ยควรจะ
0: ใช่ใช
1: ่ทบทวนท่าทีแล้วอาจารย์คิดว่าจากนี้ไปเนี่ยอเมริกากับไต้หวันเขาจะคบกันยังไงครับอเมริกาจะยังขายอาวุธให้กับไต้หวันอยู่ไหมหรือว่ายังไงครับมันจะออกมา
0: แบบครับแน่นอนครับเพราะว่าทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศบอกชัดเลยครับว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็หมายความว่านโยบายต่างประเทศของอเมริกาที่ต่อไต้หวันกับจีนเขาเรียกว่าเป็นลักษณะมีเลือดในเชิงกลยุทธ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า strategic ambiguity คือไม่บอกชัดคือพูดง่ายบอกกับทางด้านไต้หวันว่าเฮ้ยคุณนะครับอย่าแยกแผ่นดินนะไม่ใช่นั้นผมไม่ช่วยคุณนะครับกับสองบอกทางจีนคือเป็นนัยยะในการบอกคุณอย่าบุกเข้านะครับไม่ใช่นั้นผมจะช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดำเนินมากว่า 2-3 ทศวรรษแล้วครับเพราะฉะนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไบเดนเนี่ยนะครับทำท่าจะเรียกว่าอะไรครับมีการเปลี่ยนแปลงเคยมีคนถามว่าเฮ้ยถ้าจีนบุกไต้หวันอเมริกาจะช่วยไหมเขาบอกว่าช่วยแต่พอวันรุ่งขึ้นเท่านั้นกระทรวงต่างประเทศเขาบอกเฮ้ยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉันพูดง่ายพอมาถึงทรัมป์ตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดนะที่คนกลัวก็คือทรัมป์เปลี่ยนแปลงแต่เท่าที่ออกมาทรัมป์ยังไม่ได้ออกมาในลักษณะที่คนเกรงกันว่าจะเปลี่ยนจากไม่สนับสนุนนะครับในการแยกแผ่นดินกลายมาเป็นต่อต้านการเป็นเอกราชเพราะถ้าดูจากอย่างนี้ถ้าไม่มีตรงนี้นโยบายต่างประเทศอย่างเหมือนเดิมได้ยิ่งเห็นได้ชัดในสมัยทรัมป์นั้นให้การขายอาวุธให้กับไต้หวันนะมากกว่าสมัยไบเดนอันแรกเนี่ย 11,000 เนี่ยเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งกับอีก2อันอีก 14,000 เพราะฉะนั้นพูดง่ายนโยบายด้านไต้หวันเนี่ยพันกินที่ก็ออกมาพูดเป็นนัยยะสำคัญแต่ว่าพูดในขนาดกลางๆว่าจุดเนี้ยเขาบอกเลยว่าไต้หวันสำหรับจีนสำคัญมากอย่าไปมิสแมเนจอย่าไปบริหารพลาดอันนี้จะสร้างปัญหาในอนาคตได้เลยอันนี้จีนเป็นการเปลี่ยนอย่างชัดๆเลยครับ
1: ครับกับเรื่องที่จีนยกเอาทฤษฎีของทูซีดิดิสคนงงกันไปหมดกับดักทูซีดิดิสทูซีดิดิสนะอาจารย
0: ์ผมจะอธิบายให้ฟังต่อหลายปีแล้วว่าผมอ่านเรื่องนี้นานแล้วครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะเป็นหนังสือของศาสตราจารย์ที่อยู่ที่ทางด้านออกซ์ฟอร์ดนะครับคืออลิสันนะ
1: แกรแฮมอลิสัน
0: แล้วใช่ครับแล้วชื่อว่าถ้าแปลเป็นไทยอเมริกากับจีนจะหลีกเลี่ยงการลบได้ไหมแล้วก็พูดถึงกับดักทูซีดิดิสทูซีดิสเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับเมื่อได้สังเกตเป็น2,000 ปีที่แล้วว่าทำไมนะสปาร์ตาถึงเล่นงาน

0: ทางด้านเอเทนและได้คำตอบว่าอ๋อพ่อเอเทนเบอร์2จะขึ้นมาเบอร์1เขาก็ไปศึกษาการลบนะครับสงครามในโลกเนี่ย20ครั้งและพบว่าประมาณ 70% เนี่ยที่ลบกันนะเป็นพ่อเบอร์2กำลังขึ้นเบอร์1เพราะหนังสือเล่มนี้เป็นการเตือนนะครับตั้งแต่แรกโดยที่คนนั้นยังไม่รู้ตั้งแต่ทำมาว่าอีกหน่อยจีนอาจจะมีปัญหาลบกับทางด้านอเมริกาเพราะจีนเป็นเบอร์2กำลังพังงาขึ้นมาเป็นเบอร์1นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนังสือเล่มนี้คนต้องอ่านคู่กับหนังสือเล่มหนึ่ง100 Year Marathon ซึ่งเล่มนี้บอกว่านะครับว่าตัวนี้ก็มีการเตือนว่าให้อเมริกาจีนเนี่ยกำลังเดินทางเขาเรียกว่า100 ปีคือตั้งแต่1949ที่จีนยึดทางด้านของอะไรครับทางด้านของผืนแผ่นดินใหญ่และสีจริงๆทำแผนยุทธศาสตร์เขาเรียกจงกัวเมิงเป็นความของจีนว่า2049เนี่ยครบ100 ปีเนี่ยจีนจะพังงาที่ยิ่งใหญ่เพราะมองจากจีนนั้นปรากฏว่าเรื่องของจีนไต้หวันเนี่ยสำหรับจีนสำคัญมากเพราะเป็นสัญลักษณ์ว่าจีนถูกต่างชาติรังแกเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยพยายามปรับตัวให้จีนยิ่งใหญ่รวยแต่ตั้งเสี่ยวผิงก็เตือนประชาชนเฮ้ยอย่าไปแสดงท่าทีท้าทายอย่าให้มันรู้เก็บเงียบๆพอมาถึงตั้งสีจิ้งผิงตอนนี้บอกเลยผมบอกให้รู้ผมพร้อมที่จะต่อสู้กับเขาแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเรียกว่าวันที่จะเกียร์มาราธอนว่าตรงเนี้ยจีนกำลังเดินทางที่จะประกาศเลยครับว่าผมไม่กลัวคุณแล้วเพราะอันนี้สองเรื่องนี้เป็นตัวเตือนอันนี้คือเหตุผลที่การพบกันวันนี้เป็นการเตือนเพราะสีจิ้งผิงพูดในสมองว่าเราไม่ใช่ศัตรูนะแต่เราเป็นพันธมิตรเพราะไอ้ทูซีเดนเหมือนกับว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เป็นศัตรูเพราะเบอร์สองกำลังขึ้นมาเบอร์หนึ่งนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับที่คุณถามอาจารย์นะครับ
1: ครับไว้คือกันต่อสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์ครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับอาจารย์สมชายผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่นๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
6: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
7: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
8: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
7: Mcot Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่ง และสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
15: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econ Bit ปากท้องต้องคิดนะคะกับดิฉันกมลชนกทีฆกุลค่ะวันนี้มีประเด็นที่น่าจับตานะคะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็เอาคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกานะคะส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทเทคนะคะเดินทางไปที่ประเทศจีนอย่างเป็นทางการเดี๋ยววันนี้นะคะดร.ดนุวัฒน์ สาคริกจะมาช่วยถอดรหัสนะคะให้เห็นภาพว่าการที่ CEOจำนวนมากเดินทางไปจีนพร้อมกับทรัมป์เนี่ยนะคะมันมีนัยยะสำคัญยังไงต่อเศรษฐกิจโลกบ้างนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะระหว่างที่รออาจารย์ดนุวัฒน์นะคะวันนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นภาพอีกฝั่งโอเคอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
16: ครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการครับ
15: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองยังไงคะกับภาพที่โดนัลด์ทรัมป์พา CEO ระดับโลกไปที่จีนทำไม CEO ถึงจะต้องเข้าร่วมการเยือนจีนกับทรัมป์ด้วยคะอาจารย
16: ์ครับก็เป็นข่าวที่ผมเชื่อว่าหลายคนได้ติดตามมาในช่วง2วันเต็มๆที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจวิเคราะห์กันเยอะทีเดียว พราะว่าภาพของผู้นํา2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ1กับ2ของโลกเนี่ยได้มาเจอกันนะครับนั่นก็คือการที่ทรัมป์นั้นไปเยือนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแต่ประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันเลยก็คือการไปครั้งนี้เนี่ยนะครับมีเหล่าบรรดาผู้นำภาคเอกชนนะครับกว่า10คนเลยแล้วก็เป็น CEO เป็น President ของบริษัทใหญ่ๆเรียกว่ายักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเลยนะครับเราเห็นภาพอีลอนมัสก์นะครับจาก Tesla SpaceX นะครับเราเห็นภาพของทิมคุกนะครับจาก Apple นะก็คือตัวแทนของ Tech Firm ใหญ่ๆนะครับแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยก็ยังมีระดับ CEO President ของธุรกิจอเมริกันเนี่ยนะครับอีกหลายรายเลยทีเดียวที่ไปกันนะครับทั้งภาคเทคเองก็ไปนะครับเจนเซนห่วงจาก Nvidia นะครับภาคการเงินภาค Finance เราก็เห็นนะครับ CEO ของ Boeing ก็ไปคือ10กว่าคนนะครับถือว่าเป็นระดับธุรกิจยักษ์ใหญ่ชั้นนำของสหรัฐอเมริกาจริงๆเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าการปรากฏตัวนะครับเป็นเรียกว่าเป็นคณะใหญ่ขนาดนี้นะครับเดินตามหลังโดนัลด์ทรัมป์ไปเนี่ยก็คงเป็นการส่งสัญญาณนะครับที่อยากจะมีการบรรลุนะครับเป้าหมายของการฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยช่วงยิ่งในทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ต้องการที่จะส่งสัญญาณว่าอยากจะมีความร่วมมือทางธุรกิจกันในจีนเนี่ยมากขึ้นนะครับสื่อหลายสื่อในต่างประเทศก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นcorporate diplomacy เลยนะครับเป็นนักการทูตจากภาคธุรกิจเข้าไปมีบทบาทอย่างมากนะครับในการพบกันครั้งนี้และผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาเองกับจีนเนี่ยในเชิงของตั้งแต่เรื่องมีเรื่องของเทรดวอร์มาแล้วสงครามการค้าการเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลในเรื่องของ AI นะครับและที่สำคัญเนี่ยในยุคที่ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีครั้งที่2เนี่ยก็มีการตั้งเรื่องของกำแพงภาษีมีการพูดถึงเรื่องอยากจะให้บริษัทต่างๆนะครับกลับของอเมริกาเนี่ยนะครับกลับเข้าไปลงทุนในอเมริกามากมายแต่ก็อย่าลืมนะครับธุรกิจยักษ์ใหญ่ของอเมริกาทั้งหลายเนี่ยก็มีการลงทุนอยู่ในจีนเยอะนะครับจีนก็ถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญแห่งหนึ่งของบริษัทเหล่านี้เลยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีเองอุตสาหกรรมกลุ่มที่เป็นยานยนต์รถยนต์ไฟฟ้าเองกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์การผลิต iPhone การผลิตสมาร์ทโฟนทั้งหลายรวมถึงธุรกิจด้านฟินเทคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปครั้งนี้ของทรัมป์พ่วงกับ CEO กับ President ของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นที่น่าสนอกสนใจทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็มีหลายมุมนะที่ผมคิดว่าน่าจับตาแล้วก็จะตั้งข้อสังเกตได้นะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ดูย้อนแย้งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาในช่วงปีกว่าๆนะครับอย่างที่บอกเลยว่าทรัมป์เองเนี่ยก็ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีรอบ2พร้อมกับนโยบายกีดกันทางการค้าอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการขึ้นภาษีกับหลายประเทศทั่วโลกอย่างหนักหน่วงเลยรวมถึงจีนเองด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยทรัมป์ก็ฝืนยากนะครับฝืนกระแสยากเพราะอะไรครับเพราะบริษัทอเมริกันจำนวนมากเลยเนี่ยนะครับเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าไม่สามารถแยกตัวออกมานะครับตามนโยบายที่ทรัมป์อยากจะให้ทุกอย่างย้อนกลับมาที่อเมริกานะครับธุรกิจต่างๆยังไม่สามารถทำได้ก็อย่างที่เราทราบกันดีที่ผมเกริ่นไปเมื่อตอนต้นว่าจีนคือฐานการผลิตจีนคือตลาดที่มีผู้บริโภคจำนวนมากจีนเป็นศูนย์กลางนะครับของ global supply chain ที่มีผมคิดว่ามีสัดส่วนแล้วก็มีอิทธิพล อย่างมากเลยบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกเองรวมถึงอเมริกาด้วยเนี่ยก็ต้องพึ่งพานะครับทั้งเรื่องของปัจจัยการผลิตทั้งเรื่องของตลาดจากจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปครั้งนี้ผมคิดว่าก็ส่งสัญญาณอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจทีเดียวครับ
17: ค่ะน่าสนใจมากค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็ทำให้มองว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เราสามารถที่จะมองไปว่าตอนนี้ภาคธุรกิจกลายเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐไปแล้วหรือเปล่าคะอาจารย์
16: กลายเป็นถูกเลยครับตอนนี้วันนี้เราเห็นภาพนะครับว่าภาคเอกชนภาคธุรกิจเนี่ยก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเจรจาแล้วก็ทำใ น้ำหนักนะครับทางการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางการทูตเนี่ยมันเกิดมิติใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวก็คือการเอาภาคเอกชนภาคธุรกิจเข้าไปร่วมด้วยถึงแม้ว่าเราเห็นภาพเนี่ยนะครับที่ผ่านมาจีนกับอเมริกาก็เป็นคู่แข่งกันทางการค้าทางยุทธศาสตร์ซึ่งวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองก็ยอมรับนะครับว่าก็ยังเป็นคู่แข่งนะครับทางยุทธศาสตร์กันอยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับภาคเอกชนกับภาคธุรกิจของจีนนั่นแปลว่าอะไรครับในระเบียบโลกยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีการสร้างคู่แข่งกันแบบสมบูรณ์ 100% ไม่ได้หมายความว่า2ประเทศที่แข่งขันกันนะครับหรือช่วงชิงความมีอำนาจหรือความเป็นมหาอำนาจของโลกเนี่ยจะต้องแข่งกันในทุกเรื่องนะครับการแข่งขันระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยไม่ได้หมายถึงทั้ง2ประเทศจะตัดขาดมิติทางเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นว่าจีนกับอเมริกาแข่งเรื่อง AI แรง2ปีเนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าจีนเองก็ได้เปรียบเยอะด้วยเพราะว่ามีRare Earth ใช่ไหมครับซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยในยุคที่เป็น Digital AI Economy เนี่ยนะครับสองประเทศนี้ก็แข่งกันมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของความร่วมมือระหว่างอเมริกากับจีนก็อาจจะเดินต่อได้ในระดับธุรกิจนะครับเราเรียกเป็นเทคนิคเธอว่าเหมือนเป็น selectiveCollaboration แล้วกันคือมันอาจจะไม่ได้ร่วมมือกันทุกเรื่องเพราะมันมีความตึงเครียดจากการแข่งขันอยู่แต่ในบางส่วนบางอินดัสทรีบางอุตสาหกรรมนะครับมันสามารถสร้างความร่วมมือได้และที่สำคัญเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีขั้นสูงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยมันคือหัวใจนะครับที่แต่ละประเทศเนี่ยก็อยากจะผลักดันแล้วมันเกิดอะไรครับมันเกิดความร่วมมือมันเกิดตลาดที่ใกล้เคียงกันมันเกิดเรื่องของการพึ่งพาฐานการผลิตร่วมกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดสถานการณ์ที่แข่งกันไปด้วยพึ่งพากันไปด้วยนะครับอาจจะเรียกว่าเป็น competitive interdependency ก็คือทั้งแข่งขันและทั้งพึ่งพาไปพร้อมๆกันแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เราก็อาจจะบอกได้ว่าโลกยุคใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้แล้วนะแต่นอกจากนั้นนะครับอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตเลยก็คือว่าตอนนี้ในอเมริกาเองเนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยถือว่ามีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลต่อทิศทางหรือนโยบายระหว่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐพอสมควรแล้วแรงกดดันจากธุรกิจเพราะอะไรครับธุรกิจยังไงต้องอยู่รอดธุรกิจเนี่ยเขาก็มองเป้าว่าต้องมีกำไรนะครับธุรกิจต้องเติบโตไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาคเอกชนผมเชื่อเลยว่า CEO ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสก์ทิมคุกหรือใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ปรากฏตัวแล้วก็มาจากทั้งเทคเฟิร์มยักษ์ใหญ่ financial firm ยักษ์ใหญ่นะครับล้วนแล้วแต่ต้องการให้ธุรกิจของแต่ละรายเนี่ยสามารถเติบโตสามารถขยายไปมันก็อาจจะกลายเป็นแรงกดดันพอสมควรเหมือนกันนะให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับกลับมามีท่าทีที่ เป็นมิตรมากขึ้นกับจีนนะครับอันนี้มันเกิดลักษณะเป็นการเป็นการทูตเชิงธุรกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วมันก็จะเดินหน้านะครับสถานการณ์ลักษณะนี้มันก็จะเดินหน้าทำให้ทรัมป์เองเนี่ยก็ต้องอะไรครับก็ต้องมีท่าทีที่ดูแล้วเนี่ยซอฟต์ลงนะครับแต่สถานการณ์ที่อเมริกาต้องการเป็นคู่แข่งกับจีนในเชิงยุทธศาสตร์โลกเนี่ยผมคิดว่าก็ยังมีอยู่มันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าปัจจัยนอกเหนือจาก geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์ที่เราบอกโอ้มันเข้มข้นมากในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ปัจจัยที่เรียกว่าภูมิเศรษฐศาสตร์หรือ geoeconomics เนี่ยก็ถือว่ามีอิทธิพลแล้วก็มีส่วนนะครับต่อนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศของประเทศต่างๆในโลกค่อนข้างเยอะขึ้นทีเดียวครับ
17: ค่ะอาจารย์แบบนี้มันสามารถพามองไปเชื่อมโยงกับเรื่องของคะแนนเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ได้ไหมคะอาจารย
16: ์ครับ
17: มีความเป็นไปได้
16: แน่นอนเลยครับผมคิดว่าประเด็นที่คุณกมลชนกหยิบยกมาเนี่ยนะครับก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญประการหนึ่งเลยเพราะว่ามันก็ใกล้นะครับในส่วนของกลางเทอมเข้ามาดังนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ต่างชาติสื่อหลายฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งอเมริกันเองฝั่งจีนเองหรือสื่ออื่นๆที่เป็นสื่อหลักในโลกเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าช่วงเวลาที่ทรัมป์เองเลือกเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นผลมาจากต้องการสร้างนะครับคะแนนนิยม แล้วก็สร้างความมั่นใจว่าธุรกิจอเมริกันเนี่ยนะครับจะสามารถเติบโตแล้วก็เดินหน้าไปได้อันนี้ก็อาจจะหวังในเรื่องของความนิยมทางการเมืองด้วยวันนี้เนี่ยประเด็นด้านธุรกิจต่างๆประเด็นด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เชื่อมโยงนะครับต้องบอกแบบนี้ก็เชื่อมโยงกับประเด็นทางด้านการเมืองพอสมควรภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์โลกเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวภาคธุรกิจขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยึดโยงนะครับคือมีความซับซ้อนนะครับปัจจัยต่างๆมันยึดโยงกันชนิดที่เรียกว่าไม่สามารถแยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยออกจากกันได้เลยโอกาสที่ธุรกิจอเมริกาอาจจะมีเพิ่มขึ้นเพราะว่าสีจิ้นผิงเองก็พูดนะครับว่าก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจอเมริกันเนี่ยมากขึ้นในส่วนของตลาดของจีนเองเนี่ยตรงนี้เองมันก็อาจจะทำให้อะไรครับเป็นเครื่องมือที่ไปสร้าง popularity นะครับทางการเมืองในอเมริกาได้อีกอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่ตรงนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมคิดว่าเราอาจจะเห็นได้เหมือนกันนะว่าเราวิเคราะห์มาถึงจุดนี้อาจจะเห็นได้ว่าวันนี้จีนก็มีแต้มต่อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วแต้มต่อหรือว่าอำนาจต่อรองเนี่ยของจีนเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากตลาดที่เราคุยกันเนี่ยนะครับ population เขาเยอะมากพันกว่าล้านคนกำลังซื้อก็เยอะนะครับแล้วก็เป็นฐานการผลิตอีกมหาศาลเลยเนี่ยตรงนี้จีนก็อาจจะใช้เป็นแต้มต่อในลักษณะของการเมืองระหว่างประเทศได้เหมือนกันครับ
17: อาจารย์ที่ให้อาจารย์ช่วยขยายภาพหน่อยได้ไหมคะว่าแล้วอย่างนี้ในเชิงนโยบายเศรษฐกิจผลงานในลักษณะที่นี้เนี่ยที่มันจะต้องออกมาในรูปแบบไหนมันถึงจะไปตอบโจทย์ฐานเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ได
16: ้ครับคือวันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทั้งโลกก็มองคล้ายๆกันนะครับว่าความที่ผ่านมาเนี่ยความตึงเครียด2ประเทศมันค่อนข้างเยอะแต่มันขนานกันไปความตึงเครียดก็เดินหน้าไปนะครับแต่ความเชื่อมโยงทางธุรกิจเศรษฐกิจของ2ประเทศคือจีนกับสหรัฐเนี่ย มันก็มีแล้วผมมองนะครับว่าวันนี้เนี่ยความเชื่อมโยงของธุรกิจจีนสหรัฐเนี่ยมันอาจจะลึกซึ้งกว่าที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับ มันแข่งกันไหมมันแข่งกันแน่นะครับแต่มันก็แข่งแบบเดินหน้าไปพร้อมกันอ่ะคือถ้าต่างฝ่ายนะครับต่างที่จะตึงกันไปมากกว่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าความเสียหายเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจเองทีนี้ความนิยมชมชอบนะครับของนักการเมืองก็ดีผู้นำประเทศต่างๆเองก็ดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะต้องมาจากสภาพเศรษฐกิจถูกไหมครับถ้าเศรษฐกิจมันมีปัญหาถ้าเศรษฐกิจมันไม่สามารถทำให้มันเติบโตได้เนี่ยผมเชื่อว่าความนิยมของผู้บริหารรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยถดถอยลงนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นกับทุกประเทศรวมถึงไทยเราก็เจอสถานการณ์แบบนี้เราถึงเห็นรัฐบาลทุกชุดเนี่ยเข้ามาก็ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทีนี้พอเรามองว่าธุรกิจอเมริกากับจีนเองเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างอย่างเรื่องของผมบอกว่าทีมคุกไปใช่ไหมครับ Apple สมาร์ทโฟน iPhone เนี่ยถามว่าผลิตเยอะไหมครับในจีนผลิตเยอะมากนะครับอาจจะ 70-80% ผมเคยดูตัวเลขจากรอยเตอร์นะครับเขารายงานว่า iPhone ที่เราใช้กันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะครับ 80% เนี่ยผลิตในจีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมโยงของธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีความลึกซึ้งขึ้นCEO Boeing ก็ไปใช่ไหมครับสีจิ้นผิงเองก็มีในข่าวก็มีการพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างBoeing กับจีนจะสั่งเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปแบบเนี้ยมันก็อาจจะทำให้นะครับโอกาสทางธุรกิจของอเมริกาทั้งหลายเนี่ยดูแล้วสดใสขึ้นซึ่งก็อาจจะส่งผลใช่ไหมครับให้ธุรกิจให้เศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นอันนี้นะครับมันน่าจะสร้างคะแนนความนิยมชมชอบนะครับให้กับตัวรัฐบาลของอเมริกามากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่พักนักธุรกิจระดับชั้นนำไปด้วยเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าก็เหมือนกับพยายามยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวแต่นะครับมันก็แสดงให้เห็นนะว่าจีนวันนี้มีแต้มต่อเยอะมากคือต้องพึ่งพากันนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
17: ค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้ทางกลับกันถ้ามองไปที่จีนอาจารย์ว่าเป้าหมายของจีนในการเปิดรับคณะ CEO อเมริกันครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนยุทธศาสตร์ของจีนในเวทีเศรษฐกิจโลกยังไงโอเคแหละอย่างที่บอกว่าจีนก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆด้วยอาจารย์มองยังไงครับเป้าหมายของเขา
16: ครับโอ้อันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าคือสีจิ้นผิงก็พูดชัดแล้วนะผมว่าวันนี้ตามข่าวเนี่ยนะครับว่าจีนเองก็ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจ ทางเศรษฐกิจโลกแล้วล่ะนะมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่เราจะเห็น CEO ธุรกิจใหญ่ๆของอเมริกาเนี่ยเป็น10คนเลยเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นในข่าวเนี่ยเดินทางไปพร้อมกันที่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็ไปพบกับผู้นำของประเทศนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูจากท่าทีดูจากสปีชดูจากการแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีภาพที่น่าสนใจอ่ะคือหนึ่งเลยเราจะเห็นนะครับท่าทีว่าสีจิ้นผิงเนี่ยก็บอกว่าผลประโยชน์นะครับทางเศรษฐกิจระหว่างจีนเองเนี่ยกับบริษัทของอเมริกาทั้งหลายเนี่ยยังสามารถเดินหน้าต่อได้โอ้โหวันนี้มันน่าสนใจนะมันเหมือนกับว่าโอเคอเมริกาเนี่ยก็คือยังต้องพึ่งจีนเยอะนะครับแล้วสีจิ้นผิงก็บอกว่าจีนก็เป็นมหาอำนาจนะทางเศรษฐกิจนะครับแต่ก็น่าสนใจไปอีกคือมันถ้อยคำนะครับของสีจิ้นผิงเนี่ยน่าสนใจถ้าจะทุกประโยคเลยนะครับสีจิ้นผิงบอกว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลสองฝ่ายสองประเทศเนี่ยจะแข่งกันมากนะครับในหลายๆเรื่องทั้งเรื่อง AI ทั้งเรื่องเซมิคอนดักเตอร์หลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าเขาก็พร้อมนะที่จะเปิดนะครับเรียกว่าเปิดโอกาสหรือเปิดประเทศนะครับให้กับธุรกิจของอเมริกานะเพื่ออะไรเพื่อธุรกิจอเมริกาไปได้เศรษฐกิจจีนก็เติบโตไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจเห็นความร่วมมือแบบนี้นะครับเพิ่มขึ้นในอนาคตแต่ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าวันนี้ไม่ว่าจะธุรกิจในโลกนี้นะครับจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็ยังจำเป็นนะครับที่ต้องพึ่งพานะตลาดของจีนเนื่องจากมีกำลังซื้อเยอะนะครับมีข้อได้เปรียบเรื่องการเป็นฐานการผลิตแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจีนเองก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับเป็นแบบต้นๆถึงแม้ว่าอาจจะตามสหรัฐอเมริกาอยู่ในบางประเด็นเนี่ยแต่จีนนี่ก็ถือว่าเติบโตได้เร็วมากนะครับทางฝั่งอเมริกาเองเนี่ยก็ชัดเจนแล้วครับว่าวันนี้ภาคเอกชนเนี่ยมันก็เรียกว่าเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับในเวทีระดับโลกกลายเป็นผู้เล่นนะครับในเวทีทางการทูตระดับโลกนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อสังเกตอีกอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจทีเดียวก็คือพอคือลองนึกสถานการณ์ดูนะครับถ้าเป็นการไปแค่ทรัมป์อย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มี10กว่าคนเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะครับก็จะดูค่อนข้างตึงๆนะผมว่าแต่พอมี CEO เหล่านี้ไปด้วยเราเห็นภาพใช่มั้ยครับเห็นภาพอีลอนมัสก์นะครับเห็นภาพทีมคุกเห็นภาพใครหลายคนเนี่ยผมคิดว่ามันช่วยลดแรงปะทะได้เหมือนกันนะครับเหมือนมันทำให้สถานการณ์เนี่ยนะครับมันดูซอฟต์ลงอ่ะมันดูเป็นกลุ่มที่ไปแล้วทำให้สร้างสีสันนะครับแล้วก็ลดแรงปะทะระหว่างสองมหาอำนาจโลกซึ่งอย่างที่เราคุยกันนะโอ้หลายปีที่ผ่านมาก็ตึงๆพอสมควรนะครับ
17: แล้วอย่างนี้ค่ะอาจารย์พอมันดูซอฟต์ลงอะค่ะเรื่องการแข่งขันกับเรื่องผลประโยชน์เศรษฐกิจมันก็คงไปคู่กันแหละแต่ว่าประเทศต่าง
16: ๆ
17: อย่างประเทศไทยเนี่ยเราควรวางบทบาทของตัวเองไงพอมหาอำนาจสองคนเนี่ยเขาเริ่มแบบซอฟต์ลงแล้วเมื่อก่อนเขาก็ตีกันอยู่แต่ตอนเนี้ยเขาหันหน้าเข้าหากันแล้ว
16: อันนี้ก็น่าถอดบทเรียนนะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นสถานการณ์แบบนี้นะครับประเทศที่ขนาด SME แล้วนะเป็นประเทศขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องพยายามวิเคราะห์สถานการณ์เนี้ยเพราะมันมีนัยสำคัญต่อประเทศอื่นๆในโลกเลยนะครับสถานการณ์2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าโลกเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคที่มันเกิดความพยายามในการบาลานซิ่งนะครับคือเขาพยายามรักษาสมดุลน่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเนี้ยนะครับสองมหาอำนาจเขาคุยกันเยอะขึ้นนะครับเขาจะเชื่อมโยงซัพพลายเชนกันมากขึ้นเขาจะเปิดโอกาสในการทำธุรกิจนะครับระหว่างกันเนี่ยมากขึ้นดังนั้นแน่นอนครับประเทศอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าไปยุทธศาสตร์แบบเลือกข้างเทคไซส์แรงๆเนี่ยก็คงไม่เวิร์กแล้วล่ะนะครับไทยเราเองผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเราก็มียุทธศาสตร์ที่ดีนะครับในเรื่องของการบาลานซิ่งนะครับตัวเองระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้งคู่อยู่แล้วอ่ะนะคือพูดง่ายว่าถ้าไปเลือกข้างแล้วเขาตีกันแรงๆนี่ก็โอเคแต่วันหนึ่งเขามาหันมาเนี่ยนะครับคุยดีกันถ้าเราเลือกข้างไปเราก็เสียถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไทยเราเองก็มียุทธศาสตร์ที่ดีเรารักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจทั้งสองด้านนะครับแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยเราจะต้องพยายามนะครับเชื่อมโยงเนี่ยซัพพลายเชนมาทางเราให้ได้บ้าง พราะวันนี้เราเห็นแล้วอเมริกาธุรกิจไปเนี่ยเขาก็พูดถึงแต่เรื่องการผลิตการส่งออกใช่ไหมครับจะคลี่คลายอะไรที่มันเคยอาจจะสตริกมากสีจิ้นผิงก็บอกว่าจะเปิดตลาดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นซัพพลายเชนอเมริกาเนี่ยมันอาจจะกลับไปรีคอนเนคกันได้ทีนี้ประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องดูศักยภาพตัวเองต้องวางยุทธศาสตร์ให้สามารถเชื่อมโยงนะครับกับซัพพลายเชนของโลกให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้อะไรครับเพื่อที่ได้ประโยชน์จากเรื่องการค้าการลงทุนกับทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนไปพร้อมๆกันเพราะนะครับโอกาสทางเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าคือถ้ามันตึงเครียดเนี่ยมันก็ถ้าสหรัฐอเมริกากับจีนตึงเครียดเนี่ยโอ้โหมันเครียดไปทั้งโลกแต่ถ้ามันมีความร่วมมืออย่างที่เราบอกนะคือเขาแข่งไปด้วยร่วมมือไปด้วยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจสถานการณ์ในโลกยุคใหม่ก่อนเพราะว่าตอนนี้สื่อต่างชาติวิเคราะห์แบบนี้เกือบหมดเลยนะว่าจะเป็นลักษณะแข่งแล้วก็ร่วมมือไปพร้อมๆกันนะครับไม่ได้ว่าแข่ง 100% หรือไม่แข่ง 100% มันจะอยู่ตรงกลางๆดังนั้นเนี่ยนะครับโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเข้ามาใหม่ๆผมเชื่อว่าจะมีมากขึ้นนะครับในอนาคตแต่มันอาจจะมีเป็นบางอุตสาหกรรมยังไงก็ตามเนี่ยนะครับเราจะเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ย เติบโตขึ้นแน่นอนเพราะอย่าลืมว่าทั้งคู่ทั้งจีนและอเมริกาวันนี้สิ่งที่เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีเรื่องของ AI อีโคโนมีเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับ เรื่องอีโคซิสเต็มในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับแม้เราเห็น Nvidia ก็ไปใช่ไหมครับ เรื่องพลังงานสะอาดพวกนี้ผมคิดว่าประเทศต่างๆในโลกรวมถึงไทยด้วยเนี่ยก็คงจะต้องดูยุทธศาสตร์นะครับเป็นหลายอินดัสทรีเป็นหลายอุตสาหกรรมไปเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์นะครับจากสถานการณ์ต่างๆในโลกซึ่งมันไดนามิกนะแต่ก็ต้องเตรียมเรื่องการจัดการความเสี่ยงนะครับเพราะทรัมป์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีอันเซอร์เทนตี้มีความไม่แน่นอนสูงเลยนะครับก็ไม่รู้ว่า
17: เราก็ต้องบาลานซ์
16: เนี่ยจะเป็นยังไงอีกนะเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆในโลกผมเชื่อว่าก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะครับด้วยความรวดเร็วตลอดเวลาแต่เอาละมันมีบางอินดัสทรีที่ยังไงสายเอกชนของอเมริกาเนี่ยเขาก็พยายามนะครับที่จะเรียกว่าสร้างความแข็งแกร่งของซัพพลายเชนในโลกเนี่ยซึ่งก็ต้องพึ่งพาจีนให้ได้นะอย่างที่เราคุยกัน AI นะครับ EV เอาเรื่อง EV ใช่ไหมเทสลาก็ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นละหลักๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามีมาสเตอร์การ์ดมีวีซ่าอะไรไปเนี่ยก็เรื่องไฟแนนซ์เรื่องฟินเทคเรื่องดิจิทัลไฟแนนซ์พวกนี้ก็สำคัญนะครับก็ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับเราคงต้องคอยจับตาดูสถานการณ์ลักษณะเนี้ยอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันคงไม่ใช่สงครามการค้าแบบเดิมแล้วล่ะนะครับมันคงไม่ใช่สงครามการค้าแบบเดิมแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการแข่งขันนะครับที่ต้องการมีบาทในอีโคซิสเต็มของธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมดิจิตอลให้มากที่สุดครับ
17: ค่ะอาจารย์คะถ้าขยับมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวที่รัฐบาลเองก็เชิญเอกชนมหารือเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอาจารย์มองว่าแนวทางของไทยกับสหรัฐมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงไหมคะ
16: ครับภาพมันออกมาอาจจะใกล้กันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีภาพของผู้นำรัฐบาลนะครับแล้วก็มีบรรดาแกนนำภาคธุรกิจเอกชนจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องพูดว่าในยุค ปัจจุบันเนี่ยนะครับความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในโลกยุคที่มันมีความผันผวนทางเศรษฐกิจรุนแรงมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่สูงนะครับแล้วหลายประเทศเองเนี่ยก็เผชิญความท้าทายเผชิญปัจจัยเสี่ยงปัจจัยลบมากมายที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถเติบโตตามที่คาดหวังหรือตามที่รัฐบาลต้องการได้ดังนั้นเนี่ยแล้วรัฐบาลเองก็ต้องการสร้าง popularity ก็คือความนิยมชอบในหมู่ประชาชนถ้าเศรษฐกิจไม่ดีพ่อค้าแม่ค้าขายของลำบากยอดขายตกไม่ตามเป้ากำไรน้อยลงลองคิดดูนะครับผู้ประกอบการเดือดร้อนแบบนี้ก็ส่งผลต่อความนิยมแต่รัฐบาลเองในยุคในโลกยุคปัจจุบันต้องบอกว่าทั้งโลกเลยละกันก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ง่ายนักนะครับถึงแม้จะมีอำนาจรัฐมีกลไกมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่มากมายเนี่ยเหมือนที่เราจะเรียนเศรษฐศาสตร์ตามตำรากันมาเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจตามที่คาดหวังไว้ได้โดยตัวรัฐบาลอย่างเดียวจึงเป็น โมเดลที่เราอาจจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆว่ารัฐบาลก็ต้องให้ความสำคัญนะครับกับกลุ่มผู้ประกอบการกับธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลก็จะฟังนะครับเหล่าบรรดาลีดเดอร์ผู้นำทางธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ย เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นเคสทรัมป์เห็นเคสในบ้านเรานะครับแต่ก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าฟังแล้วนะครับพิจารณาร่วมกันแล้วเนี่ยจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจะสามารถนำไปขับเคลื่อนนะครับให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมทางเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนแต่ยังน้อยพอมันมีภาพลักษณะนี้ออกไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็เรียกความเชื่อมั่นนะครับของภาคผู้ประกอบการของประชาชนได้มากขึ้นครับ
17: ค่ะอาจารย์ในกรณีของสหรัฐเนี่ยเราเห็นชัดว่า CEO ถูกใช้เป็นตัวแทนในเชิงยุทธศาสตร์แต่ว่าในไทยเอกชนก็ยังมีบทบาทเป็นแค่ผู้ให้ความเห็นเท่านั้นเองสิ่งนี้อาจารย์มองว่าเราควรจะยกระดับบทบาทนี้ยังไงไหมคะ
16: ครับจริงๆของบ้านเราเนี่ยนะครับคือจริงๆในรูปแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกประเทศทั่วโลกที่เราเห็นเนี่ยแน่นอนละเอกชนก็จะมีบทบาทอย่างมากอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันความเห็นส่วนหนึ่งก็อาจจะถูกนำไปปรับนะครับในเรื่องของนโยบายหรือนำไปใช้ได้แต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีข้อสังเกตข้อคอนเซิร์นอยู่บ้างเช่นในเรื่องของความรวดเร็วนะครับของการนำความเห็นจากภาคเอกชนเข้าไปใช้เพราะว่าจริงๆอาจจะไม่ได้สามารถเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าได้ถ้าเพิ่งมารับฟังก็คงต้องมีการเตรียมการต่อไปนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจได้ครับคือภาคเอกชนเองเนี่ยถ้าเป็นช่วงเลือกตั้งหรือก่อนเลือกตั้งก็คงไม่สามารถที่จะออกตัวได้นะครับหรือว่าให้ข้อมูลหรือให้ความเห็นมากนักได้มันอาจจะเป็นข้อจำกัดครับแต่วันนี้เราก็เห็นละนะครับว่าทรัมป์ก็นำภาคเอกชนคอร์เปอเรทมาเป็นเครื่องมือทางการทูตนะครับในบ้านเราเราก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าความเห็นของภาคเอกชนต่างๆเนี่ยจะสามารถถูกนำไปใช้นะครับภายใต้ต้องเข้าใจด้วยว่าภายใต้ข้อจำกัดนะครับของความเป็นรัฐบาลเนี่ยซึ่งมันก็จะมีเรื่องกฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆมากมายเนี่ยจะสามารถถูกนำไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผลที่เป็นรูปธรรมทางเศรษฐกิจมันมีมากน้อยแค่ไหนครับ
17: ได้ค่ะก็เห็นว่าตอนนี้โลกเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนเร็วมากเลยนะคะมันมีเรื่องของการใช้ยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเล่นในเกมมากเลยไทยเองก็ต้องเร่งปรับตัวในเกมนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
16: คร
17: ับ
16: ยินดีครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีค่ะก็เป็นภาพสะท้อนเศรษฐกิจโลกนะคะอีกช่วงเวลานึงที่น่าสนใจไม่น้อยที่ไม่ได้มีการแข่งขันกันแค่ประเทศแต่ว่าเขาแข่งขันกันในเชิงยุทธศาสตร์และนะคะร่วมกันระหว่างรัฐแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจไทยในมิติต่างๆกันต่อนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
18: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio เคลื่อนความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
19: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
20: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ ต้องเลิกไปเลยคร
21: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
20: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
22: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
23: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
22: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
23: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
22: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
23: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
22: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
23: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
24: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
18: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
17: กลับเข้าสู่เบรกที่2ของ Econbiz นะคะระหว่างที่เราอัปเดตประเด็นเศรษฐกิจกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะเป็นเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฝั่งนะคะนายกรัฐมนตรีก็เชิญผู้บริหารระดับสูงจาก35บริษัทเข้าร่วมหารือนะคะเปิดโอกาสให้เอกชนในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยเสนอมุมมองคนละ3นาทีก่อนที่นายกนะคะหรือว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายใน1นาทีเพื่อนำข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยไปต่อยอดเป็นนโยบายแล้วก็ในช่วงค่ำวันนี้เนี่ยท่านนายกนะคะก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำนะคะแล้วก็จะขอบคุณผู้บริหารที่เข้ามาร่วมงานซึ่งก็ต้องจับตานะคะว่าข้อเสนอจากภาคเอกชนในครั้งนี้เนี่ยจะถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นนโยบายได้มากน้อยแค่ไหนภาพถ่ายต่างๆนะคะที่เป็นการพบปะร่วมหารือกันในครั้งนี้นะคะในโซเชียลมีเดียก็มีคอมเมนต์กันหลากหลายน่าสนใจมากบางคอมเมนต์บอกว่าอ้าวถ้ามีเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะคะแล้วเมื่อไหร่จะจัดงานประชาชนพูดรัฐบาลฟังบ้างนะคะก็เป็นคอมเมนต์ขำๆนะคะก็เป็นสีสันอีกในวันนี้ทีนี้เรามาต่อกันที่ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจในประเทศกันบ้างนะคะเราเริ่มจากประเด็นที่ต้องจับตานะคะเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการสั่งตรวจสอบข้อร้องเรียนทุจริตใน3หน่วยงานหลักนะคะจากที่กกร.เนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็พบว่ามีหน่วยงานในสังกัดคมนาคมรวมอยู่ด้วย3หน่วยงานมีกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งคมนาคมเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมากระทรวงก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานต่างๆงานธุรการหรือว่าการบริหารงานภายในภาพรวมนะคะซึ่งหลังจากมีข้อมูลออกมาแบบนี้ข่าวออกมาแบบนี้นะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะเชิญอธิบดีหรือว่าผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยังไงมีรายละเอียดยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยมันเป็นความจริงทั้งหมดหรือเปล่านะคะอีกฝั่งหนึ่งหน่วยงานที่ถูกพาดพิงอย่างกรมเจ้าท่าก็ออกมาชี้แจงถึงกระบวนการทํางานนะคะซึ่งรายงานจากกรมเจ้าท่าเนี่ยบอกว่ากรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนติดอันดับ4เลยนะคะที่มีการเสนอสิ่งให้ตอบแทนก็คิดเป็นประมาณ 90% แล้วก็หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยติดอันดับ2จำนวนเงินที่เสนอให้ก็ 100,000 บาทต่อครั้งเจ้าท่าก็ชี้แจงนะคะว่าก็มีภารกิจในการให้บริการออกใบอนุญาตใบรับรองต่างๆนะคะให้กับประชาชนกับภาคธุรกิจขนส่งทางน้ำทางทะเลแล้วก็ให้บริการเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือนิติกรรมทะเบียนเรือต่างๆออกใบอนุญาตให้กับเรือนะคะให้บริการนำร่องอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่างๆนะคะซึ่งก็ทำดำเนินงานอยู่แบบหลายๆเกือบ200,000รายการด้วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยวทางกรมเจ้าท่าเองเนี่ยก็จะจัดทำหนังสือไปถึงกกร.เพื่อจะขอรายละเอียดข้อมูลนะคะที่สำรวจความคิดเห็นเนี่ยนะคะเอามาวิเคราะห์เอามาพัฒนาปรับปรุงต่างๆให้มันเกิดความโปร่งใสนะคะแล้วก็อยากจะยืนยันในเจตนารมณ์แล้วว่าเรื่องของการให้บริการก็พยายามที่จะทําให้มันเป็นหลักธรรมาภิบาลนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคือทางกกร.เนี่ยก็มีการร่วมกับทั้งกกร.เนี่ยก็จะร่วมกับทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ทำงานร่วมกับคณะซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเขามีการเปิดผลสำรวจนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะได้เห็นรายละเอียดของข่าวนี้วันสองวันที่ผ่านมาว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก10อันดับแรกเนี่ยหน่วยงานแรกก็คือกรมควบคุมมลพิษเฉลี่ย102,160บาทต่อครั้งซึ่งวันนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคะก็ตั้งข้อสังเกตแหละนะคะว่าเอ๊ะผลสำรวจของกกร.เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีกระบวนการเก็บข้อมูลแบบไหนนะคะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยทางกรมควบคุมมลพิษเขาก็ชี้แจงขั้นตอนการทำงานต่างๆนะคะเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของกระบวนการตรวจสอบมลพิษซึ่งก็ยืนยันว่าก็ไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์นะคะก็เดี๋ยวต้องทำหนังสืออีกคือทำแล้ววันนี้ก็มีการเอาไปที่ทางกกร.นะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ยื่นหนังสือนะคะเพื่อที่จะขอตรวจสอบหน่อยว่าขั้นตอนในการเก็บข้อมูลการสำรวจการให้ผู้คนมากรอกเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงแล้วก็มีการขอแค่กำหนดกรอบว่าขอข้อมูลภายใน7วันซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีหลายๆหน่วยงานนะคะที่มีชื่ออยู่ในหน่วยงานที่เรียกรับสินบนต่างๆก็ทยอยออกมาชี้แจงนะคะอย่างล่าสุดที่เห็นเนี่ยก็อย.ก็ส่งหนังสือไปที่กกร.ขอข้อมูลกันนะคะว่าอยากดูว่าสำรวจแบบไหนต้องมาดูกันอีกทีว่ามันละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเขาก็แน่นอนแหละก็ต้องยืนยันในกระบวนการทำงานนะคะเรื่องของระบบการตรวจสอบว่าก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะคะสามารถแท็กย้อนกลับข้อมูลตรวจสอบได้นะคะนายกเองก็บอกว่าเรื่องนี้ก็จะต้องแจ้งให้ครม.รับทราบแล้วก็ให้หน่วยงานแต่ละกระทรวงแต่ละส่วนราชการไปดูว่าตกลงมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะกรมสรรพสามิตเองก็บอกว่าข้อมูลสิ่งบนของกกร.เนี่ยมันมีประโยชน์นะคะก็แน่นอนพอมันมีข้อมูลออกมาแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบภายในนะคะแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเอามาช่วยด้วยเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับประชาชนนะคะคราวนี้เนี่ยมันก็ไปตอกย้ำสิ่งหนึ่งที่นานาประเทศเนี่ยมองกลับมาที่ประเทศไทยมันผ่านตัวเลขดัชนีคอร์รัปชันปี68ที่ล่าสุดเนี่ยคะแนนของบ้านเราเนี่ยต่ำสุดในรอบ10ปีนะคะร่วงเหลือแค่33คะแนนนะคะแล้วก็รั้งอันดับ116ของโลกสะท้อนถึงความไม่โปร่งใสคือมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะว่าถ้าเรามองให้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากขึ้นเนี่ยเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยลงมาจากเรื่องนามธรรมอย่าคิดว่ามันเป็น

0: เรื่องของแค่นักธุรกิจของแค่ข้าราชการเท่านั้นนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลองคิดนึกภาพดูว่ามันจะมีนักธุรกิจคนไหนยอมขาดทุนไหมพอเขาต้องจ่ายรายทางกว่าเขาจะกระบวนการต่างๆซับซ้อนคือต้องจ่ายแต่ละอย่างเนี่ยมาเนี่ยถึงมันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาก็ต้องบวกเพิ่มในราคาสินค้าในบริการที่ขายให้เราด้วยเหมือนกันอันนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่มันสะท้อนกลับมาที่ตัวเรามันใกล้ตัวมากนะคะเพราะว่าข้อมูลของภาคเอกชนเนี่ยที่เขาบอกว่า50%ของคนทำงานเนี่ยบอกว่าติดต่อราชการยากขึ้นเรื่อยๆลองนึกภาพถ้าเกิดเราเป็นสตาร์ทอัพเราเป็น SME ตัวเล็กๆไม่มีคอนเน็กชันไม่มีเส้นสายมันจะรอดไหมแล้วมันจะโตในระบบแบบนี้ได้อย่างไรนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะว่าการตรวจสอบเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะจากเรื่องของความโปร่งใสในการให้บริการของรัฐอีกด้านหนึ่งไปดูเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างนะคะกระทรวงคมนาคมก็ขยับมาดูเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นใกล้ตัวประชาชนมากขึ้นนะคะคือการยกระดับรถรับส่งนักเรียนให้ได้มาตรฐานสากลก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องของรถรับส่งนักเรียนก่อนที่จะเปิดภาคเรียนนะคะก็สั่งการไปที่สำนักขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดขอความร่วมมือนะคะให้เอารถรับส่งนักเรียนเนี่ยไปตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อก็คือระบบเบรกนั่นแหละนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยระบบเบรกมันจะเป็นต้นเหตุสำคัญเลยของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าทดสอบไม่ผ่านก็ให้แก้ไขนะคะเอาแก้ไขให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนจะเอารถเนี่ยไปใช้รับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาต่อไปก็มีการเดี๋ยวต้องผลักดันเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาตินะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยในชีวิตของน้องๆหนูนะคะลูกหลานของพวกเรานะคะสำหรับกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้มข้นนะคะในการตรวจสภาพรถที่จะเอานักเรียนไปทัศนศึกษาเราเคยเห็นภาพข่าวอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นนะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องสะเทือนใจมากๆนะคะเขาก็ให้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อที่จะลดภาระของบุคลากรทางการศึกษาอบรมคนขับนะคะผู้ประจำรถรับส่งนักเรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติก็จะสร้างเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็จะเอาระบบ GPS มาใช้ในการยืนยันตัวตนตรวจสอบความเร็วติดตามตำแหน่งนะคะอย่างคือทำเหมือนกับรถสาธารณะประเภทอื่นๆนะคะที่เขาทำกันแล้วก็ให้ศึกษาแนวทางแนวคิดต่างๆในการนำรายได้จากเงินภาษีประจำปีก็คือใต้วงกลมบางส่วนเนี่ยนะคะซึ่งโดยปกติกรมการขนส่งทางบกก็จัดเก็บแล้วก็นำส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันเอาไว้สำหรับเอาไปใช้ในเรื่องของการทำมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับรถรับส่งโดยเฉพาะนะคะส่วนแนวคิดในการกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยนะคะก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลแล้วก็สร้างจุดสังเกตต่างๆนะคะกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนคันอื่นๆที่ก็จะต้องระมัดระวังเหมือนกันพอเห็นป้ายนี้ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะคะพอเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็ต้องระวังนี้ก็เป็นเหมือนมาตรการนะคะที่ทุกหน่วยงานก็จะต้องทำหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับเด็กนักเรียนนะคะนอกจากเรื่องของความปลอดภัยอีกหนึ่งเรื่องนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของโครงการขนาดใหญ่เพื่อที่รัฐเองเนี่ยก็จะยกระดับขีดความสามารถของประเทศก็คือแลนด์บริดจ์นะคะที่ประชุมวันนี้เนี่ยมีการรับทราบข้อมูลพื้นฐานของโครงการนะคะซึ่งมูลค่าทั้งหมดเนี่ยกว่า1 ล้านล้านบาทจะใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน2 ฉบับก็คือผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก็วิเคราะห์รูปแบบการลงทุนนะคะที่ประชุมก็มีการเห็นชอบให้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์กับภูมิรัฐศาสตร์โลกในตอนนี้ความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นะคะแล้วก็แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานของโลกแล้วก็ เรื่องของโครงข่ายคมนาคมแล้วก็ยังประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์แล้วก็ผลกระทบในมิติต่างๆนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมเองนะคะก็ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ3คณะด้วยกันแล้วก็รับฟังแล้วก็รวบรวมความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาในการที่จะขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์นะคะให้อนุกรรมการทั้ง3คณะเนี่ยรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการพิจารณาในครั้งต่อไปที่เขาจะประชุมกันในเดือนมิถุนายนเรื่องของแลนด์บริดจ์มันก็มีหลากหลายความเห็นนะคะในมุมของมูลค่าทางเศรษฐกิจมันก็มีความเป็นไปได้ฝั่งของหลายๆฝั่งก็เห็นด้วยหลายๆฝั่งก็ไม่เห็นด้วยนกได้คุยกับนักวิชาการ TDRI นะคะดร.อดิษฐ์อิสรางกูลณ อยุธยาท่านก็เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดการเรือนกระจกนะคะรวมถึงนโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียวของ TDRI นะคะก็มีมุมมองกับโครงการแลนด์บริดจ์เหมือนกันนะคะชวนให้สังคมเนี่ยได้หันมาพิจารณาดูต้นทุนนะคะซึ่งต้นทุนที่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกนับอยู่ในความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอาจารย์อดิษฐ์เนี่ยบอกว่ามันยังเป็นประเด็นที่มันมีความแตกต่างกันมันมีความเห็นแตกต่างกันชัดเจนโดยเฉพาะระหว่างคนในพื้นที่ภาคใต้กับคนในส่วนกลางนะคะเพราะว่าคนในพื้นที่ภาคใต้จำนวนหนึ่งเขาก็มองรูปแบบของการพัฒนาที่มันต่างออกไปนะคะก็ต้องการการพัฒนาที่มันสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างเช่นท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติรักษาสมดุลรักษาความสมบูรณ์ของทะเลไม่ไปรบกวนระบบนิเวศมากกว่าการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในขณะที่ถ้าพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์อาจารย์อดิษฐ์ก็บอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์มันมีความคุ้มค่าแหละนะคะเพราะว่าผลได้เนี่ยมันก็คงมากกว่าผลเสียแหละแล้วมันก็เป็นโครงการที่มันต้องใช้เงินกู้จำนวนมากซึ่งถ้าบอกว่าไม่คุ้มค่าก็ไม่สามารถนำรายได้ไปชำระคืนธนาคารได้ซึ่งถ้าถามว่ามันคุ้มค่าทางเศรษฐกิจไหมมันคุ้มค่าอยู่แล้วแต่ว่าแม้ว่าโครงการเนี่ยมันจะคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจแต่ว่ารูปแบบของการพัฒนาที่คนภาคใต้ต้องการแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าอาจจะไปมันตั้งข้อถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอาจจะไปอยู่ที่นักลงทุนรายใหญ่ไหมแต่ว่าคนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์ที่มันจำกัดก็อาจจะเป็นเพียงแรงงานในโครงการหรือเปล่าก็ถูกตั้งคำถามขึ้นมาและในมิติของสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่าจะมีตัวอย่างจากหลายประเทศนะคะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนที่เขาทำโครงการในลักษณะนี้ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมได้แต่ว่าแนวทางแบบนั้นอาจารย์ก็มองว่ามันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่คนภาคใต้ต้องการเห็นหรือเปล่าคำถามสำคัญก็เลยอยู่ที่ว่าคนจากส่วนกลางนะคะมีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดไหมนะคะอันนี้เป็นคำถามที่ตอบได้ยากเหมือนกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลในเอกสารนะคะจะระบุว่าโครงการไม่ส่งผลกระทบแต่ว่าในทางปฏิบัติจันบอกว่ายังไม่มีใครสามารถที่จะยืนยันได้ชัดเจนว่าสัตว์น้ําจะได้รับผลกระทบไหมนะคะจากการที่จะต้องเดินเรือเพิ่มมากขึ้นไหมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยังมีข้อจํากัดในเรื่องนี้นะคะความสมบูรณ์ของฝั่งอันดามันเนี่ยในตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีกิจกรรมนะคะอุตสาหกรรมหรือว่าการเดินเรือขนาดใหญ่เข้ามารบกวนมากนักมันต่างจากฝั่งอ่าวไทยนะคะที่มีท่าเรือมีการเดินเรือหนาแน่นนะคะมันทำให้คุณภาพน้ำด้อยลงอาจารย์ก็เห็นว่าถ้าต้องการรักษาพื้นที่อันดามันเอาไว้เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศอาจไม่จำเป็นต้องพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ในขณะนี้ก็ได้หรือว่าถ้าจะทำลดไซส์ได้ไหมให้มันเล็กลงนะคะซึ่งอาจารย์ยังเสนอด้วยนะว่าถ้าอยากจะทำเศรษฐกิจประเทศไทยให้เติบโตขึ้นเรายังมีทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นที่อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบในวงกว้างเช่นอะไรบ้างปรับโครงสร้างภาคการเกษตรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรลดกำแพงภาษีศุลกากรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือไปส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนให้มากขึ้น SME นะคะที่ยังต้องการความช่วยเหลือได้ลงไปทำอะไรมากพอแล้วหรือยังอันนี้มันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถสร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศได้ด้วยนะคะเป็นอีกทางเลือกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของนักวิชาการก็มีหลายมุมมองมากเลยนะคะที่เราได้พบได้เห็นนะคะเดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันว่าโครงการแลนด์บิดนะคะจะขับเคลื่อนไปต่อได้ยังไงนะคะก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจส่งท้ายวันศุกร์นะคะก็เอามาฝากกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลกผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า M-Cut Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
3: เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE Thinking Radio
4: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: M-Cut Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท M-Cut Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทเทพศิลาอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทธรรมอารักษ์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนอัสสัมชัญบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์มาจากวัดระฆังโคสิตารามวัดปฐุมวนารามวัดทุ่งสว่างจังหวัดศรีสะเกษวัดสุปัตวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังสีวัดสุวรรณวัดหุบเมยวัดกุติการามจังหวัดนครนายกและวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีมีพระราชวชิรโมลีสมชายพุทธยาโนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค14วัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศีลาธิกถาเวลา 14:30 นาทีชมรมผู้สูงอายุอำเภอแกลงจังหวัดระยองสากลเครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำกัดบริษัทโตโยต้าแมททีเรียลแฮนดลิ่งแวร์เฮาส์โซลูชั่นประเทศไทยจำกัดสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดบ่อชะเนงวัดหัวดงวัดพระเหลาเทพนิมิตจังหวัดอำนาจเจริญวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดอ่างเสือดำวัดแปลงไผ่จังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสรรค์วัดพระนางพญาแสงทองจังหวัดนครสวรรค์เวลา 17:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทสาพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสาพัฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์จังหวัดกำแพงเพชรแกนนำเครือข่ายหมู่บ้านเทศบาลตำบลป่าคลอกจังหวัดภูเก็ตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านส่งเสริมอาชีพตลอดจนศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE Thinking Radio
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
9: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มครับเรื่องราวที่มาคุยในวันนี้ก็พูดง่ายๆว่าเราพูดกันมานานแล้วว่าระหว่างคลองไทยแลนด์บริดจ์ต่างๆนานาเนี่ยก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมทุกอย่างจะต้องสอดประสานกันควรจะทำหรือไม่ควรจะทำกันนั่นนะครับแต่ที่เรารับทราบคือว่าการข้อมูลของภาครัฐที่ลงไปนั้นตัวเลขไม่ค่อยจะตรงนะครับกับทางฝ่ายอีกหลายๆฝ่ายรวมทั้งฝ่ายวิชาการต่างๆวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันให้ชัดเจนกันนะครับเพราะว่าทางมูลนิธิภาคใต้สีเขียวทั้ง Greenpeace ทั้ง LR แล้วก็นักวิชาการทางทะเลของม.สงขลาเนี่ยลงไปแล้วตัวเลขต่างกันจริงๆงั้นต่างกันตรงนี้มีนัยยะสำคัญอะไรกันบ้างพูดจะมาคุยกับเราครับอยู่ในสายแล้วครับคุณเกษรีทศพลไพศาลสวัสดีครับคุณเกษครับ
10: ีค่ะ
9: ครับคราวนี้ตัวเลขที่ออกมามีหลายด้านทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาศาสตร์พลเมืองซึ่งไม่ค่อยมีใครมองด้านนี้แต่จริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยช่วยอธิบายให้พวกเราเข้าใจชัดขึ้นหน่อยครับ
10: อีกค่ะค่ะก็จริงๆวิทยาศาสตร์พลเมืองเนี่ยค่ะมันคือการที่เอาหลายๆภาคส่วนในสังคมเลยไม่เป็นภาคนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเนอะคนธรรมดาเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในสเต็กโฮเดอร์นั้นนะคะเข้ามาร่วมกันเก็บข้อมูลทำวิจัยซึ่งมันทำได้ทั้งบนบกทั้งในทะเลเลยค่ะทีนี้นี่ค่ะคือสาเหตุที่ทำไมทาง Greenpeace แล้วก็ทางภาคประชาสังคมถึงใช้วิธีวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองหรือว่า Citizen Science เนอะเพราะว่าเรามองว่ามันคือการลดช่องว่างระหว่างภาครัฐกับชุมชนท้องถิ่นหรือแม้แต่นักวิจัยนักนโยบายกับชุมชนท้องถิ่นนะคะ
9: ค่ะเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่ว่าสมมติเราบอกแลนด์บริดจ์ก็เราจะมองแต่ประมงพื้นบ้านนะครับหรือว่าชาวบ้านที่ทำสวนทำไรแล้วอาจจะโดนเวรคืนต่างๆมันมีอีกหลายอาชีพทีเดียวที่ได้รับผลกระทบมีอีกหลายภาคส่วนตรงนั้นที่ได้รับผลกระทบกันทั้งหมดเลยทุกเรียกว่าวัฒนธรรมความเป็นอยู่วิถีต่างๆก็ต้องเปลี่ยนหมดเลย
10: ใช่ค่ะจริงๆตอนที่เราใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเนี่ยเราชวนทั้งแบบชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็ทางกลุ่มชาติพันธุ์มอร์แกนแล้วก็จะมีทางนักเรียนเนื้อโรงเรียนกระเปอร์วิทยาค่ะแล้วก็มีอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ชวนนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดระนองเนี่ยเข้ามาร่วมกันเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันว่าเจออะไรใต้คนตมที่หน้าท้องทะเลบ้านเราอะไรเงี้ยรวมถึงที่จังหวัดชุมพรเองก็ด้วยเหมือนกันนะคะ
9: ครับหลายเรื่องที่ผลกระทบตรงนี้ที่ออกมาแล้วค่อนข้างแปลกใจคือผล ESIA ของภาครัฐตกหล่นไปเยอะมากเลย
10: ค่ะจริงๆเนี่ยมันเริ่มมาจากว่าเราอ่ะจัดงานอ่านช่วยกันอ่าน ESIA เนอะก่อนเวทีคอสามเมื่อเดือนน่าจะสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็อ่านแล้วก็อาจารย์ศักดิ์อนันต์นะคะก็เจอว่ามันมีในบางในหลายๆสถานีเนาะมันเจอ1ชนิด7ตัวซึ่งก็เอ๊ะเหมือนกันว่ามันเป็นจริงไหมก็เลยโอเคกะว่าจะลงไปสำรวจจุดรอบๆบริเวณท่าที่จะสร้างก่อสร้างท่าเรือค่ะทั้ง2ฝั่งค่ะแล้วก็สุ่มมา5จุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีจุดทางระนองก็จะพิเศษนิดนึงเพราะว่าตอนก่อนที่เราไปเรารู้ว่าดอนตาแพ้วเนี่ยเป็นที่ทำมาหากินของเรือประมงพื้นบ้านหลายร้อยลำเลยค่ะเพราะว่าตอนที่กรีนพีซลงไปเนี่ยเขาก็ถามเราว่าชาวบ้านอ่ะชุมชนเขาก็บอกเราว่าเนี่ยดอนตาแพ้วกลัวดอนตาแพ้วจะเป็นอะไรมากๆเลยแล้วก็เลยสงสัยว่าตรงนั้นมันมีอะไรค่ะก็เลยมี5จุดที่ดอนตาแพ้วด้วยซึ่งจริงๆเราคิดว่าตัวเลขอ่ะตอนแรกเนอะก่อนเห็นผลวิจัยเราก็คิดว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะต่างแต่ว่าอาจจะไม่มากแต่ว่าพอเจอจริงๆแล้วอะค่ะพอผลมันออกมาจริงๆแล้วมันก็ต่างกันค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าเราก็เพื่อเป็นความเป็นธรรมกับทางฝ่ายที่ทำ ESIA ด้วยเพราะว่าผลมันอาจจะต่างอาจจะเป็นเพราะว่าเดือนที่เก็บอาจจะไม่ตรงการกระแสน้ำหรืออากาศหรืออะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยเรียกร้องไปว่าอยากให้มันมีความโปร่งใสในการจัดทำแล้วก็เก็บข้อมูลวิจัยตัวนี้ค่ะ
9: ครับทั้งที่การวิจัยหรือข้อมูลนี่คงไม่สามารถจะเก็บในครั้งเดียวได้นะครับทั้งในเรื่องของภูมิอากาศฤดูกาลที่เปลี่ยนไปอย่างน้อยควรจะมีการเก็บหลายครั้งแล้วมาหาค่าเฉลี่ย
10: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญเลยอะค่ะเวลาที่ไปเก็บข้อมูลนะคะคือชุมชนเขาก็จะบอกว่าไม่ทราบจริงๆว่าเขามาเก็บเมื่อไหร่ตอนไหนอย่างไรอันนี้ค่ะคือปัญหาอย่างที่อ่านในรายงาน ESIA ทั้งสองฝั่งทั้งระนองชุมพรอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะรู้แค่ว่าเก็บที่เดือนไหนปีอะไรแล้วก็รู้ว่าเก็บเขาเก็บ2ครั้งที่สถานีใดบ้างแต่ว่าสิ่งที่เรายังคงสงสัยคือเขาเก็บครั้งหนึ่งเนี่ยเก็บกี่ซ้ำแล้วก็ทำไมถึงเลือกแค่รัศมี5กิโลเมตรรอบท่าเรืออะไรเงี้ยค่ะทำไมได้มีการไปถามหรือเปล่าว่าตรงไหนที่ทำประมงกันในใกล้ๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างตอนที่เราเลือกพื้นที่วิจัยเนื่องจากว่าเราใช้วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเนอะจริงๆคำถามวิจัยหรือว่าพื้นที่ที่จะศึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็ควรที่จะมาจากคนท้องถิ่นที่ คุยกันแล้วก็บอกกันว่าอยากให้ไปเก็บข้อมูลตรงไหนอยากให้ศึกษาตรงไหนเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นมันจะเป็นประโยชน์ตอนที่ผลวิจัยมันออกมาแล้วแล้วก็มีการคุยกันระหว่างนักวิจัยชุมชนแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายๆฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะ
9: ครับที่สำคัญคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจะกระทบกับคนที่อยู่ในท้องถิ่นพี่น้องตรงนั้นที่ได้รับผลกระทบก็ควรจะได้รับทราบหรือควรจะได้บอกแหล่งต่างๆซึ่งบางทีเขาอยู่มาทั้งชีวิตแหละเขารู้ว่าตรงไหนเป็นยังไงได้มีคนชี้เป้าที่ถูกไม่ใช่ไปแบบปักกันเองปักกันเองมันก็อาจจะได้ตัวเลขที่ไม่ตรงก็ได้ทีนี้จำนวนสัตว์หน้าดินต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญยังไงบางครั้งบางคนก็บอกอ้าวความเจริญของประเทศจะมาแล้วมันจะต้องแลกกันตรงนี้มันแลกกันได้ขนาดนั้นเชียวหรือครับ
10: ค่ะจริงๆที่เราเลือกสัตว์หน้าดินเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆสัตว์หน้าดินเนี่ยเป็นอาหารของสัตว์เศรษฐกิจหลายๆชนิดเนาะอย่างเช่นปลาเก๋าปลาอินทรีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันมีราคาค่อนข้างดีราคาดีมากเลยค่ะแล้วก็พี่น้องประมงพื้นบ้านอันนี้เราดูเฉพาะประมงพื้นบ้านก่อนเนาะจริงๆประมงพาณิชย์เขาก็จะได้รายได้อีกมหาศาลแต่ว่าเราดูประมงพื้นบ้านอย่างเงี้ยค่ะที่ชุมพรอย่างเงี้ยก็ได้รายได้ต่อเฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณ 29,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ทางชุมพรทางระนองอะค่ะก็ได้30,000ประมาณ30,000กว่าบาท31,000บาทต่อเดือนซึ่งมันเป็นราคามันเป็นค่ารายได้ที่ค่อนข้างมากทีเดียวค่ะคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะได้รายได้เท่าไหร่ทีนี้จริงๆไอดอนตาแพ้วค่ะมันคือเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อกำเนิดจุดหนึ่งก่อกำเนิดเศรษฐกิจชุมเศรษฐกิจของระนองจุดหนึ่งของระนองเลยเพราะว่าชาวบ้านเนอะเขาไปชาวประมงเขาไปจับปลาที่ดอนตาแพ้วเสร็จแล้วเขาก็เอาไปขายที่แพปลาเสร็จแล้วแพปลาค่ะก็จะมีร้านอาหารในระนองหรือว่าโรงแรมในระนองเนี่ยมารับซื้อไปหรือว่าที่เกาะพยามเองก็มีมอร์แกนมาตกปลาที่ดอนตาแพ้วแล้วก็เอาไปขายที่ร้านอาหารในพยามเนอะค่ะซึ่งเพราะถ้ามันไม่มีดอนตาแพ้วแล้วว่าค่ะหรือจัดหน้าดินที่ดอนตาแพ้วมันลดลงอะแสดงว่าแพปลาก็จะได้รับซื้อปลาน้อยลงร้านธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบแล้วอีกอย่างนึงนะคะเพิ่งลงพื้นที่ไปที่ระนองก็มีชาวประมงก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประมงในระนองอ่ะไม่ได้ขายแค่ในระนองอย่างเดียวเขาส่งไปขายที่พังงาที่ภูเก็ตด้วยเหมือนกันเพราะว่าตรงบริเวณนั้นอ่ะเรือประมงส่วนใหญ่เขาก็หันไปทำท่องเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีประมงจำนวนน้อยที่ยังทำประมงอยู่ไม่เหมือนกับที่ชุมที่ระนองเนอะที่ชาวประมงเขายังทงทำประมงเป็นหลักค่ะ
9: ที่พอเราคุยกันในเรื่องของผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยฟังดูแล้วมันมีทางที่จะคุยกันรู้เรื่องไหม
10: จริงๆดิฉันน่ะเข้าใจว่าทางภาคประชาชนที่เขาอาจจะโอเคกับเศรษฐกิจที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีภาพฝันการพัฒนาเขาไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาเนอะเขามีภาพฝันการพัฒนาระนองหรือชุมพรของเขาอยู่แล้วในขณะเดียวกันที่ทางภาครัฐเองเขาก็คงมีภาพฝันการพัฒนาที่อยากจะเห็นว่าประเทศไทยเป็นแบบหามด้านโลจิสติกค่ะของภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าภาพฝันการพัฒนาของระนองกับชุมพรนะคะอย่างระนองอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าเขามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์คือมีระนองมีป่าชายเลนผืนใหญ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองเนาะแล้วก็มีการทำวิจัยมากมายร่วมกับชุมชนตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มองว่าทำไมเราไม่ทำให้ระนองเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนเข้ามาศึกษาจากสถานที่จริงก็ได้หรือว่านักวิจัยที่มาศึกษาจากสถานที่จริงก็ได้หรือว่าอาจจะมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าระนองก็เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมันเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ห้องเรียนจริงๆขนาดใหญ่อะไรเงี้ยทำไมถึงไม่ไปพัฒนาตรงนั้นหรือว่าแม้แต่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเองเขาก็มองว่าจริงๆแล้วระนองอ่ะสามารถเป็นwellness tourism ได้ก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพว่าระนองก็มีทั้งแบบบ่อน้ำร้อนเนื้ออากาศก็ยังดีอยู่อะไรเงี้ยค่ะทำไมไม่พัฒนาไปในทางนั้นหรือว่าที่ชุมพรเองเขาก็มีผู้ประกอบการที่เป็นประมงหลายคนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พยายามตั้งตัวด้วยการทำท่องเที่ยวชุมชนแต่ว่ามันยังติดกรอบภาครัฐอะไรเงี้ยค่ะที่แบบมีการต้องแบบ ดำเนินงานลงทะเบียนซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เขาขยับยากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆทั้งสองทั้งภาคประชาชนเขามองว่าเขาไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาอะไรเงี้ยค่ะแต่ในขณะเดียวกันทางภาครัฐก็อาจจะมองภาพฝันของการพัฒนาเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมันต้องคุยกันนะคะ
9: เหมือนทรัมป์คุยกับสีเจิ้นผิงเลยนะพูดคนละภาษากันอะไรเงี้ยนะจะไปกันได้ไหมจริงๆผมเคยคุยกับทางน้องที่มูลนิธิภาคใต้นะครับก็บอกไม่ได้ปฏิเสธนะคุณจะขุดคลองหรือคุณจะอะไรแต่มาคุยกับชาวบ้านให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าอะไรเป็นยังไงเพราะส่วนมากโครงการของภาครัฐที่ลงไปทีไรผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยพูดง่ายๆไปอยู่กับในทุนชาวบ้านที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับอะไรเขาได้อะไรบ้างเนี่ยชีวิตเขาต้องเปลี่ยนไปหรือยังไงอันนี้ผมไม่ทราบนะว่าจริงๆแล้วมันคุยกันได้ไหมแต่ดับนึกถึงว่าถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะเรื่องสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องมองถึงว่าแล้วมันพัฒนายังไงกันบ้างน่าจะมีการคุยกันรู้สึกชาวบ้านไม่ค่อยได้คุยกันนะถูกกำหนด
10: จริงๆตอนที่จัดงานเปิดข้อมูลกับชุมชนเมื่อวันอาทิตย์กับวันจันทร์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยจริงๆทางชุมชนเขาก็อยากให้เอาตัวเลขเหล่านี้ไปคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาอาจจะสนับสนุนโปรเจกต์นี้เนาะค่ะให้คุยกันแล้วก็ลองดูเพราะว่าดิฉันก็เชื่อว่าอย่างแบบป่าชายเลนอะไรเงี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่านิเวศบริการก็คือสิ่งที่มนุษย์ได้รับจากระบบนิเวศอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ซึ่งถ้าเราคุยกันบนฐานข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะนำไปสู่ข้อสรุปว่าพื้นที่นั้นนะคะมันควรจะพัฒนาไปเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
9: ครับอาจจะเป็นการเลือกพื้นที่ที่ไม่ลงตัวหรือยังไงก็น่าทุกอย่างมันขยับปรับเปลี่ยนได้หมดถ้าประโยชน์ของประเทศประโยชน์ของประชาชนประโยชน์ของพี่น้องในพื้นที่ได้กันมันก็คงเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องเหล่านี้รู้สึกการคุยกันจะน้อยไปครั้งนี้รู้สึกจะเร่งรีบมากเลยอยากจะเปิดโครงการกันจังเลย ผมก็เขาบอกให้มองว่าถ้าสมมติเอาละแรกเลยมีคนมาใช้ไหมอันนี้ยังไม่ทราบไม่แน่นอนไม่มีข้อกำหนดมาเลยแล้วมีคนมาร่วมลงทุนไหมถ้าไม่มีคนมาร่วมลงทุนก็ไม่ต้องพูดหรอกอย่ามาสร้างเลยไม่มีทางที่เกิดขึ้นได้ครับถ้าลงไปตรงนั้นแล้วพี่น้องที่เขาเดือดร้อนนี่นอกจากในเรื่องของตรงนี้แล้วนี่เขามองด้านไหนว่าบางทีเนี่ยพอเรามองโครงการเราจะมองที่บอกว่าวางแค่5รัศมี5กิโลเมตรแต่จริงๆผลกระทบมันไปมากกว่านั้นเราทราบว่าแหล่งอนุบาลสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนานาที่เรานองเป็นแหล่งใหญ่เป็นป่าชายเลนและเป็นแหล่งก่อกำเนิดชีวิตแล้วก็เป็นแหล่งอาหารรู้สึกว่าทั้งปฐมภูมิทั้งมัธยมภูมิอยู่ทางนี้หมดเลยถ้าผลกระทบตรงนี้เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดกระทบแค่ชุมพรหรือระนองเท่านั้นเองมันจะเป็นวงกว้างอ่ะพี
10: ่ใช่ค่ะจริงๆอย่างตอนที่คุยกับชุมชนอะไรเงี้ยค่ะเราพบว่าจริงๆตอนแรกเมื่อที่ทีมเราลงไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็โฟกัสที่ประมงชายฝั่งเนอประมงพื้นบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่ตื่นตัวมากๆไม่แพ้กันน่ะคือประมงพาณิชย์ค่ะเพราะว่าการสร้างท่าเรือมันคิดฝั่งละนองเนอะมันไปขวางทางน้ำซึ่งเขากลัวว่ามันจะเกิดการกัดเซาะแล้วต้องขุดลอกทุกเดือนเลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากแผนที่ทางด้านหลังอะค่ะก็คือจะมีเกาะพยามใช่ไหมคะประมงพื้นบ้านอะจะทำมาหากินดอนตาแพ้วค่ะมันจะอยู่ระหว่างฝั่งบนฝั่งกับเกาะพยามอะค่ะส่วนประมงพาณิชย์อะจะอยู่ข้างนอกฝั่งอยู่ข้างนอกฝั่งเกาะพยามไปที่ทะเลลึกค่ะซึ่งมันกระทบหมดเลยค่ะแล้วก็มันกระทบทั้งธุรกิจรายย่อยแล้วก็ธุรกิจรายใหญ่ในละนองเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ
9: ครับเพราะจริงๆแล้วถ้าคุณฟังนะคุณผู้ชมลองนึกถึงมีภาครัฐหลายที่เดียวนะครับโยธาจังหวัดบ้างอะไรบ้างไปสร้างเขื่อนกันคลื่นกำแพงกันคลื่นพอสร้างเสร็จทรายข้างนึงก็เสียหายไปคือระบบนิเวศมันเสียหายหมดในการที่คุณสร้างไปขวางทางคลื่นแต่คราวนี้ไม่ใช่กำแพงคราวนี้เป็นท่าเรือน้ำลึกนะครับที่ต้องมีเรือเป็นร้อยๆลำนะครับเข้าออกนั้นผลกระทบที่มันจะพบกระทบจากการที่คลื่นน้ำต้องเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆนะการกัดเซาะหรืออะไรต่างๆเปลี่ยนหมดเลยผมว่ามันเปลี่ยนหมดแล้วอันนี้มีการศึกษากันแล้วหรือยังเท่านั้นเองนะครับ
10: ใช่ค่ะจริงๆจะต้องบอกว่าเรื่องสัตว์หน้าดินนะคะเป็นแค่ประเด็นหนึ่งใน EHIA ซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ว่าเลยค่ะเราต้องคุยกันเรื่องการกัดเซาะมิติทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจใดๆด้วยอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันต้องอาศัย ภาคประชาสังคมที่ทำงานร่วมกันกับทางนักวิจัยแต่ที่เชี่ยวชาญแต่ละด้านอะไรเงี้ยค่ะเพื่อทำงานตรวจสอบข้อมูลที่มันอยู่ใน EHIA ค่ะ
9: ครับผลกระทบทางสังคมผมว่าก็ต้องมองตรงนี้อย่างมากนะเอาแค่เราตัดถนนนะผ่านหมู่บ้านมอเตอร์เวย์หรืออะไรที่ตกลงคนอีกข้างมาอีกข้างหนึ่งไม่ได้บ้านน้องอยู่ฝั่งคันนู้นบ้านพี่มันเป็นอะไรที่แบบเขาโอ้โหวุ่นวายทั้งแนวเลยไม่ทราบว่าจะเป็นกี่ครอบครัวที่จะได้รับผลกระทบตรงนี้
10: ค่ะใช่ค่ะอันนี้ตัวเลขจริงๆดิฉันเองก็ไม่ทราบเนอะเพราะว่าอย่างที่แบบคุยกับชุมชนที่ราชกูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านก็ได้จดหมายแจ้งให้ไปรับฟังความคิดเห็นบางบ้านก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทางประชาชนที่อยู่ทางฝั่งนั้นนะคะที่อยู่ในระนองชุมหรือแม้แต่ชุมพรเองอะค่ะก็อยู่บนความไม่รู้เนอะได้การได้ข้อมูลที่ไม่รอบด้านจากโครงการเองจากภาครัฐเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันควรที่จะแจ้งให้เข้าใจชัดเจนค่ะว่าเขาจะได้รับผลกระทบไหมอย่างไรแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะมันทำการที่คนได้รับข้อมูลไม่รอบด้านนะคะแล้วก็ต้องอยู่ในความวิตกกังวลตลอดเวลามันทุกข์มากนะคะ
9: มันทุกข์แล้วยิ่งคิดเองเองน่ะไม่มีคำตอบที่แน่นอนยิ่งคิดยิ่งขมวดผมก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงเรื่องตรงนี้ผมยังคิดว่าถ้าจะมีโครงการใดๆก็ตามใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าจะต้องเร่งรีบนะครับเราควรจะนั่งพูดกับชุมชนประชาชนตรงนั้นให้เข้าใจเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นอยู่แต่ปู่ย่าตายายถ้าจะกระทบหรือจะอย่างไรเขาควรจะได้รับทราบก่อนคนอื่นด้วยซ้ำ
10: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
9: แล้วนี่จะต้องมีการลงไปหาข้อมูลอะไรกันอีกเมื่อไหร่ครับที
10: ่จริงๆตัวของจริงๆหลังจากคืนข้อมูลนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับชุมชนเนื้อที่จะได้รับผลกระทบแล้วว่าเขามองการพัฒนาเป็นอย่างไรแบบเขาอยากให้พื้นที่เขาพัฒนาไปเป็นแบบไหนเพราะว่าคำถามหนึ่งที่ชุมชนมักจะเจอหรือว่า Greenpeace เองที่ทำงานสื่อสารมักจะเจอค่ะก็คือว่าถ้าไม่เอาแลนด์บีดไม่เอาการพัฒนาแล้วจะเอาอะไรอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราได้คำตอบจากทั้งสองฝั่งทั้งชุมพรและระนองเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวตัวรายงานก็จะนำไปเสนอสู่ทางภาครัฐหรือว่าพรรคการเมืองต่างๆเพื่อขับเคลื่อนต่อไปค่ะรวมถึงเราก็จะต้องทำงานรณรงค์ทำงานทางความคิดอธิบายให้กับคนที่กลางๆอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจต่อไปว่าไอตัวโครงการเนี่ยมันจะเป็นยังไงรวมถึงว่าภาครัฐจะขับเคลื่อนยังไงเพราะว่าเท่าที่ดิฉันทราบเนี่ยทางภาครัฐก็เหมือนจะทำรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก90วันซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไรถึงจะครอบคลุมและอธิบายให้คนในทั้งระนองและชุมพรเข้าใจตรงนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่คนที่จะอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรรอบท่าเรือแต่ว่ามันคือคนทั้งจังหวัดค่ะ
9: ครับเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ใช่ว่าจะเรียกกลับมาได้นะครับเปลี่ยนแปลงแล้วจะเปลี่ยนไปเลยไม่ใช่เรื่องเล็กๆฉะนั้นจริงๆแล้วกรอบ90วันอาจจะเป็นกรอบที่ดีในแง่ที่กำหนดให้ทุกคนต้องรีบทำตัวเลขมาเจอกันแต่กรอบ90วันคงไม่ใช่กรอบที่ตัดสินใจได้ว่าตกลงจะทำหรือไม่ทำอย่างไรอันนี้ช้าเร็วไม่สำคัญเท่ากับประโยชน์ที่ทั้งพี่น้องประชาชนและประเทศชาติจะได้รับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเกตครับที่นำเรื่องราวตรงนี้แล้วก็ไปเหนื่อยแทนพวกเราครับแล้วก็พร้อมเราพร้อมจะเป็นกระบอกเสียงให้นะครับมีตัวเลขมีอะไรที่น่าสนใจตรงไหนส่งมาทางรายการได้เสมอครับครับขอบคุณครับคุณเกตครับ
10: คุณค่ะ
9: ครับผมจากตรงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับดร.โอครับคราวนี้อาทิตย์ที่แล้วคุยกันเรื่องแลนด์เบสกันไปแล้วนะครับเป็นอย่างหัวข้อที่บอกว่าถ้าไม่มีคนมาลงทุนนี่ไม่ต้องพูดกันนะครับไม่มีคนมาใช้ก็คงไม่ต้องวางแผนอะไรต่อไปเรื่องราวตรงนี้ก็คงก็ต้องมีการเรียกว่าเคาะตัวเลขกันมาอีกครั้งซึ่งเป็นตัวเลขที่ควรจะเป็นชัดเจนและเชื่อถือได้ช่วงต่อไปก็จะคุยกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับอาคารเขียวเอ๊ะอาคารเขียวนี่ปลูกแต่ต้นไม้หรือว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาคุยกันครับ
11: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนูพมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดใน
12: เวทีความคิด
13: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
17: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
18: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
19: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
20: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
19: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
20: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
19: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
12: ุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งองศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
21: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
22: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
23: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
21: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
24: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
25: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
26: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
27: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตี 5รายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
7: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
28: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
29: ๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนูพมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
0: ครับกลับเข้ามาสู่เวทีความคิดครับเมื่อสักครู่ที่คุยกับคุณเกษรีนะครับทศพลไพศาลจาก Greenpeace นั้นในเรื่องของ Land Bridge ก็ต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าภาพแบ็คกราวด์ข้างหลังนั้นยืมมาจากของไทย PBS นะครับต้องขอบคุณด้วยได้เป็นภาพที่เราได้มองเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ที่แล้วคุยเรื่องนั้นมาแล้ววันนี้ก็จะเปลี่ยนเรื่องฮะวันนี้ดร.โอบอกว่าจะคุยเรื่องอาคารเขียวครับหลายๆคนคงนึกถ้าอาคารเขียวนี่จะปลูกต้นไม้อย่างเดียวหรือเปล่าให้มันเขียวๆคงมีอะไรมากกว่านั้นแน่ครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่อ้อมนูครับสวัสดีท่านผู้ชม
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมก็จริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุยเรื่องแลนด์บริดจ์นะครับนะแล้วก็ผมว่าจุดที่มันเชื่อมกันที่อยากชวนทุกท่านคุยเรื่องอาคารเขียวต่อนะครับคือจริงๆแลนด์บริดจ์มันก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับมันก็รูปแบบของการก่อสร้างนะครับในแบบหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นภาพใหญ่ที่เราต้องจัดการนะครับเราต้องมันมีผมว่ามันมีมิติอะไรอื่นๆที่เราต้องคิดเยอะฮะเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันนะครับพี่อมนูทีนี้ก็เลยชวนทุกท่านคิดนะครับคิดเพิ่มเติมต่อดีกว่านะครับว่าถ้าเรามองสเกลให้มันเล็กลงมานิดหนึ่งนะครับเป็นเหมือนการก่อสร้างอาคารนะอาคารที่เราอยู่อาศัยนะครับอาจจะเป็นโรงแรมนะครับออฟฟิศหรือแม้กระทั่งบ้านของเราก็ได้นะถ้าเราสามารถสโคปลงมานะครับแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อในมุมเล็กๆของการก่อสร้างนะฮะมันสามารถคิดให้มัน sustainable คิดให้มันกรีนได้นะเราอาจจะเอาไปต่อยอดนะครับกับการออกแบบการก่อสร้างนะครับโครงการใหญ่ๆอย่างแลนด์บริดจ์ก็ได้ครับพี่ยอดมนุษ
0: ย์เหมือนกับเอาตัวต่อจิ๊กซอว์นะครับถ้าเราทำตรงนี
1: ้
0: แล้วก็ต่อกันทำไมเหมือนเรามีเซลล์ในร่างกายตั้งเยอะตั้งแยะนะก่อนจะประสานเป็นตัวเราดูแลตรงนั้นให้ดีภาพใหญ่ก็ทำได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับก็เลยเป็นจุดประสงค์นะครับก่อนจะเข้าดีเทลครับอยากจะบอกพี่ยอดมนูว่าในช่วงประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายหน่วยงานนะครับเก็บข้อมูลนะเขาบอกว่าราคาค่าเช่านะครับของ

0: ที่เขาจ่ายเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกลงนะถูกไหมฮะเพราะว่าอาคารที่มันเป็นอาคารเขียวพวกนี้เขาก็มองในเรื่องของการใช้พลังงานเรื่องน้ำเรื่องของเสียเรื่องอะไรต่างๆคือเขามองว่าฉันอาจจะจ่ายค่าเช่าที่สูงกว่าแต่อย่าลืมนะฮะว่าเวลาเราเช่าอาคารสักที่นึงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ค่าเช่าฮะจริงๆแล้วมันมีค่ารายเดือนที่เราต้องจ่ายดังนั้นถ้าเราเอา2อันนี้มาบวกกันจริงๆจริงๆมันคือค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายถูกไหมครับพี่อมนุถูกไหมฮะอย่างในต่างประเทศเนี่ยค่าไฟค่าน้ำยังไม่หมดแค่นี้เนี่ยค่าขยะค่าของน้ำเสียที่ต้องจ่ายถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งบางที่บางเมืองอาจจะมีในมุมของภาษีของการจ่ายส่วนเพิ่มที่เขาต้องจ่ายดังนั้นค่าเช่าที่สูงกว่าเมื่อรวมกับไอ้ค่าของต่างๆพวกนี้ที่มันจ่ายที่มันถูกกว่าเนี่ยโดยรวมๆแล้วเผลอๆเนี่ยผมว่าเขาอาจจะจ่ายถูกกว่าในการไปเช่าอาคาร
1: แล้วก็บอกว่าอาคารนี้ไม่ได้ดูแค่ว่าเรื่องค่าน้ำค่าไฟความร้อนอย่างเดียวมันยังไปดูถึงเรื่องอะไรฮะทรัพยากรภายในด้วยอากาศหมุนเวียนต
0: ่
1: างๆนะ
0: ค
1: ุณ
0: ใช่ครับอ
1: าคารนี้ร่างกายก็ดีกว่าน
0: ั่นไงฮะดังนั้นมันเลยเป็น2สาเหตุนะครับว่าทำไมประมาณ5ปีถึง10ปีหลังเนี่ยสัดส่วนของเวลาถ้าเขามีโอกาสเลือกได้นะครับก็ช้อยส์ในการที่จะเลือกอาคารที่มันเป็นกรีนบิลดิ้งนะครับสายที่1ก็เมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วเรื่องในเรื่องของราคาสายข้อที่2ครับนะก็คือมันคือภาพลักษณ์ครับเพราะว่าพี่เรามาดูอย่าลืมว่าเราคุยกันหลายๆโอกาสนะครับว่าการเปิดเผยข้อมูลการทำรายงานหรือแม้กระทั่งการที่จะพรีเซนต์องค์กรของเราว่าเป็นองค์กรยั่งยืนนะครับมันสิ่งหนึ่งหรือสิ่งแรกๆเลยครับพี่อมนุที่มาทำให้ลูกค้าหรือทุกคนเชื่อมั่นนะฮะมันก็คือออฟฟิศครับถูกไหมครับเพราะว่าเราบอกว่าโอ้โหเรานี่กรีนมากเลยโรงงานของเราสะอาดมากเลยผลิตภัณฑ์ของเรานี่สิเวสต์ต่ำนะแต่มาถึงโรงงานแล้วมันขยะมันเต็มเนี่ยมันไม่มีคนเชื่อถูกไหมครับพี่มนุดังนั้นเนี่ยก็เลยสองสาเหตุนี้นะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น first impression นะครับมาแล้ว
1: มันต้องสำคัญมากเลยมันนอกจากเป็น first impression จะเซ็นสัญญาก็จากตรงนี้แหละเขาไม่เห็น
0: ใช่ครับ
1: เห็นอะไรเขาเชื่อมั่นเขารู้สึกว่าเออที่นี่มันดีจริงแล้วมันไม่ใช่ดีแต่เปลือก
0: ใช่ครับดังนั้นพอมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันเลยเป็นที่มาว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปเห็นองค์กรใหญ่ๆนะครับเขาก็จะมีการแปะแล้วว่าของเขาเป็นกรีนบิลดิ้งอย่างไรนะกฟผ.นะครับก็มีอาคารกรีนบิลดิ้งนะครับที่เป็นในระดับแพลตินัมนะครับ2อาคารนะก็อาคาร100เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาคาร50ปีตัวใหม่ที่เขาสร้างนะครับแล้วก็อีกอาคารหนึ่งคืออาคารศูนย์เรียนรู้สำนักงานใหญ่นะครับจริงๆเนี่ยอาคารออฟฟิศอาจจะเข้าไปดูได้ยากนะครับแต่ถ้าเป็นอาคารศูนย์เรียนรู้ซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็โซนสวยมากด้วยที่มันอยู่ติดเนี่ยตรงข้ามสะพานพระราม7มันนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นจุดที่จริงๆส่วนตัวผมก็พาลูกพาเจ้าเตโอเนี่ยไปเดินดูมาหลายรอบแล้วนะครับ
1: ผมไปมาแล้วน่า
0: เออนั่นแหละ
1: อาคารใหญ่เขาทำได้เข้าไปรู้สึกสบาย
0: ครับอาคารสำนักงานอาคารออฟฟิศใหญ่ๆช่วงหลังๆก็มักจะเป็นแบบนี้นะครับ
1: ทีนี้เริ่มที่ภาครัฐเคยคิดถึงเรื่องภาษีที่จะลดให้แบบของต่างประเทศไหมฮะอย่างตอนนี้อย่างของที่บ้านเนี่ยพอเราถ่ายภาพว่าเราแยกขยะปั๊บกทม.บอกลดค่าขยะไม่ต้องจ่ายเท่านั้นละจะจ่ายอีกราคาหนึ่งครับขอให้คุณยังถ่ายภาพส่งไปเรื่อยๆนะว่าคุณยังแยกขยะอยู่ถ้าอย่างเงี้ยอาคารถ้าเป็นอาคารเขียวไม่ใช่ดีแค่อาคารมันดีให้กับสังคมส่วนรวม
0: ใช่ครับ
1: น่าจะลดภาษีให้เขาเนาะ
0: ครับก็มันเป็น2สเต็ปพี่เอามาดูคือสเต็ปที่1เนี่ยทุกคนก็จะมองว่าอ้อก็ผมว่ามันอยู่ในไพป์ไลน์นะแต่ว่าสเต็ปที่1เนี่ยอยากจะเรียนทุกท่านนะฮะถ้าท่านมีโอกาสที่จะทำเรื่องนี้นะถ้าลองคำนวณก่อนก็ได้เหมือนที่ผมพูดนะครับว่าเราลงทุนในการทำสิ่งนี้มันแพงมากขึ้นนะครับแต่ว่าโอเปกอ่ะค่าโอเปอเรชั่นที่เราต้องจ่ายต่อเดือนเนี่ย โดยรวมๆสมมติเรามองอาคารที่เราใช้งาน

0: แล้ว15 ปี20 ปีเนี่ยพอซ้ำทั้งหมดแล้วเนี่ยอะไรแพงกว่ากันถูกกว่ากันถูกไหมฮะผมอยากเชียร์ทุกท่านมองตรงนี้ถ้ามองแล้วเอ้ยอย่างนี้ถูกกว่านะครับคู่ขนานกันคืออะไรรู้ไหมครับปัจจุบันเนี้ยธนาคารหลายแห่งครับพี่ยอมมาดูเพราะว่าเวลาเราสร้างบ้านเวลาเราจะทำออฟฟิศใหญ่ๆเนี่ยฮะคือมันก็หนีไปพ้นกู้เงินธนาคารแล้วครับพี่ยอมมาดูนะฮะปัจจุบันเนี้ยอย่างที่ผมเคยเล่าในหลายโอกาสว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์สกปรก3ของธนาคารก็คือเงินกู้ที่เขาปล่อยนะฮะดังนั้นถ้าทำในลักษณะแบบนี้โอกาสที่เราจะเข้าถึงดอกเบี้ยที่มันถูกกว่านะอย่างภาษีเดี๋ยวค่อยรอสเต็ปนึงนะแต่ว่าต่อเดือนเราจ่ายในราคาที่ย่อมยาวลงนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะแล้วก็เราอาจจะมีต้นทุนในเชิงของดอกมุ่งดอกเบี้ยพวกนี้ที่ต่ำกว่านะอยากให้ทุกท่านคิดประมาณนี้ก่อนแต่ผมว่าในอนาคตเนี่ยไอ้พวกภาษีเนี่ยน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาครับพี่อมนุษย
1: ์นะครับคนสมรนึกเราจะไม่นึกถึงเกาะสิงคโปร์ครับว่าเขาง่ายนะมันเล็กแต่จริงๆถ้าเอาตรงนั้นมาขยายตามที่ต่างๆเรื่องการที่เขาปลูกต้นไม้ตามถนนซึ่งทำให้อากาศของเขาเย็นลงองศาหนึ่งสององศานี่มัน
0: ใช่ครับ
1: มันสามารถมาทำในบ้านเราได้ง่ายกว่าด้วยนะเพราะว่าถ้าวัดตามเส้นศูนย์สูตรใครใกล้กันเขาน่าจะร้อนกว่าเรา
0: สิงคโปร์ร้อนกว่าครับถูกไหมฮะทีนี้พอมองถึงตรงนี้ครับหนึ่งในสาเหตุที่ผมอยากชวนคุยเรื่องนี้ด้วยนะก็คือเขาบอกว่าเชื่อไหมครับพี่ยอมมาดูว่าเวลาเรามองพวกปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่มันปล่อยออกมาเนี่ยฮะนะจริงๆแล้วมันมีสัดส่วนที่มาจากอาคารเนี่ยเยอะกว่าที่เราคิดนะเกือบ 20-30% คือเวลาเราแบ่งเนี่ยคาร์บอนฟุตพริ้นท์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามักจะแบ่งตามพวกเซกเตอร์พลังงานเซกเตอร์การเดินทางของเสียอุตสาหกรรมใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าถ้าเราโฟกัสเป็นในเชิงของแอเรียที่เราอยู่นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวคาร์บอนที่มันมีการอิมิตออกมาเนี่ยนะฮะจากการทำอาคารและการใช้อาคารเนี่ยมันถึงประมาณ 30-35% ครับซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าประเทศไหนก็แล้วแต่บอกว่ามี national determined contribution มีเป้าหมายจะเป็น net zero นู่นนี่นั่นหนึ่งในสิ่งที่เช็คได้ง่ายๆนะเพื่อนมนุษย์อาคารที่คุณอยู่โดยเฉพาะยิ่งอาคารใหญ่ๆศูนย์การค้าใหญ่ๆเนี่ยเป็นอาคารเขียวไหม
1: yeah.
0: ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นอาคารเขียวแสดงว่าคุณมีแนวโน้มว่าจะใช้พลังงานลดลง20-50% ซึ่งอันนี้ก็คูณเป็นคาร์บอนทั้งหมดแหละคุณใช้น้ำลดลงค่า O&M operation and maintenance ค่าของเสียอะไรต่างๆพวกนี้มันลดลงไปโดยปริยายนี่แหละดังนั้นจุดหนึ่งที่เราสามารถมองได้ก็คืออ่ะคุณมีโครงการใหม่ๆนะคุณมีการปรับปรุงอาคารเก่าก็ได้คุณทำให้มันได้ certified green building หรือเปล่าเพราะจริงๆสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จริงๆค่อนข้างง่ายเลยนะครับที่ถ้าท่านเป็นผู้บริหารเจ้าของโรงงานเจ้าของอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะต้องรีโนเวทหรือสร้างอาคารใหม่ถ้าเราคิดตรงนี้ได้มันเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์สโคป1กับ2ขององค์กรเราโดยที่ท่านยังไม่ต้องทำอะไรเลยถูกไหมฮะ
1: แล้วมันลงทุนทีเดียวไปยาวเลย
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วมันลงปึ้งลงทีเดียวแล้วก็ค่าโอเปอเรชั่นค่าน้ำค่าไฟต่อเดือนมันก็ถูกลงเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังแบบนี้ครับดังนั้นผมเวลาผมบรรยายหลายที่ผมก็บอกนี้เหมือนกันนะว่าถ้าผมเป็นออดิเตอร์ต้องไปเช็คต้องไปอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไปดูประมาณนี้ครับแล้วคุณมีอาคารเขียวเกิดใหม่เป็นอย่างไรบ้างนะฮะคุณเป็นอย่างไรบ้างแล้วอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับหนึ่งในคาร์บอนที่คนสนใจในการก่อสร้างเนี่ยนะครับเขาเรียกมันว่า embody carbon ครับเพื่อนเลย embody carbon เนี่ยก็คือปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่มันอยู่ในพวกอุปกรณ์สิ่งปลูกสร้างต่างๆครับเวลาโดยเฉพาะยิ่งผมยกตัวอย่างนะครับคอนกรีต
1: คร
0: ับเพราะว่า พื่อมันจะสร้างอาคารจะรีโนเวทอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องนิดคอนกรีตเนาะถูกไหมฮะเราไอ้ตัวคอนกรีตเนี่ย1ลูกบาศก์เมตร1คิวเนี่ยถ้าเป็นแบบ normal คอนกรีตนะครับ400 500กิโลที่มันจะต้องถูกเนี่ยผลิตขึ้นมา4ถึง500กิโลแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับมันมีคนทำโลคาร์บอนคอนกรีตนะที่มาจากพวกไฮดรอลิกซีเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเชื่อไหมครับว่ามันเหลือกับครึ่งนึงอ่ะมันเหลือลงมา200 250ดังนั้นมันทำให้เวลาเรามองอาคารหนึ่งอาคารถ้าผมแยกมันออกเป็นสองก้อนก้อนที่หนึ่งก็คือตัวอาคารตัวอาคารเนี้ยมันก็ต้องมันสามารถคำนวณคาร์บอนได้ทั้งหมดถูกไหมครับ
1: ถู
0: กไหมฮะว่าผิวยอดมันดูใช้ประตูอย่างไรใช้คอนกรีตอย่างไรใช้อุปกรณ์อะไรอย่างไรไอเนี้ยเราเรียกเอ็มบอดี้ส่วนอีกก้อนหนึ่งก็คือโอเปอเรชันน้ำไฟดังนั้นอยากจะบอกทุกท่านครับว่าไอ้ความเป็น embody เนี่ยนะครับปีที่แล้วเป็นต้นมามันถูกให้ความสำคัญเยอะมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตัว operation เนี่ยครับลดค่าไฟลดน้ำลดนู่นลดนี่เนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าและมันทำได้เร็วกว่าถูกไหมครับสมมติผมอยากจะลดค่าไฟผมบอกผมเปลี่ยนแอร์ผมเปลี่ยนหลอดไฟผมเปลี่ยนตู้เย็นสมมตินะฮะเปลี่ยนระบบแอร์ระบบทำความเย็นมันก็ลดได้แล้วนะแล้วมันลดได้เร็ว
1: อันนี้ผมเห็นชัดเลยเพราะว่าแอร์ห้องนอนลูกผมเนี่ยติดมาตั้งแต่เด็ก
0: ครับ
1: ช่างแอร์ก็บอกเปลี่ยนทันทีนะครับมันไม่ได้เสียแต่ตอนหลังเราคิดว่าค่าไฟเราเพราะเปลี่ยนปั๊บทั้งสารความเย็นเปลี่ยนไปฉันเคยช่วยดูแลโลกเพิ่มขึ้นหน่อยนึงนะค่าไฟเลยเข็มก็ดีอีกเลยฮะเย็นกว่าเดิมด้วยเย็นนัวสบาย
0: จริงฮะคือจริงๆช่วงจริงๆถ้าย้อนกลับไปสมัยช่วงผมทำงานที่กระทรวงพลังงานผมพูดในหลายโอกาสมากๆว่าถ้ามีโอกาสถ้าคุณมีเงินสักหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทที่อยากจะลงทุนแล้วมันคืนทุนได้ภายในเวลาไม่ถึงปีอะแล้วมันดีแน่ๆคือเปลี่ยนแอร์ครับพี่อนุนะดังนั้นoperational carbonในอดีตเราก็มักจะพูดเรื่องนี้กันแต่อยากจะบอกครับว่าในมาตรฐานอาคารเขียวเนี่ยเขามองเรื่อง embody carbon เยอะมากในปัจจุบันครับนะว่าคุณใช้อุปกรณ์อะไรมาสร้างถูกไหมครับคุณใช้คอนกรีตอย่างไรนะครับคุณมองอุปกรณ์ตกแต่งนะหรือแม้กระทั่งนะครับในอดีตเนี่ยเวลาเรามองพื้นเนี่ยถ้าเราอยากจะทำอาคารไฮโซหินอ่อนต้องมาจากไหนฮะอิตาลีถูกไหมครับหินอ่อนต้องมาจากอิตาลีกรอบประตูเนี่ยอาจจะต้องสักประเทศหนึ่งในยุโรปตะวันออกสมมติผมยกตัวอย่างแต่ถ้าเราเอาคอนเซปต์เรื่อง embody carbon มาจับคนละเรื่องเลยนะถูกไหมครับเพราะว่ากว่าหินอ่อนจากอิตาลีจะเดินทางมาถึงเรามันรวมเป็น embodyไม่รู้เท่าไหร่ครับพี่อมนง
1: ค่าเชื้อเพลิงขนส่งค่าอะไรต่างๆนะกว่าจะมาถึงเอาเรียกคาร์บอนปล่อยไปเพียบ
0: ใช่ครับแล้วสะท้อนออกมาราคามันก็แพงด้วยนะพี่อมนงถูกไหมครับ
1: คิดออกสระบุรีแล้วกันครับ
0: แต่ในทุกกรณีครับแต่ในทุกกรณีเวลามองถ้าเรามองพวก embody กับ operational สองกรณีเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วเราผมไม่ได้เป็นคนต่อต้านนะว่าเฮ้ยมันต้องสระบุรีมันต้องเท่านั้นนะผมคิดว่าท่านทำอย่างเหมาะสมแต่ว่าท่านอย่าลืมดู embody ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นตัวสะท้อนดังนั้นอยากจะบอกครับว่าเวลาการมองว่าที่ไหนเป็นอาคารเขียวหรือไม่เขียวเนี่ยนะเขาจะมองอยู่3พิลล่านะฮะพิลล่าที่1ผมนำเรียนไปแล้วเรื่องของ operational ก็คือน้ำไฟขยงขยะอันนี้คือเรื่องของ operation ก้อนที่2ครับเขาเรียกมันว่า embody นะครับในเชิงที่คุณจะทำอย่างไรให้ embody ของคุณเนี่ยมัน optimize ที่สุดยกตัวอย่างเช่นครับพี่อมนูใช้วัสดุอะไร location ที่ตั้งอยู่ตรงไหน ถูกไหมครับเพราะว่า
1: ถ้าสมมติจุ้ยให้ดีนะ
0: เราหันอย่างไรนะครับวางทิศอย่างเหมาะสมไหมถ้ามีโอกาสให้เลือก3ทิศ3โลเคชันเราควรจะเลือกโลเคชันที่ทุกคนเดินทางสะดวกใช่ไหมขนสะดวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันเนี้ยคือพิลล่าที่2ครับพี่อ้อม
1: คร
0: ับ พิลล่าที่3ครับถ้าเวลาหมดก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะพิลล่าที่3เนี่ยครับมันเป็นพิลล่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของwellness well-being ของพวกเราที่อยู่ครับนะฮะผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเราเลือก embody ที่เหมาะสมที่สุดแหละเราเลือก operation อุปกรณ์ทุกอย่างที่เหมาะสมที่สุดแล้วแต่คำถามครับใครเป็นคนเปิดปิดอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: ใครเป็นคนที่ต้องใช้ชีวิตกับมันคำตอบก็คือทุกคนถูกไหมครับคนที่เป็นคนควบคุมคนที่อยู่ดังนั้นวันที่คุณอยู่ไว้เนี่ยถึงแม้คุณมีอุปกรณ์มีทุกอย่างที่ดีแต่ถ้าคุณไม่ปรับไลฟ์สไตล์คุณใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะแทนที่จะปิดก็ไม่ปิดดังนั้นแสดงว่าอีกตัวอินโนเวชันตัวไลฟ์สไตล์เนี่ยอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นอีกก้อนหนึ่งใหญ่ๆเลยเขาเลยพูดครับว่า green building green office แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคืออะไรรู้ไหมฮะ green people
1: green people behavior นี่ต้องปรับให้ดี
0: มันต้องมี behavior ด้วยเวลาจำกัดผมยกตัวอย่าง2อันแล้วกันครับพี่ยามานุอาคารแบบเดียวกันนะครับมีอาคารหนึ่งนะครับอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับพยายามทำเรียนแบบที่เนเธอร์แลนด์กับที่ฝรั่งเศสคืออยาก encourage ให้คนขี่จักรยานมาทำงานสิ่งที่เขาทำสองอย่างนะทำที่จอดที่ปลอดภัยไม่ให้โจรมาขโมยและอีกอย่างทำอะไรรู้ไหมครับทำห้องอาบน้ำ
1: ตอนนี้ผมว่าเวลาไม่พอแล้วแหละ
0: ประมาณนั้นเลยครับครับผมก็เนี่ยที่ทำประมาณนี้ครับ
1: ครับทำก็ทำให้ครบหลู
0: ทำให้ครบครับ
1: ที่อาบน้ำคนก็มาใช
0: ้ได
1: ้มีความสุขด้วย
0: ใช่ครับประมาณนี้ครับก็ฝากทิ้งท้ายนะครับถ้าจะแลนด์บริดจ์ก็ต้องมีเอ็มบอดี้ที่ดีมีโอเปอเรชั่นที่ดีและต้องสร้างไมด์เซตของคนที่ทั้งใช้และเกี่ยวข้องด้วยประมาณนี้ครับเราจะได้มีโลกที่กรีนมากขึ้นครับผม
1: ครับครับขอบคุณครับตัวโอครับแล้วก็
0: สวัสดีครับสวัสดี
1: ผู้ชมครับขอให้มีความสุขมากๆเช่นกันทุกคนครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
0: นี่ครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีลั่นต้องไม่มีหน่วยงานคอร์รัปชันหลังกกร.เปิดโพล10หน่วยงานเรียกสินบนสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยผลสำรวจภาคเอกชนพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดว่าต้องไม่มีหน่วยงานใดที่ทำเช่นนั้นได้ตนได้คุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อหน่วยงานนั้นด้วยแล้วถามว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะกรมโยธาธิการเป็นของกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันไม่มีเรื่องการขออนุญาตส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตรวจซึ่งโยธามีทั้งโยธาธิการจังหวัดและโยธาธิการของหน่วยงานต่างๆไม่ใช่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพียงอย่างเดียวแต่เรื่องนี้ไม่สำคัญสิ่งสำคัญต้องไม่ให้มีเรื่องพวกนี้การที่ภาคเอกชนส่งเสียงสะท้อนแบบนี้จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะมีการแจ้งเรื่องนี้ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและให้แต่ละกระทรวงแต่ละส่วนราชการไปติดตามดูว่าเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีเดินหน้าดันชุดไทยสู่เวทีโลก นายคอลิกอัลมาดอัลอานานีอาลีอิชผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างไทยกับยูเนสโกในหลายด้านทางวัฒนธรรมเทคโนโลยีการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังการเข้าพบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในโอกาสเข้ารับตำแหน่งโดยการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้สะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนที่แน่นแฟ้นและพัฒนาการความร่วมมือระหว่างไทยกับยูเนสโกนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความพร้อมของประเทศในการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันบทบาทของไทยในเวทีโลกและสร้างโอกาสใหม่ๆแก่ประชาชนทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและเทคโนโลยีประเด็นสำคัญที่หารือร่วมกันได้แก่ผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลกรัฐบาลเดินหน้าผลักดันชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยทางด้านแฟชั่นงานหัตถกรรมการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ไทยในระดับนานาชาติไทยเตรียมจัดนิทรรศการ Royal Thai Dress ที่กรุงปารีส25พฤษภาคมโดยจะจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเพื่อเผยแพร่ความงดงามและเอกลักษณ์ของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกอนามัยโลกเตือนนิโคตินถุงไร้การควบคุมเข้มเสี่ยงทำเยาวชนเสพติดองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆยกระดับมาตรการควบคุมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นิโคตินถุงพร้อมเตือนว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีฤทธิ์เสพติดสูงและกำลังถูกทำการตลาดเชิงรุกเพื่อดึงดูดกลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นิโคตินถุงซึ่งใช้วิธีอมไว้ใต้ริมฝีปากเพื่อรับสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายได้กลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สำคัญที่บริษัทบุหรี่รายใหญ่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อจะเฉยรายได้จากยอดจำหน่ายบุหรี่มวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่กลุ่มลักนักรณรงค์และนักวิจัยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กลยุทธ์การตลาดของบริษัทเหล่านี้อย่างรุนแรง WHO ระบุว่ารัฐบาลประเทศต่างๆจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนจากการเสพติดเนื่องจากผลิตภัณฑ์บางประเภทมีความเข้มข้นของนิโคตินสูงมากและใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเร็วและความรุนแรงในการดูดซึมสารเข้าสู่ร่างกายรวมถึงการใช้กลิ่นรสและบรรจุภัณฑ์ที่มุ่งเป้าไปที่คนรุ่นใหม่ปัจจุบันมีประเทศมากกว่า160ประเทศทั่วโลกที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมนิโคตินถุงเป็นการเฉพาะ WHO จึงได้เรียกร้องให้มีการกำหนดมาตรการควบคุมที่ครอบคลุมทั้งการจำกัดปริมาณนิโคตินการห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมถึงการห้ามหรือจำกัดการใช้กลิ่นรสอย่างเข้มงวดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิด และความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
13: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
17: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
18: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัตรและชนาพรมหาชน
19: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีค่ะ
19: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะนุ้ยจิรภาสอนุวัตรค่ะ
20: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
19: ค่ะและเช่นเคยนะคะค่ำคืนนี้เราจัดรายการกันสดๆเลยนะคะจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุก็ได้ที่ FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage นะคะก็กดเข้าไปได้เลยที่ FM 96.5 เช่นกันนะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ก็ได้ที่ Thinking Radio ค่ะแล้วก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ง่ายๆนะคะฝากคำถามก็ได้ไว้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะสำหรับรายการของเราในค่ำคืนนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะเราจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวค่ะวันนี้เนี่ยขอเอาใจขาช็อปนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยเพราะว่านุ้ยจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะไปเที่ยวตลาดค่ะชื่อว่าตลาดในสวนนะคะซึ่งต้องบอกว่าที่เนี่ยพิเศษตรงที่เป็นตลาดของชุมชนนะคะที่เขาจำหน่ายของกินนะคะผักผลไม้ที่ปลอดสารนะคะเป็น GI แล้วก็อาหารทั้งคาวทั้งหวานนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเพราะว่าเป็นสินค้าจากคนในชุมชนจากเกษตรกรในชุมชนเลยนะคะแล้วที่นี่ก็ ใกล้กรุงเทพมากๆนะคะสำหรับตลาดในสวนตอนนี้แขกรับเชิญของนุ้ยนะคะก็อยู่ในสายกับเราแล้วเราจะไปคุยกับคุณแม่ประหยัดปานเจริญนะคะซึ่งเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวและที่นี่ก็คือเปิดเป็นตลาดชุมชนชื่อว่าตลาดในสวนด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ประหยัดค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
19: ท่านี้ค่ะก็นุ้ยขอถามก่อนเลยนะคะว่าสำหรับที่นี่นี่เปิดเป็นตลาดที่ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่คือเปิดมานานหรือยังคะแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงคะ
1: ก็เปิดมาปีนี้ปีที่4แล้วค่ะ
19: อ่าค่ะ
1: เราค่ะเพราะว่าตอนที่เปิดเนี่ยเปิดในช่วงที่มีเรื่องของโควิดระบาดนะคะ
19: ค่ะ
1: เพราะว่าคนในชุมชนเราไม่มีที่ขายแล้วก็ไม่มีที่ซื้
19: อ
1: ก็เลยคิดเปิดเป็นตลาดแลกเปลี่ยนนะคะที่แรกเราไม่ได้เป็นตลาดที่ขายของ
19: ค่ะ
1: เราให้คนชุมชนนะคะใครมีผักมีผลไม้มีอะไรที่คนอื่นไม่มีแล้วมีก็มาแลกเปลี่ยนกันกินเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องซื้
19: อ
1: ทีนี้พอเราทำอยู่สักระยะหนึ่งเนี่ยคนข้างนอกทราบข่าว
19: ค่ะ
1: ทำไมชุมชนบ้านหัวอ่าวทำไมเขามีอาหารแลกเปลี่ยนกันกินมีผักมีผลไม้มาแลกกันแล้วเขาไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเพราะว่าช่วงนั้นติดหมดทุกที่นะคะท
19: ุ
1: กคนก็ไปไหนกันไม่ได้ก็เลยเขาก็เลยมีการร้องขอเข้ามาว่าขอให้เปิดขายด้วยเธอเขาจะได้มาซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เป็นการที่ขัดคำสั่งของทางราชการนิดหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนั้นเขาคิดว่าผ่อนปลนให้เปิดได้เราก็เลยเปิดพอเราเปิดปุ๊บมันก็เกิดการระบาดเขาก็สั่งปิดเราก็บอกว่าเราปิดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราปิดเนี่ยถ้าเราไม่เปิดตลาดให้คนเข้ามาซื้อจับจ่ายซื้อของเนี่ยทุกคนก็จะไม่มีกินก็จะอดตายนะคะเราก็บอกว่าคนในชุมชนก็ไม่มีเงินถ้าไม่ขายก็จะไม่มีเงินที่จะไปซื้ออย่างอื่นแล้วคนข้างนอกก็บอกว่าถ้าเราไม่ขายเขาก็ไม่ได้จะไปซื้อที่ไหนก็เลยใช้วิธีการเฝ้าระวังแล้วก
19: ็
1: ร้านกับหน่วยราชการนิดหน่อยเนาะท่านนายอำเภอท่านช่วงนั้นก็บอกเปิดไม่ได้นะบอกไม่เปิดไม่ได้เพราะว่าคนในชุมชนก็กำลังจะอดจะแย่อยู่แล้วก็ขอเปิดแล้วก็มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการป้องกันโควิดเพราะว่าจริงๆบ้านหัวอ่าวเนี่ยเรามีสิ่งที่เราช่วยคนที่เป็นโควิดในช่วงนั้นเยอะมากนะคะเรื่องของการที่ปลูกเรื่องของสมุนไพรกันเองอย่างเช่นเรามีการปลูกกระชายนะคะแล้วเราก็มีผลไม้ที่มันสามารถต้านโควิดได้ในเรื่องของการแก้ไอเจ็บคออะไรเงี้ยอย่างเช่นเช้ามาเราก็จะบอกคนในชุมชนว่าให้เอามะนาวอ่ะมาบีบแล้วก็ชงกับน้ำอุ่นใส่น้ำผึ้งเพื่อให้กินง่ายแล้วให้ดื่มทุกเช้าละหนึ่งขวด
19: ค่ะ
1: คนที่เป็นโควิดก็หายคนที่ไม่เป็นก็ป้องกันนะคะ
19: ค่ะ
1: แล้วเราก็มีน้ำฝรั่งที่เป็นฝรั่ง GI แล้วเป็นฝรั่ง EC เนี่ยค่ะ
19: ค่ะ
1: เราก็คั้นน้ำฝรั่งเนี่ยแล้วก็ส่งให้กับบ้านที่เขาเป็นโควิดก็เลยช่วยคนในชุมชนตรงนั้นได้แล้วสุดท้ายเราก็ฝ่าฟันในเรื่องของอุปสรรคกันระบาดของโควิดได้ในหมู่บ้านเราก็ไม่มีใครตายเพราะโควิด
19: โอ้ค่ะ
1: ก็เลยเป็นที่มาของการเปิดตลาดนะคะ
19: ค
1: ่
19: ะ
1: แล้วก็ทำให้คนรู้จักน้ำฝรั่งของบ้านหัวอ่าวเนี่ยแพร่หลายออกไปมากใครมาบ้านหัวอ่าวก็ต้องมากินน้ำฝรั่ง
19: ค่ะเป็นฝรั่งอะไรคะคุณแม่
1: ของเราก็จะมีทั้งกินจูและไส้แดงมีทั้งฝรั่งน้ำฝรั่งสีเขียวและสีชมพู
19: ค่ะก็เลย
1: แล้วเราก็เลยเปิดเรื่อยมาตั้งแต่ตอนช่วงนั้นนะคะตั้งแต่4ปีแล้วค่ะแล้วก็ยังเปิดอยู่ทุกวันนี้ทุกวันเสาร์และอาทิตย
19: ์
1: แต่ว่าก็เรียนตรงๆว่าตลาดเราไม่ได้ใหญ่เหมือนตลาดที่อื่นเป็นตลาดในหมู่บ้านในชุมชนเล็กๆที่เปิดอยู่ในสวน
19: ขาย
1: กันในสวนเลย
19: ค่ะค่ะก็คือเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลากี่โมงถึงกี่โมงนะคะ
1: 8โมงครึ่งถึงบ่าย2ค่ะ
19: ก็ประมาณช่วงเช้าๆเที่ยงๆอะไรอย่างนี้เนา แล้วสินค้าที่คนนิยมไปช็อปหรือว่าสินค้าเด่นๆที่แบบโอ้โหมาที่ตลาดนี้แล้วต้องห้ามพลาดเลยมีอะไรบ้างคะคุณแม่
1: ครับก็ในชุมชนเราก็จะมีปลูกผักกินเองปลูกผลไม้กินเองปลูกทุกอย่างที่เราจะกินแล้วก็เหลือกินเราก็จำหน่ายแบ่งปันให้เพื่อนด้วยกันว่าจะได้มาซื้อมาอะไรแต่ว่าเด่นๆของที่นี่ก็เรื่องของฝรั่งอินทรีย์แล้วก็ฝรั่งจีไอนะคะที่เป็นสิ่งบ่มชี้ทางภูมิศาสตร์ที่บอกว่าถ้าจะกินฝรั่งอร่อยต้องมากินที่สามพานต้องที่มาที่ตลาดในสวนนี
19: ่ค่ะ
1: แล้วก็เราปลูกฝรั่งเราก็มีการแปรรูปก็จะมีน้ำฝรั่งคั้นสดสด
19: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีการคั้นฝรั่งเสร็จแล้วก็มีเนื้อฝรั่งที่แยกออกก็จะเป็นฝรั่งแผ่นกรอบมีชาใบฝรั่งมียาดมใบฝรั่ง
19: ค่ะ
1: มีแชมพูสระผมใบฝรั่งอะไรนี่เราแปรรูปจากฝรั่งค่ะฝรั่งต้นนึงเราใช้หมดทุกอย่างไม่ให้เกิดเป็นขยะ
19: ค่ะ
1: แล้วก็ใช้ประโยชน์เขาให้สูงสุดก็คือการที่บอกว่าใครมาตลาดในสวนไม่ได้มาแค่มาซื้อของหรือมาเที่ยวแบบธรรมดาอาจจะมาแล้วแบบได้ความรู้กลับไป
19: ค่ะ
1: คือสามารถมาเรียนรู้กับเราได้เราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยค่ะ
19: เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วย
1: มาเรียนรู้ด้วย
19: ค่ะแล้วโปรแกรมของศูนย์เรียนรู้นี่มีอะไรบ้างคะที่ทางชุมชนเปิดให้ไปดูงาน
1: ก็ถ้าใครอยากเยี่ยมชมสวนฝรั่งเราก็พาเข้าสวนฝรั่งแล้วก็มีแพรโฟมให้นั่งแพรล่องในสวนฝรั่ง
19: อ๋อค่ะ
1: ก็สามารถเข้าไปเก็บเองได้นะคะเรามีตะกร้ามีกันกรามีหมวกให้แล้วก็เข้าไปเก็บแล้วก็ออกมาชั่งซื้อสับนะคะสามารถไปเรียนรู้ว่าเราจะเก็บฝรั่งแบบไหนที่มันอร่อยเราจะเก็บแบบไหนที่มันฟูมันกรอบเราเลือกได้แล้วก็จะมีวิทยากรพาไปแล้วก็ไปสอนให้ตัดให้เก็บ
19: ค
1: ่
19: ะ
1: แต่ถ้ามาช่วงนี้ฝรั่งกำลังเยอะเลยค่ะ
19: โอ้ช่วงเดือนนี้เลยที่เหมาะกับการเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะ
1: ช่วงนี้ฝรั่งกำลังเยอะเลยแล้วฝรั่งก็อร่อยด้วย
19: อ๋อค่ะมีอะไรอีกคะโปรแกรมสำหรับไปศึกษาดูงานนอกจากเข้าสวนฝรั่งแล้ว
1: ก็มาที่ศูนย์เรียนรู้เราก็จะมีสอนแปรรูปทำน้ำฝรั่งทำยาดมใบฝรั่งทำเรื่องของการถนอมอาหารเรื่องของการทำไข่เค็มสมุนไพรใบเตยอย่างนี้ค่ะ
19: หอ
1: มอร่อยน่าทานมากกิจกรรมเรามีการสอนปลูกผักมาปลูกผักที่บ้านของอ่าวมาปลูกผักในสวนแล้วเอาไปโตในเมืองนะคะก็คือเราจะมีภาชนะให้สอนปรุงดินสอนการปลูกเสร็จแล้วก็ยกกลับบ้านไปโตที่บ้านของคนที่มาเรียนนะคะแล้วก็เสร็จสุดท้ายพอทานผักหมดแล้วเนี่ยสามารถเอาดินกลับมาปรุงมาเติมปุ๋ยใหม่ได
19: ้อ๋อที่ว่าผักที่สอนปลูกแล้วให้เอาไปโตในเมืองได้นี่เป็นผักชนิดไหนคะ
1: ก็จะมีหลายชนิดค่ะอย่างเช่นผักบุ้งกวางตุ้งคะน้าต้นหอม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
19: ก็คือได้หมดเลยเรามีวิธี
1: ได้หมดใช่ค่ะเรามีตะกร้ามีกระมังได
19: ้ค่ะหนูสงสัยว่าฝรั่งนี่สามารถเอาไปทำเป็นของคาวได้บ้างไหมคะที่นี่มีเมนูสำหรับ อาหารที่เป็นฝรั่งไหม
1: เมนูอาหารที่เป็นตัวกับข้าวก็จะมีผัดไทย GI
19: อย่างเป็นผัดไทยค
1: ่
19: ะ
1: ผัดไทย GI ก็ผัดไทยที่ไม่มีเส้นเป็นเส้นผัดไทยแบบว่าใช้ฝรั่งเข้าไปผัดไทยแทนอร่อยมากแล้วก็ยำในสวนสิ่งที่มายำก็จะมีส่วนหนึ่งเลยนะเป็นฝรั่ง
19: เ
1: ป็นของหวานเราก็จะมีน้ำฝรั่งมีไอศกรีมฝรั่ง
19: หนูสงสัยผัดไทยที่เอาฝรั่งมาทำเป็นเส้นเหรอคะมันมีวิธีกรรมวิธียังไงคะ
1: ก็ของเราเป็นฝรั่งจีไอเนา
19: ะ
1: เราก็เลยบอกว่าจะทำเมนูอะไรก็เลยลองเอามาเอาฝรั่งมาทำเป็นเส้นแล้วก็ผัดแบบผัดไทยเลยทั่วไปเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวเส้นเป็นฝรั่งแทนมันอร่อยค่ะคนเทสญี่ปุ่นก็มาชิมไปแล้ว
19: โอ้แสดงว่า
1: จากโรงแรมหลายโรงแรม
19: แสดงว่าที่นี่ก็
1: มีหลายเทส
19: มีนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยมีไหมคะ
1: มีค่ะมีค่ะ
19: มีชาวต่างชาติด้วยแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศตลาดทุกวันนี้คนยังเดินคึกคักไหมคะหรือว่ามันเป็นยังไงได้รับผลกระทบเศรษฐกิจไหม
1: เศรษฐกิจเศรษฐกิจเนาะน้ำมันแพงก็อาจจะเป็นขายออนไลน์ส่งให้ถึงบ้านคนที่อยู่กรุงเทพบอกน้ำมันแพงฉันจะอยากจะกินฝรั่งเราส่งให้ค่ะแล้วก็คนที่มาก็ยังวันเสาร์ก็ยังคนเยอะอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆเขาบอกเขาอยากมาเนาะมาวันเสาร์แล้วก็ซื้อตุนเลยค่ะหนึ่งอาทิตย์มาครั้งหนึ่ง
19: อ๋อแสดงว่านักท่องเที่ยวจากกรุงเทพนี่คือเยอะ
1: จะเยอะวันเสาร์แล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่รับก็จะเป็นคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆมาดูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาดูเรื่องของการแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยค
19: ่
1: ะ
19: ค่ะคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็คือทำอาชีพเป็นเกษตรกรที่เอาพวกผักผลไม้หรือว่าอะไรที่ตัวเองปลูกเองอะไรนี้คือมาขายในตลาดแห่งนี้ซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่มานั่งขายจำหน่ายสินค้าในตลาดในสวนเนี่ยจะไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าจะเป็นคนที่ปลูกกับมือแล้วก็เขาออกมาขายวันเสาร์วันอาทิตย์หรือจะมาแปรรูปจะมาทำก๋วยเตี๋ยวขายจะมาทำขนมไทยๆขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ผลิตภัณฑ์จากในสวนอย่างการทำข้าวต้มมัดเนี่ยกล้วยมีเองข้าวมีเองใบตองมีเองเขาก็ไม่ได้ขายแพงข้าวต้มมัดมัดละ5 บาท 10 บาท
19: อ๋อค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะชิมอาหารที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นผัดไทยฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถไปทานได้แบบที่ตลาดเลยใช่ไหมคะไม่จำเป็นแต่เฉพาะจะต้องไปแบบศึกษาดูงานอะไรงี้ใช่ไหมมีให้ทานไหมคะ
1: ได้มาก็ได้ค่ะนัดมาล่วงหน้าแต่วันธรรมดาแต่ก็มีขายทุกวันค่ะก็พวกกาแฟมะพร้าวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำฝรั่งมีเนี่ยก็จะมีทุกวัน
19: มีขายทุกวันเลยเหรอคะ
1: ถ้าเป็นสินค้าที่อย่างเช่นน้ำฝรั่งหรือพวกกาแฟผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยจะมีทุกวันค่ะ
19: อ๋อก็คือเป็นในพื้นที่ของสวนเลยใช่ไหมคะอันนี้มีชื่อว่าอะไรคะถ้าเกิด
1: ค
19: นอยากจะแบบเอ้ยเปิดแมป
1: ถ้าจะมาก็เปิดแมปมาที่ตลาดมีสวนได้เลยค่ะ
19: อ๋อก็คือเซิร์ชตัวนี้ได้เลยวันธรรมดาก็อาจจะเป็นเมนูเครื่องดื่มหรือว่าผลิตภัณฑ์ฝรั่งเอาไปแปรรูปอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีสินค้าเกษตรอื่น
1: ๆค่ะผลไม
19: ้ค่ะแล้วที่ว่าเมื่อกี้คือแบบมีขายออนไลน์ด้วยนี่ต้องสั่งซื้ออย่างอะไรยังไงคะ
1: เราส่วนใหญ่โทรเข้ามาเราก็จะบอกว่าให้เพิ่มเพื่อนเบอร์นี้เลยแล้วก็สั่งมาทางไลน์แล้วเราก็จะส่งให
19: ้ไม่มีเป็นแบบผ่านทางเว็บไซต์หรือเพจหรืออะไรอย่างนี้น้องเผื่อแบบคนอยากเข้าไปดูหน้าตาสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
1: แล้วเรายังหาผู้เชี่ยวชาญนานไม่ได้ตอนแรกๆเราขายผ่านบริษัทบอลไทยแลนด์แล้วก็มาผลผลิตมันขาดช่วงเราก็เลยหยุดไปตอนนี้มันยังไม่ได้เยอะมากเราก็เลยยังไม่ได้ไปผ่านกับบอลไทยแลนด
19: ์อ๋อค่ะก็นักท่องเที่ยวก็ยังนิยมไปเดินที่ตลาดไปหาซื้อจับจ่ายที่ตลาดอยู่เนาะเพราะว่ามันใกล้กรุงเทพแค่นี้เดียวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ผลไม้นอกจากฝรั่งมีอย่างอื่นไหมคะแม่
1: ก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลก็ยังมีชมพู่มะม่วงมะพร้าวน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยมะพร้าวน้ำหอมเราก็ได้ GI นะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอม3,000ก็จะมีเป็นแต่รูปด้วยก็คือจะมีน้ำมะพร้าวด้วย
19: นี่ก็คือไปได้ตลอดเลยสำหรับน้ำมะพร้าวน้ำหอม
1: แต่ถ้าใครมาวันธรรมดาก็อาจจะโทรนัดนิดนึงว่าอยากมาชิมอะไรเทศกาลนี้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็วอล์กอินเข้ามาได้เลย
19: ถ้าไปวันธรรมดานี่ต้องเป็นหมู่คณะไหมหรือว่าสักคนอย่าง
1: ค่ะก็โทรเข้ามานิดนึงว่าอยากมาจะไปเที่ยวสวนนะเราจะได้เตรียมคนพาไปล่องแพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
19: ค่ะ
1: ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ต้องนัด
19: ค่ะ
0: ค่ะที่สวนนี้เป็น
20: การปลูกแบบอินทรีย์หมดเลยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะเป็นอินทรีย์ทั้งหมดเพราะว่าเราทำเกษตรอินทรีย์มาปีนี้ก็น่าจะปีที่20กว่าแล้วเราทำมาตั้งแต่ปี2546-47เรื่อยมาค่ะจนเราได้ใบรับรองต
19: ั
1: ้งแต่ GAP BCS แล้วก็ Organic Thailand IFOM EU Canada Overgap เราได้หมดแล้วเรามีการส่งมะพร้าวน้ำหอมส่งออกด้วย
19: ค่ะ
20: ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องสารเคมีเนาะมาที่นี่ก็คือได้กินผลิตทับผลที่เป็นอินทรีย์แท้ๆ 100% เลยใช่ไหมคะแม่
1: ใช่ค่ะเพราะว่าของเราต้องตรวจกันทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ทำเคมีแล้วแล้วก็เราผลผลิตระวังอยู่ที่เลมอนฟาร์ม22สาขาในกรุงเทพด้วยตอนนี
19: ้อ๋อไม่มีอะไรบ้างคะฝรั่งใช่ไหม
1: มีฝรั่งมีน้ำฝรั่งน้ำมะพร้าว
19: ค่ะเออหนูขอเคล็ดลับที่ทำไมที่บ้านหัวอ่าวนี่ถึงทำเป็นเกษตรอินทรีย์แบบทั้งหมดได้แล้วก็ยาวนานมาได้จนขนาดนี้คะ
1: ของเราบ้านหัวอ่าวเราไม่ได้เป็นอินทรีย์ทั้งหมู่บ้านเนาะมันจะเป็นเราเปิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาแล้วใครที่จะทำเกษตรอินทรีย์ก็มาเข้าอยู่กับกลุ่มวิสาหกิจของเราแล้วเราก็จะดูแลเฉพาะสมาชิกของเราว่าจะต้องผลิตแบบอินทรีย์นะแล้วเวลาเราขายเราก็รวมกลุ่มกันขายเพราะว่าวิธีการรวมกลุ่มกันขายมันสามารถกำหนดราคาสินค้าได้ซึ่งเวลาผลผลิตมันราคาตกต่ำเนี่ยเราก็จะไม่ต่ำเพราะว่าเราจะบอกกับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเราว่าต้นทุนเราอยู่ที่ขนาดนี้นะเราต้องการขายราคาเท่านี้ให้ช่วยเกษตรกรเถอะว่าให้เกษตรกรอยู่ได้ทั้งปีโดยที่ผลิตแล้วไม่ขาดทุนแต่ว่าเกษตรกรก็ไม่ได้ใจร้ายนะว่าจะขายแพงก็คือราคาเราอ่ะจะอยู่ที่กำหนดกัน1ครั้งแล้วอยู่1ปีเราจะไม่ขึ้นไม่ลงตามท้องตลาดอย่างเง
20: ี้
1: ยค่ะก็เลยทำให้เราเนี่ยอยู่กันได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตสินค้าแล้วขาดทุนแต่มาช่วงเนี้ยช่วงวิกฤตเนี่ยเร
19: ื่
1: องของน้ำมันแพงค่าอุปกรณ์ในการผลิตเนี่ยแพงขึ้นทุกอย่างแต่เราก็ยังตึงราคาที่บอกว่ายังไงก็ช่วยผู้บริโภคอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ปรับราคาขึ้นเลยเรายอมทำกำไรให้น้อยลงแต่ว่าสามารถช่วยผู้บริโภคได้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างอื่นอะเรื่องอะไรที่มันจะผลิตมาจากพลาสติกเนี่ยมันขึ้นทุกอย่างเลย
19: ค่ะเราก็ประสบปัญหานั่นแหละแต่ว่าก็อยากจะช่วยเหลือผู้บริโภคเนาะ
1: ใช่เราก็ยังถือว่าเอ้ยถ้าเราทำเกษตรจริงๆเนี่ยต้นทุนอย่างพวกปุ๋ยเคมีเนี่ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราก็ไม่กระทบเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้อยากปรับราคาขึ้นทั้งที่ตัวอื่นที่เวลาเราต้องใช้เนี่ยเป็นพวกพลาสติกเนี่ยเราต้องใช
19: ้
1: พวกถุงห่ออะไรพวกเนี้ยพันอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยอมแบบอาราตรงนี้ก็คือบอกว่าทำกำไรน้อยลงไม่เป็นไรเราช่วยคนไทยด้วยกันอะไรอย่างเง
19: ี้ยค่ะโอเคค่ะคุณแม่ที่คุณแม่บอกว่าช่วงนี้ก็คือมีฝรั่งเยอะแล้วก็กำลังได้ผลผลิตเยอะเลยนี่จะมีไปอีกกี่เดือนคะหรือว่ามีให้ทานตลอดถ้าจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยค่ะ
1: ถ้าถามว่ามีทั้งปีแต่ว่าช่วงนี้มันพีคก็คือช่วงนี้ผลผลิตออกเยอะก็น่ามาเที่ยวมาชมสวนแต่ถามว่ามีทั้งปีไหมฝรั่งมีทั้งปีแต่ว่ามากน้อยแค่นั้นเองแต่เดือนนี้มันจะเยอะสุดไปถึงปลายพฤษภา
19: คม
1: ต้นมิถุนาก็จะเริ่มลดลงก็แต่ก็ยังมีผลผลิตเรื่อยๆแต่ไม่ถึงกับไม่มีเลย
19: โอเคค่ะก็ให้คุณแม่พูดเชิญชวนทิ้งท้ายนะคะนักท่องเที่ยวที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะเผื่อพรุ่งนี้นี่จะมีแผนขับไปตลาดเลยเปิด8โมงเช้าเนาะ
1: ค่ะ
19: ค่ะเชิญเลยค่ะทิ้งท้ายได้เลยค่ะ
1: ก็อยากเชิญชวนนะคะผู้บริโภคนะคะที่รักสุขภาพเนาะอยากทานผลผลิตที่เป็นอินทรีย์ก็ขอเชิญมาเที่ยวมาชมมาช็อปในตลาดในสวนเราได้นะคะทุกวันเสาร์และอาทิตย
19: ์
1: นะคะแต่ถ้ามาวันจันทร์เนี่ยสินค้าจะเยอะกว่าวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ก็พวกเราเป็นชาวสวนเนาะพอวันอาทิตย์เนี่ยเราไม่แน่ใจว่า ลูกค้าจะเข้ามาหาเราเยอะเราน้อยอะไรอย่างเงี้ยก
19: ็
1: จะไม่กล้าเคลียร์ออกมาเยอะเพราะว่าพอถ้าวันอาทิตย์ขายไม่หมดวันจันทร์เนี่ยเราบางอย่างที่แปรรูปได้แล้วก็มาแปรรูปถ้าแปรรูปไม่ได้ของเราก็เสียฉะนั้นเนี่ยเราจะเก็บเยอะกันวันเสาร์ลูกค้าก็เลยพยายามมาวันเสาร์วันเสาร์ก็จะคนเยอะนิดนึงก็อยากให้มาเที่ยวตลาดในสวนนะคะเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะว่าของเราไม่มีสารเคมีเราจะช่วยกันดูแลเรื่องของสุขภาพคนไทยนะคะเราอยากเป็นแหล่งอาหารแหล่งผลิตอาหารที่กินแล้วปลอดภัยนะคะเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนเราทำเคมีเนี่ยเราก็เจอปัญหาเรื่องสุขภาพของคนทำเหมือนกันแต่ตอนนี้พอเราทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราไม่ต้องหาหมอเราไม่ต้องไปเสียเงินให้หมอเราก็เลยอยากให้คนไทยด้วยกันเนี่ยกินอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็สุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วย
19: ค่ะโหก็สุดยอดมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นการอุดหนุนชุมชนโดยที่แบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ผ่านคือเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรโดยตรงอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะได้สินค้าคุณภาพไปด้วย
1: ของไม่แพงของถูกกว่าที่อื่นแล้วก็เกษตรกรมานั่งขายกันเองก็ความมีน้ำใจของเกษตรกรนะเวลาซื้อเนี่ยมีทั้งรถทั้งแถมกันนะแล้วก็ไม่ได้คิดมากบางคนแบบลูกค้ามาซื้อกันเยอะๆก็มีก็แลกแจกแถมกันให้เป็นสินน้ำใจกันนะคะแล้วก็คุยกันด้วยนิดในตีที่มันเหมือนเป็นญาตินิดนะคะไม่ได้เป็นเหมือนลูกค้ากับแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสนใจอะไรเนี่ยสามารถสอบถามเอ๊ะผลิตยังไงดูยังไงว่ามันถึงจะอร่อยเนี่ย
19: อัน
1: นี้แม่ค้าที่เป็นเกษตรกรมานั่งขายตรงนี้เขาก็จะสอนเวลาตัดไปซื้อในกรุงเทพก็ทำให้หลายคนที่มาตลาดในสวนแล้วก็บอกเฮ้ยฉันเลือกฝรั่งเป็นระดับฉันจะไปหาฝรั่งที่มันอร่อยกินจะต้องหน้าตาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย
19: ทิ้งท้ายสักนิดได้ไหมคะคุณแม่วิธีเลือกฝรั่ง ที่ทานแล้วแบบเอ้ยมันจะอร่อยต้องเลือกยังไงคะเบื้องต้น
1: นี้ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ต้องเที่ยวสวนก่อนแล้วมันจะได้ดูรูปร่างหน้าตาสีว่ามันยังไงนะคะถ้าเราไม่เห็นไม่ได้คุยเนี่ยเราก็จะไม่รู้บางคนไปเลือกเอาขาวเกินข้างในเอานิ่มเกินไม่อร่อยเลือกเขียวหน่อยแข็งกินไม่อร่อยฝาดอีกอะไรประมาณนี้ค่ะ
19: มีรายละเอียดเยอะ
1: อยากให้มาเรียนรู้ค่ะ
19: โอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะ
1: ต้องเรียนรู้จากเขา
19: ค่ะก็ไปได้เลยที่ตลาดในสวนเนาะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณ
1: ค่ะ
19: ค่ะ
1: ถ้าใครสนใจก็ยินดีนะคะและยินดีให้ยินดีต้อนรับและยินดีให้ความรู้ค่ะอยากทราบวิธีการปลูกการผลิตการเก็บเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ย
19: ได้เลยค
1: ่ะได้เราไม่ได้ห่วงวิชาเลยค่ะเราอยากให้มันเรียนรู้ค่ะ
19: โอเคค่ะคุณแม่คะเมื่อกี้ที่บอกว่าให้โทรนัดก่อนนี่จะต้องโทรที่เบอร์ไหนได้บ้างคะ
1: ก็โทรมาที่081-303-8556ค่ะ
19: ก็เป็นเบอร์ของคุณแม่ประหยัดเลย
1: ใช
19: ่โอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วมีโอกาสจะหนูจะไปเดินเล่นตลาดในสวนนะคะน่าไปมากๆเลยขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
19: ก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะ
16: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
21: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
19: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
20: ค
19: ่
20: ะ
19: ค่ะแล้วก็เช่นเคยเนาะเราก็มีเรื่องราวมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันค่ะเชิญเลยค่ะ
20: ก็วันนี้มีอัปเดตประกาศจากมี2ประกาศด้วยกันนะคะเป็นอันแรกก็คือเรื่องของฝนฟ้าอากาศของเราเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้เองวันที่14พฤษภาคมนะคะประกาศว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่มีการตรวจพบนะคะว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยนะคะตัวฤดูฝนของประเทศไทยเนี่ยก็จะตอนบนจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมค่ะส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ยังจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็คาดว่าปริมาณฝนโดยภาพรวมของปีนี้นะคะก็คือจะน้อยกว่าปี2568ก็คือน้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ค่ะโดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งนะคะจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนก็จะกระจายตัวนะคะฝนอาจจะลดลงทำให้หลายพื้นที่ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานนะคะก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยายนค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่นะคะในขณะเดียวกันทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ติดตามสถานการณ์เอลนิญโญนะคะอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันก็อยู่ในสภาวะเป็นกลางแต่ก็มีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิญโญในช่วงครึ่งปีหลังได้นะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้ประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าค่าปกติแล้วก็จะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเล็กน้อยนะคะแม้ว่าภาพรวมปริมาณน้ำฝนทั้งปีจะมีแนวโน้มที่น้อยลงกว่าปกติแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นระยะนะคะจากอิทธิพลของมรสุมแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งจะส่งผลให้มีน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นะคะส่วนแนวโน้มพายุหมุนเขตร้อนปีนี้ก็คาดว่าจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะประมาณ 1-2 ลูกก็ประมาณในช่วงสิงหาถึงกันยาก็จะส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเ เฉียงเหนือเป็นหลักค่ะแล้วก็ที่ต้องระวังก็คือทะเลฝั่งอันดามันนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงหน้ามรสุมเนาะมันไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าจะมีคลื่นลมแรงนะคะคลื่นลมนี่สูงถึง 2-3 เมตรเลยทีเดียวนะคะก็ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยเหมาะกับการท่องเที่ยวเท่าไหร่ในทะเลฝั่งอันดามันค่ะก็เป็นภาพรวมที่กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่งประกาศมาเมื่อวันนี้นะคะ
19: ค่ะค่ะก็
20: แล้วก็
19: เชิญค่ะ
20: ค่ะมีอีกประกาศหนึ่งนะคะจากอันนี้เป็นประกาศจากกรมศิลปากรค่ะเพิ่งประกาศสดๆร้อนเช่นเดียวกันนะคะเขาได้ออกประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆรวม11ฉบับค่ะซึ่งครอบคลุมโบราณสถานตามแนวชายแดนของประเทศไทยด้วยเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็รับทราบอย่างเป็นทางการว่าโบราณสถานดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายค่ะโดยเพิ่งเผยแพร่เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานี่

0: โบราณสถานต่างๆค่ะแต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกตามเขตชายแดนได้ประกาศขึ้นแล้วนะคะของจังหวัดสุรินทร์
1: ค
0: เก
1: ่
0: ้
1: ะ
0: าแห่งด้วยกันนะคะมี
1: อืม
0: ปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบงปราสาทเซมปราสาทหนองคนาปราสาทโอทะลันปราสาททองบ้านหนองคนาแล้วก็สองปราสาทนี้นะคะสดๆร้อนๆก็คือปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควาย
1: อืม
0: โดยคุณสบินาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกล่าวว่าการประกาศรายชื่อโบราณสถานครั้งนี้ก็จะส่งผลให้การดูแลปกป้องและอนุรักษ์โบราณสถานก็คือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉ
1: ค
0: พา
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: การป้องกันการบุกรุกหรือการทำลายโบราณสถานเอื้อต่อการดำเนินงานบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็การอนุรักษ์ให้สามารถดำเนินการได้สะดวกและชัดเจนตามกรอบของกฎหมายค่ะ
1: ค
0: ร
1: ่
0: ว
1: ะ
0: มถึงอย่างที่บอกไปปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายในจังหวัดสุรินทร์ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็เอาใจสายคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวโบราณสถานพิพิธภัณฑ์อะไรแบบนี้หน่อยเนาะแล้วก็ใครที่อยู่ในกรุงเทพนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเขามีพิพิธภัณฑ์นะคะเปิดให้เข้าชมใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็การเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเพราะว่าเขากระจายตัวอยู่ที่ทั่ววัดโพเลยค่ะอันนี้เนี่ยก็จะมีรวบรวมทั้งศิลปะวัตถุโบราณวัตถุนะคะที่เก่าแก่นะคะมีทั้งเครื่องแก้วถ้วยชามโต๊ะเครื่องบูชาจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์นะคะนี้เนี่ยก็จัดแสดงให้ชมกว่า1,400รายการเลยนะคะต้องบอกว่าใครที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบนะคะการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับคนที่สนใจงานประวัติศาสตร์เลยทีเดียวใครที่อยากชมโบราณวัตถุแล้วก็เป็นภูมิปัญญาในอดีตนอกของคนไทยเนี่ยนะคะก็พิพิธภัณฑ์ที่บอกว่าเปิดใหม่แล้วก็กระจายอยู่ทั่ววัดโพนะคะก็จะมีทั้งหมด5 แห่งนะคะหนึ่งเลยก็ชื่อพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ6 รอบ ร.9นะคะอันนี้จะตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินของอาคารหอสมุดสมเด็จวผต.นะคะซึ่งเขาจะมีการจัดแสดงเครื่องลายครามเครื่องแก้วเจรไนย์เครื่องถ้วยเบญจรงค์นะคะแล้วก็เครื่องประดับมุกแล้วก็งาช้างเปิดให้เข้าชมตั้งแต่8:30ตอนเช้านะคะไปจนถึง16:30นะคะแล้วก็ที่สองนะคะก็คือชื่อว่าห้องจัดแสดงเครื่องถ้วยแล้วก็เครื่องแก้วอันนี้เนี่ยจะอยู่ในศาลาพระมนตรทิศตะวันตกนะคะก็จะเป็นการจัดแสดงเครื่องถ้วยแล้วก็เครื่องแก้วที่มีความหลากหลายของเทคนิคในการผลิตแล้วก็ลวดลายนะคะมีทั้งเครื่องถ้วยจีนโต๊ะเครื่องบูชาเครื่องแก้วเจรไนย์เครื่องถ้วยเบญจรงค์แล้วก็จิตรกรรมไทยเรื่องรามเกียรติ์นะคะอันนี้ก็จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่8:00 น.ไปจนถึง18:00 น.เลย18:30 น.นะคะที่ที่สามชื่อว่าพิพิธภัณฑ์เครื่องมุกค่ะจะตั้งอยู่ที่บริเวณพระวิหารทิศใต้หรือว่าชื่อพระปัญจวัคคีย์นะคะก็จะมีจัดแสดงงานประณีตชั้นสูงมีเครื่องมุกงานงาช้างแกะสลักนะชิ้นงานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในยุคของรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะซึ่งถือว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคทองของเครื่องมุกไทยเลยก็เปิดให้เข้าชมตั้งแต่8:00 น.ไปจนถึง17:00 น.นะคะที่ที่สี่ค่ะชื่อว่าพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุพระมหาเจดีย์4 รัชกาลตรงนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ที่บริเวณพระวิหารทิศตะวันตกนะคะหรือว่าเรียกว่าพระนาคปลกนะคะก็จะจัดแสดงโบราณวัตถุที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่8:00 น.ไปจนถึง17:00 น.นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะชื่อว่าพิพิธภัณฑ์นวดไทยนะคะส

0: สำหรับที่นี่ก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณพระวิหารขาวและศาลาพระมณฑปทิศใต้นะคะก็จะมีการจัดแสดงจำลองภาพถ่ายข้าวของแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาการนวดไทยค่ะก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยนะคะแล้วก็จะมีคลังสมบัติเก่าแก่ที่ต้องบอกว่าสามารถที่จะรับชมได้ทุกวันเลยแต่ว่าวันเวลาก็แล้วแต่กันไปนะคะหรือว่าใครที่ฟังรายละเอียดไม่ทันว่าเอ๊ะพิพิธภัณฑ์ไหนสถานที่ไหนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook นะคะ Facebook Page นะคะชื่อว่า Museum วัดโพนะคะเป็นภาษาอังกฤษก่อนหรือว่าจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้หรือจะเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ได้ Museum วัดโพนะคะก็เขาจะมีรายละเอียดบอกไว้ให้นะคะเมื่อกี้บอกไว้นิดนึงว่าที่บอกว่าที่วัดโพนี่มีพิพิธภัณฑ์นวดไทยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราก็พอจริงๆเราก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมการนวดวัดโพนี่ถึงมีชื่อเสียงยาวนานแทบจะเป็นชื่อเสียงระดับโลกเลยเนาะ
1: ใช่
0: เอ
1: ค่ะ
0: อทีนี้แหละดิฉันก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันก็ใครที่แบบว่าอยากจะหาความรู้ตรงนี้นะคะก็สามารถไปที่พิพิธภัณฑ์นวดไทยได้เลยแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่พอที่จะรู้ประวัตินะคะหรือว่าสรรพคุณของการนวดไทยนวดวัดโพอยู่แล้วเนี่ยนะคะเอ๊ะเดี๋ยวดิฉันปูมาถูกสินค้าไหมเนี่ย เดี๋ยวนะ เพราะว่าเมื่อกี้ดิฉันได้ยินสปอตเพราะว่าของเรานี่ก็คือมีขายยานวดวัดโพด้วย
1: อ๋อ
0: นะคะก็ถ้าใครสนใจตรงเนี้ย สามารถโทรไปที่ช็อปมาเนี่ยได้เลยนะคะก็โทรไปนะที่เบอร์021143990ได้เลยนะคะ เราก็มีขายเหมือนกันเป็นต้นตำรับนวดวัดโพแท้ๆเลยนะคะ สำหรับน้ำมันนวดตรงนี้นะคะค่ะเชิญ ค่ะ
1: แล้วก็สุดสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวชี้เป้าว่าใครยังไม่รู้จะไปไหนชี้เป้าให้ขาช็อปแล้วกันที่กรุงเทพเลยมีหลายๆงานมากๆเลยนะคะเริ่มที่งานแรกที่บางบัวทองเขามีงานกาชาดค่ะในเรื่องในโอกาสฉลองครบรอบ124ปีอำเภอบางบัวทองนะคะเขาก็เลยจัดงานกาชาดค่ะงานนี้เขาจับมือกับรฟม.นะคะจัดงานครบรอบขึ้นนะคะเดินทางง่ายด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงบริเวณถนนด้านหน้าและด้านหลังอาคารจอดแล้วจอดนะคะจนถึงบริเวณพื้นที่ด้านหลังศูนย์ซ่อมบำรุงค่
0: ะ
1: ภายในก็จะพบกับกิจกรรมหลากหลายมากมายเลยนะคะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปจากทุกตำบลเลยทุกตำบลทุกอำเภอเลยนะคะในอำเภอบางบัวทองเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้จำหน่ายแล้วก็ผู้บริโภคสินค้าร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะครั้งนี้พิเศษมากๆเลยโดยเขาจะนำรายได้ไปช่วยเหลือภารกิจด้านสาธารณสุขบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้เดือดร้อนและผู้ประสบภัยต่างๆในพื้นที่อำเภอบางบัวทองตามภารกิจของสภากาชาดไทยค่ะโดยการจำหน่ายสลากกาชาดรุ่นรับของรางวัลพิเศษแล้วก็เพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมออกบูธกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และมีข้อมูลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครแล้วก็ร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกจากรฟม.ด้วยงานนี้ก็เรียกได้ว่าได้ช้อปปิ้งแล้วก็ถือโอกาสได้ทำบุญกับสภากาชาดไทยไปในตัวเลยนะคะที่งานกาชาดอำเภอบางบัวทองนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะแล้วก็อีกงานนึงนะคะก็อยากเชิญชวนมาท่องเที่ยวที่ถนนคนเดิมมหันนบนะคะก็งานนี้เขารวบรวมร้านเด็ดร้านดังกว่า180ร้านตลอดแถวถนนมหันนบนะคะใครผ่านมาแถวเสาชิงช้าวัดสุทัศน์ก็อย่าลืมแวะมาเติมของอร่อยกินกันได้นะคะก็ถือโอกาสใครที่ไปดูพิพิธภัณฑ์ที่วัดโพแล้วก็มาเที่ยวต่อวัดสุทัศน์ได้นะคะมีถนนคนเดินซึ่งเขาเปิดแค่2วันเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะโดย เปิดในช่วงเย็นนะคะ4 โมงเย็นถึง4ทุ่มที่บริเวณถนนมหันต์นพเขตพระนครนะคะอย่างที่บอกว่ามีร้านอาหารของดีของอร่อยในเขตพระนครโหในเขตพระนครนี้เรื่องชื่อเรื่องของอร่อยอยู่แล้วเนาะเขามารวบรวมกันไว้ที่งานนี้กว่า180ร้านค้านะคะมันเยี่ยมเลยการันตีว่างานนี้ทุกคนห้ามพลาดเพราะว่ารู้สึกว่าจะได้อิ่มอร่อยกับร้านเด็ดย่านพระท่านนครนะคะที่เอามาเสิร์ฟกันแบบจุกๆพุงกลางเลยนะคะนอกจากได้กินของอร่อยแล้วก็ยังจะได้ซึมซับความเป็นเมืองเก่าด้วยนะคะใครที่สนใจก็เสาร์อาทิตย์นี้นะคะไปเดินกันได้ช่วงเย็นค่ะตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ขอปิดท้ายอีกหนึ่งงานนะคะงานนี้ต้องห้ามพลาดจริงๆค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาสัมผัสกับเส้นทางการท่องเที่ยวรับหน้าฝนเลยนะคะ Green and Healthy Route นะคะเป็นเส้นทางอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองการทานทุเรียนและเงาะจีไอค่ะโอ้โปรแกรมยาวมากนะคะ เขาจะจัดกันในวันที่25-27นะคะมิถุนายนนี้ก็คือเดือนหน้านะคะทริปนี้เนี่ยจะเป็นการพักผ่อนแบบผ่อนคลายจริงๆเพราะว่าคุณผู้ฟังจะได้ไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนะคะแบบออนเซนเลยท่ามกลางธรรมชาติเลยนะคะมีถึง15บ่อเลยแล้วก็ทุกบ่อเนี่ยเขามีการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการมาแล้วว่าปลอดภัยนะคะสามารถอาบและแช่ได้แบบสุดฟินเลยแล้วก็ที่พักนี้ก็จะเป็นการพักผ่อนแบบสบายๆนะคะเป็นที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควแล้วก็จะรับประทานอาหารท้องถิ่นแกงป่าทานปลาแม่น้ำถ่ายรูปเช็คอินร้านกาแฟริมแม่น้ำแควนะคะแล้วก็จะพาไปขอพรเจดีย์มอญอธิษฐานสำเร็จพระพุทธรูปหยกขาวโบสถ์สีม่วงซึ่งจะพาไปที่ร่องรอยของทางรถไฟสายมรณะด้วยนะคะที่นี่เนี่ยก็คือวัดพุตะเคียนนะคะแล้วก็จะพาไปย้อนประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2กับพิพิธภัณฑ์ณสถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดนะคะจะมีกิจกรรมตักบาตรยามเช้านะคะในบรรยากาศที่สดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนแล้วก็จะพาไปเดินชมตลาดริมน้ำแควชิมอาหารแล้วก็ขนมท้องถิ่นเช่นขนมทองโยะนี่ดิฉันอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยขนมทองโยะเพราะไม่เคยได้ยินเลยนะคะนะคะทองโยะแล้วก็ไฮไลท์จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือจะพาไปชมงานเทศกาลผลไม้ที่อำเภอทองผาภูมิค่ะ มันจะมีการชิมทุเรียนนะคะแล้วก็เงาะจีไอต้องบอกว่ารสชาติของเขาเนี่ยคือหวานกรอบอร่อยแบบสดๆเลยแล้วก็ไปทานถึงในสวนเลยนะคะกิจกรรมอย่างที่บอกไปว่ามีตั้งแต่วันที่25-27มิถุนายนนี้ก็คือ3วัน2คืนนะคะในราคาที่พิเศษสุดๆเลย3วัน2คืนเนี่ยเพียงแค่ 9,900 บาทนะคะต่อทานค่ะก็ต้องบอกว่ามีที่พักดีๆนะคะสวยๆเลิศๆ2คืนแล้วก็มีอาหารนะคะ8มื้อแล้วก็ค่าเข้าชมสถานที่อะไรต่างๆนี่ก็คือครอบคลุมหมดแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจทริปนี้นะคะก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์0812477109นะคะ0812477109หรือว่าถ้าใครจดเบอร์ไม่ทันหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรยังไงนะคะก็แอดมาที่แอดกิ้งกิ้งเรดิโอก็ได้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตอบคำถามให้แต่บอกว่าสนใจทริปกาญจนบุรีนะคะอันนี้เนี่ยก็คือทางวิทยุสมทภูมิภาคของเราเนาะเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของโอจังหวัดในเรื่องของการท่องเที่ยวกาญจนบุรีอยู่แล้วนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะไปท่องเที่ยวกับทีมงานอสมทของเรานะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยที่ LINE @thinking radio ค่ะนะคะแล้วก็มีสินค้าอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับใครที่ยังคงร้อนร้อนร้อนอยู่แม้ว่าฝนจะตกเนาะแต่อากาศก็ยังร้อนอบอ้าวนะคะก็สามารถที่จะนี่เลยอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ความเย็นของเราค่ะคูพัดนะคะเอาอยู่แน่นอนจะเปลี่ยนหน้าร้อนของคุณนะคะให้เย็นฉ่ำเลยด้วยพัดลมไอเย็นครูพัดรุ่น V รุ่น AV514 นะคะครูพัด AV514 เนี่ยจะช่วยลดอุณหภูมิได้ทันทีเลย 3-4 องศานะคะรับรองว่าเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งนะคะปรับแรงลมได้3ระดับค่ะพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาแบบอัตโนมัติเลยนะคะเย็นทั่วห้องแน่นอนดีไซน์ก็สวยค่ะสีขาวเทาแบบมินิมอลสุดๆนะคะมีล้อแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกจะไว้ห้องไหนก็ได้เย็นทุกที่มั่นใจได้เลยเพราะว่าเรามีการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มนะคะหน้าร้อนนี้ค่ะสนใจก็เอาคูพัดของเราไปดูแลดับความร้อนให้เลยนะคะก็มาในราคาโปรโมชั่นพิเศษจริงๆเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นนะคะเราก็จะแถมฟรีคูลิ่งแพ็คให้อีก4ชิ้นวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆนะคะโทรที่เบอร์021143990 021143990นะคะก็จะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะก็เป็นสินค้านะคะของช็อปมาเนียสนุกซื้อสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงคุณภาพเลยเพราะว่าอสมทของเราการันตีแน่นอนค่ะจริงๆเราให้รายละเอียดไว้เยอะมากๆเลยเนาะรายการของเราถ้าเกิดว่าแล้วก็วันนี้เราก็ไม่ได้ทักทายคุณผู้ชมผู้ฟังที่ทักกันเข้ามาในเพจเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครฟังรายละเอียดไม่ทันหรือว่าอยากจะคุยเพิ่มเติมเนาะก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วเราลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้ทั้งข่าวสารต่างประเทศแล้วก็ในประเทศของเราล้วนแล้วแต่น่าสนใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมเชิญชวนนะคะให้ส่งคำถามกันเข้ามาได้ผ่านทาง LINE ID @2ES นั่นเองนะคะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยที่บอกว่าในต่างประเทศเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการพบกันของมหาอำนาจเนี่ยแหละค่ะ
2: โอเคก็เมื่อเช้าผมก็ได้ดูการถ่ายทอดสดนะของโทรทัศน์จีน
1: ค่ะ
2: CGTN หรือไงเนี่ยนะก็เป็นของทางการของจีนก็ต้อนรับยิ่งใหญ่นะเห็นตั้งแต่ขบวนรถของทรัมป์วิ่งบนถนนฉางอานซึ่งเป็นถนนที่วิ่งเข้ามาที่จัตุรัสเทียนอันเหมินแล้วตรงจัตุรัสเทียนอันเหมินเนี่ยก็จะมีทั้งมหาศาลาประชาชนรัฐสภาเขามีสุสานของเหมาแล้วก็มีที่ทำการรัฐบาลแล้วก็เป็นทางเข้าพระราชวังต้องห้ามนะกู้กง
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นช่วงที่ให้เด็กมาต้อนรับแล้วก็มีพิธีสวนสนามนะก็น่าสังเกตแล้วก็เริ่มคุยกันนะคือประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะอันนี้เป็นการเยือนจีนครั้งที่สอง
1: ของ
2: สหรัฐอเมริกานะไม่ว่าอันนี้เต็มรูปแบบตั้งแต่ที่ผมเห็นมาก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่ต้อนรับค่อนข้างยิ่งใหญ
1: ่
2: ทรัมป์ก็พูดแบบผู้นำอเมริกาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความน่าสนใจคือว่าเขายอมรับสถานภาพของจีนว่าเป็นมหาอำนาจ
1: ทรัมป์เหรอคะ
2: ทรัมป์ก็พูดแบบโอเคนะแต่ว่าในแง่เนื้อหาสาระ เดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดตามมาเนี่ยแต่ถ้าเราจับเป็นกรอบใหญ
1: ่ค่ะอาจารย์ดูบอดี้แลงเกวจทั้งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ่ะในครั้งนี้ค่ะบอดี้แลงเกวจหรือว่าทรัมป์เองอ่ะ
2: คือในแง่ของเจ้าภาพ
1: ค่ะ
2: ผมว่าเขาก็เต็มที่นะคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าดูแล้วด้อยกว่าเลยในแง่เท่าเทียมกันทั้งส่วนสูงและน้ำหนัก
1: เวลาเดินด้วยกัน
2: เดินด้วยกันก็เรียกว่ากินกันไม่ลงนะเขาต้อนรับยิ่งใหญ่นะแล้วก็การหารือเต็มคณะแล้วก็คณะที่มาของอเมริกานี่มาหมดนะรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมอะไรต่ออะไรเนี่ยมาครบชุดเลย
1: มาผู้แทนกัน
2: ไอคนที่มีปัญหาเนี่ยมานะคราวนี้ก่อนที่จะไปพูดที่ก่อนที่จะพูดเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ย
1: ค
2: ือหลักๆเลยเนี่ยที่สีเจิ้นผิงเขาพูดเนี่ยนะเขาบอกว่าทั่วโลกเนี่ยจับตาการมองการประชุ
1: ม
2: นะโลกมาถึงทางแยกใหม่แล้วจีนและสหรัฐเนี่ยจะสามารถก้าวข้ามกับดักทูซิสดิสอันนี้คือชื่อในพลกรีกที่เขียนหนังสือสงครามโพลินีเชียนนะอันนี้เนี่ยพูดถึงว่าถ้ามีมหาอำนาจที่เป็นมหาอำนาจอยู
1: ่ค่ะ
2: ถ้าหากว่าจะมีคนมาต่อกรหรือมาทัดเทียมเนี่ยจะต้องเกิดสงครามขึ้นอันนี้คือเขายกไอ้ทูซิดิสนะซึ่งเป็นชื่อของในพลที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับสงครามพูดถึงระหว่างสปาร์ตากับเอเธนส์อันนั้นเป็นประเด็นคือพูดง่ายว่าไม่ต้องการอยากให้เป็นพาร์ทเนอร
1: ์ค่ะ
2: ไม่ต้องการให้เป็นศัตรูกันอันนี้นะก็คือว่าคำถามที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ต่อโลกและต่อผู้คนก็คือว่าเขาก็บอกว่าทรัมป์คุณเป็นผู้นำเนี่ยคุณต้องของประเทศมหาอำนาจต้องตอบว่าเราจะก้าวข้ามไอ้สร้างความสัมพันธ์ได้ใหม่เผชิญกับความท้าทายแล้วก็สร้างเสถียรภาพได้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ของโลกประชาชนเพื่ออนุสัญญาอะไรก็ว่ากันไปเน
1: ี่
2: ยแต่พอถึงตอนพูดจริงๆสิ่งที่สีเจิ้นผิงยกเป็นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องไต้หวัน
1: อันนี้เขา
2: พูดเลยเขาบอกว่าเขาบอกเลยบอกว่า

0: เรื่องเตือนตามเตือนทำเลยเรื่องไต้หวันเนี่ยบอกว่าถ้าบริหารจัดการไม่ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แฮนเดิลพัวลี่เนี่ยสองชาติเนี้ยจะต้องกระทบกระทั่งกันหรืออาจจะปะทะกัน
1: ค่ะ
0: นะซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายยิ่งนะประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านี้ทางสหรัฐอเมริกาในกำลังพิจารณาว่าจะขายอาวุธให้กับไต้หวัน
1: ค่ะ
0: เป็นวงเงินประมาณ 15,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งจีนเขาคัดค้านนะคราวนี้เนี่ยมันคืออะไรล่ะมันจะมีคำที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของจีนไอ้ของไต้หวันเนี่ยว่า เรื่องความเป็นเอกราชของไต้หวันเนี่ยจีนเขาจะให้ใช้คำว่าไม่ใช่แค่อะไรล่ะคล้ายๆกับว่าต้องคัดค้านการเป็นเอกราชของไต้หวันเพราะจีนเขาถือว่าไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วผมเคยพูดมาหลายทีแล้วว่าสำหรับเติ้งการกลับคืนฮ่องกง
1: ค่ะ
0: อันนั้นคือเป็นเลกาซี
1: เติ้งเสี่ยวผิงในยุคนั้นค่ะ
0: การกลับคืนของหมาเก๊าในสมัยเจียงเจ๋อหมินอันนี้เป็นเลกาซี
1: ค่ะ
0: การกลับคืนของไต้หวันเป็นหมุดหมายสำคัญที่สีเจิ้นผิงส่วนจะทำแบบไหนยังไงนั่นอีกเรื่องนึงนะอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่เลยไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะคุยกันเรื่อง
1: อื่นๆ
0: เช่นนะเรื่อง
1: การจัดการที่มันมีสงครามปะปายอะคะจากการที่เราจะเป็นคนกลางเรื่อง
0: ไอ้นั่นก็ผมว่าเป็นเรื่องย่อย
1: รัสเซียยูเครน
0: เป็นเรื่องย่อย
1: แล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะคะ
0: นั่นแหละไอ้ที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องคุยกันได้หมดอะ
1: แต่นั่นสิที่อาจารย์บอกไปอะน้ำหนักอะคือนุ่นฟังในข่าวด้วยอาจารย์
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฟนทานิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เรื่องจะเป็นเรื่องอเมริกาจะเข้าสู่ตลาดจีนเพราะขนไปผู้นำทางภาคธุรกิจไป10กว่าคน
1: ค่ะ
0: เรื่องเกี่ยวกับการซื้อไอ้อะไรล่ะถั่วเหลืองอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยเป็นเรื่องปลีกย่อยอเมริกาบอกว่าอเมริกาพูดเองนะฝ่ายเดียวว่าอิหร่านจะไม่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าจีนเขาไม่ได้พูดแบบนี
1: ้
0: คือแถลงข่าวการแถลงของสหรัฐออกมาอย่างนึงการแถลงของสำนักข่าวซินหัวของจีนที่เป็นทางการนี่ออกมาอย่างนึงเดี๋ยวเราต้องดูตอนจบอะหลังจากที่เขาคุยอะไรกันแต่มันมีประเด็นอย่างนี้อันนี้ผมเล่าเป็นเกร็ดละกัน
1: ได้ค่ะนี่เขามาเจอกันก็คือระหว่าง13 14แล้วก็15เนาะ15ก็กลับ
0: อันนี้เป็นการไปเยือนจีนครั้งที่2
1: ของทรัมป
0: ์ของทรัมป์ครั้งแรกอะจีนพาทรัมป์ไปดูสถานที่สำคัญคือพระราชวังกู้กงแต่รอบนี้พาไปไหนพาไปหอเทียนฐาน
1: หอบูชาฟ้าเทียนฐาน
0: เออหอเทียนฐาน
1: อาจารย์เคยไปใช่ไหม
0: เคยไป
1: สวยมากเลยนุ่นไม่เคย
0: ใหญ่มากมันเป็นรูปเหมือนหมวกไอ้พวกนั่นน่ะหอเทียนฐานเนี่ยสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์หมิงนะ
1: ค่ะ
0: จักรพรรดิหยงเล่อจักรพรรดิหยงเล่อนะเป็นคนสร้างนะฮ่องเต้ไม่ได้เรียกจักรพรรดิเรียกฮ่องเต้ดีกว่าหยงเล่อเป็นฮ่องเต้องค์ที่3ของราชวงศ์หมิงคนนี้ดังมากหยงเล่อเนี่ยนะเป็นคนที่เอาชนะมองโกเอาคือพูดง่ายว่าเป็นคนที่ทำให้ราชวงศ์หมิงเนี่ยมีความมั่นคงมากคราวนี้การพาไปที่เทียนฐานเนี่ยมันโยงกับเรื่องสำคัญ
1: คืออะไรคะ
0: ปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีที่จะต้องมีการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เชื่อกันว่าน่าจะต่ออายุให้กับสีเจิ้นผิงอีก5ปี
1: เป็นประธานาธิบดีต่ออีก
0: ใช่มันโยงกับการไปหอเทียนฐานเพราะเป็นเรื่องของความต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: แล้วก็จักรพรรดิหยงเล่อเนี่ยครองราช20ปี
1: ค่ะเวลาเขาดูเขาจะต้องดูตัวตนบุคคลว่าใครปรากฏตัวบ้างดู body language ดูสถานที่ที่ไป
0: ตอนที่พาไปกู้กงเนี่ยทรัมป์บอกว่าคุณเนี่ยเหมือนกับเป็นฮ่องเต้นะเออเป็นเอ็มเปอเรอร์นะคุณเหมือนกับเป็นเอ็มเปอเรอร์เป็นฮ่องเต้เป็นจักรพรรดิเนี่ยน
1: ะ
0: ซึ่งตอนนั้นน่ะสีเจิ้นผิงอ่ะยังไม่คอนโซลิเดตขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: นี่การพาไปที่เทียนฐาน ที่หยงเล่จักรพรรดิหยงเล่หรือฮ่องเต้หยงเล่ฮ่องเต้หยงเล่เนี่ยครองราชช่วงมัน20ปีพอดีอ่ะก็มีคนเขาตีความน
1: ะ
0: ว่าที่แกพาไปเนี่ยนะเพื่อจะบอกว่าน้าเขาจะอยู่ต่อให้ครบ20ปี
1: เขาแก้ลงรัฐธรรมนูญเสร็จสับเป็นที
0: ่เรียบร้อยแล้วนี่จบไปแล้วนี่จบแล้ว
1: ได้
0: งั้นที่เหลือเนี่ยผมว่ามันคุยกันได
1: ้
0: แต่สิ่งที่สีเจิ้นผิงต้องการที่สุดเนี่ยก็คือว่า1สถานะที่ทัดเทียมในมหาในฐานะมหาอำนาจคุณก็กินผมไม่ลงผมก็กินคุณไม่ลงเราเป็นศัตรูกันก็พังด้วยกันทั้งคู
1: ่
0: ถ้าเราเป็นมิตรกันก็เกิดประโยชน์ทั้งหมดส่วนเรื่องประเด็นปีกย่อยช่องแคบพอมุดเรื่องน้ำมันเรื่องอเมริกาก็มีปัญหาอย่างนึงจีนก็มีปัญหาอย่างนึงอันนี้เป็นเรื่องความเป็นไปที่ต้องว่ากันบริหารจัดการกันไปแต่ว่าความต่อเนื่องของเขาเนี่ยเป็นหัวข้อใหญ่ใจความปีนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะเจอกันเนี่ยมันตั้ง3ครั้งอันนี้เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของทรัมป์มาจีนพอเดือนพฤศจิกามันจะมีการประชุมผู้นำเอเปกที่นครเซินเจิ้นจีนเป็นเจ้าภาพนะเพราะฉะน
1: ั้น
0: ทรัมป์ก็น่าจะมาแล้วก็รวมทั้งคนอื่นๆรวมทั้งถ้าคุณอนุทินยังอยู่เป็นนายกก็คงไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะแล้วเดือนธันวานี่มันจะมีประชุม G20ที่ฟลอริดา
1: อ
0: เมริกาเป็นเจ้าภาพอันนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านั้นหรือหลังนั้นเนี่ยสีเจิ้นผิงอาจจะไปเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการพร้อมกับประชุม G20 ก็ได
1: ้ค่ะ
0: สิ่งที่สีเจิ้นผิงต้องการในขณะนี้ก็คือความสำเร็จทางด้านต่างประเทศเพื่อปูทางให้เป็นประธานาธิบดีแล้วเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วเป็นประธานกรรมาธิการทหารต่ออีก5ปีซึ่งตอนนี้เขายังจัดการเรื่องกองทัพประชาชนจีนไม่จบเพราะคณะประธานกรรมาธิการทหารมีการสั่งประหารชีวิตรัฐมนตรีกลาโหม2คน
1: ค่ะ
0: ว่ารอลงกายาไว้ก่อนคงจะลดโทษเป็นตามคุกตลอดชีวิตอะไรแล้วก็มีการปรับระบบ
1: การจัดการในบ้านเขา
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเขาจัดการในบ้านเขาแล้วก็มีภาพข้างนอกอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายกับเมื่อก่อนที่เขาขึ้นมาเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: เมื่อ10ปีที่แล้วตอนนั้นก็มีการจัดการกับคนในกองทัพเหมือนกันก่อนที่เขาจะขึ้นมาก่อนที่จะมีการแก้รัฐธรรมนูญและให้เขาเป็นประธานาธิบดีได้อีกสมัยได้ไม่มีข้อจำกัดเนี่ยมันก็ล้อกันอ่ะคือมันมีคือคนที่เขาติดตามเป็นไชน่าวอทเชอร์เขาก็ดูละเอียดยิบอ่ะไปที่นี่มีความหมายยังไงทำไมเปลี่ยนจากไปพระราชวังกู้กงจริงก็ไปซ้ำก็ไม่ดีก็ไปที่นี่ก็ถูกแล้ว
1: อาจารย์แต่คนน่ะก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับว่าทรัมป์พาใครไปบ้างเนี่ยค่ะแล้วในครั้งนี้โอ้โหเทคไปการเงินไปคือเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนสหรัฐ
0: มันก็ต้องโชว์เขาก็มีคนของเขามาโชว
1: ์ของจีน
0: ผมจำไม่ได้เพราะว่าตอนที่เขาตั้งรับเนี่ยตอนที่เขาคือถ้าคุณดูตอนที่ทั้มเดินสวนสนามไอ้นะแล้วก็กำลังจะขึ้นไปตอนแรกลงมาจากรถเลยเนี่ยมันจะมี2ปีกที่ไปเดินจับมือ
1: ค่ะ
0: ปีกนึงก็เป็นเจ้าหน้าที่จีนซึ่งผมคือคงจะมีคนถ่ายรูปแล้วก็นั่งไล่ชื่อใครแถวหน้าแถวหลังแถวนั้นเนี่ยนะส่วนอีกปีกนึงเนี่ยก็จะเป็นผู้นำสหรัฐข้างหลังเนี่ยเป็นพวกนักธุรกิจจริงแต่ที่สำคัญก็คือตอนที่เขานั่งประชุมกันเรานั่งรู้อันนั้นน่ะคนใหญ่ใครใหญ่จริงใหญ่ปลอมเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งชุดนั่นน่
1: ะ
0: ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีรายเนี่ยๆๆในเนี้ยเนี่ยๆของจริงเลยอันเนี้ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เนี่ยเนี่ยให้เขานั่งติดเลยนะ
1: ค่ะ
0: หวังอี้เนี่ยนั่งติดเลยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะหล่อมาก
1: ดุดีเนาะนุ่นชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัดมากเลยเฉียบ
0: ผมนี่เรียบแป้ะ
1: เก่งจริงอาจารย์แต่ว่าท้ายที่สุดอะค่ะเมื่อภาพแบบนี้ปรากฏเมื่อคำพูดเราได้ยินแล้วแบบน
0: ี้มันลดอุณหภูมิคืออย่างน้อยๆเนี่ยคือทรัมป์มาคือพูดเข้าใจคุณต้องการอะไรจากเขาคุณไปหาเขาอันนี้คือหลักการทูตระหว่างประเทศเขาเราต้องการอะไรจากเขาเราต้องไปหาเขาร อบนี้ก็เหมือนกันแต่ว่ามาในเวลาที่สหรัฐอเมริกายังจัดการเรื่องอิหร่านไม่จบน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็พลุงพลังนิดหน่อยจีนเขาก็มีปัญหาภายในเรื่องกองทัพประชาชนจีนกับเรื่องเศรษฐกิจเขา
1: ค
0: ือต่างคนต่างมีเรื่องแต่ว่าการมาเจอตรงนี้ มันทำให้บรรยากาศเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันลดความตึงเครียดถ้าไม่มาไม่เจอในเรื่องใหญ
1: ่ อ
0: ันนี้พอลดความตึงเครียดเดี๋ยวก็คงจะมีความคลี่คลายก็สังเกตดูผมก็เคยพูดว่ามันไม่ลบกันแล้วล่ะระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลอ่ะมันไม่ทิ้งระเบิดอะไรกันแล้วมันพอแล้ว
1: ค
0: ือได้แค่นั้นแหละ
1: เจ็บปวดทั้งคู
0: ่เออมันได้แค่นั้นไปไกลกว่านั้นไม่ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้จะลงกันแบบไหนช่องแคบพอมุ่งจะทำยังไงจะเจรจากระดาษแผ่นเดียวมันจะกลายเป็นข้อตกลงอะไรแบบไหนยังไงเนี่ยแต่ทุกคนปรับตัว
1: ค่ะ
0: แล้วจีนเขาเตรียมพร้อมกับเรื่องพวกนี้มาก่อนนั้นแต่ว่าข้อใหญ่ใจความเนี่ยแกนกลางของเรื่องในการเจอครั้งนี้ที่เป็นท่าทีของจีนที่ชัดเจนก็คือว่าเรื่องไต้หวันคุณจะต้องมีท่าทีให้ชัดเจนว่าคุณต้องอะไรนะปฏิเสธการเป็นประเทศเอกราชของไต้หวันอย่างชัดเจนซึ่งรูปธรรมที่มันออกมาคือว่าการที่จะขายอาวุธเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จริงเขาบอกให้คุณต้องดูดีๆนะคุณอย่าทำอะไรลู่ลี่นะอะไรประมาณนี้
1: เพราะความสัมพันธ์ของคุณกับฉันเนี่ยขึ้นอยู่กับประเด็นนี้นะ
0: คือประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยประเด็นอื่นเนี่ยเป็นประเด็นรองเรื่องการค้าเรื่องไอ้เทรดเรื่องไอ้อะไรโต้ตอบโต้ทางการค้าขี้หมาไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่นี่สำหรับจีนสำหรับสีเจิ้นผิงเนี่ยคือเรื่องไต้หวันต้องมาร์คให้จบเขาบอกว่าเอกราชของไต้หวันกับสันติภาพในช่องแคบไต้หวันเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันอย่ามาปนกันเขาพูดอย่างนี้ด้วยซ้ำไป
1: เอาแบบชัดๆเลย
0: แบบชัดๆ
1: อาจารย์แต่ถ้าเกิดว่ามหาอำนาจยักษ์ใหญ่เอาแค่สองประเทศนี้ค่ะถ้ามีความชัดเจนในบางอย่างมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะส่งผลต่อประเทศต่างๆเอาเฉพาะของในไทยเราอ่ะให้สถานการณ์มันผ่อนคลาย
0: ไม่มันก็คือพูดไม่คือมันก็คือถ้าคือประเด็นก่อนหน้านี้มันถ้าเขาเป็นศัตรูกันน่ะมันถูกบังคับให้เลือกจะโดยทางอ้อมทางตรงอะไรก็ไม่รู้อ่ะถูกบังคับให้เลือกแล้วมันทำให้เกิดเขาเรียกว่าฮอตสปอตในภูมิภาคนี้โดยไม่จำเป็นคราวนี้ถ้าเกิดเขาคลี่คลายกันได้ระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้กับอะไรเนี่ยมันลดความร้อนแรงลงมาถูกไห
1: ม
0: แล้วเกิดสหรัฐไม่มีปัญหากับจีนแล้วก็ทั้งนี้นิ่งๆเงียบๆ เนี่ยต่างคนก็วินวินอ่ะถ้าผมดูอย่างนั้น
1: ค่ะแต่รัฐบาลไทยเนี่ยอาจารย์ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะมันถูกบังคับให้ทำเพราะความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังต่อค่ะและแม้อย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าผู้นำของมหาอำนาจถึงแม้ว่าเขาจะเจอกันมันทำให้บรรยากาศมันผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าท้ายที่สุดนะคะสถานการณ์ของประเทศต่างๆก็ยังเผชิญกับเรื่องของวิกฤตพลังงานที่มันยังไม่จบ
0: เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเรื่องไต้หวันเนี่ยเอาให้ชัดๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: คืออเมริกาเนี่ยจะใช้คำว่าคัดค้านการเป็นประเทศเอกราชของไต้หวันโทษใช้คำว่าไม่สนับสนุน not supporting ให้ไต้หวันเป็นเอกราช
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่จีนเนี่ยอยากจะให้ใช้คำที่มันชัดเจนคือคัดค้านใช้คำว่า oppose not support ไม่สนับสนุนกับต่อต้าน
1: อ
0: ันนี้เขาอยากใช้คำว่าต่อต้านหรือคัดค้าน
1: ระดับคำมันไม่เท่ากัน
0: เนี่ย oppose ไม่ใช่คำว่า not supporting เนี่ยอันเนี้ยเคลียร์เพราะเมื่อกี้ผมพูดแล้วผมไม่ได้ขยายความคราวนี้คุณพูดถึงอะไรนะเมื่อกี้เนี่ย
1: น่านุ่นก็บอกว่าถึงแม้ว่าผู้นำของมหาอำนาจเขาได้เจอกันแบบนี้มันลดความตึงเครียดในบรรยากาศลงได้บ้างส่วนหนึ่งแต่ท้ายที่สุดอะค่ะสิ่งที่เผชิญในทุกๆประเทศรวมถึงไทยด้วยก็คือเราเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตพลังงานอยู่อาจารย์ที่ทำให้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศอะค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องบริหารจัดการอย่างไร
0: คือผมว่าข้อใหญ่ใจความเนี่ยสำหรับเราอะถ้าในแง่ผลกระทบจากภายนอกก็คือความยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งเรื่องของสถานการณ์หรือวิกฤตพลังงานอันนี้เดี๋ยวพูดให้ฟังงี้คือตราบใดที่ช่องแคบฮอร์มุซยังเดินไปเดินมาไม่สะดวก อเมริกายังปิดล้อมอ่าวโอมานความผันผวนของราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังมีอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ถ้าคุณไม่ถ้าคุณสังเกตดู2วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นไปแล้วบาท50สตางค์ต่อลิตรนะ
1: ค่ะ
0: น้ำมันเบนซินก็เพิ่มไปบาท60สตางค์ต่อลิตรนะขึ้นเวลา80สตางค์วันละ70สตางค์เนี่ย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ย ลิตรละ41.45 บาทจากเดิมเนี่ย39.95 บาทน้ำมันดีเซลที่เป็นแก๊สโซฮอล์95เนี่ยที่เราใช้เนี่ยเบนซิน95เบนซินแก๊ส44.05 บาทแม้ว่ากองทุนเขาไม่รับอุดหนุนมากล่าสุดเนี่ยเขาชดเชยน้ำมันดีเซลแค่1.80 บาท
1: ค
0: ่ะนะแต่ว่าอาจจะชดเชยลดลงหรือจะลดราคาก็ได้เพราะว่าวันนี้ราคาน้ำมันมันปรับตัวลงมานิดหน่อยล่าสุดนะล่าสุดตลาดสิงคโปร์น้ำมันดิบดูไบ105 เหรียญ
1: แล้ว
0: ตอนนี้105 เหรียญนะไอ้โทษใช่ตอนนี้105 เหรียญ
1: ค่ะ
0: นะน้ำมัน
1: ดีเซล
0: 161.88 เหรียญแล้วก็น้ำมัน
1: เบนซิน
0: 139 เหรียญต่อบาร์เรลเบนซินเนี่ยขึ้นมา2 เหรียญแต่ดีเซลเนี่ยลดลงไป3.50 เหรียญส่วนน้ำมันดิบดูไบเนี่ยขึ้นมาจากเมื่อวานเนี้ย50 เซนต์105นะก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงเพราะเท่าที่เราดูโปรเจคชั่นของบรรดาผู้เกี่ยวข้องในวงการน้ำมันโรงกลั่นผู้ค้าอะไรพวกนี้เขาคำนวณว่าปีนี้เนี่ยราคาเฉลี่ยของน้ำมันดูน้ำมันดิบดูไบเนี่ยประมาณ85 เหรียญถึง90 เหรียญหรือว่า80 ถึง 85 เหรียญคือต่างจากกันประมาณสัก 20% จากปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่จบนะบนความไม่จบเนี่ยแต่ละประเทศก็ต้องออกแบบรับมือทั้งผลกระทบทางตรงแล้วก็ปัจจัยที่จะเอื้อเฟื้อทางอ้อมนะมันก็ไม่แปลกนะข้อใหญ่ใจความของรัฐบาลขณะนี้เนี่ยนะทุ่มน้ำหนักไปที่การจัดสรรเงินก้อนใหม่ผ่านพระราชกำหนดกู้เงิน400 ล้านบาทนะซึ่งมันก็เดินทางมาถึงจุดที่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นหลายเรื่องผมเล่าให้ฟังเป็นเรื่องๆไปกันแล้วกัน
1: ได้ค่ะอาจารย
0: ์ผมจะไม่ผมคือรัฐมนตรีจะพูดอะไรฝ่ายค้านจะพูดอะไรคือไปอ่านเอาเองก็แล้วกันผมขี้เกียจพูดแบบนั้น
1: เอาสารตั้งต้นก่อนที่มีพรก.
0: เอางี้ก่อนเอาให้ชัดๆเอาทีละแผนกมันมีเรื่องทั้งหมด3 กอง 4 กองค่อยๆไล่ทีละเรื่อง
1: เอาแผนกแรกก่อน
0: เอาแผนกแรกก่อนเนี่ยตัวพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9ไอ้โทษตั้งแต่วันที่9วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะมันก็มีความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่12ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์กับคุณกรจาติกวณิชเนี่ยก็ไปยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สามนุนวินิจฉัยว่าการออกพระราชกำหนดเนี้ยมันเป็นไปเพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจหรือเปล่าหรือตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1นะส่วนเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยมันอยู่ในวรรค2ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยมันไปปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังถ้าผมจำไม่ผิดมาตรา53คนละเรื่องกันนะถ้าจะยื่นอันนั้นยื่นสามนูนไม่ได้ยื่นสามนูนได้เฉพาะวรรคหนึ่งก็พอคุณโสพลสารัมรับหนังสือตอนเช้าตอนเย็นหรือตอนบ่ายคุณโสพลก็ส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญสำนักงานสารรัฐธรรมนูญก็รับเรื่องเอาไว้ตั้งแต่วันที่12ตอนเย็นๆตอนตามเวลาราชการนั่นแหละเผอิญเมื่อวานนี้มันเป็นวันพืชมงคลมันเป็นวันหยุดราชการแต่ไม่ใช่วันหยุดเอกชนถูกไหมก็เลยไม่มีอะไรเพราะเขาไม่ได้ประชุมสภาพอเปิดประชุมสภาวันนี้ทางรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็แจ้งให้ทราบว่าเนี่ยฝ่ายค้านมายื่นอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญแล้ววาระที่รัฐบาลขอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดฉบับนี้ก็มีอันว่าเลื่อนไปก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งมูฟรอ
1: จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะม
0: ีคำวินิจฉัย
1: แล้วเสร็จ
0: ภายใน60 วันแต่ว่าตัวพระราชกำหนดเนี่ยมันมีผลบังคับใช้แล้วก็ให้อำนาจรัฐบาลในการจะกู้เงินแล้วรัฐบาลก็ทำสองอย่างอันหนึ่งก็เปิดประชุม
1: ค่ะ
0: นะประชุม ประชุมคณะกรรมการนโยบายกำกับและบริหารหนี้สาธารณะ
1: ค่ะ
0: ทำแผนปรับปรุงหนี้สาธารณะ อนุมัติให้กู้เงิน 200,000 ล้านจาก 400,000 ล้านตามพระราชกำหนดฉบับนี้ซึ่งรายละเอียดของคณะกรรมการนโยบายกำกับและบริหารหนี้สาธารณะคนน.เนี่ยซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเนี่ยก็จะส่งไปให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในวันอังคารที่19ธันวาคมนี
1: ้พฤษภา
0: เอ้ยโทษพฤษภาคมนี้อันนี้คือเรื่องดำเนินการเรื่องปรับ
1: แผน
0: บริหารหนี้สาธารณะหรือพูดง่ายๆก็คือมีการขอกู้เพิ่มหรือจะไปกู้เพิ่มให้ 200,000 ล้านอันเนี้ยนะซึ่งขั้นตอนต้องผ่านตรงนี้ก่อนแล้วก็ตัวพระราชกำหนดต้องมีผลบังคับใช้ก็จบพอผ่านครม.ปั๊บก็เท่ากับว่าครม.อนุมัติแผนกู้คือสำนักบริหารหนี้สาธารณะก็จะมีอำนาจหรือว่ามีความชอบธรรมหรือว่ามีความถูกต้องตามข้อกฎหมายที่จะไปกู้เงินส่วนคนใช้เงินคณะกรรมการกั้นกองเงินโครงการกู้เงินตามพระราชกำหนดเนี้ยวันนี้ก็มีการประชุมกันอันนี้ปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธาน
1: คุณรวรนแสงสนิท
0: รวรนแสงสนิทเป็นประธานแกว่าไงบ้างให้คุณพูดบ้าง
1: เขาก็บอกว่าในการประชุมในครั้งนี้ค่ะคือคณะกรรมการกันกองนะคะเขาเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะอาจารย์ซึ่งจะเป็นโครงการแรกที่ขอใช้เงินโดยกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักในการเสนอโครงการค่ะอาจารย์
0: มันจะมีสองส่วน
1: ส่วนแรกเนี่ยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเสนอดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
0: 13.3 ล้านคน
1: ส่วนที่สองคือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้เสนอดูแลโครงการร่วมจ่ายที่ว่า60-40นะคะโดยรัฐบาล
0: ไทยช่วยไทย plus
1: ใช่ค่ะรัฐบาลช่วยจ่าย60% แล้วก็ประชาชนจ่ายเองอีก 40% ค่ะ
0: ส่วนรายละเอียดว่าจำนวนคนเท่าไหร
1: ่ค
0: ่ะอันนี้ในเบื้องต้นก็บอกว่าประมาณ30ล้านคน
1: อันที่1
0: อันที่2จ่ายเดือนละ1,000เป็นเงินเป็นเงินทั้งหมด 4,000 นะแล้วก็ส่วนคุณสมบัติอื่นๆทั้ง2อันเนี้ยรวมทั้งร้านค้ารวมทั้งการจ่ายเงินจะต้องจ่ายได้วันละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะผ่านอะไรจะต้องลงทะเบียนอะไรยังไงเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้บอกตัวเงินว่า2โครงการที่มาจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเรื่องเดิมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเขาจะทำแบบไหนเป็นท่อนๆยังไงเขาจะมีการอัปเดตข้อมูลยังไงเนี่ยทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังก็คงจะออกแบบ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าบนพื้นฐานของคนที่ได้รับเงินอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่เป็นเงินสดไม่ใช่เป็นเงินสดที่เป็นเงินที่จะไปซื้อของร้านธงฟ้าเนี่ยเขาจะปรับมาซื้อของร้านที่เป็นของไทยช่วยไทย plus ได้
1: หรือคนละคร
0: ึ่งเนี่ยนะคือเพิ่มเติมจากเดิมที่พื้นได้เฉพาะร้านธงฟ้าจะขยายมาแล้วจะออกเป็นลักษณะเป็นเงินสดเอาไปซื้อของหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าจำนวนเงินน่
1: ะ
0: วงเงินน่ะจะเพิ่มจากเดิม300เดิมเนี่ยมัน200นะแล้วก็ปรับมาเป็น300เดิมมันมี200กับ300ตอนนี้ก็เป็น300เท่ากันแล้วก็จะปรับเป็น 1,000 บาทก็เป็นระยะเวลา4เดือนก็ 22,800 บาทส่วนรายละเอียดเนี่ยอันที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังต้องทำเรื่องมาแล้วก็คงไปดูต
1: ่อ
0: ส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำที่เป็นตัวไทยช่วยไทย plus ของจริงอ่ะนะอันนี้ประมาณ30ล้านคนนะก็จะเกิดจ่ายคนละ 4,000 มันก็คือ 120,000 ล้านบาทไอ้ตัวนู้นอ่ะมันจ่ายเพิ่มคนละ704ครั้ง 2,800 เนี่ยก็ต้องเอาคูณดูกันแล้วกันแต่ตัวเลขกลมๆเท่าไหร่เนี่ยทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังก็ทำเรื่องมาเมื่อเสร็จตรงนี้ปั๊บวันเนี้ยเขาต้องรีบทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทำรายละเอียดทั้งหมดที่เขาไม่บอกเนี่ยเพราะว่าเขาต้องเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่19เหมือนกันเพราะคณะรัฐมนตรีให้มาแล้วมีรายละเอียดเดี๋ยวมันคงมีรายละเอียดก่อนมันจะเข้าครม.แหละแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่บอกเราก็เอาว่าติดต่างว่าเรารู้เท่าที่เขาบอกกันแล้วกัน
1: 19พฤษภาคมเข้าที่ประชุมครม.
0: พอเข้าที่ประชุมครม.อนุมัติปั๊บมันก็จะดำเนินการตามนั้นส่วนที่จะต้องลงทะเบียนจะเริ่มวันที่25จ่ายเงินวันที่1
1: 25พฤษภาคมลงทะเบียน1มิถุนายน
0: เริ่มใช้เงิน
1: เริ่มใช้เงิน
0: ส ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมันลงทะเบียนไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ตอนนี้

0: ถ้าเกิดจะลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้มันเป็นข้อมูลที่ทันสมัย มันจะต้องมีการกดยืนยันอะไรไหม อันนี้ผมไม่รู้เขาจะออกแบบไหนถ้าใครไม่ยืนยันก็ไม่จ่ายประมาณนั้นนะเดี๋ยวก็จะมีรอบนี้ไม่ค่อยมีนะเรื่องผู้เปราะบางเรื่องไม่มีสมาร์ทโฟนรู้สึกเงียบไป
1: เขายังไม่ชัดไงเดี๋ยวนึกว่ามีอีกเดี๋ยวก็มีอีก
0: เดี๋ยวแล้วคนที่เดี๋ยวต้องเข้าใจนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนพิการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ไม่เกี่ยวกับคนแก่อะไรไม่เกี่ยวเลยนะเดี๋ยวมาอีกเอ๊ะทำไมคนแก่ไม่ได้ไม่ใช่อันนี้เป็น2พวก
1: ค่ะ
0: พวกนึงตามคุณสมบัติอายุ18ปีขึ้นไป16ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์จะมาลงทะเบียนตามเงื่อนไขอย่างนี้คุณจะเป็นคนแก่ติดเตียงติดแตงอะไรไม่รู้ถ้าคุณเงื่อนไขอย่างนี้คุณไปลงทะเบียน30ล้านคนส่วนคุณบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยแล้วคุณจะเป็นคนแก่เป็นคนพิการอยู่แล้วก็มันไม่ได้เรื่องนั้นแยก
1: เดี๋ยวนุ่นให้อาจารย์แยกแยะให้ฟังต่อดีกว่าเพราะว่ามีประชาชนนี่สับสนประมาณนี้ค่ะว่าก้อนของการใช้เงินเนี่ยมันเป็นการกู้เงินใช่ไหมคะแล้วคนน่ะก็สับสนว่าอ้าวเรื่องอ่ะมันไปที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยแต่รัฐบาลเดินหน้าบอกว่าจะให้ลงทะเบียนด้วยเอ๊ะมันยังไงกันแน่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะฉันถามต่อค่ะว่าประชาชนไปลงทะเบียนได้หรอเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญ
0: ไม่เกี่ยว
1: ต้องแยกกันเน
0: า
1: ะ
0: คือตัวพระราชกำหนดเนี่ย
1: ค่ะ
0: มีผลบังคับใช้แล้วส่วนการวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องความมั่นคงอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยก็ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยก็วินิจฉัยมาแต่ผลของการวินิจฉัยเนี่ยสมมุติว่าวินิจฉัยไม่เป็นคุณกับรัฐบาล
1: ค่ะ
0: ไอ้สิ่งที่ทำไปแล้วมันไม่ต้องคืนเงิน
1: ค่ะ
0: แต่ที่จะทำต่อไปทำไม่ได้แต่ผมก็ไม่เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่ามันออกมาโดยที่ไม่มีเรื่องที่เป็นกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเราก็เห็นอยู่อะว่ามันเดือดร้อนนะแล้วเวลาพูดถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นนามธรรมแต่รูปธรรมก็คือราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันอย่างที่เราเห็นน่ะเราอย่าไปเอาตัวเลขว่าขยายตัวอะไรต่ออะไรติดลงติดลบอะสภาพความเป็นจริงในขณะนี้มันเหือดมาก
1: จริง
0: ทุกคนก็ไม่ต้องไปพูดแล้วว่าเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 1.5.8 และช่างไม่ขี้เกียจไปดูนะก็เห็นอยู่อะรายได้เท่าเดิมหรือรายได้จะลดลงรวมทั้งบางคนจะตกงานด้วยเหตุอื่นด้วยไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจนะ
1: แล้ว
0: ราคาน้ำมันนี่มันเห็นอยู่แล้วตรงหน้าแล้วราคาสินค้าและบริการมันเพิ่มขึ้นหาเงินไม่ได้แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นมันเหนื่อยอยู่แล้ว
1: เอาแล้วไปทำช่องทางอื่นไม่ได้เหรออาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ใช้ช่องทางในการกู้เงินเช่นลดภาษีน้ำม
0: ัน ไม่ลดภาษีมันคือเครื่องมือของกองทุนน้ำมันในการขโยกเนี่ยมันง่ายที่สำคัญก็คือว่าถ้าไม่อยากรับก็ไปปรับราคาน้ำมัน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดลดภาษีแล้วมันกระทบเป็นวงมันบริหารจัดการยากนะอันนี้บริหารจัดการง่ายคือชดเชยก็มีหลักอยู่ก็สามารถจะไปกู้เงินมาชดเชยอะไรได้โดยที่ไม่กระทบคือไม่กระทบกับรายได้ถ้ากระทบกับรายได้เดี๋ยวจะไปกระทบกับเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายอีกรายได้มันลดลงบางคนบอกเอ้ยเอาแค่4เดือนมันไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันทำให้เพี้ยนไงมันทำให้ประมาณการรายได้เพี้ยนถ้าประมาณการรายได้เพี้ยนเงินไม่พอตามงบประมาณเนี่ยมันต้องไปใช้เงินคงคลังใช้เงินคงคลังก็ไปต้องไปตั้งงบเงินคงคลังสำหรับจ่ายคืนงบประมาณในปีถัดไปคืออย่าไปยุ่งเอาง่ายๆกลไกนอกระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับกรณีน้ำมันเนี่ยใช้กองทุนน้ำมันเนี่ยอยู่ในวิสัยที่แฮนเดิลได
1: ้
0: แล้วมันมีความยืดหยุ่นกว่าเยอะเท่าที่เราดูเนี่ยก็ตอนนี้เขาก็แบกรับอยู่ประมาณ 60,000 กว่าล้านแล้วคุณสังเกตดูสิเขาไม่รับเพิ่มเพราะฉะนั้นพอราคาน้ำมันในตลาดโลกขึ้นปั๊บเขาปัดให้เป็นราคาหน้าสถานีบริการเลยแล้วถึงราคาน้ำมันถึงขึ้นมาลิตรละบาท52วันเนี่ยลิตรละบาท62วันที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเขาปัดใช่ไหมเขาปัดออกมาเลยนะถ้าไปใช้คือลดภาษีน้ำมันถ้าราคาน้ำมันยังขึ้นอีกอะลดภาษีไปก็เท่านั้นอะไม่มีประโยชน์ราคาก็ต้องขึ้นอยู่ดี
1: อันนี้จริงแต่ที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้
0: คือผมคิดแบบนี้นะแต่ว่าทางพรรคฝ่ายค้านเขาจะคิดไม่เหมือนผ
1: ม
0: คนอื่นที่คิดไม่เหมือนผมก็คิดไม่เหมือนผมก็ไม่ต้องมายุ่งกับผม
1: อาจารย์และที่อาจารย์บอกว่าเราไม่ต้องไปดูตัวลงตัวเลขในมหาภาคดูจากเนี่ยไปถามแต่ละคน
0: เ
1: รา
0: ก็จะเห็นอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงหรอกนะบางคนก็ไปยกเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมว่าสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยผมว่าพอรับได้ในการจะบริหารจัดการโอเคนะอาจจะมองเป็นเรื่องเอ้ย

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
3: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
4: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
3: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
4: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
3: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
11: ถ้าจะให้สรุปประเด็นสั้นๆว่าเมื่อวานนี้การพบปะระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับผู้มาเยือนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้เนื้อหาสาระอะไรอย่างไรข้อที่1ก็คือทั้ง2ผู้นำยอมรับว่าต้องทำงานร่วมกันมิฉะนั้นจะนำไปสู่ความเสี่ยงของการปะทะกันปะทะนี่เป็นคำที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใช้ตอกย้ำว่าในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นหัวข้อสำคัญที่สุดคือไต้หวันนอกนั้นเรื่องอื่นๆเจรจากันได้แต่เรื่องไต้หวันเจรจากันไม่ได้แต่ว่าทรัมป์ก็บอกกับนักข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะพูดกับสีจิ้นผิงเรื่องขายอาวุธให้กับไต้หวันซึ่งเพิ่งลงนามกันไปชุดใหม่ล่าสุดมีมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 300,000 กว่าล้านบาทเรื่องนี้จีนคงไม่สามารถยับยั้ง

0: แต่ว่าอเมริกาเองก็จะต้องเริ่มทบทวนนโยบายของตัวเองต่อไต้หวันซึ่งสร้างความตื่นตระหนกไม่น้อยบนเกาะไต้หวันลามไปถึงความระแวงสงสัยของญี่ปุ่นเกาหลีใต้เพราะว่าถ้าหากทรัมป์มีดีลกับสีจิ้นผิงเรื่องอื่นๆผลประโยชน์ที่อเมริกาได้อาจจะแลกกับท่าทีของสหรัฐที่เปลี่ยนไปต่อไต้หวันอาจจะไม่ใช่เปลี่ยนฉับพลันทันทีครับแต่ว่าจะลดความสำคัญของความสัมพันธ์กับไต้หวันระหว่างอเมริกากับไทเปแล้วหันมาจับมือกับจีนเพื่อทรัมป์จะได้ประโยชน์ด้านอื่นข้อนี้มีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่งทีเดียวทำให้ไต้หวันเองก็เริ่มรู้สึกว่าจะต้องยกระดับความพร้อมทางด้านการทหารของตัวเองและร้อนไปถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วยครับเพราะว่าสงครามอิหร่านทำให้เริ่มเห็นละประเทศในเอเชียที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐกำลังหนาวร้อนๆว่าอเมริกาอาจจะเริ่มลดจำนวนอาวุธที่มาติดตั้งไว้ในแถบนี้ย้ายไปอยู่ตรงอันออกกลางและจะทำให้ความเชื่อมั่นของประเทศในเอเชียต่อพันธกรณีทางทหารความมั่นคงของสหรัฐลดน้อยถอยลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าบรรยากาศการประชุมระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงซึ่งยาวกว่าที่คาดคิดยาว2ชั่วโมงครึ่งหัวข้อมีอะไรทั้งสองฝ่ายแถลงแต่ก็กว้างๆครับรายละเอียดจะค่อยๆโผล่มาทีละเรื่องสองเรื่องแต่ว่าที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดที่ทำเนียบข่าวรีบแถลงก็คือทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเห็นด้วยว่าช่องแคบโฮมุสต้องเปิดโดยที่จะต้องหนึ่งไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางทหารสองจะต้องไม่มีการเก็บค่าผ่านทางความข้อนี้ได้รับการสื่อผ่านรัฐมนตรีต่างประเทศมาโคโรบิโอของสหรัฐซึ่งนั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยแต่คำถามใหญ่คือถึงแม้ว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะเห็นพ้องต้องกันเรื่องฮอร์มุซว่าต้องเปิดใครจะต้องไปทำให้มันเปิดเพราะประเทศที่จะทำให้มันเปิดหรือไม่เปิดนั้นอยู่ที่อิหร่านซึ่งก็เพิ่งได้ประกาศขยายขอบเขตตีเส้นคำว่าช่องแคบโฮมุซกว้างขึ้นไปอีกประมาณ10เท่าจากบริเวณเดิม2ตั้งองค์กรใหม่เพื่อที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลและเก็บค่าผ่านทางทุกอย่างทำเป็นกิจลักษณะมากขึ้นมากขึ้นน่าสนใจว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงคุยกันเรื่องฮอมุซเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องเปิดให้ใช้สำหรับนานาชาติได้ทรัมป์จะต้องทำอะไรสีจิ้นผิงจะต้องทำอะไรทรัมป์ก็คงแน่นอนบอกว่าก็ท่านก็เป็นเพื่อนสนิทกับอิหร่านท่านก็น่าจะสามารถแนวโน้มให้กับอิหร่านทำในสิ่งที่เราทั้งสองเห็นด้วยเกี่ยวกับฮอร์มุซแต่ว่าจีนเองรู้ว่าจุดยืนของอิหร่านเป็นอย่างไรเพราะเมื่อประมาณ9วันก่อนที่ทรัมป์จะบินมาปักกิ่งนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านอับบาสอารักชีบินมาเองเลยไปเจอกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนและไม่ต้องแปลกใจครับถ้าอิหร่านจะกระซิบกระซาบบอกกับจีนว่าถ้าหากท่านทรัมป์มาพูดเรื่องอิหร่านนี่คือจุดยืนของเราหวังว่าท่านจะสนับสนุนเรา และก็ไม่ต้องแปลกใจเช่นกันที่หวังอี้บอกกับอารักชีว่าจีนยืนเคียงข้างอิหร่านมาตลอดและจะยืนเคียงข้างต่อไปดังนั้นถึงแม้ทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะบอกว่าเราเห็นพ้องต้องกันว่าช่องแคบโฮมุซต้องเปิดถาวร ใครจะไปบอกกับอิหร่านว่าคุณต้องเปิดแล้วอิหร่านจะเชื่อใครมีน้ำซ้ำเป็นไปได้เช่นกันว่าสีจิ้นผิงอาจจะบอกกับทรัมป์ว่ามันต้องนำไปสู่การยุติสงครามด้วยเพราะการจะเปิดช่องแคบโฮมุซได้นั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าสงครามยังมีอยู่ดังนั้นคำว่าฮอร์มุซมันก็ต้องโยงกับภาพรวมของสงคราม ซึ่งจีนเคยประกาศออกมาว่าการที่อเมริกาและอิสราเอลบุกถล่มโจมตีอิหร่านนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนานาชาติข้อนี้จุดยืนจีนกับจุดยืนอเมริกายืนอยู่คนละข้างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นเราสนใจมากว่าสองยักษ์ใหญ่จะทำอะไรได้เพื่อจะให้อิหร่านยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุสและด้วยเงื่อนไขอะไรด้วยอีกทั้งยังมี ข้อเงื่อนไขของอเมริกาและของอิหร่านที่ต่างคนต่างยังไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวข้อนี้จีนจะช่วยในการไกล่เกลี่ยได้หรือไม่เพราะว่าปากีสถานพยายามอย่างยิ่งแล้วครับยังไม่สามารถทำให้ทั้งสองฝ่ายมองอะไรตรงกันได้แม้แต่ข้อเดียวที่เป็นข้อหลักๆจากนั้นการมาเยือนจีนของทรัมป์ความหมายในแง่ของการสองยักษ์ใหญ่ประกาศว่าต้องร่วมกันบริหารความสัมพันธ์ไม่ให้กลายเป็นวิกฤต ถูกต้องแล้วทำให้เราพอจะมีความหวังมากขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าในวาระการเจรจานั้นเนี่ยมีเรื่อง10กว่าเรื่องเรื่องอิหร่านเรื่องไต้หวันเรื่องชิปเรื่องแร่หายากเรื่องสงครามการค้ารวมไปถึงแม้กระทั่งเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเรื่องของการกล่าวหาซึ่งกันและกันว่ามีสปายมีจารชนของค่ายนี้แอบไปอยู่ค่ายนั้นค่ายนั้นมาอยู่อีกค่ายหนึ่งทั้งสิ้นปวงนี้ความไว้วางใจถ้าฟังจากแค่วาทศิลป์ของทั้งสองฝ่ายก็สวยงามดีครับแต่ลึกๆแล้วพอเรามองทะลุเข้าไปในเนื้อหายังมีการบ้านที่ต้องทำอะไรมากมายเอาแค่เรื่องฮอร์มุสจะเป็นจุดตัดสินเพราะว่ามันต้องเห็นผลภายในไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นข้อแรกเลยครับที่พิสูจน์ว่าคำหวานต่างคนต่างหยอดให้แก่กันนั้นพอเอาเข้าจริงๆเชื่อได้ไหมว่ามันจะเปิดกลายเป็นความจริงทางภาคปฏิบัติสะท้อนถึงความจริงจังและจริงใจของพญามังกรและพญาอินทรีนี้พิสูจน์กันในไม่กี่วันข้างหน้าครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: โอวิชั่นพลัสพลัสด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซีโอวิชั่นพลัสประจำวันศุกร์นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับและทุกวันศุกร์เราจะได้ฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานบูรณาธิการอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนหยิบประเด็นที่น่าสนใจมาคุยกับคุณสุทธิชัยหยุ่นครับและผมเชื่อว่าประเด็นที่ร้อนที่สุดนะครับของสังคมโลกในวันนี้ก็คือการที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคณะนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มเทคนะครับกลุ่มการเงินการลงทุนและอื่นๆนั้นก็เดินทางไปที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จากท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับเพราะฉะนั้นการที่คนทั้งโลกจับตามองว่าผลของการประชุมจะออกมาอย่างไรซึ่งก็จะมีการถอดรหัสกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะครับภูมิรัฐศาสตร์แวดวงการค้าการลงทุนต่างคนต่างก็ให้มุมมองที่น่าสนใจวันนี้กับคำถามหรือว่าภาพของโดนัลด์ทรัมป์นั้นที่ไม่ว่าจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจน่าติดตามคุณวิกรมท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างโลกเปลี่ยนโลกทุกอย่างเลยหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปฟังทั้งสองท่านแลกเปลี่ยนมุมมองกันแล้วเราจะได้ค้นหาคำตอบว่าใช่ท่านนี้หรือเปล่าที่เปลี่ยนโลกใบนี้จนเป็นอย่างทุกวันนี้ติดตามกันได้เลยครับ
2: คุณวิกรมกรมดิษฐ์แม้กำลังเดินทางพเนจรอยู่เราก็ต้องวงสนทนาเสวนาเพราะว่าโลกมันแปรปรวนผันผวนหนักมากเราไม่รู้จะไปทิศทางไหนอย่างไรประเทศไทยเราเล็กๆ เราก็ต้องปรับตัวและการปรับตัวเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกวันนี้ไปถึงไหนอย่างไรบ้างวันนี้ขณะที่เราพูดอยู่นี้ก็จะใกล้ๆกับช่วงที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเจอกับท่านสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งนะครับถือเป็นการเยือนที่สำคัญเป็นการเยือนที่มีความหมายและเป็นการเยือนที่กำลังเกิดความรุนแรงในตะวันออกกลางด้วยเราก็รู้ว่าทางจีนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมกับทางอิหร่านขณะที่ทรัมป์ก็พยายามที่จะให้ทางฝั่งอ่าวเปอร์เซียนั้นเนี่ยสามารถที่จะยันกับอิหร่านไว้ได้อยากรู้ว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยต้องถามคุณวิกรมกรมดิษฐ์และต้องถามด้วยว่าทรัมป์เปลี่ยนโลกไปทุกอย่างจริงๆอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ยุ่นครับ
2: ครับลองเดาดูถ้าเป็นนั่งอยู่ในใจของสีจิ้นผิงทรัมป์มาคุณวิกรมในฐานะเป็นสวมวิญญาณสีจิ้นผิงเนี่ยจะถามทรัมป์ทักทายทรัมป์ว่าอย่างไรจะกอดไหมจะกอดทรัมป์ไหมเพราะว่าทรัมป์เรียกร้องว่าเจอครั้งนี้นี่สงสัยท่านประธานาธิบดีสีจะบิ๊กแฟตฮักเลยนะกอดแบบหมีเลยนะหมีแบบรัสเซียคุณวิกรมว่าเป็นไปได้ไหมที่สีจิ้นผิงจะกอดทรัมป
3: ์คุณสุทธิชัยเคยเห็นสีไปกอดใครบ้าง
2: เอาอันแรกก่อนเพื่อนขอเพื่อนขอเนี่ยทำไมจะให้เขาไม่ได้หรือไง
3: อ
2: ัน
3: ที่สองเนี่ยนิสัยของสีเขาไม่ได้เหมือนแบบคนบางคนถ้ากระล่อนไปทั่วจะไปออบไปโอบไปคิสไปอะไรต่ออะไรเขาไม่ใช่อ่ะใช่ไหมค่ะแล้วก็ธรรมเนียมของจีนเนี่ยไอ้เรื่องกอดแบร์เฮิงแบร์ฮักอะไรฮักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันน้อยนะมันน้อยนะมันน้อยผมเนี่ยก็อยู่ในเมืองจีนมาก็ที่ไต้หวันแล้วก็ไปเมืองจีนมาไอ้ที่จะไปแบร์เฮิงแบร์ฮักอะไรกับใครนี่ไม่เคยมีเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนซีซีเพื่อนซีซีนี่ก็อย่างมากก็จับแค่มือแล้วก็จับศอกหน่อยอันนั้นก็ถือว่าใกล้ชิด
2: จับศอกไม่โอบไหล่อะไม่โอบไหล่อะ
3: มันน้อยนะน้อยแล้วอันนั้นคือคนทั่วไปแต่ท่านฉีเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครที่ท่านฉีจะไปใกล้ชิดอาจจะมีนั่นแหละคิมจองอึนน่ะ
2: คิมจองก็ไม่กอดนะไม่กอด
3: โอ้ยยิ่งใช่ที่ก็ใกล้ชิดใกล้ชิด
2: คิมนี่เด็กๆกอดไม่ได้
3: ใช่แล้วก็คนที่อีกต่อมาก็เฮียปูไง
2: ก็ไม่กอด
3: ที่ก็ถือว่าใกล้ชิดที่สุดละในชีวิตของสีจิ้นผิงนี่มีใครใกล้ชิดกันใน international บ้างเอ่ย
2: สีก็แต่สีสนิทกับใครแค่ไหนก็ไม่กอดไงใช่ไหมครับ
3: สีนี่ก็มีกอดแต่อาซ้อแค่นั้นนะ
2: ก็ไม่
3: คนอื่นคนอื่นไม่เขาก็หลังฉากเลย
2: แหมรู้เอก
3: เขาถ้าพูดถึงการกอดกันในธรรมเนียมของจีนนี่ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษของพิเศษนะคุณสุทธิชัย
2: ใช่
3: ฉะนั้นอย่างกับทรัมป์เนี่ยไปวาดอะไรไว้ไปทำอะไรไว้นะมันเยอะแยะไปหมดอะแล้ววันนี้อย่างที่ผมอยากจะถามว่าในบรรดาของประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยมาถึงวันนี้นะเป็นคนที่47แล้วมีใครไปวาดนะทางด้านอิทธิพลอิทธิฤทธิ์หรือมีพฤติกรรมหรือมีท่าทางอย่างทรัมป์มีไห
2: ม
3: ไม่มีนะผมไม่เห็นที่ผ่านมาเลยที่ผ่านมาเนี่ยผมยังมองไม่เห็นเลยนะว่าจะมีประธานาธิบดีคนไหนของอเมริกันที่มีพฤติกรรมแบบทรัมป์ขยายวงออกไปอีกว่าในโลกนี้ล่ะมีใครที่มีแบบเฮียทรัมป์มั้งไหม
2: ไม่แต่ว่าเขาบอกเขาไม่เหมือนใครในโลกนี้ไงเขาต้องไม่เหมือนใครเขาต้องพิเศษกว่าฉะนั้นไม่มีใครเหมือนเขาแล้วเขาก็จะไม่เหมือนใครนี่วันนี้เขาหลุดออกมานะวันก่อนเขาบอกว่าผมจะอยู่ในตำแหน่งผมก่อนผมจะลงจากตำแหน่งในอีก 7-8 ปีข้างหน้าคนก็งงอะไรนะอะไรนะ 7-8 ปีนะแสดงว่าในสมองแกคิดว่าแกจะอยู่ไปถึง 7-8 ปีแปลว่าแกคิดเทอมที่3แล้วนะคุณวิกรม
3: โอ้แกก็ไปตั้งไอ้องค์กรใหม่ของแกเนี่ยแทน UN น่ะ
2: Board of Peace Board of Peace
3: นะไอ้องค์กรนั้นเขาตั้งโดยทรัมป์นะบอกว่าเขาจะเป็นประธานจนชั่วฟ้าดินสลาย
2: อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยชั่วฟ้าดินสลายเลยเหรอ
3: จะเป็นประธานเนี่ย
2: เ
3: ป็นประธานใช่ไหม
2: แกไม่ตายเลยแกคิดว่าแกไม่ตายใช่ไหมแกจะชั่วฟ้าดินสลายเลย
3: เดี๋ยวนี้นะขอบคุณทวีชัยทางท่านผู้ชมเนี่ยได้ยินไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ได้ถึงปี2030 ไม่รู้ใครโม้มาก็ไม่รู้นะ เขาบอกว่าวิวัฒนาการของทางด้าน AI แล้วการแพทย์เนี่ย จะทำให้เราเนี่ยนะยืดออกไปอย่างน้อยที่สุดก็ 20-30%
2: ว้าว
3: นะอาจจะถึง 4-50% ก็ได้
2: ว้าว
3: ด้วยเทคโนโลยีของการยืดอายุ
2: โอ้แล้วก็แบบไหนอ่ะใช่แบบมีการฉีดอะไรพิเศษเข้าไปในร่างกายเราหรือใช้วิธีการเอาเลือดถ่ายเลือดออกมาผมได้ยินว่าเคยมีคนเอาเลือดออกแล้วก็เอาเลือดมาล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปล่ะคุณมีได้ยินไหม
3: เขาเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยก็เป็นระบบของทางด้าน AI นะที่เขาจะคิดมาให้ตอนนี้เขาคิดอะไรไม่ออกเขาก็บอก AI ละ
2: AI รู้ได้ไงว่าเราจะใช้ให้เราอยู่ยั่งยืนยังไง
3: เอาเขาก็ถามก็ไปใส่เข้าไปในข้อมูลไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆไอ้ AI มันก็ทำเรื่องกงๆละ AI ก็ต้องมาทำงานให้ฉะนั้นทรัมป์เนี่ยถ้าเกิดเขาคุณวิชัยก็ว่าอยู่ถึงปี30ไหมล่ะทรัมป
2: ์ปีนี้ปี2
3: 6 4ปี
2: เด้อหมายความว่าอยู่มีชีวิตอยู่หรือว่ามี
3: มีชีวิตอยู่เนี่ย
2: ก็ไม่แน่นะแต่ว่าสุขภาพแกก็ดูไม่มีปัญหาอะไรนะ
3: เอานี่แกก็ไปตั้งองค์กรมาเพื่อรองรับแล้ว
2: ใช่
3: ไหมแล้วก็อีกไม่กี่ปีใช่ไห
2: ม
3: แกก็หลุดจากประธานาธิบดีแกก็ไปนั่งองค์กรนั้นสิ
2: องค์กรนั้นอยู่ใต้ทำเนียบขาวนะครับถ้าไม่อยู่ในทำเนียบขาวไม่ได้นะครับ
3: เอาเขาก็บอกว่าเนี่ยตั้งทรัมป์มาเป็นเรียกว่าเป็นประธานชั่วชีวิตนะ
2: โอ้
3: จะอยู่ภายใต้อะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดองค์กรอันนี้เขาก็สแตมป์ไปเรียบร้อยแล้วนี่ถูกต้องไหม
2: ใช่ใช่ใช
3: ่แล้วแต่ละประเทศก็มาออกทุนกันคนละพันล้านเหรียญน่ะใช่ไหมฉะนั้นวันนี้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นประธานนะไอ้องค์กรนะเรียกว่าสันติภาพใช่ไหมเนี่ยตลอดชีพ
2: โอ้โหน่ากลัวมากเลยครับ
3: เอ้า แล้วเฮียทําจะตั้งได้ยังไงและองค์กรนี้ก็ตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะโลโก้โลโก้อะไรก็เรียบร้อยแล้วใช่หรือเปล่า
2: ใช่
3: เอ้าก็วันนี้ถ้าทรัมป์เขาเหลือเวลาอีก2ปีครึ่งมั้งใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้ก็2ปีแล้วเขาต่ออีก2ปีใช่ไหมแล้วก็ไปนั่งเป็นประธาน
2: ใช่
3: ต่ออ๋ออันนี้ถึงปี30ไหมถ้าปี 30เสร็จปั๊บเขาก็ไปต่ออายุด้วยพันธุกรรม
2: เทินหมายความว่าออกจากตำแหน่งแล้วแกก็ไปต่ออายุแต่ว่าออกจากตำแหน่งแล้วใครจะไปฟังแกก็จะไปนั่งอยู่ใน
3: ห้องแกก็ไป
2: เอาลูกเอาหลานลูกเขยมั้ง
3: แต่เอานี่ถ้ามาดูนะเฮียหยุ่นเราวันนี้สมมติ2คนเนี่ยเป็นทรัมป์นะวันนี้รู้แล้วไปเห็นแล้วว่าทรัมป์เขาต้องการเป็นอะไรเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไม่ใช่แค่อเมริกาเขาต้องการที่จะกดปุ่
2: ม
3: ทุกอย่างในโลกนี้ด้วยเขาถูกต้องไห
2: ม
3: ก็ไปตั้งเห็นยูเอ็นมาเอ้ยที่จริงยูเอ็นนี่ใครเป็นคนตั้งล่ะ
2: อังกฤษแล้วครั้งโลกครั้งที่สองจบปี1945ยูเอ็นตั้ง1949อเมริกาเป็นหัวหลัก
3: คราวนี้ตอนที่เขาตั้งตอนนั้นน่ะเขามองว่าอเมริกันต้องแบกภาระนะไอ้องค์กรที่เขาจะตั้งขึ้นมาใหม่นี่เขาก็บอกว่าเอ้ยหรือต้องมาจ่ายกันคนละพันเหรียญอ้าว
2: เห็นไหมพันล้านพันเหรียญ
3: พันล้านเหรียญพันล้านเหรียญทุก
2: มันเดี๋ยวไม่ง่ายมันเดี๋ยวไม่ง่าย
3: นี่ขนาดเขมรเขายังไปเลยนะ
2: อ๋อแน่นอน
3: เป็นสมาชิกเลย
2: ก็ไม่ต้องไปเพราะก็เห็นจะได้เอาใจทรัมป์ไงเพราะเขารู้ว่าเรื่องไทยกัมพูชานี่ถ้าเข้าข้างอเมริกานี่อเมริกาจะช่วยเขามากกว่า
3: ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยดูที่ว่าเป็นตอนเลยไม่ใช่บอกว่าอีก2ปีครึ่ง
2: อ
3: ีก2ปีครึ่งเขาก็มีองค์กรใหม่มารองรับใช่ไหมแล้วก็องค์กรใหม่เนี่ยพอรองรับเข้าไปเสร็จอีก4ปีเขาก็กลับมาเลือกตั้งใหม
2: ่
3: คุณทิชัยคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่ทรัมป์เขาไปใส่ไอ้อะไรต่ออะไรเข้าไปแล้วยกเครื่องยกอะไรทั้งหมดแล้วก็กลับมาทำไมเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่มหาเดเนี่ย
2: มันก็ว่าไงเขาจะไปอยู่เทอมสามรัฐธรรมนูญอเมริกาทำไม่ได้นะ
3: ไม่เขาไม่ต่อเนื่องเลย
2: อ๋อหมายความว่าหายความว่าหายไปสี่ปีหายไปสี่ปีก่อนแล้วก็กลับมาเป็นรองประธานในที่ไปดี
3: เอาแบบเฮียปูอ่ะเฮียปูทำยังไงอ
2: ่ะเฮียปูก็เป็นนายกให้มือขวาก็ขึ้นมาเป็นผู้สมัครรัชนะและเขาก็เป็นนายกเวดเฟก็เป็นประธานที่ไปดีแล้วเขาก็สั่งการจากข้างหลังโอเคทรัมป์ก็จะมาเป็นรองประธานาธิบดีของ JD Vance
3: คงไม่หรอกคงอาจจะแบบแม่งันเสียฟอร์ม
2: แล้วทำไงอยู่เฉย
3: ๆก็นี่แหละที่เขาไปสร้างไอ้ตำแหน่งใหม่ไว้แล้วเนี่ยใช่ไห
2: ม
3: ก็อยู่ที่นั่น4ปี4ปีไง
2: ตำแหน่งใหม่นั้นเนี่ยตำแหน่งใหม่นั้นตัวเองต้องเป็นประธานาธิบดี
3: มีเครื่องไหนด้วยเหร
2: อ
3: มีเหรอไม่น่าจะมีนะ
2: มีตั้งบอร์ดออฟฟิศในฐานะทำ President of the United States เป็นคนตั้ง
3: อย่างนั้นผม
2: แต่ว่าไปตั้งแบบไม่เป็นทางการก็ได้โอเคเรียกมันว่าทรัมป์บอร์ดออฟฟิศแต่ปัญหาคือเราจะไปนั่งอ่ะ
3: เขาถ้าเกิดว่าไปมี AI นะอีก4ปีนี่อีก4ปีนะเฮียหยุ่นแล้วเสร็จแล้วอีก็ยืดไปอีก20ปีใช่ไหมเป็นร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ย
2: ไป
3: AI ให้ AI จัดการ
2: หน้าตายังอยู่แต่ตัวทรัมป์จริงๆตายไปแล้วหรือยังไง
3: ยังอยู่คือตอนนี้หมายความว่าต่อไอ้เรื่องอวัยวะให้มันทำไมไปเพราะว่าเขากันว่าปี30เนี่ยนะปี30เนี่ยจะต้องมีวิทยาการที่ต่ออายุผ ผมยังพยายามอยากจะลองดูเลยนะว่าผมจะถึงปี30ไหมถ้าถึงปี30เนี่ยผมก็ยังมีโอกาส
2: ก็อยู่สิก็อีกแค่สี่ปีเองคุณวิกรมก็อยู่สิคุณวิกรมก็อยู
3: ่
2: สี่ปี30ยังอยู่แล้ว30นี่อยู่ไปอีก100 ปีเลยไง
3: นั่นเนี่ยก็คาดหวังว่าอย่างนั้นน่ะ
2: ยังอยู่อย่างนั้นเลยกูอยากจะไปอยู่ไปหนึ่ง200 ปี200 ปีทำไมไม่มีเพื่อนเหลือแล้วนะตอนนั้นจะคุยกับใครผมไม่อยู่
3: น
2: ี่นะผมไม่คุยเลยนะ
3: ทำมาหากินมาจนกระทั่งถึงวันนี้มีอันจะกินแล้วจะรีบจากไปทำอะไร
2: โอ้โหนี่มันก็มีคนเหมือนคิดเหมือนกับคุณวิกรมมาตายไปอย่าไม่ต้องเผานะแล้วก็รักษาร่างกายเอาไว้ให้คนมาเคารพนะให้คนมาไหว้กราบอะไรงั้นเลยเหรอไม่น่าอย่าแล้วอย่า
3: เอาไปแช่ไว้ในไฮโดรเจนเหลวเพื่อจะได้รับอุณหภูมิที่ต่ำสุดนะแล้วเขาบอกว่าฟีสไว
2: ้ฟีสเอาไว
3: ้แล้วก็เอา DNA มาโคลนนิ่งใหม่แต่อันนั้นมันล้าสมัยละไอ้นั้นมันล้าสมัย
2: อันนั้นแบบเหมาเจ๋อตุงใช่ไหมที่รักษาร่างกายทำให้มันร่างกายดูยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อย่างโฮจิมินห์พวกนี้ใช่ไหม
3: ใช่อย่างนั้นนั่นล้าสมัยละวันนี้เอาตัวเป็นๆนี่ต่อไปเลยเอ้าถ้าสมมุตินะอันนี้เรามาพูดกันถึงทรัมป์นี่เปลี่ยนทุกอย่างนะของโลกเลยแม้กระทั่งตัวเองคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดว่าปี30เนี่ยสามารถต่ออายุมนุษย์ได้เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าจะเสียเงินสัก1,000 ล้านเหรียญเนี่ยทรัมป์เอาไหม
2: เอาอยู่แล้วทรัมป์เอาอยู่แล้วทรัมป์ไม่ต้องการตายทรัมป์ต้องการอยู่ไปตลอดกาลแต่ผมลูกทั้งใบก็ตายไปก่อนที่แพรจะอยู่เพราะว่ามันไม่ไหวรับไม่ไหวรับไม่ไหวว
3: ันนี้นะทรัมป์อีกเปลี่ยนโลกทุกอย่างไหม
2: เปลี่ยนยังไง
3: ดูสิเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนหลักการนะเปลี่ยนทุกอย่างที่เคยมี UN นี่เป็นผู้ที่ทำไมกำหนดแล้วก็เป็นคนที่ร่างกฎเกณฑ์อะไรใหม่ๆมาตอนนี้แกทำตามหรือเปล่า
2: แกไม่สนไม่สน
3: ก็นั่นไงแล้วอันที่สองนี่ในอเมริกาเนี่ยที่เขามีกฎเกณฑ์สำหรับประธานาธิบดีเรื่องกฎหมายการค้ากฎหมายอะไรทุกอย่างเนี่ยแกทำตามหรือเปล่า
2: สงครามนี่แกก็ไม่ทำตามนะ60 วันก็ไม่ทำตามนะ
3: แล้วแกเนี่ยมีแคร์ใครแกมีอะไรที่แกเขาเรียกว่าอับอายนะรู้สึกว่าแม้ไม่มีจริยธรรมนะอะไรยังไงแกคิดถึงไห
2: ม
3: ก็มีไหมไม่มีเลย
2: ไม่สน
3: วันก่อนนี่ผมเห็นนะควีนอังกฤษนะกำลังเดินเดินอยู่กำลังจะจับมือกับทางด้านนะแขกเรือแกเข้าไปแซงเฉยๆเลย
2: ก็ไม่สนใจแกไม่มีก็มารยาทไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของแก
3: แกหมายความว่าแกไม่มีขีดจำกัดนะคุณสุทธิชัยไม่มีขีดจำกัดในฐานะที่เป็นทรัมป
2: ์
3: แล้วแกเป็นประธานาธิบดีแกก็ทำแบบไม่มีขีดจำกัด
2: ใช
3: ่แล้วผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันนะว่าทางรัฐสภาและทางสังคมเขาปล่อยให้ทรัมป์ทำปุยี่ปุยยำนะเอาเรื่องตระภาษีดีกว่าทำไปทำมาเสร็จแล้วนี่ต้องมาคืนภาษีให้เขาใช่ไหม
2: ใช่แล้วก
3: ็อันนี
2: ้ดูสิมานะต้องไม่มีตังค์คืนนะต้องไปกู้มานะกู้มาคืนนะ
3: แล้วถามผู้รู้ชัยว่าวันนี้จริงๆเนี่ยนะไอ้สิ่งที่ทรัมป์บอกว่าจะทำให้อเมริกันยิ่งใหญ
2: ่
3: คำว่าอเมริกันยิ่งใหญ่ต้องมีความหมายว่าประชาชนนี่อยู่ดีกินดีไหม
2: แน่นอนแน่นอน
3: วันนี้ดูสิโดนภาษีเข้าไปนั่นน่ะแล้วอันแรกเลยใครโดนประชาชนสินค้าก็เพิ่มราคาขึ้นแล้วตอนนี้ไม่พอต้องเอาเงินจากคงคลังไปจ่ายคืนเขาอีกโอ้โหนี่สองเด้งเลยนะ
2: ใช่เงินมหาศาลด้วยนะไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะแต่ก็ไม่มีตังค์ในคงคลังหรอกก็ไปกู้มาไปออกพันธบัตรยืมประชาชนก่อนขายเมืองจีนจีนซื้อนี่นะพันธบัตร
3: ไม่เอาละเมื่อก่อนนี่จีนเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มมาจากแฮลลารี่คลินตันก่อน
2: เฮ
3: ลลารี่เนี่ยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เห็นแล้วว่าไอ้จีนทำเซ็งลี่ทีไรกับจีนนี่

0: าดดุลทุกทีไม่เคยทำแซงลี่กับจีนแล้วไม่ขาดทุนแล้วยิ่งอบังนะอบังเนี่ยเขาก็ไม่เอาเลยนะเพราะว่าอบังเกี่ยวจีนนี่จริงๆเราก็มองว่าโอ้อบังเนี่ยเหนียวนะเหนียวมากแต่อบังนี่ทำการค้ากับจีนปุ๊บอย่างกับปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ130,000 ล้านเหรียญนะปรากฏว่าขาดดุลกับจีนไปประมาณเกือบ100,000 ล้านเหรียญนะ
1: อบัง
0: นี
1: ่
0: ล็อกจักเลยอบังเลยบอกเฮ้ยไอ้ที่มีอะไรที่เป็น FTA อะไรต่ออะไรแล้วมีจีนอยู่ด้วยนี่อบังเห็นนี่ดูสิแล้ววันนี้ไปดูสิอเมริกาเป็นไง
1: แขกนี่เขาบอกก็ค้าขายเก่งนะแขกสู้อยู่จีนไม่ได้ไอ้เรื่องเอาแล้วเชื่อว่าแขกนี่ไปเก็บดอกเบี้ยให้กู้ใช่ไหมยอมที่จะปั่นจักรยานทุกวันไปเก็บดอกเบี้ยวันละนิดไปหน่อยก็ยังดีจะไม่จีนก็ค้าขายแต่ว่าอบังก็ไม่ได้น้อยหน้านะ
0: ไอ้คุณสุริชัยเห็นอบังเนี่ยเล่นจับนกได้ไหม
1: จับนก
0: ไ
1: ม่แต่เป่าปีไม่แต่เป่าปีงู
0: นั่นงูเอ้านี่คนจีนเขาเรียกจับนกอะเล่น
1: อ๋อเล่นไอ้นี่เล่นไอ้ไพ่นกกระจอก
0: ไพ่นกกระจอกคุณลิชัยรู้ไหมคนที่เล่นไพ่นกกระจอกส่วนใหญ่จะไม่เป็นอัลไซเมอร
1: ์ใช่ๆเพราะว่าต้องคิดต้องวางแผนต้องเดินก็เหมือนเล่นไพ่โป๊กเกอร์พวกนี้แหละ
0: หรือว่าเดินนั้นเยอะลึกว่าซึ่ง
1: ลึกซึ้งกว่าอีกลึกซึ้งกว่าเดินหมากไอ้เชสเนี่ยนะ
0: ผมก็ไม่เคยเล่นหรอกแต่ดูคนที่เขาเล่นเนี่ยพวกนี้นี่รู้สึกว่าจะทำไมอ่ะไม่ยอมแก
1: ่
0: เพราะอีเล่นแล้วอีมันไงอีเล่นแล้วอีมัน
1: อ
0: ีก็จะเล่นของอีไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้ประเทืองสมองนะ
1: ใช่
0: คุณวิชัยลองสังเกตดูนะคนเล่นไพ่นกกระจอกเนี่ยนะจับนกกระจอกนี่พวกนี้หัวจะไปได้เรื่อยๆ
1: ใช่ไหม
0: เรียกว่าช้ากับคนปกติฉะนั้นวันนี้ถ้าอบังเนี่ยไปเล่นไพ่นกกระจอกเนี่ยนะเซ็งวันนี้พอไปเจอคนเล่นไพ่นกกระจอกเก่งเนี่ย
2: ชนะหรือว่าจะได้เปรียบจีนครับแต่ว่าการที่ท่านทรัมป์มาเมืองจีนครั้งนี้แล้วก็ขนระดับ CEO มามากมายจะสามารถที่จะเจรจาต่อรองอะไรกันได้บ้างมั้ยได้บ้างนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับมาฟังคุณวิกรมและคุณสุริชัยลองวิเคราะห์กันดูว่าทรัมป์มาครั้งนี้ได้อะไรกลับไปบ้างครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
6: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
11: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
10: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5:00-6:00ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
12: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
13: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
14: ทุกวันเสาร์3:00ครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
13: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
14: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3:00ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
15: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์อยู่ที่ชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
2: ครับก็มาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับกับการประชุมครั้งสำคัญของ2มหาอำนาจโลกนะครับก็คือทางอเมริกาและทางจีนและทีนี้ทางคุณวิกรมกรมบดินทร์นะครับคุยกับคุณสุริชัยหยุดว่าเอ๊ะแล้วทรัมป์นี่เขาเปลี่ยนทุกอย่างบนโลกใบนี้หรือไม่อย่างไรนะครับจากในช่วงแรกที่เราได้เห็นว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยจีนนี่ก็มีศักยภาพมีความสามารถมากทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของการค้าถึงแม้ว่าจะมีประเทศที่เก่งๆที่คุณวิกรมหยอกว่าเป็นอาบังเนี่ยนะครับเขาเองพอเจอกับจีนก็ไปไม่เป็นเหมือนกันทีนี้วิธีการในการที่ทำให้คนจีนเก่งขึ้นเขามีอะไรอย่างไรนอกเหนือจากภัยนกกระจอกแล้วนะครับมีอะไรบ้างที่ฝึกคนจีนให้เก่งกว่านี้เราไปติดตามกันได้เลยครับ
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งคนจีนเขาเล่นหมากล้อมด้วยนะ
1: หมากล้อมนี่ยิ่งยากใช่ไหมยิง
0: โกโกไอเรื่องคนไทยเรียกโกเรื่องอะไรดำดำขาวๆอ่ะเม็ดกลมๆอ่ะ
1: โกโก
0: เออ
1: คุณวิกรมเล่นไหมโก
0: ตอนอยู่มหาวิทยาลัยผมเล่นอยู่เรื่อย
1: ถ้ามันมันประเทืองสมองไหมมันบังคับอะไรต้องคิดวางยุทธศาสตร์วางแผนไหม
0: ใช่ก็ต้องกะล้อมไงแล้วกะยังไงว่าจะต้องไปล้อมไอ้คู่ต่อสู้เราให้ได
1: ้
0: คราวนี้การที่จะกะว่าจะไปล้อมเนี่ยมันก็ต้องคิดว่าเอ๊ะว่าจะเดินท่าไหนว่าจะหลบท่าไหนว่าจะลุกท่าไหนเอาอบังเป็นไหมสองหมากเนี่ย
1: อบังไม่เป็นแต่อบังก็เก็บดอกเบี้ยไง
0: อบังเก็บดอกเบี้ยแต่คนจีนนี่อีเก็บทั้งกำไรอีทั้ง
1: ปล่อยกู้ด้วยนะ ปล่อยกู้นะแล้วก็ยึดเลยนะไม่เก็บดอกเบี้ยนะ
0: ก็พี่
1: คุณกินอีกอย่างนึงแชร์เปิดเล่นแชร์
0: เล่นแชร์
1: เล่นแชร์
0: เท่าอะไรก็เพ่นก็เยอะนะของคนจีนนี่แหละ
1: นั่นน่ะสิ
0: เล่นแล้วก็เพ่นกันคราวนี้กลับมาว่ายังกับเราเห็นเลยว่าในโลกเนี่ยวันนี้ทุกคนนี่กลัวจีนหมดเลยนะแล้วก็ทรัมป์ก็กลัวจีนแต่ทรัมป์ก่อนจะกลัวจีนทรัมป์ก็เปลี่ยนโลกทุกอย่างก่อนเปลี่ยนแน่เรื่องภาษีนะเปลี่ยนเรื่องของการอะไรเรื่องกลาโห
1: ม
0: เพราะเขาคิดว่าวันนี้จะเอาอะไรไปชนะจีนเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าเฮเลอรี่คลินตันเนี่ยไปบอกว่าเอ้ยหรือต้องเพิ่
1: ม
0: นะมูลค่านะของหยวนหรือเล่นปล่อยหยวนให้อ่อนๆอย่างนี้สินค้านั้นก็ส่งออกให้กับอเมริกาอเมริกาก็ซีมองเท็กเด็ด
1: เออใช่
0: ใช่ไหมคราวนี้ตอนนั้นเขาเห็นอาร์ลี่ไปเนี่ยนะเขาก็โอเคหรือกลับไปนะหรือไม่เอางี้อ้วนเนี่ยไปซื้อธนบัตรเลยหรือไม่ต้องมาอะไรนะถ้าธนบัตรหรือกลับกันหรือไม่ต้องมาทำอะไรอ้วนจะทำให้ธนบัตรหรือเนี่ยมีคุณราคาก็ให้ไปซื้อธนบัตรใบทีเดียวเลยนะ800,000,000,000อเมริกันแล้วจากตอนนั้นเนี่ยคุณวิชัยตอนนั้นนี่จีนเขาก็ซื้อธนบัตรซื้อธนบัตรจนมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญ
1: เหรียญเลยนะ
0: เหรียญตามมาคนที่2คือญี่ปุ่นแล้วตามมาคนที่3ก็คือไต้หวันเพราะ3ประเทศที่เขาขายสินค้าไปอเมริกาเยอะเขาก็เลยบอกเฮ้ยเห็นทางจีนทำอย่างนี้ปั๊บญี่ปุ่นก็ก๊อปตามก็ไปซื้อญี่ปุ่นก็เคยซื้อธนบัตรถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสัก 1.4 ล้านล้านเหรียญ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วไต้หวันก็ซื้อไปถึงตั้ง 5-6 แสนล้านเหรียญ 5-6 แสนล้านล้านเหรียญ
1: ทุกงานเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี
0: ้คือหมายความว่าเขาก็เอาใจอเมริกาว่าคุณวิชัยลองคิดดูอเมริกาเอากระดาษไปพิมพ์อยู่ที่นั่นใช่ไหมแล้วคนเอาเงินเนี่ยเอาไปให้อ่ะเอาแล้วเอากระดาษกลับมาคุณวิชัยคิดว่าฉลาดไหม
1: ฉลาดสิโอ้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วไม่ต้องมีทองแบงค์ด้วยนะพิมพ์แบงค์เพิ่มเนี่ยไม่ต้องมีทองแบงค์ประเทศอื่นต้องมีทองหนุนหลังอยู่ใช่ไหมล่ะ
0: คุณวิชัยลองคิดดูสิว่าไม่ใช่กระดาษอย่างเดียวนะที
1: ่
0: เอาไปเปลี่ยนเป็นเงินแกก็ยังไปบอกพวกอาหรับอ
1: ่
0: ะแขกอาหรับบอกว่าเฮ้ยอัวจะช่วยหรือนะป้องกันประเทศเลยหรือเห็นไหมซัดดัมเนี่ยโอ้โหเขากระเหี้ยมกระหือ นะดูว่าเขาเข้มแข็งไห
1: ม
0: หรือเนี่ยนะอัวจะเรียกว่าไปทำโดรนขึ้นโดรนขึ้นมาป้องกันพวกอาหรับแต่ลื้อนะแต่ลื้อใช้อย่างนี้ได้ไหมลื้อมานะบอกให้ลูกค้าลื้อที่จะซื้อน้ำมันลื้อนะต้องไปใช้ดอลลาร์นะ
1: ต้องซื้อดอลลาร์ซื้อขายด้วยดอลลาร
0: ์ใช้เป็นดอลลาร์เอ้านี่สองเด้งแล้วนะเมื่อกี้เด้งหนึ่งเอากระดาษเอาไปขายเป็นเงินกลับมาอันที่สองนี่ตัวเองน้ำมันนี่ชาวบ้านต้องเอาเงินที่ของเป็นอเมริกันเนี่ยไปใช้จ่ายในการซื้อขายดอลลาร์
1: เอ้
0: าแล้วอเมริกันนี่พิมพ์ตอนนี้อเมริกันนี่พิมพ์กระดาษออกมานะกระดาษออกมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขนี่มันใช่หรือไม
1: ่
0: พิมพ์ออกมาแล้วนี่ต้อง20-30ล้านล้านเหรียญเดี๋ยวท่านผู้ชมช่วยคอนเฟิร์มมาให้ทีหนึ่งฉะนั้นเอาสองตัวนี้เนี่ยโอ้โหนี่คือการที่อเมริกันเปลี่ยนแปลงระบบนะเรื่องของอะไรสัญบัตรขายกระดาษ
1: ใช่
0: แล้วก็น้ำมันฉะนั้นทรัมป์เนี่ยก็เห็นมาขึ้นมาปั๊บทรัมป์เขาจะเอาเงินไปสร้างทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของกลาโหมไงวันนี้ใครที่เรียกว่ามีเสียงกับทรัมป์กล้าไหม
1: กล้าหือไหม
0: ในโลกนี้กล้าหือไหมกล้าที่จะมาท้าตีท้าต่อยไห
1: ม
0: มีไหมมีใครไหมในโลกนี้ที่จะบอกว่าอ้วเอางี้อ้วจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไปเฉียดอยู่ที่ริมนะชายฝั่ง ใกล้อเมริกันน่ะมีม
1: ั้ยไม่มี
0: เอ้าแล้วอเมริกันนี่เอาเรือต่างๆนี่ไปประชิดชายแดนของเขาอ่ะ

0: ไม่มีไม่มี
1: อืม
0: อื
1: ใช่ไ
0: ม
1: หมเอ้าอย่างเงี้ยอย่างกับทางด้านนาโต้เนี่ย
0: อืม
1: เขาก็มาทีแรกก็ฮึ่งฮึ่งฮึ่งฮึ่งใช่ไหม
0: อืม
1: เสร็จแล้วปรากฏว่าทำไมเขาก็ออกมาบอกอีกบอกเฮ้ย
0: อื
1: น
0: ม
1: าโต้ยังต้องการอเมริกันนะ
0: อืมอ
1: ท
0: ื
1: ี่
0: ม
1: จริงเนี่ยเริ่มต้องการนายกมาร์โคของเยอรมัน
0: อืม
1: กับมาคอง
0: นอ
1: ส
0: ก
1: อ
0: ก
1: ง
0: ็
1: มาเนี่ยสองมาเนี่ยเขาคุยกันนะตั้งแต่ทรัมป์หนึ่ง
0: อื
1: เขาม บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ละ
0: อืม
1: เราจะไปอาศัยอเมริกันหายใจนี่ไม่ได้ละ
0: อืมอืม
1: เราต้องสร้างกองทัพของเราขึ้นมาละ
0: อืมอืมอืมอืม
1: เพื่อความยั่งยืนของนาโต้ใช่
0: อื
1: ป
0: ม
1: ะ
0: ใช่อืม
1: ตั้งแต่วันนั้นมาถึงตอนนี้นะ
0: อืม
1: เอ้าก็นายกเยอรมันมาตืบ
0: อืม
1: ทรัมป์เขาใช่ไหม
0: อืม
1: ทรัมป์พอนั่นปั๊บบอกชักดาบขึ้นมาเลยบอกเอ้ยอ้วเอาสัก5,000ก็แล้วกัน
0: อืม
1: ถอนออกมา
0: ถอนทหารออกมาเออ
1: เพราะเขาแค่นั้นน่ะปั๊บอ่อนเปรี้ยเพรียแรงเลย
0: อื
1: ใช่
0: ม
1: ไหม
0: อืม
1: ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าทรัมป์เนี่ยมีอิทธิพลมากเหลือเกิน
0: อืมอืม
1: คุณธนชัยดูว่าไม่มีประเทศไหนแจ๋วกว่าอเมริกาไม่มีผู้นำคนไหน
0: อ
1: น
0: ื
1: ะ
0: ม
1: จะยิ่งใหญ่กว่าทรัมป์
0: อื
1: แล
0: ม
1: ้วนิสัยทรัมป์เขาก็ชอบใช้ของนะ
0: อืม
1: เขาเรียกว่าเล่นของอ่ะ
0: เล่นของเลย
1: เออเอ้า
0: เออ
1: คุณธนชัยคิดว่าทรัมป์ทำไมไม่เล่นของเด
0: อ
1: ี๋ย
0: ื
1: ว
0: ม
1: ก็เอาฮอบินไปนะ
0: อ
1: ม
0: ื
1: าม ดูโลก
0: อื
1: ไป
0: ม
1: จับมา
0: อ
1: เอ
0: ื
1: าทั้
0: ม
1: งผัวทั้งเมียมา
0: อืม
1: ใช่
0: อื
1: ไหม
0: ม
1: ตอนนี้อยู่ในอเมริกาไปไหนมาไหนไม่ได้
0: อ
1: เ
0: ือ
1: าม แล้วก็อยู่ๆก็บอกเอ้ยแคนาดาหรือมาเป็นรัฐที่51ของอ้วดีกว่าอ้ว
0: อื
1: จะ
0: ม
1: ได้ไม่เก็บบัญชีไม่เก็บไอ้ภาษีเลย
0: อื
1: เ
0: ม
1: อ้ยกรีนแลนด์อะไรก็แล้วแต่อันนี้มันไม่ได้นะเพราะความปลอดภัยของอ้วนะ
0: ออ ื
1: ้วอยาก
0: ม
1: จะเอากรีนแลนด์อ้วอยากจะซื้อกรีนแลนด์
0: อืม
1: คือความคิดอะไรแบบนี้เพราะอะไรทําไมทรัมป์ถึงคิดอย่างนี้คุณธนชัย
0: อ๋อก็อยากได้ไงง่ายๆเลยกิเลสมนุษย์
1: เพราะว่าทรัมป์นั้นยิ่งใหญ่
0: อืม
1: ไม่มีประเทศใดกล้าหือกับอเมริกา
0: อืม
1: ไม่มีผู้นำคนไหนใหญ่เท่ากับทรัมป์
0: อืมอืมอืมอืมอืมอื
1: ใช
0: ม
1: ่ป่ะบวกกับเรื่องริ้วรอ
0: ออืม
1: ทรัมป์ตอนนี้เสียคนไปแล้วนะ
0: อ้าวเดี๋ยวเขายิ่งใหญ่ก็เสียคนได้ไงยิ่งใหญ่ต้องไม่เสียคนสิ
1: ถูกคนข้างๆปั่นไง
0: โอ้อืม
1: ปั่นจนกระทั่งทรัมป์เนี่ยมีความคิดว่าอ้ว
0: อ
1: ไ
0: ื
1: ม่
0: ม
1: ใช่มนุษย์ธรรมดาละ
0: ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา
1: ส
0: น่
1: เ
0: า
1: ต็
0: ก
1: ป
0: ลัว
1: แรกเลยเนี่ยเขา
0: น่
1: ค
0: า
1: ิด
0: ก
1: ว
0: ล
1: ่
0: ั
1: า
0: วมาก
1: เป็นคิงเป็นคิง
0: น่ากลัวมา
1: ค
0: ก
1: ุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดว่าอย่างกับคุณวิชัยเนี่ย
0: ออ
1: ย
0: ื
1: ู่
0: ม
1: กับคนข้างๆนะแล้วคุณ
0: อ
1: วิ
0: ื
1: ชัยไม่
0: ม
1: มีโอกาสจะไปแบบรอห้านะ
0: อื
1: เสด็
0: ม
1: จน่าไปเยี่ยมราชกราษฎรโดยลำพัง
0: อืม
1: โดยที่ไม่มีใครรู้ไงสมัยก่อนไม่มีรูป
0: อืม
1: ไม่มีหนังสือพิมพ์
0: อืม
1: รอห้าก็เสด็จโดยที่ไม่มีใครรู้
0: อืม
1: ใช่ไหมเพราะไปเยี่ยมประชาชน
0: อ
1: แต
0: ื
1: ่ท
0: ม
1: รัมป์นี่ไม่ค่อยเสด็จอ่ะ
0: อืม
1: อีก็นั่งของแกอยู่ในทำเนียบขาวแล้วก็มีริ้วล้อก็มาปั่น
0: อืมอืม
1: เออแกไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วคนเนี่ยนะตั้งเป็นประชาชนคนอเมริกันเนี่ยที่เขารับเขาไม่ได้นี่เป็นยังไง
0: เออเอ
1: ท
0: อ
1: รัมป์ก็อีก็นั่งถูกเป่าหูถู
0: อ
1: ก
0: ื
1: ปั่น
0: ม
1: หัว
0: อืม
1: นะ
0: อื
1: เอ้
0: ม
1: ยท่านพูดไปพูดมา
0: อืม
1: ก็จะเรียกว่าท่านคิง
0: ท่านคิง
1: สม
0: เล
1: ม
0: ย
1: ตินะสมมติว่าคุณวิชัยเนี่ยเป็นอย่างทรัมป์เนี่ย
0: อืม
1: คุณวิชัยนี่เสียคนนะ
0: เสียไหมเสียดิเสียดิ
1: เสียคนไหมเพราะว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่เรียกว่ามีอิทธิพลที่สุดแล้วมีอำนาจที่สุดโดยคุณสุทธิชัยเนี่ย
0: อื
1: แล้
0: ม
1: วคนข้างๆก็มาบอกท่านคิง
0: อืม
1: โลกนี้เป็นของท่านท่านอยากจะได้อะไรบอกมาเถิด
0: โอ้
1: กระจกวิเศษนี้จะไปจัดการให้
0: เอ
1: เห็นไห
0: อ
1: ม
0: เออ
1: ทรัมป์อยากจะได้อะไร
0: อื
1: ก็
0: ม
1: บอกเอ๊ะอ้วอยากจะได้น้ำมันไว้
0: อื
1: เว
0: ม
1: เนซุเอลานี่น้ำมันโอ้คงเรียกว่าน้ำมันสำรองเยอะมาก
0: อืมอืม
1: เอ้าอ้วก็ทำงานมาแล้วว่าไอ้เรื่องโลกร้อนนี่อ้วไม่แค
0: อ
1: ร
0: ื
1: ์
0: มอืมอืม
1: ฉะนั้นการใช้น้ำมันเนี่ยมันเต็มที่กับแก๊สหรือไอ้ออยล์เชล
0: ใช่น่าน่า
1: ใช่
0: น
1: ไหม
0: ้ำมันยินดา
1: หิน
0: น
1: น้ำมันหิน
0: น
1: น
0: ้
1: ้ำ
0: ำม
1: ม
0: ั
1: ันน
0: จ
1: เ
0: ะ
1: นี่
0: ย
1: ย
0: ินอืม
1: คราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยทรัมป์เขาก็ไปลงทุนไง
0: อืม
1: ไปยกเลิกไงใช่ไหม

0: อะไรต่ออะไรสนธิสัญญาของปารีสไปเรื่องอะไรทุกอย่างเขาก็ไม่เอาเข้าไปถอนอยู่ในเรื่องของยูเอ็นหมดเลยใช่ไหมคราวนี้เท่ากับว่าเขาเนี่ยมีของขายอย่างงวดเนี่ยตอนเนี้ยถามว่าอเมริกาได้ประโยชน์จากน้ํามันขึ้นน่ะราคาเท่าไหร่คุณวิชัยคิดว่าเนี่ยอเมริกาขายเนี่ยส่วนต่างเนี่ยในช่วงที่ปกติกับช่วงที่มีนะปัญหาเรื่องของอิหร่านแล้วเนี่ย
1: โอ้กำไรมหาศาลกำไรมหาศาลว่าทรัมป์บอกทุกคนไม่ซื้อน้ำมันผมไม่ต้องซื้อน้ำมันอิหร่านมาซื้อน้ำมันผมตอนนี้มีเรือรออยู่เต็มเลย
0: เออแล้วที่สำคัญคือวันนี้ทรัมป์มาดิบติ๊กต็อกแล้วเอ๊ะเห็นแล้วน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาคุณวิชัยถือว่าอะไรอ่ะมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทรัมป์แค่ส่งฮอไปนะไปเอาสองสามีภรรยาขึ้นมาแล้วก็เอารองประธานาธิบดีมารันธุรกิจต่อวันนี้ทรัมป์จะกดปุ่
1: ม
0: ทรัมป์จะเอาอะไรอยู่ในเวเนซุเอลาคุณนิชัยคิดว่าเป็นไงมีใครจะไปหือกับทรัมป์ไหม
1: ไม่กล้าหรอกได้หมดแล้วอยากได้น้ำมันก็ได้อยากได้ใครเป็นผู้นำก็สั่งเองได้เลยนะคนละประเทศแต่สั่งได้เลยนะ
0: วันนี้ทรัมป์บอกว่าเนี่ยนะอิหร่านเป็นอย่างนี้เพราะมีผู้นำห่วย
1: ๆ
0: อิหร่านเนี่ยเขาก็จะคิดจะทำไมมีเป็นเจ้าโลกในตะวันออกกลางด้วยการมีอาวุธนิวเคลียร์เพราะเขาคงอาจจะคุยกับนะเสี่ยคิมมานาน
1: ใช่ใช
0: ่คือเห็นเสี่ยคิมเนี่ยไม่ใครไปกล้าแย่ ไม่กล้าอะไรไปแตะเสียคิมเลยมีใครกล้าแตะเสียคิมมั้ง
1: ไม่มีไม่มีฉันมีนิวเคลียร์ฉันคือมหาอำนาจนิวเคลียร์แล้วใครจะมาห้ามฉันเมียว่านิวเคลียร์ไม่ได้แล้วเพราะฉันมีแล้ว
0: นี
1: ่ไม่เหมือนอิหร่านไม่เหมือนอิหร่านอิหร่านนี่แกยังไม่ทันทดสอบได้เลยก็โดนบีบซะแล้วมีเกาหลีเหนือไม่ยอม
0: คราวนี้อิหร่านเนี่ยด้วยความที่เมื่อตอนที่ไปกักไอ้ทูตสถานทูตก็สร้างความแค้นสะสมให้กับทางอเมริกามาถึงทุกวันนี้นะใช่ไหมแล้วอิหร่านเนี่ยเขาก็มีความเป็นตัวเองสูงแล้วเขาก็มองเสียคิมว่าโอ้ยเสียคิมนี่ไม่มีใครกล้าไปแตะเสียคิมเลย
1: ใช่อิหร่านก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างอ่ะ
0: เออก็ฉะนั้นอิหร่านก็อาจจะทำไอ้นี่และอาจจะบางครั้งอาจจะไม่มีจริงก็ได้แต่เพื่อหลอกให้พวกยูพวกอเมริกากลัวไม่กล้ายุ่งไง
1: อาจจะไม่มีบอกมีเหรอมีแต่บอกว่ามีแล้วบอกไม่มีมันไม่ใช่กลับกัน
0: คุณสุริชัยจำคำพังเพยเขียนว่าเขียนเสือให้งัวกลัวไหม
1: รู้แต่ว่าแกเนี่ยอยากมีแต่แกพัฒนาอยู่คนตะวันตกบอกห้ามมีแล้วแกก็เลยต้องทำแต่โดนจะถล่มก็ด้วยเหตุผลนี้แหละ
0: ก็นี่แหละก็เพราะอิหร่านเขาจะก๊อปเสียคิมใช่
1: ไ
0: หมก
1: ็
0: ใช่ไหมพอเห็นว่าเอ้ยเฮียคิมอีจะทำอะไรยังไงเนี่ยถามว่ามีใครกล้าคือขนาดโดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: อยากจะมาเจรจาตาเว้ยนี่นะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยถ้าเกิดเฮียทรัมป์อีก็ประกาศออกไปบอกเอ้ยคิ
1: ม
0: ยูจำไอได้ไห
1: ม
0: เราเคยนัดพบกันที่ริมน่าชายแดน
1: ใช
0: ่เฮ้ยวันนี้อยู่นั่งรถไฟมากิน มากินอะไรมาดิ้งวาย
1: ดิ้งวายหน่อย
0: วายแคลิฟอร์เนียกับของอ้วนได้ไหม
1: ไม่เอาเมาไทยดิมาถึงปักกิ่งจะรู้ว่าที่ไหนมาเจอที่ไหน
0: ก็แล้วแต่ละแต่วันนี้นะเฮียยุนลงไปคิดดูแค่อย่างเนี้ยถ้าเกิดทรัมป์บอกมาขนาดนั้นบอกเอ้ยคิมวัวจะมีวายดีๆนะมาเลี้ยงหรือมาเจออัวแถวสถานีรถไฟไหนได้มั้ยพอหรือไม่นั่งเครื่องบินสมมตินะสมมตินะคุณศรีชัยคิดว่าคิมมามั้ย
1: ไม่มาตอนนี้ยังไม่มาเพราะว่าไม่รู้จะได้อะไรมาแล้วเสีย
0: คุณศรีชัยคิดว่าถ้าทรัมป์เนี่ยได้เจอคิมจับมือกันแล้วกอดคิมนะแบบไอ้คิมกอดกันนี่หมีสองตัวเนี่ยมาแบฮักกันนะ
1: ตัวใหญ่ๆอ้วนๆพอๆกันนะ
0: คราวนี้ถ้าอย่างนั้นปั๊บแล้วทรัมป์บอกเฮ้ยคิม หรือเอาใหม่ได้ไหม
2: เอาใหม่ยัง
0: หรือไปจัดการเลยนะหรือบอกเลยว่าอ้วเนี่ยยินดีจะเอาหัวลบนิวเคลียร์นะที่อ้วมีเท่านี้หัวนะยกให้อเมริกันเอ้าสมมติเรามาคิดกันว่าวันนี้นะการที่ทรัมป์เนี่ยจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาจากหลังจากที่คะแนนมันตกต่ำจากสงครามอิหร่านเนี่ยสมมติทรัมป์ไปกระซิบคุยกับคิมบอกให้คิมลือเนี่ยเอางี้ได้ไหมวะลือมากับอ้วนนะลือตอนนี้ถามจริงๆได้ไห
2: ม
0: ว่าลือเนี่ยจะเอาหัวลบนิวเคลียร์เนี่ยเอามาให้อ้วนเอามาให้อ้วนได้เนี่ยสักกี่หัว
2: เ
0: พื่อที่จะเป็นการลดจำนวนหัวลบนิวเคลียร์โอ้โหเจสันเอะแกจะดีใจไหม
2: ดีใจมาก
0: กระโดดรถเต้นแกก็จะเป็นตีกองให้ทรัมป์ฟังเลยใช่ไหมว่าโอ้นี่เฮียทรัมป์ท่านทำไมสามารถกล่อมให้เฮียคิมนี
2: ่
0: เอานิวเคลียร์ที่มีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเอามาให้กับอเมริกาถ้าสมมติทรัมป์เนี่ยไปคุยกับคิมแล้วบอกกับคิมบอกให้คิมเอางี้ดีกว่าอัวจะให้1 2 3 4 5กับลือทำให้คิมเนี่ยเขาโอ้โหดีใจมากสิ่งนึงที่วันนี้คิมอยากจะได้คืออะไรมาคุณวิชัย
2: คือ
0: สุขภาพเว้ย
2: คิมบอกคิมอายุแค่นี้เอง
0: ก็อีก็เป็นหมีไปตั้งแต่เด็กๆมาแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
0: มาหัวใจเอ่ยความดันเอ่ยน้ำตาลเอ่ยถ้าทรัมป์บอกว่าอันแรกเลยว่าจะขอให้ลือมารักษาตัวที่อเมริกาและอเมริกันเนี่ยอ้วจะยกเลิกนะอ้วจะยกเลิกไอ้ที่ว่าคว่ำบาตรคว่ำอะไรก็แล้วแต่นะอ้วจะแบฮักกันหรือถ้าสมมติพูดอย่างเนี้ยคุณที่ชัยคิดว่าคิมเขายินดีแบฮักไหม
2: ยินดีเพราะว่าคุณต้องไม่คว่ำบาตรผลไม่เน่นะ
0: คุณที่ชัยอย่าลืมนะคิมเนี่ยเขาโตอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหม
2: เขาไปเรียนสื่อบ้างใช่ไหม
0: ใช่ใช่ฉะนั้นไอ้เรื่องแบ่เฮิงแบ่ฮักเนี่ยสำหรับคิมนี่เขามัน nothing แต่สีนี่เขาโตอยู่เมืองจีนเขาได้รับวัฒนธรรมจีนเขาไม่ฮักด้วยหรอก
2: ไม่ได้
0: ผมคิดว่าอย่างนั้นผมว่าวันนี้นะทรัมป์เขาจะไปอีอ๋อไปโอบไหลโอบเลยนะแต่สีเนี่ยเขาก็ผมเชื่อว่าสีเนี่ยเขาก็จะต้องทำท่าทำทางหรือมีการคุยกันก่อนบอกเฮ
2: ้
0: คนที่เขาเตรียมงาน
2: อ
0: ่ะเฮ้ยจะไม่มีนะนอกจากจับมือแล้วเนี่ยใช่ป่ะก็ทำได้แค่นั้นแต่ถ้าวันนี้จะได้ใจแฟนคลับของทรัมป์ก็ไปกอดไปแบฮักกับคิมอันนี้เนี่ยภายใน 3-4 เดือนนี
2: ่
0: ทรัมป์ต้องไปทำเพื่อจะทำให้ไอ้คะแนนที่มันตกอ่ะตอนนี้มีคนประท้วงอยู่ในอเมริกาเนี่ยรอบที่แล้วที่ต้องเกือบ10ล้านคนนะ
2: ใช่
0: แล้วมันก็กระจายไปสู่ที่ทำไมอ่ะยุโรปเนี่ยเราก็ดูแล้วเรตติ้งทรัมป์นี่ตอนนี้ตกนะแล้วถ้าเกิดว่าไปอิหร่านยื้อไปเรื่อยๆยื้อไปเรื่อยๆเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าอเมริกาจะหมดงบประมาณเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอิหร่านนี่คิดตัง
2: โอ้นี่ตัวเลขที่ CNN ไปสืบหามาก็50,000ถึงวันนี้นะสงคราม2เดือนนิดหน่อย50,000กว่าล้านเหรียญก็เงินไทยก็ 1.6 ล้านล้านบาทแล้วล่ะ2เดือนกว่านี้นะใช้เงินไปแล้วนะ
0: แต่ไอ้นั่นมันค่าอาวุธนะ
2: ค่าอาวุธแล้วค่าอะไร
0: แต่เอาค่าถูกถล่มธรรมฐานทัพที่ถูกถล่มไปนั่น
2: นะเสียหายเยอะเสียหายเยอะ
0: ใช่ไหมวันนี้บวกกับทางด้านพวกอาหรับอ่ะแขกอาหรับก็โดนแขกอิหร่านถล่มไปอีกในฐานะที่ให้นะที่พักพิงแล้วก็เป็นฐานทัพให้กับอเมริกา
3: สำคัญของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่แบกอยู่ณตอนนี้หลากหลายมากเลยทีเดียวครับแล้วก็จะมีทั้งการเมืองภายในประเทศเองนะครับเรื่องของความขัดแย้งกับประเทศอื่นๆรวมแม้กระทั่งประเทศที่เคยเป็นอดีตพันธมิตรนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจต่างๆมากมายดังนั้นการพบเจอกันของสองผู้นำระดับโลกในครั้งนี้ย่อมมีนัยยะสำคัญครับแล้วความบนความคาดหวังของทุกคนทุกฝ่าย เพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจโลกไม่ดีก็ต้องมาตั้งต้นกันว่าแล้วจะช่วยกันแก้ไขอย่างไรการที่มีปัญหาความขัดแย้งอย่างท่านศรีท่านบอกมันไม่ใช่วิธีการที่ดีเลยไม่จำเป็นต้องแข่งกันทุกเรื่องแต่ว่ามาร่วมมือกันดีกว่าแล้วก็จะทำให้สถานการณ์ต่างๆนั้นน่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีครับจับตามองผลของการประชุมของสองมหาอำนาจยักษ์ใหญ่กันต่อไปนะครับเข้าใจว่าน่าจะวันนี้คงจะมีข่าวดีๆหรือว่ามีเรื่องสำคัญที่คนทั้งโลกต้องจับตามองกันต่อไปครับฟังคุณวิกรมและคุณสุริชัยวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆในประเด็นที่น่าที่จะได้พูดเรานะจะได้หยิบยกเอาไปใช้นะครับจากทั้งสองท่านในทุกๆวันศุกร์ในซีลวิชั่นพลัสนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
4: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรม กรมดิษฐ์ สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
5: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
7: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
12: ต้องเลิกไปเลยครับ
13: เฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชและผมมนตรีจอมพันธ์อยู่กับท่านผู้ฟังนะก็ถือว่าเป็นอีกสุขหนึ่งนะที่มีข่าวสารเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะที่ทำเนียบรัฐบาลนาทีนี้นะครับก็คงจะเริ่มมีความคึกคักอย่างมากนะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนัดหมายพบปะกับภาคเอกชนซึ่งเป็นระดับเจ้าสัวระดับเบอร์ใหญ่ๆของแต่ละค่ายนะแต่ละภาคธุรกิจนะประมาณสัก 34-35 เพราะฉะนั้น 17:00 นนะครับถ้าเป็นคอนเสิร์ตก็บอกว่าก็จะเปิดไม่รู้ว่าในส่วนของภาคเอกชนที่มานั้นจะเริ่มเข้าไปในสถานที่ที่จัดเอาไว้นะครับสำหรับการพบปะในวันนี้นั่นก็คือที่ตึกพักดีบดินทร์นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกในช่วง 19:00 นแต่งานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ 17:00 นเป็นต้นไปเข้าใจว่าใครไปถึงก่อนก็คงจะนะเข้าไปก่อนนะเพราะคงจะจัดที่จัดทางเสร็จสับแล้วว่าใครจะอยู่ตรงไหนอย่างไรเพราะเห็นทางทำเนียบรัฐบาลนะครับมีคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานของสื่อมวลชนนั่นก็คือทางสำนักโฆษกนะครับจะอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพนะครับเข้าไปถ่ายอินเสิร์ตนะตั้งแต่เวลา16:00 น. 40 น.เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีรายละเอียดว่าจะเข้าตรงไหนพอถ่ายถึงช่วงไหนอย่างไรจากนั้นก็จะเชิญนะครับผู้สื่อข่าวแล้วก็ช่างภาพนะครับออกมารอนะฮะอยู่ด้านนอกนะซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ผู้สื่อข่าวเองก็คุ้นชินกันนะครับนั่นก็คือห้องทำงานของสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยหารือนะและก็มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันจนกระทั่งถึงงานเลี้ยงนะครับที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกดังที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่แต่การถ่ายภาพหมู่รวมถึงงานเลี้ยงนะครับถ้าดูในรายละเอียดตรงนี้นั้นเนี่ยกำหนดให้เฉพาะนะครับช่างภาพสำนักโฆษกเท่านั้นที่จะไปเก็บภาพแล้วก็คงจะเอามากระจายให้กับสื่อต่างๆในโอกาสถัดไปนั่นก็คือความคึกคักนะของข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ทำเนียบรัฐบาลแต่จริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยไปไล่เรียงในรายละเอียดต่างๆเพราะว่านะช่างเหมาะเจาะนะครับถ้าจะให้ผมใช้ภาษาบ้านผมทุกครั้งผมก็บอกว่าแม่มันจับเบ๊ะพอดีเลยนะนั่นก็คือบังเอิญนะครับว่าการนัดหมายพบปะกับภาคเอกชนของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นะครับทางภาคเอกชนนะครับเขาก็มีการเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละนะฮะซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโอ้โหนะฮะก็ปรากฏว่ามีหน่วยงานต่างๆไม่ใช่เฉพาะ10หน่วยงานที่เราได้เห็นบนหน้าสื่อเท่านั้น10หน่วยงานที่ได้เห็นชื่อแทรกกันไปโดยเข้าที่1ก็คือกรมควบคุมมลพิษนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็น10อันดับแรกที่เรียกรับสินบนในระดับที่สูงนะจัดลำดับความหล่อนะฮะ10หน่วยงานแรกประกอบด้วยหน่วยงานไหนบ้างก็ทราบกันดีแล้วส่วนที่เข้าไปทำสำรวจนะสอบถามความคิดเห็นของภาค เอกชนนักธุรกิจด้วยกันเนี่ยปรากฏว่าในบรรดาหน่วยงานที่ทำหน้าที่นะดูแลจดทะเบียนหรือว่ารายละเอียดต่างๆกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เกี่ยวกับเรื่องของภาคการจัดทำธุรกิจเนี่ยมีมากถึง26หน่วยงานนะที่เรียกรับสินบนโอ้นะก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนัดหมายพบปะกับภาคเอกชนในวันนี้พอดีดังนั้นในช่วงสายๆวันนี้นะครับภาคเอกชนนะครับที่ว่านั้นเนี่ยก็เข้าพบท่านรองนายกรัฐมนตรีนะจริงๆเนี่ยถ้าดูจากข่าวคือจะนำข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะที่ได้ไปสำรวจนะไปเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะแต่เนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีก็คงจะมีหลายๆภารกิจนะก็มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็คือรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะพบปะพูดคุยกับทางหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะกกร.ก็พบปะกันเสร็จสับแล้วนะก็ได้นำเสนอรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะผมจั่วหัวนิดหนึ่งเห็นท่านรองนายกนะครับประกรณ์นินประพันธ์นะครับหลังจากที่ได้มีการพบปะพูดคุยกับภาคธุรกิจเสร็จสรรพนำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านั้นแล้วนะครับก็ขมวดรวมนะครับว่าต่อจากนี้ก็ฟังกันคุ้นๆนะครับท่านผู้ฟังครับก็เตรียมเสนอแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านทุจริตเป็นวาระแห่งชาติต้องวงเล็บไหมครับท่านนะอีกแล้วนะเพราะหลายๆครั้งเนี่ยพอมีปัญหาในระดับใหญ่ๆเกิดขึ้นเราก็มักจะหยิบยกนะปัญหาตรงนั้นนะขึ้นไปสู่วาระแห่งชาตินะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะบูรณาการนะจัดการปัญหาร่วมกันนะนี่คือที่ทำเนียบรัฐบาลผมแตะเอาไว้ก่อนในระหว่างที่รอคุณอภิรักษ์ทีนี้นอกเหนือจากที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วท่านผู้ฟังครับวันนี้นะความคึกคักก็ไปปรากฏอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพราะวันนี้เป็นวันนัดหมายในการประชุมร่วม2สภาหรือประชุมรัฐสภานะเป็นครั้งแรกของสภาชุดที่27การประชุมในวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะพิจารณานะครับร่างกฎหมายสำคัญนะจำนวนทั้งหมด34ฉบับนะครับตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ในมาตรา147นั่นก็คือร่างกฎหมายใดๆก็ตามที่ค้างอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภาไม่ว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภานะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จสับมีรัฐบาลชุดใหม่นะและนะครับภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่มีการเปิดประชุมรัฐสภาก็ให้รัฐบาลชุดใหม่นำร่างกฎหมายนะที่เห็นว่าควรที่จะนะผลักดันต่อในสภาชุดนี้นะขึ้นมายืนยันต่อรัฐสภาซึ่งรัฐบาลก็ไปร่อนตะแกรงเสร็จสับได้มาทั้งหมดนะครับที่เห็นว่าสมควรในการที่จะผลักดันกฎหมายเหล่านั้นต่อไปก็ได้มา34ฉบับวันนี้ก็เป็นการเปิดประชุมร่วม2สภาที่ว่าเพื่อที่จะพิจารณาและก็ลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับจะให้นำทั้ง34ร่างนั้นมายืนยันต่อไปหรือไม่เพราะฉะนั้นความคึกคักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณานะร่างกฎหมายนะก็อยู่ที่รัฐสภาในวันนี้นะเดี๋ยวจะไปดูในรายละเอียดกันอีกเหมือนกันนะครับว่ามีตรงไหนที่มีการอภิปรายพูดถึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำฉบับใหม่นะแรกๆรัฐบาลก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้ออกตัวเต็มที่นักเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับจนกระทั่ง อีกฝั่งหนึ่งเขาก็กระทุ้งซ้ายกระทุ้งขวา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีของฝ่ายค้านก็หยิบจับเอาเรื่องของผลการลงประชามตินะครับมาเป็นตัวกระทุ้งรัฐบาลว่า21ล้านเสียงของประชาชนเนี่ยนะลงมติเห็นด้วยกับการที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นแต่บังเอิญนะครับว่ารัฐบาลเองก็เห็นว่าร่างเดิมที่มีอยู่ในสภานั้นเนี่ยมันมากมันมีหลายๆประเด็นที่ยังเห็นไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นอยากระนั้นเลยนะก็เริ่มต้นนับหนึ่งทำขึ้นใหม่ดีกว่านะครับเมื่อวานในช่วงที่ผมจัดรายการกับคุณวิสุทธ์นะครับก็เห็นข่าวว่าทางรัฐบาลก็คือคุณพระดอนปริศนานันทกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาสื่อสารเสร็จสรรพแล้วว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับคือมี192เสียงยังไงนะก็มีเสียงมากพอในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่แล้วก็นะวันที่19คือวันอังคารหน้านะก็เสมือนหนึ่งว่าจะเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งนะก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลนะก็นะจะผลักดันโดยการเริ่มต้นนะไม่เริ่มต้นหนึ่งใหม่นะเพราะมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนี่ยครับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ลัดขั้นตอนจู่ๆจะมีสสรขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นเลยก็หาไม่มันก็จะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งนะครับกันที่การแก้ไขมาตรา256เหมือนกับครั้งนั้นนะที่มีการยื่นร่างแก้ไขแล้วก็เอาร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักนะพอเปิดประตูตรงนั้นเสร็จสับก็นำไปสู่รายละเอียดว่าจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรใครจะมาร่างประกอบไปด้วยสสรจะมีกรรมธิการวิสามันหรือจะมีอะไรก็จะอยู่ในรายละเอียดตรงนั้นคือจะต้องเปิดประตูตรงนั้นซะก่อนให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปว่ากันนะดูเหมือนคุณอภิรักษ์เข้ามานะครับผมไปทักทายคุณอภิรักษ์กันก่อนนะสวัสดีครับคุณอภิรักษ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณมนตรีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณมนตรีจะไปต่อเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยๆนั่งไล่ตามนะครับ
2: ก็ผมโฉบนะฮะยังไม่ได้ลงในรายละเอียดนะฮะเพราะฉะนั้นฮะเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ก่อนก็แล้วกันครับคุณอภิรักษ์ครับนั่นก็คือมันมีประเด็นนะเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตกลงมันยังไงกันแน่ตอนแรกก็11นัดเอาเมื่อคืนมาอีกไม่รู้กี่นัดนะฮะแล้วมีลูกประเภทที่คนเราเองก็คงคุ้นนะฮะ M79 อย่างเนี้ย มันก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนบ้านของเราด้านหนึ่งก็เหมือนต้องการที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะครับแต่พอมามีเหตุการณ์ตามแนวชายแดนอย่างเนี้ยนะมันก็ทำให้การที่จะมาจับเข่าคุยนะฮะมันก็คงจะยากสิถ้าเป็นแบบนี้เอาละเรื่องนั้นพักเอาไว้ทีนี้มันมีประเด็นที่น่าจะเห็นถึงสัญญาณบวกก็แล้วกันกรณีของแม็กสื่อเขาก็เรียกลุงอยู่เรื่อยเลยวันก่อนผมบอกว่าอายุ58เนี่ยก็น่าจะเป็นเอาละจะสื่อเขาบอกว่าลุงโย
3: ตรีไม่พอใจใช่ไหมล่ะมันจะเข้าตัวใช่ไหมล่ะเรื่องของเรื่อง
2: ก็ลุงก็ลุงคุณอภิรักษ์ครับ
3: ที่ไปหาของป่านะเราเรียกว่าลุงโย
2: ที่ไปหาของป่านะครับเดี๋ยวชื่อเต็มเต็มชื่ออะไรคุณอภิรักษ์ครับชาวอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับนายโยตสายน้อยหรือลุงโยตนะครับที่หายตัวไปตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนนะครับเสร็จสับแล้วก็เอากลายเป็นว่าล่วงล้ำข้ามแดนเข้าไปในพื้นที่ของฝั่งกัมพูชาถูกทหารฝั่งโน้นเข้าจับแล้วก็เอาไปควบคุมตัวไว้ที่จังหวัดอุดรมีชัยนะเราก็ได้เห็นใส่เสื้อผ้าที่สื่อเขานำมาเปิดเผยอ่ะก็กลายเป็นเอาละเขาก็ทำตามกฎหมายในฐานะที่เข้าเมืองผิดกฎหมายสุดท้ายสุดเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้มีการประสานงานกันผ่านทางช่องทาง RBC หรือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคของทั้งสองฝ่าย แล้วก็ในช่วง11โมงวันนี้นะครับก็มีการส่งมอบตัวกันที่ด่านช่องสังนำนะครับโดยทางฝั่งนู้นนะครับก็เป็นทหารที่เป็นประธานอาร์บีซีทางฝั่งของเรานะครับก็มีในส่วนของกองกำลังสุรนารีนะครับก็รับตัวมาเสร็จสรรพเรียบร้อยในข่าวเขาก็บอกว่าก็นายโยชน์ลุงโยชน์เนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงดีไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยบาดเจ็บตามร่างกายแต่อย่างใดก็ถือว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยผ่านทางช่องทาง ABC ที่ว่าแล้วก็มีการปล่อยตัวเขาบอกว่าการส่งตัวนายโยชน์กลับประเทศไทยถือเป็นสัญญาณบวกของความร่วมมือระดับ ABC ระหว่างไทยกัมพูชาและมีส่วนช่วยลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศได้ในระดับหนึ่งครับคุณอภิรักษ์ครับ
3: ครับเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นวิธีการเล่นเกมในแบบ good cop bad cop นะครับก็คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งด้วยแล้วก็การเจรจารอบหลังเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับท่าทีของการเจรจารอบหลังแม้ว่าเขาจะมีการจับไม้จับมือเราอยู่ที่ตัวฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันเนี่ยพร้อมๆกันก็คือคุณพ่อท่านประธานวุฒิเนี่ยก็มีการออกคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับบ้านเราขณะเดียวกันมีการปล่อยตัวคนที่ไปหาของป่าแต่ก็จะมีประเด็นเรื่องของการฮึ่มๆอะไรขึ้นมามองในแง่นึงเขาก็สามารถที่จะสื่อสารได้ว่าเขามีความพร้อมมีความเต็มใจมีความตั้งใจขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สะท้อนให้ได้เห็นว่าทางฝั่งเราเนี่ยก็ยังมีแผลยังมีโน่นยังมีนี่กันอยู่ทีนี้มันก็มีความยากความง่ายอยู่อันนึงที่เรานั่งคุยก่อนหน้านี้แหละที่ถามคุณมนตรีก่อนก็คือว่าเมื่อเราไปเข้าสู่ unclose ไอ้บังคับสมัครใจอะไรแบบนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเกมนี้จะออกมากันยังไงแบบไหนซึ่งแน่นอนนะครับหลังจากที่มีการพูดคุยในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจคุณมตรีเราคิดได้ไหมอ่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็เดินหน้าหลายเรื่องหลายเรื่องหลายเรื่องไปจนเรียกได้ว่าไม่ได้แตะชายแดนแต่พอถึงเวลาปุ๊บเหมือนเรตติ้งจะดูถูกตั้งคำถามด้วยกันไม่ได้บอกว่าเรตติ้งไม่ดีเนี่ยสถานการณ์ชายแดนเนี่ยกลับมาอีกครั้งก็ต้องยอมรับครับว่าไอ้ตัวผลงานชายแดนเนี่ยคือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ภูมิใจไทยเข้ามาอยู่ในกระแสขณะเดียวกันถามว่าผลงานในเชิงเศรษฐกิจผลงานในการแก้ไขปัญหาประเทศเนี่ยมาหรือยังก็ยังไม่มาแต่มันอยู่ในความคาดหวังของบรรดาทีมต้องขออนุญาตเรียกเหมือนที่เขาเรียกกันกันเลยนะสามแม่ครัวทีนี้เนี่ยทีมสามแม่ครัวเนี่ยคุณสุปจีก็เรื่องของทุเรียนก็ต้องใช้คำว่าเจ็บหนักอะในขณะที่เรื่องของรถพ่วงข้างก็ยังคงตอบคำถามในเชิงของการที่จะให้เห็นผลงานออกมายังไงแบบไหนไม่ค่อยชัดเจนเนื่องด้วยอาจจะเป็นปลายทางอาจจะเป็นปลายเหตุแล้วก็ย้อนมาถึงเรื่องของ 40,000 ล้าน 40,000 ล้านเนี่ยเมื่อวานผมคุยกับคุณวิสุทธ์เนี่ยก็คือมันเหมือนกับฝั่งนึงก็อาศัยสื่อแล้วก็พูดทุกวันทุกวันทุกวันว่ามันมีความจำเป็นสถานการณ์โลกสถานการณ์พลังงานของแพงเงินเฟ้อ 5% แต่อีกฝั่งนึงเหมือนกับก็ไม่หยุดนะครับก็กลายเป็นว่าคุณกรคุณอภิสิทธิ์หรือแม้กระทั่งเมื่อวานหมอวรงแม้กระทั่งท่านเสรีพิสุทธิ์เองในฝ่ายค้านก็ขยับกันอยู่เยอะจะมีแต่ฝ่ายคอยอย่างเดียวมั้งครับที่เมื่อวานเนี่ยไม่ค่อยได้ขยับที่เหลือก็คือขยับหมดมันก็เลยแอบคิดไปเหมือนกันไม่รู้ผมคิดในเชิงการเมืองเกินไปหรือเปล่าเรื่องชายแดนก็เลยกระเถิบเข้ามาอยู่ในความสนใจทั้งที่ดูเหมือนว่าไม่น่าที่จะมีประเด็นอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังอะไรมากมายจะเป็นเนื้ออีกทีเนี่ยก็คือว่าการที่จะไปคุยเรื่องของ MOU 44ที่จะไปแทนที่ใช้ Unclose ก็ไปแทนเนี่ยแหละว่าจะออกมากันยังไงแบบนั้นครับคุณมนตรีผมคิดเยอะไปมั้ยคุณมนตรี
2: ก็ดูเหมือนมีคนคิดเหมือนคุณอภิรักษ์อยู่ด้วยแม้กระทั่งการนัดหมายพบปะกับภาคเอกชนในวันนี
3: ้
2: นะครับก็มันก็ทำให้มีพื้นที่บนหน้าสื่อและข่าวอื่นๆนั้นแหละมันก็อาจจะนะมันเป็นธรรมชาติของข่าวอ่ะคุณพิรักครับเวลามีอะไรที่อลังการงานสร้างสักหน่อยหนึ่งมันก็จะเป็นข่าวที่ถูกนะตีอยู่บนหน้าสื่อนะข่าวอื่นก็อาจจะหลุดไปหรือว่าเป็นข่าวเล็กๆตรงนี้ทั้งเรื่องของชายแดนแล้วก็มาถึงภาคเอกชนในวันนี้แล้วก็อาจจะ ม่ได้นัดหมายกันนะตอนต้นผมนำมาเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนั่นก็คือเป็นการเปิดรายงานผลสำรวจของภาคเอกชนพอดีมันก็เลยกลายเป็นทำให้มันไปด้วยกันทั้งปัญหาที่นาทีนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็คือการจัดการกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่มีนะหน่วยงานต่างๆ20กว่าหน่วยงานเนี่ยเวลาที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ให้บริการจดทะเบียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในรูปต่างๆตามมาจนกระทั่งเป็นข่าวเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เลยถูกมองว่าในขณะที่ผ่านมาถึงวันนี้ดูเหมือนเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่บวกนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องมีเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆขึ้นมาให้อยู่บนหน้าสื่อนี่คือคนก็คิดแบบนี้ก็คงไปห้ามเขาไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นข่าวและเป็นข่าวใหญ่นะฮะก็ขยายความตามที่คุณพิรักษ์พูดถึงไปเมื่อสักครู่คุณรักผมกลับมาที่ชายแดนต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนโอ้มันคนในพื้นที่นะเขาก็เห็นสัญญาณว่าเอ๊ะมันจะเกิดอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีปฏิบัติการต่างๆเกิดขึ้นทีนี้ไปดูในมุมของประธานกรรมธิการการทหารนะคุณสมบูรณ์หนูนวลนะเป็นสวนะและเป็นประธานกรรมธิการการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐของวุฒิสภาคุณสมบูรณ์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็บอกว่าภาพรวมตอนนี้ทางกัมพูชาพยายามสร้างภาพนะฮะว่ามีเสียงดังมีการยิง

0: ในฝั่งของเขานั่นข้ามมาจากฝั่งไทยเพื่อสร้างกระแสนะให้กับตนเองนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบูรณ์มองว่ากัมพูชาเนี่ยยิงอยู่ในพื้นที่ตัวเองไม่ได้ข้ามเข้ามาในฝั่งไทยนะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลอัปเดตหรือยังนะเพราะว่าเมื่อวานเขาบอกว่าตกเข้ามาในฝั่งไทยบ้างก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ในสายตาของประธานกรรมาธิการทหารแล้วก็ได้สอบถามข้อมูลนะจากฝ่ายปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยคุณสมบูรณ์ก็เข้าใจได้ว่านะมันเป็นการนะสร้างกระแสนะจากฝั่งนู้นด้วยเหตุผลบางประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความนิยมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปก็ทีนี้ทางฝั่งเราจะทำอย่างไรคุณสมบูรณ์ก็บอกว่าต้องยอมรับว่าเราต้องอดทนให้ได้เราไปตอบโต้ไม่ได้เพราะประเด็นที่สำคัญที่สุดเขายิงในพื้นที่เขาสร้างภาพให้ประชาชนชาวกัมพูชาบ้านเราก็เรียกว่าสร้างภาพที่จริงแล้วไม่มีอะไรในฝั่งไทยนะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้นะครับตรงนี้แหละครับเกี่ยวกับรอบ3รอบอะไรมีไม่มีเนี่ยคุณสมบูรณ์บอกว่ายอมรับว่าการสร้างภาพยิงปืนแบบนี้มีส่วนเกี่ยวข้องนะมาจากการยกเลิก MOU 44ซึ่งมีส่วนเขาก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนต้องใช้หลักสากลมากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ในคณะกรรมการการทหารเรามาหารือกับทางกระทรวงกลาโหมเรื่องการดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับแล้วก็มาดูว่าจะดูแลกันอย่างไรเราเชื่อว่าการที่จะเกิดสู้รบในรอบที่3เกิดค่อนข้างยากยากมากนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็เตรียมพร้อมทุกเรื่องนะตนก็ตามเรื่องนี้อยู่ก็เป็นว่าในมุมของคนที่ก็ติดตามสถานการณ์ก็จะมีความเห็นว่าสถานการณ์มันน่าจะไม่ไปไกลถึงอย่างที่เราเองเห็นการยั่วยุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วว่าเดี๋ยวก็จะไปรอบ3จนได้แต่ในมุมของคนที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็มีข้อมูลเห็นว่าน่าจะไปไม่ถึงจุดนั้นครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับอาจจะขออนุญาตพักแล้วก็เรียกแผนหลังไมค์คุณมนตรีนิดหน่อยเมื่อสักครู่ผมอาจจะเข้ามาช้าไปนิดนึงเดี๋ยวเพื่อความคล่องตัวพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์ภวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME

0: ไซต์ 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสึกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุยกับคุณมนตรีไล่เลียงเรื่องของสภาแล้วก็ไล่เรียงวาระสำคัญผมขออนุญาตที่จะย้อนสอนตัวเองในการที่จะเราอัพในหลายประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้แน่นอนนะครับหนึ่งในเรื่องที่หลายคนติดตามก็คือเรื่องของกรณีที่ทรัมป์มาเจอกับสีจิ้นผิงมีการถอดรหัสมีการถอดความหมายทั้งเรื่องสถานที่ทั้งเรื่องเนื้อหาถ้อยคำถ้อยความส่วนวันนี้ก็ค่อยตามติดกันต่อนะครับว่าจะมีประเด็นอะไรกันยังไงแบบไหนขณะเดียวกันในซีของฝ่ายค้านรวมไปถึงรัฐบาลวันนี้ก็มีการขยับเรื่องของกรรมธิกรกรรมธิการอะไรเพิ่มเติมกันค่อนข้างเยอะสีสันอย่าเรียกว่าสีสันเลยเนื้อหาที่ฝ่ายเชียร์ที่เขาสนใจก็คงจะเป็นการทำหน้าที่ของฝั่งพรรคประชาชนรัชนกสีนอกนี่ก็ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์นะครับวันนี้ก็ได้เห็นการทำหน้าที่พูดถึงเรื่องเบี้ยเลี้ยงนะครับคุณหมอวายโยนะครับก็อีกท่านหนึ่งก็เรียกได้ว่าอยู่ในขั้นที่จะต้องมีการทำหน้าที่คุณรังสิมันโรมคุณพักคมลหนุนอนันต์คุณเวรยุทธการชูฉัตรอันนี้เป็นส่วนที่อาจจะเรียกได้ว่าจริงๆก็ดังทุกคนนั่นแหละอย่างคุณพัฒนพงศ์ลีลาพัฒน์ที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็ดูแลประธานกรรมธิการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัยอย่างเงี้ยเป็นต้นยังในส่วนของภูมิใจไทยนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยถ้าเขาเลือกได้ก็คงจะไปอยู่ในตัวรัฐมนตรีในฝั่งนี้ก็จะเห็นชื่อมีคุณจุติไกรเลิกก็แล้วกันที่เหลือก็คงเป็นการสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ส่วนที่ไม่ได้ทั้งกรรมธิการด้วยไม่ได้ทั้งตำแหน่งส.ส.ด้วยเนี่ยจังหวะนั้นก็มีออกแนวฟาดงวงฟาดงากันไปแล้วเพื่อไทยมีคุณทิติมาฉายแสงนะครับที่หลายคนสนใจคุณนพพลเหลืองทองนรานะครับอื่นๆในส่วนของพรรคกล้าทำนะครับก็อาจจะเห็นคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาคุณจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์ประชาธิปัตย์คุณสกลทีนะครับประธานกรรมธิการสาธารณสุข คุณพิทักษ์เดชเดโชประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไทยรวมพลังนะครับสสอุบลคุณจิตรวรรณหวังสุภกิจโกศลประธานกรรมธิการต่างประเทศนะครับส่วนเรื่องของนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็จริงจังหลายเรื่องนะครับผมก็นั่งดูครับคุณมนตรี
5: ครับ
4: ว
5: ัน
4: ก่อนก็เอาจริงปราบนอมินีต่างชาติวันก่อนลงไปทางใต้ก็พูดถึงไม่ใช่กลุ่มอิทธิพลหรอกกุ้ยเมื่อวานเนี่ยมีแรงงานไทย4จังหวัดที่ถูกแบนไม่ให้เข้าท่านนายกก็บอกช่วยไม่ได้นี่ทีนี้ในส่วนของหมิงเฉินครับนายกรัฐมนตรีสั่งสอบขยายผลซุกอาวุธหลังมีข่าวเชื่อมโยงนักการเมืองนายกบอกฟันไม่เลี้ยงพร้อมคุมเข้มใบอนุญาตพกปืนวันนี้คุณมนตรีมันเหมือนกับมีการก๊อปปี้สไตล์นะผมเองในฐานะที่เป็นนักเก็บเขาเรียกว่าคอนเทกต์คอนเทนต์อนาลิซิสก็คือเก็บมานั่งวิเคราะห์เนี่ยอย่างนายกบอกฟันไม่เลี้ยงวันนี้คุณสุชาติครับหลังจากที่มีโพลมีการสำรวจนักธุรกิจทั้งหลายที่เจอกับสินบาทค่าสินบนเนี่ยวันนี้คุณสุชาติสั่งด่วน3กรมหลักชี้แจงกรณีปมหน่วยงานรัฐถูกอ้างมีค่าสินบนสูงฟันเด็ดขาดหากพบการทุจริตอันนี้รีพอร์เตอร์เขาก็โพสต์นี่ก็คือฟันเด็ดขาดเมื่อกี้ฟันไม่เลี้ยงอันนี้ฟันเด็ดขาดส่วนในส่วนของท่านอธิบดีที่เจอปัญหาแบบนี้นี่บอกว่าสั่งสอบสินบนฟันไม่เลี้ยงไม่มีข้อยกเว้นเอาเป็นว่าณตอนนี้เวลานี้มีแต่เรื่องฟันไม่เลี้ยงเอาไม่หยุดกันทั้งนั้นเลยครับคุณมนตรีครับ
5: ทีนี้นะครับมาดูว่าจะฟันไม่เลี้ยงกันอย่างไรเนี่ยเอาผมย้อนกลับไปดูนะเมื่อสักครู่นะพูดถึงเรื่องของวาระแห่งชาตินะฮะแล้วก็เรื่องของปัญหาต่างๆที่จะจัดการนะฮะในเรื่องที่เป็นปัญหาไปดูจากประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะฮะคุณมานะนิมิตมงคลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมหรือคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเนี่ยก็ได้ร่วมพูดคุยกับทางรองนายกประกรณ์นินประพันธ์อยู่ด้วยหลังการพบปะกับรองนายกประกรณ์นินประพันธ์คุณมานะก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าวันนี้ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักโดยเฉพาะปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาวิกฤตที่จำเป็นต้องใส่ใจแล้วก็มาแก้ไขปัญหาร่วมกันถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ภาคเอกชนพร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยทุกข้อเสนอรองนายกประกรณ์ให้การตอบรับทั้งหมดและจะนำไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในช่วงเย็นวันนี้แต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดขอใหเป็นประเด็นที่พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนคุณมานะยังบอกว่ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คณะทำงานและเพื่อนไม่ทนเปิดเผยผลการสำรวจความเห็นของภาคประชาชนว่าหน่วยงานภาครัฐใดบ้างที่เรียกรับสินบนเป็นจำนวนมากซึ่งเปิดเผยไปแล้วตั้งแต่เปิดไปแล้วทั้งหมด26หน่วยงานและจัดอันดับให้เห็น10อันดับแรกที่เรียกรับสินบนและ10อันดับแรกที่เรียกรับจำนวนสินบนที่สูงซึ่งได้ชี้แจงให้ทราบว่าที่ผ่านมาทุกหน่วยงานของรัฐที่ภาคเอกชนและประชาชนต้องไปขอใช้บริการหรือมีอำนาจอนุญาตอนุมัติต่างๆจะเรียกรับสินบนทั้งสิ้นมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันและการสำรวจครั้งนี้ชี้เห็นว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดซึ่งสิ่งที่อยากเห็นไม่ได้หวังว่าจะเกิดการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการต่อว่าบั่นทอนหรือตำหนิหน่วยงานเหล่านั้นแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงแล้วนำไปดำเนินการแก้ไขและจากนี้ไปได้รณรงค์ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนหากเจอคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนที่ไหนขอให้ช่วยกันร้องเรียนอย่ายอมทนอยู่แบบนี้เพราะเป็นต้นทุนการทำธุรกิจนะฮะคุณมานะยังบอกว่าจากข้อมูลการสำรวจจะเห็นว่าบริษัทต่างๆต้องจ่ายสินบนซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมากประมาณร้อยละ48ของภาคเอกชน ที่ไปติดต่อหน่วยงานแล้วจะต้องจ่ายสินบน

0: แต่ในทางปฏิบัติราชการทุกระดับจำนวนมากจะทำสิ่งเหล่านี้ต่อซึ่งเราไม่อยากได้ยินใครมาอธิบายว่าเป็นปัญหาของตัวบุคคลเพราะพฤติกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆเกิดมาต่อเนื่องยาวนานเป็นปัญหาเชิงระบบเป็นปัญหาวัฒนธรรมในการทำงานของหน่วยงานในระบบราชการไม่ใช่ปัญหาตัวบุคคลขออย่าพูดแบบนั้นเพราะเป็นการตัดปัญหาออกไปแล้วจะไม่เกิดการแก้ไขได้เลยคือย้ำว่าไม่ใช่เป็นเรื่องตัวบุคคลแต่มันกลายเป็นเรื่องวัฒนธรรมขององค์กรของหน่วยงานหรือกลายเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาและก็ส่งผลต่อเนื่องมาถึงวันนี้และถ้าไปดูการให้คะแนนต่างๆคุณเวลาครับ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าในรอบ3ปีที่ผ่านมาก็3นายกนะฮะตั้งแต่นายกเศรษฐาที่ตอนนั้นเข้ามาก็จะต้องเป็นรัฐบาลดิจิตอลนะฮะคุณแพทองธารอาจจะยังไม่ทันได้ขยับแต่ก็สานต่อจากที่คุณเศรษฐาพอมาถึงคุณอนุทินก็จะต้องลดการซ้ำซ้อนจะต้องขจัดปัญหาสารพัดอย่างแต่ในด้านกลับกันเนี่ยผลสำรวจที่นักธุรกิจเขาตอบมาในส่วนที่ทางซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเข้าไปทำมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า3ปีที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้แผ่วลงเลยครับคุณพิรักษ์ครับ
1: เดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยจะเอามาอ่านไล่เรียงกันอีกทีนึงแต่ผมต้องขอยอมรับนะครับว่าชอบวิธีของสิ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่ทนเนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งที่เหมือนผีมั้งคุณมนตรีรู้ว่ามีแต่ว่าจะถามหาใบเสร็จก็คงไม่ง่ายถ้าถามว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยใครที่ไม่จ่ายเนี่ยต้นทุนในการไม่จ่ายเนี่ยอาจจะแพงกว่าต้นทุนในการจ่ายทีนี้ถ้ารวมตัวกันไม่จ่ายกันเยอะๆเนี่ยอันนี้น่าจะโอเคทีนี้ครับเขาไม่ได้พูดหรอกว่าข้อมูลชุดเนี้ยมาจากไหนกันยังไงแล้วถามหาใบเสร็จหรือเปล่าเพราะถ้าถามในแง่ของทางเอกชนน่ะก็คงไม่มีใบเสร็จเพราะว่าวิธีการนี้ที่เขาบอกก็คือเป็นผลการสำรวจว่าเขาเจออะไรกันแบบไหนมาบ้างหลักหลายร้อยชุดเลยทีเดียวแต่ทีนี้หน่วยงานรัฐเนี่ยผมว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยการที่จะไปเรียกรับเนี่ยก็คงจะต้องถ้ามีนะผมใช้คำว่าถ้ามีก็คงจะเหนียมๆกันมากขึ้นอ่ะเพราะว่าถ้ารับกันชัดๆแบบนั้นคงไม่ไหวอันนี้คือผลที่ได้โดยตรงในการที่จะเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้ทีนี้คำถามสำหรับผมที่น่าสนใจก็คือว่าบางกรมเนี่ยผมมองว่าเล่นไม่ฉลาดเอาใหม่เล่นไม่ละมุนคุณมนตรีก็ออกมาบอกว่าไม่มีขอเถียงขอโต้ขอหลักฐานด้วยอย่างวันนี้ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษคุณสุรินทร์วรกิจธำรงเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงหลังจากผลการสำรวจของคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันเนี่ยที่มีสภาหอสภาอุดแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยสมาคมธนาคารไทยเนี่ยภายใต้คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.เพื่อนไม่ทนเนี่ยคือเก็บข้อมูลสำรวจความไม่โปร่งใสเนี่ยคือสำรวจความคิดเห็นความโปร่งใสตัวอย่างจากผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจ401รายทั่วประเทศกรมควบคุมมลพิษอันดับหนึ่งเสนอต่อครั้งหลักแสนบาทท่านอธิบดีบอกว่าเรียกประชุมผู้บริหารทั่วประเทศต้องดำเนินการ2แนวทาง1ขอทำหนังสือเปิดผนึกถึงกกร.ให้ชี้แจงของที่มาของข้อมูลวิธีการตรวจสอบและส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันเพื่อขอให้หน่วยงานตรวจสอบได้ว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่เช้าวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปส่งจดหมายเปิดผนึกด้วยตัวเองตอนนี้กกร.รับจดหมายแล้วข้อที่2ก็คือต้องแถลงข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนให้เร็วที่สุดคุณสุรินทร์ท่านอธิบดีบอกว่าหากไม่มีหลักฐานรองรับการเผยแพร่ข้อมูลนี้เป็นการสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานกระทบความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่เรียกร้องให้มีการแสดงความรับผิดชอบและขอโทษต่อกรมควบคุมมลพิษอย่างเป็นทางการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีที่สั่งสมมาเป็นเวลา34ปีท่านอธิบดีบอกว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลไม่มีอำนาจอนุมัติหรือออกใบอนุญาตให้กับภาครัฐหรือเอกชนไม่มีกลไกเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภายใต้กฎหมายและระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้เริ่มตั้งแต่งดรับของขวัญงดรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

0: แล้วก็มายืนแล้วก็เอามือทำเป็นสัญลักษณ์ตัว X ครับผมเชื่อว่าองค์กรเนี่ยมันต้องมีคนดีมากกว่าไม่ดีอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วอันที่สองเนี่ยผมไม่กล้าพูดครับแต่ถามประชาชนกับถามหน่วยงานองค์กรที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยให้เขายืนยันไหมว่าที่ไหนไม่มีบ้างเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่าเราน่าจะหากันยากทีเนี้ยพอออกมาพูดแบบนี้ปุ๊บเรียนตรงๆนะข้อที่หนึ่งก็คือขอข้อมูลจากทางกกล.ใครเขาจะให้อันที่สองมันเป็นข้อมูลวิจัยในการเก็บข้อมูลอันที่สองตั้งโต๊ะชี้แจงกับสื่อมวลชนเรื่องนี้ไม่ต้องชี้แจงกับสื่อมวลชนครับถ้าจะชี้แจงอ่ะต้องชี้แจงกับประชาชนครับอันเนี้ยสำคัญมากที่สุดอันนี้อาจจะผิดจุดไปหน่อยแล้วไปดูคอมเมนต์นะคุณมนตรีทุกสื่อที่ลงคอมเมนต์ข่าวนี่เรียกได้ว่าข่าวที่จะแทนที่จะบวกอ่ะหงายหลังแทบทั้งนั้นนะคุณมนตรีผมว่าไม่คือมันต้องปฏิเสธแหละว่ามันไม่มีหรือมีอะไรเราคือบอกว่าเราจะเร่งตรวจสอบเราเข้าใจความห่วงใยเราเข้าใจความรู้สึกแต่ความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าจะถูกแก้ไขปัญหาขอหลักฐานที่ชัดเจนและส่งมาทางลับผ่านทางช่องทางที่มีรับรองว่าจะแก้ไขปัญหาอุ้ยถ้าตอบอย่างเงี้ยรับรองไม่มีกระทบแต่พอเล่นโยนกับแบบนี้ผมว่าไม่รู้ใครเทรนท่านอธิบดีมาคุณมนตรี
1: คือดูเหมือนเอาละ
0: บู๊มาก็บู๊กลับอ่ะ
1: ฟังจากที่คุณวิรักษ์บอกในตอนต้นว่าทางรัฐมนตรีว่าการสั่งการให้หน่วยงานที่อยู่ในกำกับของท่านแถลงเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับถูกดันหลังออกมาแล้วเวลาแถลงเนี่ยก็แหมคือถ้ายอมรับเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงต่อพอปฏิเสธมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่คือต้องเรียนตรงๆเนี่ยอย่างกรมตอนแรกหลายคนก็อาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะกรมควบคุมมลพิษนะครับมันน่าจะเป็นกรมอื่นหน่วยอื่นอะไรนะแต่พอมันมีภาพของมหากาพของคลองด่านบ่อบำบัดน้ำเสียนะที่มีทั้งข้าโง่มีทั้งอะไรต่อไม่อะไรเกิดขึ้นก็คือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้นะการดูแลนะของกรมเนี่ยคนเขาก็เลยก็เป็นเหตุเป็นผลอยู่กับสิ่งที่ทางกกร.เข้าไปทำมาแล้วก็จัดอันดับอย่างเนี้ยมันมีที่มาและมันมีกรรมเก่าของท่านอยู่ด้วยพอดีมันก็เลยกลายเป็นประเด็นถ้าท่านออกจะมาตอบโต้มาสวนบอกว่าเอาข้อมูลเอาหลักฐานมาเนี่ยมันก็ฟังดูแล้วก็ท่านยังมั่นอกมั่นใจอยู่ครับคุณพี่นักคุณรักเมื่อสักครู่ผมพูด
0: ดีผมดอกจันเพิ่มเติมนิดนึง อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคนที่คอมเมนต์หรือสิ่งที่ผมคอมเมนต์ก็ได้ครับแต่ณวันนี้ถ้ามี PR อยู่ใกล้ๆหรือหน่วยงานสื่อสารองค์กรเนี่ยให้เขาไปหาเครื่องมือที่เป็นการวัดเช่น social sentiment หน่อยดูหน่อยสิว่าเขาพูดถึงองค์กรของเราอย่างไรอันนี้จะตอบได้โดยที่ไม่ต้องฟังคอมเมนต์จากสื่อมวลชนหรือว่านักวิชาการก็ได้ดู social sentiment เนี่ยอันนี้จะรู้เลยว่าสังคมก็มองตัวเรายังไงครับ
1: ก็จะได้เห็นเป็นกระจกอีกด้านหนึ่งไงคุณในเวลาครับเพราะว่าเราการันตีตัวเองแต่เสร็จแล้วเนี่ยเอาละด้านหนึ่งเนี่ยก็คงจะต้องซักไซส์ไล่เลียงดูความเป็นไปภายในองค์กรของตัวเราเองด้วยแต่เมื่อกลางวันผมพูดไปอยู่คำหนึ่งจำได้ไหมครับคุณเอกลักษณ์ตอนนั้นเนี่ยหนึ่งในหน่วยงานที่เป็นหนึ่งในสิบที่เขาจัดอันดับมาในครั้งเนี้ยผลก่อนนู้นได้รับรางวัลอะไรจากปปช. คุณธรรมดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ปรากฏว่าในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานบุคคลภายในมีทั้งหัวคิวมีทั้งเรียกรับมีทั้งอะไรจากลูกน้องอันนั้นก็คือกรมนั้นจงกระทั่งเป็นคดีความคนที่เป็นอธิบดีก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปนั่นก็คือเป็นหน่วยงานระดับรางวัลคุณธรรมจากหน่วยงานองค์กรที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสก็คือปปช.แต่ณเวลานั้นปปช.ท่านเองก็ชี้แจงว่าก็ยึดโยงตามเอกสารนะไม่ได้ลงไปสำรวจไม่ได้ไปดูรายละเอียดต่างๆมากมายไปกว่านั้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับกรณีที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาอยู่ณเวลานี้นั้นเนี่ยก็ภาคเอกชนเขาก็มีวิธีการในการไปสำรวจนะจาก นักธุรกิจจากคนที่อยู่ในก็สัมภาษณ์ตรงอ่ะคุณอภิรักษ์ก็ล้วนแล้วแต่ทอนออกมาเป็นเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มากน้อยก็แตกต่างกันอย่างที่ว่าทีนี้เมื่อสักครู่ที่บอกว่าทางกกร.และเพื่อนไม่ทนเนี่ยที่เขาไปพบท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์แล้วทางดร.มานัสนิมิตมงคลเองก็บอกว่าเดี๋ยวให้รอคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนว่ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรนักข่าวเขาก็ไปสัมภาษณ์รองนายกประกรณ์เกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอแนวทางการต่อต้านการทุจริตนะครับว่าภาคเอกชนเขาเสนออะไรบ้างรองนายกประกรณ์ก็บอกว่าก็ตรงกับรัฐบาลเพราะเราต้องการปราบปรามการทุจริตอยู่แล้วไม่ได้ขัดแย้งกันโดยกกร.จะเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติวาระแห่งชาติตรงนี้มาจากกกร.นะครับที่ให้ผลักดันให้รัฐบาลหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเอาจริงเอาจังในระดับวาระแห่งชาติกันเสียทีนะครับเป็นวาระแห่งชาติในการผลักดันเรื่องนี้ก็ตรงกับนโยบายรัฐบาลอีกนั่นแหละและอีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะจับต้องได้เพิ่มมากขึ้นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองต่างๆซึ่งได้กำหนดขั้นตอนรายละเอียดในการดำเนินการอะไรต่างๆไว้และใช้ดุลพินิจได้มากโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคือจะมาใช้ดุลพินิจตามอำเภอน้ำใจหรือว่าภายใต้หลักคิดของตัวเองต่อไปอีกไม่ได้ก็จะมีการกำหนดกรอบเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลตรงนี้ซึ่งท่านรองนายกประพันธ์ก็บอกว่าก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลพอดีและการที่เราจะเป็นโอเพนกับเวิร์นเมนนะเป็นรัฐบาลเปิดนะกับรัฐบาลดิจิตอลซึ่งทุกเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันหมดถ้าเป็นดิจิตอลจะโปร่งใสและตรวจสอบได้สอดคล้องกับข้อเสนอกกร.นอกจากนี้กกร.จะเสนออีกข้อหนึ่งคือให้มีหน่วยงานนำร่อง4หน่วยให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ขยายไปที่อื่นๆต่อไปก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาหน่วยงานไหนมาเป็นนำร่องนะครับซึ่งเขาเสนอให้นำมา4หน่วยงานเป็นต้นแบบในเรื่องของความโปร่งใสครับคุณอภิรักษ์ครับก็ดูเหมือนจะท้าทายไม่น้อยนะครับคุณวิรักษ์เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้เป็นรัฐบาลเปิดเข้าใจว่าในยุคของนายกเศรษฐาเนี่ยผมพูดไปตอนต้นก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้แหละครับคุณวิรักษ์ครับเรื่องรัฐบาลดิจิตอลเรื่องอะไรทั้งหลายแหละเพื่อให้ตรวจสอบได้โปร่งใสแต่มาถึงวันนี้ปัญหามันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเราก็ยังจะต้องควานหาคำตอบโดยจะใช้เนี่ยตรงนี้แหละความโปร่งใสตรงนี้แหละเป็นตัวทะลุทะลวงครับ
0: คุณมตรีเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้คอมเมนต์กลุ่มหนึ่งที่ขยับที่ผมมองว่าไม่สวยผมเจอกลุ่มที่ขยับสวยครับก็คือกลุ่มสรรพสามิตวันนี้เขาโพสต์เลยเขาบอกว่าข้อมูลของกกร.มีประโยชน์ทำให้จะต้องมากลุ่มสรรพสามิตบอกข้อมูลสินบนจากกกร.มีประโยชน์โดยกลุ่มพร้อมยกระดับปราบทุจริตเร่งใช้เทคโนโลยีโปร่งเพื่อความโปร่งใสโดยกลุ่มสรรพสามิตออกแถลงการครับชี้แจงผลการสำรวจโดยบอกว่าผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงดำเนินงานทำให้ต้องไปทบทวนกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบกรมสรรพสามิตยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการป้องกันการปราบปรามทุจริตอย่างเต็มที่ทั้งวินัยการตรวจสอบภายในตอนนี้อยู่ระหว่างการทบทวนขั้นตอนการอนุญาตและกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตรวมถึงยกระดับช่องทางร้องเรียนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นภายใต้หลักการความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้พร้อมบูรณาการร่วมมือกับเอกชนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อราชการไทยในระยะยาวเนี่ยอันนี้เล่นเป็นอันนี้เล่นเป็นเพราะว่าไอ้ปัญหาที่มันสะสมกันมาแล้วสำรวจกันมาเนี่ยปี2ปีหรือ3ปีอ่ะผู้เล่นนะวันนี้บอกผมจะเป็นอธิบดีหรือผมจะเป็นใครก็ตามบอกเอ้ยงั้นเรามานั่งเซต0เราเซต0กันเล่นอย่างนี้ง่ายกว่าคนเขาไม่ด่าด้วยครับคุณมนตรีในวงเล็บทำจริงทำได้มากได้น้อยว่ากันไปแต่ถ้าตอบอย่างเงี้ยยังไงไม่โดนด่าคุณมนตรี
1: ก็เป็นคนละภาพกับทางในส่วนของกรมควบคุมมลพิษ
0: ครับหมดเวลาของข่าวเด่นนะครับพรุ่งนี้คุณมนตรีมา10โมงส่วนข่าวเด่นมาจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มเทิร์นกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
10: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
11: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
10: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันที่ตลาดนั้นปิดลบไป 21.17 จุดครับก็ต้องมาฟังนะพี่รอบของเรากันหน่อยนะครับว่าสาเหตุหลักวันนี้มาจากอะไรบ้างนะครับตลาดนั้นลบไป 1.38% ครับ21.17 จุดปิดไปที่ 1517.95 จุดครับมูลค่าการซื้อขาย 67,869.48 ล้านบาทนะครับวันนี้เนี่ยดัชนีเคลื่อนไหวแดนลบและลงแรงในช่วงบ่ายครับทำจุดสูงสุด 1536.79 จุดและต่ำสุด 1512.91 จุดนะครับหลักทรัพย์วันนี้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น201หลักทรัพย์ลดลง263หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง192หลักทรัพย์นะครับโดยมีท็อป5เนี่ยเดลต้ามาอันดับ1เลยครับ 7,451 ล้านบาทปิดไปที่319บาทลดลงไป15บาทครับอันดับที่2 KTB 6,163 ล้านบาทปิดไปที่34บาท1สลึงครับเพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับที่3 K-Bank ครับมูลค่าการซื้อขาย 3,201 ล้านบาทปิดไปที่196บาท50สตางค์ลดลงไป50สตางค์นะครับอันดับที่4 HANA มูลค่าการซื้อขาย 2,989 ล้านบาทปิดไปที่31บาท50สตางค์ลดลงไป3บาท75สตางค์นะครับและอันดับที่5คือปตท.นะครับมูลค่าการซื้อขาย 2,713 ล้านบาทปิดไปที่36บาท25สตางค์ลดลงไป1บาทนะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX จะมาวิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันในวันนี้นะครับคุณเจริญสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวาลินครับผมครับ
2: ครับผิดหวังโต๊ะเจรจาสีชิ้นผิดกับทรัมป์แบบครับตลาดวันนี้หรือไงฮะ
3: มันก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ได้มีที่มันประกาศเป็นทางการนะครับนะแต่เขามองว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีที่มันใหม่นะครับนะแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าข้างในเขาคุยอะไรกันบ้างนะครับนะแต่ผมคิดว่าคงต้องพักหนึ่งแหละเดี๋ยวจะเห็นอะไรที่ชัดเจนมากกว่าแต่วันนี้แน่นอนคือตลาดเหมือนกับว่าเล่นกับข่าวประเด็นการพบปะกันเนี่ยมาถึงช่วงหนึ่งผมเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมแบบเรียกว่าดีจับต้องได้แล้วรู้สึกว่าเออมันใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ภาพการก็อาจจะมีการขายออกมาแต่ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะว่าตลาดวันนี้เอเชียส่วนใหญ่ก็ยังกังวลอยู่กับเรื่องประเด็นเรื่องของทุกข์แค่ของบุตรอยู่นะครับนะแต่เพราะราคาน้ำมันดีขึ้นมานะครับนะแล้วก็อย่างเดียวเองต่างมันก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่นะครับนะซึ่งวันนี้เองบ้านเราเองผมว่าส่วนหนึ่งบ้านเรานะที่เราบ้านเราลงไปยี่สิบจุดว่าจริงมันจากเดลต้าตัวหนึ่งแหละนะครับเพราะว่าเดลต้าก็ลงไป15บาทเนี่ยมันก็ร่วงเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บนะฮะมันก็ตกอยู่เวลาเป็นคิดเป็นดัชนีนะก็มีผลกระทบประมาณ 14.5 จุดนะครับซึ่งมันก็ปาเข้าไปเกินครึ่งของตลาดหุ้นที่ลงอยู่แล้วนะครับนะแสดงว่าตลาดหุ้นวันนี้จริงเนี่ยมีภาพการขายจริงแต่ก็เป็นการขายที่ถือว่ายังไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับหรือว่ามีเดลต้ามาสมรวมกันเองนั้นซึ่งมันก็ลงมาเยอะนะครับ
2: ครับสัปดาห์หน้าเปิดมาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรจากทรัมป์นะครับดูเขาเก็บกดดูเขาสงบเสงี่ยมนะครับเจียมเนื้อเจียมตัวมากอวยจีนมากนะครับแล้วก็ผมกำลังรอลุ้นอยู่ครับว่าจะขึ้นนี่ตอนนี้กำลังเดินทางกลับอเมริกาแล้วนะฮะอยู่บนแอร์ฟอร์ส
3: ใช่ครับ
2: แล้วสงสัยไม่มี VPN ในจีนมั้งครับเลยไม่สามารถเข้าทูโซเชียลได้นี่นะฮะเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะพ่นอะไรออกมาบ้างน่าจะกระทบกับราคาน้ำมันยังไงบ้างเนี่ยฮะ
3: ผมว่าจริงๆผมว่าแต่ถ้าเราติดตามจากฝั่งอเมริกาแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าทางจีนเรายังไม่เห็นอะไรมากนะครับนะแต่ทางฝั่งอเมริกาเห็นเลยว่าอย่างน้อยที่เขาพูดออกมาในทางของเขาทางโซเชียลของเขาเนี่ยเห็นเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีความสุขมันเป็นบวกนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าไปแล้วเนกาทีฟไปเลยไม่ใช่นะครับยังเป็นบวกอยู่นะครับเช่นเขาก็ไปขายของเขาแหละเริ่มปกตินะครับนะแต่เดี๋ยวยิ่งแต่ก็ดูก็คือเรื่องประเด็นตัวการค้าขายเขาจะลดราคาสอกลงไหมแล้วก็เรื่องของช่องทางมุ้งจะเป็นยังไงในอีหลาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้เราสิ่งเรื่องอยากจะดูมากกว่าคือว่าเขายังไม่ได้สื่อออกมาชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับนะอย่างที่ท่านจีนคีแล้วถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นจะมีอะไรมากนะครับนะงั้นผมคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นว่าตลาดคาดหวังไว้ว่าน่าจะมีอะไรเนี่ยแต่พอไม่มีอะไรก็อาจจะขายแต่ผมคิดว่าถ้าเดี๋ยวเราดูสักเดี๋ยวเราขอกลับไปก่อนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันนิ่งปุ๊บเนี่ยผมว่าเขาอาจจะมีอะไรพูดออกมาก็ได้ถ้าเป็นออกมาแล้วมันเชิงบวกแล้วมันดูซอฟดูเลยที่ผมว่าคุณมันก็น่าจะมีโอกาสที เรื่องในแง่บ้านเราเองจริงต้องบอกเลยว่าบ้านเราเองก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเนี่ยเราก็กำลังลุ้นกันอยู่ในทิศหน้าอยู่เรื่องของการประชุมครม.จะมีมาตรการอะไรมาเสริมหรือไม่ต่างๆนะครับอย่างเรื่องยุทธศาสตร์ GDP แต่เผื่อว่าวันสัปดาห์นี้เห็นชัดเจนอย่างคือเดลต้าเป็นตัวที่นำตลาดนะครับคือก็ขึ้นแรงพาตลาดขึ้นพอเขาตกลงมาแรงปุ๊บเนี่ยมันจุดตลาดมาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจได้ว่าตลาดเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเดลต้ามันทำให้ตลาดพวกมันดูไม่เสถียรนะฮะแต่ถ้าเราว่าตามความจริงก็คือเซฟตี้ถือยังแข็งอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่พูดเดียวมากปุ๊บเนี่ยตัวอื่นมันก็ลงไม่ใช่ลงแรงไม่ลงแบบพักประคองตัวมีบางตัวบุกสวนขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นจะพึ่งไปกระวนกระตลาดมากผมเชื่อว่าตลาดยืนเหนือ1,500 จุดได้ปุ๊บเนี่ยโอกาสเด้งกลับยังมีและทรงตลาดถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับ
2: ครับคุณจุรันรอปัจจัยอะไรบ้างครับอาทิตย์หน้าแล้วในเชิงเทคนิคเนี่ยแนวรับแนวต้านสัปดาห์หน้าให้ดูช่วงยังไงบ้างครับ
3: ครับจริงๆแล้วเรามองอยู่แถวนี้แหละฮะก็ถ้าเรามองตรงนี้มันรับหลักๆเลยคือ1,500 จุดนะครับนะถ้ายืนได้ก็จะเร่งดีตูรีบาได้เร็วซึ่งผมเชื่อน่าจะยืนได้นะครับนะแล้วก็ตลาดบ้านเราสัปดาห์หน้าจริงมันก็มีตัวเลข GDP มีเรื่องของอะไรนะเรื่องของโครงการประชุมครม.จะมีอะไรออกมาใหม่ไหมเพราะงบจบแล้วนะฮะงบคิวหนึ่งมาจบแล้วนั้นมันไม่มีประเด็นใหม่ต้องรอดูนี้แล้วก็ดูอย่างต่างชาติซึ่งก่อนหน้านี้ขึ้นมา4 วันติดวันนี้ก็ขายนะแต่ขายน้อยนะครับนะซึ่งผมว่ามันก็ไม่คิดเรื่องแปลกอะไรเพราะว่าที่จะขายบ้างนะฮะแต่ถ้าเรามองตามสมมติว่ายังคาดหวังว่าเขายังมีโอกาสกลับมาซื้ออยู่นะนะครับนะแล้วฝั่งอเมริกาจริงต้องดูอย่างคือตอนนี้ตัวทายเศรษฐคนใหม่เนี่ยในควินวอชเนี่ยนะครับนะอีกต้องดูเขาว่าเขาจะสื่ออะไรออกมานะครับนะเพราะว่าตัวทายเศรษฐปัจจุบันเนี่ยเขาหมดวันละวันนี้วันที่15นะครับนะหรือคนใหม่ที่หน้ามาน่าจะดีชัดเจนคือต้องดูเขาว่าเขาส่งยานเฟดดอกเบี้ยเนี่ยจะไปทางไหนเพราะตอนนี้เงินเฟ้ออเมริกาพุ่งเขากลัวว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็บอกว่าเฟดไม่ขึ้นดอกไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยแล้วอาจจะลงมาเงี้ยมันจะมองไปอีกอย่างเพราะว่าพาร์ทที่ทำเนี่ยอยากให้ดอกเบี้ยลงนะครับดังนั้นทุกอย่างมันยังมีภาพที่มันยังมีอะไรที่มันยังมีพลิกไปในแบบหนึ่งตามที่ตลาดคาดหวังไว้ที่ยังมีโอกาสอยู่นะครับ
2: ครับกลยุทธ์การลงทุนล่ะครับสัปดาห์หน้าแนะนำยังไงดีครับ
3: จริงๆเนี่ยผมมองนะผมว่าจะเป็นสินทรัพย์ธุรกิจได้ในรายตัวนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ชอบติดตามตลาดหรือบู๊กับตลาดมากก็รออ่อนตัวรับน่าสนใจอยู่นะครับเฉพาะแถว1,100 จุดเนี่ยว่ายังมีจุดซื้อที่ดีอยู่นะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณเจริญครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
2: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทซับกรุงไทย X Spring หรือว่า KGX นะครับวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเผชิญกับแรงขายทำกำไรสอดคล้องกับตลาดต่างประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่าย sentiment

0: เป็นลบครับหลังจากที่สิ้นสุดการหารือระหว่างผู้นําสหรัฐกับจีน2วันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนออกมาแล้วก็ไร้ประเด็นเซอร์ไพรส์ครับทําให้ตลาดนั้นขาดปัจจัยขับเคลื่อนหุ้นที่วิ่งขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็เลยถูกขายทํากําไรออกมานะครับขณะเดียวกันเนี่ยในประเทศเองก็ยังขาดปัจจัยใหม่หลังจากสิ้นสุดช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาสที่1ปี2569นะครับสัปดาห์หน้าก็มีโอกาสปรับขึ้นต่อครับจากจังหวะชะลอตัวในวันนี้เมื่อขึ้นมาติดกัน2วันนะครับหากดัชนียังไม่หลุดแนวรับ 1,515 และ 1,500 จุดก็มีโอกาสที่จะค่อยๆขยับขึ้นได้อย่างที่คุณเจริญเองก็เห็นภาพนี้เหมือนกันนะครับแต่ยังต้องติดตามการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ไทยไตรมาสที่1ปี69รวมทั้งการประชุมครม.เรื่องที่จะครอบโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับส่วนปัจจัยต่างประเทศก็รอละฮะติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ใกล้จะสิ้นสุดลงอีกรอบแล้วทรัมป์จะยังไงต่อนะครับบทบาทของจีนที่เขาคุยอะไรกันเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เราจะคุยกันต่อเนื่องกันด้วยนะครับกับวิสิตในครั้งนี้กับอาจารย์สมชายพักพาณิชย์วัฒน์ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับวันที่2ของการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงม้วนนี้เราเจาะลึกเรื่องอิหร่านกันไปแล้วนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับก็น่าจะไม่ต่างไปจากบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับไปดูข้อมูลที่ InfoQuest ประมวลมาให้โดยคุณปริยะวันนี้คุณกนิษฐ์นุชศิริสุทธิ์นะครับและคุณประสิทธิ์อุ่นเมตตาจิตนะครับประมวลข้อมูลจากตลาดต่างๆในภูมิภาคมาให้ผ่านทาง InfoQuest นะครับช่างให้ Composite ปิดลงกว่า 1% ครับเนื่องจากนักลงทุนผิดหวังต่อการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงซึ่งขาดรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมนะครับชางไฮคอมโพสิตติดไปที่ 4,135.39 จุดครับลดลงไป 42.53 จุดคิดเป็น 1.02% ครับตลอดทั้งสัปดาห์ดัชนีปรับตัวลง 1.07% นะครับหางเสงฮ่องกงติดลบครับนักลงทุนผิดหวังเรื่องของการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงเช่นเดียวกันนะครับและก็ไม่มีรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมเหตุผลเดียวกับทางเซี่ยงไฮ้เลยนะครับหางเสงติดไปที่ 25,962.73 จุดลดลงไป 426.31 จุดคิดเป็น 1.62% ครับนิกเกอิโตเกียวปิดลบครับระหว่างวันเนี่ยร่วงลงไปกว่า 2% ในช่วงสั้นๆเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากที่หุ้นกลุ่มเทคขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากผลประกอบการที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 61,409.29 จุดลดลงไป 1,244.76 จุดนะครับคิดเป็น 1.99% คอมโพสิตเกาหลีใต้ร่วงลงกว่า 6% ในวันนี้ครับเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่มีมูลค่าสูงหลังจากตลาดทะยานขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางคอสปีวันนี้ปิดไปที่ 7,493.18 จุดขึ้นก็ขึ้นแรงลงก็ลงแรงครับวันนี้ลงไป488จุดคิดเป็น 6.12% มองเป็นเปอร์เซ็นต์จะเห็นภาพชัดเลยนะครับส่วนออสเตรเลียครับ S&P ASX 200นะครับปิดลบเล็กน้อยครับตลาดปรับตัวตามดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ที่ร่วงลงในวันนี้ขณะที่การประชุมระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐนั้นปิดฉากลงซึ่งก็มีรายงานว่าทรัมป์ออกจากกรุงปักกิ่งแล้วนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,630.80 จุดครับลดลงไป 9.90 จุดคิดเป็น 0.11% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,870.60 จุดครับลดลงไป 14.10 จุดคิดเป็น 0.16% นะครับก็อย่างที่บอกนะครับตลาดค่อนข้างผิดหวังกับการพบปะกันระหว่างสีจิ้นผิงและโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสร็จสิ้นภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการครับท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นชมพิธีการสุดยิ่งใหญ่แต่กลับสร้างความผิดหวังให้กับตลาดหุ้นครับหลังจากที่ยอดสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้งนั้นต่ำกว่าเป้าด้านนักวิเคราะห์และตลาดหุ้นกลับมองว่าการเย็นครั้งนี้เนี่ยมีเนื้อหาสาระที่จับต้องได้น้อยกว่าที่คาดการไว้นะครับทรัมป์ออกจากจีนด้วยเครื่องบิน Air Force One นะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ถือเป็นการเยือนจีนซึ่งเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจรายใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2017ครับโด แม้ทรัมป์จะกล่าวชื่นชมถึงข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมเพราะใช้คำว่า fantastic trade deals แค่นี้สั้นๆไม่ได้ขยายความไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับบอกว่า fantastic trade deals แต่ว่าในสายตานักวิเคราะห์และตลาดทุนกลับบอกว่าการเย็นครั้งนี้นั้นมีเนื้อหาสาระที่จับต้องได้น้อยกว่าที่คาดการไว้ครับหนึ่งในประเด็นที่ตลาดจับตามองมากที่สุดเลยคือการทำข้อตกลงธุรกิจทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์กับทาง Fox News นะครับว่าจีนตกลงที่จะสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing จำนวน200ลำซึ่งถือเป็นการสั่งซื้อเครื่องบินพาณิชย์จากสหรัฐครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขดังกล่าวมันน้อยกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้500ลำคือ Boeing เนี่ย Boeing เองเนี่ยเขาได้เกินคาดนะครับเขาหวังไว้แค่150ลำตลาดเนี่ยหวังไว้500ลำแต่จีนซื้อไป200ลำก็สุดท้ายก็เลยทำให้หุ้น Boeing นั้นร่วงลงทันทีมากกว่า 4% เลยนะครับนอกจากนี้นี่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนที่เกี่ยวกับข้อตกลงขายชิป AI ชั้นสูงรุ่น H200 ของ Nvidia ให้กับจีนครับแม้ว่าเจนเซ่นหวง CEO ของ Nvidia จะร่วมเดินทางมาในนาทีสุดท้ายคือข่าวว่าไปขึ้นเครื่องที่ Alaska ด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่ DC last minute จริงๆขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐก็ระบุเพียงว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้เริ่มหารือเกี่ยวกับการสร้างแนวป้องกันในการใช้งาน AI ร่วมกันในอนาคตนะครับในมิติด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับทรัมป์ก็อ้างว่าสีจิ้นผิงได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่ส่งความช่วยเหลือทางทหารให้แก่อิหร่านและแสดงความพร้อมที่จะช่วยผลักดันให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดเผยด้วยว่าเขากับสีจิ้นผิงเนี่ยมีมุมมองที่คล้ายกันมากครับต่อสถานการณ์ในอิหร่านและผู้นำจีนแสดงความสนใจช่วยผลักดันการเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกนะครับแต่อย่างไรก็ตามแถลงการจากฝั่งจีนกระทรวงต่างประเทศจีนนั้นกลับมีท่าทีที่ระมัดระวังมากกว่านั่นคือสิ่งที่ทรัมป์พูดนะครับแต่ว่าทางฝั่งจีนเองเนี่ยก็เน้นย้ำเพียงการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงที่ครอบคลุมและยั่งยืนและก็วิจารณ์นะครับว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเป็นความขัดแย้งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรก It's not right to begin with นะครับค่อนข้างชัดเจนตรงนะครับก็อย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์ก็มองว่าจีนไม่น่าจะกดดันอิหร่านได้อย่างจริงจังหรอกครับเนื่องจากอิหร่านเองก็ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของจีนเพื่อต้านอิทธิพลของสหรัฐนะครับท่าทีที่เป็นมิตรของทรัมป์ต่อสีจิ้นผิงซึ่งเขาบอกว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ great leader และ good friend นั้นเนี่ยนะครับก็ได้รับการตอบรับที่นุ่มนวลกว่าจากประธานาธิบดีจีนครับแต่ผู้นำสหรัฐก็กล่าวว่าสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นจากการเยือนในครั้งนี้นะครับทรัมป์เนี่ยบอกว่าเราได้ทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายรายการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศนะครับนี่ก็ออกมากล่าวหลังจากที่เดินเล่นกับสีจิ้นผิงท่ามกลางพุ่มกุหลาบในสวนจงนันไห่ซึ่งก็เป็นศูนย์บัญชาการรัฐบาลที่ติดอยู่กับราชวังต้องห้าม Forbidden Palace ในกรุงปักกิ่งนะครับทรัมป์ได้ยังกล่าวเสริมด้วยว่าแต่ไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับบอกว่าเราได้แก้ไขปัญหาต่างๆมากมายที่คนอื่นไม่สามารถแก้ไขได้ส่วนสีจิ้นผิงก็บอกว่านี่เป็นการเย็นครั้งสำคัญครับและทั้งสองฝ่ายก็ได้สร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แห่งความมั่นคงเชิงกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วได้สร้างมันขึ้นมาแล้วผู้นำจีนยังส่งสัญญาณนะครับแล้วก็สัญญาได้ว่าจะส่งเมล็ดพันธุ์กุหลาบให้กับทรัมป์สำหรับโรสการ์เดนสวนกุหลาบที่ทำเนียบขาวนะครับแม้บรรยากาศในการเดินชมสวนจงนานไห่ในกรุงปักกิ่งจะเป็นไปอย่างผ่อนคลายแต่ว่าสีจิ้นผิงก็ได้ส่งคำเตือนอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าอย่าลืมนะทรัมป์ปัญหาไต้หวันนั้นเป็นประเด็นที่sensitive ละเอียดอ่อนที่สุดนะครับอาจจะการผิดพลาดนั้นอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจได้ส่วนมาโกรูบิโอที่ก็เดินทางร่วมไปด้วยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ในคลิปออกมาไวรัลเนี่ยนะครับว่าดูเขาตื่นตาตื่นใจกับบอลรูมนะครับมองบนมองเพดานชื่นชมบอลรูมที่มีการจัดงานเลี้ยงแบนเฟสไปเมื่อวานนี้นะครับนี่กำลังเป็นคลิปที่ไวรัลกันอยู่นะครับมาโกรูบิโอก็ยืนยันครับว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงครับและได้ยกระดับการหารือประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะกรณีการจำคุกจิมมี่ไลน์มาเศรษฐีในฮ่องกงนะครับมาเศรษฐีในสื่อฮ่องกง นักวิเคราะห์จาก Economist Intelligence Unit ครับ EIU มองว่าความสำเร็จสูงสุดของการประชุมครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่การรักษาสถานะพักรบทางการค้าครับที่ทำไว้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วให้คงอยู่ต่อไปโดยทรัมป์นั้นยังคงระงับการเก็บภาษีนำเข้าในอัตราสูงขณะที่จีนก็ยังไม่ระงับการส่งออกแร่หายากที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับBBC เองก็มองว่านี่เป็นออบเจกต์เป็นการสร้างภาพให้เห็นว่าแม้จะวุ่นวายแม้จะดูมีความขัดแย้งแม้จะดูว่ามองหน้ากันไม่ติดนะครับทรัมป์กับสีจิ้นผิงแต่อย่างน้อยก็ยังเจอกันได้ BBC มองเป็นออบเจกต์นะครับเป็นการสร้างภาพไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผลลัพธ์อะไรที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นจากการประชุมในครั้งนี้นะครับอย่างที่ตลาดก็รีแอคไปแล้วนะครับทรัมป์ยังกล่าวด้วยนะครับว่าจีนนั้นแสดงความสนใจซื้อสินค้าจากสหรัฐเพิ่มเติมครับทั้งน้ำมันทั้งถั่วเหลืองซึ่งอาจจะช่วยลดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศหลังจากที่จีนลดการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอเมริกาในช่วงสงครามภาษีที่ผ่านมานะครับสื่อของรัฐบาลจีนนะครับก็ได้เน้นย้ำบทบาทของสีจิ้นผิงในการหยุดยั้งความสัมพันธ์ที่กำลังเสื่อมถอยระหว่างสหรัฐและจีนครับโดยรายงานเนี่ยบอกว่าสีจิ้นผิงนั้นมองในมุมมองเชิงกลยุทธ์และระยะยาวเสมอครับเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์กับสหรัฐนะครับสีจิ้นผิงมักจะมองในมุมมองเชิงกลยุทธ์และระยะยาวเสมอและก็เสนอหลักการว่าทั้งสองประเทศนั้นควรจะหาหนทางที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันเมื่อวานเราก็ได้เห็นแล้วนะครับประโยคที่สีจิ้นผิงบอกว่าไม่ควรมองเป็นคู่แข่งนะครับไม่ควรมองเป็น rivals จากที่จีนยืนยันการเยือนของทรัมป์เมื่อวันที่11พฤษภาคมเนี่ยหนังสือพิมพ์ Global Times ก็ได้ตีพิมพ์บทบรรณาธิการที่เกี่ยวกับวิธีที่สีจิ้นผิงได้โทรศัพท์พูดคุยและพบปะกับทรัมป์หลายครั้งในปีที่ผ่านมาซึ่งช่วยแก้ไขทิศทางของความสัมพันธ์ทวิภาคีนะครับส่วนหนังสือพิมพ์ People's Daily ก็ได้ตีพิมพ์บทความแสดงความเห็นของเซี่ยเฟิงทูตจีนประจำสหรัฐนะครับซึ่งเขียนว่าสีจิ้นผิงนั้นได้ชี้นำทิศทางของความสัมพันธ์จีนสหรัฐในช่วงเวลาสำคัญและนำพาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้ก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางพายุในช่วง9ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็หมายถึงการขึ้นลงๆของความสัมพันธ์กับสหรัฐนะครับนับตั้งแต่การเยือนครั้งล่าสุดของทรัมป์ในปี2017ที่แสดงให้เห็นว่าสีจิ้นผิงเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่สาธารณชนชาวจีนว่าแนวทางการทูตของสีจิ้นผิงนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศนะครับก่อนเดินทางกลับนะครับก่อนจะขึ้นเครื่อง Air Force One กลับเนี่ยนะครับทางทรัมป์เองก็กล่าวทิ้งท้ายว่าเป็นการเยือนที่น่าเหลือเชื่อครับและผมคิดว่ามีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่มีข้อตกลงระดับพลิกโฉมแต่สองฝ่ายต่างก็ย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจนะครับโดยสีจิ้นผิงระบุว่าความสัมพันธ์จีนสหรัฐนั้นคือความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของโลกและทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงและไม่ล้มเหลวอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ในสปีชของทรัมป์ก็ได้มีการเชิญสีจิ้นผิงแล้วนะครับให้ไปเยือนอย่างเป็นทางการเสร็จในวันที่24กันยายนของปีนี้เชิญทั้งมาดามเชิญทั้งตัวประธานาธิบดีนะครับก็นั่นก็จะเป็นการพบปะกันครั้งต่อไปที่เป็นแบบอินเพรสชั่นตัวต่อตัวนะครับระหว่างสองผู้นำมหาอำนาจของโลกนะครับครั้งนี้จะเป็นที่ดีซีครับในวันที่24กันยายนปีนี้ครับนี่คือล่าสุดจากการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ก็เสร็จสิ้นแล้วก็ปิดฉากลงไปแล้วนะครับอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์นะครับหรือข่าวในภูมิภาคพบอีโบลาระบาดใหม่ในดีอาร์คองโกเสียชีวิตแล้ว65รายนะครับจับตาสายพันธุ์ใหม่ลามเข้าเขตเมืองนะครับแล้วก็ศึกฟุตบอลหญิงประวัติศาสตร์เกาหลีใต้เกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ7ปีตั๋วเกลี้ยงภายใน12ชั่วโมงนะครับรัสเซียกระหน่ำโดรนขีปนาวุธถล่มยูเครนหนักสุดในรอบ4ปีครับ2วันเสียชีวิตเพิ่ง27รายนะครับสงครามนี้ก็ยังไม่จบนะครับผู้อำนวยการ CIA เยือนคิวบาในรอบ67ปีพบวิกฤตพลังงานหลังสหรัฐยื่นข้อเสนอช่วย100ล้านดอลลาร์ครับในขณะที่คิวบาเองตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานนะครับหลังจากที่สหรัฐใช้มาตรการในการที่จะบีบคิวบานะครับล่าสุดวันนี้เนี่ยผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนคิวบาในรอบ67ปีครับ เพื่อหารือกับรัฐบาลคิวบาขณะที่วิกฤตพลังงานในประเทศนั้นทวีความรุนแรงโรงพยาบาลโรงเรียนและหน่วยงานรัฐหลายแห่งนั้นต้องหยุดดำเนินงานจากปัญหาขาดแคลนน้ำมันที่ทำให้คิวบานั้นเผชิญกับความมืดมิดทั่วเกาะขณะที่สหรัฐก็ย้ำนะครับว่าพร้อมให้เงินช่วยเหลือ3,500 ล้านดอลลาร์นะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขต้องกระจายผ่านองค์กรอิสระและไม่ผ่านรัฐบาลคิวบานะครับส่วนความเคลื่อนไหวของข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจในบ้านเราวันนี้นะครับกลุ่มเซ็นทรัลทุ่มงบปั้นบิ๊กโปรเจกต์730 ล้านบาทท็อปภูเก็ตและท็อปส์วงอมาตย์เจาะกำลังซื้อไฮเอ็นใจกลางเชิงทะเลและวงอมาตย์นะครับสุภจีนำทัพบันเทิงไทยบุกงานมาเชดูฟิลม์ที่เมืองคานส์ตั้งเป้าเจรจาการค้า1,400 ล้านบาทนะครับสิริพงษ์ไม่กังวลขนส่งทางบกติดโผเสียงทุจริตเดินหน้านำระบบออนไลน์มาให้บริการเพิ่มนะครับพาณิชย์คุมเข้มต้านทุจริตชูโปร่งใสไม่รับสินบนพร้อมรับฟังทุกเสียงเปิดช่องร้องเรียนตรงครับ KKP ชี้เอลนีโญปีนี้ไม่น่าห่วงครับหลังน้ำในเขื่อนสูง 55% เตือนรับมือวิกฤตหรือขาดฉุดผลผลิตข้าวเสียหายนะครับในขณะที่2มิถุนายนนี้คิกออฟไทยช่วยไทยหนุน SME จับมือแพลตฟอร์มออนไลน์อัดโปรกระตุ้นกำลังซื้อ150 ล้านครับคุณพุนพงษ์ในนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับว่าครม.ทางกรมได้มีการหารือร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ iNet นะครับดำเนินงานภายใต้บริษัท Next Gen Shop จำกัดกำหนดกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการแข่งขันทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเร่งผลักดัน SME ให้เข้าถึงตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจนะครับโดยตั้งเป้าดึงผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยใน SME เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 รายภายในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน69ผ่านความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เพื่อช่วยสนับสนุนด้านการตลาดออนไลน์การจัดโปรโมชั่นและการเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศนะครับกับกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นคูปองส่วนลดสินค้า 500,000 คูปองฟรีค่าขนส่งอีกทั้งแพลตฟอร์มจะยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม GP นะครับกับร้านค้าเนี่ยกว่า 2,000 รายรวมทั้งจัดแคมเปญไลฟ์จำหน่ายสินค้าโดยอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในประเทศนะครับจะคิกออฟกันในวันที่2มิถุนายนนี้แล้วนะครับคุณพงษ์เนี่ยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยครับโดยเฉพาะ SMEs ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครับการผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดอีคอมเมิร์ซได้มากขึ้นนั้นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนโครงการไทยช่วยไทยนั้นจะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจครับกระตุ้นการใช้จ่ายและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคนั้นเข้าถึงสินค้าไทยคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมขณะเดียวกันนะครับยังช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการฐานรากทั่วประเทศถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งนะครับนั่นคือคำกล่าวของคุณพงษ์ครับเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าวันนี้ก่อติดสืบกินอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพัฒนาภิวัฒน์นะครับการเย็นของทรัมป์ที่อเมริกาผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างฟังมุมมองของอาจารย์กันต่อนะครับในช่วงหน้าครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์โดยดร.สมชายพัฒนาภิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1 ใน 3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
4: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
7: คุณผู้ฟังครับจะดีแค่ไหนครับเมื่อ FM 96.5 คลื่นความคิดเชิญท่านร่วมเดินทางในทริปสุด Exclusive Nagoya SME Insight 15-20 พฤศจิกายนนี้ครับชวนไปรับความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูทางด้านการตลาดนะครับตลอดการเดินทางท่านจะได้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ดู SME ของจริงและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนแต่อาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างใบไม้เปลี่ยนสีกลมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพานารามาลอยฟ้าสวยงามอย่างไรนะครับไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ สร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรชมปราสาทในโกย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งย่านซากาเอะกันให้จุใจนะครับพิเศษสุดตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานะโนซาโตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในโกย่านั้นคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นบ้านเกิดของโตโยต้านะครับการไปดูจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คุณเห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยไทยแอร์เวย์สครับพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดรับจำนวนจำกัดเพื่อให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์กันได้อย่างเต็มที่ชุดนี้ไม่ได้มีแต่ความสนุกแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจแน่นอนนะครับจองด่วนเลยครับที่ LINE @thinkingradio แล้วไปตีแตกจอกกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับช่วงนี้ครับต่อติดเศรษฐกิจอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์นะครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
7: สวัสดีครับอาจารย
8: ์ครับสวัสดีนะครับ
7: ครับเป็นไงบ้างครับวันที่2ของทรัมป์กับสีจิ้นผิงตลาดไม่ค่อยแฮปปี้ครับตลาดร่วงหมดบ้านเราก็ร่วงนะครับไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมครับอาจารย
8: ์พูดง่ายรูปแบบนะครับสำคัญเนื้อหาไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับรูปแบบคืออะไรโอ้โหต้อนรับกันอย่างหรูหราเลยโอ้โหนะครับเป็นการเยินแต่พอเนื้อหาออกมาเนี่ยนะครับตลาดผมว่าตลาดเป็นความผิดของตลาดมากกว่าเป็นการคาดในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันอธิบายได้ง่ายๆอย่างนี้สิ่งที่พอมาเป็นเนื้อหาก็คือว่าอันนี้เป็นส่วนที่ดีที่สุดนะฮะก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้สร้างบรรยากาศอันใหม่เป็นบรรยากาศนะครับที่ไม่เหมือนกับปี2ปีที่ผ่านหรือ3 4ปี3 4ปีเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2มหาอำนาจเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆขึ้นเขาลงห้วยตลอดเวลาซึ่งอันนี้มันสร้างบรรยากาศของสิ่งที่เรียกว่าการคาดคำนวณในนักธุรกิจลำบากมากเลยเพราะฉะนั้นการพบกันครั้งนี้อย่างน้อยที่สุดข้อดีที่สุดก็คืออะไรสร้างบรรยากาศในการพูดสีจิ้งผิงในการพูดเรื่องของอะไรครับสร้างบรรยากาศของเสถียรภาพนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรครับการสร้างสรรค์ทั้งเองก็พูดในลักษณะว่าจะมีสิ่งที่พูดง่ายบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวที่เป็นนามธรรมนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ออกมาในลักษณะนี้ในส่วนที่สองที่มันมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจนะครับกับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับทั่วโลกเกี่ยวข้องกับมหาอำนาจคืออะไรครับทำอาจจะขายของได้บ้างนะครับไอ้เรื่องของโบอิ้ง200ลำที่จริงตอนแรกคาดไว้500ลำด้วยซ้ำนะฮะแล้วระยะหลังเนี่ยทรัมป์ก็มีการพูดกันถึงเรื่องของเกษตรแต่ว่าในตอนระยะแรกก็จะมีอันนึงก็คืออนุญาตให้ทางด้านไลเซนส์ของจีนเนี่ยนะครับในการซื้อจีนอนุญาตไลเซนส์ให้มีการนำเข้าพวกเนื้อแล้วก็ในตอนช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์กำลังประชุมก็มีการบอกเฮ้ยเรื่องเกษตรต่างๆเหล่านี้นะครับจะออกมาตั้งเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะมันยังรู้สึกยังน่าสงสัยอยู่ว่าถ้ามันมากมายขนาดไหนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คนเขาคาดหวังผมว่าเป็นการคาดหวังของคนทั่วไปผิดพลาดคาดหวังแต่เรื่องเกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับว่าเราต้องยอมรับนะฮะว่าเรื่องตะวันออกกลางเนี่ยจีนเองถ้าดูเพียงโดยทั่วไปโอ้จีนเองมีอำนาจต่อรองใช่ครับมีอำนาจต่อรองเพราะว่าอิหร่านเพิ่งพาน้ำมันอันส่งน้ำมันให้กับจีนเนี่ยเท่ากับ 90% ของยอดของเขานะครับวันละ 1.3 ล้านบาร์เรลแล้วก็เท่ากับ 12% ของการนำเข้าน้ำมันของจีนแล้วก็คู่จริงมีมูลค่าที่ซื้อน้ำมันเนี่ยเท่ากับ GDP ในประมาณ 40% ของเพราะฉะนั้นจีนเองก็มีอำนาจต่อรองในขณะนี้แต่จีนเองนะครับไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะใช้อำนาจต่อรองอันนี้มันก็สร้างแรงกดดันกับอิหร่านและแม้กระทั่งสร้างแรงกดดันอิหร่านเองก็คงไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะถูกกดดันเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องคิดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับความอยู่รอดของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นกรณีผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของการที่จะเอนลิชยูเรเนียมไม่ได้พูดถึงเลยเพราะฉะนั้นในกรณีจะเห็นได้ชัดว่าออกมาในขณะที่เป็นการพูดกันอย่างกลางๆเมืองอิหร่านนะครับเห็นด้วยทั้งสองประเทศอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ทางด้านอิหร่านพูดอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เคยคิดจะมีอาวุธนิวเคลียร์เขาเป็นสมาชิกของข้อตกลงเขาเรียกว่าข้อตกลงไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์1968 67 68แต่นี่ต้องวงเล็บนิดนึงประเทศอย่างหลายประเทศอย่างเช่นเกาหลีเหนือก็อยู่ในสมาชิกแต่มีการบี้เขาใหญ่อยู่ที่ตรงนั้นแต่อิหร่านก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวอ้างทีนี้ไอ้ตัวที่สำคัญก็คือ เรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเอนลิสยูเรเนียมได้ไหมและซึ่งทางอเมริกาบอกไม่ให้คุณเอนลิสในประเทศเรื่องนี้ไม่มีการพูดถึงเลยเห็นไหมยังครับกับข้อ2มีความเห็นด้วยครับ2ฝ่ายว่าน่าจะมีการเปิดช่องข่าวประมูลแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยทั้งอิหร่านนะจะไม่มีวันยอมเพราะการเปิดช่องข่าวมุดเท่ากับตัดปัญหาเรื่องของอะไรครับอำนาจต่อรองของอิหร่านโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่คนที่คาดหวังนะครับมากเกินไปเนี่ยผิดหวังครับแต่สำหรับคนที่วิเคราะห์เราจะเห็นได้ชัดนะคนที่วิเคราะห์นะรู้บอกเลยนะอย่าไปหวังอะไรมากจากไอ้ตรงกรณีนี้

0: ไม่ฉะนั้นผมจะช่วยทางด้านนี้มาสิ่งก็คือสิ่งที่คนเกรงกันและเป็นสิ่งที่สีจิ้นผิงต้องการมาพบครั้งนี้ด้วยในเรื่องไต้หวันโดยหวังที่จะให้ทรัมป์เนี่ยพูดในตำนองว่าต่อต้านนะออฟโพสคือนะครับต่อต้านการเป็นอิสเอกราชถ้าเกิดมีการปล่อยภาพนี้ออกมาโอ้โหช็อกกันทั้งบางเลยนั่นหมายความนโยบายต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยกำลังดำเนินมาหลายสิบปีเนี่ยอยู่ในขณะที่คล้ายๆว่าเริ่มที่จะแสดงความอ่อนแต่เมื่อมาเทียบกับทางด้านจีนแต่เท่าที่ออกมานั้นนะมันไม่ได้อยู่ในลักษณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาก็พูดออกมาทำไว้จากนะครับเรื่องนโยบายเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าเราดูนะทรัมป์ก็มีการโอนอ่อนไปบ้างเช่นอนุมัติเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธมันมีสองรอบรอบแรกเนี่ยอนุมัติแล้วแต่ยังไม่มีการส่งมอบอีกอันหนึ่งกำลังอนุมัติอยู่ซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับที่ไม่ใช่เรานะฮะแต่ฟิลิปปินส์ไต้หวันแล้วก็ทางด้านจีนเนี่ยกำลังมองไอ้เขาทางด้านญี่ปุ่นกำลังมองด้วยความรู้สึกเป็นห่วงเพราะถ้าทรัมป์แสดงความอ่อนแอนี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะคนไม่ไว้ใจต่อเรื่องของท่าทีของท่านในหลายๆกรณีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่โดยภาพรวมเราจะกล่าวได้ว่าในภาพรวมเนื้อหาจริงๆเนี่ยมีไม่มากเลยครับแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับก็จะเห็นได้ชัดว่ามันมีน้อยมากยกเว้นว่าจะรักษาบรรยากาศที่มีการพูดว่าจะสร้างเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ในการมีเสถียรภาพซึ่งอันนี้ถ้าทำได้อย่างน้อยที่สุดก็ดีอย่างหนึ่งคือมันทำให้ทั่วโลกนักไม่ได้อยู่ในสถานะตื่นเต้นขึ้นลงแต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์กำลังใช้มาตรการ301ของกฎหมายปี1974ซึ่งสามารถที่จะขึ้นกำแพงภาษีได้เยอะนะในกรณีซึ่งทุกประเทศกำลังคุยกันอยู่ซึ่งอันนี้มันไม่หมายความว่าเขากับจีนดำเนินมาตรการอันนี้เป็นที่พอใจได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้หมายความตักทุกประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดเท่าที่ฟังดูรัฐบาลไทยก็ไปคุยก็รู้สึกผลออกมาเท่าที่ดูจากข่าวก็น่าจะเป็นบวกมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมองดูว่าเอาเข้าจริงๆจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับ
1: อืมครับแล้วในเมื่อไม่มีความชัดเจนนะครับว่าตกลงเรื่องของอิหร่านจะออกมาเป็นอย่างไรจีนจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอาจารย์คาดการณ์ว่าสัปดาห์หน้าหรือว่าจากนี้ไปนะครับพอทรัมป์เดินทางกลับแล้วนะครับตะวันออกกลางหรืออิหร่านเนี่ยมันจะมีพัฒนาการไปในทางไหนครับ
0: อันนี้มันง่ายมากเลยครับเพราะอิหร่านกับอเมริกาตอนแรกก็ประเมินสถานการณ์ตัวเองสูงแต่ตอนนี้เริ่มรู้แล้วครับว่าสถานการณ์ตัวเองเริ่มจะน้อยลงอิหร่านต่างหากมีความรู้สึกว่าเขามีอำนาจต่อรองสูงทำไมครับดูได้จากท่าทีของทรัมป์หลังสุดนะฮะท่าทีของทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพียงแต่มีหน้าเดียวเท่านั้นเองบอกว่าโอเคขอเขาจะมีการและครับคือเลิกที่จะบอยเรื่องของการปิดกั้นตัวช่องแคบโฮมุดนะครับบล็อกเขตเพื่อแลกกับการเปิดเรื่องของอะไรครับเรื่องของช่องแคบโฮมุดพูดแค่นี้และส่วนเรื่องอื่นเช่นเรื่องเอลิสยูเนียนไม่ได้พูดถึงเป็นพูดต่ออันนี้เท่ากับเป็นการอุ่นอ่อนลงมาแต่ทางด้านอิหร่านตอบแบบเดิมเลยนะครับว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันหลายๆเรื่องรวมทั้งบอกอะไรครับดังด้านตั้งแต่เรื่องอเมริกาต้องชดใช้ค่าเสียหายเรื่องของการผ่อนปลนในด้านแซงชั่นต้องเสียขายค่าเสียหายไอ้ที่เงินที่เคยที่มีการยึดไว้ในต่างประเทศในประเทศกาตาร์ต้องเอามาคืนสองจะต้องอะไรครับจะต้องอะไรหยุดลบถาวรจะต้องไม่มาเล่นงานเขาอีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังฐานทัพหรือเรื่องต่างเหล่านี้ที่มันอยู่ในภูมิภาคซึ่งเราจะเห็นได้ชัดที่ตรงนี้และแถมยิ่งกว่านั้นนะครับในขณะที่มีการรักษาเรื่องของการหยุดยิงนะครับตั้งแต่วันที่7ซึ่งวันที่7เมษายนเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็แสดงว่ามีความต้องการที่จะหาทางลงแต่อิหร่านก็สามารถที่อะไรครับเล่นงานยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตซึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดแต่ทรัมป์ปรากฏไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะอะไรครับเพราะส่วนหนึ่งก็คือยังหวังว่าจะได้คำตอบจากท่านได้อิหร่านและยังหวังว่าให้มาคุยกับสีจิ้นผิงคราวนี้สีจิ้นผิงอาจจะสร้างแรงกดดันนะครับอาจจะมองที่ตรงนี้เพราะท่านพูดง่ายอยู่ในขณะที่หาทางลงเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่แล้วเพราะสถานการณ์ตอนนี้จึงขึ้นอยู่กับเรื่องของอะไรอิหร่านกับทางด้านอเมริกาเพราะฉะนั้นทางอิหร่านก็มองว่าเวลาอยู่ข้างเขาเพราะว่าอะไรครับเพราะสำรองทางด้านของ strategic reserve เนี่ยซึ่งมีทั้งหมดพันกว่าล้านบาร์เรลแล้วก็มาใช้400 ล้านบาร์เรลเนี่ยมันผมเข้าใจว่ามันจะใกล้หมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คนก็วิเคราะห์ต่อถ้าหากว่าดำเนินต่อไปเรื่อยๆไอ้ตัวราคาน้ำมันจะสูงขึ้นไปอีกซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับทั่วไปเพราะสถานการณ์ยังมีความยืดเยื้ออยู่ครับ
1: ครับ จีนย้ำเรื่องไต้หวันเยอะมากนะครับอาจารย์ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากจะนำไปสู่ความแตกหักระหว่างสหรัฐกับอเมริกาได้เลยนะครับสหรัฐกับจีนได้เลยนะครับอาจารย์มองว่า

0: message ครั้งนี้จากสีจิ้นผิงซึ่งเปิดปรับ aggressive มากๆเลยนะครับ
1: เสียงยังไม่เคยชัดคุณทวนใหม่ครับ
2: เรื่องไต้หวันนะครับอาจารย์ที่สีจิ้นผิงชัดเจนมากนะครับว่าอเมริกาเนี่ยควรจะ
1: ใช่
2: ๆทบทวนท่าทีแล้วอาจารย์คิดว่าจากนี้ไปเนี่ยอเมริกากับไต้หวันเขาจะคบกันยังไงครับอเมริกาจะยังขายอาวุธให้กับไต้หวันอยู่ไหมหรือว่ายังไงครับมันจะออก
1: แบบนี้ครับแน่นอนครับเพราะว่าทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศบอกชัดเลยครับว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็หมายความว่านโยบายต่างประเทศของอเมริกาที่ต่อไต้หวันกับจีนเขาเรียกว่าเป็นลักษณะมีเล่ห์ในเชิงกลยุทธ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า strategic ambiguity คือไม่บอกชัดคือพูดง่ายบอกกับทางด้านไต้หวันว่าเฮ้ยคุณนะครับอย่ายากแผ่นดินนะไม่ใช่นั้นผมไม่ช่วยคุณนะนะครับกับ2บอกทางจีนคือเป็นนัยยะในการบอกคุณอย่าบุกเขานะครับไม่ใช่นั้นผมจะช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดำเนินมากว่า 2-3 ทศวรรษแล้วครับเพราะฉะนั้นมีอยู่ช่วงนึงที่ไบเดนเนี่ยนะครับทำท่าจะเรียกว่าอะไรครับมีการเปลี่ยนแปลงเคยมีคนถามว่าเฮ้ยถ้าจีนบุกไต้หวันอเมริกาจะช่วยไหมเขาบอกว่าช่วยแต่พอวันรุ่งขึ้นเท่านั้นกระทรวงต่างประเทศเขาบอกเฮ้ยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉันพูดง่ายพอมาถึงทรัมป์ตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดนะที่คนกลัวก็คือทรัมป์เปลี่ยนแปลงแต่เท่าที่ออกมาทรัมป์ยังไม่ได้ออกมาในสภาที่คนเกรงกันว่าจะเปลี่ยนจากไม่สนับสนุนนะครับในการแยกแผ่นดินกลายมาเป็นต่อต้านการเป็นเอกราชเพราะถ้าดูจากอย่างนี้ถ้าไม่มีตรงนี้นโยบายต่างประเทศอย่างเหมือนเดิมแต่ยิ่งเห็นได้ชัดในสมัยทรัมป์นั้นให้การขายอาวุธให้กับไต้หวันนะมากกว่าสมัยไบเดนอันแรกเนี่ย 11,000 เนี่ยเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งกับอีก2อันอีก 14,000 เพราะฉะนั้นพูดง่ายนโยบายด้านไต้หวันเนี่ยท่านกินก็ออกมาพูดเป็นนัยยะสำคัญแต่ว่าพูดในสัดส่วนกลางๆว่าจุดเนี้ยเขาบอกเลยว่าไต้หวันสำหรับจีนสำคัญมากอย่าไปมิสแมเนจอย่าไปบริหารพลาดอันนี้จะสร้างปัญหาในอนาคตได้เลยอันนี้จีนเป็นการเปลี่ยนอย่างชัดๆเลยครับ
0: ครับกับเรื่องที่จีนยกเอาทฤษฎีของทูซีดิดิสคนงงกันไปหมดกับดักทูซีดิดิสทูซีดิดิสนะอาจารย
1: ์ผมจะอธิบายให้ฟังต่อหลายปีแล้วว่าผมอ่านเรื่องนี้นานแล้วครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะเป็นหนังสือของศาสตราจารย์ที่อยู่ที่ทางด้านออกซฟอร์ดนะครับที่อลิสันนะ
0: แกรแฮมอลิสัน
1: แล้วใช่ครับแล้วชื่อว่าถ้าแปลเป็นไทยอเมริกากับจีนจะหลีกเลี่ยงการลบได้ไหมแล้วก็พูดถึงกับดักทูซีดิดัสทูซีดิดัสเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับเมื่อได้สังเกตเป็น 2,000 ปีที่แล้วว่าทำไมนะสปาร์ตาถึงเล่นงานทางด้านเอเธนและได้คำตอบว่าอ๋อเพราะเอเธนเบอร์2จะขึ้นมาเบอร์1เขาก็ไปศึกษาการลบนะครับสงครามในโลกเนี่ย20ครั้งและพบว่าประมาณ 70% เนี่ยที่ลบกันนะเป็นพ่อเบอร์2กำลังขึ้นเบอร์1เพราะหนังสือเล่มนี้เป็นการเตือนนะครับตั้งแต่แรกโดยที่คนนั้นยังไม่รู้ตั้งแต่ทำมาว่าอีกหน่อยจีนอาจจะมีปัญหาลบกับทางด้านอเมริกาเพราะจีนเป็นเบอร์2กำลังพังงาขึ้นมาเป็นเบอร์1นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนังสือเล่มนี้คุณต้องอ่านคู่กับหนังสือเล่มหนึ่ง100 Year Marathon ซึ่งเล่มนี้บอกว่านะครับว่าตัวนี้ก็มีการเตือนว่าเฮ้ยอเมริกาเนี่ยกำลังเดินทางเขาเรียก100 ปีหินตั้งแต่1949ที่จีนยึดทางด้านของอะไรครับทางด้านของผืนแผ่นดินใหญ่และสีจริงๆทำแผนยุทธศาสตร์เขาเรียกจงกัวเมืองเป็นความฝันจีนว่า2049เนี่ยครบ100ปีเนี่ยจีนจะพังงาที่ยิ่งใหญ่เพราะมองจากจีนนั้นปรากฏว่าเรื่องของจริงๆไต้หวันเนี่ยสำหรับจีนสำคัญมากเพราะเป็นสัญลักษณ์ว่าจีนถูกต่างชาติรังแกเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ต้นเสี่ยวผิงเนี่ยพยายามปรับตัวให้จีนยิ่งใหญ่รวยแต่ต้นเสี่ยวผิงก็เตือนประชาชนเฮ้ยอย่าไปแสดงท่าทีท้าทายอย่าให้มันรู้เก็บเงียบๆพอมาถึงตั้งสีจริงถึงตอนนี้บอกเลยผมบอกให้รู้ผมพร้อมที่จะต่อสู้กับเขาแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเรียกว่าวันทีเกียร์มาราธอนว่าตรงเนี้ยจีนกำลังเดินทางที่จะประกาศนะครับว่าผมไม่กลัวคุณแล้วเพราะอันนี้สองเรื่องนี้เป็นตัวเตือนและนี่คือเหตุผลที่การพบกันวันนี้เป็นการเตือนเพราะสีจริงถึงพูดในสมองว่าเราไม่ใช่ศัตรูนะแต่เราเป็นพันธมิตรเพราะไอ้ทูซีเดนเหมือนกับว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เป็นศัตรูเพราะเบอร์สองกำลังขึ้นมาเบอร์หนึ่งนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับที่คุณถามอาจารย์แล้วครับ
0: ครับไว้คือกันต่อสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์ครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับอาจารย์สมชายของวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: อ ที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าอะไรแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัทรานนท์นะครับก็สบายๆนะไม่ข่าวสารต่างๆเนี่ยถ้าถามว่ามันมีประเด็นมีความคืบหน้าอะไรไหมนะก็มีอยู่ 2-3 เรื่องนะฮะอย่างเรื่องของสหรัฐอเมริกากับทางจีนเนี่ยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนทางจีนนะแล้วก็พบกับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยวันนี้นี่วันสุดท้ายนะครับเพราะว่าการเยือนของสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย3วันนะ13 14และ15นะผมเข้าใจว่าช่วงประมาณเที่ยงๆเนี่ยหรือช่วงบ่ายเนี่ยนะทางโดนัลด์ทรัมป์ก็เดินทางกลับนะไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะแต่ว่าการหารือวันนี้มันจะค่อนข้างที่ เรียกว่าชื่นมื่นซะหน่อยเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามันเป็นคณะไงใช่ไหมฮะเราก็เห็นเลยภาพข่าวแล้วก็รวมไปถึงตอนที่เขาเลี้ยงอาหารค่ำกันนะเมื่อวานนี้ก็หลายคนก็จับตามองนะฮะว่า เรื่องของการเจรจาทางการค้าระหว่างทางสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยนะเงื่อนไขต่างๆมันจะมีการปลดล็อกตรงไหนได้บ้างนะเพราะว่าในเวทีนะในกลุ่มย่อยที่นักธุรกิจทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้หลายตัวหลายคนนะฮะบิ๊กเทคทั้งนั้นที่ทางโดนัลด์ทรัมป์พาไปเนี่ยนะทั้งอีลอนมัสก์ทั้งใครต่อใครเนี่ยเต็มไปหมดเลยทิมคุกนะหรือแม้แต่เจ้าพ่อของ Nvidia เนี่ยที่ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ไปแต่ท้ายที่สุดก็หนีไปด้วยนะแล้วก็ขายชิปให้กับทางบริษัทของจีนน่ะที่มันเป็นชิปที่มันมีความเร็วสูงอ่ะนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่เพิ่มเติมมาแล้วก็หลังจากนั้นตอนช่วงค่ำนะผมก็เห็นเขาจัดเลี้ยงอาหารกันก็ดูบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นแต่ว่าวันเนี้ยนะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นการรับรองแบบจิบน้ำชา ใช่ไหมเป็นแบบการรับรองแบบจิบน้ำชาโอ้ยโปรยเสน่ห์กันทั้งสองฝั่งนะที่เรือนรับรองจงหนันไห่นะในช่วงเช้าเนี่ยเขาบอกบรรยากาศนี่เป็นไปด้วยความชื่นมื่นเลยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะก็พาเยี่ยมชมเรือรับรองนะครับแล้วก็ทำนี่ก็บอกเลยนะพูดเลยโอ้โหนี่เป็นดอกกุหลาบที่สวยที่สุดนะที่เคยเห็นมาแล้วบอกประทับใจจีนมากๆนะนอกเหนือจากนี้เนี่ยทางสหรัฐอเมริกานะก็ทรัมป์ก็บอกนะเดี๋ยวจะเชิญทางด้านของสีจิ้นผิงนะจะไปที่สหรัฐอเมริกานะจะเดินทางไปในช่วงวันที่24กันยายนนะบอกว่าหวังว่าทางสีจิ้นผิงนี่จะประทับใจสหรัฐอเมริกาเหมือนกับที่เขาเนี่ยประทับใจจีนนะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์นะส่วนทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะก็บอกนะครับบอกว่าสีจิ้นผิงแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็นสำคัญนะที่เป็นความกังวลต่อทั้งสองประเทศแล้วก็โลกนะอีกทั้งยังบรรลุความเข้าใจร่วมกันในรอบใหม่นะเช่นเห็นพ้องต้องกันนะเรื่องของวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์นะระหว่างจีนกับทางสหรัฐเพื่อเป็นแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ต่อความสัมพันธ์ของ2ประเทศในอีก3ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้นนะก็คือส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐให้มันยั่งยืนขึ้นนั่นแหละนะครับนอกเหนือจากนี้นะเขาก็รายงานมาเหมือนกันนะบอกว่ายังเห็นพ้องต้องกันนะฮะที่จะรับมือกับข้อกังวลร่วมกันถึงแนวทางที่ถูกต้องนะแล้วก็จะยกระดับการพูดคุยประสานงานในประเด็นระหว่างประเทศแล้วก็ภูมิภาคนะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันความเชื่อมั่นแล้วก็ความร่วมมือร่วมกันนะผมเข้าใจว่าประเด็นหนึ่งที่เขาพยายามพูดเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดอย่างชัดเจนนะก็คือเรื่องของไต้หวันใช่ไหมเมื่อวานนี้ที่เราเห็นแถลงข่าวนี่อเมริกาไม่พูดเลยถึงไต้หวันถึงแม้ว่าทางสีจิ้นผิงทางจีนเขาจะพยายามพูดถึงไต้หวันก็ตามทีนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้ความเห็นอะไรเรื่องของการขายอาวุธให้ไต้หวันอะไรพวกอย่างเงี้ยไม่มีนะก็จะเป็นเรื่องของประสบความสำเร็จนะจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำแต่ตอนแรกนี่ตัวนั้นทำบอกนะบอกจะซื้อต้อง500ลำใช่ไหมแต่ทำไปทำมาเหลือ200ลำวันนี้เห็นรายงานข่าวเขาบอกว่าหุ้นโบอิ้งลงไป 5% นะเพราะว่าผิดคาดเรานึกว่าคาดว่าจะมาสัก500ลำนะหรือว่าอย่างน้อยๆก็ต้องใกล้เคียงละนะแต่วันนี้หายไปครึ่งนึงอ่ะนะก็หุ้นก็ราคาปรับตัวลดลงไปนะครับอ่ะส่วน อีกที่นึงนะที่เขาไปนะนอกจากอาคารรับรองหรือว่าเรือนรับรองอะไรเนี่ย จงหนานไห่นะก็ไปที่หออะไรฮะหอเทียนฐานโอ้หอเทียนฐานเนี่ยคือวันนี้มีคนมาอธิบายเพิ่มเติมนะหอเทียนฐานนี่แบบนี่สายมูบอกว่าทำสายมูขอไปที่หอเทียนฐานเนี่ยไปเพราะว่าเขาบอกว่าปักกิ่งเนี่ยเวลาที่สร้างหรือว่าเลือกเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเมืองหลวงของจีนเนี่ยมันต้องดูภูมิลำเนาไอ้ดูภูมิประเทศดูฮวงจุ้ยอะไรเรียบร้อยแล้วนะบอกเนี่ยและไอ้ตรงจุดที่หอเทียนฐานสร้างเนี่ยอันนี้มันเป็นการดูฮวงจุ้ยมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วข้างในเขาก็จะมีเรื่องของมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องนะกับสายมูเนี่ยเขาก็จะอธิบายมานะผมก็เห็นมีคนอธิบายอยู่สองสามท่านนะอ่านแล้วก็สนุกดีนะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่ผมไปที่ฉงชิ่งมันจะมีจัตุรัสอยู่ตรงนึงผมจำชื่อจัตุรัสไม่ได้นะแต่ว่าเขาพาไปเนี่ยตรงนั้นเขาก็สร้างเหมือนกันสร้างเป็นหอเทียนฐานจำลองเป็นอาคารหอเทียนฐานทรงคล้ายๆกับเจดีย์ครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทรงแบบเหลี่ยมแบบเจดีย์นะไม่ได้เหมือนแบบเจดีย์จีนแต่ว่ามันจะเป็นทรงกลมๆแล้วก็เป็นชั้นๆๆๆๆๆนะก็สวยดียังถ่ายรูปมาเลยตอนที่ไปฉงชิ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นจำลองมาจากที่ปักกิ่งนะแต่ว่าตอนที่ปักกิ่งนั้นตอนนั้นไปมานานแล้วไปมาตั้ง10กว่าปีที่แล้วก็ต้องยอมรับนะตอนนั้นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะไปถึงก็เราก็เดินหน้าเข้าไอ้ที่นี่อย่างเดียวเลยนะพระราชวังต้องห้ามอย่างเดียวเลยเข้าไปดูข้างในอย่างเดียวเลยนะแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นจัตุรัสด้วยถูกไหมตรงเทียนอันเหมือนหน้าแถวนั้นอะนะตรงคนก็เยอะนะแล้วเวลาก็ตอนที่ไปมันไปกับทัวร์เพราะว่าผมไปกับทัวร์แล้วก็หลังจากนั้นต้องขึ้นรถไฟไปสายไอ้ทรานส์มองโกเลียนะก็เลยมีเวลาไม่เยอะก็เลยอยู่แค่ตรงบริเวณของอะไรล่ะตรงพระราชวังต้องห้ามแป๊บนึงอยู่ตรงจตุรัสเทียนอันเหมือนแป๊บนึงนะแล้วก็ไปตรงกำแพงเมืองจีนน่ะที่ใกล้ๆกับทางปักกิ่งขับรถออกไปนิดเดียวแล้วก็ถึงนะที่ไปปีนกันอะไรล่ะแล้วไปถ่ายรูปกันอ่ะเยอะๆอ่ะนะตรงที่เดียวกับคุณวีระนั่นแหละนะครับอันนั้นก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องมาประมาณสัก10ปีที่แล้วนะก็จำไม่ค่อยได้แล้วล่ะนะครับแต่ต้องไปใหม่สำคัญคือต้องไปใหม่นะถ้าไปครั้งนี้แหละโอ้เข้าใจแล้วหอเทียนฐานเป็นยังไงจะได้ไปดูใกล้ๆหน่อยสินะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับก็จบไปสำหรับจีนกับทางสหรัฐอเมริกาส่วนของบ้านเรานะส่วนของเนี้ยผมว่าตอนนี้ไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่ตอน5โมงเย็นตั้งแต่17นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีเนี่ยที่ทางรัฐบาลนะเขาจะเป็นเจ้าภาพนะในการจัดหารือระหว่างรัฐบาลนะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะโดยเฉพาะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแล้วก็ภาคเอกชนก็คือผู้ประกอบการบริษัทใหญ่ๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งนั้นอ่ะเท่าที่ผมเห็นรายชื่อเท่าที่ผมเห็นจำนวนของผู้ที่ได้รับเชิญนะที่จะไปพูดคุยไปหารือกับทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเพื่อจะกำหนดแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศเนี่ยรัฐบาลก็ใช้ชื่อเก๋นะบอกว่าผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังก็เท่าที่ดูมีอยู่ประมาณ30กว่าบริษัท30กว่าท่าน30บริษัทรวมองค์กรด้วยนะสภาหอสภาอะไรอุตสาหกรรมอะไรพวกอย่างเงี้ยกกร.เนี่ยนะแต่ว่ามันก็จะมีตัวแทนจากสถาบันการเงินนะมีธนาคารนั้นธนาคารนี้นะปูนใหญ่ไปด้วยนะภาคของพลังงานนะพลังงานก็มีไปใช่ไหมอุ้ยมีเยอะนะ30กว่าคนอ่ะ30กว่าท่านนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะอย่าง CP นี่ไปทั้งคุณธนินทร์เจียรวนนท์นะเห็นว่าคุณสุภชัยก็ไปด้วยนะกัฟนะอันนี้ของคุณสารัตไปด้วยนะสมาคมธนาคารไทยนะประธานสมาคมธนาคารไทยนี่คุณพยงนะทางกสิกรไทยคุณขัตติยาอินทรวิชัยใช่ไหมสภาอุดสภาหอนะไปทั้งคู่เลยมีปตท.มีโตโยต้ามี SCB มีบางจากมีปูนใหญ่WHA นะอันนี้ทำนิคมอุตสาหกรรม BDMS โอ้เต็มไปหมดอะนะอาจจะพูดชื่อไม่ครบนะไม่เป็นไรนะแต่ว่าวันนี้ผมเข้าใจว่าไฮไลท์ ที่เราตามกันอยู่เนี่ยก็คือช่วงเย็นนี่แหละนายกให้ความสำคัญขนาดที่ว่าเมื่อวานเนี้ยนะนายกต้องเรียกรัฐมนตรีมาคุยเพิ่มเติมเหมือนกันนะเห็นทางท่านรองนายกรัฐมนตรีนะก็พูดออกมาในทิศทางเดียวกันนะทั้งท่านรองปกรณ์แล้วก็ท่านรองเอกนิติเนี่ยก็คือจะรับฟังความคิดเห็นนะของทางภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยแล้วก็จะเอาแนวทางต่างๆเนี่ยนะฮะที่เขาพูดเนี่ยแล้วก็จะสรุปประเด็นต่างๆเนี่ยนะมาทำเรื่องของการยุทธศาสตร์แล้วก็ยกเครื่องเศรษฐกิจนะคือจะไปดูหมดอ่ะนะโดยเฉพาะท่านรองเอกนิตินี่ท่านบอกเลยบอกว่าก็จะฟังนะแล้วก็จะสรุปประเด็นแล้วก็จะไปดูจะไปผลักดันเอาความคิดความเห็นเนี่ยที่คุยกันเนี่ยที่รัฐบาลพร้อมจะฟังเนี่ยนะก็ต้องไปดูนะยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนะยกเครื่องเศรษฐกิจจะ3ปี4ปีจะ5ปีเนี่ยนะทั้งเรื่องของผลักดันผ่านเรื่องของการลงทุนเอามีประเด็นไหนที่เขาเสนออันไหนที่น่าสนใจอันไหนที่มันเป็นเป้าหมายของทางรัฐบาลอันไหนที่มันเป็นเป้าหมายของทางภาคเอกชนอันไหนที่มันจะสามารถเชื่อมกันได้นะจะไปดูนะเรื่องของการผลักดันผ่านเศรษฐกิจสีเขียวจะไปผลักดันผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะผ่านทาง AI ผ่านทางการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยบอกเดี๋ยวจะไปดูหมดนะจะรับฟังความคิดเห็นนะวันนี้ก็ต้องรอติดตามอ่ะนะผมว่าหลายท่านเนี่ยรอติดตามว่าผลสรุปข้อเสนอแนะหรือว่าข้อเสนอต่างๆของภาคเอกชนเนี่ยมีประเด็นไหนมากแต่ว่าที่มันเป็นไฮไลท์เพิ่มขึ้นมาผมว่าเมื่อวานนี้จากการเปิดเผยของสภาหออ่ะโดยเฉพาะที่ทำร่วมกับไม่ใช่สภาหอสิทางกกร.ฮะคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันนะที่ทำให้ไปศึกษาเกี่ยวเรื่องกับการคอร์รัปชันที่มีทางหอการค้าไทยเขามีการแถลงออกมาโอ้เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะไอ้ซีโร่คอร์รัปชันเนี่ยนะทางการแถลงที่เป็นผลสำรวจนะความเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐนะโดยคณะทำงานก็คือซีโร่คอร์รัปชันเนี่ยโอ้เขาก็ออกมาเปิดเผยนะฮะอันนี้ไปถามมาทั้งหมดประมาณ400กว่าแห่งนะที่เป็นภาคเอกชนบริษัทต่างๆเนี่ย400กว่าแห่งทั้งไทยทั้งเทศที่ทำงานที่มาทำในไทยนี่แหละนะเขาบอกเอกชนเนี่ยนะคือเขาไปสำรวจนะแล้วเขาก็ไปเห็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขายอมรับเลยภาคเอกชนเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยยอมรับเลยมันจะต้องมีลักษณะของการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเพื่อให้ได้สัญญาไม่รู้ว่ากระบวนการมันจะเป็นยังไงก็ตามทีอ่ะนะแต่เขาบอกมันมีลักษณะเนี้ยมันมีลักษณะของการจ่ายเงินเพื่อพิเศษเพื่อให้ได้สัญญานะสูงสุดเนี่ยนะคุณรู้ไหมจ่ายเท่าไหร่ของงบประมาณบอก 26-30% แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง 6-15% ถามว่าไอ้ที่จ่ายเงินเนี่ยนะนอกจากไอ้การที่จะได้เป็นคู่สัญญากับทางภาครัฐแล้วเนี่ยนะมันมีอย่างอื่นอีกไหมบอกมีไปตรวจดูเลยไปถามความผลสำรวจออกมาเลยเนี่ยนะไปถามความเห็นภาคเอกชนออกมาเลยเนี่ยนะบอกว่าหน่วยงานที่มีลักษณะของการเรียกรับสินบนนะมากที่สุดเขาจัดอันดับมานะคือเข้าไปติดต่อเนี่ยไม่ว่าคุณจะให้เป็นเงินสดไม่ว่าคุณจะให้เป็นอะไรล่ะกระเช้าไม่ว่าคุณจะให้เป็นในรูปแบบไหนก็ตามทีการเลี้ยงรับรองการบริจาคอะไรก็ตามทีเนี่ยเขาบอกเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้แล้วหน่วยงานที่เขาบอกว่ามีการเรียกรับมากที่สุดนะซึ่งวันนี้ก็เห็นกับทุกหน่วยงานก็ออกมาปฏิเสธนะหรือว่าจะเอาข้อมูลที่ได้มาแล้วจะไปตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่คนไหนที่เขาทุจริตคอร์รัปชันแล้วจะดำเนินการอย่างเข้มงวดตามกฎหมายนั่นก็ว่ากันไปนะเจ้ากระทรวงบ้างนะเป็นอธิบดีบ้างที่ออกมาแถลงข่าววันนี้ผมเห็นเต็มไปหมดเลยนะเขาบอกอันดับที่1ฮะอันนี้จากผลสำรวจของเขานะอันดับที่1เนี่ยนะบอกกรมควบคุมมลพิษเข้าไปต่อครั้งเนี่ยเฉลี่ยนะเขาบอก 12,160 บาทถ้าจะต้องมีการจ่ายอะไรพวกเนี้ยอันดับที่2นี่เป็นกรมเจ้าท่าฮะ 100,000 บาทต่อครั้งโอ้อันดับที่3นะกรมสรรพสามิตนะ 94,667 บาทนะพี่สี่สรรพากรฮะ 89,498 บาทต่อครั้งอันดับที่5บอกกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาล 88,750 บาทต่อครั้งอันดับที่6มีนะมีที่ไหนกันมีอย.บริการสาธารณสุขนะมีกรมทางหลวงมีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดับสุดท้ายอันดับที่10นี่กรมป่าไม้นะอันนี้ที่เขาสำรวจออกมาเขาก็ถามต่อนะบอกว่าอ้าวแล้วที่มีความสุ่มเสี่ยงล่ะหน่วยงานที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการคอร์รัปชันหรือว่ามีการเรียกรับสินบนนะมีที่ไหนยังไงบ้างนะเขาบอกโอ้มาอันดับหนึ่งเลยนะอันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเดาถูกนะก็บอกว่าเป็นตำรวจทางหลวงหรือว่าจราจรนะอันดับที่สองนะกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลอันดับที่สามฮะอันนี้สุ่มเสี่ยงนะสุ่มเสี่ยงที่เกิดการคอร์รัปชันหรือว่าเรียกรับสินบนนะอันดับที่สามนี่เขาบอกว่าองค์กรหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนะอันดับที่สี่นี่กรมเจ้าท่าอันดับที่ห้ากรมทางหลวงนะแล้วก็มีอีก6,7,8,9,10 อันนี้ก็ว่ากันไปแต่รายงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันก็สะท้อนนะมันก็สะท้อนอย่างหนึ่งคือผมต้องยอมรับนะบางรายชื่อเนี่ยบางหน่วยงานเนี่ยผมคิดไม่ถึงจริงๆซึ่งพอมีรายชื่อหน่วยงานที่ออกมาในลำดับที่แตกต่างกันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันจริงมันก็คงมีหน่วยงาน11 12 13 14 15นะที่เขาทำผลสำรวจออกมานะแต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่มันเห็นภาพชัดก็คือถ้าเราคิดไม่ถึงนี่ก็แสดงว่าไอปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันแทรกซึมไปในเกือบจะเรียกว่าคือผมจะใช้คำว่าทุกหน่วยงานมันก็ดูว่าจะหนักเกินไปหรือเปล่าแต่ก็มันก็อาจจะใช้คำนั้นได้ก็ได้อะนะไอเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆใช่ไหมฮะเราถึงเห็นไงถึงเห็นภาพของเวลาจัดอันดับความโปร่งใสดัชนีความโปร่งใสการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะประเทศไทยนี่มันถูกการสำรวจหรือว่าในมุมมองของทั้งต่างชาติทั้งคนไทยด้วยกันเองเนี่ยหรือว่าองค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรทางต่างประเทศเนี่ยเขามองนะว่ามันแย่ลงในทุกๆปีใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่มันเป็นตัวจุดรั้งเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของบ้านเราใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะผมว่าวันนี้ทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็คงมีการคุยเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่านี่ก็ต้องยอมรับอ่ะนะมันก็รอดูว่ามันจะเป็นยุทธศาสตร์ที่จะออกมาในลำดับไหนอย่างไรนะเพราะว่าก็เพิ่งเปิดมาเมื่อวานนี้มันงานมันชนกัน2วันแล้วก็ตัวแทนก็เข้าไปด้วยทั้ง3คนน่ะทั้งประธานหอประธานสภาอุดใช่มั้ยแล้วก็ประธานสมาคมธนาคารไทยอ่ะนะนี่ก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามนะว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมเนี่ยทางอธิบดีกรมอะไรเนี่ยอย่างควบคุมมลพิษนะเขาบอกว่าโอ้ไม่มีนะแล้วถ้ามีเนี่ยนะขอหลักฐานเลยนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้เนาะใช่ไหมน่าจะประมาณนี้อันนี้เห็นคุณประกรณ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์นะก็รับ3ประเด็นข้อเสนอนะของทางกกร.นะเรื่องของการปิดช่องทุจริตนี่บอกเลยบอกว่าต้องใช้ดิจิตอลต้องลดการใช้ดุลพินิจต้องมีการปฏิรูปกฎหมายอันนี้เขารับข้อเสนอเลยนะของคณะทำงานนะหลังจากที่ภาคเอกชนเนี่ยพบว่า 89% มองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนะนะนี่มีการหารือเลยนะเห็นไหม OECD อย่างเงี้ยมันมีคะแนนนะฮะเราจะไปเป็นสมาชิกเขาได้เนี่ยมันจะต้องมีความโปร่งใสนะถ้ามันไม่มีความโปร่งใสนี่ก็ก ก็ลำบากเหมือนกันนะอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับส่วนต่างประเทศคือตอนเนี้ยผมตามคิวบาครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวรัฐมนตรีพลังงานของคิวบาออกมาบอกเลยว่าน้ำมันในประเทศเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยเขาบอกหมดเลยนะไม่เหลือแล้วน้ำมันที่ใช้ในประเทศคิวบาตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยนะเราก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราเคยได้ยินถูกไหมว่าทรัมป์เคยพูดถึงนี่ใช่ไหมมีเวเนซุเอลาแล้วมาที่อิหร่านแล้วหลังจากนั้นจะไปที่คิวบาอะไรอ่ะนะเนี่ยก็เลยพยายามทำความเข้าใจว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับคิวบาแน่นอนนะว่าเป็นเรื่องนึงที่มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของทางสหรัฐอเมริกาแล้วมันก็มีมาตรการที่เข้มงวดนะจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอะไรกับคิวบาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่ล่าสุดเห็นมีรายงานข่าวเดี๋ยวผมดูหน่อยนะเห็นว่าทางรัฐมนตรีนะผู้อำนวยการ CIA ครับของทางสหรัฐอเมริกาบินไปที่คิวบานะไปพบกับหลานชายลาอูคาสโตนะแล้วก็ยื่นข้อเสนอด้วยนะบอกยื่นข้อเสนอเลยว่าคิวบานี่ต้องเปลี่ยนระบบการปกครองนะเพื่อแลกกับไอ้ทางรอดทางวิกฤตพลังงานหลังจากที่คิวบาเนี่ยนะเขาบอกว่าไฟดับมิดเลยมืดมิด2วันไอ้22ชั่วโมงที่ผ่านมาน้ำมันเนี่ยหมดเกลี้ยงประเทศเลยคือส่วนหนึ่งเนี่ยคือพอสหรัฐอเมริกาเข้าไปที่เวเนซุเอลาใช่ไหมแล้วเขาก็ไปจัดระบบข้างในใช่ไหมฮะที่ตอนที่ไปชิงทางประธานาธิบดีมานะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปจัดระบบข้างในแล้วมันมีเรื่องของน้ำมันด้วยนะเขาก็ปิดกั้นการส่งน้ำมันจากเวเนเนี่ยไปที่คิวบามันก็เลยเกิดผลกระทบกับทางคิวบาเต็มๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะผมก็รอดูอยู่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าการเข้าไปคุยครั้งเนี้ยนะของผู้อำนวยการ CIA เนี่ยนะมันจะส่งผลยังไงกับที่คิวบาบ้างนี่ก็เป็นเรื่องต่างประเทศที่ตามอยู่นะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับผม
1: เพิ่งเดินเข้ามายังไม่ได้จัดสำรับอะไรเลย คงไม่มีอะไรอัปเดต
0: ครับ
1: เอ๊ะเมื่อวานเราคุยเรื่องคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการอะไรกู้เงินใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ตกลงเขาอนุมัติ200,000 ล้านนะเมื่อวานนี
0: ้
1: แบ่งเป็น2ก้อน
0: ครับ
1: ก้อนหนึ่งเนี่ย107
0: อ
1: ันนี้คือไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็อีก 30,000 อันนี้
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ผู้มีรายได้น้อยหรือยังไงไม่รู้ละนะแต่ว่าเดี๋ยวอินดีเทลทั้งหมดเนี่ยทางสำนักงานปลัดกระทรวงกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็คงจะทำเรื่องเข้าครม.
0: ครับ
1: เห็นบอกว่าต้องเข้าครม.เศรษฐกิจวันที่18ก่อนแล้วค่อยไปครม.ใหญ่วันที่19เนี่ยส่วนรายละเอียดของโครงการแต่ละอันเงื่อนไขอะไรต่ออะไรพวกนี้อย่างเป็นทางการเนี่ยคงต้องรอครม.
0: ครับ
1: คือถึงจะไปล้วงแล้วล้วงแค่แก่เก่าได้ก็ไม่เอานะมันปล่อยให้มันไหลไปตามสภาพดีกว่าเมื่อกี้ระหว่างขับรถมาสมพทเนี่ยเปิดวิทยุรัฐสภาวันนี้รู้สึกเขามีการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาว่าจะ
0: กฎหมายใช่ไหม
1: เออ
0: ที่ทางครม.เขาส่งกลับเข้ามากี่ฉบับแล้วจะพิจารณากี่ฉบับอะไรยังไง
1: ตอนนี้จะรู้ผลตอนไหนต้องโหวตอะไรไหม
0: ไม่รู้
1: โอเคเดี๋ยวผมตามเพราะผมไม่ได้ดูวาระการประชุมเลยไม่รู้เรื่อง
0: ครับ
1: นี่จะเปิดคอมพิวเตอร์ก็เปิดไม่เป็นซะอีกเครื่องนี้มันปุ่มเปิดมันอยู่ตรงไหนวะนี่อะไร input source คืออะไรวะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่เป็นไรช่างมัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเปิดสายคุยแล้วกัน
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักก่อนนะ
1: ครับ
0: นะฮะพักส ักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: งที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับ
1: เดี๋ยวก่อนจะเปิดสาย
0: ครับ
1: ถามคุณณัฐพงษ์นิดปีนี้ได้กินทุเรียนหรือยัง
0: ปีนี้ได้กินทุเรียนหรือยังได้กินแล้วได้กินแล้ว
1: ได้กินแล้ว
0: ครับ
1: ได้กินมังคุดหรือยัง
0: มังคุดได้กินแล้วครับ
1: ได้กินเงาะหรือยัง
0: เงาะยังไม่ได้ทาน
1: ผม
0: แล้วก็ลองกอง
1: ผมเพิ่งซื้อเงาะเมื่อวานนี้กิโลละนะ
0: เท่าไหร่ฮะ
1: 80บาท
0: โอ
1: ้ครับเงาะต้นฤดู
0: โอ
1: ้เงาะโรงเรียน
0: เงาะโรงเรียนนะ
1: 1กิโล80บาท
0: ครับ
1: มังคุดอันนี้มีคุณบุญส่งสวนศรีสยามจากปราจีนบุรี
0: ครับ
1: ผู้ก่อตั้งไอ้ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก TGM
0: อ
1: ่ะเขาไปทำสวนทำไร่ที่ปราจีนเขาส่งมาให้ก็เท่ากับได้กินมังคุดก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ตามด้วยเงาะเมื่อวานกินทุเรียนเม็ดแรกของฤดูกาล
0: อ
1: ันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นลาบปากนะอดิเรกลาบมีคนรู้จักกันนะเขาไปทำสวนที่ระยอง
0: ครับ
1: ทำมานานพอสมควรนะแต่ว่าปีนี้เขาเพิ่งส่งมาให้กิน
0: เ
1: ป็นทุเรียนก้านยาว
0: โอ้

0: ับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนเขาแต่ผมไม่ได้เข้าไปที่สวนนะทางเจ้าของสวนเขาส่งมาให้นะทุเรียนบ้านสวนนะส่งมา2แพ็คก้านยาวกับพวงมณีนะคราวนี้ถ้าเกิดใครคืออร่อยทั้งคู่เมื่อเช้าเมื่อวานกินไป2เม็ด
1: ครับ
0: อย่างละเม็ดด้วยความระมัดระวังในการดูแลเรื่องน้ำหนักเมื่อเช้าก็อย่างละเม็ดนะพงมัน
1: ม
0: ีเม็ดหนึ่งแล้วก็ก้านยาวเม็ดหนึ่งนะก็เท่ากับว่าเปิดฤดูกาลปีนี้ผมเกิดฤดูกาลของแพงนะ
1: ครับ
0: เริ่มต้นด้วย
1: ก้านยาวเลย
0: เออก้านยาวของพงมันนี้ก็ขอบคุณ ทางทุเรียนบ้านสวนนะที่ส่งมาให้กิน
1: ครับ
0: อร่อยไม่แฉะกลิ่นก็ประมาณกลาง
1: ๆ
0: ไม่รุนแรงเหมือนชะนีแต่ว่าเนื้อถ้าเป็นก้านยาวเนื้อเม็ดมันฝ
1: ่ออ
0: ันเนี้ยกินได้เยอะเนื้อเยอะพวงมณีอาจจะเม็ดใหญ่กว่า
1: ครับ
0: นะผมไม่แน่ใจว่าเขาขายหรือเปล่าน ะแต่ถ้าเกิดใครสนใจจะติดต่อกับทางสวนเขาเองนะจดเบอร์โทรศัพท์ไปก็แล้วกัน
1: ครับ
0: 081-821-2544นะ081-821-2544ทุเรียนบ้านสวนนะยังไม่แน่ว่าคือพอดีปีนี้ผมไม่ได้พาคนไปชิมผลไม้ภาคตะวันออกนะ
1: ครับ
0: ปีนี้ย้ายนะย้ายไปกินที่ทองผาภูม
1: ิ
0: อันนี้มันจะเลทหน่อยมันต้องประมาณปลายมิถุนาต้นกรกฎาคมถึงจะมีทุเรียนจากทองผาภูมิ
1: ครับ
0: นะก็อันนี้กำหนดไปเรียบร้อยแล้วนะใครที่จะไปด้วยเขาคงติดต่อกันเองเรียบร้อยแล้วล่ะคือผมก็ไปกินมาหมดนะคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: ปีที่แล้วเนี่ยไประยองแต่จำไม่ได้แล้วไปสวนไหนระยองเนี่ยไป 3-4 ครั้งแต่ไม่ได้เคยไปทุเรียนบ้านสวนอันนี้ยังไม่เคยไปนะศรีสะเกษทุเรียนภูเขาไฟไปมาแล้ว
1: ครับ
0: อุตรดิตถ์หลงลับแลหลินลับแลไปมาแล้วบ้านรักไทยเมื่อเนินมะปรางใช่ไห
1: มไปมาแล้ว
0: พิษณุโลกไปมาแล้วจันทบุรีโอ้ไปจนถึงไม่รู้กี่ครั้งเลยนะทั้งบ้านโป่งทั้งแหลมสิงห์ทั้งอะไรไปหมดแล้วตราดก็ไป
1: ครับ
0: ไปถึงเกาะช้างเลยเกาะช้างเกาะกูดเลยนะทางใต้ไม่ได้ไปหลังสวนนี่ไม่ได้ไปนะปีนี้ก็ขยับมาอ้ออีกอันหนึ่งป่าละอูนี่มาสัก 7-8 ปีก่อนไปที่สวนของบางรอนเขาไม่รู้ว่าปีนี้บางรอนเขาจะเอาทุเรียนมาขายที่ร้านแกงป่าคุณหนุ่มที่ลาดกระบังซอย 5/2 ที่อยู่ในปั๊มบางจากหรือเปล่าเด
1: ี๋
0: ยวถ้าเกิดเขาเอามาเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบจะได้ไม่ต้องไปถึงป่าละอูส่วนทองผาภูมิเนี่ยเขาไม่นิยมที่จะทำทัวร์ไปที่สวนเขา
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ออกแบบแบบนั้นแต่เราก็ไปกราบอ้อนวอนขอเข้าไป เดี๋ยวก็คงรู
1: ้ครับ
0: ว่าทุเรียนทองผาภูมิประมาณไหนหมดแล้วล่ะครับยกเว้นที่เขาปลูกกระลิบกระล่อยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งถ้าว่ากันเป็นแพลนใหญ่ๆเนี่ยหลักๆเนี่ยก็ถือว่าไปมาหมดละตอนแรกนี่มันจะเป็นระยองจันท
1: ร์
0: แล้วก็บางทีก็ไปตราดตอนหลังก็ศรีสะเกษโอ้ปีที่แล้วไปเขาใหญ่ปีที่แล้วไปกินทุเรียนที่เขาใหญ่นะสวนไหนจำไม่ได้แล้วก็แทบจะไม่เหลือที่จะให้ไปกินแล้วล่ะแต่ละที่ก็มีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ความหวานความมันแล้วก็ความหลากหลายของสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ย

0: ส่วนใหญ่ก็มักจะสตาร์ทกันที่หมอนทองเพราะว่าเป็นมาตรฐานเหมือนมะม่วงน้ำดอกไม้อะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: จนเดี๋ยวนี้มะม่วงสุกเนี่ยหรือมะม่วงหวานเนี่ยเราก็กินน้ำดอกไม้เป็นสำคัญนะแต่ถ้าไปทางศรีสะเกษรู้สึกจะมีอย่างเดียวนะจะมีหมอนทอง
1: อย่างเดียว
0: จังหวัดนนท์เนี่ยใช้วิธีไปซื้อที่สวนเลยแต่ก็แพงอยู่นะแพงอยู่ก็ต้องเลาะไปตามคลองบ้างอะไรบ้างอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับ
0: นะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เลือกนะคือเขาส่งมายังไงก็อย่างนั้นไม่มีคือเราเลือกไม่เป็นต้องไว้ใจกันต้องไว้ใจเจ้าของสวนที่คัดเลือกให้เรา
1: ครับ
0: เคยไปกินครั้งแรกๆเลยเมื่อสัก50ปีที่แล้วเข้าไปในสวนแถวบางกรวย
1: ครับ
0: นะก็ไอ้นั่นละบรรยากาศแบบเลาะคลองเลยพายเรือไปเมื่อก่อนนี่นะเดี๋ยวนี้ไม่มีละเดี๋ยวนี้ถนนมันถึงหมดละอ่ะก็ขอบพระคุณทางบ้านสวนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาส่งทุเรียนมาให้กิน2สำรับเลยทุเรียนบ้านสวนก้านยาวกับพวงมณีจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนใครที่ถ้าไประยองจะแวะไปที่สวนเขาหรือใครสนใจที่จะสั่งเข้าคุยกับเขาลองคุยดูผมให้เบอร์โทรศัพท์แล้วกัน0818212544 0818212544นะเจ้าของก็ไม่รู้นะว่าผมแอบให้เบอร
1: ์
0: นะคุยกันเองก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ที่เหลือก็คงไม่มีอะไรขอเปิดสายก่อน
1: ครับผม
0: เชิญมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเชิญ
1: ครับ
0: วันนี้
1: วันศุกร
0: ์วันศุกร
1: ์เ
0: สาร์อาทิตย์นี้ไม่ไปไหน
1: ที่นี่ไม่ไปไหน
0: เสาร์อาทิตย์นี้ไม่ไปไหน
1: เ
0: สาร์อาทิตย์นี้อยู่กรุงเทพ
1: ครับ
0: จะทำอะไรค่อยว่ากันนะมันไปบ่อยมากไม่ไหวเหนื่อยขับรถว่าไหม
1: ครับ
0: มันระยะทางมันไม่ใช่ไกลๆมาแล้วเดี๋ยวรอนิดนึงได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วใครสายแรก
1: สายแรกสายแรกใครเออ
0: สายแรกสายแรกสายแรก
1: คุณอะไรฮะคุณวรวุฒิครับสาย2
0: คุณวรวุฒิครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับ
2: ทุเรียนปีนี้ผม8ลูกแล้ว
0: โอ้โห
2: ก็ลูกชายเขาเรียนอยู่มอบูงานเพื่อนเขาอยู่ระยองอยู่จันทร์กันไงแล้วเขาก็ส่งทุเรียนมาทางไปรษณีย์ให
0: ้ครับ
2: ก็ล่าสุดเอามา5ลูก
0: โอ้โห
2: แต่มังคุดผมยังไม่ได้กินนะอาจารย
0: ์เออผมได้กินมังคุดก่อนปีนี
2: ้
0: ผ
2: มไม่ดูแล้วมังคุดมันไม่สวยผมก็เลยไม่กินไม่ซื้ออ ่
0: ะเอออ
2: าจารย์วันนี้ผมไปเสียภาษีมา
0: อ่าฮะ
2: พงศ์ดอ91
0: โอ้ไม่ช้าล่ะ
2: ผมจ่ายไม่ทันในที่8
0: โอ้ไม่เป็นไรจ้าง
2: ก็เลยปล่อย
0: เออไม่เป็นไร
2: ก็เลยจ่าย2งวดจ่ายทีเดียวเลย
0: เออ
2: จบเลย
0: อ้าวๆๆ
2: แล้วก็ตอนออกจากสัมภารเขตไปตรงเซ็นทรัลนะมันมีแผ่นป้ายหล่นอยู่เต็มเลย
0: อืม
2: ผมก็จอดเสร็จก็พอดีมีพี่ตำรวจ2คนแกมาจอดแกว่าผมทำอะไรผมว่าผมกำลังจะเก็บแผ่นป้ายลงคืนเจ้าของเขา
0: เออ
2: กองเนี้ยประมาณ10,000กว่าบาทอ่ะผมดูแล้วเข้าใจว่ามันเซ็นเจอร์เขาทำหล่น
0: อ๋อครับ
2: ก็เป็นแผ่นอลูมิเนียมประมาณฝ่ามืออ่ะแต่เยอะมากอาจารย์เป็นร้อยแผ่นผมก็ถามคุณตำรวจถามแล้วเขาก็ลงมาหยิบใช่ไหมแล้วแกดูว่าแกถามผมว่าจะไปทำอะไรบอกว่าจะไปส่งคืนเจ้าของผมก็เลยถามว่าพี่ถ้าผมไปส่งที่สน.ได้ไหมเอาไปให้ที่สน.แล้วให้ประสานได้ไหมแกดูสักพักหนึ่งแกว่าอะไรอาจารย์
0: ว่า
2: แกก็โยนทิ้งบอกเอาไว้ถึงเท่าไหร่ก็ต้องไปแจ้งปล่อยไว้อย่างเงี้ย
0: เออ
2: แล้วแกก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเลย
0: เออ
2: แต่ผมไม่นะผมก็เก็บจนเกือบหมดอ่ะ
0: เออ
2: แล้วพอดีมาเซนเจอร์มาขับรถย้อนสอนมา
0: เออ
2: มันเห็น
0: เออ
2: ผมรู้ทันทีว่าใช่แน่
0: เออ
2: บอกของน้องใช่ไหมบอกใช่ใช่ครับพี่บอกเนี่ยผมตามหาอยู่มันหล่น
0: เออ
2: แล้วเขาก็ยกเขามีกล่องนะเขายกไม้ผมดูนี่เนี่ยของผมของผมจริงๆครับ
0: เออ
2: บอกอ๋อรู้ว่าของจริงของเราจริง
0: เอออ
2: ืมผมก็ช่วยเก็บบอกว่าทีนี้น้องก็ประสานงานต่อพี่นะพี่ไปแล้วนะอะไรประมาณนี้
0: เออเออ
2: ผมก็มีงานไง
0: โอเค
2: ก็วันนี้ทำเรื่องดีไปสองเรื่อง
0: ดีแล้วทำเรื่องดีๆสองเรื่องในชีวิตขอบพระคุณ
1: ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องมากเลยนะวันไหนทำเรื่องดีๆต้องมากเลย
1: ครับ
0: โอเค
1: คุณแฟงครับสายสาม
0: คุณแฟง
3: ครับฮัลโหลครับ
0: ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์แล้วก็คุณนัทสวัสดีครับผมอันนี้ผมสงสัยอยู่อย่างนึงนะครับนะฮะที่เขาบอกวิเคราะห์ว่าในวันข้างหน้าเนี่ยประชากรของเราเนี่ยจะลดลงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไม่ดีแต่คนนี้เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงว่าคราวนี้ที่ผมวิเคราะห์ดูนะผมคิดดูถ้าเกิดเมืองไทยเราเนี่ยทรัพยากรเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมีอาหารมีต้นไม้มีอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยนะครับถ้าประชากรเราลดลงสมมติว่าลดลงเหลือประมาณ50ล้านคนทุกคนก็ต้องมีอยู่มีกินดีขึ้นไม่ใช่เหรอครับอันเนี้ยอาจารย์ผมคิดถูกหรือคิดผิดครับ
0: มันมีแต่คนแก่ซึ่งมันไม่ทำงานมันก็ไม่มีผลผลิต
3: ครับ
0: คนแก่คนแก่เยอะขึ้นคนทำงานน้อยลง
3: ครับแต่ผมมองว่าสมมติว่าคนแก่เหล่านั้นสักวันหนึ่งเขาก็ต้องตายไปใช่ไหมครับ
0: ตอนยังไม่ตายนี่ค่าใช้จ่ายเยอะตอนนี้ที่มันเป็นปัญหาของหลายครอบครัวก็คือว่าคนที่อายุประมาณสัก50กว่าๆ60เนี่ยมีญาติผู้ใหญ่อายุประมาณ80 90เนี่ยเป็นมหากรรมในการพาไปโรงพยาบาลนะคุณแล้วตัวเขาก็ต้องมีลูกด้วยอาจจะยังกำลังเรียนอยู่หรือใกล้จะจบยังไม่ทำงานนั้นคือมันมีคนเข้ามาทำงานน้อยลงแล้วก็มีคนที่ไม่ได้ทำงานแต่ต้องบริโภคหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผลรวมที่ออกมาเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจมันไม่เกิดที่คุณบอกมีต้นไม้เยอะอะไรเยอะเนี่ยมันต้องทำนะครับ
3: ม
0: ีดินแต่ไม่มีคนไปปลูกข้าวมันก็ไม่มีข้าวนะครับไม่ใช่ว่ามันขึ้นเองนะครับไม่ใช่สมัยหมื่นปีที่แล้วนะครับสมัยหมื่นปีที่แล้วเราอยากได้อะไรเราก็ไปเก็บเอาครับมันเหลือพอครับสมัยนี้ถ้าไม่ปลูกไม่มีได้กินละครับ
3: ครับและอาจารย์คิดว่าอย่างรัฐบาลอะไรเขาได้เตรียมเรื่องพวกนี้ไว้หรือยังครับหรือเขาก็
0: เตรียมครับเขาก็ต้องเตรียมแต่ว่าเขาจะเตรียมได้พร้อมแค่ไหนอะไรนั่นไม่รู้เหมือนกันอย่างเช่นอาจจะขยายอายุคนทำงานอย่างประกันสังคมตอนเนี้ย55รับบำนาญชราภาพเนี่ยอาจจะขยายเป็น60
3: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ผมเข้าใจแล้วครับครับขอบคุณมากนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คือคิดท่อนเดียว
1: ครับ
0: คนเหลือน้อยก็แบ่งกันได้เยอะแต่ผม
1: ใช
0: ่แต่คนทำไม่มีมีแต่คนใช้อ่ะพี่ใช่ไหม
1: เออ
0: นี่ผมก็ทำงานเกินช่วงเวลามาแล้วนะกรณีผมก็เป็นกรณีไม่ใช่กรณีปกตินะคือถ้า65แล้วหยุดทำงานเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลนะ
1: ครับ
0: ด้วยอายุไขมันก็ได้พอแต่จะ70แบบผมเรียกทำต่อนี่แหมมันก็รู้สึกว่ามันจะ productivity มากไปหน่อยคุณแจ็คไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพูดแล้วมันจะขาดตอน
1: นะไว้ช่วงหน้าแล้วกันคุณแจ็ค
0: ได้ครับ
1: นะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
7: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีก็เปิดสายคุยกันนะ
1: ได้
0: สำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะครับ
1: มามาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
0: ครับ
1: นะแต่เรื่องที่เขาบอกว่า10หน่วยงานที่ว่าต้องจ่ายเงินคอร์รัปชันอะไรเนี่ยโอ้โหตัวคนรับผิดชอบทั้งรัฐมนตรีท
0: ั้
1: งอธิบดีโอ้โหเจอของแข็ง
0: โอ้แต่ก็มีหลายชื่อนะคุณวีระที่แบบไม่นึกถึงอ่ะ
1: เช่น
0: อย่างอันดับหนึ่งเลยที่เขาบอกอะไรกรมควบคุมมลพิษอย่างเงี้ย
1: โอ
0: ้
1: โรงงานเจ
0: ออ๋อใช่เพราะเขาไปถามผู้ประกอบการเนาะส่วนใหญ
1: ่โรงงานเจอ
0: 400กว่าแห่งก็ต้องทำอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่โรงงานเจออ้าวอันนี้มาใหม่เว้ยไม่รู้ว่าแต่ละคนก็คงเดือดร้อน
0: เดือดร้อน
1: เอาว่ากันไป
0: ครับ
1: 34ฉบับนะที่กำลังพิจารณากันอยู
0: ่
1: ว
0: ่
1: าจะเอาฉบับไหนวันนี้ประชุมรัฐสภานะ
0: ครับ
1: ให้ความเห็นชอบร่างรัฐมนตรีที่รัฐสภายังไม่ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ34ฉบับคราวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัตินี่เขาจะพิจารณาเป็นร่างใดร่างหนึ่งหรือว่าทั้งแพ็กเกจอันนี้ไม่แน่ใจต้องฟังตอนเย็นนะ
0: ครับ
1: ว่าจะนั่นยังไงส่วนไอ้กรรมาธิการที่เขาเลือกไปเมื่อวาน35คณะตอนนี้ก็เริ่มแล้ว
0: ครับ
1: เริ่มแยกแล้วว่าใครจะไปเป็นประธานชุดไหนอะไรยังไง
0: ครับผม
1: ติดตามกันก็แล้วกัน
0: ครับ
1: คุณ
0: เล็กครับสาย2
1: คุณ
0: ชาติชายครับสาย3
1: ชาติชายครับ
2: ครับสวัสดีครับคารวะอาจารย์วีระสวัสดีพี่ณัฐพงศ์ครับครับผมเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนบนใช้รถนะครับบนถนนผมอยากให้เปลี่ยนกฎหมายครับรถเล็กกับรถใหญ่ครับยกตัวอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งขวาเกิดอุบัติเหตุเงี้ยรถใหญ่มันต้องผิดตลอดเลยครับมันจะเป็นข้อหาประมาทร่วมก่อนครับแล้วก็ต้องไปว่ากันด้วยตามหลักฐานเพราะจะเสียเวลาครับ อยากให้เปลี่ยนกฎหมายเรื่องพ.ร.บ.จราจรเรื่องว่าด้วยการใช้รถบนถนนว่าด้วยช่องเลนนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุจะได้ไม่มีปัญหาครับ
1: ทำไงล่ะ
2: แค่นี้ครับ
1: ไม่ทำไงล่ะให้ทำยังไง
2: ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า
1: จะ
2: ใหญ่เขาจะทำยังไงเพราะว่าเวลารถใหญ่ๆชนกับ
1: ร
2: ถเล
1: ็
2: กรถจะผิดตัว
1: รู้คันนี้ว่าจะให้เขาทำยังไงล่ะ
2: ก็เขาต้องปรับหรือยังไงสักอย่างครับ
1: นั่นเองก็เนี่ยจะให้เขาปรับยังไงมันถึงจะไม่มีปัญหาล่ะลองเสนอมาสิ
2: ก็คือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยควรที่จะวิ่งช่องซ้ายตามปกติถือเป็นอะไรนะครับกฎหมายจราจรตามปกติอะครับ
1: มันไม่มีมันไม่มี
2: มาชนกับรถใหญ่ด้านขวาเนี่ยมันก็เป็นประมาทร่วมอีกแทนที่รถใหญ
1: ่อย่างนี้สิ
2: อย่างนี้เลนขวา
1: อย่างนี้ก็ต้องตีเส้นให้มอเตอร์ไซค์วิ่งสิ
2: ไม่ต้องตีเส้นหรอกครับก็วิ่งเลนซ้ายปกติอะครับปกติแบบที่เคยวิ่งกันมาครับ
1: อ้าวแล้วถ้าเกิดมันมีรถจอดอยู่เราต้องแซงทำไงล่ะก็เลนซ้าย
2: รถใหญ่เลนกลางเลนกลางกับเลนขวาได้ครับ
1: เลนซ้ายเนี่ยมันมีรถวิ่งอยู่อ่ะถ้าเกิดมันจอดแล้วเราจะทำยังไงเราขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องรอให้เขาเคลื่อนตัวก่อนเหรออ
2: ย่างนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ครับไอ้ที่ห้ามจอด
1: ไม่ได้ห้ามจอดอ่ะแบบว่าเราขับตามรถแท็กซี่เขารับผู้โดยสารอย่างเงี้ยเราก็ต้องจอดรอเขารับผู้โดยสารก่อนหรือว่ารถเมล์
2: มันจะเบียดเลนซ้ายได้ครับเบ
1: ีย
2: ดเลนซ้ายได้ในช่องเลนซ้ายครับ
1: มันเบียดมันก็ยิ่งอันตรายสิวะเพราะรถเขาจอดอยู่แล้วเราต้องไปแซงซ้ายอีกมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกสิอย่างเนี้ยรถเมย์จอดอยู่ก็ทำไงรถเมย์จอดปกตินะเขาไม่ได้เสียนะเขาก็จอดรับส่งผู้โดยสารเนี่ยรถตู้เงี้ยอ่ะถ้าให้เขาถ้าไม่ให้เขาออกมาอยู่เลนขวาแซงขึ้นไปเลยเงี้ยมันก็เป็นปัญหาสิ
2: ผมหมายถึงเลนขวาสุดครับ
1: มันก็มันจะขวา
2: เป็นขวาสุด
1: มันจะขวาสุดหรือตรงเลนกลางหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าถนนมันมีหลายเลนมันก็ได้ถ้าถนนมีแค่2เลนมันก็มีเลนขวาเดียวไม่มีขวาสุดขวาไม่สุดหรอก
2: อ๋อครับ
1: คือต้องทำเส้นต้องตีเส้นเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์อย่างนี้โอเค
2: อันนี้ก็ไม่ไ ไม่ทราบได
1: ้เออนี่ถ้าพอตีเส้นรถมอเตอร์ไซค์ปั๊บก็จะมีรถใหญ่ไปวิ่งในเส้นนั้นอีกอ่ะ
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: อย่างผมไปเมืองจีนมาเนี่ยเขามีเฉพาะของมอเตอร์ไซค์เลย
0: ครับ
2: ครับ
1: ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถจักรยานยนต์เขาเอ๊ะทั้งรถจักรยาน
2: ผมไม่ได้เคยไปต่างประเทศครับผม
1: ต้อง
2: อยู่ในประเทศไม่ค่อยทราบอะไรเท่าไหร่
1: ลองไปดูจะได้ดูว่าบ้านเขาทำยังไงบ้านเราจะทำยังไงเพราะถ้าเกิดเราบอกว่ามันมีปัญหาแล้วเราไม่บอกว่ามันจะแก้ยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้
2: ครับ
1: เออนะโอเคนะ
2: ขอบคุณครับ
0: ต่อครับครับคุณ KS ครับสาย2
1: คุณ KS ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญครับ
3: ผมก่อนโทรมาจะคุย3เรื่องพอดีตื่นเต้นไปหน่อยครับ
1: วันนี้ไม่ตื่นเต้นละ
3: 2เรื่อง
1: วันนี้ไม่ตื่นเต้นละอ้าวเอาใหม
3: ่พยายามคุมโทนเสียงตัวเองไว้อาจารย
1: ์มันอย่าทำให้มันเป็นธรรมชาติสิเหมือนกับเราคุยกันธรรมชาติอ่ะผมไม่ต้องทำโทนเสียงอะไรทั้งนั้นแหละก็คุยกัน เออก็ทำเป็นธรรมชาติ เหมือนกับเวลาเราคุยกับคนอื่นเราจะต้องเกรงขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ไม่ใช่อาจารย์มันเพิ่งโตมาใหม่ไงมัน
1: ไม่ใหม่เก่า
3: คุมเดี๋ยวมันจะคุยไม่รู้เรื่อง
1: ไม่ใหม่เก่าก็เหมือนกันถ้าเราลำดับเรื่องถูกมันต้องคุยรู้เรื่องสิเขาบอกพูดคนละทีไม่ใช่พูดคนเดียวอ่ะ
3: โอเคอาจารย์งั้นต่อเรื่องสองเลยนะ
1: เออว่า
3: วันก่อนที่มีพี่แท็กซี่คนหนึ่งอ่ะที่เขาบอกว่าเขาขับตั้งแต่ตีสามถึงเที่ยงคืนอ่ะ
1: เ
3: ออแล้วเขาบอกว่าเขาได้2,000อ่ะมันจะไหวอาจารย์ผมขับแคปคา
1: ร์แล้วไง
3: หมายถึงว่าร่างกายเขาจะไหวเหรออาจารย
1: ์เขาคงไม่ทำทุกวันมั้ง
3: โอ้เขาขับแท็กซี่ก็ต้องทุกวันมั้ง
1: ไม่เขาขับทุกวันแต่เขาไม่ใช่ว่าขับเที่ยงคืนแล้วตื่นตีสามอย่างนั้นมั้งคงไม่ถึงขนาดนั้นมั้งไม่ใช่ทุกวันแบบนั้นหรอก
3: ไม่รู
1: ้เออว่าแล้วเขามานอนแล้วเขาก็แล้วตอนบ่ายเขานอนหลับหนึ่งตื่นช่วงบ่ายเขามีนอนหลับอย่างผมเนี่ยผมก็นอนตอนกลางวันทุกวันนะเออตั้งแต่11โมงครึ่งหรือช้าสุดก็เที่ยงอ่ะตื่นมาทีก็บ่ายโมงครึ่งหรือบ่ายสองอ่ะแล้วแต่ถ้าวันไหนดูว่าคุณณัฐพงศ์แกบริหารจัดการรายการเรียบร้อยผมก็ตื่นบ่ายสองไปเลย เออ
3: แต่วันนี้ผมออก9โมง
1: เออ
3: เด
1: ี
3: ๋ยวว่าจะลองวิ่งยาไปถึงสักเที่ยงคืนดูว่าจะได้เท่าไหร่
1: ไอ้แกร็บนี่มันต้องวิ่งด้วยเหร
3: อฮะ
1: ไอ้คุณเป็นแท็กซี่หรือว่าเป็นรถแกร็บ
3: ถ้าผมแกร็บส่วนตัวครับ
1: ถ้าแกร็บส่วนตัวเนี่ยคุณก็ไม่ต้องวิ่งไปไหนดิคุณก็จอดรอคนเขาเรียกสิ
3: บางทีไปจอดจุดที่มันไม่ค่อยเด้งเรียกมันก็ต้องวิ่ง
1: อ๋อมีจุดเด้งเรียกไม่เด้งเรียกด้วยเหรอ
3: มันก็อย่างเส้นสุขุมวิทมันก็จะเด้งเยอะหน่อย
1: อ๋อคนใช้เยอะมันก็เด้งบ่อยเด้งที
3: ใช่ใช่ครับ
1: ก็ขับวนก็ขับอยู่แถวๆนั้นน่ะเออแล้วเมื่อไหร่เนี่ยไอเลนซ้ายสุดของถนนสุขุมวิทอะนะตั้งแต่ซอยนานาไปจนถึงอโศกอะเมื่อไหร่จะเลิกจอดกันตรงนั้นน่ะ
3: ผมไม่รู้ผมไม่เคยไปจอด
1: คุณเคยเห็นเขาจอดไหม
3: ผมไม่ค่อยได้เข้าเส้นนั้นผมพยายามเลี่ยงไม่เข้าสุขุมวิทมันติด
1: แล้วคุณเมื่อกี้คุณบอกว่าถ้าแถวสุขุมวิทมันจะเรียกบ่อยผมก็เลยไปอยู่แถวสุขุมวิทตกลงคุณอยู่ขับรถอยู่แถวไหน
3: ไม่สุขุมวิทเนี่ยถ้ามีลูกค้าเรียกเข้าไปผมก็เข้า
1: เออ
3: แต่ถ้าให้ไปประจำเลยเนี่ยมันรถติดเพราะก็ไม่ใช่วันหยุดเนี่ยมันรถติดไง
1: งั้นคุณก็ไม่เห็นที่รถที่เขาจอดรอผู้โดยสาร
3: ไม่เห็นไม่เห็นอาจารย์นานาผมไม่เห็น
1: โอเคอ่ะโอเคไม่มีงั้นข้ามไปเรื่องที่สาม
3: เรื่องที่สามก็มีวันก่อนมีพี่ท่านหนึ่งให้ความเห็นไม่น่าสนใจมากอาจารย
1: ์เรื่อง
3: ที่เขาบอกว่าโครงการเนี่ยไปช่วยถ่ายพัดอ่ะ
1: เออ
3: เขาบอกว่ามันเป็นโครงการที่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
1: ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
3: วันนั้นอาจารย์ยังไม่มามั้งบุญรัตพงศ์ก็อย
1: ู่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอ้าวว่ามา
3: ก็ผมก็อยากรู้ว่าละลายแม่น้ำยังไงพอดีเวลาหมดซะก่อนเนี่ยเขาไม่ได้อธิบาย
1: เข้าใจคำพังเพยที่ว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไหม
3: ก็
1: เข้าใจ
3: ละลายแม่น้ำมันก็เสียเปล่าไง
1: รู้สำนวนรู้สำนวนไทยว่าคำว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนี่คือไม่ได้ประโยชน
3: ์
1: มันไม่มีแกงเนาะเพราะว่าน้ำพริกมันใส่ลงไปในแม่น้ำก็ละลายหมดอ่ะเน
3: า
1: ะ
3: จำว่ามันละลายไหมล่ะ
1: เออละลายถ้าตำน้ำพริกใส่แม่น้ำมันละลายแน่แต่ว่าอันนี้มันใช่หรือเปล่าอีกเรื่องนึง เราเวลาเราตำเป็นทีละโคกอ่ะแม่น้ำแม่งใหญ่โตโยนลงไปมันก็ต้องละลายสิถ้าตำน้ำพริกใส่ในหม้อแกงอ่ะมันก็เป็นแกงให้เรากินมันไม่ละมันก็ละลายเหมือนกันนะแต่ละลายแล้วกินได้ไม่หายไปเมื่อเช้าก็เพิ่งกินเมื่อเช้าเพิ่งให้ร้านเจ้าจำนำแกงป่าคุณหนุ่มอ่ะ
0: ครับ
1: ที่ซอยลาดกระบังถนนลาดกระบัง
3: แล้วพี่เขาบอกว่าคนที่รอ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไม่จบประโยคเดี๋ยวให้ผมพูดไปจบประโยคก่อน
3: ได้
1: นะเมื่อเช้าก็สั่งแกงป่าหมูกระดูกอ่
0: อ
1: นที่จริงเขาส่งมาหลายอย่างนะก็เมื่อเช้าที่อร่อยแล้วกินแล้วชอบมากเนี่ยนะไม่รู้แพงเปล่านะทอดมันโอ้โหทอดมันเหนียวนะไม่ต้องมีเครื่องแหนมเลยคุณรัตพงศ
0: ์
1: เขาทำกลมกล่อมมากไม่ต้องไปมีไอ้น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มแดงๆที่เป็นจำเชื่อมอ่ะเออแล้วก็มีอะไรล่ะแตงกวาเลยไม่ต้องเลย
0: ครับ
1: เอามาเป็นแผ่นๆนะนะหนาๆด้วยนะผมไม่รู้เขาขายแผ่นละเท่าไหร
0: ่
1: เออไม่รู้เขาขายชิ้นละเท่าไหร่นะแต่ว่าหนึบเลยเหนียวหนึบแบบอย่างที่เคยกินแล้วก็รสชาติดี
0: ครับ
1: นะคราวนี้ไอ้น้ำพริกที่เขาใส่ในแกงป่ามาเนี่ยมันเข้มข้นคือมันคงไม่ละลายหรอกแต่มันละลายในท้องผมโอเคต่อครับ
3: อ๋อแล้วเขาพูดต่อว่าคนที่รอโครงการเนี่ยงอมืองอเท้าอาจารย
1: ์ก็มีบางคนงอมืองอเท้าจริงครับ
3: จริงเหรอ
1: จริงครับบางคนงอมืองอเท้าจริงครับรอจริงๆมีครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับตั้ง30ล้านคนมันจะไปงอมืองอเท้ากันทั้ง30ล้านคนได้ยังไงผมก็เป็นหนึ่งไม่ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จะ
3: งอมืองอเท้าเราด้วย
1: ไม่ผมไม่ได้งอมืองอเท้าผมก็ทำงานเป็นปกติถ้าได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไร
3: โอ้
1: เออไม่คุณก็พูดไปมากความอ่ะไปจับผิดเขา
3: ไม่ใช่มันบั่นทอนกำลังใจจัง
1: ไม่มีอะไรหรอกมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะไปรับกระทบมาแล้วมานั่งกุ้มอ่ะมันไม่ใช่นะมันผิดหลักนะฟังอะไรฟังอะไรมาที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ปัดทิ้งดิวะ
3: ก็มันเรื่องของเราที่ผมก็ทำมาหากินผมก็ดิ้นรนน่ะ
1: ไม่ก็คุณก็ดิ้นรนไปดิก็มันไม่เกี่ยวกับเขาบอกเขามีคนงอมืองอตีนที่มันไม่ใช่เราก็คือคนไม่ได้งอมืองอตีนเว้ยไปรับ
3: งอมืองอเท้าอาจารย์เขาไม่พูดจริง
1: ไปรับอะไรแล้วมันไปรับเรื่องที่เราไม่ได้ทำทำไมเราเออไปประหลาดเว้ยไม่เราไม่ได้เป็นคนงอมืองอเท้าเนี่ยนะแล้วมีเขาบอกว่าไอ้คนที่จะเอาเงินไอ้ไทยและไทยช่วยไทยพัดมันงอมืองอเท้าแล้วเราไม่ได้มองมืองอเท้ามันก็ไม่เกี่ยวกับเราสิวะเออแล้วเวลาฟังอะไรคนอื่นพูดแล้วทำไมมันต้องมีอารมณ์ตอบสนองมีความเห็นโต้แย้งไปตลอดทุกเรื่องแบบนี้อ่ะ
3: มันก็ไม่ทุกเรื่องนะอาจารย์ผมก็ฟังมานานแล้วแต่ว่า
1: ก็ใช่แต่ว่าต้องไม่อย่างเน
3: ี้
1: ย
3: มันแทงใจไง
1: มันไม่แทงใจอะไรแล้วไม่เห็นมันมีแทงอะไรผมก็ฟังหูไว้หูฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไม่งั้นตายดิผมก็ต้องแทงใจคุณผู้ฟังทุกวันดิวะอย่างเงี้ย
3: โอ้มึงเหมือนรายการแทงหูฟังหูไว้หูนะครับ
1: โอเค
3: ใช่อาจารย
1: ์โอเค
3: แต่ว่าก็ดีนะอาจารย์มันเป็นแรงผลักดันให้ผมโทรเข้ามาหา
1: โอเคก็มองด้านดีเห็นไหมมองเห็นด้านดีแล้วขอบพระคุณ
3: ครับขอบคุณครับอาจารย
1: ์แล้วได้ฝึกด้วย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้แกบอกว่าแกตื่นเต้นแกต้องคุมโทนเลยนะขนาดนี
0: ้คุมโทน
1: ต้องคุมโทนในการคุยเลยนะผมว่ามันจะอะไรจะขนาดนั้นวะใช่ไหมนะท่านผม
0: คุมโทน
1: คุณเคยเห็นผมคุมโทนไหม
0: ไม่เคย
1: ผมนี่ very natural เลยนะธรรมชาติมากเลยว่าไหนลมไม่ดีก็คนฟังซวยไป
0: คุณนุกูลฮะสายหนึ่ง
1: นุกูล
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับคุณสวัสดีคุณนัทพงศ์ด้วยครับ
1: ครับ
4: ให้เหตุผลการจอดรถผุกกลมวิทย์ตั้งแต่นานาจนถึงเอกมัยเลยครับเหตุผลคือมีการไล่ซองขาวกันแล้วก็เป็นแก๊งมาเฟียกันครับ
1: มาเดี๋ยวใส่ซองขาวให้ใครฮัลโหล
0: คุณนุกูล
1: นุกูล
0: นุกูลครับ
4: ครับสวัสดีครับได้ยินครับได้ยิน
1: ใส่ซองมีมาเฟียด้วย
4: มีมาเฟียคุมซอยครับอาจารย
1: ์แต่ละซอย
4: แต่ละซอยทุกซอยแล้วก็ถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่งเลยครับมีแก๊งมาเฟียคุมซอยอยู่คุมถนนอยู่ครับ
1: เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นคนธรรมดา
4: เป็นแท็กซี่นี่แหละฮะ
1: อ๋อเป็นแท็กซี่ด้วยกันเนี่ยนะ
4: ผมเป็นแท็กซี่ถอดป้ายก็มีแท็กซี่หมดอายุแล้วก็มาวิ่งป้ายดำมาวิ่งผีก็มีอาจารย์
1: ไม่แล้วเขาเป็นมาเฟียตรงไหนล่ะ
4: ก็ใครมาจอดจะตรงที่เขาไม่ได
1: ้แล้วเขา
4: ลักออกหมด
1: เขาทำยังไงถ้าเราไปจอด
4: เขาก็บอกคุณที่นี่มีคิว
1: ที่นี่มีคิวโอเคแล้ว
4: เขาเชิญเขาบอกเขาเชิญออกครับเขาว่างั้นแล้วเขาจำทะเบียนได้หมดแล้วแก๊งขายแก๊งมันเขาจำทะเบียนได้หมดครับอาจารย์
1: ถ้าเกิดเราเป็นเบอร์ทะเบียนที่ตรงกับที่เขาว่าเนี่ยนะที่เรามีสัญญากับเขาเนี่ยเราก็จอดได้
4: อาจารย์จอดได้แต่ถ้าใครไปผิดที่ผิดซอยก็จอดไม่ได้อาจารย
1: ์ถ้าจอดได้ต้องจ่ายเท่าไหร่
4: อ๋ออันนี้ผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้อยู่ในแก๊งเขา
1: โอเคแล้วไปรู้ได้ไงว่ามันมีแก๊งในเมื่อไม่ได้อยู่ในแก๊งเขา
4: ก็แหมอาจารย์ผมขับแท็กซี่อาจารย์แล้วก็มัน
1: ก็คุณบอกคุณไม่ได้อยู่ในแก๊งเขาเลยคุณไม่รู้เรื่องแล้วคุณรู้เรื่องของแก๊งเขาได้ยังไง
4: ก็เขาคุยกันมา
1: แล้วคุยกันมาแล้วเขาไม่ได้บอกหรือว่าต้องเสียค่าเข้าแก๊งเท่าไหร่
4: เขาไม่ได้บอกอาจารย์แต่เขาบอกให้มึงอย่าไปยุ่งกับเขานะไม่อ่ะโดนตีง่ายๆเขาว่างั้น
1: อ๋ออ้าวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องไหม
4: ไม่เจ้าหน้าที่ไม่มีครับแต่เขาจะเจ้าหน้าที่ก็จะรู้เวลาการมาเก็บเงินนะครับ
1: อันนี้คือเจ้าหน้าที่หรือคนที่เป็นมาเฟีย
4: อ๋อไอ้เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่บางทีก็มีนอกเครื่องแบบนะครับอาจารย์
1: เจ้าหน้าที่เอานอกเครื่องแบบนี้เครื่องแบบอะไรครับเครื่องแบบพระราชการเหรอครับ
4: น่าใส่ปลายเวทนะคร
1: ับ อ๋อปลายเวทนี่เป็นตำรวจหรือเป็นทหารหรือว่าเป็นอะไรครับ
4: ก็เป็นตำรวจท้องที่เหรอครับ
1: ท้องที่นั้นท้องที่อะไรครับ
4: สน.ลุมพินีครับ
1: สน.ลุมพินีนะครับแล้ว
4: ก็ทองหล่อด้วยครับ
1: สน.แล้วผู้บังคับผู้กำกับเขาไม่รู้เหรอครับ
4: มันก็น่าจะรู้อาจารย์มันก็น่าจะรู้นะว่าแต่ประเภทนี้แหละก็น่าจะรู้แม้ปลาใหญ่ก็ต้องกินปลาเล็กอะครับ
1: โอ้ตกลงว่าที่เขาจอดกันอยู่เนี่ยเขามีระบบของเขาอยู
4: ่มีระบบอยู่ครับอาจารย์แล้วเขายุ่งเขาไม่ได้โดนตีครับอาจารย
1: ์โดนตีด้วย
4: ผมโดนมาแล้ว
1: โดนตีด้วย
4: ถ้าไม่ออกก็โดนอาจารย์ถ้าเขาไล่แล้วไม่ออกก็โดน
1: เขาเอาอะไรตี
4: ก็บางทีก็ชกครับบางทีก็ไม้หน้าสามบางทีเอามีเหล็กแป๊บงัดออกมาครับอาจารย
1: ์แต่ยังไม่ได้ตีใช่ไหม
4: ไม่ได้ตีเพียงงัดออกมาครู
1: อ๋องัดออกมาเราก็ขับรถเราก็เลื่อนรถแล้ว
4: เราก็เลื่อนแล้วเขาเราไปเพื่อฮะบอกว่าเฮ้ยที่นี่สิที่สาธารณะกูจอดได้เงี้ยโดนแน่นอนอาจารย
1: ์ไม่มันไม่ใช่ที่สาธารณะที่จะจอดได้อยู่แล้ว
4: อ๋อมันเป็นถนนสุขุมวิทน่าจะสาธารณะ
1: ไม่ถนนสาธารณะแต่เขาห้ามจอดตลอดสายตลอดทาง
4: ใช่แต่เขาจอดได้เพราะเขาเสียเงินอาจารย์
1: เขาเสียเงินให้ใครล่ะตอน
4: ก่อนนี้ก็น่าจะเป็นสน.นะครับที่คุมท้องที่อยู
1: ่โอเคขอบพระคุณ
4: ครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: ต่อไปผมจะได้ไม่ถามเรื่องนี้
0: ครับ
1: เพราะว่าเขามีระบบระบบอย่าอะไรนะอย่าเล่นกับระบบชีวิตจริงเป็นอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชม
0: ครับ
1: คุณ
0: สันดาวครับสายสาม
1: สันดาว
5: อาจารย์วีระสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: ทำไมตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นพระอาทิตย์ตกดินล่ะครับ
5: อ๋อก็แอดเงาตั้งให้ครับผม
1: อะไรนะ
5: แอดมินเงาตั้งให้ครับ
1: แอดมินเงาตั้งให้เหรอชื่อเพลงสันดาวนะ
5: ใช่ครับ
1: ของไอ้ตีนเบามันชื่อกอร์ดอนไลฟ์ฟู้ดคนว่าต้องใส่แม่งเป็นโจรว่ะคุณณัฐพงศ์ไลฟ์ฟู้ดโอเคต่อครับ
5: วันนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าอยากจะทำอะไรเกินเหนือขีดจำกัดที่ผมไม่เคยทำมาก่อนก็คือโทรศัพท์มาหาอาจารย์ก็โทรมาแล้วตอนนี้อยากจะขอร้องเพลงครับอาจารย์อนุญาตได้ป่ะครับ
1: จะขอร้องเพลงเลยนะ
5: ใช่ครับแล้วเล่นกีตาร์ด้วยนะ
1: เอานานไหมกว่าจะจบอ่ะ
5: สามนาทีมั้งถ้าเกิดทยาให้จบแล้วก็จบได้คร
1: ับเอาสักท่อนหนึ่งเป็นหนังตัวอย่างก่อนได้มา
5: อิสราเอลอินคอนเนียอาจารย
1: ์อ้าวเริ่มเลย
5: โอเคเดี๋ยวผมไม่แน่ใจแล้วแล้วแต่ผมสะอื้นร้องไห้ผมตัดจบเลยอาจารย์ผมไม่แน่ใจ
1: ได้ไม่มีปัญหาครับเชิญ
5: โอเคสักครู่แล้วครับ
1: ได้ครับ
5: one two

0: singing sound. The only one, yeah. เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวอัลเบิร์ตฮาร์มอนมันจะตกงานโอเคครับขอบพระคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้แกทะลุขีดจำกัด2ขีดเลยขีดแรกเนี่ย
1: โทรศัพท์มา
0: ขีดที่2เนี่ยบรรเลงกีตาร์เพลง It Never Rained in Southern California ของอัลเบิร์ตฮาร์มอน
1: ครับ
0: อุ่นร้องอันนี้ก็ดังแต่ว่ามัน50ปีแล้ว
1: คุณชัยครับสาย2
0: คุณชัยครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: อาจารย์วีระครับถามหน่อยครับ
0: ครับ
2: ทุกวันนี้สาโทนี่ถูกกฎหมายไหมครับอาจารย์ครับเล่าสาโทเนี่ยครับ
0: สาโทโอไม่รู้
2: ทุกวันนี้ยังเขายังทำกันไหมครับอาจารย์ครับ
0: สาโทนี่มันเป็นแบบไหนอ่ะ
2: คล้ายๆน้ำขาวอาจารย์เล่าสาโทบ้านตามต่างจังหวัดนะครับผม
0: โอ้ไม่รู้จริงว่ามันถูกมันทำยังทำได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จริง
2: โอเคครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับพงษ์ว่าไง
1: เอ๊ะมันมีนะ
0: ทำได
1: ้น่าจะทำได้นะฮะก็แช่สาโทอะไรพวกนี้ผมก็ยังเห็นเขาขายมี
0: แต่หาคนกินน้อยอ่ะ
1: เออแต่สาโทเนี่ยคนกินน้อย
0: เนาะ
1: ครับใช่
0: มันคือมันไม่ได้กัด
1: อืม
0: เป็นสุราหมัก
1: ครับ
0: มันไม่ใช่กลั่นนะถ้ากลั่นนี่อันนี้ถ้ากลั่นนี่ไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
0: ถ้ากลั่นนี่ไม่แน่ใจ
1: อ
0: ีกสักชุดนึงไหม
1: ได้ครับ
0: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาว่ากันต่อเมื่อกี้มีไลฟ์คอนเสิร์ตมีไลฟ์คอนเสิร์ตนะเออเอาอันนี้เขาได้กรรมธิการแล้วแต่ละชุดแล้วคุณณัฐพงศ
1: ์อ๋อครับ
0: คุณรังสิมันโร
1: ม
0: ประธานกฎหมายยุติธรรม
1: ครับ
0: คุณบุญยิ่งนิติกาญจนาภักกล้าธรรมประธานกิจการสภาผู้แทนราษฎรคุณหมอวายุประธานกิจการศาลองค์กรอิสระอัยการคุณจักรพันธ์กล้าทำประธานกีฬาคุณสฤทธิ์บุตรเนียนประธานแก้ปัญหาทรัพย์สินคุณนพพลประธานเกษตรและสหกรณ์เอาแค่นี้ก่อน
1: ครับ
0: ต่
1: คุณหมอปริยาครับสาย3
0: คุณหมอครับ
3: อาจารย์ฮะ
0: ฮะว่าไงฮะ
3: สวัสดีค่ะละครพันทาง
0: เออ
3: หมดด้านอาจารย์ถามอะไรมันพันทางอะไรก็หลายๆอย่างมันพันกันอย่างผู้ชนะสุดทิศนี่มีทั้งพม่าเขมรมีลาวมีไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายๆอย่างมาพันกันเพราะนั้นการรำละครก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นรูปแบบที่เป็นเทรดดิชั่นเป็นผสมผสานก็เลยเรียกละครพันทาง
0: ทำไมเขาไม่เรียกละครไฮบริดนะ
3: ก็มันไม่ใช่ไฮบริดมันมีมากกว่าไฮบริดมันผสมกันเยอะแล้วอาจารย์ไปดูบ้างละครผู้ชนะสิทธิ์น่ะต้องดูเลยอาจารย์ประกรณ์หล่อสุด
0: โอเคแม่ยกว่าเองก็ต้องเชื่อแม่ยกว่าเองก็ต้องเชื่อว่าประกรณ์เป็นหล่อที่สุดและต้องเชื่อ
3: เดี๋ยวจะเป็นแม่ยกอาจารย์มาอาจารย
0: ์ไม่เป็นไรนี่มันเสียหายอะไรหรอเออ
3: ไม่เสียหายคือสนับสนุนเขา
0: ใช่
3: จริ ง
0: การที่เราเป็น
3: เจ็บไปนะ
0: เออไม่การที่เราสนับสนุนใครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าจะอนุโมทนาสาธุไม่ได้เสีย
3: แล้วขอบคุณอาจารย
0: ์เออกูต้องถลังไปต้องเอาไอ้พวงมาลัยแล้วก็ร้อยแบงค์ใบละพันด้วยนะ
3: อาจารย์บอกว่าใส่ตู้ไว้เปิดมันเงินพลักออกมาเลยมันนานพอไม่มีเงินจะกินก็ไปแกะพวงมาลัยสักทีนี่ในเบื้องหลังนะ
0: เออก็คงประมาณนั้นแหละครับขอบพระคุณคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อย่างน้อยก็ทำให้ผู้สูงอายุหัวเราะได
1: ้ครับ
0: นะ อันนี้สำคัญคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เออเรื่องเนี้ยสำคัญมากเลยนะต่อ
1: คุณกล้วยครับสายสอง
0: คุณกล้วยครับคุณกล้วย
4: จ้า
0: เชิญค่ะ
4: ดีใจมากเลยค่ะได้โทรมา
0: เออว่า
4: แค่อยากชมอาจารย์เก่งมากเลย
0: เรื่อง
4: ตอบคำถามได้หมด
0: โอ้ครับ
4: แค่นี้นะคะ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณชำนาญครับ
1: สายหนึ่งครับ
0: สายหนึ่งครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
5: พอดีได้ฟังอาจารย์มาหลายปีแล้วแต่ว่าเพิ่งโทรวันนี้ครับ
0: เออ
5: แล้วได้ยินคำของอาจารย์ว่าถ้าวันไหนอารมณ์ดีก็น่าจะสนุกได้หัวเราะ
0: เออครับ
5: ถ้าวันไหนอารมณ์ไม่ดีคนฟังก็สวยไปผมก็เดาว่าวันนี้อาจารย์น่าจะอารมณ์ดี
0: ก็
5: ได้ยินเสียงหัวเราะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องปลอดโปร่งโล่งเบาปลอดโปร่งโล่งเบา
5: ครับผม
0: โอเคครับ
5: ทีนี
0: ้ครับแหมทีนี้แล้วบัวแต่อารมณ์ไปเลยไม่ได้คุยยังอยู่ไหมไม่อยู่
1: แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับ
0: เอ๊ะเมื่อเช้าผมนึกอะไรออกนะคุณณัฐพงศ
1: ์มีอะไรฮะ
0: ก่อนที่ผมจะเดินบนสายพานเนี่ยตอนที่ผมทำสเตรทกล้ามเนื้ออยู่เนี่ยผมนึกอะไรออกอย่างนึงเป็นเรื่องดีซะด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกอะลืมไปแล้ว ผมว่าผมจะต้องเริ่มอย่างนี้แล้ววะณัฐพงศ
1: ์ทำยังไงฮะ
0: ต้องมีปากกากับกระดาษติดตัววะ
1: โอ้
0: หรือมีสมุดพกเล็กๆอ่ะ
1: ครับ
0: พอนึกอะไรออกต้องจดวะ
1: ต้องจดนะ
0: เออว่าผมว่าจะต้องเริ่มละเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอะไรที่มันผุดขึ้นมาดีๆอ่ะมันหายไปอ่ะแล้วมันก็ไม่กลับมาอีกแล้วบางทีอ่ะเออเดี๋ยวสงสัยจะต้องเริ่มแบบนี้ละเพื่อยอมรับสภาพว่า
1: บางทีอาจจะลืมได
0: ้เออมันคือลืมนะมันลืมได้อยู่แล้วเหมือนกับเป็นชีวิตปกติมันก็ลืมได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าถ้าเรามีปากกาจดไว้หน่อยมันก็ดีเพราะพักหลังมันลืมบ่อยไง
1: ครับ
0: คือถ้ามันไม่ห่างกันมากนี่มันก็รีทีฟกลับมาได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่ามันห่างไปมันก็ลืมไปเลยมันก็หายไปเลย
1: ใช่
0: บางทีมันผุดขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วบางครั้งมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับเป็นบทสรุปอะไรบางอย่าง
1: ม
0: ันก็เป็นแบบแนวคิดอะไรที่มันปู๊ดขึ้นมาเลยเสียดายบางทีนะถ้ามันอยู่ในหน้าจอมือถือเนี่ยผมก็แคปอยู่แล้วเจออะไรดีๆผมก็กดชุบชุบชุบชุบแล้วค่อยไปนั่งอ่านทีหลังไว้ชุบชุบแต่มันโอเคไหม
1: ครับ
0: ถ้ามันไม่โอเคก็ตัดทิ้งเนี่ยแหละอ่ะยังไงต่อเราจะพักไหม
1: พักสิครับ
0: อ่ะเชิญ
1: พักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
6: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับ
1: วันนี้ รู้สึกว่าจะมีทั้งคนเก่ากับคนใหม่สอดแทรกกันเข้ามา
0: ครับ
1: อ่ะต่อ
0: คุณดาวครับสายสองคุณดาวครับ
1: คุณดาวครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: เชิญครับเชิญเชิญ
2: ขอใช้สิทธิ์พลาดทีหลายการขอสองเรื่องครับ
1: ครับ
2: เมื่อกี้พี่เขาโทรมาถามว่าอาจารย์ว่าผมขับทุกวันหรือเปล่าขับทุกวันครับอาจารย
1: ์
2: แบบนี้ทุกวันเลย
1: ครับ
2: ตอนนี้ผมก็ขับอยู่เพิ่งนอนตื่นอาจารย์นอนประมาณบ่ายสองตื่นมาตอนสามโมงครึ่งเมื่อกี
1: ้อืมครับ
2: วันนี้ดวงไม่ค่อยดีอาจารย์เนี่ยตั้งแต่ตีห้าเนี่ยเพิ่งได้เงิน800เอง
1: เท่าทุนยัง
2: ยังอาจารย์เติมก๊าซไป240
1: อืม
2: ค่ารถ650
1: โอ้ยังไม่เท่าทุน
2: อย่างไรอ่ะต้องวิ่งรอบเย็นเนี่ยจะได้ไม่ได้
1: อ
2: ื
1: มอ้าวโอเค
2: ก็อย่างนี้อ่ะอย่างนี้ทุกวันอาจารย์เมื่อคืนผมเข้าบ้านเกือบตีสาม
1: อืม
2: ผมไม่ได้นอนนะเมื่อคืนผมเข้าบ้านไปตีสามผมไปซักผ้าผมไม่นอนเพราะว่าผมกลัวนอนแล้วมันไม่ตื่น
1: อืม
2: ผมก็เลยซักผ้าจนถึงตีสี่ครึ่งผมก็อาบน้ำแต่งตัวออกมาเลยแต่ผมนอนในรถช่วงประมาณห้าหกทุ่มมันไม่มีคนผมก็งีบอยู่ในรถ
1: ครับ
2: ติดแอร์นอน
1: ได้ครับ
2: ครับผม
1: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: ผมเกิด17อาจารย์ปีนี้52
1: ขอให้โชคดีครับขอบพระคุณครับ
2: ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: คุณ
0: ตึงฮะสาย3
1: คุณตึงครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับผมเป็นแฟนคลับมานานครับวันนี้ดีใจครับอาจารย์วีระแล้วก็คุณณัฐพงษ์นะ
1: ครับ
3: ครับผมครับผมวันนี้ผมชอบใจติดใจไอ้ดีใจตรงไอ้มินิคอนเสิร์ตอาจารย์ขอบคุณมากครับแค่นี้แล้วครับสุดใจมากเลยสุดยอดครับขอบคุณคุณพี่ครับครับครับ
1: ครับขอบพระคุณฮะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คนจะเล่นเพลงนี้รู้จักเพลงนี้ก็ต้องมีอายุพอสมควรแล้วนะครับผม
0: ครับ
1: แม้ว่าผมจะมาเปิดไฟฟังบ่อยๆนะแต่ว่าก็โอ้ผมว่าต้องมี50ปีคือเพลงที่ผมฟังส่วนใหญ่เนี่ยอายุเพลงอ่ะที่ออกครั้งแรกอ
0: ่
1: ะราวๆนั้นอ่ะ40 50ปีเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: เพราะไม่เพราะก็เป็นคนรุ่นผมอย่างนั้น
0: ครับ
1: นี่คนอีกรุ่นนึงก็ฟังเพลงอีกแบบนึงอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เพียงแต่ว่าหลังๆก็ไม่ได้ตาม
0: ครับ
1: บางอันไม่รู้จักได้ยินแต่ชื่ออะไรเงี้ยแต่ไม่เคยฟังเพลงเขาอย่างอะไรสวิปใช่ไหมเทเลอร์สวิปผู้หญิงอ่ะที่ว่าคอนเสิร์ตเยอะเยี่ยไปหมดเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่
0: คุณน้อยครับสายสอง
1: คุณน้อยครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
4: ดูหนังแล้วยังคะ
1: ยังไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นล่ะค่ะไม่ต้องมาถามแบบนี
4: ้จะให้ถามว่ายังไง
1: ไม่ใช่หมายความว่าเรามาแนะนำแล้วก็ต้องไม่ต้อง follow up ว่าดูหรือยัง
4: ก็ตามฟังอยู
1: ่ไม่ไม่ต้อง
4: คืออยากเพราะถ้าคุณวีระดูแล้วก็จะได้คุยกันว่า
1: ก็นี่ไงก็คือปกติอะถ้าเกิดผมดูแล้วผมก็แล้วเกิดผมอะไรผมก็มาบอกเองแหละแต
4: ่
1: ว
4: ่
1: าไม่ใช่ว่ากันเป็นวันต่อวันแบบนี้ไม่
4: เผอิญว่างงาน
1: ไม่เป็นไรได้ครับขอบพระคุณครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีคร ับ
1: คุณสิริลักษณ์ครับ
0: สายสามครับ
1: เชิญครับคุณสิริลักษณ์ครับ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์หนูยิ่งกว่าคุมโทนี่ค่ะหนูหูอื้อเลยค่ะ
1: ทำไมนะ
5: หนูหูอื้อเลยค่ะเวลาคุยมีคนฟังเยอะเลยค่ะเลยอาจารย
1: ์ไม่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นไอเนี่ยวิธีคิดแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ไม่กล้าโทรศัพท์มาคือต้องคิดว่า
5: ก็เลยลองฝึกโทรมาตามพี่คนนั้น
1: ไม่คือต้องเข้าใจว่า

0: เราแบบว่าเรารู้จักอาจารย์ไงแต่อาจารย์ไม่รู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยก็แบบฟังบ่อย
1: ก็ยิ่งดีใหญ่เลยเขาไม่รู้จักเราเนี่ยเราทำอะไรเขาก็ไม่มีทางจะมาว่าอะไรเราได้เห็นไหมผมเนี่ยเสียเปรียบนะคุณเนี่ยรู้จักหน้าผมได้ยินเสียงผมบางคนก็ติดตามผมผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยเลยด้วยเนี่ยนะคือผมแทบจะเป็นอยู่ในสปอตไลท์ฉายคุณดูเลยใช่ไหมผมก็เสียเปรียบอย่างคุณเนี่ยผมไม่รู้จักได้ยินแต่ชื่อโทรศัพท์มาครั้งเดียวแล้วก็ไปเงี้ยไม่รู้จะไปห่วงอะไรเราไม่มีปัญหาหรอก
0: แบบว่าอาจารย์ความรู้เยอะค่ะแล้วเราแบบเราไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: เนี่
0: ยแล้
1: วก็เราก็ต้องมี
0: ประเด็นอะไร
1: ไม่เราก็ต้องมีเรื่องที่แกไม่รู้สิใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แกจะมารู้เรื่องอะไรของเราได้หมดทุกอย่างแล้ว
0: แต่หนูก็อยากคุยกับอาจารย์นะคะเพราะอาจารย์แบบความรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องที่อาจารย์รู้
1: มันไม่ถ่ายทอดกันแบบมาใช้โทรศัพท์แล้วมันแตะแล้วมันไหลไปนะ ไม่ใช่แบบนั้นโอเคเข้าใจขอบพระคุณ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคือแกไม่มีประเด็นอะไรหรอก
2: ครับ
1: แกอยากจะเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกของแกในการโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นการทะลุเพดานสำหรับหลายๆคนนะ
2: ครับ
1: ถูกไหม
2: ครับ
1: การที่คุณยกโทรศัพท์จิ้มเบอร์02-248-1657เนี่ยจากที่คุณก้ำๆกึ่งๆมาตลอดเวลาเนี่ยมันเหมือนกับทะลุอะไรสักอย่างนึงใช่ไหม
2: ครับ
1: พอหลังจากทะลุแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปกังวลว่าคุยกับผมแล้วมันมีคนอื่นฟังด้วยเยอะแยะอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้อาจจะมีคนฟังอยู่3คนตอนนี้คือคุณผมณัฐพงษ์เท่านั้นรวมทั้งมุสตาฟาที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศอาจจะมีคนฟังกันอยู่4คน5คนเนี่ยแต่เราไปคิดว่ามีคนฟังเยอะ
2: อาจจะไม่จริง
1: อาจจะไม่จริง
2: คุณเอกครับสาย2
1: เพิ่มมาอีกคนนึงแล้วคุณเอกครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์วิลาครับสวัสดีครับพี่รัฐพงศ์ครับ
1: เชิญครับเชิญ
3: ครับอาจารย์วิลาครับผมอยากสอบถามนิดนึงครับอาจารย์พอดีว่าผมได้ผมแบบขับแก๊ปเสริมใช่ไหมครับอาจารย์ทีเนี้ยเราก็จะได้แบบเข้าหมู่บ้านใหญ่เยอะมากเลยส่วนใหญ่ลูกค้าจีนเนี่ยครับอาจารย
1: ์ลูกค้าจีน
3: ก็เลยสงสัยว่าใช่ครับคนจีนพูดไทยไม่พูดไทยไม่ได้นะอาจารย์พูดอังกฤษก็ไม่พูดด้วยแต่ว่าอยู่หมู่บ้านแพงๆเลยอาจารย์แบบไม่ต่ำกว่า50 ล้าน100 ล้านก็เลยอยากรู้ว่าพวกนี้เขาซื้ออยู่หรือเขาเช่าครับอาจารย
1: ์ไม่ทราบจริงๆนะ
3: อย่างผมเข้าของตรงประชาอุทิศตรงรัชดาเนี่ยอาจารย์หมู่บ้านของแสนสิรินะจะเอ่ยแบรนด์ได้เนาะ
1: ได้
3: มี8 หลังนะอาจารย์รปภ.บอกว่า8 หลังเนี่ยหลังละ100 ล้านไม่มีคนไทยเลยจีนที่เขาบอกจีนล้วนเลย
1: ก็ไม่ก็ถ้าไม่ถ้าเกิดเขาซื้อถูกต้องก็ไม่มีปัญหานะเขาไม่ได้ห้ามนะเราไม่ได้ห้ามต่างชาติซื้อนะ
3: ครับ
1: ไม่ได้ห้ามนะใช่ไหมคุณรัฐพงศ
2: ์มันมี
1: นิดหน่อย
2: มันมีนิดหน่อยที่เขาจะบอกว่าราคาอะไรเท่าไหร่ที่สามารถซื้อได้ผมจำได้
1: เลยมันมีแล้วบางครั้งมันจะไปเอื้อกับเรื่องการได้อะไรวีซ่าแบบระยะยาวด้วยนะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ไม่ประเด็นคือว่าถ้าเขาซื้อถูกต้องตามกฎหมายมันก็เงินเขาอะไม่ใช่เงินของเขาเขามีเงินมาซื้อถูกไห
2: ม
3: เข้าใจก็ได
1: ้แต่ถ้าเกิดว่าเขาซื้อไม่ถูกต้องเขาห้ามซื้ออย่างนั้นแล้วเขาไปซื้ออะอย่างนี้อีกเรื่องนึงใช่ไหมผมจำได้มันมีการผ่อนผันอะไรสักอย่างก่อนหน้านี้แม้แต่การซื้อคอนโดเนี่ยคอนโดมิเนียมนี่จดได้เลย
2: ซื้อได้
1: เออใช่ไหม
3: คอนโดต่างชาติซื้อได้ใช่ครับ
1: เออใช่ไหมคอนโดซื้อได้แต่ว่าในตึกนั้นต้องไม่เกินร้อยละ
2: 49
1: หรือร้อยเนี่ย
2: อะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มันมีข้อกำหนดในนั้นอยู่ไม่ก็เห็นเขาก็มาซื้อกันแล้วก็เหมือนกันน่ะทำไมคนไทยไปซื้อบ้านที่อังกฤษเยอะแยะไม่เห็นมีใครบ่นนะ
3: จริงครับ
1: แล้วคนไทยไปซื้อบ้านที่ฮ่องกงที่สิงคโปร์เยอะแยะ
2: ที่ญี่ปุ่น
1: ที่ญี่ปุ่นอีกต่างหากญี่ปุ่นนี่ซื้อยกเล่าเลยซื้อไปรีสอร์ทเลยอ่ะไม่เห็นมี
3: ใครเข
1: ้ามาแต่ก็ติดจบแต่นั่นสิแล้วไปใส่ใจตรงนั้นทำไมวะไม่เข้าใจ
3: อ๋อไม่ใช่ก็จะคือพอผมขับแก๊ปเราจะได้เข้าหมู่บ้านที่เราไม่มีโอกาสได้เข้านะอาจารย์เนาะแล้วส่วนใหญ่ผมสังเกตลูกค้าจีนเนี่ยมันอยู่บ้านแพงๆกันเลยอาจารย์แบบโอ้
1: มันไม่ใช่
3: เป็นอย่างเขาเลยหาดใหญ่ๆเลย
1: มันโอ้โหคุณไม่จริง

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องCOOL PLUS เปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นCOOL PLUS รุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรี Cooling Pack 4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็น

0: ปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์ค่ะ
4: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
3: ค่ะและเช่นเคยนะคะค่ำคืนนี้เราจัดรายการกันสดๆเลยนะคะจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุก็ได้ที่ FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage นะคะก็กดเข้าไปได้เลยที่ FM 96.5 เช่นกันนะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ก็ได้ที่ Thinking Radio ค่ะแล้วก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ง่ายๆนะคะฝากคำถามก็ได้ไว้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะสำหรับรายการของเราในค่ำคืนนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะเราจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวค่ะวันนี้เนี่ยขอเอาใจขาช็อปนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยเพราะว่านุ้ยจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะไปเที่ยวตลาดค่ะชื่อว่าตลาดในสวนนะคะซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยพิเศษตรงที่เป็นตลาดของชุมชนนะคะที่เขาจำหน่ายของกินนะคะผักผลไม้ที่ปลอดสารนะคะเป็น GI แล้วก็อาหารทั้งคาวทั้งหวานนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเพราะว่าเป็นสินค้าจากคนในชุมชนจากเกษตรกรในชุมชนเลยนะคะแล้วที่นี่ก็ใกล้กรุงเทพมากๆนะคะสำหรับตลาดในสวนตอนนี้แขกรับเชิญของนุ้ยนะคะก็อยู่ในสายกับเราแล้วเราจะไปคุยกับคุณแม่ประหยัดปานเจริญนะคะซึ่งเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวและที่นี่ก็คือเปิดเป็นตลาดชุมชนชื่อว่าตลาดในสวนด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ประหยัดค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะก็นุ้ยขอถามก่อนเลยนะคะว่าสำหรับที่นี่นี่เปิดเป็นตลาดที่ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่คือเปิดมานานหรือยังคะแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงคะ
5: ก็เปิดมาปีนี้ปีที่4แล้วค่ะ
3: ค่ะ
5: เราค่ะเพราะว่าตอนที่เปิดเนี่ยเปิดในช่วงที่มีเรื่องของโควิดระบาดนะคะ
3: ค่ะ
5: เพราะว่าคนในชุมชนเราไม่มีที่ขายแล้วก็ไม่มีที่ซื
3: ้อ
5: ก็เลยคิดเปิดเป็นตลาดแลกเปลี่ยนนะคะที่แรกเราไม่ได้เป็นตลาดที่ขายของ
3: ค่ะ
5: เราให้คนชุมชนนะคะใครมีผักมีผลไม้มีอะไรที่คนอื่นไม่มีแล้วมีก็มาแลกเปลี่ยนกันกินเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องซื้
3: อ
5: ทีนี้พอเราทำอยู่สักระยะนึงเนี่ยคนข้างนอกทราบข่าวว
3: ่
5: าทำไมชุมชนบ้านหัวอ่าวทำไมเขามีอาหารแลกเปลี่ยนกันกินมีผักมีผลไม้มาแลกกันแล้วเขาไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเพราะว่าช่วงนั้นปิดหมดทุกที่นะคะท
3: ุ
5: กคนก็ไปไหนกันไม่ได้ก็เลยเขาก็เลยมีการร้องขอเข้ามาว่าขอให้เปิดขายด้วยเธอเขาจะได้มาซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เป็นการที่ขัดคำสั่งของทางราชการนิดหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนั้นเขาคิดว่าผ่อนปลนให้เปิดได้เราก็เลยเปิดพอเราเปิดปุ๊บมันก็เกิดการระบาดเขาก็สั่งปิดเราก็บอกว่าเราปิดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราปิดเนี่ยถ้าเราไม่เปิดตลาดให้คนเข้ามาซื้อจับจ่ายซื้อของเนี่ยทุกคนก็จะไม่มีกินก็จะอดตายนะคะเราก็บอกว่าคนในชุมชนก็ไม่มีเงินถ้าไม่ขายก็จะไม่มีเงินที่จะไปซื้ออย่างอื่นแล้วคนข้างนอกก็บอกว่าถ้าเราไม่ขายเขาก็ไม่ได้จะไปซื้อที่ไหนก
3: ็
5: เลยใช้วิธีการเฝ้าระวังแล้วก็ร้านกับหน่วยราชการนิดหน่อยเนาะท่านนายอำเภอท่านช่วงนั้นก็บอกเปิดไม่ได้นะบอกไม่เปิดไม่ได้เพราะว่าคนในชุมชนก็กำลังจะอดจะแย่อยู่แล้วก็ขอเปิดแล้วก็มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการป้องกันโควิดเพราะว่าจริง บ้านหัวอ่าวเนี่ยเรามีสิ่งที่เราช่วยคนที่เป็นโควิดในช่วงนั้นเยอะมากนะคะเรื่องของการที่ปลูกเรื่องของสมุนไพรกันเองอย่างเช่นเรามีการปลูกกระชายนะคะแล้วเราก็มีผลไม้ที่มันสามารถต้านโควิดได้ในเรื่องของการแก้ไอเจ็บคออะไรเงี้ยอย่างเช่นเช้ามาเราก็จะบอกคนในชุมชนว่าให้เอามะนาวอ่ะมาบีบแล้วก็ชงกับน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งเพื่อให้กินง่ายแล้วให้ดื่มทุกเช้าละหนึ่งขวดคนที่เป็นโควิดก็หายคนที่ไม่เป็นก็ป้องกันนะ
3: คะ
5: แล้วเราก็มีน้ำฝรั่งที่เป็นฝรั่ง GI แล้วเป็นฝรั่ง EC เนี่ยค่
3: ะ
5: เราก็คั้นน้ำฝรั่งเนี่ยแล้วก็ส่งให้กับบ้านที่เขาเป็นโควิดก็เลยช่วยคนในชุมชนตรงนั้นได้แล้วสุดท้ายเราก็ฝ่าฟันในเรื่องของอุปสรรคการระบาดของโควิดได้ในหมู่บ้านเราก็ไม่มีใครตายเพราะโควิดก
3: ็
5: เลยเป็นที่มาของการเปิดตลาดนะ
3: คะ
5: แล้วก็ทำให้คนรู้จักน้ำฝรั่งของบ้านหัวอ่าวเนี่ยแพร่หลายออกไปมากใครมาบ้านหัวอ่าวก็ต้องมากินน้ำฝรั่ง
3: ค่ะเป็นฝรั่งอะไรคะคุณแม
5: ่ของเราก็จะมีทั้งกินจูและไส้แดงมีทั้งฝรั่งน้ำฝรั่งสีเขียวและสีชมพู
3: ค่ะก็เลย
5: แล้วเราก็เลยเปิดเรื่อยมาตั้งแต่ตอนช่วงนั้นนะคะตั้งแต่4 ปีแล้วค่ะแล้วก็ยังเปิดอยู่ทุกวันนี้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์แต่ว่าก็เรียนตรงๆว่าตลาดเราไม่ได้ใหญ่เหมือนตลาดที่อื่นเป็นตลาดในหมู่บ้านในชุมชนเล็กๆที่เปิดอยู่ในสวน
3: ขาย
5: กันในสวนเลย
3: ค่ะค่ะก็คือเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลากี่โมงถึงกี่โมงนะคะ
5: 8:30ถึงบ่าย2ค่ะ
3: ก็ประมาณช่วงเช้าๆเที่ยงๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วสินค้าที่คนนิยมไปช็อปหรือว่าสินค้าเด่นๆที่แบบโอ้โหมาที่ตลาดนี้แล้วต้องห้ามพลาดเลยมีอะไรบ้างคะคุณแม่
5: ครับก็ในชุมชนเราก็จะมีปลูกผักกินเองปลูกผลไม้กินเองปลูกทุกอย่างที่เราจะกินแล้วก็เหลือกินเราก็จำหน่ายแบ่งปันให้เพื่อนด้วยกันว่าจะได้มาซื้อมาอะไรแต่ว่าเด่นๆของที่นี่ก็เรื่องของฝรั่งอินทรีย์แล้วก็ฝรั่งจีไอนะคะที่เป็นสิ่งบ่มชี้ทางภูมิศาสตร์ที ่บอกว่าถ้าจะกินฝรั่งอร่อยต้องมากินที่สามพานต้องที่มาที่ตลาดในสวนนี
3: ่
5: ค
3: ่ะ
5: แล้วก็เราปลูกฝรั่งเราก็มีการแปรรูปก็จะมีน้ำฝรั่งคั้นสดๆ
3: ค่ะ
5: แล้วก็จะมีการคั้นฝรั่งเสร็จแล้วก็มีเนื้อฝรั่งที่แยกออกก็จะเป็นฝรั่งแผ่นกรอบมีชาใบฝรั่งม
3: ีย
5: าดมใบฝรั่ง
3: ค่ะ
5: มีแชมพูสระผมใบฝรั่งอะไรนี่เราแปรรูปจากฝรั่งค่ะฝรั่งต้นนึงเราใช้หมดทุกอย่างไม่ให้เกิดเป็นขยะ
3: ค่ะ
5: แล้วก็ใช้ประโยชน์เขาให้สุดก็คือการที่บอกว่าใครมาตลาดในสวนไม่ได้มาแค่มาซื้อของหรือมาเที่ยวแบบธรรมดาอาจจะมาแล้วแบบได้ความรู้กลับไป
3: ค
5: ือสามารถมาเรียนรู้กับเราได้เราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยค
3: ่
5: ะ
3: ก็
5: สามารถมาเรียนรู้ด้วย
3: ค่ะแล้วโปรแกรมของศูนย์เรียนรู้นี่มีอะไรบ้างคะที่ทางชุมชนเปิดให้ไปดูงาน
5: ก็ถ้าใครอยากเยี่ยมชมสวนฝรั่งเราก็พาเข้าสวนฝรั่งแล้วก็มีแพรโฟมให้นั่งแพรล่องในสวนฝรั่ง
3: ค่ะ
5: ก็สามารถเข้าไปเก็บเองได้นะคะเรามีตะกร้ามีกันกรมีหมวกให้แล้วก็เข้าไปเก็บแล้วก็ออกมาชั่งซื้อสับนะคะสามารถไปเรียนรู้ว่าเราจะเก็บฝรั่งแบบไหนที่มันอร่อยเราจะเก็บแบบไหนที่มันฟูมันกรอบเราเลือกได้แล้วก็จะมีวิทยากรพาไปแล้วก็ไปสอนให้ตัดให้เก็บ
3: ค่ะ
5: ถ้ามาช่วงนี้ฝรั่งกำลังเยอะเลยค่ะ
3: โอ้ช่วงเดือนนี้เลยที่เหมาะกับการเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะ
5: ช่วงนี้ฝรั่งกำลังเยอะเลยแล้วฝรั่งก็อร่อยด้วย
3: อ๋อค่ะมีอะไรอีกคะโปรแกรมสำหรับไปศึกษาดูงานนอกจากเข้าสวนฝรั่งแล้ว
5: ก็มาที่ศูนย์เรียนรู้เราก็จะมีสอนแปรรูปทำน้ำฝรั่ง
3: ค่ะ
5: ทำยาดมใบฝรั่งทำเรื่องของการถนอมอาหารเรื่องของการทำไข่เค็มสมุนไพรใบเตยอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
5: หอมอร่อยน่าทานมากนะคะกิจกรรมเรามีการสอนปลูกผัก
3: ค่ะ
5: ปลูกผักที่บ้านของอ่าวมาปลูกผักในสวนแล้วเอาไปโตในเมือง นะคะก็คือเราจะมีภาชนะให้สอนปรุงดินสอนการปลูกปลูกเสร็จแล้วก็ยกกลับบ้านไปไปโตที่บ้านของคนที่มาเรียนนะคะแล้วก็เสร็จสุดท้ายพอทานผักหมดแล้วเนี่ยสามารถเอาดินกลับมาปรุงมาเติมปุ๋ยใหม่ได
3: ้ที่ว่าผักที่สอนปลูกแล้วให้เอาไปโตในเมืองได้นี่เป็นผักชนิดไหนคะ
5: ก็จะมีหลายชนิดค่ะอย่างเช่นผักบุ้งกวางตุ้งคะน้าต้นหอม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็คือได้หมดเลยเรามีวิธี
5: ได้หมดใช่ค่ะเรามีตะกร้ามีกระมังได
3: ้ค่ะหนูสงสัยว่าฝรั่งนี่สามารถเอาไปทำเป็นของคาวได้บ้างไหมคะที่นี่มีเมนูสำหรับ อาหารที่เป็นฝรั่งไหม
5: เมนูอาหารที่เป็นตัวกับข้าวก็จะมีผัดไทย GI
3: เป็นผัดไทยค่ะ
5: ค่ะผัดไทย GI ก็ผัดไทยที่ไม่มีเส้นเป็นเส้นผัดไทยแบบว่าใช้ฝรั่งเข้าไปผัดไทยแทนอร่อยมากแล้วก็ยำในสวนสิ่งที่มายำก็จะมีส่วนหนึ่งในนั้นเป็นฝรั่ง
3: ค่ะ
5: เป็นของหวานเราก็จะมีน้ำฝรั่งมีไอศกรีมฝรั่ง
3: หนูสงสัยผัดไทยที่เอาฝรั่งมาทำเป็นเส้นเหรอคะมันมีวิธีกรรมวิธียังไงคะ
5: ก็ของเราเป็นฝรั่งที่ไอเนาะเราก็เลยบอกว่าจะทำเมนูอะไรก็เลยลองเอาฝรั่งมาทำเป็นเส้นแล้วก็ผัดไทยเลยทั่วไปเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวเส้นเป็นฝรั่งแทนมันอร่อยค่ะคนเชฟญี่ปุ่นก็มาชิมไปแล้ว
3: แสดงว่า
5: จากโรงแรม
3: แสดงว่าที่นี่ก็
5: ไปหลายเชฟ
3: มีนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยมีไหมคะ
5: มีค่ะมีค่ะ
3: มีชาวต่างชาติด้วยแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศตลาดทุกวันนี้คนยังเดินคึกคักไหมคะหรือว่ามันเป็นยังไงได้รับผลกระทบเศรษฐกิจไหม
5: เศรษฐกิจเศรษฐกิจน้ำมันแพงก็อาจจะเป็นขายออนไลน์ส่งให้ถึงบ้านคนที่อยู่กรุงเทพบอกน้ำมันแพงฉันจะอยากจะกินฝรั่งอ่ะเราส่งให้ค่ะแล้วก็คนที่มาก็ยังวันเสาร์ก็ยังคนเยอะอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆเขาบอกเขาอยากมาเนาะมาวันเสาร์แล้วก็ซื้อตุนเลยค่ะหนึ่งอาทิตย์มาครั้งหนึ่ง
3: อ๋อแสดงว่านักท่องเที่ยวจากกรุงเทพนี่คือเยอะ
5: จะเยอะวันเสาร์แล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่รับก็จะเป็นคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆค่ะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาดูเรื่องของการแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยค
3: ่
5: ะ
3: ค่ะคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็คือทำอาชีพเป็นเกษตรกรที่เอาพวกผักผลไม้หรือว่าอะไรที่ตัวเองปลูกเองอะไรนี้คือมาขายในตลาดแห่งนี้ซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่มานั่งขายจำหน่ายสินค้าในตลาดในสวนเนี่ยจะไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าจะเป็นคนที่ปลูกกับมือแล้วก็เอาออกมาขายวันเสาร์วันอาทิตย์หรือจะมาแปรรูปจะมาทำก๋วยเตี๋ยวขายจะมาทำขนมไทยๆขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ผลิตภัณฑ์จากในสวนอย่างการทำข้าวต้มมัดเนี่ยกล้วยมีเองข้าวมีเองใบตองมีเองเขาก็ไม่ได้ขายแพงเขาต้องมัดละ5บาท10บาท
3: อ๋อค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะชิมอาหารที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นผัดไทยฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถไปทานได้แบบที่ตลาดเลยใช่ไหมคะไม่จำเป็นแต่เฉพาะจะต้องไปแบบศึกษาดูงานอะไรงี้ใช่ไหมมีให้ทานไหมคะ
5: ได้มาก็ได้ค่ะนัดมาล่วงหน้าแต่วันธรรมดาแต่ก็มีขายทุกวันค่ะก็พวกกาแฟมะพร้าวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำฝรั่งมีเนี่ยก็จะมีทุกวัน
3: มีขายทุกวันเลยเหรอคะ
5: ถ้าเป็นสินค้าที่อย่างเช่นน้ำฝรั่งหรือพวกกาแฟผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยจะมีทุกวันค่ะ
3: ก็คือเป็นในพื้นที่ของสวนเลยใช่ไหมคะอันนี้มีชื่อว่าอะไรคะถ้าเกิด
5: ค
3: นอยากจะแบบเปิดแมป
5: ถ้าจะมาก็เปิดแมปมาที่ตลาดในสวนได้เลยค่ะ
3: อ๋อก็คือเซิร์ชตัวนี้ได้เลยวันธรรมดาก็อาจจะเป็นเมนูเครื่องดื่มหรือว่าผลิตภัณฑ์ฝรั่งเอาไปแปรรูปอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีสินค้าเกษตรอื่น
5: ๆผักผลไม้
3: ค่ะ แล้วที่ว่าเมื่อกี้คือแบบมีขายออนไลน์ด้วยนี่ต้องสั่งซื้ออย่างอะไรยังไงคะ
5: อ๋อเราส่วนใหญ่โทรเข้ามาเราก็จะบอกว่าให้เพิ่มเพื่อนเบอร์นี้เลยแล้วก็สั่งมาทางไลน์แล้วเราก็จะส่งให
3: ้ไม่มีเป็นแบบผ่านทางเว็บไซต์หรือเพจหรืออะไรอย่างนี้น้องเผื่อแบบคนอยากเข้าไปดูหน้าตาสินค้าหรืออะไรเงี้ยมีไหมคะ
5: แล้วเรายังหาผู้เชี่ยวชาญนานไม่ได้ตอนแรกๆเราขายผ่านบริษัทบอลไทยแลนด์แล้วก็มาผลผลิตมันขาดช่วงเราก็เลยหยุดไปตอนนี้มันยังไม่ได้เยอะมากเราก็เลยยังไม่ได้ไปผ่านกับบอลไทยแลนด
3: ์อ๋อค่ะก็นักท่องเที่ยวก็ยังนิยมไปเดินที่ตลาดไปหาซื้อจับจ่ายที่ตลาดอยู่เนาะเพราะมันใกล้กรุงเทพแค่นี้เดียวเอง
5: ใช
6: ่
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ผลไม้นอกจากฝรั่งมีอย่างอื่นไหมคะแม
5: ่ก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลก็ยังมีชมพู่มะม่วงมะพร้าวน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยมะพร้าวน้ำหอมเราก็ได้ GI นะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอม3,000ก็จะมีเป็นแต่รูปด้วยก็คือจะมีน้ำมะพร้าวด้วย
3: นี่ก็คือไปได้ตลอดเลยสำหรับน้ำมะพร้าวน้ำหอม
5: แต่ถ้าใครมาวันธรรมดาก็อาจจะโทรนัดนิดนึงว่าอยากมาชิมอะไรเทศกาลนี้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็วอล์กอินเข้ามาได้เลย
3: ถ้าไปวันธรรมดานี่ต้องเป็นหมู่คณะไหมหรือว่าสักคนอย่าง
5: ทำก็โทรเข้ามานิดนึงว่าอยากมาจะไปเที่ยวสวนนะเราจะได้เตรียมคนพาไปล่องแพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
5: ค่ะถ้าเป็นสาวอีกก็ไม่ต้องนะ
3: ค่ะ
6: ค่ะที่สวนนี้เป็นการปลูกแบบอินทรีย์หมดเลยหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค่ะเป็นอินทรีย์ทั้งหมดเพราะว่าเราทำเกษตรอินทรีย์มาปีนี้ก็น่าจะปีที่20กว่าแล้วเราทำมาตั้งแต่ปี2546-47เรื่อยมาค่ะจนเราได้ใบรับรองต
3: ั้
5: งแต่ EAP BCS แล้วก็ Organic Thailand IFOM EU Canada Overgap เราได้หมดแล้วเรามีการส่งมะพร้าวน้ำหอมส่งออกด้วย
3: ค่ะ
6: ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องสารเคมีเนาะมาที่นี่ก็คือได้กินผลิตผลที่เป็นอินทรีย์แท้ๆ 100% เลยใช่ไหมคะแม่
5: ใช่ค่ะเพราะว่าของเราต้องตรวจกันทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ทำเข้มอยู่แล้วแล้วก็เราผลผลิตเราวางอยู่ที่เลมอนฟาร์ม22สาขาในกรุงเทพด้วยตอนนี
3: ้ไม่มีอะไรบ้างคะฝรั่งใช่ไหม
5: มีฝรั่งมีน้ำฝรั่งน้ำมะพร้าว
3: ค่ะเอ้หนูขอเคล็ดลับที่ทำไมที่บ้านหัวอ่าวนี่ถึงทำเป็นเกษตรอินทรีย์แบบทั้งหมดได้แล้วก็ยาวนานมาได้จนขนาดนี้คะ
5: ของเราบ้านหัวอ่าวเราไม่ได้เป็นอินทรีย์ทั้งหมู่บ้านเนาะมันจะเป็นเราเปิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาแล้วใครที่จะทำเกษตรอินทรีย์ก็มาเข้าอยู่กับกลุ่มวิสาหกิจของเราแล้วเราก็จะดูแลเฉพาะสมาชิกของเราว่าจะต้องผลิตแบบอินทรีย์นะแล้วเวลาเราขายเราก็รวมกลุ่มกันขายเพราะว่าวิธีการรวมกลุ่มกันขายมันสามารถกำหนดราคาสินค้าได้ซึ่งเวลาผลผลิตมันราคาตกต่ำเนี่ยเราก็จะไม่ต่ำเพราะว่าเราจะบอกกับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเราว่าต้นทุนเราอยู่ที่ขนาดนี้นะเราต้องการขายราคาเท่านี้ให้ช่วยเกษตรกรเถอะว่าให้เกษตรกรอยู่ได้ทั้งปีโดยที่ผลิตแล้วไม่ขาดทุนแต่ว่าเกษตรกรก็ไม่ได้ใจร้ายนะว่าจะขายแพงก็คือราคาเราอ่ะจะอยู่ที่กำหนดกัน1ครั้งแล้วอยู่1ปีเราจะไม่ขึ้นไม่ลงตามท้องตลาดอย่างเง
6: ี
5: ้ยค่ะก็เลยทำให้เราเนี่ย อยู่กันได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตสินค้าแล้วขาดทุนแต่มาช่วงเนี้ยช่วงวิกฤตเนี่ยเร
3: ื่
5: องของน้ำมันแพงค่าอุปกรณ์ในการผลิตเนี่ยแพงขึ้นทุกอย่างแต่เราก็ยังตึงราคาที่บอกว่ายังไงก็ช่วยผู้บริโภคอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ปรับราคาขึ้นเลยเรายอมทำกำไรให้น้อยลงแต่ว่าสามารถช่วยผู้บริโภคได้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างอื่นอะเรื่องอะไรที่มันจะมาผลิตมาจากพลาสติกเนี่ยมันขึ้นทุกอย่างเลย
3: ค่ะเราก็ประสบปัญหานั่นแหละแต่ว่าก็อยากจะช่วยเหลือผู้บริโภคเน
5: า
3: ะ
5: ใช่เราก็ยังถือว่าเอ้ยถ้าเราทำเกษตรจริงๆเนี่ยต้นทุนอย่างพวกปุ๋ยเคมีเนี่ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราก็ไม่กระทบเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้อยากปรับราคาขึ้น ทั้งๆที่ตัวอื่นที่เวลาเราต้องใช้เนี่ยเป็นพวกพลาสติกเนี่ยเราต้องใช
3: ้
5: พวกถุงห่ออะไรพวกเนี้ยพันอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยอมแบบอาราตรงนี้ก็คือบอกว่าทำกำไรน้อยลงไม่เป็นไรเราช่วยคนไทยด้วยกันอะไรอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: ค่ะโอเคค่ะคุณแม่ที่คุณแม่บอกว่าช่วงนี้ก็คือมีฝรั่งเยอะแล้วก็กำลังได้ผลผลิตเยอะเลยนี่จะมีไปอีกกี่เดือนคะหรือว่ามีให้ทานตลอดถ้าจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยค่ะ
5: ถ้าถามว่ามีทั้งปีแต่ว่าช่วงนี้มันพีคก็คือช่วงนี้ผลผลิตออกเยอะก็น่ามาเที่ยวมาชมสวน
3: ค่ะ
5: แต่ถามว่ามีทั้งปีไหมฝรั่งมีทั้งปีแต่ว่ามากน้อยแค่นั้นเองแต่เดือนนี้มันจะเยอะสุดไปถึงค่ะปลายพฤษภาต
3: ้
5: นมิถุนาก็จะเริ่มลดลงก็แต่ก็ยังมีผลผลิตเรื่อยๆจะไม่ถึงกับไม่มีเลย
3: โอเคค่ะก็ให้คุณแม่พูดเชิญชวนทิ้งท้ายนะคะนักท่องเที่ยวที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะเผื่อพรุ่งนี้นี่จะมีแผนขับไปตลาดเลยเปิด8โมงเช้าเนาะ
5: ค่ะ
3: เชิญเลยค่ะทิ้งท้ายได้เลยค่ะ
5: ก็อยากเชิญชวนนะคะผู้บริโภคนะคะที่รักสุขภาพเนาะอยากทานผลผลิตที่เป็นอินทรีย์ก็ขอเชิญมาเที่ยวมาชมมาช็อปในตลาดในสวนเราได้นะคะทุกวันเสาร์และอาทิตย
3: ์
5: นะคะแต่ถ้ามาวันจันทร์เนี่ยสินค้าจะเยอะกว่าวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ก็พวกเราเป็นชาวสวนเนาะพอวันอาทิตย์เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะเข้ามาหาเราเยอะเราน้อยอะไรอย่างเงี้ยก
3: ็
5: จะไม่ค่อยเคลียร์ของเราเยอะเพราะว่าพอถ้าวันอาทิตย์ขายไม่หมดวันจันทร์เนี่ยเราบางอย่างที่แปรรูปได้เราก็มาแปรรูปถ้าแปรรูปไม่ได้ของเราก็เสียฉะนั้นเนี่ยเราจะเก็บเยอะกันวันเสาร์ลูกค้าก็เลยพยายามมาวันเสาร์บางวันเสาร์ก็จะคนเยอะนิดนึงก็อยากให้มาเที่ยวตลาดในสวนนะคะเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะว่าของเราไม่มีสารเคมีเราจะช่วยกันดูแลเรื่องของสุขภาพคนไทยนะคะเราอยากเป็นแหล่งอาหารแหล่งผลิตอาหารที่กินแล้วปลอดภัยนะคะเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนเราทำเคมีเนี่ยเราก็เจอปัญหาเรื่องสุขภาพของคนทำเหมือนกันแต่ตอนนี้พอเราทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราไม่ต้องหาหมอเราไม่ต้องไปเสียเงินให้หมอเราก็เลยอยากให้คนไทยด้วยกันเนี่ยกินอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็สุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วย
3: ค่ะโหก็สุดยอดมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นการอุดหนุนชุมชนโดยที่แบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ผ่านคือเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรโดยตรงอะไรเงี้ยเน
5: า
3: ะมันก็จะได้สินค้าคุณภาพไปด้วย
5: ของไม่แพงของถูกกว่าที่อื่นแล้วก็เกษตรกรมานั่งขายกันเองก็ความมีน้ำใจของเกษตรกรนะเวลาซื้อเนี่ยมีทั้งรถทั้งแถมกันนะแล้วก็ไม่ได้คิดมากบางคนแบบลูกค้ามาซื้อกันเยอะๆก็มีก็แลกแจกแถมกันให้เป็นสินน้ำใจกันนะคะแล้วก็คุยกันได้มิตรไมตรีที่มันเหมือนเป็นญาติมิตรนะคะไม่ได้เป็นเหมือนลูกค้ากับแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสนใจอะไรเนี่ยสามารถสอบถามเอ๊ะผลิตยังไงดูยังไงว่ามันถึงจะอร่อยเนี่ย
3: อ
5: ันนี้แม่ค้าที่เป็นเกษตรกรมานั่งขายตรงนี้เขาก็จะสอนเวลากลับไปซื้อในกรุงเทพก็ทำให้หลายคนที่มาตลาดในสวนแล้วก็บอกเฮ้ยฉันเลือกฝรั่งเป็นแล้วนะฉันจะไปหาฝรั่งที่มันอร่อยกินจะต้องหน้าตาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย
3: ทิ้งท้ายสักนิดได้ไหมคะคุณแม่วิธีเลือกฝรั่งที่ทานแล้วแบบเอ้ยมันจะอร่อยต้องเลือกยังไงคะเบื้องต้น
5: นี่ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ต้องเที่ยวสวนก่อนแล้วมันจะได้ดูรูปร่างหน้าตาถึงว่ามันยังไงนะคะถ้าเราไม่เห็นไม่ได้คุยเนี่ยเราก็จะไม่รู้บางคนไปเลือกเอาขาวเกินข้างในเอานิ่มเกินไม่อร่อยเลือกเขียวหน่อยแข็งกินได้อร่อยฝาดอีกอะไรประมาณนี้ค่ะ
3: มีรายละเอียดเยอะ
5: อยากให้มาเรียนรู
3: ้
5: ค
3: ่ะโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะ
5: ต้องเรียนรู้จากเขา
3: ค่ะก็ไปได้เลยที่ตลาดในสวนเนาะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณ
5: ทาก
3: ค่ะ
5: ถ้าใครสนใจก็ยินดีนะคะและยินดีให้ยินดีต้อนรับและยินดีให้ความรู้ค่ะอยากทราบวิธีการปลูกการผลิตการเก็บเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ย
3: ได้เลยค่ะ
5: คุยได้เราไม่ได้ห่วงวิชาเลยค่ะเราอยากให้มาเรียนรู้ค่ะ
3: โอเคค่ะคุณแม่คะเมื่อกี้ที่บอกว่าให้โทรนัดก่อนนี่จะต้องโทรไปที่เบอร์ไหนได้บ้างคะ
5: ก็โทรมาที่081303-8556ค่ะ
3: ก็เป็นเบอร์ของคุณแม่ประหยัดเลย
5: ใช่
3: โอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วมีโอกาสจะหนูจะไปเดินเล่นตลาดในสวนนะคะน่าไปมากๆเลยขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: ก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
7: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งองศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
5: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
4: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
9: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
10: ค่ะ
9: ค่ะแล้วก็เช่นเคยเนาะเราก็มีเรื่องราวมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันค่ะเชิญเลยค่ะ
10: ก็วันนี้มีอัปเดตประกาศจากมี2ประกาศด้วยกันนะคะเป็นอันแรกก็คือเรื่องของฝนฟ้าอากาศของเราเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้เองวันที่14พฤษภาคมนะคะประกาศว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่มีการตรวจพบนะคะว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยนะคะโดยฤดูฝนของประเทศไทยเนี่ยก็จะตอนบนจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมค่ะส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ยังจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็คาดว่าปริมาณฝนโดยภาพรวมของปีนี้นะคะก็คือจะน้อยกว่าปี2568ก็คือน้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ค่ะโดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งนะคะจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนก็จะกระจายตัวนะคะฝนอาจจะลดลงทำให้หลายพื้นที่ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานนะคะก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยายนค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่นะคะในขณะเดียวกันทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ติดตามสถานการณ์เอลนีโญนะคะอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันก็อยู่ในสภาวะเป็นกลางแต่ก็มีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังได้นะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้ประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าค่าปกติแล้วก็จะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเล็กน้อยนะคะแม้ว่าภาพรวมปริมาณน้ำฝนทั้งปีจะมีแนวโน้มที่น้อยลงกว่าปกติแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นระยะนะคะจากอิทธิพลของมรสุมแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งจะส่งผลให้มีน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นะคะส่วนแนวโน้มพายุหมุนเขตร้อนปีนี้ก็คาดว่าจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะประมาณ 1-2 ลูกก็ประมาณในช่วงสิงหาถึงกันยาก็จะส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักค่ะแล้วก็ที่ต้องระวังก็คือทะเลฝั่งอันดามันนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงหน้ามรสุมเนาะมันไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าจะมีคลื่นลมแรงนะคะคลื่นลมนี่สูงถึง 2-3 เมตรเลยทีเดียวนะคะก็ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยเหมาะกับการท่องเที่ยวเท่าไหร่ในทะเลฝั่งอันดามันค่ะก็เป็นภาพรวมที่กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่งประกาศมาเมื่อวันนี้นะคะ
9: ค่ะค่ะก็
10: แล้วก็
9: เชิญค่ะ
10: ค่ะมีอีกประกาศหนึ่งนะคะจากอันนี้เป็นประกาศจากกรมศิลปากรค่ะเพิ่งประกาศสดๆร้อนๆเช่นเดียวกันนะคะเขาได้ออกประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆรวม11ฉบับค่ะซึ่งครอบคลุมโบราณสถานตามแนวชายแดนของประเทศไทยด้วยเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็รับทราบอย่างเป็นทางการว่าโบราณสถานดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายค่ะโดยเพิ่งเผยแพร่เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะในการขึ้นทะเบียนครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ทั้งหมดรวม79แห่งด้วยกันนะคะที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนะคะลองยกตัวอย่างโบราณสถานที่สำคัญนะคะอย่างจังหวัดนครพนมอ่ะมีถึง40ที่ด้วยกันนะคะแต่ว่าก็ยกตัวอย่างเช่นพระธาตุนครแล้วก็วัดโอกาสสีบัวบานค่ะอย่างอุบลราชธานีก็4แห่งมุกดาหาร10แห่งส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่ภาคอีสานเป็นหลักเนาะในโบราณสถานต่างๆค่ะ แต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกตามเขตชายแดนได้ประกาศขึ้นแล้วนะคะของจังหวัดสุรินทร์9แห่งด้วยกันนะคะมีปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบงปราสาทเซมปราสาทหนองคนาปราสาทโอทะลันปราสาททองบ้านหนองคนาแล้วก็2ปราสาทนี้นะคะสดๆร้อนๆก็คือปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายโดยคุณซาบีนาไทเศษนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกล่าวว่าการประกาศรายชื่อโบราณสถานครั้งนี้ก็จะส่งผลให้การดูแลปกป้องและอนุรักษ์โบราณสถานก็คือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันการบุกรุกหรือการทำลายโบราณสถานเอื้อต่อการดำเนินงานบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็การอนุรักษ์ให้สามารถดำเนินการได้สะดวกและชัดเจนตามกรอบของกฎหมายค่ะรวมถึงอย่างที่บอกไปปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายในจังหวัดสุรินทร์ด้วยค่ะ
9: ค่ะก็เอาใจสายคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวโบราณสถานพิพิธภัณฑ์อะไรแบบนี้หน่อยเนาะแล้วก็ใครที่อยู่ในกรุงเทพนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเขามีพิพิธภัณฑ์นะคะเปิดให้เข้าชมใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็การเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเพราะว่าเขากระจายตัวอยู่ที่ทั่ววัดโพเลยค่ะ อันนี้เนี่ยก็จะมีรวบรวมทั้งศิลปะวัตถุโบราณวัตถุนะคะที่เก่าแก่นะคะมีทั้งเครื่องแก้วถ้วยชามโต๊ะเครื่องบูชาจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรตินะคะนี้เนี่ยก็จัดแสดงให้ชมกว่า 1,400 รายการเลยนะคะต้องบอกว่าใครที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบนะคะการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับคนที่สนใจงานประวัติศาสตร์เลยทีเดียวใครที่อยากชมโบราณวัตถุแล้วก็เป็นภูมิปัญญาในอดีตนอกของคนไทยเนี่ยนะคะก็พิพิธภัณฑ์ที่บอกว่าเปิดใหม่แล้วก็กระจายอยู่ทั่ววัดโพนะคะก็จะมีทั้งหมด5แห่งนะคะ1เลยก็ชื่อพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ6รอบร9นะคะอันนี้จะตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินของอาคารหอสมุดสมเด็จวผต.นะคะซึ่งเขาจะมีการจัดแสดงเครื่องลายครามเครื่องแก้วเจรไนเครื่องถ้วยเบญจรงค์นะคะแล้วก็เครื่องประดับมุกแล้วก็งาช้างเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 8:30 น.ตอนเช้านะคะไปจนถึง 16:30 น.นะคะแล้วก็ที่2นะคะก็คือชื่อว่าห้องจัดแสดงเครื่องถ้วยแล้วก็เครื่องแก้วอันนี้เนี่ยจะอยู่ในศาลาพระมนตบทิศตะวันตกนะคะก็จะเป็นการจัดแสดงเครื่องถ้วยแล้วก็เครื่องแก้วที่มีความหลากหลายของเทคนิคในการผลิตแล้วก็ลวดลายนะคะมีทั้งเครื่องถ้วยจีนโต๊ะเครื่องบูชาเครื่องแก้วเจรไนเครื่องถ้วยเบญจรงค์แล้วก็จิตรกรรมไทยเรื่องรามเกียรติ์นะคะอันนี้ก็จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 8:00 น.เช้าไปจนถึง 18:00 น.เลย 18:30 น.นะคะที่ที่3ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์เครื่องมุกค่ะจะตั้งอยู่ที่บริเวณพระวิหารทิศใต้หรือว่าชื่อพระปัญจวัคคีย์นะคะก็จะมีจัดแสดงงานประณีตชั้นสูงมีเครื่องมุกงานงาช้างแกะสลักนะชิ้นส่วนชิ้นงานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในยุคของรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะซึ่งถือว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคทองของเครื่องมุกไทยเลยก็เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 8:00 น.เช้าไปจนถึง 5:00 น.เย็นนะคะที่ที่4ค่ะชื่อว่าพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุพระมหาเจดีย์4รัชกาลตัวนี้ตรงนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ที่บริเวณพระวิหารทิศตะวันตกนะคะหรือว่าเรียกว่าพระนาคปลกนะคะก็จะจัดแสดงโบราณวัตถุที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 8:00 น.เช้าไปจนถึง 5:00 น.เย็นนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะชื่อว่า พิพิธภัณฑ์นวดไทยนะคะสำหรับที่นี่ก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณพระวิหารขาวและศาลาพระมณฑปทิศใต้นะคะก็จะมีการจัดแสดงจำลองภาพถ่ายข้าวของแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาการนวดไทยค่ะก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยนะคะแล้วก็จะมีคลังสมบัติเก่าแก่ที่ต้องบอกว่าสามารถที่จะรับชมได้ทุกวันเลยแต่ว่าวันเวลาก็แล้วแต่กันไปนะคะหรือว่าใครที่ฟังรายละเอียดไม่ทันว่าเอ๊ะพิพิธภัณฑ์ไหนสถานที่ไหนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook นะคะ Facebook Page นะคะชื่อว่า Museum วัดโพนะคะเป็นภาษาอังกฤษก่อนหรือว่าจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้หรือจะเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ได้ Museum วัดโพนะคะก็เขาจะมีรายละเอียดบอกไว้ให้นะคะเมื่อกี้บอกไว้นิดนึงว่าที่บอกว่าที่วัดโพนี่มีพิพิธภัณฑ์นวดไทยใช่ไหมเออเราก็พอจริงๆเราก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมการนวดวัดโพนี่ถึงมีชื่อเสียงยาวนานแทบจะเป็นชื่อเสียงระดับโลกเลยเนาะ
10: ใช
9: ่ทีนี้แหละดิฉันก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันก็ใครที่แบบว่าอยากจะหาความรู้ตรงนี้นะคะก็สามารถไปที่พิพิธภัณฑ์นวดไทยได้เลยแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่พอที่จะรู้ประวัตินะคะหรือว่าสรรพคุณของการนวดไทยนวดวัดโพอยู่แล้วเนี่ยนะคะเอ๊ะเดี๋ยวดิฉันปูมาถูกสินค้าไหม เดี๋ยวนะ เพราะว่าเมื่อกี้ดิฉันได้ยินสปอตเพราะว่าของเรานี่ก็คือมีขายยานวดวัดโพด้วย
10: อ๋อ
9: เออนะคะก็ถ้าใครสนใจตรงเนี้ย สามารถโทรไปที่ช็อปมาเนียได้เลยนะคะก็โทรไปนะที่เบอร์021143990ได้เลยนะคะเราก็มีขายเหมือนกันเป็นต้นตำรับนวดวัดโพแท้ๆเลยนะคะสำหรับน้ำมันนวดตรงนี้นะคะค่ะเชิญค่ะ
10: แล้วก็สุดสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวชี้เป้าว่าใครยังไม่รู้จะไปไหนชี้เป้าให้ขาช็อปแล้วกันที่กรุงเทพเลยมีหลายๆงานมากๆเลยนะคะเริ่มที่งานแรกที่บางบัวทองเขามีงานกาชาดค่ะในเรื่องในโอกาสฉลองครบรอบ124ปีอำเภอบางบัวทองนะคะเขาก็เลยจัดงานกาชาดค่ะงานนี้เขาจับมือกับรฟม.นะคะจัดงานครบรอบขึ้นนะคะเดินทางง่ายด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงบริเวณถนนด้านหน้าและด้านหลังอาคารจอดแล้วจอดนะคะจนถึงบริเวณพื้นที่ด้านหลังศูนย์ซ่อมบำรุงค่
9: ะ
10: ภายในก็จะพบกับกิจกรรมหลากหลายมากมายเลยนะคะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปจากทุกตำบลเลยทุกตำบลทุกอำเภอเลยนะคะในอำเภอบางบัวทองเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้จำหน่ายแล้วก็ผู้บริโภคสินค้าร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะครั้งนี้พิเศษมากๆเลยโดยเขาจะนำรายได้ไปช่วยเหลือภารกิจด้านสาธารณสุขบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้เดือดร้อนและผู้ประสบภัยต่างๆในพื้นที่อำเภอบางบัวทองตามภารกิจของสภากาชาดไทยค่ะโดยการจำหน่ายสลากกาชาดรุ่นรับของรางวัลพิเศษแล้วก็เพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมออกบูธกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และมีข้อมูลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครแล้วก็ร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกจากรฟม.ด้วยงานนี้ก็เรียกได้ว่าได้ช้อปปิ้งแล้วก็ถือโอกาสได้ทำบุญกับสภากาชาดไทยไปในตัวเลยนะคะที่งานกาชาดอำเภอบางบัวทองนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะแล้วก็อีกงานนึงนะคะก็อยากเชิญชวนมาท่องเที่ยวที่ถนนคนเดิมมหันนบนะคะก็งานนี้เขารวบรวมร้านเด็ดร้านดังกว่า180ร้านตลอดแถวถนนมหันนบนะคะใครผ่านมาแถวเสาชิงช้าวัดสุทัศน์ก็อย่าลืมแวะมาเติมของอร่อยกินกันได้นะคะก็ถือโอกาสใครที่ไปดูพิพิธภัณฑ์ที่วัดโพแล้วก็มาเที่ยวต่อวัดสุทัศน์ได้นะคะมีถนนคนเดินซึ่งเขาเปิดแค่2วันเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะโดย เปิดในช่วงเย็นนะคะ4โมงเย็นถึง4ทุ่มที่บริเวณถนนมหันต์นพเขตพระนครนะคะอย่างที่บอกว่ามีร้านอาหารของดีของอร่อยในเขตพระนครโหในเขตพระนครนี้เรื่องชื่อเรื่องของอร่อยอยู่แล้วเนาะเขามารวบรวมกันไว้ที่งานนี้กว่า180ร้านค้านะคะมันเยี่ยมเลยการันตีว่างานนี้ทุกคนห้ามพลาดเพราะว่ารู้สึกว่าจะได้อิ่มอร่อยกับร้านเด็ดย่านพระนครนะคะที่เอามาเสิร์ฟกันแบบจุกๆพุงกลางเลยนะคะนอกจากได้กินของอร่อยแล้วก็ยังจะได้ซึมซับความเป็นเมืองเก่าด้วยนะคะใครที่สนใจก็เสาร์อาทิตย์นี้นะคะไปเดินกันได้ช่วงเย็นค่ะตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ
9: ค่ะแล้วก็ขอปิดท้ายอีกหนึ่งงานนะคะงานนี้ต้องห้ามพลาดจริงๆค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาสัมผัสกับเส้นทางการท่องเที่ยวรับหน้าฝนเลยนะคะ Green and Healthy Route นะคะเป็นเส้นทางอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองการทานทุเรียนและเงาะจีไอค่ะโอ้โปรแกรมยาวมากนะคะ เขาจะจัดกันในวันที่25ถึง27นะคะมิถุนายนนี้ก็คือเดือนหน้านะคะทริปนี้เนี่ยจะเป็นการพักผ่อนแบบผ่อนคลายจริงๆเพราะว่าคุณผู้ฟังจะได้ไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนะคะแบบออนเซนเลยท่ามกลางธรรมชาติเลยนะคะมีถึง15บ่อเลยแล้วก็ทุกบ่อเนี่ยเขามีการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการมาแล้วว่าปลอดภัยนะคะสามารถอาบและแช่ได้แบบสุดฟินเลยแล้วก็ที่พักนี้ก็จะเป็นการพักผ่อนแบบสบายๆนะคะเป็นที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควแล้วก็จะรับประทานอาหารท้องถิ่นแกงป่าทานปลาแม่น้ำถ่ายรูปเช็คอินร้านกาแฟริมแม่น้ำแควนะคะแล้วก็จะพาไปขอพรเจดีย์มอญอธิษฐานสำเร็จพระพุทธรูปหยกขาวโบสถ์สีม่วงซึ่งจะพาไปที่ร่องรอยของทางรถไฟสายมรณะด้วยนะคะที่นี่เนี่ยก็คือวัดพุตะเคียนนะคะแล้วก็จะพาไปย้อนประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2กับพิพิธภัณฑ์ณสถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดนะคะจะมีกิจกรรมตักบาตรยามเช้านะคะในบรรยากาศที่สดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนแล้วก็จะพาไปเดินชมตลาดริมน้ำแควชิมอาหารแล้วก็ขนมท้องถิ่นเช่นขนมทองโยนี่ดิฉันอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยขนมทองโยเพราะไม่เคยได้ยินเลยนะคะนะทองเยอะแล้วก็ไฮไลท์จริงๆแล้วนั่นนะคะก็คือจะพาไปชมงานเทศกาลผลไม้ที่อำเภอทองผาภูมิค่ะ มันจะมีการชิมทุเรียนนะคะแล้วก็เงาะ GI ต้องบอกว่ารสชาติของเขาเนี่ยคือหวานกรอบอร่อยแบบสดๆเลยแล้วก็ไปทานถึงในสวนเลยนะคะกิจกรรมอย่างที่บอกไปว่ามีตั้งแต่วันที่25ถึง27มิถุนายนนี้ก็คือ3วัน2คืนนะคะในราคาที่พิเศษสุดๆเลย3วัน2คืนเนี่ยเพียงแค่ 9,900 บาทนะคะต่อทานค่ะก็ต้องบอกว่ามีที่พักดีๆนะคะสวยๆเลิศๆ2คืนแล้วก็มีอาหารนะคะ8มื้อแล้วก็ค่าเข้าชมสถานที่อะไรต่างๆนี่ก็คือครอบคลุมหมดแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจทริปนี้นะคะก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์0812477109นะคะ0812477109หรือว่าถ้าใครจดเบอร์ไม่ทันหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรยังไงนะคะก็แอดมาที่ @thinking radio ก็ได้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตอบคำถามให้แต่บอกว่าสนใจทริปกาญจนบุรีนะคะอันนี้เนี่ยก็คือทางวิทยุสมทภูมิภาคของเราเนาะเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของโอจังหวัดในเรื่องของการท่องเที่ยวกาญจนบุรีอยู่แล้วนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะไปท่องเที่ยวกับทีมงานอสมทของเรานะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยที่ Line Thinking Radio ค่ะนะคะแล้วก็มีสินค้าอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับใครที่ยังคงร้อนร้อนๆอยู่แม้ว่าฝนจะตกเนาะแต่อากาศก็ยังร้อนอบอ้าวนะคะก็สามารถที่จะนี่เลยอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ความเย็นของเราค่ะคูพัดนะคะเอาอยู่แน่นอนจะเปลี่ยนหน้าร้อนของคุณนะคะให้เย็นฉ่ำเลยด้วยพัดลมไอเย็นครูพัดรุ่น V รุ่น AV 514นะคะคูลพัด AV 514เนี่ยจะช่วยลดอุณหภูมิได้ทันทีเลย 3-4 องศานะคะรับรองว่าเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งนะคะปรับแรงลมได้3ระดับค่ะพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาแบบอัตโนมัติเลยนะคะเย็นทั่วห้องแน่นอนดีไซน์ก็สวยค่ะสีขาวเทาแบบมินิมอลสุดๆนะคะมีล้อแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกจะไว้ห้องไหนก็ได้เย็นทุกที่มั่นใจได้เลยเพราะว่าเรามีการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มนะคะหน้าร้อนนี้ค่ะสนใจก็เอาคูพัดของเราไปดูแลดับความร้อนให้เลยนะคะก็มาในราคาโปรโมชั่นพิเศษจริงๆเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นนะคะเราก็จะแถมฟรีคูลิ่งแพ็คให้อีก4ชิ้นวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆนะคะโทรที่เบอร์021143990 021143990นะคะก็จะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะก็เป็นสินค้านะคะของช็อปมาเนียสนุกซื้อสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงคุณภาพเลยเพราะว่าอสมทของเราการันตีแน่นอนค่ะจริงๆเราให้รายละเอียดไว้เยอะมากๆเลยเนาะรายการของเราถ้าเกิดว่าแล้วก็วันนี้เราก็ไม่ได้ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ทักกันเข้ามาในเพจเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครฟังรายละเอียดไม่ทันหรือว่าอยากจะคุยเพิ่มเติมเนาะก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วเราลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณ

0: ลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับผู้ดุษนะคะที่คลื่น 96.5 FM เวลาคือ5ถึง6โมงท่านที่เคยชินที่จะฟังดิฉัน6โมงถึง7โมงก็ต้องขยันตื่นมานิดนึงถ้าอยากจะฟังนะคะช่วงนี้ก็ยังมีเวลาที่จะคุยกับท่านแต่ในอนาคตไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะสีจิ้นผิงต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์อย่างยิ่งใหญ่ที่มหาสมาคมประชาชนที่เทียนอันเหมินปักกิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์เราก็มาฟังเพลงจีนแต่เป็นเพลงจีนที่ออกตะวันตกคือวิธีการเขียนนี่เขียนแบบเพลงคอนแชตโตตะวันตกแต่ว่าธีมหรือหัวข้อเป็นเรื่องประเทศจีนชื่อเรื่องแม่น้ำเหลืองคอนแชตโตค่ะเป็นเรื่องราวของคนจีนที่ถูกญี่ปุ่นลุกรานเมื่อปี2000ขอสอนะคะ2479-80ตอนนั้นนะคะแล้วก็คนจีนรุ่นต่อสู้ก็ล้มหายตายจากไปเยอะเพลงนี้แต่งขึ้นก็เพื่อจะแสดงว่าคนจีนนี่มีความกล้าหาญและต่อสู้ทั้งกับธรรมชาติเพราะชื่อแม่น้ำเหลืองแม่น้ำเหลืองนี่น่ากลัวมากเป็นแม่น้ำที่น่ากลัวนะคะก็ขอให้รับฟังนะคะYellow River Concerto ผู้ประพันธ์เนี่ยเขาชื่ออินเฉิงจุงสมัยเขาเป็นนักเปียโนนะคะอันนี้เป็นเปียโนคอนแชร์โตสมัยที่เขาต้องไปเขาเรียกว่าปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งเป็นการต้าถอยหลังของประเทศจีนเขาถูกไปใช้รายงานที่ปะนอกแล้วรู้สึกว่านิ้วเขาถูกไม่รู้ซนหรือหักหรืออะไรสักอย่างแต่ก็รักษากลับมาได้ก็เป็นนักเปียโนที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งของจีนพร้อมทั้งวงดุริยางของปักกิ่งนะคะขอเชิญรับฟังค่ะ Yellow River Concerto ค่ะ

0: พลงอย่ารู้ริเวอร์คอนแชร์ตัวจบลงแล้วนะคะพักสักครู่ก่อน
1: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
2: ค์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
0: ค์เรายังอยู่ในบรรยากาศของจีนนะคะสีจิ้นผิงจับมือแล้วก็มีการสนทนาแลกเปลี่ยนกับโดนัลด์ทรัมป์เราก็ยังไม่ทราบเลยว่าผลสุดท้ายมันจะออกมายังไงก็ต้องรอฟังประกาศนะคะก็ขอฝากเพลงจีนอีกเพลงนึงอันนี้เป็นไวโอลินคอนแชร์โตเป็นนิยายรักชื่อเหลียงซานปัวจูอิงถ่ายเหลียงซานปัวเป็นหนุ่มหล่อที่เข้ามาเรียนชั้นสูงในเมืองจูอิงถ่ายเป็นสาวสวยอยู่ต่างจังหวัดเป็นการเข้ามาเรียนในเมืองทีนี้สมัยนั้นเนี่ยเขาห้ามผู้หญิงเนี่ยเรียนหนังสือจูอิงถ่ายก็เลยต้องปลอมตัวเป็นผู้หญิงชายและเข้ามาเรียนสำนักเดียวกับเหลียงซานปัวจนสุดท้ายสองคนก็รักกันอย่างพี่น้องตัวพระเอกเนี่ยก็นึกว่านางเอกเนี่ยเป็นผู้ชายเพราะเขาปลอมตัวใช่ไหมคะก็รักเขาอย่างน้องชายแต่นางเอกเนี่ยรักพระเอกแบบคู่รักไม่ได้รักแบบพี่ชายในที่สุดก็เรียนจบก็กลับบ้านทีนี้มันมีประเพณีคือจีนสมัยนั้นผู้หญิงเขาห้ามเรียนหนังสือแล้วก็ห้ามแต่งงานหาคู่เองอะไรเงี้ยนะคะเป็นระบบคุมถุงชนจูอิงถ่ายก็ถูกพ่อแม่เนี่ยจับคุมถุงชนให้แต่งงานกับหนุ่มอีกคนหนึ่งทีนี้คุณเหลียงซานปัวเนี่ยเธอเดินทางมาเมื่อเธอทราบว่าจูอิงถ่ายที่เขารักเหมือนน้องชายที่ได้เป็นผู้หญิงเขาก็ยิ่งรักมากขึ้นเขาก็เดินทางมาที่หมู่บ้านของเจ้าสาว พื่อจะมาตามหาแต่เขามาช้าไปนิดนึงช่วยถ่ายพอทราบว่าถูกบังคับให้คุณหนุ่มชนแต่งงานกับหนุ่มรั้วร่ำรวยอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เลยเสียใจแล้วก็ไปกระโดดหลุมฆ่าตัวตายทีนี้ตัวพระเอกเนี่ยคือเหลียงชั่นปัวเนี่ยมาถึงไม่ทันจุนถ่ายตายแล้วหลุมฝังศพนี่เขาก็โกยดินกลบแล้วเหลียงชั่นปัวก็เลยกระโดดลงไปในหลุมนั่นตายตามหลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็มีผีเสื้อสองตัวบินขึ้นมาจากหลุมฝังศพนั้นก็อุปมาอุปไมยว่าคือเหลียงชั่นปัวกับจุนถ่ายก็รักนิรันดร์ของคนจีนในสมัยนั้นค่ะเขาเชิญฟังคอนแชร์โตไวโอลินคอนแชร์โตเขามีชื่อภาษาอังกฤษนะคะว่าเลเวอร์คอนแชร์โตบัตเตอร์ไฟล์คอนแชร์โตภาษาจีนก็เหลียงซานปัวจูยิงถ่ายนะคะชื่อของพระเอกนางเอกเขาเชิญรับฟังค่ะอาจจะฟังไม่จบนะคะเพราะว่ายาวมากอาจจะต้องตัดก่อนจบเพลงแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดิมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Radio Network FM 96.5 คลื่นความคิด
1: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: ติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิริญญามงคลวัฒน์ค่ะ
3: นฤปานภัทรสิทธิสกุลค่ะ
2: มาเจอกับเรา2คนนะคะเป็นประจำค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ตรงกับวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนะคะก็เป็นวันที่โอ้โหพอได้ยินพูดคำว่า16เนี่ยนะคะหลายคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะวันนี้จะยังไงดีนะคะเลขอะไรดีนะคะแต่สำหรับรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะไม่ต้องรุ้นค่ะเพราะว่าเรามีนักจิตอาสานะคะที่แบบดีทุกท่านเลยทีเดียวค่ะที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะในเรื่องของการทำงานด้านจิตอาสากันค่ะซึ่งในช่วงแรกนะคะเบรกแรกเนี่ยเราก็จะมีทั้งเรื่องเล่าจิตอาสานะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ชุ่มชื่นหัวใจกันในช่วงเช้าๆอย่างนี้นะคะมีพลังในการให้ชีวิตนะคะในวันหยุดแล้วก็วันทำงานนะคะสำหรับวันเสาร์อย่างนี้นะคะรวมถึงกิจกรรมดีๆค่ะที่จะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปลงพื้นที่ทำกิจกรรมด้านจิตอาสากันนะคะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะสำหรับในช่วงที่2นะคะของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเราค่ะก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้พูดคุยกับจิตอาสารับเชิญค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับใครคะคุณอรุปาน
3: ค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับแขกต้องเรียกว่าอบอุ่นหัวใจนะคะเป็นเจ้าของบ้านแมวอุ่นไอรักคุณสมชิดเนตรกลางต้องบอกว่าเลื่อนไปเจอฟีดเขานะกับน้องแมวหลายๆตัวรวมถึงการที่เขามีภารกิจในการเก็บศพน้องหมาน้องแมวข้างทางด้วยนะคะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าถ้าเราไม่มีจิตอาสาที่อยากจะทำจริงๆน้อยคนนะคะที่จะทำอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าซากของน้องหมาน้องแมวเนี่ยบางทีเราก็มองผ่านเลยไปขับรถก็ผ่านๆไปแต่ไม่ใช่คุณสมชิดนะคะน่าสนใจมากๆเนาะเพราะเขาก็มีน้องแมวที่เลี้ยงไว้ที่บ้านด้วยเราก็จะไปร่วมพูดคุยกันนะคะตั้งแต่6โมงครึ่งโดยประมาณเนาะคุณสมชิดในการพลาดไม่ได้ค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราก็มาฟังเรื่องราวดีๆนะคะพอพูดถึงจิตอาสารับเชิญของเราในวันนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นจิตอาสาที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเล่าจิตอาสาของเราในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังนะคะบินลัดฟ้าไปที่ดูไบค่ะไปดูการตู้ให้อาหารแมวจรค่ะที่เขาใช้พลัง AI นะคะแล้วก็มีการนำขวดขยะขวดพลาสติกนี่แหละค่ะที่เป็นขยะนี่แหละค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะทั้งนำนวัตกรรมมาใช้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสำหรับการขจัดขยะแล้วก็ได้ดูแลน้องแมวไปด้วยนะคะที่ดูไบค่ะเขาเปิดตัวตู้ให้อาหารแมวจรพลัง AI นะคะคือแค่นำขวดขยะนะคะขวดพลาสติกนี่แหละค่ะมาแลกอาหารแมวนะคะโดยเขาเรียกว่าสถานีเอฮาซานนะคะเป็นตู้คีออสค่ะที่ให้อาหารน้องแมวค่ะขับเคลื่อนด้วยพลัง AI นะคะมาใช้โดยที่หวังที่จะให้อาหารสัตว์แบบน้องแมวเร่ร่อนเนี่ยเป็นการจัดระเบียบนะคะก็สร้างความยั่งยืนด้วยค่ะโดยสถานีเอฮาซานแห่งนี้เนี่ยนะคะก็คือดูแลโดยเทศบาลเมืองดูไบค่ะที่เขามุ่งมั่นนะคะในด้านของสวัสดิภาพของสัตว์แล้วก็ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปค่ะโดยมีการติดตั้งสถานีเนี่ยนะคะทั้งหมด12จุดค่ะในทำเลสำคัญนะคะซึ่งรวมถึงในสวนสาธารณะ10แห่งค่ะแล้วก็ในสถานประกอบการของดูไบโฮลดิ้งอีก2แห่งด้วยนะคะโดยที่ตัวเครื่องเนี่ยค่ะจะเริ่มการใช้งานด้วยการใส่ขยะขวดพลาสติกนะคะหรือกระป๋องเปล่าค่ะหลังจากนั้นนะคะระบบ AI ภายในตู้ค่ะจะระบุตัวตนของสัตว์เร่ร่อนค่ะโอ้โหคืออันนี้คือแบบสามารถที่จะเป็นระบบตรวจจับได้นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคือพอระบุตัวตนของน้องหมาน้องแมวเร่ร่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะจ่ายอาหารนะคะเมื่อเขาตรวจจับของน้องแมวเร่ร่อนใช่ไหมคะเขาก็จะจ่ายอาหารแล้วก็เก็บข้อมูลต่อนะคะเพื่อลดปัญหาการให้อาหารแบบไม่เป็นระเบียบด้วยนะคะคือแบบให้แล้วนะคะก็แบบอ่ะตัวนี้ให้แล้วนะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะมาซ้ำอะไรนะคะคือ

0: ดร.นาซีนนะคะโมฮัมเหม็ดกาฟีค่ะรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยของเทศบาลเมืองดูไบค่ะบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องนะคะที่ผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะเข้ากับแนวทางปฏิบัติที่มีมนุษยธรรมนะคะเพื่อจัดการประชากรที่เป็นสัตว์เร่ร่อนเนี่ยนะคะปกป้องสาธารณสุขแล้วก็สนับสนุนความสมดุลของระบบนิเวศค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะขยายเป้าหมายนะคะขยายพื้นที่นะคะเพื่อลดการให้อาหารแบบสเปซสปะค่ะแล้วก็ปกป้องพื้นที่สาธารณะนะคะสนับสนุนสวัสดิภาพของสัตว์แล้วก็จัดการประชากรสัตว์เร่ร่อนนะคะอย่างมีความรับผิดชอบค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนโยบายจับแมวหรือว่าสัตว์เร่ร่อนอื่นๆมาทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะก่อนที่จะส่งสัตว์เร่ร่อนเหล่านี้เนี่ยกลับคืนสู่แหล่งที่อยู่เดิมนะคะซึ่งหากสัตว์เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อตนเองหรือว่าต่อสมาชิกในชุมชนนะคะก็ยังเป็นแนวทางที่ยังคงดำเนินหน้าต่อไปค่ะนอกเหนือนะคะจากการให้อาหารแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะรวมถึงสัตว์บางส่วนยังเปิดให้มีการรับเลี้ยงด้วยนะคะคือหาบ้านให้ด้วยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองดูไบด้วยค่ะเพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านสวัสดิภาพของสัตว์อีกด้วยนะคะก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ
1: เรียกว่าเรื่องแมวนี่น่ารัก
0: พอเห็นตู้นะคะที่เขาใช้เปิดตัวเนี่ยก็คือแบบมีน้องแมวเร่ร่อนนี่แหละค่ะหลายตัวเลยทีเดียวนะคะมารวมแบบจับกลุ่มกันนะคะร่วมกันทานอาหารแมวนะคะ
1: แต่ว่าแมวมันน่ารักนะคะโดยเฉพาะแมวจรคือมันจะมีลักษณะนิสัยที่แบบขี้อ้อนนะคะตอนเขาเป็นแมวจรนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆใช่ไหมคะที่นำมาฝากกันเนาะก่อนเดี๋ยวเราจะไปกิจกรรมจิตอาสานะคะที่นำมาฝากกันเราก็มีกิจกรรมของคลื่นความคิดนะคะมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยเนาะเพราะว่าคลื่นของเราเนี่ยมีกิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่องนะคะก็อยากจะขอเชิญทุกคนนะร่วมเดินทางในทริป Exclusive นางูย่า SME Insight นะคะในวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2569นี้ค่ะเรียกว่าไปรับลมความคิดแล้วก็ตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะท่านเป็นกูรูการตลาดค่ะตลอดการเดินทางนะคะก็จะได้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันแบบสดๆไม่ว่าจะเป็นการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่นะคะดู SME ของจริงแล้วก็สนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวนะคะแค่สนทนาก็เป็นภาษากลยุทธ์แล้วเนาะตั้งแต่บนรถยันโต๊ะอาหารนะคะเรียกว่าเป็นโอกาสทองที่หาไม่ได้จากที่ไหนเลยแต่ว่าอาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนจะมาตีแตกนะคะใครที่อยากจะไปกับคลื่นความคิดค่ะเรียกว่าไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งนะคะในมุมมองที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีแดงธรรมชาตินะคะเรียกว่าเป็นใบไม้ที่มันร่วงหล่นลงมาเนาะเป็นพรมสีแดงนี่แหละชมแบบพาโนรามาเลยพาโนรามาลอยฟ้าเนาะมันเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูนะคะรวมถึงไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะนะคะที่เขาสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนนะคะแล้วก็ไปดูว่าเขามีรากฐานอย่างไรสร้างความมั่นคงยังไงมั่งคั่งยังไงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปชมปราสาทนาโกย่านะคะเรียกว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ต่อด้วยช้อปปิ้งย่านซากะเอะใครที่ชอบช้อปปิ้งนี่จุใจแน่นอนเนาะที่พิเศษสุดนะคะตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานาโนซาโต้นะคะเขาบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยเป็นยังไงก็พลาดไม่ได้เนาะนาโกย่านี่ถือว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะเขาบอกว่าเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าด้วยก็ไปดูจุดเด่นเหล่านี้นะคะเราจะได้เห็นภาพของการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแล้วเราก็จะเดินทางไปกับการบินไทยนะคะพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อราคาก็คุ้มค่าที่สุดเลยด้วยรับจำนวนจำกัดนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ใกล้ชิดแล้วก็รับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์ได้อย่างเต็มที่เนาะทริปนี้ไม่ได้มีแค่ความสนุกนะคะก็ยังจะได้ไอเดียใหม่ๆแล้วก็เราสามารถนำไอเดียนั้นมาต่อยอดธุรกิจได้อย่างแน่นอนใครที่ยังลังเลอยู่ก็สามารถแอดไลน์นะคะได้ที่ Thinking Radio ค่ะแอดไลน์ Thinking Radio นะคะแล้วก็ไปตีแตก จาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกันเนาะวันที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะพลาดแล้วจะเสียดายนะคะเขาว่าอย่างนั้นก็น่าเสียดายจริงๆนะคะยังไงก็เชียร์อัพเนาะสำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจ SME นะคะ
0: ต้องบอกว่าต้องรีบนะคะเพราะว่ากิจกรรมของคลื่นความคิดเราเนี่ยนะคะเปิดแล้วแบบโหเต็มเร็ว
1: มาก
0: เลยค่ะอย่างกิจกรรมล่าสุดนะคะที่ชวนไปเมืองจันเนี่ยโอ้โหโซเอาเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เรียบร
0: ้อยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แบบโอ้โหฟินแบบอิ่มเลยค่ะ
1: คิดถึงทุเรียนเนาะไปจันทบุรี
0: ถ้ามีกิจกรรมดีๆว่าไปแล้วปีนี้ก็ยังไม่ได้ทานนะคะคุณนรปา
1: จริงไหมคะดิฉันกินไปเยอะมากจนหน้าบวมเลยเนี่ย
0: เขาแบบว่านะคะชวนให้แบบออกไปซื้อนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่ากิจกรรมของคลื่นความคิดก็มีกิจกรรมดีๆมากมายเลยทีเดียวค่ะเข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระแล้วก็ความบันเทิงควบคู่กันไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามฟังกันค่ะซึ่งรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะก็จะนำกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะ
1: ค่ะว่าถ้าเกิดใครที่ฟังรายการเมล็ดพันธุ์ความดีแล้วอยากจะไปทำกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็มีกิจกรรมที่จะนำมาฝากกันในช่วงปฏิทินอาสาค่ะ
2: ช่วงปฏิทินอาสา
1: ช่วงปฏิทินอาสานะคะเราก็ไปที่กิจกรรมแรกกันเลยเนาะเป็นกิจกรรมอาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บิงโกการลบนะคะเพื่อเด็กที่อยู่พื้นที่ห่างไกลค่ะกับกลุ่มพบมิตรจิตอาสาใครที่อยากจะสร้างสื่อการเรียนรู้บิงโกการลบดิฉันอ่านถูกใช่ไหมคะเพื่อเด็กพื้นที่ห่างไกลเนาะก็ชวนกันมาสร้างสื่อการเรียนรู้ที่แสนสนุกนะคะใครที่อยากจะให้น้องๆได้เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเพื่อนๆก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงด้วยกันทางทีมพรหมจิตอาสาเขาก็ขอเชิญทุกคนมาร่วมทำสื่อการเรียนรู้อย่างที่บอกไปนะคะเพื่อที่จะมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนเพราะเชื่อว่าการศึกษาที่ดีควรเข้าถึงทุกคนค่ายนี้เหมาะกับใครบ้างก็เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาคนทำงานแล้วก็ทุกคนที่อยากช่วยนะคะไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษอะไรแค่มีใจอาสาก็พอมีเกียรติบัตรรับรองสำหรับอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะเรียกว่ามาก็ได้หลายอย่างเนาะเพราะว่ามาทำกิจกรรมจิตอาสาเราจะมีการละลายพฤติกรรมแล้วก็ทำจิตอาสาให้กับน้องๆด้วยใครที่อยากจะไปกิจกรรมนี้นะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์0814897499ค่ะ0814897499ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ไปสมัครกันได้นะคะไปกันที่กิจกรรมอื่นกันบ้างนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะคุณพี่เป็นสายธรรมะเนี่ยต้องชื่นชอบแน่ๆนะคะสำหรับกลุ่มจิตอาสาพุทธะค่ะชวนไปอาสาแสวงบุญสืบทอดพระพุทธศาสนาเมืองแหล่งธรรมะนะคะวันศุกร์ที่12มิถุนายนถึงวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนะคะที่สวนโมกพระรามค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆเองด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบไปทำกิจกรรมกันเป็นกิจกรรมนะคะที่เขาจะมีตั้งแต่ทั้งสวดมนต์ทำวัดเช้านะคะสักการะพระบรมธาตุชัยยานะคะลืมบอกไปนะคะว่ากิจกรรมนี้เขาจะพาไปสะสมบุญที่เมืองแหล่งธรรมะก็คือวัดทานน้ำไหลสวนโมกพระรารามนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ3วัน3คืนนะคะกิจกรรมที่ทำก็จะมีทั้งสักการะพระบรมธาตุชัยยานะคะเริ่มแล้วก็เริ่มสายในวิถีพระพานะคะสวดมนต์ทำวัดเช้าเพลินธรรมนำชมโรงมหศพทางวิญญาณนะคะแล้วก็เดินสู่สันติสุขภายในตัวทั่วสวนโมกค่ะแช่น้ำพุร้อนที่เขาบอกว่าเป็นแช่บ่อน้ำพุร้อนเค็มด้วยนะคะจะเป็นยังไงต้องไปลองนะคะนอกจากในเรื่องของธรรมะนะคะทั้งตักบาสาธิตลานหินโค้งเพลินช็อปสื่อธรรมะที่ธรรมทานแล้วนะคะก็ยังได้แล้วก็อาสากวาดลานเจดีย์นะคะก็ยังมีกิจกรรมที่แบบได้ผ่อนคลายด้วยก็คือไปพาไปชมพิพิธภัณฑ์สมัยศรีวิชัยค่ะแล้วก็แช่น้ำปูร้อนเค็มนะคะแล้วก็ไปดูวิถีชาวบ้านผ้าไหมภูมิเรียงค่ะเรียกว่าทำให้เราได้ย่างก้าวอย่างมีสตินะคะแล้วก็ อยู่กับธรรมชาติแล้วก็วัฒนวัฒนธรรมด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมนี้นะคะกับกลุ่มจิตอาสาพุทธะค่ะสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่0860109115ค่ะ0860109115ค่ะ
1: ต่อกันด้วยกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมพายเรือเก็บขยะคลองบางปืนอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเขาทำครั้งนี้เป็นรอบที่5แล้วนะคะกับกลุ่มวันไฟเดย์ค่ะใครที่พอจะมีเวลานะคะวันที่12กรกฎาคมเนาะมีเวลาประมาณ2เดือนกว่าที่ให้เราได้เตรียมตัวนะคะกับกลุ่มวันไฟเดย์บางปืนนี่เขาอยู่ที่ตำบลนางตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามติดริมคลองหมาหอนหรือสุนัขหอนนะคะจึงเป็นเสมือนชื่อหมู่บ้านนะคะหรือว่าย่านที่อยู่อาศัยของชุมชนที่ยังพอให้เห็นร่องรอยของชื่อคือป้ายข้างทางแล้วก็วัดบางปืนหรือวัดธรรมาวุธนะคะแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเนาะเพราะว่าพระคุณเจ้าอาวาสวัดบางปืนท่านคงไม่ได้เข้าใจถึงที่มาของชื่อนะคะปัจจุบันก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดใหม่บางปืนค่ะแต่ไม่เป็นไรอันนั้นเข้าใจได้นะคะใครที่อยากจะไปร่วมเปิดประวัติหรือว่ารากวัฒนธรรมของที่นี่ก็สามารถไปร่วมกับกิจกรรมกับกลุ่ม One Friday ได้นะคะที่เบอร์0831919554ค่ะ0831919554นะคะ
0: ยังมีกิจกรรมดีๆนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับกิจกรรมนะคะของกลุ่มอาสาบ้านดินไทยค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันเสาร์ที่13มิถุนายนนะคะเขาจะชวนไปเป็นจิตอาสาทำดีแต้มสีเติมฝันค่ะซ่อมแซมนะคะทาสีอาคารเรียนให้น้องนะคะที่โรงเรียนวัดพระมอพิสัยอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะเป็นกิจกรรมนะคะแค่ช่วงวันเดียวเท่านั้นด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปช่วยทาสีอาคารเรียนทาสีสนามเด็กเล่นนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมนะคะซึ่งเขากลุ่มอาสาบ้านดินไทยเนี่ยเขาทำมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยเขาก็เลยจะชวนทุกคนเนี่ยนะคะไปปรับปรุงอาคารเรียนทาสีสนามเด็กเล่นทาสีอาคารเรียนให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดพระมอพิสัยการจังหวัดนครปฐมนะคะใครสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะติดต่อไปได้นะคะกับกลุ่มของทางจิตอาสานะคะบ้านดินไทยนะคะได้ที่เบอร์ติดต่อค่ะ0867702233ค่ะ0867702233ค่ะ
1: ค่ะต่อกันด้วยที่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะเรียกว่าเป็นการฟังสร้างสุขเติมพลังใจนะคะเป็นกิจกรรมของกลุ่มความสุขประเทศไทย Happiness is Thailand นะคะเขาก็รับแค่ไม่ละแค่ค่ะรับจำนวน50ตำแหน่งตัวนี้เกือบเต็มแล้วนะคะเพราะใครๆหลายๆคนอยากจะมีความสุขที่สร้างโอกาสให้กับทุกคนนะคะแต่ว่างานนี้ผู้เข้าร่วมก็จะเรียนรู้ทักษะการสื่อสารการรับฟังอย่างลึกซึ้งนะคะมาในรูปแบบของการสนทนาที่ช่วยในการพูดคุยกันได้มากยิ่งขึ้นในลักษณะกึ่งอบรมปฏิบัติการเน้นการลองทำแล้วก็แลกเปลี่ยนในระหว่างกิจกรรมมีการแนะนำทักษะการฟังขั้นพื้นฐานนะคะเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้วยเพื่อฝึกฝนแล้วก็นำทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันใครที่อยากจะสมัครเข้าร่วมงานก็สามารถสมัครแล้วก็ฝากเวลาในระบบให้เรียบร้อยนะคะก็กดเข้ามาได้เลยในธนาคารจิตอาสานะคะก็เซิร์ชหาชื่อเนาะว่าอะไรยังไงนะคะเพียงกดเข้ามาที่ภารกิจสำคัญของความสุขประเทศไทยนะคะหรือเข้าไปทางเว็บไซต์ของ www.happinessisthailand.com ก็ได้นะคะหรือเซิร์ชคำว่าฟังสร้างสุขก็ได้เนาะก็จะมีรายละเอียดนะคะให้เราได้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมด้วยใกล้เต็มแล้วนะคะงานนี้ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ Happiness is Thailand ค่ะ
0: วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปฟังจิตอาสารับเชิญนะคะพูดถึงบ้านแมวอุ่นไอรักแล้วเนี่ยนะคะก็ชวนคุณผู้ฟังไปทำกิจกรรมนะคะกับกลุ่มชอบทำดีนะคะในกิจกรรม Food for Paw ค่ะปันมื้อสุกเพื่อน้องสี่ขานะคะวันเสาร์ที่13มิถุนายนค่ะตั้งแต่ เป็นกิจกรรมแค่ครึ่งวันเช้าเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะมาชวนทุกคนค่ะลงมือทำอาหารให้กับสุนัขเร่ร่อนด้วยตนเองค่ะแล้วก็เดินทางไปที่เกาะสุนัขนะคะเพื่อร่วมดูแลแบ่งปันแล้วก็ส่งต่อความอบอุ่นให้กับน้องสีขาค่ะโดยที่มีการเตรียมอาหารเอาอาหารไปให้นะคะแล้วก็ช่วยกันดูแลพื้นที่นะคะซึ่งเขาบอกว่าความช่วยเหลือเล็กๆนี่แหละค่ะจะเป็นความสุขครั้งใหญ่สำหรับอีกหลายชีวิตเลยทีเดียวค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะของกลุ่มชอบทำดีนะคะเขาก็อยากจะสร้างการมีส่วนร่วมนะคะผ่านการลงมือทำค่ะเปิดให้โอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาแบบลงมือทำจริงทั้งการทำอาหารการดูแลและก็ช่วยเหลือสุนัขเร่ร่อนค่ะรวมถึงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์นะคะระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทำงานร่วมกันแล้วก็การแบ่งปันประสบการณ์ด้านจิตอาสาค่ะส่งเสริมการเรียนรู้คุณค่าของการแบ่งปันและการทำเพื่อสังคมนะคะผ่านการช่วยเหลือสุนัขเร่ร่อนค่ะสร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุนัขเร่ร่อนพร้อมช่วยพัฒนาพื้นที่และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสัตว์เร่ร่อนนะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะเขาจะเดินทางกันตั้งแต่แบบตีสี่นี่คือรวมพลกันที่หมอชิดแล้วนะคะแล้วก็ออกเดินทางไปถึงนะคะ6โมงเช้าก็ไปเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ทำอาหารสำหรับน้องหมานะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะทำความสะอาดคอกให้อาหารน้องหมาเร่ร่อนนะคะที่เกาะสุนัขจังหวัดนครปฐมค่ะสมทบค่าใช้จ่ายนะคะคนละ200บาทต่อท่านนะคะแต่ถ้าไปกับรถตู้ของชมรมนะคะก็คนละ350บาทต่อท่านค่ะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะติดต่อได้นะคะที่0825494462ค่ะ0825494462ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะคุณอรุปานที่เรานำมาฝากกันนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะทำกิจกรรมนะคะก็สามารถเข้าไปที่ธนาคารจิตอาสาได้เนาะแต่ว่าในช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนค่ะเพราะว่าช่วงหน้ามีนักจิตอาสารอเราอยู่ค่ะพักสักครู่ค่ะ
3: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
4: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
4: กลับมาในช่วงพูดคุยกับนักจิตอาสานะคะอย่างที่เราบอกไปว่าวันนี้เราจะไปพูดคุยกับนักจิตอาสาท่านหนึ่งค่ะต้องบอกว่าเป็นนักจิตอาสาที่เสียสละมากๆนะคะจริงๆงานจิตอาสาบางงานเราไม่ทำก็ได้แต่ว่าจะมีคนๆนึงที่ยอมที่จะเสียสละเวลาที่จะทำเสมอนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณสมชิตเนตรกลางค่ะเป็นเจ้าของบ้านแมวอุ่นไอรักค่ะสวัสดีค่ะคุณสมชิตคะ
5: ครับผมสวัสดีครับผมสมชินเนตรกลางครับผม
6: สวัสดีค่ะ
5: ทุกท่านนะครับ
4: ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีนะคะคุณสมชิตต้องบอกว่าเรื่องราวของคุณสมชิตผ่านหูผ่านตาทางโซเชียลจนแบบเราต้องหยุดดูทุกคลิปนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับน้องแมวเนาะแล้วก็การที่เราไปทำภารกิจเก็บศพน้องหมาน้องแมวข้างทางก่อนอื่นเลยอยากให้คุณสมชิตค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปหรือว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเริ่มต้นเดินทางบนถนนสายจิตอาสาเนี่ยค่ะ
5: ครับผมก็ครั้งแรกเริ่มต้นเลยก็จากคนที่ไม่เคยได้คิดจะเลี้ยงสัตว์แล้วครับผมทำงานส่งของตามตลาดสดแล้ววันหนึ่งมีคนโทรขอความช่วยเหลือว่าเจอลูกแมวตกในท้องร่องน้ำที่ตลาดขอความช่วยเหลือผมก็ไปเจอแล้วก็นำมาเลี้ยงดูก็เลี้ยงจนโตก็รักษาตาบอดข้างหนึ่งรักษาจนมาร่วมระยะเวลาปีก็หายดีโตขึ้นแล้วก็มาป่วยติดหัดแมวเสียชีวิตแล้วก็เลยอยากจะตั้งปณิธานอยากจะช่วยเหลือสัตว์ตลอดชีวิตแรงบันดาลใจมาจากแมวตัวเล็กๆตัวนึงนะครับผมครับ
4: ตอนนั้น
5: ก
4: ็
5: ครับผม
4: ผ่านมากี่ปีแล้วคะ
5: 6ปีแล้วครับผมที่ผ่านมา6ปีแล้วที่ช่วยเหลือสัตว์มาตั้งแต่เริ่มแมวที่ตัวเองเลี้ยงตัวเดียวเสียชีวิตก็อยู่ห้องเช่าก็ถูกไล่2ครั้ง3ครั้งหลังจากที่การเลี้ยงแมวช่วยเหลือแมวครับแล้วก็เพิ่มขึ้นปริมาณเพิ่มขึ้นบางคนก็มาโยนทิ้งไว้หน้าห้องตอนที่อยู่ห้องเช่าแล้วก็หนีบ้างทิ้งบ้างอย่างเงี้ยก็คนดูไม่ได้ก็ต้องช่วยเหลือมาจนณวันนึงเจ้าของบ้านเขาไม่ให้อยู่ก็ละเหเร่ร่อนมาจนมาอยู่ที่นี้ทุกวันนี้ครับผมเช่าที่ก็สร้างบ้านแมวอุ่นรักสู้เพื่อแมวสู้เพื่อหมาโดยแท้นะครับผมครับจนมาถึงทุกวันนี้ครับ
6: แล้วไปยังไงมายังไงคะจากแมวตัวแรกที่เราช่วยชีวิตค่ะถึงคิดที่จะตั้งเป็นบ้านอุ่นไอรักขึ้นมาคะจำนวนแมวประชากรแมวที่เราดูแลเยอะขึ้นหรือยังไงคะ
5: ประชากรแมวเริ่มเยอะขึ้นแล้วหลายๆคนเห็นผมช่วยเหลือสัตว์แล้วก็ติดป้ายท้ายมอเตอร์ไซค์ที่ติดว่าช่วยเหลือแมวช่วยเหลือหมาก็มีคนมาขอความช่วยเหลือเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็บางครั้งก็ปฏิเสธบางครั้งก็ขัดไม่ได้บางครั้งก็ใส่ถุงหูหิ้วมาห้อยไว้หน้าบ้านเลยก็มีฮะลูกแมวก็ไม่รู้จะทำยังไงพอเขาเห็นป้ายบางครั้งก็เอาไปทิ้งใกล้ๆที่ผมทำงานที่ตลาดเพราะว่าเห็นว่าคงจะเป็นป้ายคนนี้ละมั่งที่ช่วยเหลือหมาแมวอย่างน้อยๆเราไม่ได้ดูแลจริงแต่ว่าเขาก็มาทิ้งให้เราเห็น ก็อดไม่ได้มีคนมาบอกว่าเจอคนเอาแมวมาทิ้งตรงนู้นนะตรงนี้นะประมาณนี้ครับก็รีบไปช่วยบางครั้งก็ช่วยทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะว่าเอาไปทิ้งหลังตลาดสดที่ผมส่งของอยู่ครับถูกหมาเจ้าถิ่นหมาตลาดกระลุมกัดบางตัวโตๆก็ไม่รอดครับแย่งกันขาดครึ่งขาดกลางก็มีเพราะว่าหมาดุมากหมาจรหลังตลาดสดนะครับ
6: ค่ะ
5: นำมาเลี้ยงนำมาดูแลครับผม
6: ค่ะโอ้เอาใส่ถุงพลาสติกแบบเอามาแขวนไว้นี่ก็แบบโอ้โหเป็นภาพที่สะท้อนใจหดหู่ใจนะคะแล้วตอนที่ตั้งมูลนิธิขึ้นมาตอนนั้นแบบมีแมวที่เราต้องดูแลอยู่สักประมาณกี่ตัวคะ
5: ครั้งแรกเลยก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่มี22ตัวเริ่มสะสมมากขึ้นเริ่มช่วยเหลือนี่ก็ขนาดหาบ้านนะครับหาบ้านให้ตอนนั้นก็จำนวนปริมาณ22ตัวนี่มีคนมารับไปดูแลไปเลี้ยงไปส่วนมากจะมารับเป็นแมววิเชียรมาศเป็นแมวสายพันธุ์สวยๆครับผมก็ยังมีคนนำมาทิ้งนะครับผมวิเชียรมาศสุภลักษณ์อะไรประมาณนี้นะครับผมเอามาทิ้งผมก็ช่วยเหลือประการหาบ้านก็ได้บ้านไปเยอะนะครับผมเป็นร้อยๆตัวนะครับที่มีคนมารับไปเลี้ยงแต่ปริมาณมันก็ผมคนเดียวก็ช่วยเหลือเป็นจิตอาสาก็ช่วยเหลือไม่ไหวนะครับเพราะว่าบางคนตัวสวยๆก็ยังทิ้งบางครั้งบางคนคือมีเหตุผลอ้างหลายๆอย่างเลี้ยงไปแล้วภาระมันเยอะขึ้นค่าใช้จ่ายมันเยอะขึ้นบางคนเลี้ยงตอนเล็กๆก็น่ารักพอโตขึ้นมันไม่ได้น่ารักแล้วครับเพราะรายจ่ายมันจะเยอะก็หาเรื่องทิ้งแมวสะดุดมากก็ไปเจอบางคนก็เอามาให้ช่วยเหลือบางคนก็ร้องห่มร้องไห้มาเอามาทิ้งมาให้แล้วก็ไปเลยไม่ติดต่ออีกเลยอะไรประมาณนี้ครับ
4: ค่ะก็อย่างที่เรารู้นะคะว่าการเลี้ยงแมวตัวหนึ่งเนี่ยมันใช้แบบเงินจำนวนมากคือค่าใช้จ่ายเยอะแยะเต็มไปหมดคุณสมชิดดูแลหรือว่าเลี้ยงดูอะไรจัดการอะไรยังไงบ้างคะ
5: ผมทำงานรับจ้างอิสระแล้วครับผมไม่มีงานประจำอะไรทั้งสิ้นแล้วก็รับจ้างที่ตลาดส่งแม่ค้าส่งของก็มีมอเตอร์ไซค์คู่ชีพมีตะกร้าใบใหญ่ๆนะครับผมก็รับจ้างขนส่งผักตามร้านค้าแม่ค้าให้ไปส่งเป็นรอบเป็นเที่ยวตามระยะทางเหมือนมอเตอร์ไซค์วินรับจ้างแล้วครับผมก็ได้เช้านึง400 500ก็จะมาซื้ออาหารซื้อไก่ซื้อปลาโอซื้ออาหารเปียกซื้อทรายแมวนะครับผมก็จะมีผู้เมตตาร้านไก่สดร้านอาร์ตไก่สดก็จะเป็นผู้เมตตาก็เคยไปเจอแมวแล้วก็นำแมวมาให้ผมดูแลเพราะเขาไปทิ้งที่หลังตลาดนะร้านอาร์ตไก่สดนี่ก็เป็นผู้เมตตาท่านหนึ่งที่ขายไก่แล้วก็ยังช่วยเหลือผมมาตลอดครับผมแต่ก่อนผมซื้อจนณวันหนึ่งเขาคงจะสงสารร้านไก่คือว่าคงค่าใช้จ่ายมันเยอะเขาก็เลยเอาอย่างนี้คุณสมชิดไม่ต้องซื้อผมหรอกผมจะบริจาคทุกเช้าคุณจะต้องมารับไก่ที่นี่นะผมจะนำไก่บดแล้วก็โครงไก่แล้วก็เครื่องในไก่เอาไว้ให้ส่วนหนึ่งก็จะให้คุณสมชิดไปต้มให้หมาจรที่ว่ายน้ำข้ามคลองหลังบ้านมาเนี่ยหมาจรมีอยู่ประมาณ 5-6 ตัวแล้วก็ไก่บดนี่ก็จะให้แมวที่บ้านครับ
4: ก็ไม่ได้ดูแลแค่น้องแมวใช่ไหมคะก็ดูแลน้องหมาด้วย
5: คร
4: ับ ค่ะ
5: มีหมาด้วยครับ
4: ค่ะคือแมว20ตัวนี้ก็ถือว่าเยอะมากนะในแต่ละวันเราก็คือเราจะกลับมาดูแลเราไปทำงานในช่วงกลางวันใช่ไหมคะส่วนเราก็ส่วนเย็นตอนเย็นก็กลับมาแต่กลางวันก็คือปล่อยให้เขาดูแลตัวเองอย่างนี้ที่ห้องที่บ้าน
5: ใช่ครับผมมีที่ใส่อาหารอัตโนมัติแต่ก่อนเลยที่จะย้ายมาที่นี่มี22ตัวณวันนี้ที่อยู่นะครับบ้านแมวอุนิลักษ์มีทั้งหมด55ตัวครับ
7: เท่าตัวเลยนะเท่าตัวเลยนะ
5: 55ตัวแต่ก่อนมีเยอะกว่านี้ครับเพราะความเมตตาสงสารหลายคนขยันขยอไปเจอแมวตามโรงงานบ้างตามโชว์รูมรถบ้างเลี้ยงไม่ได้บ้างก็ขยันขยอให้ผมไปช่วยก็เพราะความเมตตาสงสารไปนำมาโดยแมวที่ไม่ได้ตรวจเลือดไม่ได้ตรวจเชื้อโรคแมวในบ้านผมเลี้ยงระบบปิดอ่ะมันไม่ต้องกังวลแต่บังเอิญพอมาติดเชื้อในบ้านแมวตัวเองเสียชีวิตวันหนึ่งสองตัวสามตัววันเดียวสองตัวก็มีสามตัวก็มีนั่งเสียใจก
4: ็
5: คือนั่นแหละเพราะความเมตตาสงสารนะผมจนทุกวันนี้ก็คิดไว้นะว่าต่อไปนี้คือจะไม่รับแมวข้างออกมาเข้าบ้านโดยพละการคือใครที่จะให้ช่วยเหลือก็บอกปัดหรือเอาเคสที่แบบขัดไม่ได้จริงๆหรือสาหัสจริงๆที่ผมพอจะช่วยเหลือได้ไม่อยากจะนำเข้าบ้านแมวของตัวเองเพราะว่าพอเวลาแมวตัวเองติดเชื้อด้วยกันเนี่ยแล้วก็มานั่งเสียใจครับผม
4: นั่นแสดงว่าในแต่ละวันหรือว่าสัปดาห์หนึ่งต้องมีน้องแมวที่เสียชีวิตตลอดเลยใช่ไหมคะ
5: ช่วงนี้ไม่มีแล้วครับคือผมทำความสะอาดคลีนหมดทุกอย่างแล้วก็ดูแลโดยที่ไม่รับแมวมาจากข้างนอกเลยคือส่วนมากถ้าใครขอความช่วยเหลือก็จะบอกปัดไปว่าแค่หาบ้านให้ได้ประกาศให้ผู้เมตตาไปรับจุดนั้นจุดนี้แต่จะไม่รับเข้าบ้านครับ
4: ค่ะหรือว่ามันเกินกำลังเราแล้วเนาะเราก็จะไม่รับ
5: อี
4: กใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับผม
4: ค่ะแต่ว่ามีภารกิจหนึ่งคุณสมชีตค่ะเชิญเชิญค่ะ
5: ครับผมก็คือตอนนี้กำลังมีโครงการจะต่อออกด้านข้างอีก10เมตรทำกรงตะแกรงเหล็กดัดให้เขาออกไปนั่งรับอากาศช่วงเช้าคือขยายบ้านให้กว้างขึ้นจากบ้านที่อยู่ทุกวันสู้เพื่อแมวมาสร้างบ้านยกบ้านทั้งหลังให้แมวเลยครับ
4: ค
5: นอยู่กระต๊อบกระต๊อบเล็กๆครับผม
4: ค่ะ
7: ค่ะ
4: โอ้ยเอ็นดู
5: ครับ
4: ก็คือให้น้องแมวอยู่บ้าน
6: แม่ของบ้านนะ
5: ใช่ครับ
4: นี่เราเป็นภาพจริงๆนะเนี่ยใช่ไหมคะแต่นอกจากที่เราจะดูแลแมวของเรา50กว่าชีวิตแล้วอ่ะก็มีภารกิจหนึ่งที่คุณสมชิตทำก็คือการเก็บศพน้องหมาน้องแมวตามข้างทางอะไรยังไงคะ
5: คือครั้งแรกเลยที่ผมไปเจอนะหลายๆคนผ่านไม่มีใครคิดจะทำจุดนี้คือมันเริ่มทรงกินเริ่มเน่าเอ๊ะมันก็ไม่มีใครอยากจะทำเลยต่างคนก็ต่างทนอย่างนั้นผมก็เลยว่าเอาสักครั้งในชีวิตลองทำดูก็2วัน3วันผ่านไปก็ตัดสินใจแล้วเอาเหอะอย่างน้อยๆก็ไปเก็บแล้วก็นำเขาไปฝังให้มันห่างไกลที่จุดที่คนอยู่ให้มันกลิ่นให้มันหายแล้วก็พอทำเข้าเริ่มจะชินเริ่มจะไปดูการเรียนรู้ในYouTube ในอะไรที่เกี่ยวกับอสุภะเกี่ยวกับสังขารร่างกายของมนุษย์เราก็เริ่มเห็นความเน่าเปื่อยกลายเป็นเรื่องปกติทุกวันนี้ผมทำได้เป็นเรื่องปกติเลยเรื่องเน่าเปื่อยจะเสียชีวิตกี่วันจะอะไรก็ช่างเป็น5วัน10วันเคยไปเก็บเป็นหนอนเป็นอะไรเยอะๆไม่รู้สึกรังเกียจเลยไม่รู้เหมือนกันว่าร่างกายมันเริ่มชินแล้วเริ่มทำได้ฮะนั่นแหละก็เริ่มเก็บสภาพไหนก็เก็บบางครั้งก็เจอกระจุยกระจายใหม่ๆเลยนะกลางถนนเนี่ยขาไปทางหัวไปทางผมก็สวมถุงมือถุงดำจอดรถข้างทางก็เดินเก็บใส่ถุงแล้วก็นำมาฝังแล้วก็จะบอกเขาทุกครั้งสัตว์ทุกตัวที่ผมฝังไม่รู้นะเขามีชีวิตอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่รับรู้หรือเสียชีวิตไปแล้วก็อาจจะบอกไปว่าเออถึงส่งขึ้นสวรรค์แล้วนะถึงฟ้าเบื้องบนบอกเทพบอกพรหมว่านำมาฝังแล้วนะส่งขึ้นสวรรค์แล้วก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งครับผม
6: ค่ะก็คือการเป็นศพเป็นการส่งชีวิตหนึ่งให้ได้ไปสู่สุคตินะคะในสภาพที่แบบว่าไม่ได้แบบเดียวดายอยู่กลางทางกลางถนนหรือว่าในที่อื่นๆนะคะโดยเฉพาะถนนเวลาถ้ารถผ่านไปผ่านมาหลายรอบก็เหมือนโดนซ้ำเติมอยู่หลายๆรอบในที่ครั้งเดียวนะคะแล้วเราดูแลตัวเองไงคะเพราะว่าอย่างส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกถนนที่รถวิ่งไปมากันอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะเราแบบป้องกันตัวเองยังไงคะ
5: ผมเหรอคร
6: ับ
5: ก็จะมีป้ายผมจะมีป้ายสั่งทำเลยถ้าจากกรมจราจรเลยครั้งแรกเริ่มเลยจะมีป้ายสีเหลืองผมมีทั้งหมด4แผ่นตอนแรกก็เคยเห็นว่ารถชนหมาจร นะครับผมหรือหมามีเจ้าของตามถนนทางนอนข้างทางบ่อยขึ้นเอ๊ะเราจะต้องทำอะไรเพื่อหมาจรเพื่ออะไรสักอย่างนึงก็เลยมีเข้าไปในเพจกรมป้ายจราจรก็ไปคุยกับแอดมินเพจว่าผมอยากจะทำป้ายแบบนี้สัญลักษณ์หมาแบบนี้จะข้ามถนนเนี่ยแล้วติดตัวหนังสือเนี่ยผมจะทำได้ไหมผมก็ไปปรึกษาแอดมินเพจกรมป้ายจราจรเขาบอกทำได้คุณจะไปติดที่ไหนผมก็เลยความคิดของผมนะนู่นอยากจะไปคุยกับเทศบาลว่าขอติดตั้งป้ายตรงนี้ป้ายจราจรมีป้ายเหล็กเหมือนป้ายสัญญาณจราจรทั่วไปเนี่ยให้ระวังหมาจรข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำเสร็จทีนี้ผมก็ไปคุยกับเทศกิจบอกต้องไปปรึกษาที่เทศบาลแต่ทีนี้มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายการติดตั้งหรืออะไรหลายๆอย่างผมก็เลยเปลี่ยนแปลงความคิดป้ายทุกวันนี้ก็ยังอยู่ติดกับรถเวลาผมเก็บสมหมาแมวผมก็จะเสียบข้างท้ายมอเตอร์ไซค์ทำให้สัญลักษณ์มองเห็นไกลๆครับว่าผมกำลังปฏิบัติงานอยู่กำลังเก็บศพหมาอยู่จะเป็นรูปป้ายสีเหลืองมีรูปหมาอยู่สามทีแผ่นมองให้สุดระยะไกลๆครับผม
6: แล้วส่วนใหญ่ก็ปลอดภัยดีใช่ไหมคะมีรถที่แบบเขาเข้าใจเราไม่เข้าใจเราไหมคะ
5: ก็มีนะครับเขาเห็นป้ายบางครั้งที่ผมเห็นไกลๆบางครั้งรถใหญ่เข าจะรอให้นะฮะเขาเข้าใจว่าเออศพหมาข้างถนนกลางถนนเนี่ยเขากำลังเก็บอยู่อะไรอยู่แต่ผมก็จะมองระยะนะถึงว่าหมาชนเสียชีวิตกลางถนนเนี่ยรถมาเร็วผมก็จะไม่ข้ามไปเก็บผมก็จะรอให้ถนนโล่งก่อนแล้วก็วิ่งข้ามไปลากกลับมาใกล้ๆถนนแล้วค่อยใส่ถุงดำแล้วค่อยใส่ท้ายรถมาฝังครับผม
4: ค่ะส่วนใหญ่ศพน้องหมาน้องแมวที่เราเจอมันเป็นช่วงระหว่างทางที่เราขับรถจากบ้านไปที่ทำงานหรือว่าจากตรงไหนบ้างคะสถานที
5: ่ส่วนมากผมจะส่งของแม่ค้าก็ให้ไปส่งสถานที่จะเอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่าอยู่ในรัศมี10ถึง15กิโลเมตรหรือบางครั้งก็20กิโลเมตรในรัศมีที่ผมแม่ค้าเขาให้ไปส่งของที่บ้านเขาตามตลาดหรือตามบ้านตามอะไรที่เขาสั่งของจากตลาดสดก็จะให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ใส่ตะกร้าอันนี้ขี่ไปส่งที่บ้านเขาก็จะพบเจอเรื่อยๆครับตามข้างทางบางครั้งก็จะมีคนเจอก่อนหน้านั้นเขาก็จะทักแชทผมมาว่าพี่ขอความช่วยเหลือหนูเจอศพหมาตรงนั้นตรงนี้พี่ช่วยมาเก็บหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็จะมีคนแจ้งแล้วบางครั้งพวกมอเตอร์ไซค์วินเนี่ยเขาจะจดจำเบอร์ผมไว้ตามป้ายเขาบอกอ๋อคนนี้นี่เองคนนี้แหละเก็บศพหมาจดเบอร์ไว้เพราะว่ามอเตอร์ไซค์วินเขาจะส่งผู้โดยสารทั่วไปเขาจะเห็นตามพื้นที่ทั่วไปจะกว้างกว่าผมเขาก็จะโทรตามเบอร์ท้ายมอเตอร์ไซค์ผมจะติดไว้เขียนติดป้ายสีเหลืองป้ายจราจรติดท้ายมอเตอร์ไซค์ผมไว้เลยฮะนั่นแหละก็ผมก็จะก่อนเข้าบ้านก็จะไปแวะไปเก็บมาแล้วก็มาฝังครับผมตามสถานที่ต่างๆก็ยินดีนะรัศมี15กิโลถึง20กิโลนะครับผมไปเก็บครับ
4: ค่ะ
7: คือมีคนส่งช่วยสนับสนุนนะ
6: คะแต่ทีนี้แล้วมีคนช่วยสนับสนุนเราด้วยไหมคะเวลาที่แบบเราก็ทำมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะคนอื่นเขาเห็นหรือว่าชาวบ้านคนที่อยู่ในตลาดพ่อค้าแม่ค้าเขาแบบเห็นแล้วมีสนับสนุนเราด้วยไหมคะ
5: ส่วนมากบางครั้งผู้เมตตาเขาก็จะมาแจ้งเฉยๆบางครั้งบางคนที่บอกว่าเจอแล้วแจ้งมาก็พี่ขอเบอร์บัญชีหน่อยหนูโอนช่วยค่าน้ำมันนะที่ไปเก็บ200บ้าง300บ้างแล้วแต่เขาบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้ฟรีๆเขาก็โทรมาขอความช่วยเหลือเขาก็จะสนับสนุนค่าน้ำมันรถนะครับผมก็ไปครับผมก็จะบอกเขาว่าระยะทางเนี่ยต้องรอหน่อยนะคือผมเสร็จงานก่อนจบงานผมถึงจะนอกเหนือจากงานให้เสร็จงานตัวเองก่อนแล้วถึงจะไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้เขาแบ่งเวลาตัวนั้นไปครับ
4: ค่ะเราแบ่งเวลาไปเป็นช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเย็นช่วงค่ำช่วงดึกเราก็ไปค่ะ
5: คือบางครั้งถ้ามีคนแจ้งมาถ้าจังช่วงกลางคืนผมก็รอเช้าก่อนหรือบางครั้งกลางคืนถ้ามันไม่ดึกมากผมก็จะไปเก็บมาก่อนแล้วก็ค่อยมาฝังไว้มาเก็บไว้ที่บ้านก่อนแล้วก็เช้าค่อยฝังหรือบางครั้งถ้าเป็นช่วงเช้าก็ต้องรอเสร็จงานเกือบเที่ยงประมาณเที่ยงประมาณนี้ผมถึงจะเคลียร์งานส่งของที่ตลาดเพราะว่าที่ตลาดผมทำงานแค่ครึ่งวันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเวลาของผมไปปฏิบัติหน้าที่ไปรีแลกไปช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือหมาแมวจุดนั้นจุดนี้ได้ครับผมนะผมจะทำงานแค่ครึ่งวัน
4: ค่ะคืออุทิศเวลาส่วนใหญ่กับน้องหมาน้องแมวเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับใช่ครึ่งวันนี่คือให้แมวให้หมาเลยอีกครึ่งวันเช้าตีห้าหกโมงถึงเที่ยงนี่เป็นเวลาของงานที่ผมทำครับ
4: ค่ะอย่างที่คุณสมชิดบอกเนาะว่าระยะทาง15กิโลเมตรที่ว่าเนี่ยตอนนี้อยู่บางบ่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่
5: เขตเคหะเมืองใหม่บางพีครับ
4: สมุทรปราการ
5: ใกล้ของด่านใช
4: ่
5: เขตสมุทรปราการครับผม
4: ค่ะแล้วเราเคยออกนอกพื้นที่บ้างไหมคะแบบไปไหนสักที่เราไปเจอแบบศพน้องหมาน้องแมวเรามีการเก็บไปฝังอย่างนี้ไหมคะ
5: มีเส้นทางเคยไปเจอในเพจบางแต่ก่อนผมอยู่ในกลุ่มเพจหมาแมวเนา
4: ะ
5: ม
4: ี
5: คนเขาโพสต์ว่าเจอหมานู้นเส้นทางเลยที่จุดผมอยู่ไปประมาณ25กิโลเมตรเส้นไปชลบุรีก็โพสต์ก็ไม่มีคนไปเก็บมาฝังผมก็ดูจนบ่ายโมงก็ไม่มีคนไปเก็บผมสุดท้ายก็ตัดสินใจขี่รถไปเก็บไปเองแล้วครับผมร่างก็ยังอยู่ตรงนั้นเพราะว่าไม่มีใครทำไม่มีใครเก็บผมก็คงจะต้องไปก็ไปเก็บมาครับผม
4: ค่ะก็เรียกว่าเป็นภารกิจโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกแต่เราทำด้วยใจที่อยากจะทำจริงๆถูกไหมคะ
5: ใช่ครับใช่และส่วนมากบางครั้งแต่ก่อนอยู่ในกลุ่มหมาแมวในหลายๆคนเขารู้ว่าผมเก็บศพหมาแมวนะเขาก็จะแท็กแหละสมชิดเนตกลาง สมชิดเนตกลางหมาตรงนั้นสมชิดแมวอยู่ตรงนั้นส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ฮะ
4: ค่ะเรียกว่าเป็นไอ้นี่หน้าที่ของเราไปโดยปริยายแล้วเนาะต้องถามคุณสมชีค่ะว่าคือก่อนที่เราจะมาแบบใช้ชีวิตแบบนี้เป็นนักจิตอาสาเพื่อน้องหมาน้องแมวก่อนชีวิตก่อนหน้านั้น กับชีวิตหลังจากที่เราเลือกที่จะมาบนเส้นทางเนี้ยมันมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนคะ
5: อย่างแรกก็คือความสุขใจนะได้ความสบายใจได้แต่ว่าครอบครัวจะห่างหายจากจุดนี้แตกแยกจากจุดนี้ครับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเขาไม่สนับสนุนเขาไม่ชอบเลยที่ผมมาทำอย่างนี้นะเขาบอกว่าเหมือนคนบ้าเหมือนคนคือคนที่จะไปทำมาหากินอย่างอื่นแต่มาทำเป็นคนอาสาเก็บหมาเก็บแมวตายข้างทางไปฝังนะครับเขาก็บอกว่ามันไม่ได้อะไรเลยอ่ะคือพี่น้องเขาไปทำมาหากินมีกิจการต่างๆรุ่งเรืองไปหมดต่างที่กับผมพี่น้องห้าหกคนกับผมนี่ต่างอยู่คนเดียวว่าทำไมมาทำหน้าที่แบบนี้เก็บหมาเก็บแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นจิตอาสาไม่มีใครสนับสนุนผมหรอกเขาบอกว่าผมบ้าผมมันต่างเขาเลยครับประมาณนี้ครับ
4: ค่ะแล้วเรามีวิธีการเราอธิบายกับเขาว่ายังไงบ้างคะ
5: คือบางครั้งอธิบายไปเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขาไม่สนับสนุนให้เราทำแบบนี้เขาอยากให้เราไปมีกิจการต่างๆพ่อแม่พี่น้องน้องๆพี่ๆทุกคนเขาได้ดีไปหมดแล้วนะครับผมเขามีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติต่างๆแต่ว่าผมที่ทำอยู่ผมไม่มีอะไรแต่ผมกับมีความสุขบางครั้งก็ไม่รู้กันนะว่าคนอื่นเขามีความสุขมีเงินเยอะๆเนี่ยเขามีความสุขไหมแต่อย่างผมเนี่ยผมไม่มีแต่ผมกับได้ช่วยเหลือหมาช่วยเหลือแมวตายหมาตายผมทำผมก็มีความสุขนะคือ

0: ึกถึงทุกครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าผมนึกถึงที่สิ่งที่ผมช่วยชีวิตเขาบางตัวรอดบางตัวเสียชีวิตแต่ก็ได้ช่วยชีวิตเขาเนี่ยมันรู้สึกมีความสุขประมาณนั้นผมคิดอย่างนั้นความคิดของผมไม่ได้คิดอยากจะมีรวยเหมือนคนอื่นหรือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครครับ
1: ค่ะก็คือใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะดูแลตัวเองได้คนรอบข้างได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของน้องหมาน้องแมวจรรวมถึงการต่อชีวิตของน้องหมาน้องแมวที่เร่ร่อนที่แบบอาจจะป่วยสาหัสมาก็ถือว่าเป็นการทำงานที่มีคุณค่าแล้วก็การคุณค่าตรงนี้นี่แหละทำให้น่าจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะที่มาเติมเต็มชีวิตให้กับคุณสมชิดนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วอยากจะทำไปเรื่อยๆเลยไหมคะ
0: คือผมเข้ามาจุดนี้ผมตั้งปณิธานตัวเองทำไว้จนกว่าร่างกายตัวเองจะไม่ไหวจะเดินไม่ไหวหรือช่วยเหลือสัตว์ไม่ไหวนู่นแหละครับคือมันได้ทำแล้วผมว่าหมาแมวมันก็มีบุญมีกุศลส่งผลให้เรานะไม่รู้นะครับว่าการช่วยเหลือแมวช่วยเหลือหมานี่มันเป็นบุญกุศลเป็นจิตกุศลที่บริสุทธิ์คือไม่มีสิ่งใดเลยคือเขาอาจจะพูดอาจจะร้องขออะไรเราไม่ได้ลองทำดูนะอยากจะบอกให้ทุกท่านหมาแมวในบุญกุศลบริสุทธิ์เพราะว่าเขาเกิดมาก็จะใช้กรรมเขาไม่ได้มาเกิดมาใช้แรงงานหรือเกิดแรงที่ถึงเวลาหมดอายุไขเขาจะกลับไปแล้วก็กายร่างไปเป็นขึ้นสวรรค์เป็นจิตวิญญาณไปเกิดเป็นอะไรก็นะฮะประมาณนั้นอย่างที่เราเป็นมนุษย์สัตว์เขาก็อยากเป็นมนุษย์นะแต่เขาเกิดมาเป็นไม่ได้หลายๆอย่างแล้วเกียรติดูก็ได้ครับว่าทุกวันเนี้ยนกหมากาไก่แมวน่ะพยายามอยากจะพูดให้เป็นเหมือนมนุษย์แล้วนะบางครั้งเราเป็นมนุษย์เราก็น่าจะเข้าใจบางเห็นไหมฮะนกแมวหมาบางตัวบางชนิดพูดออกมาเป็นเสียงเหมือนมนุษย์เลยก็มีแต่ไม่รู้ว่าใครจะเข้าใจอย่างนี้ไหมเขาพยายามอยากจะเป็นมนุษย์นะเพราะมนุษย์นี่คือเป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดแล้วใช้กายตัวเองเนี่ยสร้างบุญสร้างกุศลตอนที่มีลมหายใจอยู่เนี่ยสร้างใช้ชดใช้กรรมสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อบรรลุให้ตัวเองบรรลุแต่บางคนอาจจะเกิดมาใช้ร่างกายก่อนจะสิ้นลมหายใจใช้ร่างกายตัวเองในทางที่แบบไม่ได้ใช้เป็นเพื่อสังคมหรืออะไรเลยบางครั้งบางคนสร้างความเดือดร้อนให้มนุษย์ด้วยกันด้วยซ้ำไปครับ
2: ค่ะก็เรียกว่าเป็นความเชื่อที่ทำให้เราสบายใจด้วยใช่ไหมคะทำดีได้ดีเนาะแล้วก็ในเรื่องบาปบุญคุณโทษนะคะแต่ว่ากว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้กว่าที่เราจะคิดได้แบบนี้มีความสุขกับสิ่งที่ทำคือเชื่อว่าต้องเจอในช่วงภาวะที่ยากลำบากในช่วงที่เรารู้สึกว่ามันท้อแท้มันเหนื่อยหรือมีคำถามกับตัวเองไหมคะว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้แล้วเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
0: ก็เคยท้อเคยเหนื่อยเคยผ่านคำดูถูกถาถางมันมาคิดนะครับผมหนึ่งปลงปล่อยวางให้อภัยให้ได้คือต้องเอาชนะใจตัวเองก่อนคิดซะว่าทุกอย่างอุปสรรคที่เราเจอมาเนี่ยเป็นบททดสอบจากฟ้าเบื้องบนเลยก็ว่าได้คือทดลองความเข้มแข็งของเราว่าเราจะผ่านจุดนี้ไปได้ไหมถ้าเราผ่านจุดนี้ไปผ่านคำดูถูกถากถางคำเย้ยหยันเสียดสีเพราะว่ามันต้องผ่านจุดนี้คนเราถ้าผ่านจุดนี้ไปได้ชีวิตจะเข้าใจและหันกลับมามองนะว่าตัวเราเองนั่นแหละคือที่จะพาตัวเองไปถึงจุดหมายได้ไม่ต้องไปแคร์สิ่งใดเราทำในสิ่งที่ดีคิดดีทำดีมีเมตตานะครับผมเราคิดดีพูดดีเราก็จะได้สิ่งดีๆกับตัวเรากลับมาครับผมนั่นแหละเราคือเราถ้าเราเชื่อมั่นตัวเราเองว่าเราเป็นทองแท้ถ้าทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟครับผมต้องทนได้กับความร้อนทุกอย่างครับผม
1: ค่ะเป็นคำพูดที่นอกจากจะคุณสมชิดใช้ในการให้กำลังใจตัวเองแล้วนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ได้ฟังก็น่าจะได้แรงบันดาลใจในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของจิตอาสานะคะเปิดรับไหมคะสำหรับคนที่อยากจะมาช่วยดูแลหมาแมวหรือว่าช่วยสนับสนุนในเรื่องของอาหารหมาอาหารแมวการฉีดวัคซีนทำหมันต่าง
0: กูอยากต้องการมากครับผมเพราะว่าทุกวันนี้ผมดูแลคนเดียวแมวประมาณตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้ประมาณ55ชีวิตอยากจะได้วัคซีนอยากจะผู้เมตตาท่านใดเมตตาก็มาเยี่ยมมาชมมาเล่นได้เพราะว่าแมวผมที่บ้านเนี่ยที่55ตัวจะไม่กลัวคนแปลกหน้าอุ้มได้ทุกตัวครับผมแล้วก็ผมเลี้ยงระบบปิดแล้วก็ยินดีรับอาหารรับ ทรายแมวต่างๆแล้วแต่ผู้เมตตาจักรุณาเมตตานำมาให้ยินดีรับทุกอย่างครับผมบ้านแมวอุนิรัตน์

0: ดีเปิดต้อนรับตลอด24ชั่วโมงครับผมถ้าเดินทางมาบ้านแมวอุดรลักษ์ตั้งอยู่ซอยวัดลาดหวายตำบลบางเพียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมเส้นทางมาทายได้ทางปากน้ำสุขุมวิทสายเก่าก่อนถึงเดือนจำคลองด่านหรือมาเส้นบางนาตราดคมที่23นะครับผมเส้นทางมุ่งหน้าชลบุรีจะมีเข้ามาเส้นทางนิคมอุตสาหกรรมเคหะเมืองใหม่บางพีบรรจบกันกับออกไปเส้นปากน้ำสายเก่าได้ครับผม
1: ค่ะแล้วมีช่องทางติดต่อไหมคะนอกจากคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามในเพจของบ้านอุ่นไอรักได้
0: ครับผมติดตามเพจนะครับผมสมชิดเนตรกลางนะครับผมภาษาไทยนะครับผมเปิดโหมดมืออาชีพนะครับผมก็เข้ามาให้กำลังใจได้นะครับผมหรือเบอร์ติดต่อ063-319-6605ปรึกษาพูดคุยหรือให้กำลังใจผมได้นะครับผมหรือทักแชทก็ยินดีตอบทุกท่านนะครับผมขอเพียงกำลังใจไม่จำเป็นจะต้องทรัพย์สินเงินทองก็ได้แค่ขอแค่กำลังใจคำพูดให้กำลังใจแค่นี้ก็คือการให้แล้วครับนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่จะเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจต่างๆที่ให้ผมได้มีแรงกำลังสู้ต่อไปที่จะช่วยเหลือหมาแมวเก็บศพหมาแมวต่อไปอีกครับผม
1: กำลังใจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ช่วยขับเคลื่อนนะคะให้เหล่านักจิตอาสาได้มีพลังในการทำงานเพื่อสังคมนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะทั้งในเรื่องของอาหารม้าอาหารแมวนะคะรวมถึงวัคซีนต่างๆนะคะทำการทำหมันอยากจะเข้าไปเป็นจิตอาสานะคะก็สามารถที่จะติดต่อไปกับคุณสมชิดได้นะคะวันนี้ถือว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดอะค่ะมาเติมเต็มความสุขในชีวิตของเรายังไงบ้างคะอยากจะแบ่งปันความสุขให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะคุณสมชิดคะ
0: คืออย่างแรกทุกอย่างนะครับทุกท่านถ้าท่านจะคิดจะเลี้ยงแมวหนึ่งท่านต้องตั้งใจต้องคิดให้ดีก่อนนะครับเลี้ยงแมวเลี้ยงเล่นๆไม่ได้หรือการที่จะเป็นจิตอาสาต้องเป็นจิตต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้หนึ่งต้องปงเรื่องการจะเก็บศพหมาแมวนี่ก็ต้องปงปงอสุภะปงสังขารปงความเน่าเปื่อยต้องตัดให้ได้นะครับสิ่งนี้ต้องทำให้ได้เลยถ้าถึงจะปฏิบัติได้เพราะว่าการเก็บศพหมาแมวนี่ก็ต้องใช้ใจล้วนๆแล้วครับผมแล้วก็ทุกท่านที่อยากจะทำนะครับผมก็อยากจะมีเพื่อนๆอยากจะมีอาสาทำอย่างผมบ้างครับผมเพราะว่าทุกวันนี้ทำอยู่คนเดียวอยากจะมีคู่แข่งบ้างครับการเก็บศพหมาแมวไม่มีคู่แข่งเลยครับผมอยากจะมีบ้างจะได้มาช่วยแบ่งเบาบ้างว่าเจอแล้วนะใครไปเก็บแทนให้หน่อยอะไรประมาณนี้ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ครับก็ให้ทุกท่านนะครับผมมีความตั้งใจมีความสุขในการเลี้ยงแมวดูแลสัตว์เขาพูดไม่ได้แต่บุญกุศลที่เราสร้างผมบอกได้เลยฮะเป็นพลังที่เงียบบุญกุศลที่เราช่วยเหลือหมาแมวมันจะส่งผลให้เราเองไม่ต้องไปเรียกร้องมาถึงเวลาคุณจะรู้เองคนที่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาคุณจะสัมผัสได้เองครับไม่ต้องไปถ้าคุณเข้าไปจริงๆลึกซึ้งจริงๆสัมผัสเขาได้คุณจะรู้ว่าพลังของสัตว์นี่เป็นพลังบริสุทธิ์แรงส่งผลให้เราได้ครับผม
2: ใครที่เลี้ยง
1: บางทีบางคนที่อยู่ใกล้ๆสัตว์เลี้ยงเนี่ยจริงๆเขามีเหมือนมีพลังที่แผ่มาถึงเราด้วยนะคะเวลาที่เราจะได้รับความอบอุ่นนะคะจากน้องหมาน้องแมวจริงๆค่ะเวลาที่เราได้อยู่ใกล้ๆเขานะคะมันช่วยฮีลใจของเราหรือจากการที่เราอาจจะรู้สึกแย่ทางจิตใจเนี่ยเราก็ดีขึ้นได้นะคะหรือกระทั่งเราไม่แบบไม่ได้มีความทุกข์อะไรแต่ว่าเราก็ได้รับพลังบวกที่ดีๆมากขึ้นจากการที่เราได้อยู่ใกล้ๆน้องหมาน้องแมวนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะและแน่นอนก็ต้องขอบคุณคุณสมชิดแทนน้องหมาน้องแมวทุกตัวนะคะที่เห็นความสำคัญของหนึ่งชีวิตแม้วาระสุดท้ายของเขาแล้วก็ตามนะคะเรียกว่าทุกชีวิตสำคัญเท่ากันหมดแล้วก็มีคุณค่าเท่ากันหมดนะคะยังไงขอเป็นกำลังใจให้กับคุณสมชิดแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะเป็นคู่แข่งก็เรียนเชิญนะคะขับรถไปทางไหนเจอน้องหมาน้องแมวก็สามารถเก็บศพเขาไปเรียกว่าไปฝังให้เป็นที่เป็นทางใช่ไหมคะเพียงเท่านั้นก็ทำให้ถนนหนทางได้อยู่แล้วก็วาระสุดท้ายของน้องหมาน้องแมวก็จะเรียกว่าสะอาดหูสะอาดตาเนาะก็ทำเพื่อสังคมด้วย
1: การส่งดวงวิญญาณของน้องหมาน้องแมวที่ปกติด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณสมชิดคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวน่ารักน่ารักแบบนี้ขอเป็นกำลังใจให้บ้านแมวอุ่นไอรักนะคะ
0: ครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมในความเมตตาบ้านแมวอุ่นไอรัก